0: จากผู้ใหญ่บ้านสู่กำนันพิทูลทุ่มเทเวลาให้กับการพบปะชาวบ้านและการเป็นผู้นำ
1: มัน
0: แม้จะมีที่ดินเป็นของตัวเองแต่เขาก็ไม่เคยทำอะไรมากไปกว่าการปล่อยให้เช่า
2: ชาวบ้านไปประมาณเนี่ย
3: เป็นผู้ใหญ่บ้านปี32เป็นกำนันปี35คือช่วงที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำชุมชนภาคการเกษตรนี่ไม่ชอบก็จะหลงหรือว่าลืมตัวเองก็จะไปกับสังคม
2: สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยไม่ได้ได้ชอบ
4: จะเยอะมากภาษีสังคมไม่ว่างานแต่งงานบวชงานขาวดำทุกงานงานขึ้นบ้านใหม่งานทุกอย่างจะทักตำบลเยอะมากค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ต้องมีทุกเดือนทุกเทศกาลทุกประเพณีมีหมดค่ะกระทบแน่นอนเพราะว่าส่วนมากก็ไปใช้จ่ายในเรื่องภาษีสังคมมากกว่าในครอบครัวก็จะลดลงลดลงเกือบจะไม่พ
0: อ20ปีกับการแสวงหาความสุขเชิงอำนาจแต่มันกลับไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นนั่นจึงอาจเป็นเวลาที่เหมาะสมที่พิทูลเริ่มทบทวนถึงชีวิตตัวเองและครอบครัว
3: การเมืองมันเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนแล้วก็ไม่แน่นอนแล้วก็จะเป็นมารยาถ้าเราขืนไปตามการเมืองยึดติดกับการเมืองอนาคตเราก็คงไม่ยั่งยืนไม่ดี

0: นั่นถึงจุดอิ่มตัวเพราะว่าบางทีเราทำดีก็อาจจะมีปัญหาอาจจะมีคนไม่เข้าใจอาจจะท้อแท้กำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะเป็นหนีไม่พ้นในเรื่องการเมือง
1: ปกติผมไม่ทำการเกษตรมาตั้งแต่เด็กแต่พอเห็นนายหลวงท่านทรงเป็นกษัตริย์เกษตรองค์เดียวในโลกนะครับที่พยายามห่วงใยพระสงฆ์นิกรผมก็เคยตั้งปณิธานไว้ว่าเกิดมาทั้งทีนะครับก็จะทำภาคการเกษตรนะครับเพื่อที่จะถวายนายหลวง
2: ของหวานจ้า
3: เออโอ้นี่บอกครับของหวาน
2: จ้า
3: ครับคุ้มเท่าไหร่ครับยาย
2: มีสิบจ้าม
3: ีสิบบาทครับ
4: เป็นเยอะกว่าได้หลาย
2: ได้หลายยายได้หลาย
5: ด้วยความเป็นนักวางแผนพี่ทูลใช้เวลาเดินสำรวจตลาดว่าพืชผักอะไรที่ตลาดต้องการและมีราคาสูง
3: ผักหวานปลา
6: ผักหวานปลาค่ะ
3: ผักหวานปลา
6: เอามาปลูกที่บ้าน
3: อ๋ออันนี้ราคาเท่าไหร่ครับเด็ก
6: ราคา250
3: 250
6: ค่ะ
3: โอ้โหน่า
5: แล้วเขาก็พบคำตอบ
3: ได้หลายเยอะๆเนาะ
1: ผักหวานป่านี่คนปลูกน้อยผู้บริโภคต้องการโดยเฉพาะไปดูตามตลาดที่เขาขายค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหา

0: ีแรกก็ไม่ได้ผลครับเพราะว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจขุดแล้วก็ปลูกไม่มีขั้นมีตอนไม่รู้เท่าไหร่ปีที่สองก็เริ่มรู้บ้างแต่ไม่ได้ประสบผลสำเร็จ
1: โดยพื้นฐานสภาพจิตใจเขาเนี่ย

0: พี่ทูลเริ่มศึกษาดูงานและหาความรู้เรื่องการปลูกผักหวานด้วยตนเองอย่างจริงจัง
1: ไปอบรมศึกษาดูงานที่โคราชแล้วก็ไปที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีหลายรอบด้วยกันครับศึกษาหาความรู้ขั้นตอนการปลูกการเอาใจใส่ดูแล
0: เริ่มต้นนับหนึ่งกับผักหวานป่าอีกครั้งโดยในครั้งนี้เขาเอาใจใส่ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก
1: ก็จะต้องมาเตรียมดินคือดินเหนียวนะครับแล้วก็ขุดลึกประมาณ70คูณ70ขุดขึ้นมาก่อนดินแล้วเราก็เอาขี้วัวผสมผสมคลุกเข้ากับขุยมะพร้าวเพื่อที่จะซึมซับเก็บกักน้ำแล้วก็ให้มันชอนชัยรากเนี่ยเข้ากันแล้วเราก็เอาเข้าหลุมคืน
2: เจอแล้วตอนนี
1: ้ถ้าเป็นถุงเราก็ควรระวังรากอย่าให้หักถ้าหักแล้วมันจะเจริญเติบโตช้าเพราะว่ารากมันจะเปราะบางหลักๆของผักหวานป่าหัวใจหลักๆเทคนิคต่างๆนี่คือรากผักหวานป่าเนี่ยจะชอนชัยอยู่ข้างล่างควรที่จะก่อนที่จะปลูกนี่ไม่ควรที่จะรดน้ำล่วงหน้าควรที่จะไม่รดน้ำอยู่ประมาณสัก7วันหรือ10วันแล้วเราก็ตัดเฉพาะข้างล่างออกตอนที่ตัดก็ให้ระมัดระวังนะครับอย่าให้รากหักเป็นอันขาดถ้ารากหักแล้วมันจะโตช้าหรืออาจจะไม่โตเลยนะครับที่ไม่ฉีกถุงก็กลัวว่าถุงดำเนี่ยถุงผักหวานเนี่ยมันจะแตกออกตอนที่เราฉีกผ่าอีกส่วนหนึ่งถ้าเราผ่ามีดลงไปอย่างนี้ครับมันก็จะตัดถูกรากผักหวานตัดถูกรากผักหวานป่าทำให้รากผักหวานป่าแล้วก็ไม่ขาดแล้วก็ไม่โต
0: ในครั้งนี้พี่ทูลเริ่มต้นอย่างถูกต้องตามที่ได้เรียนรู้มาซึ่งมันไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาด

0: โดยธรรมชาติผักหวานป่าเป็นพืชที่ชอบแดดรำไรในสวนจึงควรมีต้นไม้ใหญ่เพื่อให้ร่มเงาซึ่งจะทำให้ผักหวานป่าโตเร็ว
1: จะมีไม้พี่เลี้ยงก็คืออย่างเช่นต้นแคมะขามเทศตะขบและต้นหม่อน4ชนิดนี้ค่อนข้างที่จะได้ผลส่วนใบที่ผมว่า4ชนิดนี้ก็เวลาร่วงลงมาก็จะเป็นปุ๋ยใหญ่

การที่จะปลูกผักหวานนะครับควรที่จะเตรียมดินนะครับเตรียมดินช่วงเดือนมีนาแล้วก็เมษานะครับ2นะครับพันธุ์ผักหวานเนี่ย

0: ถ้ามันข้ามปีแล้วรากผักหวานนี่มันจะงอกไปก่อนยอดนะครับถ้าข้ามปีแล้วมันยังไม่โตถ้าควรที่จะปลูกนี่ผักหวานป่าจะให้ได้ผลดีนี่ก็คือเดือนพฤษภากับมิถุนานะครับมันรากจะไม่แกนไม่หักหรือไม่ชะงักชะลอ
1: ต้องการจะเพิ่มจำนวนยอดผักหวานป่าต้องทำการเด็ดใบแก่ทิ้งเพื่อให้ผักหวานป่าแตกยอดออกมาใหม่

ยอดผักหวานป่าเนี่ยถ้าเราลิไปแต่งกิ่งให้น้ำใส่ปุ๋ยดูแลดีๆเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับ3 วันเก็บทีนึง

วันนี้สวนผักหวานป่าของพี่ทุนกลายเป็นตลาดสดผักหวานป่าที่ทำให้ชาวบ้านเข้ามาเก็บมาซื้อราวกับมาจ่ายตลาด

0: ันนี้เครื่องโล่งค่ะเครื่องโล่งค่ะ
1: โลละ200บาทครึ่งเอก
0: อันนี้เครื่องโล่งเนาะ
1: 1กิโลข้าวนี่ข้าว
2: เราไปซื้อตลาดน่ะบางทีมาค้างคืนแล้วมาทำมันไม่อร่อยใบมันจะร่วง

0: กมาได
1: ้ในรอบปีที่ผ่านมาก็พอได้อยู่ครับปีหนึ่งก็ประมาณสัก 4-5 หมื่นเฉพาะยอดเพราะว่าช่วงปีที่4เนี่ยสามารถที่จะแต่งยอดริใบนะครับแต่งกิ่งในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาแล้วก็ให้น้ำแล้วก็ใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยเดือนธันวาแล้วยอดผักหวานก็จะออกเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาแล้วก็มาสิ้นสุดเดือนเมษา
2: ณตอนนี้ก็คือพอใจค่ะพอใจตรงที่ว่าทำแล้วมันได้ผลแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือทำแล้วทำให้มีความสุขสุขภาพเขาก็เริ่มดีคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ประสบผลสำเร็จในปีนี้นะคะ

0: สวนของพี่ทุนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนเข้ามาศึกษาเรื่องผักหวานป่า
1: ตลอดที่มาเวลาเราตัดนี่เลยถึงแม้ว่าจะใบมากอย่างนี้เราต้องให้มันเกี้ยงไปเลยเพื่อที่จะเอายอด
0: และยังมีเพื่อนบ้านเริ่มนำไปปลูกตามที่เขาแนะนำ
2: ก็ใจยุบที่หาหกต้นเหลืออยู่สามที่ต้นถือว่าพอได้กันอยู
3: ่ผมชอบปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้ไปก็เลยเห็นเขาปลูกผักหวานมันเป็นผักที่หายากเพราะว่าตามทุ่งนาเลยก็ไปขุดมาขายหมดที่แรกผมก็ไม่รู้วิธีกันก็เสียหายไปไม่จะน้อยๆตอนนั้นครับก็พอได้ไปอบรมมาก็เริ่มรู้วิธีการปลูกมันก็ไม่ยากครับเขาบอกว่าประมาณ3ปีได้ผลที่แรกผมก็ไม่เชื่อเขาหรอกมันก็ได้ผลจริงครับ
4: ผักหวานที่ผมปลูกที่ได้เห็นตามขอบรั้วเนี่ยปลูกเจ็บถึง4ปีแล้วก็ได้เจ็บปีที่ผ่านมาก็พอได้แจ้งตามพอได้แจ้งได้กินนี่แหละ

0: พิทูลยังเริ่มต้นทำพันธุ์ผักหวานป่าออกขายซึ่งเป็นรายได้อีกทางหนึ่งในช่วงที่ผักหวานป่าไม่มียอดจำหน่าย
1: คือเราเตรียมดินทรายเพื่อให้มันชุ่มนะครับเพื่อให้มันชุ่มชื้นสองเราก็เอากระสอบป่านไปรองแล้วก็เอาเม็ดผักหวานที่เราขัดเกลาเหลือแต่แกนเราก็เอาไปใหญ่ๆเรียงๆแล้วก็เอาผ้าขนหนูนะครับไปคลุมไว้แล้วก็รดน้ำเช้าเย็นอยู่ประมาณสัก5-7วันนะครับมันก็จะเป็นหน่อเหมือนถั่วงอกแล้วเราก็หยิบออกจากที่เราเพาะไว้นะครับไปใส่ถุงดำอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปเพาะปลูกได้เลย

การดำเนินชีวิตบนเส้นทางสายเกษตรอาจจะไม่ราบรื่นและง่ายดายดังที่ฝันไว้แต่หากไม่ยอมแพ้และรู้ว่าใจต้องไปความสุขที่แสวงหาก็ไม่ได้อยู่ไกลเกินกว่าที่จะฝันถึง

0: ค้นพบแล้วค่ะค้นพบตัวเองค้นพบความสุขของตัวเองแล้วเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยดูจากการใช้ชีวิตดูมีความสุขมากการได้ออกมาที่สวนมาดูต้นผักหวานมารดน้ำมาดูความเจริญเติบโตของต้นไม้มีความสุขมากตอนนี
1: ้ปัจจุบันนี้ผมไม่ได้ไปวิ่งหาความสุขข้างนอกความสุขนี่มันอยู่ที่ใจอยู่ที่ตัวเราเองแล้วก็ธรรมชาติก็คืออยู่ที่สวนอยู่ที่นาความสุขอยู่ที่เราปลูกแล้วก็บำรุง

0: เห็นทุกเช้าเห็นทุกวันเห็นทุกเดือนเห็นทุกปีแล้วก็โตขึ้นทุกวันโตขึ้นทุกปีครับนี่แหละคือความสุข
1: ถึงวันนี้พี่ทูลไม่ต้องไปแสวงหาความสุขจากที่ไหนเพราะเขาพบมันแล้วในพื้นดินของตน

0: พร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมาๆมาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู

0: ที่นี่คือเทศบาลตำบลศรีดอนชัยที่มองว่ายาเสพติดเป็นภัยคุกคามและเป็นบ่อนทำลายประเทศชาติ
1: ดังนั้นเราทำไงก็คือการป้องกันโดยการสร้างรั้วสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวคุณธรรมครอบครัวได้มานั่งรับประทานอาหารร่วมกันโดยเฉพาะองค์กรของเราซึ่งเป็นองค์กรคุณธรรมนั่นก็คือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารบริการด้วยจิตสาธารณะและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเราจะต้องยึด6หลักนะครับเช่นความยุติธรรมนิติธรรมความโปร่งใสตรวจสอบได้ควบคู่กับการสร้างเยาวชนให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพโดยการสนับสนุนปีละ 300,000 บาทเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆและไม่ไปพึ่งยาเสพติด
2: ตอนแรกผมจะเป็นคนที่เงียบๆอยู่คนเดียวไม่ชอบคุยกับผู้อื่นแต่ว่าในเมื่อเรามาอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับผมก็มีความกล้าแสดงออกมาขึ้น
1: ดังนั้นท่านจะเห็นว่าเทศบาลตำบลศรีชัยเนี่ยได้ทำมาตั้งแต่การสร้างทุบิยมันตั้งแต่ระดับเงินระดับทองแล้วระดับเพชรจนถึงระดับยอดเพชรโครงการนี้เป็นโครงการของทุนกระหม่อมฟ้าหญิงบนรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีซึ่งท่านเป็นองค์ประธานของทูบีน้ำมันแล้วก็พระองค์เคยเสด็จมาที่ชุมชนของเรานะครับ
3: และหนูประทับใจมากที่ได้เห็นท่านซึ่งทำให้หนูภาคภูมิใจว่าในการที่เราเข้ามาในชมรมทูบีน้ำมันนี้มีสิ่งดีๆให้เราเรียนรู้อีกมากมายหลายอย่างค่ะ
1: และตอนนี้ชุมชนของเราก็เป็นที่ศึกษาดูงานของชมรมต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ทำแต่เฉพาะชุมชนเราแม้แต่ที่สปลาวเราก็ไปทำความตกลงกันทำ MOU กันที่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วสปปลาวเพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาคุกคามมาถึงบ้านเรา
0: ผลจากโครงการทำให้เยาวชนมีกิจกรรมทำและเกิดจิตอาสาเพิ่มขึ้นแม้แต่เรื่องการกำจัดขยะการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง
1: ท่านจะเห็นว่าโลโก้ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัยของเราจะมีครอบคลุมถึงคนถึง5วัยนะ
0: การอยู่แบบฉันพี่น้องที่มีการพัฒนาด้านจิตใจในทุกด้านทำให้ช่วยลดความขัดแย้งในเทศบาลตำบลศรีดอนชัยได้เป็นอย่างดี
1: ปัจจุบันชุมชนของเราเป็นชุมชนโอท็อปวิลเลจด้วยชุมชนท่องเที่ยวแล้วก็เป็นชุมชนคุณธรรมระดับประเทศ
0: โดยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนรวมถึงเทศบาล
1: ซึ่งมีการประกวดประเมิน13อำเภอ17จังหวัดภาคเหนือของเราก็เป็น1ใน3ที่ได้รับการคัดเลือกณวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เรา
4: ทำไปแล้วทำไมข้าต้องอยู่ล่างสุดด้วยหายใจไม่ออกแล้วกลับมาเจอกันพร้อมหน้าอีกแล้วนะแขกผู้มีเกียรติของข้า
5: คราวนี้จะมาไหมไหนอีกล่ะ อุปาทาน
4: อย่าเสียมารยาทกับเจ้าของบ้านสิข้าแค่จะชวนพวกเจ้ามาเล่นเกมทายปัญหา
6: ทายปัญหาเหรอดีข้าชอบข้าอยากเล่นข้าอยากเล่น
7: นี่มันของถนัดของข้าเลยนี
4: ่ของถนัดเลยเหรอดีงั้นข้าจะให้จดทำหน้าที่อื่นแทนฮึ
7: ทำอะไรนะปล่อยข้าปล่อยข้าหน่อยปล่อยข้าหน่าปล่อยข้า
5: เจ้าปานได้ขึ้นไปที่สูงสูงด้วย
4: เจ้าจะแกล้งอะไรพวกเราเนี่ยอุปาทานก็แค่ส่วนหนึ่งในกติกาของเกมทิฏฐุปาทานเท่านั้นแหละนะเกม3คำถามทิฏฐุปาทานจะเริ่มต้นณบัดนี้เฮ้ยคำถามแรกบุญบาปไม่มีจริงดีชั่วอยู่ที่คนอื่นตัดสินใช่หรือไม่ใช่
7: ไม่ใช่เอ้ย
4: ใครจะตอบเป็นคนแรกแย่ yeah, แล้วเจ้าปันไม่อยู่จะตอบถูกไหมเนี่ย
6: ข้ารู้บุญบาปไม่มีจริง
4: เฮ้ย
5: เข็มทอง
4: เจ้ารู้ได้ไงว่าบุญบาปไม่มีจริง
6: อ้าวก็ข้าเคยเห็นมานี่นาคนทำดีแต่ต้องอยู่อย่างลำบากคนทำชั่วอยู่สุขสบายถ้าบุญบาปมีจริงคนทำดีก็ต้องได้ดีสุขสบายคนทำชั่วก็ต้องลำบากแทนสิ
4: เข็มทองนี่พูดจามีเหตุผลอยู่นะจะยืนยันคำตอบหรือยัง
7: ไม่ๆๆๆอย่านะ
4: ยังข้าไม่เห็นด้วยข้าเชื่อว่าบุญบาปมีจริงแต่ที่ยังไม่เห็นว่าได้รับผลดีชั่วเพราะยังไม่ถึงเวลาตั้งหาก
8: ข้าเห็นด้วยกับศิลาก็เหมือนปลูกต้นไม้จะได้ออกดอกทันทีมันทำไม่ได้หรอก
6: ไม่จริงยังไงข้าก็ไม่เชื่อความคิดข้าสิถูก
4: ข้าก็ถูกเหมือนกัน
6: ข้าถูกกว่าข้าถูกกว่าข้าถูกกว่าข้าถูกกว่า
4: เถียงกันเข้าไปสนุกดีข้าชอบ
7: โอ้ยพอแล้วอย่ารัดแน่นข้าหายใจไม่ออก
4: นี่เป็นกติกาของเกมยิ่งเพื่อนเจ้ายึดในความเห็นของตัวเองมากเท่าไหร่เจ้าก็จะถูกหนวดมึกยึดไว้แน่นขึ้นเรื่อย
7: ๆไม่นะศิลาหยุดเถียงกันได้แล้วถ้าไม่อยากให้ข้าขาดใจอยู่บนนี้โอ้ย

0: เบยเจ้าปันก็ได้ก็ได้ไม่เถียงกันแล้ว
1: เกือบไม่รอดนะ
0: ข้าว่าคำถามนี้ต้องให้ท่านอาจารย์อโมหะมาช่วยแล้วล่ะถ้าพวกเรามัวแต่เถียงกันเองยึดในความเห็นของตัวเองคงไม่จบแน
2: ่แต่ว่าตัวช่วยจากท่านอาจารย์มีจำกัดนะถ้าใช้บ่อยแบบนี้มีหวังหมดเร็วแน่
0: จะจริงด้วยแล้วจะทำไงดีล่ะ
3: โอ้ยชักช้าอยู่นั่นแหละนี่แน่ขอตัวช่วยด่วนเดี๋ยวนี้เลย
0: เว้ยเข็มทอง
4: พวกเจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะเหลืออีกเพียง3ครั้งเท่านั้น

0: ว้าวตัวช่วยมาแล้ว
1: บุญบาปและการให้ผลของการกระทำดีชั่วนั้นมีอยู่จริงเพียงแต่การให้ผลดีร้ายนั้นไม่ทันใจเราต้องใช้เวลาเราจึงคิดว่าบุญบาปไม่มีอยู่จริง
0: แล้วทำไมถึงไม่ให้ผลเร็วๆหน่อยล่ะ
1: เพราะมันขึ้นกับสถานการณ์4อย่างอย่างแรกคติคือที่ไปถ้าคนทำดีไปอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีมีแต่คนชั่วรายล้อมความดีที่ทำไว้ก็ไม่ได้ถูกส่งเสริมให้เห็นผลได้เร็วอย่างที่สองอัตภาพคือความสมบูรณ์ของร่างกายถ้าคนขยันทำงานเกิดล้มป่วยการงานที่ควรจะให้ผลดีก็เกิดชะงักไปอย่างที่สามการละสมัยถ้าเราอยู่ในยุคที่คนดีปกครองบ้านเมืองคนที่ทำดีก็จะได้รับการยกย่องเจริญก้าวหน้ามากกว่ายุคที่คนชั่วครองเมืองอย่างที่4การประกอบกรรมหมายถึงการกระทำในปัจจุบันถ้าปัจจุบันทำความดีไว้มากแม้อดีตจะเคยทำผิดพลาดมาผลร้ายก็อาจยังไม่เกิดหรือเกิดแต่เบาลงเพราะมีความดีในปัจจุบันช่วยเอาไว
2: ้อ๋ออย่างนี้เอง
1: เจ้าใช้ตัวช่วยไป2ครั้งแล้วนะข้าไปละ
3: เอาท่านอาจารย์โอ้โหไปซะแล้ว
4: งั้นคำถามข้อแรกคงได้คำตอบแล้วนะเข็มทอง
0: ใช่แล้วคำตอบคือบุญบาปมีจริง
5: โอ๊ยปล่อยเบาๆหน่อยก็ไม่ได้เจ็บชะมัด
3: น้อยเกมยังไม่จบยังเหลืออีก2คำถามคำถามข้อต่อไปเรื่องดีร้ายในชีวิตเกิดจากโชคดีโชคร้ายทำให้เกิดใช่หรือไม่ใช่
0: ใช่
3: เฮ้ย
0: โบราณบอกว่าถ้าจิ้งจกร้องทักอย่าออกจากบ้านเพราะจะโชคร้ายข้าไม่เชื่อแอบออกมาโหยเดินตกท่อเลย
4: นั่นไม่ใช่เพราะโชคร้ายสักหน่อยเจ้าเดินไม่ระวังเองต่างหากละเข็มทอง
0: ไม่ใช่สักหน่อยแต่จริงด้วยข้ามัวแต่เดินมองผีเสื้อสวยๆเลยไม่เห็นท่อ
5: เห็นไหมล่ะเรื่องดีหรือร้ายที่เจอก็เกิดจากเหตุเท่านั้นแหละผลดีเกิดจากเหตุที่ดีผลไม่ดีก็เกิดจากเหตุที่ไม่ดีไม่ใช่เพราะโชค
0: มีเหตุผล
3: งั้นข้อนี้ทุกคนเห็นตรงกันโชคดีโชคร้ายไม่มีมีแต่ผลจากเหตุดีร้ายที่ทำไว้เท่านั้นข้อสุดท้ายพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่
6: ไม่ใช่
7: เฮ้ยแม่เงียบ
5: ๆน้อยแบบนี้จะแกล้งกันเหรอ
3: ข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ข้อนี้ข้าไม่ให้พวกเจ้าตอบแต่จะให้คนที่เหมาะสมตอบแทนเด็กคนนี้ละเหมาะสมที่สุด
2: ตะน้อย
8: ศิลากันเจ้าปันเจอกันอีกแล้วดีใจจังเลย
3: เจ้าเด็กนี่ประวัติบอกไว้ว่าเกเรเป็นที่หนึ่งแถมไม่รักพ่อแม่ไม่เคยเชื่อฟังอะไรเลยข้อนี้พวกเจ้าเสร็จแน่ตะน้อยเจ้าช่วยตอบไปดังๆสิว่าพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่โอ้ยตอบดีๆนะตาน้อย
8: ไม่ใช่
3: เจ้ยไม่ใช่ได้ยังไงเจ้าคิดให้ดีๆนะพ่อแม่ทำให้เราเกิดมาเพื่อสืบเชื้อสายเท่านั้นเขาทำให้มาเองก็ต้องเป็นฝ่ายดูแลเราเองไม่ต้องมีบุญ

0: คุณหรือตอบแทนอะไรกันสักหน่อย
1: ไม่จริงเลยถ้าพ่อแม่ไม่รักเราแล้วจะปล่อยให้เราเกิดมาเลี้ยงเรามาจนโตให้ลำบากทำไมล่ะพ่อแม่ทำให้เราขนาดนี้เราก็ต้องรักต้องตอบแทนบุญคุณถึงจะถูก
2: เฮ้ย
3: ตันน้อยสุดยอด
1: ตันน้อยซะอย่าง
0: น้อย
4: คราวนี้จะอุปาทาน
1: ฮะ
0: ช่วย
5: เฮ
0: ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
6: แย่แล้วเจ้าปันถูกจับตัวไปศิลาและกันจะช่วยเจ้าปันได้อย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไป
4: ในตอนต่อไปเจ้าปันถูกจับไปเข้าร่วมพิธีกรรมประหลาดหลอกให้ยึดถือความเชื่องมงายแย่แล้วพวกศิลาจะมาช่วยทันไหมเนี่ยต้องติดตามชมกันนะครับ

ริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดนะครับเราทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องถ่ายเอกสารแล้วก็เครื่องใช้สำนักงานทุกชนิดครับไม่ว่าปากกากระดาษสมุดหรือเครื่องเขียนต่างๆเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ให้บริการด้วยครับ

การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้านะครับก็คือเราจะบริการด้วยความรวดเร็วครับแล้วก็ให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุดครับสำหรับการดูแลพนักงานนะครับแล้วก็มีสวัสดิการครับความปลอดภัยพื้นฐานสำหรับพนักงานในการออกเดินทางหรือการปฏิบัติหน้าที่ครับแล้วก็เรื่องค่าตอบแทนด้านธุรกิจการที่มีคุณธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือ1เป็นจุดแข็งของเราในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับคุณธรรมในที่ทำงานนะครับหลักๆเราจะยึดเกี่ยวกับ CSR ครับบางคนอาจจะคิดว่า CSR เป็นกิจกรรมทำท่านทำแล้วหมดไปแต่ตามหลักของ CSR คือเราทำธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักกฎหมายคุณธรรมและก็สิ่งแวดล้อมครับผมสมุดทำความดีนะครับอย่างแรกเป็นการปลูกฝังครับอย่างแรกเราทำขึ้นมาเพื่อหาอาสาสมัครในการช่วยงานสังคมต่างๆที่บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกิจกรรมกับหน่วยงานราชการหรือกับบริษัทเอกชนอื่นๆในด้านการบริจาคสิ่งของหรือการช่วยงานอะไรต่างๆในการทำ CSR เริ่มต้นเราเป็นการที่อาสาสมัครเข้ามาเราก็จะให้รางวัลตอบแทนเป็นสมุดแล้วมีแต้มสะสมแล้วเขาสามารถเอาไปแลกของต่างๆที่บริษัทมีให้แลกได้ครับเมื่อเขาทำไปเรื่อยๆครับก็จะปลูกฝังทำให้เขาติดเป็นนิสัยและเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์การครับหลักการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมก็ไม่ยากครับบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเอกชนมุ่งเน้นแต่ผลกำไรแล้วคุณธรรมจะเกี่ยวกันยังไงเพียงแค่คุณทำตามกฎหมาย

ายหรือว่ากฎเกณฑ์ต่างๆให้มันถูกต้องแล้วก็จรรยาบรรณหรือจิตสำนึกในการทำธุรกิจนะครับอย่างเช่นในช่วงโควิดสินค้าบางชนิดที่ราคาขึ้นสูงของเราก็ไม่ได้ขึ้นราคาขนาดนั้นแค่ปรับตามต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นผลกำไรแล้วก็เอาเท่าเดิมมันเป็นโอกาสในการทำธุรกิจก็จริงครับแต่ว่าเรามองกลับมาในจุดที่เราต้องการสินค้าตัวนั้นแล้วเราก็โดนโกงราคาขนาดนั้นมันก็กระทบกับเราเมื่อกระทบกับเราเราก็ไม่อยากให้ความรู้สึกที่เราโดนเนี่ยเกิดกับคนอื่นเหมือนกัน

0: ผมนายจิรศักดิ์กำเดชครับปัจจุบันทำงานที่บริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดครับในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดส่งสินค้าครับครับผมมีความรู้สึกความประทับใจกับรางวัลที่ได้รับเรื่องเกี่ยวกับสมุดความดีนะครับก็คือผมเป็นหนึ่งในพนักงานของบริษัทครับที่มีสมุดความดีเหมือนกันประจำตัวนะครับก็เราก็ได้ทำความดีสะสมความดีไปด้วยนะครับแล้วก็ได้รับแต้มสะสมความดีนะครับก็ของสมุดบันทึกความดีแล้วก็ได้นำแต้มตัวนั้นมาแลกของรางวัลผมเป็นหนึ่งในพนักงานที่ต้องบอกว่าชอบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรมันไม่ได้ส่งผลที่ตัวของผมเองแค่คนเดียวมันส่งไปถึงครอบครัวทางองค์กรเขามีในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมการทำบุญใส่บาตรหรือการสวดมนต์ไหว้พระในช่วงเช้าผมก็นำเรื่องพวกนี้ครับไปใช้ร่วมกันกับครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแฟนผมทางลูกเรื่องต่างก็ได้เอาเรื่องของพวกนี้ไปใช้ด้วยครับประมาณนี้ครับ
1: ผมนายนิตินัยสุธาธรรมตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบุคคลบริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดในความภาคภูมิใจของทางบริษัทนะครับก็อันดับแรกก็คือในเรื่องขององค์กรคุณธรรมนะครับซึ่งเราทำเป็นประจำอยู่แล้วนะครับในเรื่องขององค์กรคุณธรรมแล้วก็ในเรื่องของการทำความดีนะครับในการทำความดีนะครับหลักๆเลยนะครับก็เราก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมขึ้นในเรื่องของกิจกรรม CSR หลักๆเลยนะครับเราจะมีกิจกรรมบริจาคโลหิตซึ่งจะมีเป็นประจำทุกๆปีนะครับปีนี้เป็นปีที่7แล้วนะครับในการทำกิจกรรมบริจาคโลหิตโดยพนักงานนะครับเข้าร่วมในส่วนของการทำกิจกรรมบริจาคโลหิตรวมถึงภาคประชาชนทั่วไปด้วย
2: ก็ขอเชิญชวนองค์กรอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนนะครับเข้ามาเดินรอยตามเส้นทางคุณธรรมการทำกิจกรรมคุณธรรมต่างๆไม่จำเป็นต้องใช้ทุนหรือใช้เงินมากมายเสมอไปครับเราสามารถทำได้เลยครับผม

0: ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่ง

0: นะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
1: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
2: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
1: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: สารีสกอจานจาทางที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาระวังอันตรายจากกระบวนการด้วยนะครับอันดีคิดสกอจานจาทางที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาโอ้ระวังอันตรายจากกระบวนการด้วยนะครับโดยสารในทางไปกับขบวนรถนี้นำสิ่งของสัมภาระของท่านครับขณะที่นั่งบนขบวนรถครับ
1: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยวศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: มีได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
1: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เองทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเองน่ะไม่ใช่ทาสพวกเองเป็นเหมือนครอบครัว
2: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
3: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงรัชกาลที่5แล้วมิกสมัยนี้ไม่มีแล้วละ
2: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
3: ก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงรัชกาลที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
4: ไม่เสียเลือดเสียเนื้ออ
3: ืมอ้าวใครโทรมาเดี๋ยวผมไปรับก่อนนะโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้
2: เธอจะทำอะไรอ่ะ
4: ฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้เหรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เซาพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสิ
5: ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
4: ที่นี่จะมีทาสเหร
2: อนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
6: อืมฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า
4: น้าคะน้าเป็นลูกทาสจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
6: เปล่าหรอกฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
2: เอ๊ะแล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ
6: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
4: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวาน
2: ๆไปเร็วเราต้องรีบไปกันแล้ว
4: ขอให้น้าหาเงินไปถ่ายตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
3: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
4: ว้าว
7: การเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: รู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: มันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยน้าครับออกล้นได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: แม่เราต้องกลับแล้ว
3: พร้อมนะไอ้หนู

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
6: พร้อม

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่ใช่ครับ
3: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
4: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือใยกันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
5: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
6: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
5: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
5: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
5: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุก
4: คันพกติดตัวมาไหมครับ
3: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
7: ่
5: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
3: นี
5: ่อาจพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรม

0: ได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาเนอะ
1: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
2: 7 นาที
0: น้องอัดเตือนนะว่าอีก7 นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
3: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
4: ครับ
5: ครับ
6: ครับ
7: ครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
8: ครับ
9: ไฟไหม้แล้ว
10: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
11: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
12: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
11: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะพวกเราก็มอบตำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
10: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
11: ได้เลยห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าแล้วขึ้นไปนะ DLTV เพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
12: ลงลิฟต์ลงลิฟต
10: ์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมาก
11: ๆพวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่น
7: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
6: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับDLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ดับปากค้างไว้จนกว่ายบถึงบริเวณที่ปลอดภัย

0: บ้านสกัดน้ำมันใต้หนึ่งในชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นเหมาะกับการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายชุมชนคุณธรรมบ้านสกัดน้ำมันใต้ตำบลปากจันอำเภอนครหลวงบริหารจัดการชุมชนโดยนายสุเทพบุญแจ้งกำนันตำบลปากจัน
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่หมู่บ้านสกัดน้ำมันใต้ตำบลปากจันอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาชีพส่วนใหญ่ของชุมชนเราก็คืออาชีพแบบทำนานะครับแล้วก็เกษตรพอเพียงนะครับเลี้ยงปลูกผักเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดตามในหลวงรัชกาลที่9นะครับและส่วนตรงนี้ก็คือเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ84พรรษานะครับ
0: นอกจากบรรยากาศที่ร่มรื่นแล้วที่นี่คนในชุมชนอยู่ร่วมกันในบรรยากาศที่อบอุ่นร่มเย็นเป็นสุขโดยอาศัยหลักคุณธรรม4ประการอันได้แก่พอเพียงวินัยสุจริตและจิตอาสาความพอเพียงชุมชนบ้านสกัดน้ำมันใต้มีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นศูนย์กลางของเกษตรกรเยาวชนและทุกภาคส่วนในการปลูกผักสวนครัวและแจกจ่ายให้ครัวเรือนในชุมชนให้พออยู่พอกินวินัยคือคนในชุมชนมีวินัยในการใช้ชีวิตและดูแลบุตรหลานคนในครอบครัวสุจริตคนในชุมชนประกอบอาชีพสุจริตไม่เบียดเบียนผู้อื่นจิตอาสาคือคนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อชุมชนของตนโดยไม่หวังผลตอบแทน
1: เคยเกิดปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของยาเสพติดนะครับรู้สึกว่าจังหวัดพัทยาก็จะมีไม่กี่ที่นะครับที่รวมกันแล้วก็ทำแบบชุมชนบำบัดนะครับชุมชนบำบัดก็คือคัดกรองผู้ที่สมัครใจเข้ามาบำบัดและส่วนหนึ่งที่เราแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดช่วงของเด็กร้อยต่อนะครับร้อยต่อระหว่างป.6จะออกขึ้นม.1หรือม.3จะขึ้นม.4ช่วงเนี้ยเราเข้าถึงโรงเรียนแล้วเรามีโครงการที่เรียกว่ารักษาประเพณีและวัฒนธรรมของเราไว้นะครับก็คือโครงการบ้านหลังเลิกเรียนนะครับทุกเย็นเราจะเอาเด็กที่เยาวชนของเราเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็สอนรำสอนการแสดงพื้นบ้านตรงนี้ก็เลยมันก็เลยอุดรอยต่อระหว่างเยาวชนที่จะเข้าไปหาเกี่ยวกับยาเสพติด
0: บ้านสกัดน้ำมันใต้เป็นชุมชนที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ

0: ค่ะเฉลยข้อที่1กันเลยค่ะ
1: ให้ h แทนความสูงของตึกแทน60องศาเท่ากับข้ามส่วนด้วยชิดรูท3ส่วน1เท่ากับ h ส่วน80 h เท่ากับ80รูท3เมตรครับ
0: ค่ะถูกต้องนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะเดี๋ยวมาดูเฉลยแบบฝึกหัดข้อที่2กันเลยค่ะ
2: จะได้แทน45องศาครับเท่ากับข้ามส่วนชิดครับ1เท่ากับ100ส่วน x ครับ x เท่ากับ100ดังนั้นช่างไฟคนที่2อยู่ระหว่างอยู่ห่างจากโคนเสาไฟ100ฟุตครับ
0: ค่ะถูกต้องนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะเดี๋ยวมาดูสรุปท้ายบทเรียนของวันนี้กันนะคะของวันนี้ของเราเนี่ยจะเป็นโจทย์ปัญหาเนาะเพราะฉะนั้นหลักๆของเราเลยก็คือนักเรียนจะต้องรู้จักมุมก้มกับมุมเงยนะคะครูให้ดูรูปภาพอีกครั้งนึงเนาะอย่างมุมก้มเนี่ยก็จะเป็นมุมที่เกิดจากแนวเส้นระดับสายตานะคะกับแนวเส้นจากสายตาไปยังวัตถุแต่อย่าลืมว่าวัตถุเนี่ยอยู่ต่ำกว่าแนวเส้นระดับสายตานะคะที่ถ้าเป็นมุมเงยนะคะก็จะตรงข้ามกันเนาะแนวเส้นจากตาไปยังวัตถุเนี่ยจะอยู่สูงกว่าระดับสายตานั่นเองนะคะโอเคแล้วก็อยากย้ำเตือนตรงนี้อีกครั้งหนึ่งก็คือสำหรับขั้นตอนในการทำโจทย์ปัญหาในเรื่องของอัตราส่วนตรีโกณมิตินะคะก็จะคล้ายๆกับที่เราทำกันมาเนาะคือแต่ว่านักเรียนเนี่ยจะต้องอ่านโจทย์เนาะแล้วก็วิเคราะห์โจทย์ก่อนว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างนะคะแล้วว่าแล้วก็โจทย์อยากได้อะไรเนาะหลังจากอ่านเรียบร้อยแล้วอย่าลืมว่าเราจะต้องแปลงข้อมูลจากโจทย์ที่ให้มานะคะพูดง่ายๆคือเรามาวาดรูปออกมาให้ได้เนาะระบุความยาวของด้านนะคะขนาดของมุมที่ทราบลงไปในรูปให้เรียบร้อยและขั้นตอนสุดท้ายนักเรียนต้องวิเคราะห์ว่าโจทย์เนี่ยที่เราอยากได้เนี่ยจะทำยังไงใช้อัตราส่วนไหนเทียบจากความยาวและมุมต่างๆที่โจทย์ให้มานั่นเองนะคะสำหรับของวันนี้เนื้อหาหลักๆของเราก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็สำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราก็จะยังอยู่ในเรื่องของโจทย์ปัญหาอัตราส่วนตรีโกณมิติเหมือนกันเป็นครั้งที่2ครูบอกเลยว่าครั้งถัดไปเนี่ยความซับซ้อนจะมากขึ้นอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันและสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือแบบฝึกหัดที่8นะคะโจทย์ปัญหาอัตราส่วนตรีโกณมิติวงเล็บ2นะคะและบัตรภาพรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะที่มีมุมแหลมมุม1เป็นขนาด30องศา45องศาและ60องศานะคะสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะคะก็เดี๋ยวครั้งหน้านะคะจะซับซ้อนกว่านี้แบบที่ครูบอกไปแต่เนื้อหาเนี่ยรายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างไว้มาติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนกลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศนำทีมโดยพี่ดีพี่เดียวได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ Moral Play และ Moral Path เปิดประสบการณ์เกมคุณธรรมพลังบวก Moral School
1: รู้สึกสนุกแล้วก็ได้ความรู้อีกตั้งเยอะค่ะเกมจัดของทำให้บ้านแม่แล้วก็ได้ช่วยพ่อแม่เก็บของแล้วก็กวาดบ้าน
2: สนุกแล้วก็ได้ความมันแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนอื่นได้ครับ
0: เพื่อเปิดประสบการณ์เกมคุณธรรมโดยการใช้เทคโนโลยี AR ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9คุณธรรมสนุกได้เพื่อให้น้องๆนักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์คุณธรรมจากเทคโนโลยี VR เสมือนจริงกับการจำลองเกมคุณธรรม5ประการคุณธรรมพลังบวกกิจกรรมส่งเสริมการเรียน

0: รู้และเสริมสร้างคุณธรรมความดี
1: สนุกมากครับได้ความรู้อีกด้วยเช่นได้กตัญญูมีจิตอาสามีวินัยครับ
2: สามารถเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ครับคือการฝึกฝนตัวเองครับความซื่อสัตย์ความกตัญญูความเป็นระเบียบต้องขอขอบคุณศูนย์คุณธรรมด้วยนะครับขอบคุณครับ
0: โดยกิจกรรมทั้งหมดนี้ศูนย์คุณธรรมเดินสายสัญจรให้กลุ่มน้องๆเยาวชนในสถานศึกษานำร่องในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลระหว่างวันที่21กรกฎาคมถึง8สิงหาคม2566ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้เพื่อส่งเสริมการใช้มอรัลเพลย์และมอรัลพัทในการสร้างความรู้ความเข้าใจปลูกฝังพื้นฐานคุณธรรม5ด้านที่จะช่วยยกระดับการพัฒนากล่อมเกลาคุณภาพจิตใจของนักเรียนผ่านการเล่นเกมคุณธรรม
3: วันนี้ต้องขอขอบคุณทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะคะที่มาจัด กิจกรรมดีๆให้กับเด็กในวันนี้นะคะในเรื่องของคุณธรรมก็คือเอาเทคโนโลยี AR กับ VR นะคะก็เห็นกิจกรรมแล้วเนี่ยก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเนื่องจากว่าเด็กสมัยใหม่เนี่ยนะคะในการที่จะปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเนื่องจากการสอนแล้วเนื่องการพูดเฉยๆแล้วเนี่ยถ้าเด็กได้เล่นเกมนะคะเด็กก็จะซึมซับแล้วก็นำไปใช้แล้วไปปฏิบัติได้เร็วค่ะทันยุคทันสมัยค่ะต้องขอขอบคุณทางศูนย์คุณธรรมนะคะองค์การมหาชนที่มีกิจกรรมดีๆให้กับโรงเรียนในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ

0: ได้จากวันนี้ทำให้เข้าใจคำว่าคิดดีมีวินัยใฝ่สุจริตมีจิตอาสารู้ค่าความพอเพียงมากขึ้นค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณที่มาจัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรมความดีให้กับนักเรียนในรูปแบบเกมออนไลน์ Modern Touch แล้วก็ Modern Play นะคะผ่านเกมจำลองคุณธรรม5ประการแล้วก็ตามศาสตร์ของพระราชารัชกาลที่9ทำให้นักเรียนได้สนุกและเรียนรู้เสมือนจริงสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณค่ะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะรวมถึงสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนด้วยนั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราอยู่กันในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะอยู่กับคุณครูรัตติรสพงศาวดารหรือว่าครูมดดำนั่นเองนะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาแต่ละชนิดค่อยๆเรียนมาทีละปฏิกิริยาถูกต้องไหมคะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องปฏิกิริยาเคมีรอบตัวอื่นๆนั่นเองนะคะเรามาเรียนกันว่านอกจากที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยยังมีปฏิกิริยาอย่างอื่นอะไรบ้างนั่นเองนะคะหลังจากที่เราได้เรียนก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนเรื่องใหม่นะคะครูมีภาพนะคะให้นักเรียนดูนะคะนักเรียนลองดูภาพนี้บรรยากาศอันนี้สดชื่นไหมคะ
3: ไม
2: ่เลยนะคะทำไมถึงไม่สดชื่นคะ
3: มีฝุ่น
2: มีฝุ่นนะคะเป็นฝุ่น
3: PM
2: 2.5 เป็นฝุ่นขนาดเล็กถูกต้อง

0: ไหมคะฝุ่นนี้อันตรายไหมคะอันตรายกับเราถูกต้องไหมคะตื่นมาเช้าเช้าเจอบรรยากาศนี้อาจจะไม่ใช่หมอกถูกต้องไหมคะอาจจะเป็นฝุ่นนั่นเองนะคะคำถามของครูค่ะนักเรียนนักเรียนคิดว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากอะไร
1: การ
0: ส
1: ัตว์มาทำลายป่า
0: เกิดจากอะไรคะ
1: ควัน
0: เกิดจากควันเกิดจาก
1: การตัดไม้ทำลายป่า
0: เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าเกิดจากการเผาถูกต้องไหมคะและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเอ๊ะแต่ถ้าเราเห็นเนี่ยเราบอกว่าตัดไม้ทำลายป่าการเผาในที่นี้คือเผาอะไรคะเผาขยะแต่ถ้าเราสังเกตพื้นที่ในเมืองส่วนใหญ่ก็มีไหมคะฝุ่นเนี่ย
2: ม
0: ีนอกจากจะมาจากการเผาขยะมาจากป่าแล้วมาจากการตัดไม้ทำลายป่าหรือไฟไหม้ป่าแล้วนักเรียนคิดว่าเกิดจากอะไรได้อีกบ้างคะ
1: คว
0: ัน เสียเกิดจากควันรถเกิดจากควันจากอุตสาหกรรมถูกต้องไหมคะนี่คือสาเหตุของการเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคำถามข้อต่อไปค่ะครูมีคำถามมาถามว่าเหตุการณ์เนี้ยเกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีไหมคะ
2: เกี่ยว
0: เกี่ยวคิดว่าเกี่ยวอย่างไรคะเกิดจากควันจากท่อก็คือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากควันที่ออกมาจากท่อรถถูกต้องไหมคะมีปฏิกิริยาอื่นอีกไหมคิดว่าคิดมาจากความชื้นความชื้นมีผลยังไงคะแค่คาดการเอาเฉยๆถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราต้องมาเรียนกันในวันนี้นั่นเองนะคะและคำถามข้อต่อไปนะคะนักเรียนเหตุการณ์นี้ค่ะส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งต่างๆรอบตัวอย่างไรคะส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตไหมสิ่งมีชีวิตชนิดแรกเลยคือใครคะ
1: ม
0: นุษย์ส่งผลยังไงคะ
1: การ
0: หายใจถูกต้องไหมคะส่งผลอย่างอื่นอีกไหมส่งผลแล้วนอกจากมนุษย์ล่ะคะส่งผลต่อใครอีกไหมต่อสัตว์ถูกต้องไหมคะแล้วคิดว่าพืชล่ะได้รับผลกระทบไหม
2: ได้รับ
0: คิดว่าจะได้รับยังไงคะคิดว่าออกซิเจนไม่พอเพราะฉะนั้นทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันในวันนี้นั่นเองนะคะและคำถามสุดท้ายค่ะนักเรียนคิดว่าปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราเนี่ยมีปฏิกิริยาเคมีอะไรบ้างแล้วแต่ละปฏิกิริยาเนี่ยมีประโยชน์และผลกระทบและแนวทางในการป้องกันผลกระทบอย่างไรคะเราคิดว่าในชีวิตของเราเริ่มทีละคำถามมีปฏิกิริยาเคมีอะไรบ้างคะเพื่อนบอกว่ามีการเผาไหม้แล้วยาการเผาไหม้เนี่ยมีประโยชน์ไหมมียังไงคะเราเอามาใช้ในการกำจัดของถูกต้องไหมคะแล้วยาการเผาไหม้เนี่ยสิ่งที่ได้ออกมานอกจากการเผาไหม้ได้อะไรออกมาคะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แสดงว่ามีโทษไหมคะก็มีโทษเหมือนกันแล้วเราจะป้องกันอย่างไรคะแล้วถ้าไม่เผาแต่ปฏิกิริยาการเผาไหม้ยังคงจำเป็นอยู่ไหมคะ
2: จ
0: ำเป็นเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ร่วมกันกับปฏิกิริยาเหล่านี้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นวันนี้ทั้งต้นทางและปลายทางจะต้องร่วมกันวางแผนให้ได้ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะคะในด้านความรู้ความเข้าใจเนี่ยค่ะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะจะต้องระบุประโยชน์และโทษของปฏิกิริยาเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะและยกตัวอย่างวิธีการป้องกันและแก้ปัญหานะคะที่เกิดจากปฏิกิริยาการเผาไหม้การเกิดฝนกรดหรือการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองนะคะสำหรับในด้านทักษะกระบวนการนะคะนักเรียนจะต้องเกิดทักษะในการลงความเห็นนั่นเองนะคะเกี่ยวกับประโยชน์และโทษนะคะของปฏิกิริยาเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งต่างๆรอบตัวนั่นเองนะคะและนักเรียนจะต้องยกตัวอย่างวิธีการป้องกันและแก้ปัญหานะคะที่เกิดจากปฏิกิริยาการเผาไหม้การเกิดฝนกรดหรือการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นแสดงว่าวันนี้เราต้องทำไมคะต้องสืบค้นข้อมูลอย่างแน่นอนนั่นเองค่ะและสำหรับทักษะต่อไปนะคะสืบค้นเสร็จแล้วนักเรียนต้องเกิดทักษะในการจัดกระทำและสื่อสารความหมายข้อมูลนั่นเองนะคะโดยนักเรียนจะต้องนำเสนอผลการสืบค้นเกี่ยวกับปฏิกิริยาการเผาไหม้ปฏิกิริยาการเกิดฝนกรดและการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะมาจัดกระทำในรูปแบบที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจเพื่อสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นสืบค้นเสร็จต้องเอามาเตรียมเพื่อที่จะนำเสนอให้ผู้อื่นสนใจนั่นเองนะคะและสุดท้ายนะคะเป็นจุดประสงค์ในด้านของคุณลักษณะเจตคติและค่านิยมนะคะในเรื่องของการ

ใช้วิจารณญาณในการพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปฏิกิริยาการเผาไหม้การเกิดฝนกรดและการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นแสดงว่าเราจะสืบค้นและเชื่อทุกอย่างได้ไหมคะไม่ได้เราต้องมีวิจารณญาณในการเลือกที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อข้อมูลเพราะฉะนั้นในการสืบค้นของนักเรียนนักเรียนก็ต้องใช้วิจารณญาณในการสืบค้นนั่นเองนะคะและสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดนะคะนั่นก็คือนักเรียนจะต้องถ่ายทอดเกี่ยวกับปฏิกิริยาการเผาไหม้การเกิดฝนกรดนะคะหรือการสังเคราะห์ด้วยแสงในประเด็นต่างๆที่ได้จากการสืบค้นนะคะได้แก่ประโยชน์โทษรวมถึงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีนะคะพร้อมทั้งประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากสารที่ได้รับนั่นเองค่ะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะจะมาหาคำตอบพร้อมกันนะคะผ่านใบกิจกรรมที่1 นะคะเรื่องปฏิกิริยาเคมีรอบตัวอื่นๆนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่ทำกิจกรรมทุกครั้งนะคะเราต้องศึกษาใบกิจกรรมให้เข้าใจก่อนนะคะและเราจะกลับมาตอบคำถามพร้อมกันนั่นเองนะคะผ่านกิจกรรมนี้นะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรกิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไรกิจกรรมนี้นักเรียนมีวิธีการดำเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไรและสุดท้ายนะคะนักเรียนต้องสังเกตและเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรบ้างนั่นเองนะคะถ้านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วนะคะให้นักเรียนศึกษาใบกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ค่ะและตอนนี้นะคะนักเรียนก็ศึกษาใบกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามพร้อมๆกันนะคะคำถามข้อที่1 นะคะกิจกรรมนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรคะ
1: ปฏิกิริยาเคมีรอบตัว
0: เกี่ยวกับเรื่องปฏิกิริยาเคมีรอบตัวอื่นๆซึ่งมีทั้งหมด3ปฏิกิริยาคือ
2: ปฏ
0: ิ
2: กิริยาการ
0: เผาไหม้การเผาไหม
2: ้
0: การเกิดฝนกรดและการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองนะคะ3ปฏิกิริยานี้แล้วจุดประสงค์ของเราคืออะไรล่ะคะขอเลขที่ละกันถ้างั้นขอเลขที่19ค่ะอยู่ที่ไหนคะเป็นกลุ่มที่5นะคะเชิญเลยค่ะ
3: อธิบายประโยชน์และโทษของปฏิกิริยาเคมีค่ะ
0: อธิบายประโยชน์และโทษของปฏิกิริยาเคมีนะคะเป็นคำตอบที่ถูกไหมคะถูกต้องนั่นเองขอเสียงปรบมือให้เพื่อนของเราด้วยนะคะจุดประสงค์ของเราก็คือจะต้องระบุประโยชน์และโทษของปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะพร้อมทั้งยกตัวอย่างนะคะวิธีการป้องกันและแก้ปัญหาที่เกิดจากปฏิกิริยาการเผาไหม้การเกิดฝนกรดและการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองนะคะคำถามข้อต่อไปค่ะและมีวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปอย่างไรขอเลขที่17

0: ันค่ะอยู่ทางไหนคะอยู่ทางนี้นะคะเชิญเลยค่ะ
1: ให้เลือกปฏิกิริยาเคมีมา1อย่างค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ให้ศึกษาเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีรอบตัวโดยจะมีหัวข้อเรื่องการเกิดปฏิกิริยาประโยชน์โทษแล้วก็แนวทางการป้องกันค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็บันทึกผลจากการสืบข้อมูลแล้วก็ทำลงในกิจกรรมค่ะ
0: ค่ะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนของเราด้วยนั่นเองนะคะคำตอบของเพื่อนสมบูรณ์ยังสมบูรณ์แล้วมีใครจะเสริมไหมนอกจากสืบค้นแล้วต้องทำยังไงต่อคะต้องข้อมูลมาทำอะไรต่อคะอะไรนะคะมาหาสาเหตุแล้วก็ผลกระทบนั้นแสดงว่าสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปฏิกิริยาการเผาไหม้การเกิดฝนกรดและการสังเคราะห์ด้วยแสงจากนั้นเราต้องเอาข้อมูลออกมานำเสนอนั่นเองนะคะแล้วสิ่งที่เราจะต้องสังเกตและรวบรวมข้อมูลมีอะไรบ้างคะขอเลขที่13แล้วกันค่ะอยู่ตรงไหนคะเลขที่13อยู่กลุ่มที่2นะคะสิ่งที่เราต้องสังเกตและรวบรวมข้อมูลมีอะไรบ้างคะ
2: ปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมีประโยชน์และโทษครับ
0: ค่ะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนของเราด้วยนั่นเองนะคะสิ่งที่เราต้องสังเกตและรวบรวมข้อมูลนะคะนั่นก็คือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีรวบรวมประโยชน์รวบรวมโทษและแนวทางในการป้องกันนะคะและแก้ปัญหาที่เกิดจากปฏิกิริยาการเผาไหม้การเกิดฝนกรดและการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะจะต้องบันทึกผลลงไปในใบงานที่1นะคะเรื่องปฏิกิริยาเคมีรอบตัวอื่นๆนั่นเองนะคะและมีตารางให้นักเรียนนะคะโดยให้นักเรียนเนี่ยค่ะบันทึกผลปฏิกิริยาที่นักเรียนเลือกนะคะ1ปฏิกิริยานั่นเองนะคะจากนั้นให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลค่ะว่าปฏิกิริยาที่เราเลือกเนี่ยเกิดการเกิดเป็นปฏิกิริยาของเราเนี่ยเป็นอย่างไรมีประโยชน์มีโทษและมีแนวทางในการป้องกันนะคะอย่างไรและที่สำคัญค่ะนักเรียนในการที่นักเรียนจะสืบค้นข้อมูลตรงนี้ได้นะคะนักเรียนจะต้องมีการบันทึกที่มาของข้อมูลเพื่ออะไรนั่นเองนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะคะโดยนักเรียนนะคะจะมีวิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังนี้นะคะอย่างแรกเลยค่ะนักเรียน1นักเรียนจะต้องพิจารณาประเภทของเว็บไซต์นะคะเช่นประเภทนี้มาจากหน่วยงานราชการสำนักข่าวองค์กรหรือผู้ที่เขียนมีอ้างอิงจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือหรือเปล่านั่นเองนะคะแล้วก็ประเด็นต่อไปนะคะก็คือเราต้องเปรียบเทียบความสอดคล้องของข้อมูลจากหลายแหล่งนะคะแหล่งจากหลายแหล่งต้นตอของข้อมูลนะคะโดยต้องดูผู้เขียนดูวันที่เผยแพร่ของข้อมูลด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็เราก็ต้องมีการแยกแยะข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะและนี่ก็คือเป็นประเด็นในการที่เราจะประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะสืบค้นข้อมูลได้เลยค่ะ

ค่ะและตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางนะคะก็สืบค้นข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและคิดว่านักเรียนปลายทางเองนะคะก็น่าจะสืบค้นข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะจากการที่คุณครูเดินดูเมื่อกี้นะคะพบว่านักเรียนเนี่ยค่ะมีการประเมินข้อมูลของแหล่งที่มาของข้อมูลนั่นเองนะคะบางกลุ่มสามารถเลือกข้อมูลโดยยึดจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบางคนเลือกแหล่งข้อมูลมาจากหน่วยงานที่เป็นภาครัฐหน่วยงานของโรงพยาบาลต่างๆนะคะเพื่อเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือแล้วนะคะหลังจากที่เราได้ข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วนะคะครูอยากให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะให้นักเรียนเนี่ยนำข้อมูลของเรานะคะมาออกแบบนะคะและจัดเป็นนิทรรศการนะคะเป็นบูธนิทรรศการของนักเรียนเกิดขึ้นมานะคะโดยให้นักเรียนนะคะจัดนิทรรศการนะคะในหัวข้อปฏิกิริยาเคมีรอบตัวนั่นเองนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนนะคะให้ความรู้และสร้างความตระหนักนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาการเผาไหม้การเกิดฝนกรดและการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะและเมื่อทุกคนนะคะทำนิทรรศการของตัวเองเสร็จนะคะคุณครูจะให้เพื่อนๆในห้องเนี่ยเป็นคนชมนิทรรศการนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนิทรรศการของนักเรียนจะทำออกมาในรูปแบบไหนจะทำอย่างไรนะคะขึ้นอยู่กับความชอบและในการออกแบบของนักเรียนและให้นักเรียนออกแบบข้อมูลนะคะให้สามารถที่จะเข้าใจง่ายดึงดูดความสนใจได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเกณฑ์ในการจัดนิทรรศการของเราอันดับแรกเราต้องคำนึงถึงอะไรก่อนดีคะถูกต้องค่ะเราต้องคำนึงถึงความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูลก่อนสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญเลยคือข้อมูลของนักเรียนต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องก่อนนั่นเองนะคะและเกณฑ์ต่อไปคืออะไรคะเราจะต้องมีตัวอย่างที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงให้ได้นะคะประเด็นต่อไปนะคะต้องมีการเสนอวิธีป้องกันและวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมนั่นเองนะคะและสุดท้ายนะคะรูปแบบการนำเสนอนะคะที่ง่ายและทำง่ายต่อการทำความเข้าใจนะคะเพื่อช่วยสร้างความหนักนะคะและกระตุ้นความคิดของผู้เข้าชมนิทรรศการนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะนำข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเมื่อกี้ครูเชื่อว่าข้อมูลของนักเรียนน่าจะมีความถูกต้องอยู่แล้วจากการที่นักเรียนเนี่ยประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต่อไปต้องเป็นหน้าที่ในการจัดกระทำข้อมูลเพื่อที่จะสื่อสารให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจง่ายและประทับใจในการที่จะเข้าชมนิทรรศการของนักเรียนนั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเตรียมพร้อมในการจัดนิทรรศการได้เลยค่ะ

0: ค่ะและตอนนี้นะคะคุณครูก็ให้นักเรียนนะคะได้ออกแบบนิทรรศการของเราแล้วนะคะหลายๆกลุ่มได้วางแผนในการออกแบบแล้วนะคะแต่นิทรรศการของแต่ละกลุ่มเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นเราจะมาแลกเปลี่ยนกันในคาบถัดไปนั่นเองนะคะและสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก่อนที่เราจะจากไปครูอยากให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะได้สรุปบทเรียนในวันนี้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นครูขอให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มนะคะสรุปสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้และในชั่วโมงนี้เนี่ยนักเรียนได้ทำอะไรไว้แล้วบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วขอกลุ่มที่พร้อมก่อนละกันนะคะกลุ่มไหนจะสรุปก่อนคะกลุ่มไหนพร้อมก่อนดีคะจากที่เราทำกิจกรรมมา1ชั่วโมงนี้เราได้ทำอะไรไปบ้างนะคะกลุ่มไหนก่อนดีกลุ่มที่3ก่อนนะคะเชิญเลยค่ะสิ่งที่กลุ่มที่3ได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้ได้ทำอะไรไปบ้างคะ
1: ได้รู้เกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีค่ะแล้วก็ประโยชน์โทษแล้วก็ผลกระทบค่ะ
0: ค่ะแล้วนักเรียนมีครูอยากให้เรานะคะเชิญชวนเพื่อนเพื่อเตรียมพร้อมกับนิทรรศการของเราหน่อยคิดว่านิทรรศการของเราจะมีเซอร์ไพรส์อะไรไหมคะ
1: ก็อาจจะต้องติดตามรอชมกันดูค่ะมันเพราะว่าหนูก็เป็นเซอร์ไพรส์ค่ะ
0: ค่ะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่3ของเราด้วยนั่นเองนะคะกลุ่มที่3จะมีเซอร์ไพรส์อะไรต้องดูสัปดาห์หน้านั่นเองขอโทษค่ะต้องดูในชั่วโมงถัดไปนั่นเองนะคะกลุ่มต่อไปกลุ่มไหนดีคะกลุ่มที่1นะคะเชิญเลยค่ะกลุ่มที่1ได้เรียนรู้อะไรบ้างและอยากให้

0: ท้ายด้วยการเชิญชวนเพื่อนๆนะคะเพื่อเตรียมพบกับนิทรรศการของเราด้วยนั่นเองค่ะ
1: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาต่างๆในชีวิตประจำวันครับ
0: แล้วเราอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆเพื่อเตรียมพบกับนิทรรศการของเราอย่างไรบ้างคะ
1: ก็เตรียมตัวรับของรางวัลได้เลยครับ

0: ันนี้นะครับก็คือเรื่องของการเกิดปฏิกิริยาต่างๆในชีวิตประจำวันครับ
1: ค่ะเราจะเชิญชวนเพื่อนๆยังไงดีคะ
0: ครับสำหรับปฏิกิริยาของกลุ่มผมนะครับถึงจะเป็นปฏิกิริยาที่หาได้ง่ายหาได้ทั่วไปนะครับแต่เป็นปฏิกิริยาที่สามารถแก้ปัญหาด้านต่างๆเกี่ยวกับอย่างเช่นเรื่องของโลกร้อนได้ครับ
1: ค่ะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่2ของเราด้วยนั่นเองนะคะเขาบอกเป็นธรรมดาหาได้ในชีวิตประจำวันแต่ปฏิยาของเขาคืออะไรใช้แก้ปัญหาได้ด้วยเพราะฉะนั้นต้องรอชมนะคะเอากลุ่มต่อไปกลุ่มไหนคะเอากลุ่มที่4นะคะเชิญเลยค่ะ
2: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีรอบตัวต่างๆในชีวิตประจำวันครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ส่วนที่ผมจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาชมนิทรรศการครับก็อยากจะบอกว่าในนิทรรศการของเราเนี่ยจะไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนเราแน่นอนครับ
1: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่4ของเราด้วยนะคะเขาบอกไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนต้องเป็นยังไงต้องรอดูนะคะกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่5ค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะ
3: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสงครับ
1: ค่ะเราจะเชิญชวนเพื่อนๆ เพื่อติดตามนิทรรศการของเรายังไงดีคะ
3: โปรดติดตามนิทรรศการชั่วโมงต่อไปครับเป็นสไปร์ครับ
1: ค่ะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่5ของเราด้วยนะคะค่ะและสำหรับสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะอย่างที่นักเรียนบอกเลยคือเราได้เรียนเกี่ยวกับการเขียนถ่ายทอดความรู้นะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาการเผาไหม้การเกิดฝนกรดและการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะรวมถึงนักเรียนนะคะได้จัดทำนิทรรศการเกี่ยวกับปฏิกิริยารอบตัวนั่นเองนะคะและสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของปฏิกิริยาเคมีรอบตัวอื่นๆในครั้งที่3นั่นเองนะคะโดยจะให้นักเรียนนะคะนำนิทรรศการที่เราเตรียมไว้ในวันนี้นะคะมานำเสนอในชั่วโมงถัดไปนั่นเองค่ะและสิ่งที่คุณครูปลายทางในนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็จะมี1ค่ะใบกิจกรรมที่1นะคะเรื่องนิทรรศการปฏิกิริยาเคมีรอบตัวนั่นเองนะคะและมีแบบประเมินนิทรรศการนะคะในเรื่องของปฏิกิริยาเคมีรอบตัวนั่นเองค่ะและสำหรับเอกสารทั้งหมดนี้นะคะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.gs นั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ฝากไว้เพียงแค่นี้เจอกันใหม่ในครั้งถัดไปค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งน้องๆสายช่างยนต์ช่างอิเล็กทรอนิกส์และช่างไฟฟ้าจากวิทยาลัยการอาชีพหนองหานได้ออกมาทำงานด้านจิตสาธารณะเพื่อรับใช้ชุมชนพวกเขาได้นำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาลงมือปฏิบัติในสนามจริง
1: วันนี้จะมาดูแลในเรื่องส่วนของพัดลมแล้วก็ทำความสะอาดแอร์ครับผมตอนนี้เราก็มีแบบเป็นศูนย์บริการฟิกอีเซ็นเตอร์ครับออกตามหมู่บ้านนะครับตามโซนต่างๆนะครับผม
2: ติดการเอาเทียมครับติดเราเทียมเพื่อให้น้องๆได้มีทีวีดูครับแล้วได้เรียนรู้จากโทรทัศน์ที่มีช่องการเรียนครับ
3: ซ่อมเครื่องยนต์ชุมชนแล้วก็ออกให้บริการชุมชนต่างๆครับรู้สึกดีใจครับที่ว่าประชาชนได้ที่ข้างนอกได้ใช้บริการกับเรามีความสุขครับ
0: นอกจากงานซ่อมสร้างแล้วนักศึกษาส่วนหนึ่งยังเดินทางมาเป็นพี่เลี้ยง

0: พื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนรุ่นน้องในโรงเรียนมัธยมให้หัดซ่อมเครื่องยนต์ในครัวเรือนของตนเองส่งต่อความรู้จากพี่สู่น้องเพื่อให้สามารถนำกลับไปช่วยงานในครอบครัวอีกด้วย
1: ให้ความรู้การตั้งวาล์วล้างคาบูมันได้ทำมันได้ปฏิบัติได้ความรู
2: ้จุดแรกผมต้องขอขอบคุณทางวิทยาลัยการอาชีพนะครับที่เอาโครงการตรงนี้มาพอดีมันเป็นจุดที่ผมกำลังคิดอยู่ว่าทุกวันนี้จะต้องปลูกจิตสำนึกของเด็กเริ่มตั้งแต่การรักวิชาชีพแล้วทักษะจะเกิดกับตัวเขาในอนาคตจากเขาได้ฝึกได้ลองได้ทำ
0: เป็นกิจกรรมจิตสาธารณะที่สถาบันได้ปลูกฝังให้นักศึกษาทุกคนเป็นผู้ที่มีทั้งความรู้ความสามารถมีทักษะในการประกอบวิชาชีพและเนื้อสิ่งอื่นใดนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมอันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพในอนาคตนั่นเอง
3: ก็ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีพศึกษาซึ่งเป็นต้นสังกัดของวิทยาลัยการอาชีพน้องหานนะครับได้มุ่งเน้นให้กับสถาบันศึกษาโดยเฉพาะสถาบันศึกษาอาชีวะให้มีเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของจิตสาธารณะโดยออกมาในรูปแบบของวิชาชีพนะครับซึ่งวิชาชีพที่เราดำเนินการแล้วก็เป็นต้นแบบนะครับแล้วเราดำเนินการมาทุกปีในเรื่องของพิกิจเซ็นเตอร์นะครับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเราจะใช้นักศึกษาส่วนนี้นะครับเป็นการบูรณาการในเรื่องของการเรียนการสอนออกไปในพื้นที่เอาไปเจอปัญหาสภาพจริงๆนะครับฝึกให้เขาเสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวมจุดมุ่งหมายของการเรียนนอกจากเราเน้นถึงทักษะทางวิชาการแล้วในเรื่องของคุณธรรมที่เป็นสิ่งสำคัญซึ่งสถานประกอบการตอนนี้สำคัญให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งว่าเด็กที่มาเรียนเนี่ยอยากให้ฝึกในเรื่องของคุณธรรมจะได้ทำให้มากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามีทักษะที่เก่งแต่ว่าไม่มีคุณธรรมเนี่ยเขาก็ไม่อยากได้นะครับแต่คนที่ไม่เก่งแต่มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาตรงเนี้ยวิชาการเนี่ยไปฝึกได้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะฝึกตัวเนี้ยนะครับเพื่อป้อนให้กับสถานประกอบการหรือและแม้แต่ชุมชนเองนะครับก็พยายามจะฝึกให้เด็กอยู่ในกฎระเบียบให้มีความจิตอาสามีความเป็นกัลยาณมิตรคือช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับส่วนวิชาการนะก็ควบคู่กันไปนะครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 10:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
1: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปากไว้แล้วนี
0: ่ค่ะ
1: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
0: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ทำไมวันนี้คุณปู่เก็บผักกับผลไม้ไปเยอะจังเลยคะ
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้

0: เดี๋ยวเรื่องกับข้าวเนี่ยหนูจะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู่
1: จัดไปเต็มที
2: ่
1: อ้าวนุ่มๆที่จะมาช่วยดำน้ำมาทางนี้ส่วนสาวๆคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ
0: พ่ออยู่ไหนแล้วฮะรถชนเหรอคะแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พ่อมาไม่ได้แล้วเหรอคะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะรวมถึงสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนด้วยนั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราอยู่กันในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะอยู่กับคุณครูรัตติรสพงศาวดารหรือว่าครูมดดำนั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราเรียนรู้กันในเรื่องของปฏิกิริยาเคมีรอบตัวในครั้งที่3นั่นเองนะคะและสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะเป็นอย่างไรนะคะจากในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะนักเรียนที่เราได้เรียนเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีรอบตัวไปแล้วถูกต้องไหมคะวันนี้เราจะมาทวนกันก่อนนะคะว่าปฏิกิริยาเคมีรอบตัวในครั้งที่3เนี่ยเราจะทำอะไรนะคะเพราะฉะนั้นคำถามของครูนะคะนักเรียนคำถามแรกค่ะคาบที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนได้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปฏิกิริยาใดบ้างคะจำได้ไหมคะจำได้นะปฏิกิริยาที่เราสืบค้นมีอะไรบ้างคะ
3: ปฏิกิริยาการเผาไหม
2: ปฏิกิริยาการเผาไหมมีอะไรอีกคะการเกิดฝนโกรธ
4: การส
2: ัง
4: เคราะห์ด้วยแสง
2: เราสืบค้นข้อมูลมาทั้งหมด3ปฏิกิริยาถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นคำถามข้อต่อไปค่ะนักเรียนครูมีคำถามมาถามว่าแล้วคาบเรียนที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนได้รวบรวมข้อมูลในเกี่ยวกับประเด็นอะไรบ้างใน3ปฏิกิริยานี้เรารวบรวมในประเด็นอะไรบ้างคะ
4: การเก
2: ิดปฏิกิริยามีอะไรคะ
4: ประโยชน
2: ์มีโทษแล้วก็มีอะไรคะมีแนวทางป้องกันเราข้อมูลนั้นมาทำอะไรคะครั้งที่แล้วเราเอามาเตรียมจัดนิทรรศการใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องนำเสนอนิทรรศการของเรานั่นเองนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในวันนี้นะคะเรามาทราบจุดประสงค์ในการเรียนรู้ของเราในวันนี้ก่อนนะคะจุดประสงค์ในด้านความรู้และความเข้าใจนะคะนักเรียนจะต้องอธิบายประโยชน์และโทษของปฏิกิริยาเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะพร้อมทั้งยกตัวอย่างวิธีการป้องกันและแก้ปัญหาที่เกิดจากปฏิกิริยาการเผาไหม้การเกิดฝนโกรธและการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองนะคะสำหรับจุดประสงค์ในด้านทักษะกระบวนการนะคะทักษะที่เกิดขึ้นนะคะเป็นทักษะเกี่ยวกับการลงความเห็นจากข้อมูลนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาการเผาไหม้การเกิดฝนโกรธและการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองค่ะและสำหรับจุดประสงค์ในด้านคุณลักษณะเจตคติและค่านิยมนะคะนักเรียนต้องเกิดความอยากรู้อยากเห็นนะคะมีความกระตือรือร้นในการฟังการนำเสนอและตั้งคำถามเกี่ยวกับปฏิกิริยาการเผาไหม้การเกิดฝนโกรธและการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองค่ะและสำหรับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะคือพูดถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของปฏิกิริยาเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งต่างๆรอบตัวรวมถึงยกตัวอย่างวิธีการป้องกันและแก้ปัญหาที่เกิดจากปฏิกิริยาการเผาไหม้นะคะการเกิดฝนโกรธและการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองนะคะนั่นแสดงว่าชั่วโมงนี้นะคะเราต้องทำหน้าที่เป็นผู้พูดในการนำเสนอที่ดีและคนที่เหลือก็ต้องทำหน้าที่เป็นผู้ฟังที่ดีนั่นเองนะคะเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเข้าชมนิทรรศการในวันนี้นั่นเองนะคะซึ่งจากชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะนักเรียนได้ทำไปกิจกรรมนะคะเรื่องปฏิกิริยาเคมีรอบตัวไปเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมคะเมื่อเราทำปฏิกิริยาแล้วเรานำข้อมูลที่เราไปสืบค้นเนี่ยค่ะมันบันทึกผลลงไปในใบงานนะคะในใบงานที่1ปฏิกิริยาเคมีรอบตัวของเรานั่นเองนะคะซึ่งอย่างที่นักเรียนบอกเลยว่าเราได้สืบค้นปฏิกิริยาทั้งหมด3ปฏิกิริยาเราได้สืบค้นเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีประโยชน์โทษและแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีแล้วซึ่งสิ่งสำคัญที่ควรจะได้นอกเหนือจากข้อมูลที่ได้คือการพิจารณาข้อมูลแหล่งที่มาในการพิจารณาข้อมูลเหล่านี้จากนั้นนักเรียนได้จัดกระทำข้อมูลในรูปของนิทรรศการปฏิกิริยาเคมีรอบตัวนั่นเองนะคะขอเน้นย้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มทำกิจกรรมว่าเกณฑ์ในการประเมินของเรานะคะคือ 1. ด้านความรู้นะคะความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูลนั่นเองนะคะพิจารณาเป็นอย่างที่1เลยนั่นเองนะคะและในประเด็นต่อไปนะคะมีตัวอย่างที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงนะคะเสนอวิธีการป้องกันและแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมนั่นเองนะคะ และสุดท้ายรูปแบบการนำเสนอที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจช่วยสร้างความตระหนักกระตุ้นความคิดของผู้เข้าชมนิทรรศการเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้นั่นเองนะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะนักเรียนที่เราจะนำเสนอนะคะคุณครูได้แจกแบบประเมินไปให้แล้วถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นแบบประเมินส่วนนี้นะคะก็จะมีแบบประเมินในส่วนของแบบประเมินตนเองใบแรกนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องประเมินตนเองนะคะในนิทรรศการของตนเองนะคะส่วนใบต่อไปนะคะที่นักเรียนมีนะคะเจนเป็นแบบประเมินจากผู้เข้าชมคนที่1อันนี้ครูขอเปลี่ยนเป็นแบบประเมินของนิทรรศการคนกลุ่มที่1นะคะนักเรียนประเมินเสร็จแสดงความคิดเห็นเสร็จนะคะกลุ่มที่1สมมุติว่ากลุ่มที่1นําเสนอเป็นกลุ่มแรกเราประเมินนะคะกลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4และกลุ่มที่5ประเมินกลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยส่งแบบประเมินนี้คืนให้กับกลุ่มที่1เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตัวเองต่อไปนั่นเองนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเดี๋ยวเรามานำเสนอผลการจัดนิทรรศการกันนะคะว่าการจัดนิทรรศการของเราเนี่ยของม.3นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างจะสนุกตื่นเต้นตามที่ได้เซอร์ไพรส์ไว้ในครั้งที่แล้วถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันที่กลุ่มแรกเลยค่ะ

สวัสดีครับวันนี้ผู้ผมเป็นตัวแทนจากกลุ่มหนึ่งนะครับวันนี้ผู้ผมจะมานำเสนออะไรนั้นไปดูกันเลยครับวันนี้ผู้ผมจะมานำเสนอการเกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้ในชีวิตประจำวันครับอย่างแรกเลยนะครับเรามาดูการเกิดปฏิกิริยาเคมีกันก่อนครับเกิดจากระหว่างแก๊สออกซิเจนกับสารประเภทเชื้อเพลิงได้จากผลิตภัณฑ์ต่างๆ

0: ต่างครับโดยชนิดของผลิตภัณฑ์นั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของเชื้อเพลิงครับการเผาไหม้มีอยู่2ชนิดด้วยกันครับ1ก็คือการเผาไหม้การเผาไหม้ที่สมบูรณ์ครับเกิดจากเชื้อเพลิงมีออกซิเจนเพียงพอในการเผาไหม้หมดครับแล้วก็การเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ครับก็คือเกิดจากการที่มีเชื้อเพลิงออกซิเจนไม่เพียงพอครับทำให้เชื้อเพลิงเหลือเผาไม่หมดครับประโยชน์ที่ได้จากการเผาไหม้นี้นะครับก็คือความร้อนที่เกิดจากปฏิกิริยาการเผาไหม้นะครับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่างๆครับเช่นการปรุงอาหารครับการอนานิคมครับการทำอาหารการทำอุตสาหกรรมครับก็การผลิตไฟฟ้าครับ
1: ครับซึ่งโทษของการเกิดปฏิกิริยา
0: เราจะไล่จากเก่งไปหาน็อตนะครับ
2: ครับสำหรับตัวอย่างการเกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้ในชีวิตประจำวันนะครับก็อย่างเช่นการเผาต่างๆนะครับอย่างเช่นการเผาขยะการเผาป่าครับ
3: ปฏิกิริยาการเผาไหม้เกิดจากอะไรนะครับเกิดจากแก๊สออกซิเจนกับสารประเภทเชื้อเพลิงครับ
4: โทษของการเผาไหม้คืออะไรนะครับโทษของการเผาไหม้คือปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้เกิดมลพิษและโลกร้อนครับ
5: การเผาไหม้นะครับมี2ชนิดครับก็คือการเผาไหม้แบบสมบูรณ์และการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์ครับ
0: ครับคำตอบของแต่ละคนนี่ถูกทุกข้อเลยนะครับขอเสียงตบมือนะครับก็ในการตอบคำถามนี้นะพวกผมก็มีของรางวัลมาให้แต่ละกลุ่มด้วยครับเชิญน็อตให้ของรางวัลเลยครับขอเสียงตบมืออีกรอบนึงให้เพื่อนด้วยครับครับการนำเสนอของกลุ่มผมก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ
6: ขอบคุณสำหรับการนำเสนอของกลุ่มที่1นั่นเองนะคะขอบคุณมากเลยค่ะหลังจากเราดูไปแล้วเพื่อนนำเสนอปฏิกิริยาเกี่ยวกับอะไรคะการเผาไหม้นั่นเองนะคะแต่เนื่องจากว่ามีกลุ่มนึงนะคะที่เลือกปฏิกิริยาการเผาไหม้ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะกลุ่มต่อไปของเรานะคะนั่นก็คือกลุ่มที่3นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ากลุ่มที่3นะคะจะนำเสนอเกี่ยวกับปฏิกิริยาการเผาไหม้ออกมาในรูปแบบไหนนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเชิญกลุ่มที่3ด้านหน้าได้เลยค่ะขอมือเป็นกำลังใจให้เพื่อนหน่อยค่ะ

0: สวัสดีครับวันนี้พวกเรากลุ่ม3นะครับจะมานำเสนอเกี่ยวกับปฏิกิริยาการเผาไหม้นะครับซึ่งผมขออนุญาตแนะนำบอร์ดฝั่งทางนี้ก่อนนะครับซึ่งบอร์ดฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้เราได้ศึกษานะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับเราก็จะมารับฟังการนำเสนอกันเลยการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะครับก็คือการคายความร้อนระหว่างเชื้อเพลิงกับสารออกซิไดที่ปลดปล่อยพลังงานมหาศาลในรูปของความร้อนและแสงสว่างพร้อมเกิดผลิตภัณฑ์เช่น CO2 หรือว่าคาร์บอนไดออกไซด์ครับและ H2O ก็คือน้ำครับมี3องค์ประกอบนะครับก็คือเชื้อเพลิงความร้อนและออกซิเจนครับ
1: ส่วนในเรื่องของประโยชน์นะครับก็จะเป็นการให้พลังงานความร้อนในการหุงต้มผลิตพลังงานใช้กำจัดขยะต่างๆใช้ในการเชื่อมโลหะผลิตไอน้ำและอื่นๆ
2: ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของโทษใช่ไหมคะโทษเนี่ยทำให้เกิดมลพิษทางอากาศค่ะเช่นภาวะโลกร้อนเกิดหมอกควันพิษทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทำลายสิ่งแวดล้อมชีวิตและทรัพย์สินค่ะเหมือนในบอร์ดที่ว่าได้เขียนไว้เลยค่ะ
3: ต่อมานะครับแนวทางการป้องกันก็คือควบคุมเชื้อเพลิงครับควบคุมปริมาณออกซิเจนลดการปล่อยมลพิษและตัดแหล่งเชื้อเพลิงครับ

0: นั่นเองครับขอขอบคุณแรงบันดาลใจจากครูรัติรัตน์พงศาวดารด้วยนะครับซึ่งกติกาของเรานะครับก็จะมีคำถามให้เพื่อนๆเลือกกล่องหนึ่งครับแล้วก็คำถามก็จะแตกต่างกันออกไปก็มีใครเอาเชิญครับ
1: ค่ะโดยที่กติกาของเรานะคะมีอยู่ว่าเรามีกล่องทั้งหมด3กล่องค่ะเราจะให้เพื่อนเลือกกล่องค่ะแต่ละกล่องคำถามจะไม่เหมือนกันค่ะเพื่อนจะเลือกเป็นกล่องไหนคะ
2: ผมขอเลือกเป็นกล่องที่2แล้วกันครับกล่องขนาดกลาง

0: คำถามที่ผมได้นะครับเป็นการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีครับมีองค์ประกอบกี่องค์ประกอบครับแล้วก็มีอะไรบ้างครับมี3องค์ประกอบครับ
1: แล้วก็มีอะไรบ้างคะ
0: มีออกซิเจนครับแล้วก็เชื้อเพลิงครับแล้วก็ความร้อนครับ
1: ค่ะ
2: ขอบคุณมากครับขอเสียบมือให้เพื่อนหน่อยครับ
1: ขออีกหนึ่งคนได้ไหมคะ
2: เชิญครับเพื่อนเลือกกองไหนเอากองเล็กนะครับขอบคุณมากครับ
3: สรุปกันนิดนึงถูกต้องไหมคะเมื่อกี้ปฏิกิริยาที่เพื่อนทั้งสองกลุ่มนำเสนอไปคือปฏิกิริยาเกี่ยวกับอะไรคะปฏิกิริยาการเผาไหม้ซึ่งปฏิกิริยาการเผาไหม้มีกี่แบบคะนักเรียน
4: ม
3: ี2แบบแบบที่1คือเผาไหม้แบบไหนคะ
4: สมบ
3: ูรณ์และแบบที่2คือเผาไหม้แบบ
4: ไม
3: ่สมบูรณ์นั่นเองนะคะทั้ง2แบบนี้นะคะเมื่อเผาไหม้สมบูรณ์กับไม่สมบูรณ์แตกต่างกันอย่างไรคะสมบูรณ์นี้เป็นไงคะ
4: ม
3: ีออกซิเจนเพียงพอเมื่อมีออกซิเจนเพียงพอผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นคือแก๊สอะไรคะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วถ้าเผาไหม้ไม่สมบูรณ์คือมีออกซิเจนเป็นไงคะน้อยก็คือไม่เพียงพอผลิตภัณฑ์ที่ได้คือได้อะไรคะได้แก๊สคาร์บอนมอนออกไซด์และแถมอีกอย่างนึงคืออะไรคะคือขม่าวควันนั่นเองนะคะนั่นแสดงว่าขม่าวควันตัวนี้ก็คือเป็นตัวฝุ่นที่ออกมาในอากาศของเรานั่นเองนะคะซึ่งจากที่เราเรียนมาเราจะเห็นได้ว่าที่เพื่อนนำเสนอไปมีทั้งประโยชน์คือให้ความร้อนถูกต้องไหมคะและส่วนแก๊สที่ออกมามันเป็นแก๊สที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกนั่นเองนะคะถือว่าทั้งสองกลุ่มนะคะทำได้ดีเลยนะคะมีการนำเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้องนะคะและที่สำคัญนะคะมีการจัดข้อมูลเตรียมความพร้อมรวมถึงมีคำถามให้กับเพื่อนๆกลุ่มต่อไปได้ตอบด้วยนั่นเองนะคะและอย่าลืมนะคะเพื่อนนำเสนอเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะประเมินการนิทรรศการของเพื่อนและส่งคืนให้เพื่อนด้วยนั่นเองนะคะตอนนี้ไป2กลุ่มแล้วเรามาดูกลุ่มต่อไปค่ะนักเรียนกลุ่มต่อไปนะคะเป็นนิทรรศการของกลุ่มที่4นะคะกลุ่มที่4จะนำเสนอเกี่ยวกับปฏิกิริยาอะไรนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะมาฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่4หน่อยค่ะ

0: ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนต้นทางแล้วก็เพื่อนเพื่อนปลายทางด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นิทรรศการของเรานะครับซึ่งพวกเรากลุ่ม4วันนี้นะครับก็ขอจะนำเสนอในเรื่องของปฏิกิริยาการเกิดฝนกรดนั่นเองครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหานะครับผมอยากทราบว่าในความคิดเพื่อนๆเนี่ยฝนกรดคืออะไรกันครับขออาสาสมัครหนึ่งคนครับมีไหมครับเชิญครับ
1: ปฏิกิริยาการเกิดฝนกรดนะครับผมคิดว่าอาจจะเป็นการที่ฝนตกแล้วก็มีกรดออกมาครับ
0: ขอบคุณครับคำตอบของเพื่อนนะครับก็อาจจะถูกส่วนหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันภายในวันนี้นั่นเองครับสำหรับการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะครับปรากฏการฝนกรดนะครับเกิดจากการรวมตัวของน้ำฝนครับแล้วก็มีการออกไซด์ของโลหะบางชนิดในอากาศครับซึ่งในธรรมชาติเนี่ยเมื่อเกิดการระเบิดของภูเขาไฟ

0: หรือว่าการเกิดไฟป่ารวมถึงการเน่าเปื่อยของซากพืชครับมักเป็นสาเหตุของการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซึ่งมันจะปล่อยมาในปริมาณที่มากครับทำให้เข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกครับทำให้ฝนที่ตกลงมาเนี่ยในช่วงเวลานั้นเนี่ยมีเรียกเป็นกรดครับมากกว่าฝนปกติครับแต่ว่าปรากฏการฝนกรดเนี่ยค่อนข้างที่จะเกิดน้อยมากๆครับ
1: การเกิดปฏิกิริยาเคมีนะครับปรากฏการฝนกรดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันมีสาเหตุสำคัญมาจากกิจกรรมของมนุษย์โดยตรงเช่นการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิลปริมาณมหาศาลครับโดยเฉพาะการเผาไหม้ถ่านในอุตสาหกรรมไฟฟ้าการปล่อยควันพิษและของเสียจากโรงงานต่างๆรวมไปถึงมลพิษการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ครับโทษของฝนกรดนะครับทำลายระบบนิเวศครับเช่นดินป่าไม้แหล่งน้ำสิ่งมีชีวิตในน้ำครับกัดกร่อนสิ่งก่อสร้างและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ครับจากมลพิษที่มาพร้อมกันทำให้พืชดูดซึมธาตุอาหารยากขึ้นครับปลาและสัตว์น้ำตายครับลดความหลากหลายทางชีวภาพทำให้สิ่งปลูกสร้างผุพังเร็วขึ้นครับ
0: ครับสำหรับแนวทางการป้องกันตัวนะครับจากฝนกรดนะครับเราควรที่จะแก้ที่ต้นเหตุครับหรือว่าเริ่มจากตัวพวกเราเองนั่นแหละครับซึ่งก็คือการลดปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ครับแล้วก็ไนโตรเจนออกไซด์ครับโดยจากโรงงานและรถยนต์ครับโดยที่สำหรับโรงงานนะครับเราจะใช้พลังงานสะอาดครับเช่นแสงอาทิตย์หรือว่าลมครับและเชื้อเพลิงสะอาดครับก็คือการลดซัลเฟอร์ส่วนในบุคคลนะครับก็คือการประหยัดพลังงานปิดไฟปิดแอร์แล้วก็การใช้รถน้อยลงครับเช่นอาจใช้รถสาธารณะมากขึ้นหรือว่าจะใช้เป็นการเดินหรือว่าปั่นจักรยานนั่นเองครับแล้วก็อาจจะมีการติดตั้งอุปกรณ์บำบัดมลพิษในโรงงานครับ

0: หลังจากที่เพื่อนๆนะครับได้ฟังเนื้อหากันไปแล้วผมขอถามกลุ่มที่2ครับการเกิดปฏิกิริยาเคมีของฝนกรดเนี่ยเกิดจากสารเคมีอะไรครับ
1: เกิดจากน้ำแล้วก็ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ครับ
0: ขอเสียงตบมือให้เพื่อนหน่อยครับแล้วก็คำถามสุดท้ายก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับเพื่อนๆจะเอานำความรู้นี้นะครับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรครับในโอกาสนี้นะครับผมขอเชิญเลขที่7ครับ
2: จะใช้รถให้น้อยลงครับแล้วก็ประหยัดพลังงานครับแล้วก็ปิดไฟปิดแอร์ครับเมื่อไม่ใช้ครับ
0: ขอเสียงตบมือให้เพื่อนหน่อยครับสำหรับวันนี้นะครับนิทรรศการของเรากลุ่ม4ก็ต้องขอลาไปก่อนหวังว่าความรู้ในนี้ความรู้ที่เรานำเสนอไปนะครับจะเป็นใช้ในชีวิตประจำวันของเพื่อนๆทุกคนได้นะครับพวกเราขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: ทำได้ดีมากนะคะถือว่าเก่งมากขอบคุณเพื่อนกลุ่มที่4ของเราด้วยนั่นเองนะคะเพื่อนนำเสนอเกี่ยวกับปฏิกิริยาอะไรคะปฏิกิริยาการเกิดฝนกรดนั่นเองนะคะซึ่งปฏิกิริยานี้นะคะเกิดจากแก๊สอะไรคะเกิดจากแก๊สอะไรคะแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์แล้วก็ไนโตรเจนออกไซด์ทำปฏิกิริยากับอะไรคะกับน้ำหรือกับน้ำฝนในอากาศทำให้ฝนของเรานะคะน้ำฝนของเรากลายเป็นอะไรคะกลายเป็นกรดนั่นเองซึ่งเราควบคุมทิศทางหรือปริมาณน้ำฝนในการตกได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นน้ำฝนตกลงมามาเจอน้ำน้ำก็จะกลายเป็นอะไรคะแหล่งน้ำในธรรมชาติของเราก็จะกลายเป็นกรดถูกต้องไหมคะฝนตกลงมามาเจอต้นไม้ใบไม้เป็นไงคะต้นไม้เจอกรดเป็นไงคะอยู่มีชีวิตอยู่ได้ไหม
4: ไม
3: ่
4: ได
3: ้ไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าฝนตกลงมามาโดนผิวหนังของเราล่ะคะเราก็จะรู้สึกเป็นไงคะทีนี
4: ้
3: เราก็จะคลายเคืองจะแสบๆถูกต้องไหมคะแล้วถ้าฝนตกลงมาสู่สิ่งก่อสร้างสู่สังกะสีสู่โลหะเป็นไงคะปฏิกิริยาระหว่างกรดกับโลหะเราเคยเรียนมาแล้วสิ่งก่อสร้างของเราก็เป็นไงคะก็จะผุพังไปนั่นเองนะคะเกิดการขัดกัดก่อนนั่นเองนะคะและนี่ก็คือปฏิกิริยาการเกิดฝนกรดนะคะซึ่งกลุ่ม4นะคะก็ได้นำเสนอข้อมูลให้เราแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะประเมินนิทรรศการให้เพื่อนด้วยนั่นเองนะคะอย่าลืมด้วยนะคะและสำหรับกลุ่มต่อไปนะคะที่จะออกมานำเสนอนะคะนั่นก็คือกลุ่มที่5นะคะกลุ่มที่5จะมาในปฏิกิริยาอะไรนะคะเดี๋ยวเรามารอฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะกลุ่มที่5เชิญเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่5หน่อยค่ะ

0: ผมได้ปฏิกิริยาเคมีการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับการเกิดปฏิกิริยาการเกิดปฏิกิริยาเคมีเป็นระบบกระบวนการสร้างอาหารของพืชสีเขียวโดยมีคลอโรฟีนทำหน้าที่คอยดูดพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์และเปลี่ยนสารวัตถุดิบคือน้ำและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นน้ำตาลคูโกสและน้ำและแก๊สออกซิเจนครับ
1: ประโยชน์ของการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับในการสังเคราะห์ด้วยแสงปล่อยแก๊สออกซิเจนทำให้สิ่งมีชีวิตใช้ในการหายใจครับลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยมีกระบวนการคือพืชดึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากอากาศมาใช้ทำให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศลดลงครับ
0: ประโยชน์ของการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับเป็นแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิตเช่นพืชสามารถสร้างอาหารให้ตัวเองได้ครับ

0: ขอบคุณครับ
1: ขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่5อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะและนี่ก็เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสงถูกต้องไหมคะของกลุ่มที่5นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มต่อไปนะคะกลุ่มที่2นั่นเองนะคะเนื่องจากเป็นปฏิกิริยาเดียวกันนั้นเราฟังพร้อมกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปทีเดียวนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเชิญกลุ่มที่2ออกมาด้านหน้าได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่2ของเราด้วยนะคะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางทุกคนนะคะพวกเราเนี่ยเป็นตัวแทนจากกลุ่ม2นะคะวันนี้นะคะเราจะมาพรีเซนต์เกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสงค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มให้ความรู้กับเพื่อนๆเนี่ยเราอยากจะถามเพื่อนๆต้นทางก่อนค่ะว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยคืออะไรคะมีใครรู้คำตอบไหมคะหรือว่าอยากแบบร่วมแลกเปลี่ยนด้วยกันไหมคะมีเพื่อนตอบได้นะคะ
1: เกิดจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ครับบวกกับน้ำแล้วก็จากคลอโรฟิลก็คือแสงครับแก๊สออกซิเจนบวกน้ำตากลูโคสครับ
0: โอเคค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็การที่เราจะให้ความรู้กับเพื่อนๆนะคะเราอยากให้เพื่อนๆช่วยร่วมกันตอบคำถามอีกสักหนึ่งคำถามค่ะว่าสมการข้อความของการเกิดปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยคืออะไรค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆตอบไม่ได้นะคะเราจะมาให้ความรู้กับเพื่อนๆกันค่ะ
2: ครับสำหรับการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับก็คือการสร้างอาหารของสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตนะครับอย่างเช่นพืชหรือแบคทีเรียนะครับซึ่งใช้วัตถุดิบก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำนะครับแล้วก็ใช้แสงในปฏิกิริยานะครับทำให้ได้ผลิตภัณฑ์เป็นน้ำตาลกลูโคสแล้วก็แก๊สออกซิเจนครับแล้วเราก็จะเห็นได้จากสมการข้อความนะครับก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์บวกด้วยน้ำนะครับทำปฏิกิริยาด้วยแสงและคลอโรฟิลล์นะครับก็จะได้แก๊สออกซิเจนบวกน้ำตาลกลูโคสครับมาถึงแล้วขอถามคำถามเพื่อนๆทุกคนนะครับว่าเพื่อนๆคิดว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงมีประโยชน์อย่างไรครับ
3: สร้างอาหารให้พืชค่ะ
2: ขอบคุณครับสำหรับเพื่อนๆทุกคนที่ตอบคำถามก็สามารถมารับของรางวัลได้หลังจากจบคาบเรียนนะครับ
0: โอเคค่ะเราจะมาดูประโยชน์ของการสังเคราะห์ด้วยแสงกันนะคะซึ่งประโยชน์ของการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะคือเป็นการสร้างอาหารของพืชค่ะแล้วก็เป็นรากฐานของพลังงานในระบบนิเวศค่ะแล้วก็ลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศและเพิ่มแก๊สออกซิเจนค่ะรวมถึงแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนจากแก๊สเรือนกระจกได้ค่ะซึ่งประโยชน์อันสุดท้ายที่เราได้นำเสนอกับเพื่อนๆนะคะในคาบที่แล้วเนี่ยเราก็ได้พูดถึงอันนี้ไปค่ะซึ่งเราอยากให้เพื่อนๆต้นทางเนี่ยช่วยร่วมแลกเปลี่ยนกันหน่อยค่ะว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนได้อย่างไรคะให้เพื่อนๆตอบคำถามจากที่เราได้นำเสนอไปเมื่อกี้นะคะ

0: สร้างแก๊สออกซิเจนได้ค่ะ
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะเราจะสังเคราะห์ด้วยแสงโดยการที่พืชนะคะจะดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปค่ะแล้วก็จะปล่อยออกมาเป็นแก๊สออกซิเจนค่ะและด้วยเรื่องว่านะคะว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยไม่ได้มีโทษค่ะแล้วก็เลยไม่มีแนวทางการป้องกันค่ะ

0: พวกเรากลุ่ม2ก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับ
2: ขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่2ของเราด้วยนั่นเองนะคะสำหรับปฏิกิริยาสุดท้ายคือปฏิกิริยาอะไรคะปฏิกิริยาใครคะเมื่อกี้ที่เพื่อนนำเสนอไปปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสงถูกต้องไหมคะถ้านักเรียนสังเกตนะคะปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยเป็นปฏิกิริยาที่มีสารตั้งต้นคืออะไรคะสารตั้งต้นคืออะไรคะคือแก๊สอะไรคะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะมาทำปฏิกิริยากับอะไรคะกับน้ำได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นแก๊สอะไรคะเป็นแก๊สออกซิเจนนะคะแก๊สออกซิเจนของเราเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราอย่างไรคะเรามาใช้ในการหายใจแล้วสิ่งมีชีวิตของเราล่ะคะก็ใช้ในการหายใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งนักเรียนนะคะก็นำเสนอออกมาได้ดีนะคะทุกกลุ่มเลยนั่นเองนะคะเรามาวิเคราะห์ดูนะคะนักเรียนนะคะถ้าครูดูนะคะในทุกกลุ่มในภาพรวมนะคะนักเรียนนะคะมีการนำข้อมูลเนี่ยมาสรุปนะคะหลายกลุ่มมีการนำรูปออกมาใส่นะคะเพื่อที่จะทำให้ข้อความของเราเนี่ยสื่อสารได้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะบางกลุ่มนะคะมีการแสดงออกถึงสมการที่ให้เห็นว่าสารตั้งต้นของเราเป็นอะไรและผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นอะไรและจะส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไรส่งผลกระทบอย่างไรมีแนวทางป้องกันอย่างไรนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในเวลานี้นะครูคะครูให้เวลานักเรียนนะคะนำแบบประเมินที่เราเขียนไว้ส่งคืนให้กับเพื่อนๆแต่ละกลุ่มได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆนะคะได้กลับไปอ่านนะคะแบบประเมินของเราว่าเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วส่งคืนให้เพื่อนๆได้เลยค่ะ

0: ะและตอนนี้นะคะนักเรียนก็ได้รับแบบประเมินจากเพื่อนๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเก็บคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะคะหรือผลการประเมินของเพื่อนนะคะกลับมาพัฒนาตนเองในครั้งต่อๆไปได้นั่นเองนะคะแต่สำหรับวันนี้นะคะครูอยากให้นักเรียนนะคะร่วมสรุปบทเรียนของเราในวันนี้หน่อยค่ะสำหรับบทเรียนของเราในวันนี้เราได้เรียนเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีทั้งหมดกี่อย่างคะ
1: 3
0: อย่างมีอะไรบ้างคะปฏิกิริยาการเผาไหม้ปฏิกิริยาการเกิดฝนโกรธมีอะไรอีกคะการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองนะคะและปฏิกิริยาการเผาไหม้ของเรานะคะเราเริ่มกันที่ปฏิกิริยาแรกปฏิกิริยาการเผาไหม้ของเรามีกี่แบบคะ
1: 2
0: แบบแบบแรกคือ
2: การเผาไหม
0: ้แบบสมบูรณ์แบบที่2คือ
2: การ
0: เผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์และการเผาไหม้แบบสมบูรณ์กับเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์แตกต่างกันอย่างไรคะแตกต่างกันตรงที่ออกซิเจนมีมากกว่าหรือน้อยกว่ามีเพียงพอหรือไม่เพียงพอถ้าเรามีเพียงพอจะเป็นการเผาไหม้แบบสมบูรณ์ได้แก๊สอะไรออกมาคะ
2: คาร์บอน
0: ไดออกไซด์เราต้องการไหมไม่ต้องการแล้วถ้าเกิดเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์ล่ะคะได้เผาไหม้ออกซิเจนไม่เพียงพอถูกต้องไหมคะทำให้เกิดแก๊สอะไรออกมาคะคาร์บอนมอนออกไซด์นะคะและแถมมาด้วยอะไรนะขม่าวควันนั่นเองเราหายใจเอาขม่าวควันเข้าไปนี้ได้ไหม
2: ไม่ได้
0: แล้วแก๊สทั้งสองอย่างนี้เป็นต้นตอของการเกิดอะไรคะภาวะโลกร้อนเพราะฉะนั้นนะคะปฏิกิริยานี้ถือว่ามีโทษไหม
2: ม
0: ีเพราะฉะนั้นเราควรป้องกันยังไงดีคะ
1: ไม่
0: เผาป่าไม่นอกจากมาจากการเผาป่าแล้วมาจากไหนได้อีกคะมาจากขยะการเผาขยะมาจากโรงงานอุตสาหกรรมและใกล้ที่สุดรถของเราการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปบทเรียนเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้นะคะระหว่างเชื้อเพลิงกับออกซิเจนนะคะถ้าเกิดว่าในขณะที่มีออกซิเจนเพียงพอนะคะจะเกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ได้ผลิตภัณฑ์เป็นน้ำและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีการเผาไหม้ในขณะที่มีแก๊สออกซิเจนไม่เพียงพอนะคะจะเกิดการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์นะคะได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นน้ำขม่าวและแก๊สคาร์บอนมอนออกไซด์นั่นเองนะคะซึ่งนอกจากนี้นะคะเมื่อเกิดการเผาไหม้แล้วเนี่ยค่ะเวลาปฏิกิริยาการเผาไหม้ก็จะมีการความร้อนออกมาถูกต้องไหมคะแล้วก็นำความร้อนตรงนี้ค่ะที่ได้จากการเผาไหม้เนี่ยมาใช้ประโยชน์ต่อเราใช้ในอะไรใช้ในการประกอบอาหารหรือใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้านั่นเองนะคะนี่คือการเอาปฏิกิริยาการเผาไหม้ไปใช้ประโยชน์นั่นเองนะคะแต่ถ้าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองนะคะซึ่งแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์เองก็สามารถจับกับเฮโมโกลบินได้นั่นเองนะคะจะจับได้ดีกว่าแก๊สออกซิเจนนั่นเองนะคะทำให้ในร่างกายของเราเนี่ยออกซิเจนของเราเนี่ยได้รับออกซิเจนเนี่ยน้อยลงส่วนขม่าวเองนะคะก็ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบหายใจนั่นเองนะคะนี่คือโทษของปฏิกิริยาการเผาไหม้ของเรานั่นเองนะคะต่อไปนะคะเป็นปฏิกิริยาการเกิดฝนกรดอย่างที่กลุ่มที่4ได้นำเสนอไปถูกต้องไหมคะปฏิกิริยาการเกิดฝนกรดเนี่ยเกิดมาจากแก๊สอะไรคะเป็นแก๊สที่เป็นออกไซด์หรือว่าไนโตรเจนนะคะเป็นออกไซด์ของไนโตรเจนหรือออกไซด์ของซัลเฟอร์นั่นเองนะคะซึ่งทำปฏิกิริยากับน้ำแต่ถ้าเราย้อนออกไปนะคะนักเรียนแก๊สออกไซด์ของไนโตรเจนกับแก๊สออกไซด์ของซัลเฟอร์เนี่ยได้มาจากไหนคะเกิดมาได้ยังไงคะเมื่อกี้กลุ่มที่4นำเสนอว่าเกิดจากอะไรนะคะเกิดจากการหมักของซากฟอสซิลถูกต้องไหมคะหรือการเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมนั่นเองนะคะซึ่งถ้าเกิดจากการหมักของซากฟอสซิลก็เป็นไงคะก็มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยถูกต้องไหมคะมันเป็นธรรมชาติถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งมีการปล่อยแก๊สเหล่านี้ออกมาเยอะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนกรดได้เป็นไงคะได้เยอะมากขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อเราทำปฏิกิริยากันนะคะระหว่างออกไซด์ของไนโตรเจนกับออกไซด์ของซัลเฟอร์เนี่ยทำปฏิกิริยากับน้ำเมื่อไหร่เราจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเป็นกรดนั่นแสดงว่าน้ำที่อยู่ในอากาศทำปฏิกิริยากับพวกออกไซด์ถูกต้องไหมคะตกลงมากลายเป็นน้ำฝนถูกต้องไหมคะน้ำฝนนั้นก็จะมีสมบัติเป็น กรดเลยกลายเป็นฝนกรดนั่นเองนะคะซึ่งฝนกรดของเราเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตนะคะแล้วก็ทำให้โลหะเนี่ยผุกร่อนนะคะสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างต่างๆนะคะตามที่เราได้เรียนมาแล้วในเรื่องของปฏิกิริยาการเกิดกรดกับโลหะนั่นเองนะคะต่อไปนะคะคือปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองนะคะซึ่งปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยจะเป็นปฏิกิริยาระหว่างแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำถูกต้องไหมคะโดยอาศัยนะคะเราแค่อาศัยพลังงานแสงนะคะแล้วก็โคโรฟิลล์ของพืชเนี่ยมาช่วยทำให้เกิดปฏิกิริยานั่นเองนะคะแต่ตัวสารตั้งต้นมีแค่2 อย่างคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อได้ผลิตภัณฑ์ออกมาจะได้น้ำตาลซึ่งน้ำตาลเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชและสิ่งที่ได้มาสำคัญยิ่งกว่านั่นก็คือแก๊สออกซิเจนนั่นเองนะคะซึ่งจำเป็นต่อการหายใจของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือว่าเป็นมนุษย์นั่นเองนะคะค่ะและหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาทั้ง3ปฏิกิริยามาแล้วนะคะเดี๋ยวครูอยากให้นักเรียนนะคะเกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาทั้ง3นี้นะคะเพราะฉะนั้นครูอยากให้นักเรียนลองวิเคราะห์หน่อยค่ะว่าปฏิกิริยาทั้ง3เนี่ยเกี่ยวข้องยังไงนะคะเพราะนั้นคำถามของครูมีอยู่ว่านักเรียนคิดว่าปฏิกิริยาการเผาไหม้การเกิดฝนกรดและการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะคะขอให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลองตอบคำถามข้อนี้ก่อนนะคะกลุ่มไหนก่อนดีคะกลุ่มที่2เชิญเลยค่ะ
3: ค่ะทั้ง3ปฏิกิริยานี้นะคะเกี่ยวข้องกันค่ะซึ่งทำให้มนุษย์เราเนี่ยได้ตระหนักถึงมลพิษทางอากาศค่ะเนื่องจากว่ายกตัวอย่างนะคะก็จะเป็นปฏิกิริยาการเผาไหม้เนี่ยก็จะเกิดจากขออภัยค่ะโทษเนี่ยก็จะมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะรวมถึงมลพิษมลภาวะค่ะแล้วก็การเกิดฝนกรดนะคะก็คือเกิดจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เช่นเดียวกันค่ะอาจจะเกิดได้จากหลายอย่างนะคะแต่ว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะซึ่งเราจะเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสงด้วยเช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยจะเป็นการที่พืชนะคะได้ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปค่ะแล้วก็ปล่อยออกมาเป็นแก๊สออกซิเจนค่ะให้กับมนุษย์แล้วก็สิ่งมีชีวิตค่ะ
0: ค่ะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่2ด้วยนะคะอยากฟังความคิดเห็นของกลุ่มอื่นด้วยนะคะกลุ่มไหนดีคะนั้นเอามือจับติ่งหูหน่อยได้ไหมคะถ้าพร้อมแล้วยกค่ะกลุ่มที่1ก่อนนะคะเชิญเลยค่ะ
4: ครับสรุปได้ว่า3อย่างนี้ครับล้วนเป็นปฏิกิริยาด้วยกันครับซึ่งแต่ละปฏิกิริยาครับจะมีตัวตั้งต้นแล้วก็ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันครับ
0: ค่ะอย่างไรคะ
4: ก็อย่างเช่นการเผาไหม้นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็จะมีประโยชน์แล้วก็โทษครับซึ่งประโยชน์ครับก็สามารถเอาไปทำอาหารได้แล้วก็เอาไปอุตสาหกรรมได้ครับแล้วก็ส่วนโทษครับก็จะทำให้โลกร้อนขึ้นแล้วก็ทำให้มีควันมากขึ้นครับส่วนการเกิดฝนกรดนะครับผลดีก็คือไม่แทบจะไม่มีครับส่วนผลเสียครับก็คือทำให้ถ้าโดนผิวก็อาจทำให้เกิดการระคายเคืองได้ครับส่วนการสังเคราะห์ด้วยแสงครับข้อดีก็จะมีทำให้เกิดออกซิเจนขึ้นครับแล้วก็มีอาหารให้พืชด้วยครับส่วนข้อเสียก็ไม่มีครับ
0: ค่ะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่1ของเราด้วยนะคะต่อไป

0: ุ่มที่3ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ก็อย่างที่เพื่อนทั้ง2กลุ่มบอกนะครับก็คือทั้ง3ปฏิกิริยาเนี่ยนะครับล้วนแล้วส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์ทั้งนั้นครับซึ่งก็ให้ประโยชน์และโทษแตกต่างกันออกไปครับก็คือโทษนะครับทำให้เกิดมลพิษทางอากาศส่งผลต่อสุขภาพทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมครับซึ่งแนวทางการป้องกันนะครับก็เช่นปิดไฟหรือปิดเครื่องมือไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งครับแล้วก็ปลูกต้นไม้ไม่ตัดไม้ทำลายป่า
0: ค่ะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่3ของเราด้วยนั่นเองนะคะกลุ่มต่อไปค่ะกลุ่มไหนออกดีคะกลุ่มที่4เชิญเลยค่ะ
2: ทั้ง3อย่างเกี่ยวข้องกันเรื่องระบบนิเวศครับ
0: ค่ะ
2: ทำให้มีก๊าซในอากาศครับเกี่ยวข้องกับก๊าซในอากาศแล้วก็มีโทษและประโยชน์ครับ
0: ค่ะ
2: การเผาไหม้ก็มีโทษที่จะส่งผลให้ก๊าซคาร์บอนในอากาศเยอะขึ้นครับ
0: ค่ะ
2: ฝนกรดก็จะส่งผลต่อบ้าน
0: สิ่งก่อสร้างใช่ไหมคะ
2: ค่ะแล้วก็การสังเคราะห์ด้วยแสงก็จะดูดซับก๊าซคาร์บอนแล้วออกมาเป็นออกซิเจนครับ
0: ค่ะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่4ของเราด้วยนะคะกลุ่มสุดท้ายเชิญเลยค่ะ
3: ปฏิกิริยาการเผา

0: อาจทำให้ระคายเคืองผิวหนังได้ครับการสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วเกี่ยวทำให้เปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นออกซิเจนครับแล้วก็ให้อาหารพืชด้วยครับ
1: ค่ะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่5ของเราด้วยนะคะจากทั้งหมดนี้นะคะเราจะได้ว่าปฏิกิริยาการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนะคะจะทำให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองนะคะส่วนนะคะเราอย่างไรก็ตามนะคะเราสามารถลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้นะคะโดยอาศัยปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชนั่นเองนะคะนอกจากนั้นนะคะปฏิกิริยาการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงเนี่ยอาจทำให้เกิดออกไซด์ของในตัวหรือออกไซด์ของซัลเฟอร์นั่นเองนะคะสองก๊าซนี้เป็นไงคะทำให้เกิดอะไรเอ่ยทำให้เกิดฝนกรดนั่นเองนะคะจึงเป็นสาเหตุหลักนะคะที่ก่อให้เกิดฝนกรดนั่นเองนะคะและถ้าฝนกรดของเราเนี่ยคะตกขึ้นบ่อยๆเป็นระยะเวลานานๆ นะคะก็จะทำให้ใบพืชของเราเนี่ยแห้งและถูกทำลายจนไม่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้นั่นเองนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่าทั้งหมดเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเรามาสรุปบทเรียนที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาของเรานั่นเองนะคะซึ่งปฏิกิริยาการเผาไหม้นะคะการเกิดฝนกรดและการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะเป็นปฏิกิริยาเคมีนะคะซึ่งมีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะการเลือกใช้ปฏิกิริยาเคมีนะคะในการทำกิจกรรมต่างๆของมนุษย์จึงควรจะคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะตลอดจนรู้จักวิธีการควบคุมป้องกันและแก้ปัญหาที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะและสำหรับบทเรียนที่เราจะได้เรียนรู้ในครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎทรงมวลและการจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีนั่นเองค่ะและสิ่งที่คุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็จะเป็นใบกิจกรรมที่1 นะคะเรื่องหนักเบาเราช่างเลยนะคะใบงานที่1ค่ะเรื่องหนักเบาเราช่างเลยค่ะและสุดท้ายนะคะเป็นใบความรู้ที่1ค่ะเรื่องการจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีนั่นเองนะคะซึ่งเอกสารทั้งหมดนี้นะคะคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดไว้ล่วงหน้านะคะเพื่อที่จะมาเรียนรู้ในชั่วโมงถัดไปนั่นเองนะคะและสำหรับชั่วโมงถัดไปนะคะเราจะมาเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหนักเบาเราช่างเลยเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
2: ไม่เป็นไรสบายมาก แล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
1: นี่ไง
2: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
1: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ
2: วุ้นมะพร้าวหลาย

0: เลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนรู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็แหละ

0: การที่เขามีความสุขในการทำงานทำให้ผลผลิตก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับโครงการหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือสำนึกรักบ้านเกิดครับ
1: ให้พนักงานส่งเรื่องราวที่อยากกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองบริษัทจะมีการคัดเลือก
2: เราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเรา
0: อยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมเราทำแพคเกจิ้งบรรจุภัณฑ์บริษัทสตาร์ทก็ต้องมีการคิดค้นหรือรังสรรค์บรรจุภัณฑ์ใหม่ๆออกไปเราให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีอินโนเวชั่นเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานเริ่มจากผู้บริหารมีนโยบายนะที่พนักงานทำงานแล้วมีความสุขมีกิจกรรมร่วมกันสามารถต่อยอดพัฒนาตัวเองพัฒนาบริษัทแล้วก็พัฒนาท้องถิ่นได้ชุมชนรอบๆข้างของบริษัทก็มีความสุขด้วย
1: บริษัทสตาร์ฟินจำกัดมหาชนนะครับมีปรัชญาการทำงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนอย่างเช่นกิจกรรมทำดีมีคนไปเห็นพนักงานเก็บสิ่งของได้ก็นำมาแจ้งส่วนกลางส่วนกลางก็จะประกาศจะให้บุคคลนั้นมารับแล้วเราก็จะมีการประกาศชื่นชมอาจจะเป็นเพียงเล็กๆน้อยๆแต่เราก็ให้ความสำคัญในส่วนของอย่างความซื่อสัตย์พนักงานที่ทำประโยชน์ต่อสังคมทำความสะอาดที่วัดมอบของช่วยเหลือในสถานที่ต่างๆอะไรเนี้ยเราก็จะมีมอบเกียรติบัตรคุณงามความดีให้กับพนักงานตลาดนัดปันน้ำใจ1ได้ของ2ได้บุญเราให้พนักงานนำสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วแต่ว่ายังมีสภาพที่ดีมาบริจาคโดยที่บริษัทจะมาเปิดตลาดจำหน่ายในราคาที่ถูกเงินทุกบาททุกสตางค์ตรงนี้เราก็จะนำไปใช้ในส่วนของสาธารณประโยชน์ซื้อสิ่งของหรือว่าไปบริจาคให้กับโรงเรียนหรือไม่ก็เป็นวัดออมบุญปันสุขให้พนักงานนั้นได้สะสมสมาธิสติเพราะว่าเราทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเราก็ต้องมีสติทุกครั้งเพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เราก็ส่งเสริมเพื่อให้พนักงานนั้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมเพื่อมาใช้ในชีวิตประจำวันนอกเหนือจากองค์กรแล้วเราก็ควรที่จะให้อะไรกับสังคมบ้างเราก็เลยแบ่งปันความรู้แล้วก็วิชาการตัวนี้เราจะมีนักวิทยากรผู้ที่ชำนาญเฉพาะด้านเลยครับที่จะไปให้ความรู้คุณครูแล้วก็นักเรียนเองครับ
0: โครงการหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือโครงการสำนึกรักบ้านเกิดครับ
1: ผู้บริหารเองนั้นก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความกตัญญูการรักถิ่นฐานบ้านเกิดให้พนักงานนั้นได้ส่งเรื่องราวที่อยากจะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองนั้นแล้วบริษัทก็จะมีการคัดเลือกโดยเราก็จะจัดไปทุกปีเพื่อให้เกิดความยั่งยืนเวลาเราไปทำกิจกรรมที่ชุมชนหรือว่าโรงเรียนไหนเราก็จะดึงในส่วนของเครือข่ายบวรก็คือบ้านวัดโรงเรียนเพื่อให้ทุกคนได้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน
2: รู้สึกดีใจแล้วก็คำว่าบุคคลต้นแบบค่ะมีคุณค่ามากคือเราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเราเพื่อนๆพนักงานหัวหน้าโครงการไปร่วมกันทาสีอาคารทาสีรั้วสร้างสนามเด็กเล่นมอบชุดหนังสือการ์ตูนตุ๊กตาแล้วก็มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชนด้วยค่ะพ่อแม่คุณครูหรือว่าคนรอบข้างค่ะคือภูมิใจในตัวเราส่วนหนึ่งที่เราได้ไปพัฒนาบ้านเกิดเราเห็นรอยยิ้มความสามัคคีแล้วก็เป็นรอยยิ้มที่แบบหายเหนื่อยอะค่ะภูมิใจมากๆนะคะที่ได้มาทำงานที่บริษัทแห่งนี้เพราะที่นี่คือบ้านหลังที่2ยิ่งบริษัทอะค่ะมีโครงการดีๆแบบนี้ยิ่งทำให้เราอยากจะตอบแทนบริษัทในทุกๆด้าน
0: การที่เขามีความสุขในการทำงานทำให้ผลผลิตในการทำงานนะครับก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงานของผู้บริหารซึ่งอยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรม
3: 25 บาทค่ะ

0: ายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
1: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50 บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นอนไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
2: ว้าวเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
3: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
3: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่แหละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเรา

0: ก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
1: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
0: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
2: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
0: จับได้
1: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
2: แล้วลูกเห็บเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
3: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
1: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
3: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
2: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
0: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
1: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
0: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
1: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
0: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
1: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
0: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองบ้านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
4: ขอบคุณครับ
3: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถ

0: กลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
1: เป็นประตูของเราเอาละครับโก
2: ยิงเข้าประตูไปแล้ว
3: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
2: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง 195-197 พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:10 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ. 2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัด10รายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของภาคจังหวัดจะทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี2563จังหวัดเชียงรายนำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อน
1: สิ่งที่เราขับเคลื่อนก็คือปัญหาที่เราอยากจะแก้ความดีที่เราอยากจะทำกว่าจะมาเป็นชุมชนคุณธรรมเกิดจากความสามัคคีความมีวินัยของคนในชุมชนทำให้ชุมชนมีความมั่นคงเกิดความมั่งคั่งและส่งผลถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบต่อไป
0: จากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา5องค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวนกว่า200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย13เครือข่ายได้แก่เครือข่ายด้านศาสนาเครือข่ายชุมชนคุณธรรมเครือข่ายเกษตรคุณธรรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรมเครือข่ายท้องถิ่นคุณธรรมเครือข่ายศิลปินพื้นบ้านคุณธรรมเครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรมเครือข่ายส่วนราชการคุณธรรมเครือข่ายอำเภอคุณธรรมเครือข่ายสาธารณสุขคุณธรรมเครือข่ายสื่อคุณธรรมเครือข่ายประชาสังคมคุณธรรมเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมนำสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงรายจัดขึ้นภายใต้แนวคิดเชียงรายเมืองแห่งคุณธรรมนำพาประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขเมื่อวันที่21สิงหาคม2563ณจังหวัดเชียงราย
2: จังหวัดเชียงรายเนี่ยเรามีลักษณะพิเศษก็คือเป็นเมืองชายแดนนะครับในการขับเคลื่อนสถานการณ์คุณธรรมถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองชายแดนเนี่ยแต่ก็มีเครือข่ายคุณธรรมเนี่ยจำนวนมากนะครับ
0: มีองค์กรเครือข่ายทางสังคม13เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ213หน่วยงานผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน575คนหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม47หน่วยงานได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดเชียงรายได้แก่สร้างจิตสำนึกส่วนรวมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชนสร้างวินัยจราจรและคุณธรรมเป้าหมายตามบริบทของหน่วยงานนอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวิดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้ตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูก

ออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ

0: วิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริหารงานโดยรองศาสตราจารย์ดร.ชูสิทธิ์ประดับเพชรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาภายใต้ปรัชญาคุณธรรมนำความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นสานสินมรดกโลก
1: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศมีอายุครบ115ปีเมื่อวันที่1กรกฎาคม2563ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ2547
0: ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาการผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ในศตวรรษที่21เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศจะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มาบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลให้ครบถ้วนทุกประการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบการทำงานทั้ง4พันธกิจหลักคือการสอนวิจัยทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและการบริการวิชาการเรามีหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้ง4พันธกิจเช่นสถาบันอยุธยาทำหน้าที่ในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยและวัฒนธรรมอยุธยาสถาบันวิจัยและพัฒนาทำหน้าที่นำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นเป็นต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการถ่ายทอดนโยบายการบริหารงานประกาศเจตจำนงสุจริตแบบมีส่วนร่วมที่มีผู้บริหารทุกระดับบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมเน้นการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วมมีนโยบายในการบริหารงานที่เป็นรูปธรรมการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าดูแลสุขภาพของบุคลากรรวมทั้งมีกลุ่มราชภัฏอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดินอีกด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จในการเป็นผู้นำด้านวิชาการน้อมนำศาสตร์พระราชาในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นมหาวิทยาลัยพหุวัฒนธรรมเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสจากผลการประเมินองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ผ่านการประเมินอยู่ในลำดับที่28ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและลำดับที่14ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ36แห่งทั่วประเทศ
1: การดำเนินการด้านคุณธรรมต่อจากนี้ไปของมหาวิทยาลัยผมมีนโยบายใน3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือเรียกว่า ITA เราจะมีการประกาศเจตนารมณ์การทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบแล้วก็จะปลูกฝังบุคลากรให้ปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณเราจะมีนโยบายการจัดสรรการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจนโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและก็ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัดในส่วนที่3นะครับก็คือเรื่องของการส่งเสริมจรรยาบรรณของบุคลากรเราจะมุ่งเน้นให้บุคลากรตระหนักเรื่องการมีคุณธรรมจรรยาบรรณที่ดีต่อสังคมหรือต่อนักศึกษาทั้งนี้ทั้งนั้นหากมีประเด็นร้องเรียนใดๆผมในฐานะผู้บริหารสูงสุดจะอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายโดยยึดถือระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่างๆในการพิจารณาดำเนินการอย่างเคร่งครัดครับ
0: ร่วมคิด

0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NVT นะคะวันนี้วันอังคารที่12พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
1: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับไปเริ่มดูที่ความคืบหน้าผลการสอบสวนนายหมิงเฉินสันนะครับผู้ต้องหาชาวจีนที่ต้องบอกก่อนว่าต้องยอมรับฝีมือตำรวจไทยโดยเฉพาะตำรวจนายแรกที่เข้าไปหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุ
0: ค
1: ือไม่นิ่งเฉยไม่นิ่งนอนใจหลังจากที่เข้าไปช่วยเหลือตอนชายชาวจีนคนนี้ประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำแล้วไปเจออาวุธจำนวนมากที่รถของผู้ต้องหารายเนี่ย
0: ใช่ค่ะก็เลยนำไปสู่เรื่องของการตั้งข้อสังเกตแล้วเข้าไปตรวจสอบในส่วนของบ้านของผู้ต้องหาก็เลยไปพบเรื่องของอาวุธปืนกระสุนปืนรวมถึงเรื่องของระเบิดเป็นระเบิดสงครามอยู่เป็นจำนวนมากที่สำคัญรอบๆ บ้านเนี่ยก็จะมีในส่วนของถังน้ำมันเนี่ยวางเอาไว้อยู่นะคือหลายคนติดตามข่าวก็มีความสงสัยอยู่เหมือนกัน
1: ยังไง
0: เอ๊ะจะมาก่อเหตุอะไรในประเทศไทยหรือไม่อย่างไรแต่ว่าล่าสุดเห็นบอกว่าผลการสอบสวนเบื้องต้นออกมาแล้วนะคะ
1: ใช่ครับซึ่งผลการสอบสวนเบื้องต้นได้กลับผู้ต้องหาชาวจีนพบว่ามีความเกี่ยวพันกับความขัดแย้งของขบวนการสแกมเมอร์ในประเทศเพื่อนบ้านยืนยันนะครับว่ายังไม่พบข้อมูลว่าจะมีการก่อเหตุวินาศกรรมและเหตุรุนแรงในประเทศไทยอย่างล่าสุดนะครับเพจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการเปิดเผยความคืบหน้าของคดีว่าพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ระบุว่าผลการสอบสวนนายหมิงเฉินซันพบมีความเกี่ยวพันกับความขัดแย้งขบวนการสแกมเมอร์ในประเทศเพื่อนบ้านยืนยันยังไม่พบข้อมูลว่าจะก่อเหตุวินาศกรรมเหตุรุนแรงในประเทศไทย
0: ค่ะและจากกรณีล่าสุดนะคะทำให้พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการด่วนค่ะให้มีการตรวจสอบแล้วก็ปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายป้องปรามปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านหรือว่าแอบแฝงเข้าเมืองเพื่อกระทำผิดกฎหมายโดยสั่งการมาตรการ3ระยะด้วยกันนะคะระยะแรกเป็นมาตรการเร่งด่วนคือ3เดือนแรกค่ะเอ็กซเรย์ระดมแล้วก็หวังให้มีการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติในระดับนโยบายแล้วก็ระดับจังหวัดพร้อมทั้งกำหนดให้ทุกหน่วยระดมกวาดล้างอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายส่วนมาตรการในระยะกลางค่ะขุดรากถอนโคนค่ะขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน 6-9 เดือนโดยให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นหน่วยรับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานต่างๆตรวจสอบข้อมูลคนต่างด้าวตรวจสอบข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานต่างๆการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรแล้วก็การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวมาตรการสุดท้ายค่ะซึ่งเป็นมาตรการระยะยาวนะระยะ 1-2 ปีให้จัดทำระบบฐานข้อมูลคนต่างด้าวการตรวจสอบและสถานะคนต่างด้าวเชื่อมโยงกับระบบ One Police ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้ทุกหน่วยเนี่ยเข้าถึงแล้วก็ตรวจสอบฐานข้อมูลคนต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: ขณะที่เมื่อคืนนี้นะครับในช่วงทุ่มครึ่งนั้นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจำพิเศษพัทยาจังหวัดชลบุรีก็นำตัวนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนในคดีซุกระเบิดซีโฟและอาวุธสงครามจำนวนมากไปส่งยังโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณหลังมีอาการชักเกร็งในระหว่างถูกนำตัวเข้าสู่ระบบการคัดกรองของนักโทษของเรือนจำพิเศษพัทยาครับหลังจากผู้ต้องหารายนี้ถูกจับกุมและก็ไม่ยอมกินข้าวรวมแล้วเป็นเวลาถึง3วันและกำลังจะเข้าสู่วันที่4โดยเจ้าตัวนั้นกินแต่น้ำเปล่ารวมถึงมีสภาวะเครียดจึงทำให้เกิดอาการดังกล่าวปัจจุบันนั้นนายหมิงเฉินซันครับยังคงนอนรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU ของโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณได้อยู่ในการดูแลของคณะแพทย์และก็ตำรวจรวมถึงเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ที่เฝ้าอยู่บริเวณหน้าห้องฉุกเฉินอย่างใกล้ชิดส่วนอาการของนายหมิงเฉินซันนั้นผู้สื่อข่าวก็ได้ไปสอบถามยังนายแพทย์วิชัยธนาโสพลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณก็บอกว่ายังไม่สามารถเปิดเผยได้แต่ในวันนี้จะมีการรายงานอาการและก็ขั้นตอนการดูแลไปยังผู้บังคับบัญชาระดับสูงให้ได้รับทราบ
0: มาดูอีกหนึ่งคดีที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องการปราบปรามนอมบีดีในประเทศไทยนะคะล่าสุดทางกรมสอบสวนคดีพิเศษมีการจับมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะเปิดปฏิบัติการเชิงรุกนะคะลุยปราบธุรกิจอัมพรางของคนต่างด้าวหรือว่านอมบีดีในเมืองท่องเที่ยวสำคัญเริ่มจากที่สมุยแล้วก็ที่เกาะพังงานค่ะพร้อมกับมีการขยายผลไปสู่เมืองท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อเร่งดำเนินคดีและลงโทษขั้นเด็ดขาดตามกฎหมายต่อไป พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมด้วยพันตำรวจโทชาญชัยลิขิตคันธสรผู้อำนวยการกองคดีความมั่นคงมีการประชุมหารือร่วมกับนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือในการตรวจสอบและปราบปรามการประกอบธุรกิจอำพรางของคนต่างด้าวหรือนอมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งจากการสแกนข้อมูลบริษัทในหลายจังหวัดท่องเที่ยวพบความเสี่ยงเข้าข่ายธุรกิจนอมินีจำนวนมากแล้วก็มีรูปแบบที่ซับซ้อนค่ะรวมถึงได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่ามีชาวต่างชาติบางกลุ่มมาแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนเบื้องต้นกรมสอบสวนคดีพิเศษและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเริ่มตรวจสอบเชิงรุกก็คือที่เกาะสมุยแล้วก็เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนค่ะโดยนำข้อมูลบริษัทกว่า 11,426 บริษัทมาวิเคราะห์แล้วก็จำแนกระดับความเสี่ยงเพื่อดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเน้นตรวจสอบกลุ่มเสี่ยงสูงก่อนพร้อมกับเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนทั้งนี้หากพบพฤติการเข้าข่ายนอมินีอย่างชัดเจนก็จะเร่งดำเนินคดีแล้วก็ลงโทษขั้นเด็ดขาดตามกฎหมายพร้อมขยายผลไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆอย่างเช่นที่จังหวัดภูเก็ตกระบี่พังงาพัทยาและที่หัวหินค่ะ
1: และเพื่อลดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติจากการแฝงเข้ามาในรูปแบบของนักท่องเที่ยวครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็เตรียมที่จะเสนอทบทวนการลดระยะเวลาฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวจาก60วันเหลือ30วันเพื่อเป็นการป้องกันการใช้วีซ่าผิดวัตถุประสงค์ยืนยันนะครับว่าไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ประเทศใดเป็นพิเศษแต่พิจารณาจากพฤติกรรมและก็กิจกรรมที่กระทบต่อความมั่นคงนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการพิจารณาลดระยะเวลาฟรีวีซ่าจาก60วันเหลือ30วันนะครับเพื่อลดอาชญากรรมข้ามชาติว่ากระทรวงการต่างประเทศเห็นว่ามีวีซ่าหลายประเภทแต่ฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวนั้นเห็นว่า60วันอาจจะเยอะไปและอาจจะมีคนที่เข้ามาโดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวจึงจะเสนอให้ลดเหลือ30วันเพื่อดูแลให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นเรื่องนี้กระทรวงการต่างประเทศนั้นเตรียมจะเสนอตั้งแต่รัฐบาลในสมัยอนุทิน1แล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้นมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นจึงเลื่อนออกไปและขณะนี้กำลังเร่งเสนอแต่ว่าในกระบวนการทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะต้องไปสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนายเสียศักดิ์ยังเปิดเผยด้วยว่าเมื่อวานนี้ได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเพื่อมาดูวีซ่าทั้งหมดที่บางส่วนอาจเกินความจำเป็นและจะดูได้ว่าจะสามารถยุบรวมได้หรือไม่และหลักเกณฑ์เป็นอย่างไรเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ใช้วีซ่าผิดวัตถุประสงค์โดยลำดับแรกนั้นจะทำเรื่องของฟรีวีซ่าเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวก่อน
2: กระทรวงมีความเห็นว่ามันมีวีซ่าหลายประเภทเยอะแยะนะครับเรื่องแรกก็ต้องเรื่องวีซ่าฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยเราก็เห็นว่า60วันมันก็อาจจะเยอะไปอาจจะมีคนที่ไม่ได้มาเพื่อวัตถุประสงค์ท่องเที่ยวอาศัยฟรีวีซ่า60วันเนี่ยเราก็จะลดเหลือ30วันแล้วก็ดูแลให้รัดกุมยิ่งขึ้นนะครับนี่ซึ่งเรื่องนี้เราเตรียมเสนอตั้งแต่รัฐบาลอนุทินหนึ่งละแต่ตอนนั้นพอดีมันก็มีการเลือกตั้งก็เลยเลื่อนออกไปแต่ตอนนี้กำลังเร่งเสนอนะครับดูว่าที่เราต้องการเนี่ยหลักเกณฑ์เป็นยังไงมันนะฮะเพราะเดี๋ยวเกิดมีการอาศัยวีซ่าเข้ามาผิดวัตถุประสงค์เนี่ยนะครับมันมีวีซ่ามากประเภทเลยเข้ามาแบบระยะยาวเข้ามาเป็นทั้งผู้เชี่ยวชาญนะครับเข้ามาเพื่อมาเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นะครับคือทั้งหมดเนี่ยเป็นหลักการเป็นสิ่งที่ดีแต่เราต้องมาดูว่าเราควรจะมีเยอะแยะถึงตามที่เรามีอยู่ขณะนี้แล้วเราจะยุบรวมแล้วมาดูหลักเกณฑ์ต่างๆให้มันรัดกุม
1: ผู้สื่อข่าวก็ถามต่อนะครับว่าสำหรับชาวจีนจะลดระยะเวลาการพำนักด้วยการยกเลิกฟรีวีซ่าหรือไม่นั้นนายเสียศักดิ์ก็ย้ำว่าเราไม่ได้มุ่งที่ประเทศใดเป็นพิเศษแต่มุ่งไปยังกิจกรรมที่อาจจะสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยดังนั้นการออกวีซ่าต้องมีระยะเวลาที่เหมาะสมและประเด็นสำคัญคือไม่ได้เลือกปฏิบัติหากใครเข้ามาผิดวัตถุประสงค์เข้ามาประกอบกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์และเป็นภัยต่อความมั่นคงโดยเฉพาะเกี่ยวกับอาชญากรรมต้องเพ่งเล็งให้ดี
2: เราไม่ได้มุ่งประเทศใดเป็นพิเศษ เรามุ่งให้กิจกรรมที่อาจจะสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยนะครับเพราะนั้นก็คือมันก็มุ่งในแง่ของการออกวีซ่าที่ได้ระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับการท่องเที่ยวก็ไม่น่าจะเกิน30วันนะครับแล้วก็เราก็มีการกำหนดหลักเกณฑ์ให้มันเป็นไปตามวัตถุประสงค์จริงๆแล้วมันก็มีวีซ่าประเภทอื่นที่เราต้องดูว่าคนที่เข้ามาภายใต้วีซ่านี้เข้ามาภายใต้วัตถุประสงค์ของวีซ่านั้นหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญคือเราไม่ได้เลือกปฏิบัตินะครับจากใครที่เข้ามาผิดวัตถุประสงค์เข้ามาประกอบกิจกรรมที่เราไม่ถูกนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับกิจกรรมเนี่ยอันนี้เราต้องแข่งเล่นให้ดี
0: เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายขนแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาในพื้นที่ชั้นในนะคะหลังจากที่มีการสืบสวนขยายผลจากการจับกุมกระบวนการขนคนต่างด้าวในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกก่อนที่จะเข้าไปตรวจค้นบ้านพักที่ไม่มีเลขที่ในพื้นที่หมู่ที่21ตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายค่ะก็ไปพบชาวเมียนมาจำนวน36คนซุกซ่อนรอเดินทางเข้ากรุงเทพและปริมณฑลเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังเข้าตรวจสอบบ้านพักเป้าหมายในพื้นที่ตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายนะคะพบชาวเมียนมา36คนแบ่งเป็นชาย17คนหญิง19คนค่ะจากการสอบถามทั้งหมดให้การบอกว่าต้องการเดินทางไปทำงานในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลโดยติดต่อผ่านทางนายหน้าเสียค่าใช้จ่ายคนละประมาณ 5,000 ถึง 10,000 บาทเบื้องต้นก็พบว่านายหน้าได้จัดรถรับส่งจากที่บริเวณหน้าด่านพรมแดนแม่สายพามายังบ้านพักหลังดังกล่าวเพื่อใช้เป็นจุดพักคอยก่อนที่จะลักลอบเดินทางต่อเข้าพื้นที่ชั้นในเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งหมดมาทำประวัติขึ้นบัญชีเฝ้าดูและดำเนินการผลักดันกลับประเทศเมียนมาผ่านจุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่1อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายทางนี้การเข้าตรวจค้นในครั้งนี้นะคะสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตม.จังหวัดพิษณุโลกจับกุมกลุ่มขบวนการขนคนต่างด้าวจำนวน149คนก่อนขยายผลจนทราบว่าบ้านพักดังกล่าวในจังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งในจุดพักคอยสำคัญของเครือข่ายลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างเร่งสืบสวนขยายผลเพื่อติดตามจับกุมนายหน้าแล้วก็ผู้ร่วมกระบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ขณะที่สถานการณ์ชายแดนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับหลังจากมีการก่อความไม่สงบเกิดขึ้นอีกในช่วงที่ผ่านมาทั้งมีการลอบวางเพลิงเผายางการซุ่มยิงรถบรรทุกที่ยะลาเองก็มีการลอบวางระเบิดทหารพรานที่นราธิวาสนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีการคุมเข้มแล้วก็เฝ้าระวังป้องกันการเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนที่1เข้าตรวจสอบในพื้นที่เป้าหมายบนทางหลวงหมายเลข42ฝั่งขาเข้าอำเภอสุไหงโกลกตำบลนา

0: นาคอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังพบร่องรอยการขุดเจาะพื้นผิวถนนที่ผิดปกติซึ่งเป็นจุดที่เคยถูกตรวจพบการขุดเจาะมาแล้วเมื่อวันที่23กันยายน2568ในครั้งนั้นเจ้าหน้าที่ทำการปิดปากหลุมด้วยปูนซีเมนต์เพื่อป้องกันการใช้งานไปแล้วแต่ปัจจุบันพบว่าปากหลุมถูกกระเทาะทำให้เปิดกว้างขึ้นอีกจากการตรวจสอบไม่พบร่องรอยเศษดินใหม่ในบริเวณที่เกิดเหตุอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้ยกระดับการเฝ้าระวังและการขยายผลการตรวจสอบในพื้นที่โดยรอบอย่างละเอียดเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ในการเส้นทางสัญจรครับที่จังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ประจำด่านตรวจจุดตรวจรอบเมืองยะลาเพื่อเป็นการยกระดับความเข้มในการตรวจสอบบุคคลและก็ยานพาหนะเป้าหมายอย่างละเอียดเพื่อสกัดกั้นการแฝงตัวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงโดยพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9มีการกำชับให้กำลังพลเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่และให้ทุกหน่วยนั้นประสานการทำงานร่วมกันเพื่อควบคุมพื้นที่ในเส้นทางเสี่ยงปรับเปลี่ยนเส้นทางและยุทธวิธีให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดรวมทั้งให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นลงพื้นที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิดทั้งนี้หน่วยงานความมั่นคงจังหวัดยะลาเปิดเผยข้อมูลการข่าวว่าพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงมีการขนย้ายระเบิดแสวงเครื่องเข้ามาพักคอยในพื้นที่เป้าหมายเพื่อเตรียมก่อเหตุในหลายรูปแบบอาทิการคว้างระเบิดการลอบวางระเบิดและการทำร้ายเจ้าหน้าที่รัฐรวมถึงวางวัตถุต้องสงสัยเพื่อลวงให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบก่อนที่จะมีการจุดชนวนซ้ำจึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาและก็แจ้งเบาะแสหากพบเห็นสิ่งที่ผิดปกติในทันที
1: ส่วนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้นะคะล่าสุดนายกรัฐมนตรีก็มีการลงนำคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะตั้งคณะกรรมการผู้แทนพิเศษแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้เพื่อที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แล้วก็แผนปฏิบัติการให้เป็นรูปธรรมพร้อมกับมีการสนับสนุนเรื่องการพูดคุยสันติสุขให้สำเร็จค่ะคณะกรรมการชุดนี้จะมีนายศรีหศักดิ์ภูลเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นรองประธานกรรมการคนที่1นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติรองประธานคนที่2และนายวัยมูฮัมหมัดนอมะทาเป็นที่ปรึกษาส่วนกรรมการจะประกอบไปด้วยปลัดกระทรวงต่างๆค่ะทั้งผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเลขาธิการกอรมน.เลขาธิการสอบต.ผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจะมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมีการประสานงานระหว่างคณะรัฐมนตรีและราชการส่วนกลางกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งประสานงานกับรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาให้มีผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการบูรณาการงานมีการประสานงานเร่งรัดติดตามแล้วก็ประเมินผลการดำเนินงานเพื่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาตินโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงนโยบายที่นายกรัฐมนตรีได้กำหนดนอกจากนี้นะคะให้รายงานปัญหาอุปสรรคและเสนอแนะแนวทางการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาต่อสมช.หรือนายกรัฐมนตรีแล้วแต่กรณีและมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็นรวมถึงดำเนินการอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายค่ะและล่าสุดนะคะผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามกับนายศรีหศักดิ์ภูลเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโดยมองว่าการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องบูรณาการทำงานร่วมกันส่วนการพูดคุยเพื่อสันติสุขก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งไม่ใช่หนทางแก้ปัญหาทั้งหมดจึงต้องทำในหลายมิติแล้วก็เน้นประชาชนเป็นที่ตั้ง

0: แต่การแก้ไขทางการเมืองเราก็ต้องคุยกับประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับเพราะนั้นก็ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นทางจริงๆแล้วก็คือทางฝ่ายกลาโหมเขาเป็นคนเสนอนะครับครับ
1: ตรงนี้มันจะสำลักอาหารนะคะเพื่อนก็ได้นำเสนอไปแล้วในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนคะนี่คือความรู้นะคะจากการฝึกอาหารแล้วก็ขอความช่วยเหลือแต่บางทีก็อาจจะไม่มีเสียงแต่เราจะสังเกตจากท่าทางยกตัวอย่างเช่นการชูมือขอความช่วยเหลือหรือว่าชูมือแล้วจมลงไปนะคะเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นได้ค่ะต่อไปค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะว่าเราจะสังเกตอย่างไรถ้าในกรณีพี่พบเจอคนที่อยู่ในน้ำว่าเขาจมน้ำหรือเขาแค่ว่ายน้ำเล่นเราจะสังเกตยังไงคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
2: ค่ะหากเป็นคนจมน้ำที่เป็นในกรณีที่หมดสตินะคะจะค่อยๆดิ่งลงไปใต้น้ำค่ะจะไม่มีการที่จะพยายามขึ้นมาค่ะ
1: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้นำเสนออีกกรณีหนึ่งนะคะในกรณีที่ถ้าสมมติว่าเราสังเกตหรือว่าไปร่วมเล่นน้ำกับเพื่อนนะคะแล้วถ้าสมมติว่าเพื่อนเขามีอาการจมน้ำดิ่งลงไปเลยนะคะเราจะไม่เห็นว่าเขาโผล่ขึ้นมาถ้าสมมติว่าเราสังเกตโดยรอบเราก็จะไม่เห็นเพื่อนที่เล่นน้ำกับเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะทักษะการสังเกตและการรู้จักควบคุมสติของตนเองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญจะทำให้เราสามารถนะคะสังเกตสภาพแวดล้อมรอบๆตัวเราได้ค่ะต่อไปค่ะหัวข้อต่อไปค่ะในเรื่องของไฟฟ้าช็อตหรือเรื่องของกรณีที่ไฟฟ้าดูดค่ะอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องระมัดระวังนะคะเพราะฉะนั้นอาการที่เราจะสังเกตว่าใครถูกไฟฟ้าช็อตหรือไฟฟ้าดูดได้ไหมนะคะเราก็จะสังเกตของลักษณะทางสรีรวิทยาหรือว่าการแสดงออกทางด้านร่างกายนะคะเช่นอาการชักนะคะแต่ว่าวิธีการสังเกตระหว่างผู้ป่วยชักกับผู้ป่วยที่ถูกไฟฟ้าช็อตเราจะแตกต่างกันนะคะสิ่งที่สังเกตได้เลยก็คือบริเวณนั้นอาจจะมีกระแสไฟหรือว่าปลั๊กไฟอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็มีการชักนะคะกล้ามเนื้อของผู้ที่ไฟฟ้าช็อตนะคะก็จะมีการเกร็งนะคะตัวนะคะลักษณะอาการด้านนี้นะคะแต่ว่านี่คือภาพตัวอย่างนะคะต่อไปค่ะในเรื่องของการหายใจนะคะผู้ป่วยก็อาจจะหยุดหายใจได้ทันทีหรือว่าชะงักนะคะนั่นก็คือเรื่องของการหายใจที่เริ่มลดลงเพราะว่าถูกกระแสไฟฟ้านะคะแล้วบางคนนะคะก็อาจจะมีบาดแผลไหม้เกรียมบริเวณที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเพราะฉะนั้นค่ะการรู้จักสังเกตนะคะสิ่งแวดล้อมรอบตัวก็เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะต่อไปค่ะนะคะในกรณีที่สำลักควันไฟนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะเกิดจากกรณีที่ไฟไหม้นะคะโดยที่ผู้ป่วยเนี่ยค่ะจะหายใจแล้วก็สูดเอาควันเข้าไปนะคะแล้วสาเหตุนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่สำลักควันไฟได้ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะการเรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกฝนการปฏิบัตินะคะการสังเกตการมีสติในกรณีที่เราจะช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีต่างๆก็เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะเพราะฉะนั้นค่ะในวันนี้ค่ะคุณครูก็จะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะได้ฝึกปฏิบัติกันอีกครั้งหนึ่งจากหัวข้อที่เราได้รับจากชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะยังจำกันได้ใช่ไหมคะว่าวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพในสถานการณ์ต่างๆที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วก็ได้เลือกหัวข้อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพในสถานการณ์ต่างๆเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าอุบัติเหตุค่ะสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่และทุกเวลาเพราะฉะนั้นค่ะถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นก็จะทำให้ลดอัตราการเสียชีวิตหรือการเจ็บป่วยลงได้ค่ะงั้นค่ะในวันนี้ค่ะคุณครูก็จะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพในสถานการณ์ต่างๆที่ตัวเองได้เลือกไว้ค่ะในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะตอนนี้ค่ะขออนุญาตให้นักเรียนต้นทางลงมือฝึกปฏิบัติได้เลยค่ะส่วนคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางค่ะคุณครูสามารถปรับรูปแบบของกิจกรรมได้ตามบริบทของสถานศึกษาเลยค่ะตอนนี้ขออนุญาตให้นักเรียนต้นทางฝึกปฏิบัตินะคะเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพในสถานการณ์ต่างๆค่ะ

ฟื้นคืนชีพค่ะและในวันนี้ค่ะนักเรียนต้นทางก็พร้อมแล้วค่ะเราจะมารับชมค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยฟื้นคืนชีพตามสถานการณ์ต่างๆค่ะนักเรียนต้นทางพร้อมนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญนำเสนอได้เลยค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีเพื่อนต้นทางและเพื่อนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้เนี่ยพวกเรากลุ่ม2นะคะมีเรื่องราวเป็นเหตุการณ์สั้นๆค่ะให้เพื่อนๆเนี่ยได้รับชมกันค่ะเป็นเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลค่ะ
0: แต่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเรื่องอะไรนั้นเราก็ต้องไปติดตามรอชมกันนะคะแล้วก็ให้กำลังใจเพื่อนๆที่เป็นนักแสดงด้วยค่ะ
2: ชอตสอบเสร็จเนี่ยเหนื่อยมากเลยขอบคุณนะที่ชวนข้ามาห้างเนี่ยแล้วนี่ชวนมาห้างนี่มาทำอะไรเนี่ย
3: เราจะมาซื้อหนังส
2: ือสมกับเป็นจอร์จจริงๆพอดีเราเนี่ยรู้สึกว่านาฬิกาเรือนเดียวแดดดี้บอกเราว่ามันไม่พอหรอกใช้เรือนเดียวก็เลยว่าจะมาซื้อนาฬิกาเพิ่มแต่เองจะไปดูหนังสือใช่ไหมล่ะเองก็ไปดูก่อนก็ได้เดี๋ยวข้าเดินดูแถวนี้เอง
3: โอเค

ื่อกี้สองคนนั้นวิ่งมาจากทางที่จอร์จไปหรือเปล่านะเฮ้ยจอร์จ my friend are you okay มานี่มานี่ปิดปากไว้ก่อนนะไปจอร์จนั่งลงก่อนนั่งหลังตรงนะจอร์จโอ้ยมีแผลอะไรมั้ยเนี่ยฮัลโหลครับมีเหตุไฟไหม้ครับแล้วก็เหมือนจะมีผู้ประสบภัยด้วยครับครับขอบคุณครับ

0: ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการแสดงค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนๆที่เป็นนักแสดงหน่อยค่ะ
1: ซึ่งเหตุการณ์เมื่อกี้นะคะเพื่อนๆคิดว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะเรากำลังพูดถึงการปฐมพยาบาลเรื่องใดอยู่คะ
0: น่าจะเป็นเรื่องสำลักควันไฟหรือเปล่าคะ
1: ใช่แล้วค่ะเรื่องราวเมื่อกี้นะคะคือเหตุการณ์เนี่ยก็คือการเกิดเพลิงไหม้นั่นเองค่ะแล้วก็มีผู้ประสบภัยนะคะผู้ประสบเหตุเนี่ยได้สำลักควันไฟค่ะซึ่งวิธีการที่จะปฐมพยาบาลนะคะอย่างแรกเนี่ยให้นำผ้าสะอาดนะคะชุบน้ำค่ะแล้วก็ปิดปากแล้วก็จมูกของผู้ประสบภัยนะคะจากนั้นเนี่ยให้นำตัวผู้ประสบภัยออกมาจากพื้นที่นั้นค่ะให้อยู่ในพื้นที่กว้างปลอดโปร่งแล้วก็ปลอดภัยค่ะจากนั้นนะคะให้ตรวจสอบบาดแผลค่ะแล้วก็โทรหาเบอร์โรงพยาบาลนั่นเองค่ะ
0: แล้วถ้าเพื่อนๆ เป็นมาร์คเพื่อนๆจะโทรหารถพยาบาลเบอร์อะไรกันคะ
2: 1669
0: ใช่แล้วค่ะเบอร์1669นะคะคือเบอร์รถพยาบาลค่ะถ้าเพื่อนๆหรือว่าเพื่อนๆไปทางนะคะเจอเหตุการณ์ฉุกเฉินก็อยากจะให้จำเบอร์นี้เอาไว้ค่ะแล้วก็โทรหาเบอร์นี้ได้ทุกครั้งที่เจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
3: ค่ะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแสดงนะคะบทบาทสมมุติในกรณีที่พบเจอนะคะผู้ประสบภัยในกรณีที่สำลักควันไข่ค่ะและเพื่อนก็ได้แนะนำนะคะวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและเบอร์โทรติดต่อในกรณีที่เราต้องการความช่วยเหลือในกรณีเร่งด่วนนั่นก็คือเบอร์โทรติดต่อที่หน่วยแพทย์ฉุกเฉินค่ะ1669ค่ะก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะต่อไปค่ะเราจะไปกันต่อค่ะนักเรียนต้นทางและนักปลายทางค่ะสำหรับสถานการณ์ที่เราจะมาทำการช่วยฟื้นคืนชีพสถานการณ์ต่อไปเราจะไปพบเจอกับสถานการณ์อะไรตัวแทนนักเรียนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะ

0: วันนี้อากาศร้อนๆเนาะออตันพ่อเป็นไรไหมเนี่ยทำไมหน้าดูเหนื่อยๆจัง
1: พ่อรู้สึกแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก
0: โอ้ยไหวไหมเนี่ย
2: พ่อช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับพ่อ
3: เฟียเรียกรถพยาบาลหน่อย
0: ออตันตรวจก่อนว่าพ่อยังหายใจอยู่ไหม
2: พ่อ
3: เฟียพ่อไม่หายใจเลย
0: ออตันทำ CPR ดูสิเดี๋ยวเราจะโทรเรียกรถพยาบาลรอนะฮัลโหลค่ะพอดีมีพ่อหนูเป็นลมหมดสติอยู่ที่โรงเรียนวังไกลกังวลค่ะในกรณีที่ผู้ป่วยกลับมามีสัญญาณชีพแล้วเราจะจัดท่าผู้ป่วยหรือท่าพักฟื้นการจัดท่าผู้ป่วยนั้นคือ 1. นั่งคุกเข่าข้างๆผู้ป่วยเหยียดขาผู้ป่วยให้ตรงจับแขนด้านที่ใกล้ตัวงอและหงายมือขึ้น 2. จับแขนด้านไกลตัวข้ามหน้าอกมาวางไว้ที่แก้มอีกข้างหนึ่ง 3. ใช้แขนอีกข้างหนึ่งจับขาไว้ดึงพลิกตัวผู้ป่วยให้เข่างอข้ามตัวมาด้านที่ผู้ปฏิบัติอยู่ให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าตะแคง 4. จับศีรษะแหงนเล็กน้อยเพื่อเปิดทางเดินหายใจให้โล่งปรับมือให้อยู่ใต้แก้มและจัดขาให้งอเล็กน้อยขอบคุณค่ะ
4: ค่ะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในกรณีที่ผู้ป่วยไม่มีสติและไม่หายใจค่ะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพและการจัดท่าในกรณีที่ผู้ป่วยกลับมามีสติหรือว่ามีสัญญาณชีพแล้วนะคะต่อไปค่ะตัวแทนนักเรียนกลุ่มต่อไปค่ะจะมานำเสนอการช่วยฟื้นคืนชีพตามสถานการณ์ใดเชิญตัวแทนนักเรียนที่หน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

0: สวัสดีค่ะพวกหนูมาจากกลุ่ม5นะคะวันนี้จะมาทำอะไรกันคะ
1: วันนี้นะครับพวกผมมีการแสดงสั้นๆที่เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฟ้าช็อตครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยขอให้ทุกคนนะครับรับชมและรับฟังได้เลยครับ
0: ไปดูกันเลยค่ะ
2: ณห้องเรียนแห่งหนึ่งนายเนทกำลังนั่งต่อวงจรไฟฟ้าอยู่ในขณะที่นายเนทนั่งต่อวงจรไฟฟ้าก็ได้เกิดไฟดูดทำให้นายเนทหมดสติและล้มลงไปนายเสือจึงเข้ามาหลังจากนั้นนายเสือเช็คชีพจรของนายเนทเด็กชายม่อนเลยเดินเข้ามาพอดีและเด็กชายเสือได้ทำการโทรเรียกรถพยาบาลหลังจากนั้นขณะที่รอรถพยาบาลเด็กชายม่อนจึง CPR เบื้องต้น

0: และในขณะที่ทำ CPR อยู่รถพยาบาลก็ได้มารับจบแล้วครับ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนคะเราได้ดูวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานจากสถานการณ์เรื่องไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าดูดใช่ไหมคะเพื่อนได้ทำการต่อวงจรไฟฟ้าแล้วเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นเพื่อนได้เป็นไงคะไฟฟ้าช็อตแล้วเป็นลมหมดสติลงไปค่ะก็มีเพื่อนเข้ามาทำการช่วยเหลือนะคะด้วยวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพค่ะทีนี้ค่ะเราจะมาทบทวนค่ะขั้นตอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานกันนะคะขั้นแรกเลยนะคะนักเรียนดูจากสิ่งที่คุณครูให้ดูนะคะอันดับแรกเลยนะคะคุณครูได้เน้นย้ำแล้วว่าสิ่งแรกที่เราควรจะมีนั่นก็คือเรื่องของการมีสติตั้งสติให้ดีว่าสถานการณ์เกิดอะไรขึ้นนะคะพื้นที่ที่เราจะทำการช่วยเหลือนั้นปลอดภัยหรือไม่ถ้าปลอดภัยเราจึงจะเข้าไปทำการช่วยเหลือโดยเรียกขอความช่วยเหลือค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะประโยคที่พูดว่าช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะมีคนเป็นลมหมดสติไม่หายใจช่วยโทรที่เบอร์1669ค่ะแล้วเราก็ทำการตรวจดูการหายใจของผู้ป่วยอีกครั้งหนึ่งเมื่อผู้ป่วยไม่มีสติไม่มีสัญญาณชีพลำดับถัดไปค่ะเราก็จะทำการช่วยฟื้นคืนชีพค่ะนั่นก็คือให้นักเรียนค่ะฝึกปฏิบัตินะคะในเรื่องของการวางมือประสานกันนะคะบนกึ่ง

0: ของเราจะต้องตั้งตรงค่ะโน้มตัวลงไปนะคะให้ศอกตั้งตรงโน้มตัวให้หัวไหล่อยู่เหนือผู้หมดสติค่ะแล้วก็กดหน้าอกนะคะตรงลงไปให้ลึก 5-6 เซนนะคะด้วยอัตราความเร็ว1นาทีเราจะต้องได้100-120ครั้งค่ะแล้วก็คอยเปิดทางเดินหายใจและตรวจดูสัญญาณชีพของผู้ป่วยอีกครั้งถ้าในระหว่างที่เราทำการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยนะคะฟื้นแล้วเราก็จัดท่าผู้ป่วยให้อยู่ในท่าพักฟื้นค่ะหรือรอจนกว่ารถพยาบาลจะมาค่ะและนี่ก็คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานค่ะและในวันนี้ค่ะนักเรียนต้นทางนะคะก็ยังไม่ได้นำเสนอนะคะการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพในสถานการณ์ต่างๆเนื่องด้วยเวลาของเรามีจำกัดค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะนักเรียนกลุ่มไหนที่ยังไม่ได้นำเสนอนะคะครูจะให้นักเรียนนะคะหาเวลาว่างนะคะแล้วก็ไปนำเสนอที่ห้องพักครูค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้และคุณครูยังมีค่ะนักการบ้านไปให้นักเรียนต้นทางด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของแบบสอบถามค่ะในวันนี้นะคะคุณครูจะฝากการบ้านให้นักเรียนทุกๆคนนะคะไปทำแบบสอบถามหลังเรียนให้คุณครูค่ะเดี๋ยวคุณครูจะฝากแบบสอบถามไว้ที่หัวหน้าห้องนะคะแล้วก็ให้นักเรียนทุกคนนะคะนำกลับไปทำเป็นการบ้านและนำมาส่งครูค่ะในวันถัดไปสำหรับชั่วโมงนี้นะคะมีใครมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับการเรียนการสอนในเรื่องของการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานไหมคะ
1: ไม่มีครับ
0: มีไหมเอ่ยสำหรับชั่วโมงนี้ค่ะมีใครมีข้อสงสัยนะคะวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพหรือว่าการทำ CPR การช่วยผู้ป่วยในกรณีที่เกิดสถานการณ์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นเพื่อนได้นำเสนอไปในเรื่องของการนะคะมีสิ่งแปลกปลอมนะคะหรือว่าในเรื่องของการสำลักอาหารในเรื่องของการหมดสติเป็นลมหรือในกรณีที่เราจะต้องทำการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานมีไหมคะไม่มีใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะสำหรับวันนี้ค่ะถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมสามารถไปสอบถามได้ที่ห้องพักครูค่ะและอย่าลืมค่ะทำแบบสอบถามที่คุณครูได้มอบหมายให้เป็นการบ้านค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ค่ะคุณครูก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับ
2: บ๊ายบาย

0: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริหารงานโดยรองศาสตราจารย์ดร.ชูสิทธิ์ประดับเพชรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาภายใต้ปรัชญาคุณธรรมนำความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นสานสินมรดกโลก
1: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศมีอายุครบ115ปีเมื่อวันที่1กรกฎาคม2563ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ2547
0: ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาการผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ในศตวรรษที่21เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศจะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มาบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลให้ครบถ้วนทุกประการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบการทำงานทั้ง4พันธกิจหลักคือการสอนวิจัยทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและการบริการวิชาการเรามีหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้ง4พันธกิจเช่นสถาบันอยุธยาทำหน้าที่ในการทำนุบำรุงศิลปะ

0: วัฒนธรรมความเป็นไทยและวัฒนธรรมอยุธยาสถาบันวิจัยและพัฒนาทำหน้าที่นำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นเป็นต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการออกนโยบายการบริหารงานประกาศเจตจำนงสุจริตแบบมีส่วนร่วมที่มีผู้บริหารทุกระดับบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมเน้นการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วมมีนโยบายในการบริหารงานที่เป็นรูปธรรมการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าดูแลสุขภาพของบุคลากรรวมทั้งมีกลุ่มราชภัฏอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดินอีกด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จในการเป็นผู้นำด้านวิชาการน้อมนำศาสตร์พระราชาในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นมหาวิทยาลัยพหุวัฒนธรรมเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสจากผลการประเมินองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ผ่านการประเมินอยู่ในลำดับที่28ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและลำดับที่14ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ36แห่งทั่วประเทศ
1: การดำเนินการด้านคุณธรรมต่อจากนี้ไปของมหาวิทยาลัยผมมีนโยบายใน3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือเรียกว่า ITA เราจะมีการประกาศเจตนารมณ์การทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบแล้วก็จะปลูกฝังบุคลากรให้ปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณเราจะมีนโยบายการจัดสรรการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจนโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและก็ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัดในส่วนที่3นะครับก็คือเรื่องของการส่งเสริมจรรยาบรรณของบุคลากรเราจะมุ่งเน้นให้บุคลากรตระหนักเรื่องการมีคุณธรรมจรรยาบรรณที่ดีต่อสังคมหรือต่อนักศึกษาทั้งนี้ทั้งนั้นหากมีประเด็นร้องเรียนใดๆผมในฐานะผู้บริหารสูงสุดจะอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายโดยยึดถือระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่างๆในการพิจารณาดำเนินการอย่างเคร่งครัดครับ
0: ร่วมคิดร่วมทำน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูที่อยู่ในห้องเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนค่ะซึ่งบรรยากาศในห้องเรียนวันนี้ของเราอาจจะดูแตกต่างไปจากทุกครั้งนะคะเนื่องจากว่าวันนี้พวกเราสวมบทบาทเป็นอะไรกันบ้างไหนโต๊ะฝั่งนี้เป็นอะไรกันบ้าง
3: ทนายความ
2: มีทนายความมีคุณครูฝั่งนี้มีอะไรบ้าง
4: เภสัช
2: มีชาวสวนมีฝั่งนี้มีนักกีฬาต่างๆนะคะก็อย่างที่คุณครูแจ้งไปเมื่อต้นคาบนะคะท้ายคาบที่แล้วว่าสัปดาห์นี้จะเข้าสู่ในเรื่องของการนำเสนออาชีพในฝันนะคะซึ่งวันนี้นักเรียนปลายทางก็จะได้เห็นเพื่อนๆที่อยู่ในห้องเรียนต้นทางของเรานะคะในรูปแบบของการจำลองการแต่งกายแล้วเดี๋ยวเรามาฟังการนำเสนอของเพื่อนๆกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะอยู่กันที่เนื้อหาในเรื่องของเรื่องอะไรคะ
1: นำเสนออาชีพในฝันสะท้อนตนเอง
2: เป็นการนำเสนอนะคะอาชีพในฝันนะคะแล้วก็สะท้อนตนเองด้วยเราก็ได้เรียนเนื้อหาต่อเนื่องในการดูความสนใจความถนัดบุคลิกภาพนะคะผ่านการสำรวจตนเองสำรวจโลกอาชีพเป็นที่เรียบร้อยและวันนี้เราจะนำกระบวนการหรือสิ่งที่เราเรียนที่เรียนมาทั้งหมดนะคะมาสรุปรวบยอดเป็นสิ่งที่จะบ่งบอกว่านักเรียนแต่ละคนนั้นมีความชื่นชอบในอาชีพใดนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันในวันนี้ไปพร้อมๆกันก่อนนะคะค่ะเมื่อนักเรียนเรียนเนื้อหาในเรื่องนี้จบแล้วนะคะนักเรียนจะต้องเข้าใจขั้นตอนในการนำเสนออาชีพในฝันค่ะและการประเมินตนเอง 2. นักเรียนจะต้องสามารถเชื่อมโยงความถนัดความสนใจคุณลักษณะและทักษะกับอาชีพที่สนใจได้ค่ะ 3.นักเรียนจะต้องสามารถนำเสนออาชีพในฝันได้อย่างเป็นระบบนะคะและสามารถวิเคราะห์ความพร้อมของตนเองได้ค่ะและ4นะคะนักเรียนจะต้องสามารถรับผิดชอบในการทำงานมีความมั่นใจในตนเองค่ะรับฟังความคิดเห็นเพื่อนและมีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเองนั่นเองค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีเอกสารใบความรู้ในเรื่องของการนำเสนออาชีพในฝันและการประเมินตนเองนะคะควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมเตรียมไว้สำหรับคุณครูแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนปลายทางด้วยค่ะซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าสู่ในเรื่องของการนำเสนออาชีพในฝันของตนเองนะคะวันนี้นักเรียนจากต้นทางก็จะได้ถ่ายทอดตัวเองเพื่อที่จะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะเรามาดูกันสักเล็กน้อยว่าการนำเสนออาชีพในฝันนั้นนะคะคืออะไรหรือสำคัญยังไงนะคะก็คือการที่เราเนี่ยมีความฝันว่าเราอยากที่จะประกอบอาชีพอะไรซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของการแสดงก็คือเป็นบทบาทสมมุตินะคะเพื่อให้ผู้อื่นเห็นว่านักเรียนมีความฝันหรือความตั้งใจในอนาคตอย่างไรแล้วก็จะได้สามารถที่จะเตรียมความพร้อมได้อย่างถูกต้องเพื่อที่จะนำไปสู่การประกอบอาชีพนั้นๆนะคะวัตถุประสงค์หลักๆของกิจกรรมในวันนี้ก็คือ1เลยนะคะก็จะช่วยให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกนะคะฝึกการสื่อสารแล้วก็กำหนดเป้าหมายของตัวเองไปในทิศทางที่แน่วแน่ได้มากยิ่งขึ้นเป็นขั้นตอนนะคะซึ่งวันนี้คุณครูก็จะมีใบมอบหมายงานนะคะในเรื่องของผลงานการนำเสนออาชีพในฝันค่ะก็จะเป็นใบที่จะมีรายละเอียดนะคะว่าเราจะต้องมีการเตรียมตัวหรือเตรียมความพร้อมสำหรับการนำเสนองานอย่างไรนะคะคุณครูปลายทางสามารถที่จะทำเป็นกลุ่มหรือเป็นเดี่ยวได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วแต่ความพร้อมของบริบทในชั้นเรียนได้เลยค่ะแล้วก็อาจจะให้นักเรียนเลือก1อาชีพหรือมากกว่านั้นก็ได้นะคะในกรณีกลุ่มหรือเดี่ยวนะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็จะทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากใบความรู้หรือจากใบงานใบกิจกรรมต่างๆที่เราได้ทำมาทั้งหมดนะคะและสามารถนำมาจัดทำในรูปแบบต่างๆได้ดังนี้ค่ะยกตัวอย่างเช่นการนำเสนอหน้าชั้นเรียนดังตัวอย่างที่นักเรียนต้นทางจะนำเสนอต่อไปนี้นะคะหรือในรูปแบบของโปสเตอร์นะคะสไลด์นำเสนอแผ่นภาพต่างๆนะคะซึ่งเราจะต้องมีเนื้อหาท ทั้งหมด5ประเด็นที่นักเรียนจะต้องกล่าวถึงในวันนี้นั่นก็คือ1ค่ะชื่ออาชีพในฝัน2เหตุผลที่เลือกค่ะ3คุณสมบัติที่จำเป็นของอาชีพนั้นๆต้องระบุด้วยนะว่าจำเป็นจะต้องมีคุณสมบัติหรือทักษะใดบ้างนะคะ4ค่ะระบุเส้นทางการเรียนต่อหรือการฝึกทักษะที่เกี่ยวข้องให้คุณครูด้วยนะคะสุดท้ายค่ะ5นะคะในเรื่องของความท้าทายและโอกาสในอนาคตของอาชีพเพื่อเป็นแนวทางว่าอาชีพที่เราจะทำในอนาคตนั้นเนี่ยมีความต้องการของตลาดแรงงานมากน้อยเพียงใดเพื่อให้เราตัดสินใจได้อย่างถูกต้องนะคะซึ่งคุณครูก็จะมีเกณฑ์การประเมินสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะสำหรับคุณครูปลายทางหากเกณฑ์ในข้อใดอาจจะไม่สอดคล้องกับวิธีการหรืองานที่คุณครูจะให้นักเรียนปลายทางทำนะคะสามารถปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินตรงนี้ได้เลยนะคะซึ่งเกณฑ์การประเมินที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นเกณฑ์การประเมินที่ใช้สำหรับการนำเสนอกิจกรรมนี้หน้าชั้นเรียนค่ะค่ะซึ่งเดี๋ยวนะคะคุณครูก็จะให้เวลานักเรียนต้นทางนะคะในการเตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมตัวเองนะคะสำหรับการเตรียมนำเสนออาชีพในฝันของตนเองค่ะและในระหว่างนี้นะคะคุณครูก็จะให้เวลาสำหรับนักเรียนในห้องเรียนปลายทางเช่นเดียวกันค่ะก็ให้นักเรียนนะคะศึกษารายละเอียดจากใบมอบหมายงานอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อที่จะทำความเข้าใจแล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับการทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับนักเรียนที่อยู่ต้นทางได้เลยค่ะ

0: ค่ะก็ครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางน่าจะอยากเห็นเพื่อนๆต้นทางของเราแล้วเพื่อนๆต้นทางพร้อมหรือยังลูก
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาชมผลงานการนำเสนออาชีพในฝันของนักเรียนต้นทางไปพร้อมๆกันค่ะ
2: ค่ะสำหรับกลุ่มอาชีพแรกนะคะก็จะเป็นกลุ่มวิชาชีพหรือว่าวิชาชีพอิสระค่ะตัวอย่างอาชีพนะคะก็จะเป็นแพทย์ครูทนายความนักบินค่ะซึ่งในกลุ่มมาดูการนำเสนอของอาชีพในกลุ่มนี้กันเลยค่ะ
3: ครับสำหรับพวกเรานะครับก็จะเลือกอาชีพครูนะครับซึ่งเหตุผลที่เลือกอาชีพครูนะครับเพราะว่าอาชีพครูนะครับเป็นอาชีพที่จะต้องถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กๆนะครับแล้วก็เป็นการช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจครับรวมถึงเป็นการพัฒนาสังคมเพื่อให้นักเรียนกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ดีครับแล้วก็อาชีพครูนะครับก็จะต้องใช้คุณสมบัติที่ว่าถ้าเราชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะครับเราก็จะสามารถเป็นอาชีพครูได้ดีครับ
4: คุณสมบัติที่จำเป็นอาชีพนี้นะคะก็คือทักษะการสื่อสารการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาการคิดสร้างสรรค์การทำงานร่วมกับผู้อื่นแล้วก็การความมีเมตตาและคุณธรรมค่ะ
5: เส้นทางการเรียนต่อหรือทักษะที่เกี่ยวข้องนะคะผู้เรียนจะต้องเมื่อเข้าสู่อุดมศึกษาคณะที่ต้องเข้านะคะคือคุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ค่ะในสาขาที่สนใจและทักษะที่ควรฝึกนะคะคือการพูดหรือการวางแผนค่ะ
6: ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นความท้าทายและโอกาสในอนาคตของอาชีพค่ะความท้าทายอาชีพครูนะคะก็คือเราต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยู่เสมอค่ะเพราะว่ารูปแบบของเทคโนโลยีเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆได้ค่ะส่วนในโอกาสในอนาคตนะคะอาชีพครูก็ยังเป็นที่ต้องการที่มีความสำคัญในสังคมอยู่ค่ะเพราะการศึกษามีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศค่ะและครูที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีและการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็จะเป็นที่ต้องการมากขึ้นค่ะ
3: ครับก่อนอื่นที่จะบอกว่าพวกเราเป็นครูอะไรกันนะครับอยากให้เพื่อนๆช่วยลองเดากันดูว่าพวกเราทั้ง4คนนะครับเป็นครูวิชาอะไรครับ
6: ใครรู้ยกมือขึ้นได้ไหมคะ
7: คนแรกก็จะเป็นครูคณิตศาสตร์ครับ
6: ค่ะแล้วคนที่2มีใครรู้ไหมคะ
8: เป็นครูพละครับ
6: คนที่3ค่ะ
2: คนครูภาษาอังกฤษหรือเปล่าคะ
6: ต่อไปก็จะเป็นดิฉันค่ะ
9: ครูสอนภาษาไทยครับ
6: ค่ะก็จะให้เพื่อนๆ นะคะจะลองบอกนะคะว่าตัวเองเป็นครูอาชีพอะไรกันแน่ค่ะ
3: ครับสำหรับผมนะครับก็ทุกคนเดาถูกแล้วครับว่าเป็นครูคณิตศาสตร์เหตุผลที่ผมอยากเป็นครูคณิตศาสตร์นะครับก็คืออย่างแรกนะครับก็คือผมเป็นคนที่ชอบคณิตศาสตร์แล้วก็

0: ก็มองว่าคณิตศาสตร์ก็เป็นเรื่องที่สนุกครับถ้าเราพยายามจะเข้าใจมันแล้วก็คือผมอยากจะถ่ายทอดคณิตศาสตร์ให้เด็กรุ่นต่อๆไปให้ได้เรียนครับให้แบบว่าไม่ให้เด็กมีภาพจำว่าคณิตศาสตร์คือเรื่องที่ยากและซับซ้อนครับ
1: ส่วนของหนูนะคะก็คือครูวิชาสังคมค่ะเพราะว่าเหตุผลที่ได้นะคะก็คือชื่นชอบในด้านวิชาภาษาเอ้ยขอไปค่ะในด้านของสังคมค่ะแล้วก็อยากถ่ายทอดให้คนที่ว่าคนรุ่นต่อไปค่ะ
2: ของหนูนะคะคือคุณครูภาษาอังกฤษค่ะเหตุผลที่เลือกนะคะเพราะว่าหนูเป็นคนที่ชื่นชอบในด้านภาษาค่ะและอยากแบ่งปันภาษาอังกฤษเพื่อจะนำสามารถไปต่อยอดในด้านอื่นๆได้อีกค่ะ
3: ค่ะต่อไปนะคะคือหนูค่ะหนูก็คือเป็นครูภาษาไทยค่ะเหตุผลที่เลือกครูภาษาไทยนะคะเพราะว่าหนูมีความชื่นชอบในเรื่องของวิชาภาษาไทยค่ะแล้วก็อยากถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับด้านภาษาให้ทุกคนมีความคิดว่าภาษาไทยไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะขอบคุณค่ะ
4: ค่ะในหมวดหมู่ของพวกเรานะคะก็จะเป็นหมวดหมู่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลนั่นเองค่ะโดยจะเริ่มจากหนูนะคะซึ่งอาชีพของหนูเนี่ยก็คืออาชีพจิตแพทย์ค่ะสาเหตุที่หนูอยากเป็นจิตแพทย์นะคะเนื่องจากอัตราของผู้ป่วยที่รู้ตนเองค่ะว่าตัวเองเนี่ยมีโรคทางจิตมากขึ้นเรื่อยๆค่ะและหนูรู้สึกว่าไม่อยากให้ทุกคนละเลยในปัญหามุมมองนี้ค่ะเนื่องจากว่าการละเลยปัญหาสุขภาพจิตนะคะจะทำให้อัตราการเสียชีวิตของผู้คนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะและอัตราประชากรของทั่วโลกเนี่ยก็จะลดลงเรื่อยๆนั่นเองค่ะค่ ะ, คุณสมบัติที่จำเป็นนะคะก็จะมีความรู้ทางด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรมมนุษย์ค่ะมีทักษะการฟังเชิงลึกค่ะมีความเห็นอกเห็นใจและไม่ตัดสินผู้ป่วยค่ะมีความอดทนค่ะและสามารถรับมือกับผู้ป่วยที่มีภาวะซับซ้อนได้ค่ะรักษาความลับและยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ดีค่ะโดยเส้นทางการเรียนต่อนะคะก็จะมีการเรียนจบแพทยศาสตร์นะคะจำนวน6ปีค่ะหลังจากนั้นนะคะปฏิบัติงานเป็นแพทย์ทั่วไปค่ะแล้วเราก็จะต้องศึกษาเฉพาะทางจิตเวชศาสตร์นะคะ3ปีค่ะฝึกทักษะการวินิจฉัยโรคทางจิตเวชนะคะการใช้ยาและการบำบัดทางจิตใจค่ะแล้วสุดท้ายนะคะถึงจะสามารถต่อยอดงานเฉพาะทางเช่นจิตเวชเด็กวัยรุ่นหรือว่าจิตเวชผู้สูงอายุได้ค่ะความท้าทายของอาชีพนี้นะคะก็คือต้องดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้ากังวลและโรคทางจิตเวชอย่างรุนแรงค่ะทางตัวงานนะคะมีความกดดันสูงค่ะแล้วต้องเพิ่มความรู้ทางด้านยาและแนวทางการรักษาอย่างต่อเนื่องค่ะโอกาสในอนาคตนะคะปัจจุบันเนี่ยสังคมให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตมากขึ้นเรื่อยๆความต้องการของจิตแพทย์นะคะเพิ่มสูงขึ้นทั้งในโรงพยาบาลและคลินิกเอกชนค่ะมีโอกาสในการทำงานด้านการวิจัยหรือการให้คำปรึกษาองค์กรหรือเป็นวิทยากรทางด้านสุขภาพจิตสูงค่ะ
5: ครับต่อไปนะครับของผมก็จะเป็นอาชีพกุมารแพทย์ครับเหตุผลนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าชอบแล้วก็สนใจเกี่ยวกับอาชีพนี้ครับแล้วก็คิดว่าการที่เรารักษาผู้ป่วยให้ปราศจากโรคภัยนะครับเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับทุกคนครับแล้วก็ผมนะครับคิดว่าอัตราการเสียชีวิตของช่วงนี้นะครับมีอัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นนะครับคุณสมบัติที่จำเป็นนะครับจะต้องมีทักษะความรู้ในด้านของทางการแพทย์และพัฒนาของเด็กครับสองนะครับมีทักษะการศึกษาการสื่อสารของเด็กและผู้ปกครองครับแล้วก็สามนะครับมีความสามารถในการวิเคราะห์การสื่อสารของเด็กที่ไม่ชัดเจนครับซึ่งเส้นทางการเรียนต่อนะครับก็คือจะต้องเรียนจบแพทยศาสตร์บัณฑิตประมาณ6ปีครับจากนั้นนะครับปฏิบัติงานแพทย์ใช้ทุนครับแล้วก็ศึกษาต่อจากผู้ปกครองครับทำงานหนักและมีเวรฉุกเฉินครับแล้วก็ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของผู้ป่วยสูงครับแล้วก็โอกาสในอนาคตนะครับประเทศไทยนะครับเข้าสู่สังคมที่ให้ความสัมพันธ์กับคุณภาพของชีวิตเด็กมากขึ้นครับแล้วก็สามารถทำงานในโรงพยาบาลรัฐเอกชนและเปิดคลินิกเฉพาะทางเด็กครับ
3: อาชีพของหนูนะคะก็คือสัตวแพทย์ค่ะเหตุผลนะคะเพราะเป็นอาชีพที่ช่วยรักษาสัตว์ชนิดต่างๆค่ะและมีความมั่นคงสูงค่ะคุณสมบัติที่จำเป็นนะคะมีพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะชีววิทยาเคมีและกายวิภาคศาสตร์ค่ะมีความรักสัตว์เมตตาและเห็นคุณค่าของชีวิตค่ะมีความละเอียดรอบคอบในการวินิจฉัยโรคค่ะ

0: ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยเฉพาะกรณีฉุกเฉินค่ะมีความอดทนทั้งด้านร่างกายและจิตใจค่ะมีทักษะการสื่อสารที่ดีเพื่ออธิบายอาการและแนวทางรักษาแก่เจ้าของสัตว์ค่ะเส้นทางการเรียนต่อและทักษะนะคะก็คือศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ใช้เวลาเรียนประมาณ6ปีค่ะฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลสัตว์ฟาร์มปศุสัตว์หรือศูนย์อนุรักษ์สัตว์ค่ะและทักษะนะคะก็คือฝึกทักษะการผ่าตัดการวินิจฉัยโรคการอ่านผลแลบและการใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะสามารถศึกษาต่อเฉพาะทางเช่นสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กสัตว์เศรษฐกิจสัตว์ป่าหรือสัตว์น้ำค่ะ
1: ความท้าทายนะคะคืองานมีความกดดันสูงค่ะโดยเฉพาะกรณีฉุกเฉินและต้องรับมือกับอารมณ์ของเจ้าของสัตว์ค่ะโอกาสในอนาคตนะคะคือความนิยมเลี้ยงสัตว์มากขึ้นทำให้มีความต้องการสัตวแพทย์สูงขึ้นค่ะและสามารถเปิดคลินิกของตนเองได้ทำงานด้านวิจัยอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และจำหน่ายและหน่วยงานราชการด้านปศุสัตว์ค่ะ
2: สุดท้ายนะคะของหนูจะเป็นอาชีพเภสัชกรค่ะเหตุผลที่เลือกนะคะเพราะว่าเภสัชกรเนี่ยเป็นอาชีพที่มีบทบาทสำคัญนะคะในการดูแลสุขภาพของประชาชนค่ะแล้วก็ให้คำแนะนำเกี่ยวกับยาอย่างถูกต้องและปลอดภัยนะคะแล้วก็เป็นงานที่มีความรับผิดชอบสูงและก็มีคุณค่าต่อสังคมค่ะถัดมานะคะคุณสมบัติที่จำเป็นของอาชีพนี้ค่ะคือมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ค่ะและสุขภาพมีความละเอียดรอบคอบมีความรับผิดชอบสูงค่ะมีความซื่อสัตย์ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพค่ะมีทักษะสื่อสารที่ดีใบเพื่อการอธิบายยาให้แก่ผู้ป่วยค่ะแล้วก็มีความอดทนนะคะและสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ค่ะถัดมานะคะคือเส้นทางการเรียนต่อนะคะเรียนในระดับอุดมศึกษาค่ะคณะเภสัชศาสตร์นะคะซึ่งใช้ระยะเวลาเรียนเนี่ยประมาณ 5-6 ปีค่ะต้องผ่านการปฏิบัติงานในสถานพยาบาลหรือว่าร้านขายยานะคะรวมทั้งพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ค่ะการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ค่ะและการสื่อสารกับผู้รับบริการค่ะความท้าทายนะคะก็คือต้องมีความรับผิดชอบสูงค่ะเพราะว่าเกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะแล้วก็ความปลอดภัยของผู้ป่วยค่ะรวมทั้งต้องเรียนรู้ข้อมูลยาใหม่ๆอยู่เสมอค่ะและในโอกาสในอนาคตนะคะคืออาชีพนี้นะคะมีความต้องการในตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่องค่ะและมีโอกาสทำงานได้หลายแห่งค่ะเช่นพยาบาลขออภัยค่ะโรงพยาบาลร้านขายยาบริษัทผลิตยาและงานวิจัยทางเภสัชกรรมค่ะขอบคุณค่ะ
3: ผมเลือกอาชีพทนายความนะครับโดยเหตุผลที่ผมเลือกนะครับผมสนใจอาชีพทนายความเพราะเป็นอาชีพที่ช่วยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนช่วยปกป้องสิทธิ์ของผู้ที่ถูกเอาเปรียบและเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถและการคิดวิเคราะห์อย่างรอบคอบครับคุณสมบัติที่จำเป็นในอาชีพนี้นะครับต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรมยึดมั่นในจริยธรรมครับมีทักษะการคิดวิเคราะห์และการใช้เหตุผลอย่างเป็นระบบมีความสามารถในการสื่อสารการพูดการเขียนได้ดีมีความรอบคอบละเอียดมีความรับผิดชอบสูงกล้าแสดงความคิดเห็นและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ครับเส้นทางการเรียนต่อการฝึกทักษะที่เกี่ยวข้องนะครับต้องศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์จากนั้นต้องผ่านการอบรมวิชาว่าความและสอบใบอนุญาตทนายความนอกจากนี้ควรฝึกทักษะการอ่านการเขียนการวิเคราะห์กฎหมายและการสื่อสารเพื่อใช้ในการทำงานความท้าทายและโอกาสในอนาคตของอาชีพนะครับความท้าทายของอาชีพทนายความคือการทำงานที่ต้องรับผิดชอบสูงต้องศึกษากฎหมายจำนวนมากและต้องเตรียมข้อมูลอย่างรอบคอบเพื่อใช้ในการว่าความครับโอกาสในอนาคตนะครับอย่างไรก็ตามอาชีพทนายความมีโอกาสก้าวหน้าสามารถเปิดสำนักทนายความของตนเองได้หรือพัฒนาไปสู่ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมายในองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆได้ครับผมอยากจะยกตัวอย่างกฎหมายมาสักหนึ่งมาตรานะครับรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560ว่าด้วยมาตราที่50นะครับว่าด้วยคุ้มครองเสรีภาพในทางวิชาการการศึกษาอบรมการเรียนการสอนและการวิจัยครับ
4: ครับของผมจะเป็นอาชีพนักบินนะครับเหตุผลที่เลือกนะครับก็คือมีความสนใจในอาชีพนักบินครับเป็นอาชีพที่ต้องใช้ ความรู้และความรับผิดชอบและความสามารถสูงครับเป็นอาชีพและยังเป็นอาชีพที่ได้เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆครับผมมีบทบาทสำคัญในการคมนาคมการขนส่งผู้โดยสารอย่างปลอดภัยครับคุณสมบัติที่จำเป็นของอาชีพนี้นะครับก็คือมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสายตาดีและผ่านการตรวจสุขภาพตามเกณฑ์นักการบินครับมีความรับผิดชอบสูงรอบคอบมีสมาธิที่ดีครับมีทักษะการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆมีระเบียบวินัยและปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดครับมีทักษะภาษาอังกฤษและการสื่อสารที่ดีเส้นทางการเรียนต่อละครับสามารถเรียนต่อในสาขาการบินหรือสมัครเข้าศึกษาในสถาบันการบินครับเมื่อจบแล้วต้องผ่านการฝึกบินภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติครับเพื่อขอใบอนุญาตนักบินนอกจากนี้ควรฝึกทักษะภาษาอังกฤษทักษะคณิตศาสตร์ฟิสิกส์และการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบินครับความท้าทายในอาชีพนะครับมีการทำงานภายใต้ความกดดันสูงต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้โดยสารจำนวนมากและต้องมีการฝึกฝนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องครับโอกาสในอนาคตนะครับเป็นอาชีพนักบินเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงและรายได้ดีครับและมีโอกาสพัฒนาไปสู่ตำแหน่งนักบินอาวุโสหรือครูฝึกบินในอนาคตครับขอบคุณครับ
5: ค่ะกลุ่มต่อมานะคะก็จะเป็นกลุ่มวิชาชีพหรือว่าช่างฝีมือนั่นเองค่ะตัวอย่างอาชีพในกลุ่มนี้นะคะก็จะมีนักกีฬานักดนตรีเชฟจิตรกรหรือว่าศิลปินแล้วก็อาชีพทำสวนค่ะซึ่งในกลุ่มนี้นะคะจะต้องเน้นทักษะการปฏิบัติจริงค่ะความชำนาญและการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะถ้าทุกคนทั้งเพื่อนๆต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วนะคะเราจะไปดูอาชีพที่อยู่ในหมวดหมู่นี้กันเลยค่ะ
6: อาชีพที่ผมเลือกนะครับคืออาชีพนักกีฬาครับเหตุผลที่เลือกครับผมเป็นคนชอบกิจกรรมที่เกี่ยวกับการแข่งขันชอบกีฬาบาสเกตบอลแล้วก็เล่นกีฬาทำให้สุขภาพดีและมีวินัยด้วยครับ
7: คุณสมบัติที่ต้องมีนะครับก็คือมีวินัยมีความอดทนขยันมีความรับผิดชอบมีน้ำใจนักกีฬามีการทำงานเป็นทีมครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับกับการเป็นนักกีฬาก็คือมีจิตวิญญาณในการไม่ยอมแพ้ครับความท้าทายนะครับก็คือต้องฝึกซ้อมอย่างหนักครับรักษาสภาพร่างกายให้พร้อมอยู่เสมอครับแล้วก็การแข่งขันที่สูงขึ้นโอกาสในอนาคตนะครับก็คืออาชีพนี้นะครับสามารถพัฒนาได้เป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬาครับหรือว่าโค้ชครับคุณสมบัติเพิ่มเติมที่ต้องมีนะครับก็คือการเลี้ยงบอลหรือว่าดิบบิ้งการชูตหรือว่าการชูตติ้งการส่งบอลหรือพาสซิ่งการป้องกันหรือว่าดีเฟนส์ครับ

0: นั่นแหละครับทุกคนคงรู้ใช่ไหมครับว่าผมเป็นอาชีพอะไรนั่นแหละครับอาชีพของผมก็คือนักดนตรีเหตุผลที่เลือกนะครับเพราะว่าผมสนใจด้านดนตรีครับแล้วก็ชื่นชอบมีความสุขเมื่อได้เล่นและฝึกซ้อมดนตรีครับอีกทั้งยังเป็นศิลปะที่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกและสร้างความสนุกให้ผู้อื่นได้ครับผมจึงมีความตั้งใจที่จะประกอบอาชีพนักดนตรีนี้ในอนาคตครับส่วนคุณสมบัตินะครับต้องมีทักษะด้านดนตรีครับเช่นการเล่นหรือการร้องเพลงครับ2ครับมีความอดทนในการฝึกซ้อมครับ3มีความคิดสร้างสรรค์และกล้าแสดงออกครับ4สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีครับเช่นการเล่นดนตรีเป็นวงครับ5การมีความรับผิดชอบครับตรงต่อเวลาครับ
1: เส้นทางการเรียนต่อหรือการฝึกทักษะที่เกี่ยวข้องนะครับสามารถเรียนต่อในสาขาดนตรีเช่นดุริยางค์ศิลป์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับดนตรีครับความท้าทายและโอกาสในอนาคตของอาชีพนี้นะครับความท้าทายคือการแข่งขันค่อนข้างสูงต้องพัฒนาฝีมืออยู่เสมอครับอาชีพนักดนตรีมีโอกาสในการทำงานหลากหลายครับเช่นการแสดงสดการสอนดนตรีหรือการสร้างผลงานเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ครับ
2: สวัสดีค่ะพวกเรานะคะก็คืออาชีพเชฟค่ะเหตุผลที่เลือกนะคะก็เพราะว่าชอบทำอาหารชอบคิดค้นเมนูใหม่ๆมีความสุขเวลาทำอาหารค่ะแล้วก็มีความสนุกในการคิดค้นเมนูใหม่ๆขึ้นมาค่ะ
3: คุณสมบัติที่ต้องมีนะครับมีความอดทนสูง2มีทักษะในการปรุงอาหารครับ3มีความสะอาด

0: รักสุขอนามัยครับ 4. ความสามารถทำงานเป็นทีมครับ
1: ก็สำหรับเส้นทางการเรียนต่อของอาชีพนี้นะครับสามารถเรียนต่อในสาขาคหกรรมศาสตร์ได้ครับหรือสาขาการประกอบอาหารครับอาชีพเชฟนะครับมีโอกาสเติบโตได้หลากหลายครับเช่นการเป็นหัวหน้าเชฟหรือการเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองครับ
2: ความท้าทายในอนาคตนะครับต้องทำงานแข่งกับเวลาพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องและต้องรับมือกับการแข่งขันในธุรกิจอาหารครับ
3: ค่ะอาชีพที่หนูอยากเป็นในอนาคตนะคะก็คืออาชีพจิตรกรค่ะเหตุผลที่หนูเลือกอาชีพจิตรกรนะคะเพราะว่าหนูชอบแล้วก็สนใจในศิลปะมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะตอนอนุบาลนะคะครั้งแรกที่หนูได้วาดรูปหนูใช้สีเทียนค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูมีความสุขมากเลยหนูก็เลยวาดทั่วผนังบ้านเลยค่ะทุกวันนี้ก็ยังอยู่ค่ะก็ยังไม่ได้ลบค่ะแล้วหนูนะคะก็ชอบที่หนูได้ถ่ายทอดความคิดทัศนคติอคติผ่านผลงานวาดภาพค่ะเพราะว่าผลงานภาพแต่ละภาพนะคะมันคือตัวสะท้อนตัวตนของเราแล้วก็สะท้อนความคิดของเราค่ะภาพทุกภาพจะสะท้อนความคิดของผู้ที่วาดภาพนั้นๆค่ะทำให้เราได้รู้ว่าคนที่วาดภาพเป็นยังไงค่ะคุณสมบัตินะคะก็คือต้องมีความสามารถในการถ่ายทอดความสามารถในการตีความศิลปะค่ะแล้วก็ต้องมีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการมีความอดทนฝึกฝนอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ต้องหาแนวทางของตัวเองให้เจอค่ะเพราะว่าจิตรกรในไทยนะคะก็มีหลายประเภทค่ะทั้งจิตรกรที่เป็นสายสาขาจิตรกรรมสายสถาปัตยกรรมสายประติมากรรมค่ะเส้นทางการเรียนนะคะก็คือสามารถศึกษาต่อได้ในสาขาทัศนศิลป์ศิลปกรรมวิจิตรศิลป์มัณฑนศิลป์จิตรกรรมค่ะแล้วก็การฝึกฝนทักษะนะคะก็คือต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอค่ะแล้วก็ฝึกฝนทักษะการวาดภาพค่ะแล้วก็ซึ่งมันจะแยกย่อยไปตามประเภทนะคะเช่นจิตรกรรมไทยจิตรกรรมสากลค่ะความท้าทายนะคะก็คืออาชีพจิตรกรเนี่ยมันเติบโตได้ยากค่ะเพราะว่าต้องใช้เวลาในการสร้างชื่อเสียงนานแล้วก็มีการแข่งขันสูงค่ะรายได้ไม่แน่นอนเราไม่ได้มีเงินเดือนเหมือนอย่างพนักงานปกตินะคะโอกาสในอนาคตนะคะก็คือในปัจจุบันเนี่ยมีการขายงานผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นค่ะทำให้มีกลุ่มคนที่ให้ความสนใจศิลปะมากขึ้นค่ะแล้วก็สามารถที่จะได้เผยแพร่ผลงานได้หลากหลายมากขึ้นค่ะ
4: นะครับอาชีพของผมนะครับคือชาวสวนครับเหตุผลที่เลือกนะครับเป็นอาชีพที่ได้ผลตอบแทนดีครับแล้วก็เป็นอาชีพที่อยู่กับธรรมชาติเป็นอาชีพที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของผู้คนครับคุณสมบัติที่ควรมีนะครับมีความขยันอดทนครับแล้วก็รอบคอบมีความรับผิดชอบครับ
5: โดยเส้นทางการเรียนต่อนะครับสื่อสามารถเรียนรู้ได้จากการฝึกปฏิบัติจริงในครอบครัวหรือชุมชนและศึกษาได้จากผู้เชี่ยวชาญครับความท้าทายของอาชีพชาวสวนนะครับคือสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปและก็โลกของพืชและราคาของผลผลิตที่อาจจะไม่แน่นอนครับแต่ในอนาคตมีโอกาสที่อาชีพของชาวสวนนะครับจะพัฒนาไปสู่การทำเกษตรสมัยใหม่เช่นเกษตรอินทรีย์หรือการขายผลผลิตผ่านออนไลน์ครับโดยอาชีพโดยประเภทของชาวสวนนะครับผมยกตัวอย่างมาทั้งหมด5ประเภทนะครับได้แก่ชาวสวนผลไม้ชาวสวนผักชาวสวนยางพาราชาวสวนไม้ดอกประดับและก็ชาวสวนแบบผสมผสานครับ
6: ค่ะและกลุ่มอาชีพถัดมานะคะคือกลุ่มธุรกิจหรือว่าการค้าค่ะซึ่งเป็นเจ้านายตัวเองนั่นเองค่ะตัวอย่างอาชีพที่มีมาวันนี้นะคะก็จะเป็นสตรีมเมอร์นั่นเองค่ะเหตุผลนะคะก็คือว่าหมวดหมู่อาชีพนี้ค่ะเกี่ยวข้องกับรายได้ค่ะการตลาดออนไลน์และการบริหารจัดการช่องทางของตนเองนั่นเองค่ะซึ่งต้องมีทักษะสูงมากๆค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วดูอาชีพสตรีมเมอร์ของเรากันเลยดีกว่าค่ะ
7: ครับสำหรับอาชีพของผมนะครับก็คืออาชีพสตรีมเมอร์ครับเหตุผลที่เลือกนะครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยครับผมเป็นคนชอบเล่นเกมครับแล้วก็อยากจะสื่ออยากจะสื่อสารให้ทุกคนเนี่ยผมอยากจะโชว์บุคลิกภาพของตัวเองเนี่ยให้กับทุกคนครับแล้วก็อาชีพนะครับมีความอิสระในด้านในหลายด้านครับเช่นผมสามารถเล่นเกมแล้วก็สามารถขายของไปได้ด้วยครับโดยคุณสมบัติที่จะเป็นของอาชีพนั้นนะครับขออภัยครับอาชีพนี้นะครับก็คือมีความกล้าแสดงออกครับแล้วก็มีความมั่นใจในการสื่อสารมีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอเนื้อหาครับมีความรับผิดชอบและมีวินัยในการทำงานสม่ำเสมอครับมีทักษะการใช้เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ครับอย่างสุดท้ายนะครับก็คือมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถสื่อสารขออภัยครับสื่อสารกับผู้ชมได้อย่างเหมาะสมครับเส้นทางการเรียนต่อนะครับสามารถศึกษาต่อในสาขาที่เกี่ยวข้องครับเช่นนิเทศศาสตร์สื่อดิจิทัลการตลาดดิจิทัลหรือว่าเทคโนโลยีสารสนเทศครับ

0: รวมทั้งฝึกทักษะการพูดการติดการตัดต่อวิดีโอการสร้างสื่อออนไลน์และการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆครับเพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงานครับความท้าทายนะครับก็คือในอาชีพสตรีมเมอร์นะครับก็จะมีการแข่งขันสูงครับเพราะว่ามีสตรีมเมอร์ที่อยู่ในวงการเนี่ยก็เยอะมากๆแล้วครับแล้วก็ต้องพัฒนาความสามารถในไหนใหม่ๆแล้วก็เนื้อหาใหม่ๆครับอย่างต่อเนื่องรวมทั้งต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการนำเสนอเนื้อหาครับโอกาสอนาคตนะครับอาชีพนี้นะครับมีโอกาสเติบโตสูงในยุคดิจิทัลครับสามารถสร้างรายได้ได้จากการโฆษณาผู้สนับสนุนหรือสปอนเซอร์ครับหรือว่าการทำธุรกิจออนไลน์เพื่อต่อยอดก็ได้ครับขอบคุณครับ
1: ค่ะแล้วมากันถึงกลุ่มสุดท้ายแล้วนะก็คือกลุ่มการบริการนั่นเองค่ะยกตัวอย่างอาชีพนะคะก็จะมีพนักงานโรงแรมและทหารค่ะซึ่งในหมวดหมู่อาชีพนี้นะคะเน้นการให้บริการแก่บุคคลหรือว่าสังคมค่ะต้องมีวินัยมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและการทำงานร่วมกับผู้อื่นค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปดูอาชีพในหมวดหมู่นี้กันเลยค่ะ
2: ครับผมอาชีพของผมนะครับก็คือทหารครับเหตุผลที่เลือกนะครับก็คือมีความมั่นคงครับเป็นอาชีพที่มีเกียรติครับแล้วก็ปกป้องความรักษาความสงบให้กับประชาชนครับคุณสมบัติที่ต้องมีนะครับก็คือมีความเสียสละครับมีระเบียบวินัยครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับสามารถทำงานเป็นทีมได้ครับแล้วก็สามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้อย่างเคร่งครัดครับเส้นทางการเรียนต่อนะครับคือสามารถสมัครสอบเข้าเรียนโรงเรียนเตรียมทหารได้ครับหรือสมัครเข้ารับราชการทหารตามคุณสมบัติได้ครับความท้าทายของอาชีพนี้นะครับก็คือการปฏิบัติงานที่ต้องมีความเสี่ยงครับต้องเสียสละเวลาครับอาจจะต้องปฏิบัติงานห่างไกลครอบครัวครับโอกาสในอนาคตในอาชีพของผมนะครับก็คืออาชีพทหารเนี่ยมีความมั่นคงครับมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งตามความสามารถครับและสามารถพัฒนาตนเองในสายงานด้านความมั่นคงและบริหารได้ครับ
3: นักเรียนแต่ละคนนะคะก็ได้นำเสนอผลงานของตัวเองนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะว่าแต่ละคนมีความฝันหรือมีความชื่นชอบในอาชีพใดนะคะซึ่งกิจกรรมในวันนี้ของเราก็ถือว่าได้สิ้นสุดลงเช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่าได้ตอบโจทย์ในเรื่องของการค้นพบตัวเองนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะจบคาบไปเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนวันนี้นะคะคุณครูจะสรุปบทเรียนในรูปแบบของคำถามเพื่อเป็นการสะท้อนคิดให้กับนักเรียนนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความฝันของนักเรียนนั้นนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วคุณครูจะขอตัวแทนตอบนะคะคำถามข้อที่1นะคะข้อแรกนะคะจากการทำกิจกรรมนำเสนออาชีพในฝันสะท้อนตนเองในวันนี้นะคะนักเรียนได้ค้นพบอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับตัวเองบ้างนะคะเชิญตัวแทนได้เลย
4: ได้ค้นพบว่าตัวเองมีความถนัดด้านกฎหมายครับแต่ก็ยังต้องพัฒนาทักษะการพูดการจำการของวิชาภาษาอังกฤษครับแล้วก็ได้รู้การวางแผนการเรียนต่อในอนาคตครับ
3: ค่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะคำถามข้อต่อไปนะคะถ้าเปรียบเทียบการเลือกอาชีพนะคะเหมือนกับการเดินทางนักเรียนคิดว่าตอนนี้นะคะตนเองอยู่จุดไหนของเส้นทางที่ตัวเองใฝ่ฝันแล้วก็ควรจะทำอย่างไรต่อไปเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่ตัวเองต้องการหลุกเชิญเลย
5: ในตอนนี้นะคะหนูก็อยู่ในช่วงเริ่มต้นแล้วค่ะเพราะว่าหนูสามารถรู้ตัวเองแล้วค่ะว่าหนูอยากเป็นครูค่ะสิ่งที่ควรทำต่อไปนะคะก็คือการศึกษาต่อค่ะว่าเราควรไปต่อในคณะไหนเช่นครุศาสตร์แล้วก็ฝึกพัฒนาการพูดการสื่อสารเป็นต้นค่ะ
3: เก่งมากปรบมือหน่อยค่ะและคำถามข้อสุดท้ายนะคะคุณครูอยากจะให้นักเรียนนะคะถ้าหากว่านักเรียนสามารถที่จะฝากข้อคิดหรือกำลังใจถึงตัวเองในอีก5ปีหรือ10ปีข้างหน้าได้นะคะที่กำลังจะต้องทำงานหรือประกอบอาชีพนั้นๆนะคะนักเรียนอยากจะพูดกับตัวเองในอนาคตว่าอะไรนะคะเชิญตัวแทนได้เลย
6: ก็อยากขอบคุณตัวเองครับที่พัฒนาอยู่ตัวเองอยู่ตลอดแล้วไม่ยอมแพ้ครับแล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้คนที่มีความฝันนะครับว่าข้างหน้าต้องทำให้ได้ครับแล้วก็ผมเชื่อว่าความพยายามไม่เคยทำร้ายใครครับ
3: เก่งมากๆเลยขอบคุณค่ะค่ะก็สำหรับเนื้อหาในบทเรียนนี้นะคะก็ได้จบลงเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้คุณครูก็มีข้อคิดเล็กๆที่อยากจะฝากถึงนักเรียนนะคะก็คุณครูอยากจะบอกว่าอาชีพในอนาคตของพวกเราณวันนี้หรือณตอนนี้นะคะอาจจะเป็นยังไงอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนนะคะแต่ว่าการเรียนรู้การสำรวจและการพัฒนาตนเอง

ของเรานะคะก็คือก้าวแรกที่จะนำให้นักเรียนก้าวสู่ความสำเร็จนั่นเองค่ะก็ขอเป็นกำลังใจแล้วก็วันนี้นะคะรู้สึกดีใจแล้วก็เห็นนักเรียนในบทบาทต่างๆนะคะครูก็หวังว่าในอนาคตข้างหน้านะคะคุณครูจะได้เห็นนักเรียนประกอบอาชีพแล้วก็แต่งตัวในรูปแบบ

0: ทั้งความสำเร็จของนักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะอย่าลืมที่จะวางแผนแล้วก็เตรียมความพร้อมของตัวเองให้พร้อมสำหรับอนาคตของตัวเองนะคะสำหรับการเรียนในรายวิชาการงานอาชีพของเรานะคะก็จบลงในคาบนี้นะคะก็ไว้เจอกันใหม่ในโอกาสที่เรามีโอกาสนะคะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดนะครับเราทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องถ่ายเอกสารแล้วก็เครื่องใช้สำนักงานทุกชนิดครับไม่ว่าปากกากระดาษสมุดหรือเครื่องเขียนต่างๆเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ให้บริการด้วยครับ

การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้านะครับก็คือเราจะบริการด้วยความรวดเร็วครับแล้วก็ให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสำหรับการดูแลพนักงานนะครับแล้วก็มีสวัสดิการครับความปลอดภัยพื้นฐานสำหรับพนักงานในการออกเดินทางหรือการปฏิบัติหน้าที่ครับแล้วก็เรื่องค่าตอบแทนด้านธุรกิจการที่มีคุณธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือ1เป็นจุดแข็งของเราในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับคุณธรรมในที่ทำงานนะครับหลักๆเราจะยึดเกี่ยวกับ CSR ครับบางคนอาจจะคิดว่า CSR เป็นกิจกรรมทำขึ้นมาสั้นๆทำแล้วหมดไปแต่ตามหลักของ CSR คือเราทำธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักกฎหมายคุณธรรมและก็สิ่งแวดล้อมครับผมสมุดทำความดีนะครับอย่างแรกเป็นการปลูกฝังครับอย่างแรกเราทำขึ้นมาเพื่อหาอาสาสมัครในการช่วยงานสังคมต่างๆที่บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกิจกรรมกับหน่วยงานราชการหรือกับบริษัทเอกชนอื่นๆในด้านการบริจาคสิ่งของหรือการช่วยงานอะไรต่างๆในการทำ CSR เริ่มต้นเราเป็นการที่อาสาสมัครเข้ามาเราก็จะให้รางวัลตอบแทนเป็นสมุดแล้วมีแต้มสะสมแล้วเขาสามารถเอาไปแลกของต่างๆที่บริษัทมีให้แลกได้ครับเมื่อเขาทำไปเรื่อยๆครับก็จะปลูกฝังทำให้เขาติดเป็นนิสัยและเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์การครับหลักการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมก็ไม่ยากครับบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเอกชนมุ่งเน้นแต่ผลกำไรแล้วคุณธรรมจะเกี่ยวกันยังไงเพียงแค่คุณทำตามกฎหมายหรือว่ากฎเกณฑ์ต่างๆให้มันถูกต้องแล้วก็จรรยาบรรณหรือจิตสำนึกในการทำธุรกิจนะครับอย่างเช่นในช่วงโควิดสินค้าบางชนิดที่ราคาขึ้นสูงของเราก็ไม่ได้ขึ้นราคาขนาดนั้นแค่ปรับตามต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นผลกำไรแล้วก็เอาเท่าเดิมมันเป็นโอกาสในการทำธุรกิจก็จริงครับแต่ว่าเรามองกลับมาในจุดที่เราต้องการสินค้าตัวนั้นแล้วเราก็โดนโกงราคาขนาดนั้นมันก็กระทบกับเราเมื่อกระทบกับเราเราก็ไม่อยากให้ความรู้สึกที่เราโดนเนี่ยเกิดกับคนอื่นเหมือนกัน

0: มนายจิรศักดิ์กำเดชครับปัจจุบันทำงานที่บริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดครับในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดส่งสินค้าครับครับผมมีความรู้สึกความประทับใจกับรางวัลที่ได้รับเรื่องเกี่ยวกับสมุดความดีนะครับก็คือผมเป็นหนึ่งในพนักงานของบริษัทครับที่มีสมุดความดีเหมือนกันประจำตัวนะครับก็เราก็ได้ทำความดีสะสมความดีไปด้วยนะครับแล้วก็ได้รับแต้มสะสมความดีนะครับก็ของสมุดบันทึกความดีแล้วก็ได้นำแต้มตัวนั้นมาแลกของรางวัลผมเป็นหนึ่งในพนักงานที่ต้องบอกว่าชอบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรมันไม่ได้ส่งผลที่ตัวของผมเองแค่คนเดียวมันส่งไปถึงครอบครัวทางองค์กรเขามีในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมการทำบุญใส่บาตรหรือการสวดมนต์ไหว้พระในช่วงเช้าผมก็นำเรื่องพวกนี้ครับไปใช้ร่วมกันกับครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแฟนผมทางลูกเรื่องต่างก็ได้เอาเรื่องของพวกนี้ไปใช้ด้วยครับประมาณนี้ครับ
1: ผมนายนิตินัยสุธาธรรมตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย

0: คลบริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดในความภาคภูมิใจของทางบริษัทนะครับก็อันดับแรกก็คือในเรื่องขององค์กรคุณธรรมนะครับซึ่งเราทำเป็นประจำอยู่แล้วนะครับในเรื่องขององค์กรคุณธรรมแล้วก็ในเรื่องของการทำความดีนะครับในการทำความดีนะครับหลักๆเลยนะครับก็เราก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมคืนในเรื่องของกิจกรรม CSR หลักๆเลยนะครับเราจะมีกิจกรรมบริจาคโลหิตซึ่งจะมีเป็นประจำทุกๆปีนะครับปีนี้เป็นปีที่7แล้วนะครับในการทำกิจกรรมบริจาคโลหิตโดยพนักงานนะครับเข้าร่วมในส่วนของการทำกิจกรรมบริจาคโลหิตรวมถึงภาคประชาชนทั่วไปด้วย
1: ก็ขอเชิญชวนองค์กรอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนนะครับเข้ามาเดินรอยตามเส้นทางคุณธรรมการทำกิจกรรมคุณธรรมต่างๆไม่จำเป็นต้องใช้ทุนหรือใช้เงินมากมายเสมอไปครับเราสามารถทำได้เลยครับผม

0: จากการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต2สมัยที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานขับเคลื่อนให้เกิดองค์กรคุณธรรมจนประสบผลสำเร็จ
1: เทศบาลตำบลแม่สายมีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีทัศนคติวิธีคิดและประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมโดยเอาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร
0: บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนปฏิบัติตนให้มีความโปร่งใสผู้อื่นสามารถมองเห็นคาดเดาเข้าใจได้และต้องมีความพร้อมในการตรวจสอบติดตามได้ทันทีซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ต่อองค์กรต่อเพื่อนร่วมงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแม่สาย
2: เราได้นำหลักคุณธรรมมาใช้ในองค์กรโดยมีความขยันอดทนและความรับผิดชอบต่อหน้าที่สิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดในตัวบุคลากรหรือองค์กรแล้วจะส่งผลดีให้งานที่ทำและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มาใช้บริการ
3: การที่เทศบาลได้มาทำกิจการของในชุมชนนี่ก็มีความพึงพอใจของพี่น้องบ้านป่ายางชุมหมู่6ทุกท่านที่ว่าเวลามีกิจกรรมอย่างเทศบาลก็มาจัดได้ดีอยู่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับในชุมชนป่ายางชุมของเฮานี
4: ่เรามุ่งเน้นที่จะให้บุคลากรในเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนลงมือปฏิบัติจริงให้เป็นวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันพัฒนาเป้าหมายและปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างสม่ำเสมอ
5: เรามีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรเช่นการยกย่องเชิดชูส่วนของกองงานที่ร่วมมือการลดใช้กระดาษเพื่อสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลและเป็นการลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นต้นครับ
0: การยึดหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของข้าราชการที่พึงปฏิบัตินั้นเทศบาลตำบลแม่สายได้ยึดมั่นให้ความถูกต้องดีงามปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อสอดคล้องกับการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดเชียงราย
6: บริการด้วยใจยิ้มแย้มแจ่มใสเต็มใจให้ความ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจั

การเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเรากลับมาที่ถิ่นเก่าอีกแล้ว
1: คุ้นเคย
0: ช่างช่วย
1: หมดนะ
0: ใช่แน่นอนเลยนะฮะพอมาช่างช่วยทีไรก็นึกถึงงาน DIY ทุกทีพอนึกถึงงาน DIY ทีไรก็นึกถึงคุณหันษาดวงใจทุกทีนะฮะวันนี้ก็นัดพี่หันษาไว้ที่นี่แหละ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: มีชิ้นงานมาให้ DIY กันอีกแล้วว
1: ันนี้จะเป็นเก้าอี้หรือเปล่าคะ
0: ไม่ใช่แล้วพี่หันษาเขาสาบานแล้วเขาจะไม่ทำเก้าอี้แล้ว
1: เพราะปีนี้เขาจะไม่มีเก้าอี้เลยใช่ไหม
0: ไม่ได้เห็นเก้าอี้กับมือพี่หรอกแต่ว่าวันนี้จะเป็นอะไรนั้นต้องไปติดตามชมครับไปดูเลยเอาละครับโอ้โหอะไรวะเนี่ย
1: เปิดให้เปิด
0: มีเฟรมโป๊ะโป๊ะนี่เหรอ
2: ก็อลังเลย
0: นี่ต้อนรับพี่หันษากลับมาครับ ผมไม่เจอนานเหมือนกันนะฮะ
1: ดีใจมาก
3: นิดนึง
0: คือพี่สางานเยอะไงฮะคิวก็แบบไม่ค่อยได้แล้วก็เก่งใจ
2: ก็คิวกันข้ามปีอ่ะ
0: เออ
1: โอ้ข้ามปีก็แต่ว่ามีงานเดียวแต่ว่าเขาจองปีหน้า
2: ใช
0: ่อย่าพูดเรื่องจริงตรงนี้อ่ะโอเควันนี้ชิ้นงานของเรานี่เป็นอะไรฮะเนี่ยโอ้โห
2: เป็นพาร์ติชันสำหรับกั้นแบ่งห้องหรือแบ่งโต๊ะทำงานอะไรประมาณนี้
0: partition
1: partition
0: แบ่งห้องแบ่งโซนแบ
1: ่
0: งโซ
1: นฉากฉากกันฉากกัน
0: สูงไหม
2: ความสูงอยู่ที่เมตร70
0: อ๋อแบบเลยหัวนิดเดียว
2: นิดนึง
0: เหมือนพาร์ติชันถ้าเกิดวันนึงไม่ออกพวกห้องแต่งตัวที่แบบมีฉากเหมือนฉากพับ
1: แล้วก็ได้เหมือนได้
0: แล้วก็เข้าเดินเข้าไปข้างหลังไม่เห็นมันข้างหลัง
1: ที่แบบปุ๊บๆม
0: ีอ๋อพาร์ติชันทำจากไม
2: ้ไม้
0: อะไรเอ่ย
2: ไม้สนครับ
0: คือแบบว่าเป็นไม้ที่แบบว่าเนื้ออ่อนแล้วก็น้ำหนักเบายกย้ายพับเก็บวางพิง
2: ใช่คร
0: ับ ได้เอง
2: สะดวกแล้วก็เราก็มีฟังก์ชันพิเศษให้เขาด้วยในจริงๆในพาร์ติชันมันก็กั้นธรรมดาถูกปะแค่บางตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยเราจะใส่ชั้นเข้าไปในตัวพาร์ติชัน
1: นั่น
2: นะสำหรับถ้าเกิดเวลาเราไม่ใช้เราพับเก็บเราสามารถดึงชั้นตัวนั้นออกมาได้
1: มันจะรวมเป็นอะไรคะพาร์ติชันกับชั้นรวมเป็น
0: พาร์ติชัน
2: โอ้ยจะผ่านอีแก้มีไหม
0: ชมมาโอ้ไปยังไงผ่านวันอายุก็จุดพาร์ติชันชั้นโอเคมันก็คือจะเป็นมัลติเพอร์เพสด้วย
2: ใช่ครับ
0: ใช้งานได้หลากหลายเฟรม
2: ใช่ครับทำเป็นเฟรมเป็นอะไรพวกนี้สำหรับไม้ตกแต่งพวกนี้
1: หนานี่หนาเท่าไหร
0: ่
1: คะ
2: 2เซน
0: 2เซนเนี่ย
2: คือ20มิล
0: เออ20มิลนะครับก็เป็นไม้หน้าที
2: ่ใช้ตัวนี้เป็นเฟรม
0: เฟรม
2: ฮะเต็มเฟรมแล้วส่วนไม้สนบางตัวเนี้ย
0: ลูกฟัก
2: ลูกฟัก
0: นี่ลูกฟักคืออะไรลูกฟักคือเวลาที่มีเขาเรียกว่าถ้ามีตัวบานกรอบแล้วคุณจะสอดแล้วเข้าไปมันคือการลูกฟักซ
2: ึ่
0: งลูกฟักนี่มันสามารถเป็นได้ทุกวัสดุเลย
2: ได
0: ้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมัยก่อนมันจะมีลูกฟักที่เป็นไม้ที่เป็นกระจกนะฮะจะเป็นหน้าต่างเป็นบานประตูหน้าต่างแต่ถ้าเกิดว่าหลังๆมานี้มันก็จะมีวัสดุทดแทนอย่างเช่นอะคริลิกลูกฟักอะคริลิกก็ได้นะลูกฟักคือการสอดก็อย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้มันอยู่ตรงโดนหนีบอยู่ระหว่างเฟรม
2: ใช่ครับ
0: นะฮะ
2: แล้วก็ใช้ตัวพวกจะเป็นเดือยหรือใช้ตะปูหรือสกรูยึดก็ได
0: ้อธิบายว่าทำไมต้องมีลูกฟักคือหลายคนอาจจะงงว่าทำไมไม่เอาไม้แผ่นเดียวทำไปเลยล่ะมันจะได้แบบจบบางทีมันไม่มีไม้แผ่นใหญ่ขนาดนั้นหรือว่าไม้แผ่นใหญ่ขนาดนั้นมันราคาแพงหร
2: ือ
0: ว่าเราอยากจะเล่นลูกเล่นมันไม่สวยอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: ใช่คร
0: ับ ลวดลายการสลับสีต่างๆมันก็เลยมีเรื่องของลูกฟักเข้ามานะครับฟังก์ชันต่างๆด้วยเช่นถ้าเกิดเป็นกระจกมันก็จะมีความโปร่งแต่มันก็เป็นเนื้อเดียวกับไม้ไม่ได้เพราะนั้นจะเป็นต้องทำเป็นบานกรอบขึ้นมาแล้วก็สอดกระจกเข้าไปมันก็จะกลายเป็นบานกรอบที่มีลูกฟักกระจกนะคุณไปเวลาไปร้านสั่งบานประตูหน้าต่างบานเฟรมนู่นนี่ถ้ามีคำว่าลูกฟักเข้ามาเข้าใจแล้วนะครับว่าลูกฟักคืออะไร
2: ใช่
0: นะฮะโอเคอันนี้มันจะสอดยังไงมันเป็น
2: ตัวนี้ตัวไม้แบนเราจะตัดที่170นี่ตัวนี้เลย
0: เ
2: รา
0: ตัดมันเป็นไม้แบนเราทำไงอ่ะ
2: แล้วเราจะมาซ้อร่องลักษณะนี
0: ้โอ้มีการซ้อร่องนี่ไง
2: การซ้อร่องของความหนาของเท่ากับตัวที่เราจะใช้ทำ

0: ถูกต้องถูกต้อง
1: เอาตัวไม้ตัวนี้มาดีกว่า
0: โอเคเดี๋ยวผมจะลองสอดสินะในนี้อันนี้คือเราใส่ไว้นะฮะ
1: ครับ
0: อ๋อแน่นๆแน่นๆ
1: เป๊ะเลย
0: เรา
1: ขนาดเป๊ะเลยความ
0: แน่นนะฮะเข้าไป
1: ตัวนี้คือตัวลูกฟัก
0: ครับ
1: ฮะ
0: นี่นะฮะ
1: แล้วตัวนี้คือตัวบ่าบ่าด้านล่างเดี๋ยวเราจะซ้อบา
0: อ๋อคืออย่างนี
1: ้
2: รับบาทข้างบนข้างล่างนี้
0: ถูกไหมอย่าง
2: น
0: ี้ไหม
1: ใช่ครับถูกครับนะฮะเราจะรับล็อกทั้งหมดเลยสามชิ้นแล้วส่วนตัวเนี้ยนี่คือบาทตัวกลาง
0: ครับ
1: มันจะมีตัวกลาง
0: ตัวกลางก็คือว่ามันต้องมีทั้งแผ่นนี้อยู่บนอยู่ล่าง
1: ใช่ครับ
0: อยู่ตรงกลางได
1: ้ให้มัน
0: อันนี้ซอยเนาะ
1: ถูกครับ
0: อันนี้ซอยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นลูกฟักยาวเลยบางทีมันมีการบิดกันนี่ของไม้ได้ไม้เวลาพาดช่วงยาวเกินเมตร20อะไรเง
1: ี้
0: ยมันก็จะมีเรื่องของการโก่งงอได้เพราะว่ามีไม้เนื้ออ่อนด้วย
2: อารมณ์เดียวกับเสาคานเพราะคานยาวเกินไปต้องมีเสามาช่วย
0: ถูกต้องถูกต้องมีการดินค้ำมีอะไรดามไว้นะฮะโอเค
1: ส่วนนี้เราก็จะใช้พวกทิมเมอร์ที่เบอร์ขนาดเท่าตัวลูกฟัก
0: เออ
1: ซอร่อง
0: เออซึ่งทิมเมอร์เราตั้งได
1: ้เราตั้งได้ครับต่ำสูงได้หมด
0: ต่ำสูงหาหัวที่มีขนาด
1: เท่ากับ
0: หน้าความกว้างหน้าหมาย
1: ถูกต้องครับ
0: โอเคนะครับอ่ะอันนี้ก็รู้คร่าวๆแล้วเกี่ยวกับเรื่องโครง
1: ครับ
0: อันนี้คือเมตร70
1: เมตร70
0: ยาวเมตร70ก็มา
2: เราหน้ากว้าง
1: หน้ากว้าง40เซนครับ
0: อ๋อนี่ไง
1: ขนาด
2: สี่เซนสี่เซนนี่รวมกรอบด้วย
1: ใช่ครับรวมกรอบ
0: รวมเฟรมด้วยเพราะฉะนั้นเห็นว่า30
2: เพราะฉะนั้นเวลาไปตัดอะไรต้องคำนวณนะ
1: ต้องคำนวณนิดนึง
2: เวลาเราเซาะลึกเข้าไปอย่างเงี้ยไม้จะหายไปเท่าไหร่นะจะเหลือเท่าไหร่เอามาบวกกันนี่ต้องคำนวณส่วนที่จะทับกันด้วยนะ
0: ประกอบร่างเลยดีกว่าคุยแล้วลุยแล้วครับ
1: ครับผม

0: เอาละครับตอนนี้จากการทริม
1: ทุกอย่างเรียบร้อยหมด
0: ร่องเรียบร้อยเตรียมประกอบ
1: เตรียมประกอบร่าง
0: การประกอบนี่เราจะยึดมันด้วยอะไรนะฮะ
1: ผมใช้ปืนตะปูลมย
0: ิงมันง่ายมันเร็วมันเขาเรียกอะไรอ่ะมัน
1: แล้วเก็บรอยสวย
0: เก็บมันไม่ค่อยเห็น
1: มันไม่ค่อยเห็น
2: มันเล็กๆ
0: ซึ่งเราใช้ตะปูสั้นเนาะเนี้ย
1: ตะปูความยาวของดอกตะปูอยู่ที่15มิล
0: เล็กๆ
1: ใช่ครับเพราะว่าไม้ตัวเนี้ยความหนามอยู่ที่20มิล
0: เ
1: ราจะให้มันไม่เลยออก
2: ไม่ทะลุ
1: ก็15มิล
0: มันมีแรงยิงเข้าไปฝังเข้าไปใช่มั้ยฮะโอเค
1: เราก็ยิงไม่กี่จุดยิงหัวกลางท้าย
0: จริงๆปืนยิงตะปูลมเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะแบบยึดแน่นแต่ว่าเดี๋ยวต้องใส่กาวด้วย
1: ใช่ครับแน่นแข็งแรงนี่ใส่กาวไปเลยก็ได
0: ้กาวนี่คือเป็นตัวที่ทำให้ยึดกัน
1: ถูกต้องครับ
0: แต่ว่าตัวปืนเนี่ยเอาไว้แบบว่าเหมือนประคอง
1: ใช่
0: นะ
2: ให้กาวมันติด
1: ใช่ถูกต้องครับ
2: ก่อนที่จะประกอบเข้าไปเวลาเราทำเป็นชนิดเราต้องทำการขัดกระดาษทรายอะไรให้เรียบร้อยก
1: ่
2: อน
1: กระดาษทรายขัดหลังจากประกอบเสร็จแต่ตัวลบเหลี่ยม
2: อันนี้เราพี่สาวทำอะไรมาคะ
1: อันนี้ไม้มันเป็นไม้เนื้อนี้อยู่แล้วอยู่พวกไม้สวนเนี้ยไม้สีมันจะแบบ
0: ใส
2: มันก็เรียบอยู่แล้วแต่ว่านี่มีการลบเหลี่ยมไป
1: ลบเหลี่ยมไปเพราะว่าไม้ทั่วไปโดยทั่วไปเหลี่ยมมันจะคมอย่างนี
2: ้
1: พอเราประกอบมาปุ๊บมันจะไม่เอาง่ายๆมันไม่มีลวดลาย
2: มันไม่สวย
1: เวลาเราต่อเนี้ยลวดลาย
0: คือนึกภาพอยากให้มันเป็นร่องเล็ก
1: ๆ
0: ร่องแบบร่องซ้อนเข้าไปดูเรียบร้อยสวยงาม
1: ใช่ครับ
0: ประกอบกันปึ๊กสองแผ่นชนแผ่นถ
1: ้
0: าเกิดว่าไม่ได้มีการลบเหลี่ยมมันก็จะกลายเป็นแผ่นเดียวกัน
1: แผ่นเดียวกัน
0: สีไม่สวยด้วย
1: เหมือนเส้นข
2: ี
1: ดเล็ก
2: ๆงานดูไม่เรียบร้อยดูไม่ละมุนแบบนี้ก็คือละมุนขึ้นมา
0: เป็นทริคนะฮะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าอยากต่อแผ่นแล้วดูสวยงามอะไรเงี้ยก็จริงๆอ
2: ัน
0: น
2: ี้ก็เรียบก่อน
0: ไอเดียต้องเรีย
1: บ
0: โอเค
1: สามชิ้น
0: ประกอบเลยไหม
1: ตัวประกอบเลยผมขอลบเหลี่ยมมนตรงนี้นิดนึงเพราะว่าบ่าล่างอ่ะเราทิมเมอร์ดอกมันกลมเราจะลบแค่นิดเดียว
0: นิดเดียว
1: ก็จะลบแค
0: ่ลบแค่นี
2: ้
1: ลบแค่นิดเดียว
2: เ
1: พื่อให้มันเป็นมนอยู่ด้าน
0: คุณผู้ชมจะสังเกตว่าไม่สนเนี่ยขัดนิดเดียวมันไปแล้วนะเห็นไหมขัดนิดเดียวเองไปแล้วนะฮะไม่ได้บอกว่าอุ้ยต้องลำบากยากเย็นอะไรไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งนะฮะอันนี้คือ
2: ไปเยอะด้วยนะคะเวลาขัดต้องระวังนะ
0: ที่บอกนี่คือเตือนด้วย
2: ความหนาเปลี่ยนเลยนะ
0: ใช่บางทีขัดเพลินบางใช่ไ
1: หมบางอะไรเงี้ย
2: แล้วล็อกไม่อยู่ใช่
1: เดี๋ยวขัดแค่
0: นิดเดียวนิดเดียวน
2: ิ
0: ดเดียวนิดเดียว
2: แต่จะเห็นว่าพี่สาวไม่ได้ขัดทั้งด้านขัดแค่มุม
1: เพื่อที่จะลงบา
2: ดด้านมันยังมีความหนาเท่าเดิมอยู
0: ่ครับ
1: เราดูว่ามันจะใส่มุมตรงนั้น
0: นี่ไหมฮะนี่คือ
1: ใช่ครับ
0: ทีมล่างเราเป็นมนไว้เนี่ยฮะทีมล่างเรามนไว้เราก็เลยทำนี้มนด้วยนะ
2: พอดีกัน
0: อุ้ย
2: เดี๋ยวช่วยจับ
0: ได้แล้วได้แล้วผม
2: พอดีเชียว
1: แน่นเนาะ
2: โอ้โหตก
1: โอเคได้ละทีนี้เราก็จะใช้ไม้พวกนี้
0: เล่นอะไร
2: ให้เห็นว่ามันอยู่ไงมันอยู่
1: ก็แล้วก็ใส่ก็ไปทีละแผ่น
2: หน่อย
0: โอ้แล้วตอกไหม
1: ตอกลงไปเลยครับตอกด้านบนก่อนด้านบนก่อนนั่นแหละครับ
0: โอ้ค่อยๆดอกไปอย่างน
1: ี้ตอกเข้าไปเรื่อย
0: ๆตอกอย่างนี้เข้าไปเดี๋ยวมันก็เข้าเอง
1: แผ่นที่สองก็
0: นี่เดี๋ยวให้ดูมุมเนี่ยมุมที่ลบชนมุมที่ลบนะครับมันจะกลายเป็นลายเส้นขึ้นมา
1: ตอกบนเลยครับ
0: วิธีการก็คือจับให้ตลอด
1: ใช่ครับ
0: เราค่อยตอกใช่ไหมฮะ
1: เพราะถ้าเกิดเนี่ยเราตอกไม้ตรงนี้นะครับสังเกตดีๆบางคนก็จะเอ๊ะประกอบอย่างเงี้ยได้ไหม
0: ได้
1: คุณก็ตอกเข้าไปแต
0: ่
1: ถ้าคุณประกบด้านอย่างนี้เลย
0: เทไว
1: ้เนี่ย
0: ตลอด
1: ไว
0: ้
1: ที่ด้านในแล้วตอกด้าน
0: บน
1: ก็จะแน่นเลยตลอดพัด
0: แน
1: ่ก็ชิดไปละ
0: พอดี
2: เป๊ะทริค
0: แล้วก็ดูเนี่ยเวลาต่อกันมันจะมีลายเส้นเกิดขึ้นเส้นนี้เทเข้าเพ่เข้าด้านในกลายเป็นริมเหมือนริมอย่างนี้นะฮะก็เป็นลายที่สวยงาม
2: เหมือนซ้อร่อง
0: ใช่เหมือนซ้อร่องซึ่งจริงแล้วมันเกิดจากการที่เราแค่
2: ลบนิดหน่อยแล้วอย่างนี้อีกด้านในเวลาประกบพ
1: ี่สาวเนี่ย
2: ใส่ต้องลบต่อทีเดียวเลย
1: ใช่ครับมันเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูตัวนี้4ชิ้นแล้ว
0: ครับจับไปตรงแนวมัน
2: เอาแล้วอย่างนี
1: ้ฮะ
2: แล้วอย่างนี้ตอกแล้วที
1: ตอกไปเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยว
2: เอาออกได้ใช่ไหมคะ
1: อันเนี้ยถ้าทางจะแน่นละทีเนี้ยหลังจากนั้นแน่นแล้วครับแน่นแล้วครับตัวนี้แน่นแล้ว
0: นี่หน้าตาแบบนี้ไหม
1: นี่
0: กลายเป็นชิ้นเดียวกันแบบแน่นๆเลยเน
2: ี่
0: ย
2: จริงๆอย่างนี้ถ้าสมมติท่านผู้ชมไม่ใช้กาวไม่ได้ตอกไม่ได้ยิงตะปูอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ได้ไหมคร
0: ับเราต้องระวังเพราะว่าเวลาใช้เวลานานไอ้ตรงนี้มันก็จะเกิดหลวมขึ้นมา
1: ตัวที่เราบอกว่าเป็นบ่ารับเนี่ย
0: มันจะแหกออก
1: เราก็เนี่ยถ้าแน่นแล้วเราก็ปืนลมยิง
0: คือระหว่างแผ่นนั้นไม่ต้องยึดหรอก
1: ไม่ต้องยึดครับ
0: แต่ว่าไอ้ตัวลูกฟังนั้นไม่ต้องยึดเลยแต่ว่าตัวเฟรมไม่ต้องยึดให้มันฟิกซ์แน่
1: แผ่นต่อไป
0: ครับอ๋อเลื่อนลง
1: อันนี้ทำไมถึงบอกว่าตอกแน่นไปแล้วเพราะว่าเราจะใช้วิธีการเลื่อนลงแบบนี
2: ้ก็ได้ว
1: ู้ก้าเสร็จ
0: แล้วตอกคนเลย
1: อย่างนี้เลยมันจะส
2: น
1: ุก
2: แบบนี้
1: เพราะว่าบางทีอย่างที่ผมบอกต่อแนววางเมื่อตะเกียบแนวนอนอย่างเงี้ยถ้ามันยาวเต็มๆมันจะตอกลงลำบากเพราะไม้มันผมว่าไม้ทุกชิ้นมันจะไม่ตกมาเป๊ะออก
0: ถูกต้อง
1: ใช่
0: ผมใช้วิธีการความอะไร
1: ครับนิดนึงผมจะสาธิตแผ่นต่อไปเราค่อยๆใส่ไปเรื่อย
0: ๆต้องรีบนี
2: ่
0: ใส่กลางลำก็ได
2: ้โอ้นี่เวลาลูดเรามันต้องระวังนะคะถ้ามันมีเสี้ยนมีอะไรอย่างเงี้ยถึงควรจะเอาเสี้ยนออกก่อนนิดนึง
0: เรามาถึงกลางทางแล้วนะเราก็ต้องมาทำโครงขั้นตรงกลาง
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: อย่างที่เราบอก
0: มันก็คือชิ้นบนที่มีซอกบนซอกล่าง
1: ถูกต้องครับ
0: นี้นะฮะ
1: นั่น
0: เราก็จะใส่เข้าไปถูกไหมฮะ
1: ใส่ลักษณะเดียวกันกับตัวเมื่อกี้แหละ
0: ไม่ต้องมีการลบมุมอะไรใช่ไหม
1: ไม่ตัวนี้ไม่ต้องลบครับตัวกลางเราก็ระวังนิดนึงเพราะว่าบ่าไม้มันบางใช้คอนทุบด้านบนเลยครับ
2: ด้านบนนิดนึง
1: โอเคนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นก็ตัวต่อไป
0: ต่อนะฮะ
1: เดิม

0: เหลือนิดนึงก็ต่อลงแล้วก็เหลือนิดหน่อยมิล2มิลเราใช้กระดาษทรายขัดทับได้โอ้ยพอดีเป๊ะ
1: ได้แล้ว
0: เรียบร้อยอ
2: ันนี้ก็1บาน
0: คือ1บาน
2: 1บาน
1: ปกติเค้าประมาณ4บาน
2: กันเออ33ตอน4ตอนนะ3 3กำลังดี
0: ถ้า
2: คือต้องคิดตอนมันพับด้วยว่าพับมันจะหนาไปมั้ย
0: เออเดี๋ยวผมจะยิงพวกตะปูลมเนี่ย
2: ลงไหนบ้างครับ
0: เนี่ยจุดเนี้ยจุดรอยต่
2: อ
0: จุดรอยต่อ
2: ตรงที่มีลิ้นตรงที่ลิ้นมันเข้าไปอยู่ในไม้แล้วตีเลย
0: โอ้โหยิงเลยไหมยิงเลย
2: ขอแล้วสองดอก
1: ตรงนี้ตรง
0: ได้ได้เดี๋ยวผม
2: ลักษณะยิงก็คือยิงตรงนี้นะฮะตรงที่ลิ้นไม้มันเข้าไปอยู่ในกรอบ
0: ทำไมผมยิงแค่นี้ทำไมไม่ยิงมุมเพราะด้านนี้ผมถูกซ้อออกมันจะไม่มีแล้วก็ยิงเผื่อกลาง
2: แล้วก็ไ
1: ม่ใช่มายิงตรงนี้นะคะ
0: ใช่ครับ
2: ยิงนี้ไม่ได้ประโยชน
0: ์ไม่ประโยชน์เพราะว่าความลึกของตัวลิ้นเนี่ยแค่1เซน
2: ใช่นิดเดียว
0: เดี๋ยวผมยิงด้านนี้ก่อน
2: อันนั้นตอกแล้วอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะครับว่าตัวไม้แต่ละแผ่นมีเออร์เรอร์อยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
2: คือถึงว่าจะมาจากโรงงานอะไรก็แล้วแต่มีการทำ

0: เป็นแพลนมันเป็นเส้นไม้ขายมาเป็นสำเร็จเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเบี้ยวจะเอียงจะเออร์เลอร์ในตัวแผ่นแต่ละแผ่นอยู่แล้วเวลามาต่อกันคุณก็อย่าคาดหวังมันจะฉาก 100% ไม่มีทาง
1: ไม่ครับ
0: ไม่มีทาง
2: แล้วยิ่งเป็นชิ้นๆมาต่อกันหลายๆชิ้นด้วยนะแบบเออร์เลอร์ชิ้นนึงมันอาจจะนิดเดียวของมันต่อกันอ่ะ
0: ถูก
2: มันเหมือนบวกเข้าไป
0: ถูกต้องนี่ถือว่าเออร์เลอร์น้อยแล้วนะ
2: ก็คือแทบจะพอดีแล้ว
0: ใช่เราก็แค่ใส่ออกนิดเดียวก็ใช้ได้แล้วแต่ว่า
1: เก็บอีกนิดหน่อย
0: แต่หลายคนทำแล้วเสียกำลังใจว่าทำไมเบี้ยวเราทำไม่ฉากหรือเปล่า
2: เป็นปกติน
0: ะฮะก็เรามาทำเรื่อยๆจะได้ทำงานขึ้นรู้จักธรรมชาติของไม้มากขึ้นนะครับโอเคทำอีกกี่ชิ้น
1: ตัวนี้เสร็จแล้ว1เหลืออีก3ชิ้น
0: อีก3โอ้ทำ4จริงด้วย4บาน
1: ผมดูพื้นที่ไปแล้วไงว่ากี่เมตร
2: แล้วแต่ว่าแล้วก็จะเหลือ
1: ใช่แล้วก็จะเหลือตัวชั้นวาง
0: ครับ
1: อันนี้หลังจากยิงเสร็จอะไรเสร็จผมก็จะโป๊อุดรูพวกนี้เรียบร้อยแล้วก็คำนวณระยะวางของชั้น
0: โอเค
1: กี่ชั้น
2: เดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวมีชั้นวางอีกเนาะ
1: กี่ชั้นดี
0: ดึงหน้าตาชั้นไม่ออกเลยเดี๋ยวไปทำให้ครบ4แผ่นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยจัดการเรื่องชั้นดีกว่า
2: ชั้นเดียวก็พอเนาะ
1: ชั้นเดียวครับ

0: ่ะมันถึงขั้นตอนนี้แล้วเมื่อกี้ฟังพี่จ๋าอธิบายตอนแรกปุ้ง
1: จะติด
0: ฟังดีๆฟังดีๆนะฮะลักษณะเป็นงี
2: ้
0: เวลาที่เรากางตัวพาร์ติชันออกมาใช่ไหมเปิบเปิบเปิบอย่างเง
1: ี้
0: ยมันก็จะเป็นจึ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊ก
2: ใช่
0: สี่แง่งเงี้ย
1: ค่ะ
0: ตัวชั้นเนี่ยนะมันเสียบอย่างนี้เลยเว้ยเสียบผ่านสี่แผ่นเลยแล้วมันจะทำให้สี่แผ่นเนี้ยวางนิ่ง
2: ผมจะทำการเอาทิมเมอร์กรีดไม้เส้นตรงเนี้ยออกให้ทะลุสามชั้น
0: เพราะไม้เนี่ยมันไม่หนามาก
2: ใช่
0: ทิมเมอร์กรีดผ่านปุ๊บทะลุเลย
2: ใช่
0: ใช่ไหมแต่ว่ามันต้องจ่อให้ดี
2: จ่อดีๆวางราวนิดนึงหนีบก็เดินทิมเมอร์เลย
0: ก็ตอนนี้คือไม้ก็แน่น
2: ใช่ครับแน่นหมดแล้วทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเหลือทำชั้น
1: ทุกชั้นที่เจาะลงไปมันต้องเท่ากันหมดเลยนะไอช่องเนี้ยเพราะว่าเราเสียบรวดเดียวเลยนะไม่ได้เสียบเป็นแยกกันนะ
0: ถูก
1: ใช่ไหมครับ
0: จริงๆก็ง่ายก็นับแผ่นเอาน
2: ับแผ่น
0: เอามันก็จะพอๆกันหมดอ่ะ
2: ใช่ครับเพราะแผ่นเนี้ยแผ่นแรกมัน8แผ่นครับมาตรฐานช่องละ8แผ่น
0: ครับโอเคท่านท่านนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวเจาะช่องก่อนเดี๋ยวว่ากัน
2: ได้ครับ
0: โอเคครับ
2: เจาะให้เลย4แผ่นแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นค่อยมาเสียบไม้แผ่น
0: ได้ครับ

0: วันค่ะเป็นไงคะพี่สาว
1: เราจะรู้ได้ไงว่ามันจะต้องใช้กี่อัน
2: ทำไมนี่2หรือทำไมไม่3อันหรือมันต้องห่างกันได้มากสุดแค่ไหนถึงจะต้องมีอีกอันอย่างเงี้ย
3: ระยะตัวไม้ระดับน้ำหนักของไม้ถ้าเกิดว่าความหนักหรือว่าความกว้างของไม้ตัวบานพับจนไอ้ตัวประตูเนี้ยถ้ามันใหญ่กว่านี
2: ้
3: เราจะต้องใช้3เพราะว่า
4: แต่เน้นเบาม
3: ันเบาและอย่างน้ำหนักของมันไม่ได้กว้างมากแค่40เซนระยะ
4: ต้องขาแล้วมันต้องเล่นก็ติดแผ่นยางได้
3: เดี๋ยวเราตัดแต่งได
4: ้ก็ขาได้ติดแผ่นยางได้
3: มากก็ไม่เกิน
4: มิล2มิล
3: ประมาณนั้นตัวที่3แล้วก็ตัวที่4
4: ตัวที่4อยากลองตั้งดูก่อน
3: อ่ะได้ตั้ง
4: ขอความอุ่นใจนิดนึง
2: ได
4: ้ขอความอุ่นใจ
2: ทางนี้
4: น้ำหนัก3แผ่นก็ยังไม่เยอะมากอยู่ดี
3: ไม่เยอะเท่าไหร่ครับ
4: ใช่ได
2: ้นี
3: ่ลักษณะการตั้งโดยแบบนี้เลย
4: สุดยอดนะ
3: อ
4: ่
3: ะฮะ
4: อันนี้ติดนี้นะ
3: ใช่ครับ
4: นี่นะลักษณะนี้อ่ะไม่เป็นไรไปเดี๋ยวไปติดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราวางชั้นกันดูครับ
3: ได้เลย

0: ามารถใช้งานได้ง่ายนะฮะพับพิงผนังไว้เก็บไว้ก็ไม่เปื้อนที่มาก
1: ใช่
0: แล้วในขณะเดียวกันก็มีฟังก์ชันพิเศษด้วยซึ่งเราจะสาธิตให้ดู
2: นะฮะ
0: ก็คือ
2: นี่เลย
0: สอดชั้นให้ดูฮะ
2: จะ
0: เห็นว่ามีร่องอยู่นะฮะ
1: ที่เราทำ
0: ไว
1: ้
0: นะครับแล้วก็เราจะสอดเข้าไปนะฮะเป็นแผ่นไม้นะครับ
2: เอาผมสอดจากข้างล่างก่อน
0: ดีได้ฮะได้หมดเลยฮะคุณลื่นนะฮะ
1: มาแล้วมาแล้ว
0: เอาไว้มาไว้อันแรกอาจจะยากๆหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปง่ายฮะนี่อ่ะต่อไปฮะเฮ้ยเหมือนแบบเหมือนอะไรวะเหมือนมายากลเหมือนกันนะสอดดาบเขาอยู่ในตู้ครับเขาก็แต่แต่ได้ทีนะฮะแล้วก็คือสอดไปเลย
2: ใช่ครับ
1: วันนี้สวยเหมือนกันนะคุณไม่ใช่เล่นเล่น
0: มองจากข้างหน้าคือเรียบร้อยเลยนะ
1: วางของวางอะไร
0: เนี่ยมองจากข้างหน้าคือจะไม่เห็นได้ข้างๆด้วยแล้วก็
2: เราก็ขยับมาให้มันกว้างได้
0: คือโครงสร้างแข็งแรงมากแน่ๆเพราะว่ามันรับแรงโดยเหมือนกับแผงเสาเลย
2: ใช
0: ่เออแล้วก็วางของได
1: ้สุดยอดเฮ้ยตั้งแต่ทำมาชอบชิ้นนี้ที่สุดเลย
0: สารภาพมาแล้ว
2: ตั้งแต่ทำมา
0: แล้วมันดูใช้งานได้จริงไง
1: ใช่ไหมที่สุดเลย
0: แล้วถ้าเกิดว่าอยากได้พื้นที่ชั้นมากขึ้นทำไงอ่ะ
2: พื้นที่ชั้นตัวนี้ใช่ไหมครับเราก็อย่างที่บอกถ้าเกิดเราดูการใช้งานของชั้นก่อนว่าเราใช้กี่ชั้นถ้าเกิดเราใช้แค่2ชั้นแล้วก็ซ้อแค่2อันหรือถ้าแบบว่านิดหน่อยของสูงไม่มากก็สัก 4-5 ชั้นแล้วก็คว้านแบบเดิมเว้นช่องเนี่ยใส่ตรงนี้ได้ตรงนี้ได
0: ้
2: ก็เนี่ยถ้าเพิ่มตรงนี้กับตรงนี้ก็อีกเป็น5ละ
0: หรือเลื่อนออกไม่ได้
1: จะใส่แค่2อันก็ได้ชั้นก็จะสูงขึ้นหรือใครจะวางต้นไม้อย่างนี้เผื่อแบบไปสูงๆอะไรอย
0: ่
1: างเงี้ยสวย
0: ๆแต่หัวระยะห่างนี้ก็ประมาณกำลังดีนะวางตรงสื่อกำลังไม่ติดนะฮะแล้วก็กระถางต้นไม้แล้วก็พอมีพื้นที่
1: ดูไม่รกไปด้วยนะคะแต่ก็จริงมีช่องแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะแผงกั้นไม่งั้นมันดูทึบไปนิดนึงถึงแม้ไม่ใช่ใช้เป็นชั้นนะคะเป็นฉากกั้นเฉยๆมีร่องนิดหน่อยก็ทำให้ดูโปร่งขึ้นนะด
0: ู
1: ห้องไม่ทึบ
0: โอเคสามารถเอาไอเดียนี้ไปปรับใช้ได้เหมือน DIY ทุกชิ้นในรายการช่างประจำบ้านนะครับที่พี่อันสาเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับขอบคุณพี่สามารถครับผมคร
2: ับผมครับ
0: ครับ
2: เด
0: ี
2: ๋ยวจะมีอะไรใหม่ๆฝากเลย
0: ได้เลยอันนี้คุณก็สามารถมันเป็นไม้เน
1: า
0: ะคุณก็สามารถไปทาเคลือบผิวอย่างไรก็ได
1: ้
0: จะเป็นสีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะจะเป็นสีเคลือบใสเคลือบด้านเคลือบเงาแล็กเกอร์ได้หมดเล
1: ย
0: แม้กระทั่งสีย้อมไม้ที่เดี๋ยวนี้ก็มีขายสำเร็จแล้วนะหลายมีหลายสีมากเลยโทนเฉดเขียวดวงกริดหน่อยก็เป็นเฉดเขียวหน่อยใช่ไหมจะไปแบบว่าเป็นโทนแบบสีไม
1: ้ก็ได้ได้หมดมีหมดเลยนะคะ
0: ก็ลองเอาไปอันนี้ปรับใช้ดูครับ ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
3: อมรินทร์ TV

0: คุณปู่คะทำไมไม่ปลุกหนูล่ะคะตายแล้วรถติดแน่ๆเลยอะไปโรงเรียนวันแรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยรู้แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ

0: ืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสืบต่อคุณค่าของแผ่นดินกลุ่มเยาวชนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่รวมตัวกันอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องมากกว่า10ปีจากรุ่นสู่รุ่น
1: สำหรับจุดประสงค์ของศูนย์การเรียนรู้เราก็คือ1เพื่อที่จะอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาไปสู่เด็กและเยาวชนรวมถึงผู้สนใจและทำให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ออกห่างจากอบายมุขสิ่งเสพติดทำให้เด็กและเยาวชนมีรายได้ระหว่างเรียนเป็นทุนการศึกษาสามารถนำความรู้ไปแสดงออกในทางที่ดีงามได้สำหรับหลักการทำงานของเราก็คือศึกษาสืบสานและสืบทอดศึกษาคือศึกษาเรียนรู้ความรู้จากพ่อครูแม่ครูสืบสานคือนำมาปฏิบัติฝึกฝนให้มีความรู้จากนั้นนำไปถ่ายทอดก็คือสืบทอดต่อ
2: กิจกรรมที่ทำก็จะมีการสืบสานศิลปะการตีกลองล้านนาครับการตีกลองบุเจการตีกลองบุจากลองสะบัดชัยครับการฟ้อนเจิงฟ้อนดาบฟ้อนนกฟ้อนโตครับสืบสานดนตรีพื้นเมืองวงสล้อซอซึงสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านการตัดตุงการทำโคมล้านนาครับ
0: แนวทางปฏิบัติที่เกิดจากความสมัครใจการพัฒนาต่อยอดสิ่งต่างๆความสำเร็จมักจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม
3: พวกผมมีการฝึกฝนเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเองครับอย่างต่อเนื่อง
0: ศูนย์การเรียนรู้เยาวชนรักศิลป์ล้านนาอำเภอเชียงแสนแห่งนี้มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ควบคู่กับการอนุรักษ์ศิลปะล้านนาเอาไว้โดยใช้หลักพี่สอนน้อง
4: ถ้าไม่มีกิจกรรมตรงนี้ผมก็ไม่รู้จะไปทำอะไรก็คงจะไปเที่ยวตีโดยเฉพาะดนตรีทำให้ผมมีสมาธิมากขึ้นและคิดอะไรไตร่ตรองมากขึ้นครับ
0: การปลูกฝังคุณธรรมให้เกิดภายในใจนั้นถือเป็นการเพาะเมล็ดพันธุ์ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่พร้อมจะสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้อย่างมหาศาล
5: กว่าที่ผมจะเก่งและมีความรู้ความสามารถได้ต้องมีความขยันความอดทนและความรับผิดชอบต่อการฝึกซ้อมมากๆครับ
6: ทำให้ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาครับ
7: เขามีความเสียสละสูงช่วยเตรียมงานขณะที่เด็กคนอื่นๆกลับบ้านหมดแล้วแต่เด็กกลุ่มนี้นะคะก็ยังอยู่ช่วยเหลืองานรู้สึกภูมิใจที่คุณธรรมขึ้นในตัวเขา
8: ได้เรียนรู้ทักษะการเข้าร่วมสังคมได้ความสามัคคีและได้รู้จักการทำงานร่วมกันครับ
9: ทำให้มีรายได้พิเศษเพื่อเป็นทุนการศึกษาอีกอย่างช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ทำให้พ่อแม่สบายใจครับ
10: เพราะว่าพ่อแม่ก็มดแต่ทำมาหากินบ่มีเวลาดูเนาะแต่ว่าลูกมาอยู่ส่วนนี้ก็คือโอเคก็แม่ก็ยินดีด้วย
11: จากการเป็นเด็กเกเรเด็กติดเกมและเป็นหัวโจกสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นผู้มีใจรักทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและการเป็นผู้มีจิตอาสาทำให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชุมชนระดับจังหวัดและระดับชาติครับ
12: เมื่อก่อนผมใช้เวลาทั้งวันอยู่แต่บ้านเล่นโทรศัพท์มือถือทั้งวันพอผมได้เข้าร่วมกิจกรรมทำให้ผมได้พัฒนาตนเองได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์
13: พอได้เข้าร่วมกิจกรรมผมรู้สึกสนุกสนานและมีความสุขมากๆครับ
0: จากผลการดำเนินกิจกรรมในช่วง5ปีที่ผ่านมากลุ่มเยาวชนรักศิลป์ล้านนาได้ทำการแสดงด้านศิลปะวัฒนธรรมไปแล้วกว่า500ครั้งสร้างรายได้เป็นทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนไปแล้วกว่า2ล้านบาทและที่สำคัญช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงและทำให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรมอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ดีงามให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

0: สวัสดีครับวันนี้เกษตรขั้นเทพขออาสาพาคุณผู้ชมมาพบกับผลไม้ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากอยู่ในตลาดบ้านเราขณะนี้อย่างเมลอนผลไม้ราคาสูงรสชาติหวานหอมที่ถูกอกถูกใจคนไทยจนทำให้เกษตรกรสาวสวยอย่างคุณไหมแห่งพอฟาร์มได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีด้วยการดูแลอย่างพิถีพิถันจึงทำให้ผลผลิตจากที่เนี่ยเขาการันตีความหวานได้ทุกลูกถึงขนาดที่กล้าพูดได้เลยว่าซื้อลูกไหนไปแล้วไม่หวานยินดีคืนเงินกันเลยทีเดียวแม่พูดมาขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมครับคงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าที่นี่เขาจะดูแลเมลอนให้ดีมีคุณภาพแบบนี้ได้ยังไงไปชมกันเลยครับ
1: ข้าคืออัศมีหัมราบราจารังชา
2: ชื่อสยามเชียสรุปคุณเป็นใครเนี่ย
1: ฉันคือทูตจากอียิปต์ฉันมาตามหาผลไม้ที่อยู่ในอดีตของพวกข้านี่จะบอกนะว่าอียิปต์นี่โด่งดังเรื่องของผลไม้อยู่หลายอย่างแต่ว่าอย่างนึงที่ฉันต้องมาถึงนี่เนี่ยเป็นเพราะว่ามีผลไม้ที่มีการปลูกกันมาตั้งแต่ก่อนคริสต์กาลในอียิปต์ถูกเอามาปลูกที่นี่แต่หวานกว่ากรอบกว่าอร่อยกว่า
0: เมลอน
1: ว่าแต่ท่านเองเนี่ยสาวสาวสวยๆแบบนี้ทำไมถึงมาอยู่กับเมลอนได้ล่ะฮะ
2: คือจริงๆก็ต้องบอกว่าของไม้เนี่ยตอนแรกเหมยเป็นพยาบาลนะพี่ทีนี้ก็ผลปรากฏว่าเราแพลนจะแต่งงานกับแฟนเนาะแฟนเหมยเป็นหมอ
1: โอ้โหกระชากใจชาวอีก
3: มีแฟนจะแต่งงาน
2: ใช่แล้วก็เขาก็เลยบอกว่าเอ้ยเนี่ยพี่ว่าตัวเองออกไหมโอเคถ้าออกได้แต่อยู่ก็ต้องแบบคือไอไม่อยู่เฉยๆอ่ะไอไม่โอเคก็บอกเขาแบบนี้เลยก็เลยมาคุยกันว่างั้นเรามาทำธุรกิจดีไหมใหม่ก็ให้โจทย์ชัดเจนเลยว่าใหม่ต้องการขายสุขภาพดี
1: เป็นอะไรดีเป็นอะไร
2: แล้วก็เลยมองว่างั้นเราทำเกษตรกันไหม
1: ทำเกษตร
2: ขายอาหารไงขายอาหารแต่ต้นทางเพราะว่าคือเรามามองย้อนว่าปัจจัยในการเกิดโรคเอาง่ายๆอย่างมายูสายมะเร็งใช่ปัจจัยหลักของการเกิดมะเร็งคืออะไรพฤติกรรมการกินแต่ทำไมถึงเป็นเมลอนล่ะเพราะคือมีช่วงนั้นก็คือใหม่ไปเที่ยวกับคุณพ่อค่ะก็เหมือนแบบตอนนั้นไปฮอกไกโดนะก็ไปตามเทรนนะเฮ้ยแบบอร่อยมากคือหอมนุ่มหวานอะไรเงี้ยกลับมาโมให้แฟนฟังอะเฮ้ยเฮียแบบเราไปกินเมลอนที่ญี่ปุ่นมาแซ่บมากอะไรเงี้ยเฮียแต่ชิ้นละ90 บาทแต่เฮียบอกเฮ้ยอยู่รู้เปล่าเมืองไทยก็ปลูกได้นะแล้วเบอร์โมว่า
1: ทำไมเฮียรู้อะแต่เฮียเรียนหมอไม่ใช่เหรอ
2: จริงๆเขาเป็นผู้ชายความรู้เยอะค่ะ
1: โอ้โห
2: อะไรดูดีไหม
1: ดูดีนอกจากใช้คำพูดเก่งก็ความรู้เยอะอีก
2: ก็เลยคุยกันว่าเนี่ยอยู่ลองหาข้อมูลใหม่ก็เลยได้ไปเจอกับเทพมงคลฟาร์มค่ะเป็นบริษัทเมล็ดพันธุ์แล้วก็เป็นครูที่สอนใหม่ปลูกเมลอนด้วยซึ่งครูเขาก็ตั้งเป็นโรงเรียนขึ้นมาชื่อว่าโรงเรียนเกษตรกรไทยไม่จนสอนสำหรับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจจะปลูกเมลอนเปิดปีละครั้ง
1: ได้โจทย์ของเราแล้วก็คือเราจะผลิตอาหารต้นทางคิดว่าปลูกอะไรดีติดใจเมลอนเพราะไปกินมา
2: ใช่
1: ได้ที่ที่เขาทำเมล็ดพันธุ์ดีแล้วเขาเปิดสอนด้วยความตั้งใจดีอีก
2: ใช่
1: เราก็เลยเข้าไปเลยรุ่นที่4
2: ถูกต้อง
1: พอเข้าไปแล้วได้เรียนรู้อะไรบ้าง
2: ก็เรียนก็คือตอนแรกไปก็คือเรียนทฤษฎีก่อน4วันอยากฝึกให้มันรู้อ่ะอยากปฏิบัติด้วย
1: คือจริงๆแล้วที่เขาเปิดเขาสอนทฤษฎีอย่างเดียว
2: คือเขาก็สอนทฤษฎีแล้วก็ให้ปฏิบัติแต่มันเป็นช็อตคอร์สเนาะเราไม่มีทางเห็นไซเคิลทั้งหมดของเขาอ่ะ
1: คือปฏิบัติเบาๆตามที่เรียนทฤษฎีเป็นตอนๆๆๆ
2: ใช่
1: แต่ไม่ได้ให้เรียนรู้กระบวนการทั้งฟาร์มคือตื่นนอนต้องทําอะไรบ้างจนถึงช็อตคอร์ส
2: พอไปฝึกต่ออีก2อาทิตย์แต่ว่านั้นก็คือครูก็บอกว่าอยู่ไปใกล้ๆไหมอยู่ไปกอนฟาร์มกอนฟาร์มเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกของคร
1: ูเขาก็ไปทำแล้ว
2: ใช่ก็เลยบอกไปว่าพี่เอขอไปฝึกหน่อยเขาก็ให้ไปฝึกค่ะ

0: ก่อนก่อนคุณเอนี่คือกอนฟาร์ม
1: ใช่
0: ก็ไปฝึกที่กอนฟาร์ม
1: ใช่
0: ทีนี้ฝึกยังไง
1: ก็ไปเป็นคนงานเลยทำทุกอย่างเหมือนคนงาน
0: ไปใช้ชีวิตกินนอนแบบนั้น
1: ก็คืออันนั้นก็คือบังเอิญก็ได้ที่พักแยกขึ้นมาแต่ว่าก็คือเขาเริ่มงาน8โมงเริ่มงาน5โมงเย็นทุกอย่างทำเหมือนกันหมดพ่นยาพ่นขึ้นแปรงขึ้นทำทุกอย่างหมด
0: เฮ้ยแต่ว่าเท่าที่ฟังนะนะ8โมงถึงอะไรนะ
1: 8โมงถึง5โมงเย็น
0: โอ้โห8โมงถึง5โมงเย็นนี่น้อยกว่าตอนเป็นพยาบาลเยอะเลยอ่ะ
1: ใช่
0: เรียนรู้อยู่ตรงนั้นกินนอนการเป็นเกษตรกรกี่นาน
1: 2สัปดาห
0: ์2สัปดาห
1: ์
0: ได้กระบวนการความรู้ทั้งหมด
1: ใช
0: ่แล้วในช่วงที่เราอยู่เนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรพิเศษที่ทำให้เราได้เรียนรู้ไหมเช่นมันเกิดมีโรคมีอะไรอย่างเงี้ย
1: คือจริงๆของใหม่อ่ะโชคดีมากว่าแบบด้วยความที่มีกลุ่มอะค่ะมีเกษตรกรไทยไม่จนปุ๊บก็มีกลุ่มขึ้นมาต่อชื่อว่าเมลอนคิงเป็นกลุ่มผู้แบบผู้ปลูกผู้จำหน่ายผู้ผลิตใครใครปลูกก็คือแจ้งว่าเป็นผู้ปลูกใครใครขายก็แจ้งผู้ขายอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีการแชร์ลิงก์ข้อมูลตลอดเวลาก็สมมติว่าคนนี้เจอโรคเด้งเข้าไลน์แล้วเฮ้ยครูครับมันคืออะไรใครรู้บอกหน่อยแชร์ใช้ยาตัวไหนแก
0: ้
1: มันก็เป็นการแชร์ข้อมูลเนาะซึ่งทำให้คนอื่นในกลุ่มรับทราบด้วย
0: นี่คือการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมให้มันรับรู้เร็วขึ้นสมัยก่อนนี่ต้องเรียนปลูกเรียนแก้เองใครมีปัญหาอะไรก็นั่ง
1: ลง
0: ม
1: าย่อยให
0: ้แต่เดี๋ยวนี้ปึ้งมีเด้งเข้ามาปั๊บมีครูช่วยวิเคราะห์อ้าวคนนี้รู้ความนี้อัดใส่เข้าไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เด้งปึ้งปึ้งปึ้งเสร็จเรียบร้อย
1: ถูก
0: ก็เลยได้กระบวนการความรู้เพิ่มเติมมาจากทางนี้ด้วยในกลุ่มของเรา
1: ใช่ค่ะ
0: มาจนถึงวันนี้พลิกตัวเองเป็นเกษตรกรเต็มตัวใช้ชื่อว่าพ่อฟาร์ม
1: ต้องบอกว่าย้อนไปว่าความหมายของพ่อฟาร์มของใหม่เน
0: ี่
1: ยของตัวใหม่เองก่อนที่มันมี2ความหมายของใหม่ก็คือวันที่ใหม่ตัดสินใจไปเรียนปุ๊บเนี่ยใหม่ก็ตอนนั้นออกจากพยาบาลละกลับไปช่วยที่บ้านที่บ้านใหม่ทำธุรกิจฟาร์มหมูแล้วก็บอกว่าป้าขอลางานไปเรียนหนังสือเลยนะเขาก็ไม่ได้ถามเลยหรอกเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วใหม่เป็นคนชอบเรียนเขาตอนแรกไม่รู้ด้วยว่าจะไปเรียนเมลอนแล้วก็กลับมาซื้อเมลอนกลับมาฝากเขาก็ถามที่ไปเรียนอะไรเนี่ยเขาบอกไปเรียนปลูกเมลอน
0: หายไปเกือบเดือนเนี่ยนะไปเอาเมลอนกลับมาหายจากชีวิตเกือบเดือน
1: แล้วก็บอกว่าอย่ายิ้มตังค์หน่อยดิป้าเขาก็คิดว่าเหมือนหุ้นเล่นเขาก็ถามยิ้มเท่าไหร่ก็สองล้านเงียบป้าเลยถามว่าแล้วคิดว่าอยู่ทำได้ไหม
0: สองล้านไม่ใช่น้อยนะ
1: ใช่
0: มีหลายคนที่ไปอย่างเงี้ยไปเห็นแล้วนี่มาแล้วมันเขิมอ่ะเห็นแรกๆคนอื่นก็ทำมาประสบความสำเร็จนี่เอาเงินเปรี้ยวไปเลยเจ๊ง
1: ซึ่งของใหม่จริงๆพอมาทำก็เจ๊งเหมือนกันพี
0: ่
1: ใช่เก็บไม่ได้เลยเพราะว่าน้ำท่วมโรงรอบแรก
0: เป็นช่วงน้ำท่วมพอดีเหรอ
1: ฝนตกไงคะช่วงหน้าฝนพอดีแล้วก็น้ำแบบตอนนั้นเราเหมือนความรู้ยังไม่เยอะพอค่ะเราเตรียมดินไม่ดีเตรียมที่ไม่ดีน้ำก็ทนเข้าโรงเหมือนในช่วงจะเก็บก็ไม่หวานแต่ไหมก็ทำมาร์เก็ตติ้งเก่งค่ะคือไม่หวานของไหมคือมันไม่หวานตามมาตรฐานที่เราจะส่งขายแต่มันก็หวานเราก็ปล่อยมันงอมมากๆแล้วมันเป็นช่วงงานแต่งพอดีมันก็ไปใช้ในงานแต่งค่ะแจกลูกค้าไอ้ย่าผลตอบแทนสองแดง
0: แจกลูกค้าของงานแต่งเรา
1: ใช่
0: ก็คือไม่คือแจกแขกในงานเราแหละ
1: ใช
0: ่แต่สุดท้ายแขกเหล่านั้นกลับกลายเป็นลูกค้าเรา
1: ลูกค้าเรา
0: ก็เอาเป็นว่าถึงแม้ว่าไม่ได้เงินตามเป้าไม่ได้รายได้ตามเป้านะในทางนั้นแต่เราก็ได้ประสบการณ์ด้วยหนึ่งเราก็ได้หัวใจลูกค้าด้วยสองพอมันงอมที่มันก็อร่อยตามแบบของเขาอ่ะเพราะว่ามันเล่นพันเริ่มต้นประมาณดีเราดูแลดีในระหว่างทางเพียงแต่ว่าปลายทางมันนิดเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นผลผลิตมันก็ยังพอไหวอยู่
1: ถูกค่ะ
0: หลังจากนั้นเองเราก็แจกปุ๊บนั่นสิทำไมถึงเป็นพอฟาร์ม
1: ก็คือเขาก็ถามวันนั้นก็นั่งเหมือนเดิมนั่งกินข้าวอยู่เขาก็ถามว่าคิดว่าตลาดอยู่จะทำยังไงคือพ่อแม่เป็นพ่อค้าเนาะขายหมูเป็นอาแปะขายหมู
0: โอ้ต้องรู้ก่อนว่าขาย
1: อาแป๊ะก็ถามเลยอาแป๊ะถามลูกเลยว่าแล้วจะขายใครแม่บอกว่ารอดูไหมจะพิสูจน์ให้ดู
0: นี่ไง
1: หมายก็โทรไปหาครูเลยครูมีเมลอนให้ป้นสัก30ลูกป่ะครูบอกเองเอาไปทำอะไรคือจะมาพิสูจน์ให้ป้าเห็นว่าทำได
0: ้
1: หมายก็รับมาเลย30ลูก
0: คืออันนี้ยังไม่ลองปลูกอันนี้ลองขายก่อนเลย
1: ขายให้เห็นก่อนเลยว่าขายได
0: ้นี่คิดแบบคนคิดแบบพ่อค้า
1: อ้าวคือก็พอเขาถามแบบคนเป็นพ่อค้าไงก็ต้องให้เห็นก่อน
0: คือเอาล่ะเดี๋ยวปลูกอ่ะรู้แล้ววิธีการปลูกไงแต่ว่าป้าเรายังไม่เห็นว่าเราจะขายยังไง
1: ถูกหมายก็รับมาเลยรอบแรกแบบไปขายที่โรงพยาบาลที่หมายออกมาก็ขายหมดแล้วก็ยอดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
0: สุดท้ายขึ้นเรื่อยๆ
1: ใช่
0: เพราะว่าของที่รับมามันอร่อย
1: ถูกพอเขาเห็นเขาก็แบบสองล้านเขาให้มา
0: เฮ้ยขนลุก
1: ยอดมากสปิริต
0: เดี๋ยวป้าอยู่ไหนอ่ะ

0: ตาเป็นกับอียิปต์
1: ตาเป็นอาแปะตาเป็นอาแปะพุงโตแล้วเสร็จแล้วคือไม่เลยให้เกียรติป้าว่าธุรกิจของป้าเนี่ยชื่อว่าไพบูลย์การเกษตรค่ะก็เลยย่อว่าพอฟาร์มจากไพบูลย์การเกษตร
0: อันนี้อย่างแรก
1: อย่างที่สองคือของสุดหล่อนะเขาบอกเอาคำว่าพอแหละตัวเองพอได้ทีเถอะอะไรเงี้ยพอได้ทีเถอะอะไรเงี้ยก็หวังว่าให้พอฟาร์มอ่ะมันจะเป็นจุดแบบวันที่เขาก็เสียแล้วมันก็ทำให้เราเลี้ยงครอบครัวเราได้อย่างเงี้ย
0: แรกๆเขาเริ่มจากการขายแบบแต่พอปลูกของเราเองล่ะมันต้องขายเยอะขึ้นนะแสดงว่าทุกวันนี้เองเราก็มีวิธีแพลนในการขายแบบ
1: คือจริงๆใหม่ก็ทำช่องทางหลายช่องทางทำหลายชแนลเนาะก็คือชแนลที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือท่องเที่ยวอ่ะพอเราเปิดปุ๊บลูกค้าเข้ามาหาเราเองเลย
0: ทุกวันนี้มันยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนทุกวันนี้
1: ก็ขายได้ทุกอาทิตย์ก็หมด200ลูกไม่พอด้วย
0: ขายได้ทุกอาทิตย์หมดผลผลิตที่เราทำได
1: ้แย่จนต้องดึงของกลุ่มด้วย
0: จนต้องติดต่อของกลุ่มว่าเราทำ PR ดีเราเตรียมสถานที่ดีทุกอย่างดีหมดเลยมันก็ช่วยเหลือซัพพอร์ตคนอื่นได้อีก
1: ใช
0: ่เฮ้ยถามกงกงปีนึงกับเมลอนเนี่ยได้ตังค์เท่าไหร่อ่ะ
1: คุณ3เท่าจากเงินเดือนพยาบาล
0: คุณ3เท่าจากเงินเดือนพยาบาลแบบนี้เข้าทางเฮียจะได้มีเงินเอากลับไปสร้างพีระมิดแต่ยังต้องใช้ทุนอีกเยอะเลยแบบนี้ต้องหาผลเมลอนอร่อยอร่อยแบบนี้งั้นไปเรียนรู้กระบวนการการทำเมลอนของพอฟาร์มดีกว่าจะได้เอากลับไปทำไรได้สร้างพีระมิด
2: ถือว่าคุณไหมเนี่ยเขาเป็นเกษตรกรหญิงแกร่งจริงๆเลยนะครับจากอดีตพยาบาลที่ผันเส้นทางสู่การเป็นเกษตรกรที่แน่วแน่กล้าเดินตามความฝันกับการขายสุขภาพดีจนทำให้เธอเนี่ยประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วแต่ไอ้เจ้าเมลอนสุขภาพดีเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงและจะดูแลยากไหมล่ะครับมาช่วงหน้าเรากลับมาติดตามพร้อมๆกันรู้หรือไม่เมลอนที่แพงที่สุดมีราคาเท่าไหร่

0: รู้หรือไม่เมลอนที่แพงที่สุดมีราคาเท่าไหร่เมลอนยูบาริหรือแตงแคนตาลูปยูบาริมีเปลือกบางครับเนื้อเนี่ยมีสีส้มสดเกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างแคนตาลูป2สายพันธุ์และปลูกได้เฉพาะพื้นที่ใกล้กับเมืองซัปโปโรบนเกาะฮอกไกโดเท่านั้นนะครับโดยเมลอนยูบาริจะมีเนื้อเป็นสีทองชุ่มฉ่ำมีกลิ่นหอมจัดและมีระดับความเข้มข้นของน้ำตาลในปริมาณที่สูงมากๆโดยแคนตาลูปทั่วไปที่จำหน่ายในญี่ปุ่นมีทั้งนำเข้าจากอเมริกาใต้ราคาราวลูกละ150บาทส่วนแคนตาลูปที่ปลูกอยู่ในญี่ปุ่นราคาโลกละ200-300บาทแต่เมลอนยูบาริจะมีการประมูลอยู่เรื่อยๆโดยสนนราคาที่เคยประมูลกันไปก็จะอยู่ที่ประมาณลูกละเกือบ 700,000 จนถึง 900,000 บาทแล้วล่ะครับโอ้ยหลังจากที่ได้ทราบที่มาที่ไปของพอฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะได้รู้กันสักทีครับว่าเจ้าเมลอนของที่เนี่ยเขามีวิธีการดูแลต่างจากที่อื่นยังไงทำไมถึงกล้าการันตีความหวานอร่อยขนาดนั้น
1: ไหนล่ะจ๊ะเมลอนที่ฉันตามหา
2: ไม่แล้วก่อนจะไปเจอเมลอนเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปเรียนรู้การปลูกก่อนถูกไหมคะ
1: เรียนรู้การปลูกก่อน
2: ใช่
1: เริ่มตั้งแต่แรกเลยเหรออ ่าย
2: ังไม่เป็นขั้นตอนที่2ละ
1: ขั้นตอนที่2
2: ใช่
1: คือขั้นตอนของ
2: การหยอดเมล็ดเพื่อเตรียมเพาะกล้า
1: เฮ้ย
2: อันนี้คือเมล็ดสำหรับที่จะพร้อมเพาะกล้าแล้ว
1: เรื่องนี้เขาหยอดกันดูเนาะ
2: ใช่แล้ว
1: อ้าวมาดูเรื่องการหยอดทำยังไงจ๊ะเนี่ย
2: พี่เปิ้ลสอนพี่เขาหน่อย
3: ไม้อะค่ะ
1: เดี๋ยวนะไม้อะไรไม้อะไรเลยอยากรู้ว่าไม้อะไร
3: ไม้ไม้เป็น
2: ต้นหญ้า
3: ต้นหญ้าน
1: ี่คือไปดึงต้นหญ้ามาจากตรงแถวๆนี้เหรอแล้วเขาไปเรียกเอาปลอกตัวเองว่าเป็นไม้หย่อนนี่เหรอแล้วใช้ครั้งหนึ่งก็ทิ้งได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวก็ค่อยเด็ดใหม่ใช่ไหม
2: ใช่เขาเรียกว่าเป็นการรีไซเคิลโดยใช้วัสดุธรรมช
1: า
2: ติ
1: อาทำไงต่อมีไม้อย่างนี้แล้ว
3: เอามาจิ้มแบบนี้ค่ะให้มันเป็นรู
1: อ๋อไม่จิ้มไม่เป็นรูอย่างนี้งอเงี้ย
2: อย่าลึกไปนะคะ
1: อย่
3: าลึกนะคะ
2: ถ้าลึกปุ๊บเดี๋ยวเราจะแทง
1: ได้นี่ไหม
3: ค่ะแล้วก็เอาเมล็ดเมลอนมาหยอด
1: อันนี้คือเมล็ดเมลอนเหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วมันเวลาเราเอามามันเป็นอย่างนี้เลยหรือเปล่าครับ
2: ไม่ตอนเอามามันก็จะเป็นเมล็ดอย่างเดียวแต่อันนี้คือน้อมผ่านการบ่มแล้ว
1: คือ

0: หมายถึงว่าพวกท่านเหล่านี้ต้องเอาเม็ดที่มันเป็นเม็ดปกติไปบ่มก่อน
1: ครับ
0: บ่มยังไงอ่ะ
1: ก็นำเมล็ดไปแช่น้ำอุ่นค่ะ
0: นำเมล็ดไปแช่น้ำอุ่นนะคะ
1: ค่ะแล้วก็เอามาห่อด้วยนะคะ
0: เอาเมล็ดไปแช่น้ำอุ่นก่อนนำเมล็ดขึ้นมาแล้วใส่ไว้ในห่อผ้าขาวบาง
1: ต้องชื้นด้วยนะ
0: ห่อผ้าขาวบางที่ชื้นด้วย
1: คือ
0: เอาว่าต้องปีกน้ำแล้วก็บิดให้หมาดๆเนาะแล้วก็มาห่อไว
1: ้
0: กี่นานจ๊ะ
1: 24ชั่วโมงค่ะ
0: 24ชั่วโมงก็จะได้เมล็ดที่มีหางติ่งออกมาแบบนี้
1: ใช่แล้ว
0: แบบนี้ก็พร้อมแล้วไงต
1: ่
0: อ
1: ปักลงไปเลยค
0: ่
1: ะใช่ค่ะ
0: อ๋ออ
1: ันนี้จะอย่าให้ลึกนะคะอ
0: ย่าให้ลึก
1: แล้วก็
0: ประมาณนี
1: ้เอามือจิ้มมัน
0: ให้
1: มันอยู่แบบนี
0: ้แค่นี้ลองอีกที
2: ก็คือวิธีการคัดของเราก็คือถ้ามันแทงรากเนี่ยหมายความว่าอัตราการงอกมันคืออัตราการโตคือ 100%
0: อ๋อเพราะว่ามันแทงรากแล้ว
2: นะตอนนี้ของเรา
0: ถ้าแช่ไว้แล้วไม่อ่านงี้ถึงว่ารากน้อยอย่างงี้
2: อันนี้ก็แทงแล้วนะ
0: อันนี้ก็แทงแล้ว
2: เห็นมั
0: ้ยแต่มันแทงน้อย
2: แทงมาก็ยังโอเคแต่ถ้าไม่แทงเลยบ่มต่อ
0: มีมั้ย
2: มี
0: ไม่แทงเลย
2: มี
0: แล้วบ่มแล้วก็ไม่แทงเลยมีมั้ย
2: ว่าไง
1: ม
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มีใช่มั้ยอ๋อแบบนี้ก็ต้องคัดออกเน
2: า
0: ะ
2: ก็ของเราก็คือเราจะมี2แบบก็คือถ้าเป็นพันเม็ดใหม่เลยที่ทางบริษัทเมล็ดพันธุ์เขาส่งมาให้เราเทสแซมเปิลเนี่ยเราทำต่อเพื่อที่เราจะได้รู้อัตราการงอกเรารีพอร์ตกลับไปอย่างที่บอกว่าพอของใหม่มีกลุ่มเนาะพอทางกลุ่มส่งแซมเปิลตัวใหม่มาเนี่ยเรามีหน้าที่ช่วยเขาด้วยเหมือนกัน
3: จริงๆเมล็ดไม่ใช่พืชบ้านเราเลยนะครับเป็นพืชที่มาจากเขตในทวีปแอฟริกานะครับเพราะงั้นสภาพเมล็ดบ้านเราเนี่ยมันจะต่างกับเขาเราปลูกเมล็ดใหม่ๆนำมาปลูกเนี่ยจะปลูกไม่ค่อยได้นะครับแต่ฝีมือของเกษตรกรเนี่ยนะครับของใครเนี่ยเก่งนะครับจะพยายามหาวิธีการค้นคิดวิธีการจนพันธุ์ปลูกได้นะงั้นปัจจุบันเราจะปลูกเมล็ดได้ทุกกลุ่มเลยนะครับแต่กลุ่มที่ปลูกยากหน่อยคือกลุ่มที่มีร่างแหหรือมีตาไข่สวยๆจะปลูกยากหน่อยนะครับเพราะอ่อนแอต่อสภาพแวดล้อมเมล็ดเนี่ยชอบอากาศเหมือนแห้งนะครับร้อนแล้วก็แห้งนะครับแล้วกลางคืนเย็นนะครับเป็นเขามีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกาอย่างที่บอกนะครับงั้นแต่บ้านเรามันตรงข้ามเลยบ้านเราเนี่ยอากาศร้อนชื้นนะครับไม่งั้นเมลอนเราจะปลูกได้ไม่ดีทุกฤดูนะครับ
0: ส่วนวัสดุตรงนี้แหละจ๊ะอันนี้ใช้อะไรจ๊ะ
1: อันนี้เขาเรียกว่าพีสมอสค่ะ
2: มันคือวัสดุ
1: ปลูก
0: พีสมอสอะไรนะ
1: พีสมอส
0: อะล่ะเป็นมันทำมาจากอะไรจ๊ะหรือว่าต้องสั่งซื้อมา
2: จริงจริงพีสมอสของเราเนี่ยมันมีหลายแบบแต่ณตอนนี้ของหมายใช้เป็นขุยมะพร้าวผสมกับปุ๋ย
0: ขุยมะพร้าวผสมกับปุ๋ย
2: ใช่
0: มันก็คือชื่อเรียกของวัสดุปลูกนั่นแหละ
2: ใช่
0: ใช่ไหม
2: หลังจากเราหยอดเม็ดเสร็จเนี่ยเราต้องให้ความชื้นต่
0: อ
2: เพื่อที่จะให้มันมีความชื้นที่เหมาะสมในการที่เขาจะเติบโต
0: อ๋อพี่ข้านี่เขาก็ไปเอาน้ำมาซึ่งเป็นน้ำมาจากเขาเหลียงซานไหลมา
2: ไม่น้ำไม่เหมาะเวลาเราปลูกลงถาดเพราะอันนี้เราต้องการที่จะให้เขาโตให้เต็มที่แล้วถึงเวลาเราก็แค่ดึงออกมาทั้งต้นแล้วก็ย้ายปลูกเลย
0: ที่ปลูกอยู่ทุกวันนี้สายพันธุ์คืออะไรบ้างคร
2: ับโอ้โหที่นี่เราปลูกหลักๆอยู่แบบเยอะมากเลยอ่ะ10ได้ในเด่นของใหม่ณตอนนี้นะก็จะเป็นผิวกลุ่มผิวตะข่ายจะเป็นฮิเดโกะที่เป็นเนื้อเขียวแล้วก็พันธุ์ที่2ก็จะเป็นแสนหวานเป็นผิวตะข่ายเนื้อนุ่มสีส้มแต่ในแต่ละพันธุ์เนี่ยมันควรจะต้องมีฤดูที่มันเหมาะสม
0: อ๋อคือหมายถึงว่าเป็น10สายพันธุ์เนี่ยไม่ได้ปลูกตลอดทั้งปี
2: แต่ว่าถ้าอย่างภูไทยอย่างเงี้ยภูไทยเราจะหลีกเลี่ยงการปลูกหน้าฝนเพราะว่าเปลือกเขาบางมากแล้วก็มีโอกาสเสียหายในการแตกถ้างั้นก็ไม่คุ้มแล้วนะถ้า
0: แตก
2: ก็
0: ขาดทุนแล้วเขาอร่อยกว่าคนอื่นไหม
2: ภูไทยเหรอภูไทยนี่แค่เปิดจองก็หมดอะ
0: เทคนิคของการทำเมลอนของท่านให้หอมหวานอันนี้เราอยากรู้มาก
2: คือจริงๆก็อย่างแรกเลยสำหรับของพวกเราเนาะใส่ใจค่ะหลักการที่สองของเราก็คือที่นี่เราต้องรู้จักดินก่อนคือเหมยมองว่าการเกษตรเนี่ยคือวิทยาศาสตร์ดังนั้นเราก็คือเชื่อในสายวิทยาศาสตร์เราก็จะเวลาก่อนที่เหมยจะปลูกในทุกๆปีเนี่ยเหมยจะส่งดินไปตรวจก่อนในดินเรามีอะไรแล้วเราก็มาปรุงดินก็คืออย่างสมมติว่าเราต้องการไนโตรเจนเรารู้ละไนโตรเจนได้จากไหนมูลสัตว์ทั้งหลายแหละหรือว่า
0: สัตว์ใส่เข้าไป
2: ใช่
0: ก็คือเรียกว่าเตรียมกันตั้งแต่เตรียมดินเลย
2: ใช่
0: คือปรุงไว้ตั้งแต่ดินเลยไม่ใช่แค่มาปรุงตอนเป็นปุ๋ยให้เขา
2: ใช่
0: ก็คือปรุงตั้งแต่แรก
2: ต้องให้รู้จักดินก่อนแล้วก็เตรียมให้รู้ว่าเราจะต้องเตรียมอะไรเราจะต้องรู้พื้นฐานก่อนว่าพืชเนี่ยเขาต้องการอะไร
0: นี่มาแล้วน้ำมานอกจากนั้นเองสูตรปุ๋ยที่ให้ระหว่าง ระหว่างที่เขาเติบโตต้องดูแลด้วย
2: โอ้โหยิ่งกว่าด้วยค่ะซึ่งเมลอนเนี่ยเขาเป็นไม้ผลนะการเวลาติดผลไปแล้วเนี่ยความต้องการของพืชเนี่ยมัน

0: ตัวของต้นเนาะช่วงต้นตอเรานิดไนโตรเจนดังนั้นล่ะช่วงแรกมันจะอัดไนโตรเจน
1: เยอะหน่อย
0: ใช่ก็จะเป็นสูตรเสมอหลังจากนั้นก็คือพอช่วงที่แบบเริ่มติดลูกละเรานีดผลแล้วใช่ไหมขยายผลให้ใหญ่แล้วก็อาจจะมีไนโตรเจนลดลงเพื่อลดการหนาของเปลือกแล้วก็ใส่โพแทสเซียมไปเยอะเนี่ยก็ค่อยตรวจเครื่อง
1: ก็เอาเครื่องตรวจเลย
0: ใช่
1: ความคาดเคลื่อนเขาขนาดไหน
0: ก็ที่ผ่านมาไม่เกินหนึ่ง
1: อ่ะตอนนี้กระบวนการของการเขาเรียกว่าเอาเมล็ดลง
0: พอก้า
1: พอก้าอันนี้เรียบร้อยแล้วนะ
2: เรียบร้อยค่ะ
1: เอาไปไหนต่อ
2: เข้าโรงค่ะ
1: เธอจะชวนฉันเข้าโรงเหรอจ๊ะชะชิชิชะอย่านะถ้าฉันเข้าไปแล้วเกิดติดใจต้องกลับมาอยู่อียิปต์ด้วยกันนะไปอยู่อียิปต์ไหม
2: ไม่ไป
1: ไม่ไปไม่ใช่ว่าไม่อยากไปอียิปต์ไม่อยากไปกับอินี่เอาไปเดี๋ยวเข้าดูในโรงหน่อย
3: ถือได้ว่าคุณไหมนี่เป็นเกษตรกรสาวที่มีเทคนิคและองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรได้อย่างยอดเยี่ยมเลยก็ว่าได้นะครับแต่ถ้าดูแลผลผลิตดีขนาดนี้ถ้าเกิดโรคขึ้นมาคงแย่ไม่ใช่น้อยเลยนะครับเอาเป็นว่าช่วงหน้าเราจะพาไปดูเทคนิคในการป้องกันโรคของพอฟาร์มกันครับรู้หรือไม่การทานเมลอนจะช่วยลดความเครียดของเราได้

0: รู้หรือไม่การทานเมลอนจะช่วยลดความเครียดของเราได้ BBC News ระบุว่านักวิจัยพบวิธีแก้เครียดอย่างง่ายๆด้วยการทานเมลอนเพราะห้องวิจัยในประเทศฝรั่งเศสมีการคัดเลือกอาสาสมัคร70คนอายุได้อยู่ระหว่างประมาณ 30-55 ปีที่มีความเครียดและรู้สึกอ่อนล้าอยู่เป็นประจำโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกให้กินแคปซูลที่มีเอนไซม์จากน้ำเมลอนกลุ่มที่2เนี่ยให้กินแคปซูลหลอกครับผ่านไป4สัปดาห์พบว่ากลุ่มแรกมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมากกว่ากลุ่มที่2ทั้งทางด้านสุขภาพเช่นความเจ็บปวดปัญหาการนอนหลับเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการการรับรู้รวมไปถึงพฤติกรรมเช่นลดอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหง่ายและพวกเขายังดูเป็นมิตรมากขึ้นอีกด้วยล่ะครับเกษตรขั้นเทพกลับมาแล้วล่ะครับคุณผู้ชมช่วงนี้เราจะไปดูกันสิครับว่าพอฟาร์มแห่งนี้เขามีมาตรฐานในการจัดการสวนแต่ละขั้นตอนอย่างไรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีกันบ้างเริ่มต้นจากการเก็บไปจนถึงการดูแลโรคกันเลยดีกว่าครับ
1: โอ้โหแม่เรียกว่าเบ่งบานเต่งตึงบุ๋มบั๋มออกมาเป็นลูกเลย
2: นี่อายุสักประมาณเท่าไหร่แล้วเนี่ย
3: อันนี้ก็คืออายุประมาณ75วันหลังจากเราเพาะตรงก้าตรงนู้นนะคะ
2: 75วัน
3: ใช่
2: ก็คือประมาณ2เดือนกว่าๆแล้ว
3: เกือบ3เดือนนะ
2: เกือบ3เดือน
3: ไ
2: อ้โดยปกติทั่วไปเมลอนของเราเนี่ยหลังจากเป็นต้นกล้าเนี่ยเราเอามาปลูกลงดินกี่นานถึงจะได้เก็บ
3: ก็แล้วแต่พันธุ์คือแต่บางพันธุ์มันก็จะอายุยาวหน่อยก็80วัน85วันก็มีสั้นสุดก็6570อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: นี่คือออกเป็นลูกพร้อมเราเก็บท
3: ุ
2: กอย่างเลย
3: ใช่ใช่จริงๆที่นี่เราจะนับกันที่วันที่หลังผสมดอกเพราะมันชัวร์สุดเพราะว่าเห็นไหมของมันจะมีเลเบลบอกอยู่ว่าอันนี้วันที่เราผสมดอกเราต้องการให้มั่นใจจริงๆว่าเราไม่ตัดเมล็ดอ่อนให้ลูกค้า
2: ผสมดอกคืออะไร
3: คือที่นี่มันไม่มีแมลงไงคะดังนั้นเราต้องเป็นแมลง
2: ผสมเอง
3: บินมาเลยผสมให้เขา
2: แล้วอันนี้หมายความว่าทุกลูกเขาจะมีวันผสมดอกเขาอยู
3: ่ใช
2: ่แล้วก็จะได้รู้อายุว่าหลังจากผสมดอกไปแล้วกี่นานตามเกณฑ์ของเราจึงจะเก็บได้
3: ใช
2: ่ซึ่งโดยปกติก็จะอยู่ประมาณสักเนี่ย3เดือน
3: ก็โดยเรนจ์ก็ไม่เกิน3เดือน
2: ประมาณ3เดือน
3: ใช่ใช
2: ่หลังจากตัดเสร็จแล้วทำไงอ่ะ
3: รื้อแปลงทิ้ง
2: เฮ้ยต้องเอาเขาออกหมดเลยเหรอ
3: ใช่
2: ต้นนี่ไม่สามารถอะไรได้อีกแล้วเหรอ
3: ใช่เพราะว่าอย่างที่หมายบอกว่าเรามีช่วงหยุดยาใช่ป่ะช่วงหยุดยามันมีโอกาสเกิดโรคอยู่แล้วอย่างเงี้ยเนี่ยโรคทั้งนั้นเลยแล้วเก็บไว้ก็เป็นสะสมของโรคแล้วก็ลื้อทิ้งเลยแล้วความสมบูรณ์ก็ไม่ได้เหมือนเดิมอยู่แล้วเพราะว่าการทำหวานของเมล็ดเราต้องงดน้ำด้วยสภาพต้นเขาจะโซมลงไปเรื่อยๆอยู่แล้วดังนั้นเราก็กำจัดออกไปของที่ไม่ดีไม่ควรค่าการจะเก็บไว
2: ้งั้นแบบนี้ดูยังไงว่าลูกไหนเราพร้อมแล้ว
3: จริงๆก็คือของที่นี่เราสูตรเทสก่อน
2: พอหลังจากผสมดอกแล้วมันจะเป็นยังไงต่อมันมาอย่างนี้แล้วเราต้องช่วยมันอุ้มไว้หรือยังไง
3: ใช่ค่ะเราต้องประคองเขาเพราะว่าเมลอนเนี่ยเขามีความหนักของตัวลูกแล้วเนาะถ้าเราคล้องไม่คล้องเขาอ่ะมันก็จะทิ้งตามน้ำหนักของแรงโน้มถ่วงซามูไรก็จะเสียหาย
2: ก็จะต้องเอาคล้องช่วยเขาอย่างนี
3: ้เอาเชือกช่วยพยุงไว
2: ้อ้าวไป
4: พูดถึงเมลอนแล้วถ้าเกิด

0: แบ่งตามลักษณะพื้นสันเนี่ยเยอะมากนะครับแต่ถ้าจะแบ่งตามเอาที่เราพบเห็นนะครับแบ่งตามรูปร่างข้างนอกเนี่ยมันพอจะแบ่งได้ประมาณสัก3กลุ่มนะครับคือกลุ่มแรกเนี่ยเป็นเมลอนที่ผิวขรุขระมีร่างแหหรือมีตะข่ายนะครับแล้วกลุ่มที่2อย่างที่2ก็คือเมลอนที่ผิวเรียบนะฮะผิวเรียบเลยนะครับอาจจะมีลายแตกบ้างอะไรเงี้ยครับก็อันนี้ผิวเรียบแล้วก็กลิ่นไม่ค่อยหอมนะครับพวกนี้เราเรียกว่าฮันนี่ดิวฮันนี่ดิวนะครับสีเนื้อก็จะเป็นสีขาวสีเขียวแล้วก็สีส้มนะครับแต่กลุ่มแรกนี่ก็จะหอมนะครับเป็นตะข่ายแล้วก็มีเนื้อสีส้มสีเขียวเหมือนกันนะครับส่วนกลุ่มที่3เนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเหมือนแตงไทยแตงไทยบ้านเราเนี่ยครับ
1: โซนนี้คืออะไรโซนนี้คืออะไร
2: โซนนี้จริงๆก็คือเป็นทางที่เราจะเดินจากจุดจำหน่ายสินค้าเพื่อที่จะเข้ามาที่โรงเรียนค่ะ
1: ทำเป็นแบบเลาะพุ่มไม้สุ่มทุ่มพุ่มไม
2: ้ก็ต้นไม้สวย
1: น่ารักระหว่าง
2: คงคลิ้ง
1: ที่สำคัญคือมันกันแดดด้วย
2: ถูกต้องค่ะ
1: ปัจจุบันนี้ทั้งหมดทั้งมวลพื้นที่ของพองฟาร์มเรามีทั้งหมดกี่ไร
2: ่จริงๆของเรามี50
1: แต่ใช้พื้นที่ใช่ไหมพื้นที่ใช่ไหม
2: แต่ใช้จริงๆตอนนี้ยังไม่ถึง8
1: พื้นที่ที่ใช้งานจริงไม่ถึง8เหลืออีก
2: ก็แค่42
1: ก็คิดว่าแผนต่อไปเรื่อยๆอย่างโรงเรียนตอนนี้เองมีกี่โรงเรียน
2: ตอนนี้16ค่ะ
1: 16ไซส์เหมือนกันไหม
2: ไซส์2ไซส์แบ่งออกเป็น2เฟสด้วยเฟสแรกก็คือเป็นไซส์ 6.2 คูณ30เมตรแล้วก็เฟสที่2จะเป็นไซส์ 6.2 คูณ 14.5
1: ทีนี้ครั้งแรกเลยเห็นบอกว่าเริ่มจากเฟสแรกก่อน
2: ใช่
1: เฟสแรกนี่สร้างกี่โรง
2: 10
1: โรงเรือนก่อนเลย
2: ใช่
1: ภายใต้เงิน2ล้านที่ไปหลอกป้ามาได
2: ้แย่บขออนุมัติ
1: ขออนุมัติมาขออนุมัติมาดันมาก็มาลง10โรงเลย
2: ใช่ค่ะ
1: ตอนแรกปลูก10โรงเลยไหม
2: ไม่ทยอยปลูกแต่ต้นแต่ตอนแรกเนี่ยปลูกทุกสายพันธุ์4โรงแล้วเจ๊ง4โรง
1: ที่บอกว่าน้ำเข้าอ่ะนะ
2: ใช
1: ่อ๋อเริ่มจาก4โรงแบบนั้นก่อนหลังจากนั้นก็เติบโตมาเรื่อย
2: ก็คือหลังจากนั้นแม่ลงปลูกทุกครึ่งโรงเพื่อให้ออกทุกอาทิตย์คือแม่ไม่ได้ต้องการปลูกแบบปลูกแล้วเทออกขายหมดไม่ใช่ไงหมายต้องการปลูกแบบวางแผนว่าต้องมีของทุกอาทิตย์ลูกค้ามามีมุมถ่ายรูปทุกอาทิตย
1: ์ทีนี้อยากรู้มากเลยว่าเจ้าเมลอนเนี่ยแบบที่ท่านปลูกเนี่ยเขาชอบอากาศแบบไหน
2: จริงๆเขาชอบอากาศร้อนนะ
1: เมลอนนะ
2: แบบอุณหภูมิ 30-40
1: เจ้าเมลอนเนี่ยไม่ว่าจะไปอยู่ประเทศไหนก็คือชอบความร้อน
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าควบคุมอุณหภูมิไม่ร้อนได้เขาก็อยู่ได้
2: ใช
1: ่อ๋อดีที่สุดฤดูไหนเมลอนชอบที่สุดเลย
2: บ้านเราคือหนาวเพราะหนาวบ้านเราคือมันไม่ต่ำกว่า20มันก็20กว่าถึง30อะไรอย่างเงี้ย
1: เขาเรียกว่ามันอากาศปกติหน้าหนาวเป็นยังไงเมลอนเขาจะเป็นยังไง
2: แต่ข้อเสียหน้าหนาวคือลูกจะเล็กลูกเล็กแบบน้ำหนัก 1.2 1.3 1.4 เองอ่ะแต่ว่าความรสสัมผัสลายอะไรอย่างเงี้ยสวยเพราะว่าแดดหน้าร้อนจริงๆเป็นแดดแรงนะคะแต่เราไม่รู้สึกว่ามันร้อนเพราะอากาศมันหนาวถูกมั้ยพอแดดที่แรงเนี่ยความเข้มแสงเขาเยอะการแตกลายทำได้ดีลายสวยสีสวยแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยพอหมดหน้าฝนไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ดีของหน้าหนาวก็คือแบบดินมันแห้งอ่ะการทำหวานก็ง่าย
1: รสชาติก็คุมได้ง่าย
2: ใช่
1: ดีสุดคือหนาวอ่ะลองลงมา
2: ลองลงมาจริงๆก็ต้องเป็นร้อนอ่ะแย่สุดคือหน้าฝน
0: ในสารฤดูของบ้านเราเนี่ยเราจะพบว่าเมลอนเติบโตแตกต่างกันนะครับฤดูร้อนเนี่ยเป็นฤดูที่เมลอนโตดีที่สุดนะครับเราดีสุดนะครับแต่จะมีอาจจะมีปัญหาเรื่องเพลี้ยไฟบ้างรบกวนบ้างทำให้ใบกรอบนะครับแต่ถ้าเป็นฤดูฝนเนี่ยเมลอนเขาจะจบปัญหาว่าน้ำจะขังถ้าดินปลูกในที่ราบลุ่มนะครับน้ำขังได้เนี่ยอาจจะเกิดโรคทางดินนะครับแล้วส่วนทางใบเนี่ยถ้าอากาศชื้นมากๆก็เป็นโรคทางใบอีกนะครับโรคราน้ำค้างหรือโรคราแป้งนะซึ่งเป็นปัญหากับเมลอนนะครับส่วนหน้าหนาวเนี่ยถ้าอากาศหนาวมากเกินไปต่ำกว่า25นะครับองศาเนี่ยเมลอนเขาชะงักการเติบโตผลลูกก็เล็กนะครับ
2: ด้วยความที่เมลอนเนี่ยเขาเป็นพืชที่อ่อนแอคือจริงๆต้องบอกว่าต้นกำเนิดเขาชอบอากาศแห้งๆพอเจอความชื้นบ้านเราเขาไปทั้งนั้นแหละจ้ะลาตระกูลลาทั้งหลายแหละมากันแบบยกขยงลาน้ำค้างลาแป้งลานู่นลานี่ลานั่นลาโน่น
1: เพราะฉะนั้นเอาหลักความชื้นมันเป็นที่มาของลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เมลอนกลัวคือลา
2: เกินบางอย่างก็เป็นแบบแบคทีเรียไวรัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เอางั้นช่วยจำแนกจำแนกแยกแยะหน่อยว่าอะไรที่น่าเป็นห่วงมั่งสำหรับเมลอน
2: น่าห่วงสุดคือไวรัส
1: ไวรัส
2: ใช่เพราะว่าไวรัสเนี่ยแพร่เชื้อได
1: ้คือหมายถึงว่าของตัวเองส่วนหนึ่งแพร่ไปติดต้นต่อไปส่วนหนึ่งแต่เวลาไวรัสเนี่ยมันจะเร็วไปถึงขนาดทั้งโรงเลยโดนหมด
2: ถูก
1: อ้าวไวรัสเขาจะแพร่ไปทางไหน
2: ก็คือคล้ายๆไวรัสมันเป็นเชื้อโรคใช่ไหมคะ ซึ่งมันจะต้องหลักการคือถ้าเป็น

0: วิทยาศาสตร์ก็จะต้องมีบ้านของเชื้อที่เรียกว่าโฮสต์อย่างเงี้ยซึ่งโฮสต์ก็คือแมลงแล้วแมลงก็พาไปเกาะไปดูดน้ำปล่อยเชื้อลงไปด้วยปุ๊บเชื้อเจริญเติบโตปุ๊บอาจเราไปจับใบนี้ก็ไปจับอีกต้นนึงก็ต่อไปอีกเลย
1: แมลงเขาก็จะพาไป
0: ใช
1: ่ไอ้แมลงที่พาไปนี่คือตัว
0: เพล
1: ียที่บอกก็เลยทำให้ไวรัสนี่ไปเร็ววิธีการแก้ไขล่ะถ้าหากว่าเป็นไวรัสทำไง
0: ถ้าเป็นไวรัสอย่างเดียวคือถอนทิ้งแล้วเผา
1: เผาเลย
0: ใช่ต้องเผาด้วย
1: เชื้อรา
0: เชื้อราก็มี2แบบถ้าเรายังไม่หยุดยาคือของหมายที่นี่เราใช้ยาฆ่าแมลงและยาฆ่าราแต่ว่าเรามีระยะหยุดยาเนาะถ้าเรายังไม่ใช่ระยะหยุดยาเราก็ใช้ยาตามปกติ
1: อ่ะถ้ากลับมาตั้งต้นวันนี้มีคนสงสัยมากไม่ว่าจะเป็นที่อียิปต์เองหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่อยากปลูกเมลอนบ้างสมมุติมีที่อยู่ประมาณนึงอยากเริ่มต้นควรจะเริ่มสักกี่โรงเรือนไซส์ไหนแล้วต้องเตรียมเงินเท่าไหร่ลงกับอะไรบ้าง
0: สิ่งแรกที่หมายบอกเลยนะคุณกลับไปเขียนแผนก่อน business plan ค่ะเพราะว่าถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะขายใครคุณจะปลูกเพราะคุณปลูกมาสุดท้ายไงเจ๊งตั้งแต่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะดังนั้นเจ๊งในกระดาษก่อนคุณเขียนเลยว่าแบบคุณจะขายใครตลาดคุณเป็นยังไงกำหนดราคาให้ชัดเจนแล้วเสร็จแล้วค่อยมาคิดว่าต้นทุนเท่าไหร่แล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องปลูกเท่าไหร่เองเพราะคุณรู้แล้วคุณจะขายใครวอลุ่มเท่าไหร่
1: จะถามว่าโมเดลของความสำเร็จส่วนหนึ่งคือเกิดจากการเตรียมพร้อมและศึกษา
0: สำคัญมากเหมือนกันอันนั้นก็เป็นอีกสิ่งสำคัญ
1: นะศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่จะทำให้เต็มที
0: ่ใช
1: ่แล้วก็วางแผนให้ดี
0: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าเห็นว่าแผนนี้เฮ้ยในกระดาษมันก็เวิร์กนะลองทำดูแล้วค่อยแก้ไขปัญหา
0: อาจจะแบบอาจจะยังถ้ายังไม่มั่นใจจริงก็ถามผู้รู้อย่างที่แบบอย่างที่บอกค่ะเพราะว่าหมายมองว่าผู้รู้อ่ะถ้าเขารู้จริงๆอ่ะเขาไม่เคยห่วงวิชาหรอกคนที่ห่วงวิชาคือคนที่มันไม่มั่นใจในความคิดมันต่างหาก
1: นี
0: ่คิดต่อวางแผนการไม่เคยหายค่ะ
2: เมลอนนี่ถือว่าเป็นผลไม้ที่โรคเยอะไม่ใช่เล่นเลยล่ะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรผู้ปลูกนี่ควรจะต้องให้ความใส่ใจแล้วก็ต้องมีความรู้มากๆเกี่ยวกับการป้องกันพอตัวเลยนะครับไม่น่าล่ะราคาถึงได้ดีขนาดนี้ช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าผลผลิตของพ่อฟาร์มเขาส่งไปขายที่ไหนกันบ้างทำไมถึงทำรายได้เป็นกอบเป็นกำได้ขนาดนี้รู้หรือไม่เมล็ดของเมลอนเนี่ยสามารถลดกลิ่นปากได้นะครับ

0: รู้หรือไม่เมล็ดของเมลอนเนี่ยสามารถลดกลิ่นปากได้นะครับเพียงที่เรานำเมล็ดเมลอนที่ทานเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเอาไปตากให้แห้งครับแล้วปั่นผสมกับน้ำผึ้งให้ละเอียดแล้วก็เอามาปั้นเป็นเม็ดเอาไว้ใช้อมหลังแปรงฟันตอนเช้า1เม็ดก็จะทำให้ลดกลิ่นปากได้นะครับพูดคุยกับคนอื่นได้อย่างมั่นใจขึ้นเหมาะจริงๆครับกับผู้ที่มีกลิ่นปากอยู่ตอนนี้กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายในเกษตรขั้นเทพเราจะได้ทราบกันแล้วล่ะครับว่า business plan ของคุณใหม่เนี่ยเขามีวิธีคิดอย่างไรตั้งแต่จุดเริ่มต้นและจะขายกันแบบไหนรวมถึงวางแผนขยายไปถึงไหนบ้างคุณใหม่ครับรบกวนช่วยเฉลยหมดเลยนะครับ
1: โอ้โหอลังการงานสร้างวันที่บ้านเราตั้งเยอะ
2: ฮึมาครบเลยเมลอนเหลือง
3: ใช
2: ่เมลอนเขียวเมลอนน้ำตาลเฮ้ย
1: เดี๋ยวไปดูมาตั้งนานไม่เห็นบอกว่ามีปลูกเมลอนเหลี่ยมแบบนี้นะ
3: อ๋ออันนี้เป็นเมลอนแบบใหม่ค่ะสำหรับปีใหม่ใช่มันเป็นแพ็กเกจจิ้งค่ะต้องบอกอย่างนี
1: ้แสดงว่าที่นี่มีการเอามาต่อยอดเอามาพัฒนาอีกเยอะเลย
3: ก็เราพยายามพัฒนาไปเรื่อยๆต้องใช้คำนี้ดีกว
1: ่
3: า
1: อ๋อนอกจากขายเป็นลูกๆแบบนี้แล้วก็ยังขายแบบมีแพ็กเกจจิ้งใส่กล่อง
3: ใช่ครับ
1: นอกจากกินสดแบบนี้แล้วยังมีแบบอื่นด้วย
3: ถูกต้องค่ะ
1: เฮ้ยเดี๋ยวนะนี่ท่านจะให้ข้าเอาซาลาเปาไปกำนันฮ่องเต้แห่งเมืองไชน่าเหรอ
3: โอ้อันนี้ก็ต้องลองก่อนค่ะไม
1: ่
3: จำเป็นต้องไปถึงไชน่าให้ไชน่ากินก็ได้ลองเนี่ยหนุ่มอียิปต์ทานก่อนเลย
1: ไม่สิเราตั้งใจมากินเมลอนเราไม่ได้ตั้งใจมากินซาลาเปา
3: ก็เพราะนี่คือซาลาเปาไส้ครีมเมลอนไงคะ
1: ซาลาเปาไส้ครีมเมลอน
3: ใช่แล้ว
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวรอทำไมล่ะครับผมนั่นสีเขียวเขียวนี่ไม่ใช่ถั่วเขียวใช่ไหม
3: ไม่ใช่มันก็คือไส้เมลอนนี่แหละค่ะ
1: มันก็คือไส้เมลอนเขียวแบบนี้
3: ใช่แล้ว
1: อ๋อมาอยู่แบบนี้นี่เองไหนลองชิมซิมีความเป็นเมลอนจริงหรือเปล่าอืมกลิ่นใช่
3: ก็เราใช้เมลอนนะใช้เมลอนเนี่ยเอามาปั่นให้เป็นน้ำแล้วก็ใช้แทนตัวน้ำปกติเวลาเราทำซาลาเปาไส้ครีมเนี่ยค
1: ่
3: ะ
1: แล้วก็มีเนื้อเมลอนจริงๆอยู่ในนี้ด้วย
3: ถูกต้องครับ
1: อ่ะนอกจากนั้นยังมีนี่
3: อันนี้คือสลัดเมลอนค่ะ
1: ถ้าใครมาที่นี
3: ่
1: ก็จะได้มีเมนูหลากหลายอีกเอาเมลอนมาทำสลัดด้วย
3: ใช
1: ่แล้วก็ที่แปลกตาอีกคือนี่
3: พายเมลอน
1: พายเมลอน
3: ใช่
1: ห
3: ืมไหม
1: นี่พายก็เอามาทำเป็นไส้เมลอนได้แล้วก็มีไส้ออกมาอย่างนี้ด้วย
3: ใช่ค่ะ
1: หืมแบบนี้เด็กๆที่เมืองของข้าเนี่ยต้องชอบแน่ๆบางทีเห็นผักเห็นผลไม้สดไม่กล้ากินถ้าเอาอย่างนี้ไปจบเลยมันก็ยังมีเนื้อเมลอนในนี้ด้วย
3: ใช่
1: ต่อยอดเป็นหลายอย่างอันนั้น
3: อันนี้ส้มตำ
1: เมลอน
3: ใช
1: ่ขอยังไปก่อนดูพริกแล้วไม่ไหวยังทอดไฟแตกวันนี้แม่แสดงว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือการเอามาแปรรูปเพิ่มเติม
3: ใช่อ
1: ยากรู้ว่าท่านเนี่ยนอกจากตรงนี้แล้วท่านยังแปรรูปไปในอื่นอีกไหม
3: คือณตอนนี้มันจะเป็นเฟสต่อไปแล้วค่ะก็คือเฟสแรกของเราคือที่ทางพอฟาร์มเนี่ยเราตั้งใจที่จะทำให้มันเป็นแบบหนึ่งคือที่เที่ยวก่อนเนาะดังนั้นเราก็เลยต้องเพิ่มความหลากหลายในเมนูหลังจากนั้นเนี่ยทีนี้เราก็จะแพลนต่อไปก็คือเป็นที่เที่ยวที่มันสมบูรณ์มากกว่านี
1: ้
3: อาจจะมีโฮมสเตย์มีขายแอคทิวิตี้ในโฮมสเตย์ของเราถัดไปก็อาจจะเอาเมลอนของเราก็คือแอคทิวิตี้ของใหม่ก็คือแอคทิวิตี้ที่เราจะต้องทำกับเมลอนถูกไหม
1: ทุกอย่างต้องเกี่ยวกับเมลอนทั้งหมด
3: ใช
1: ่แต่ว่านอกจากนี้แล้วเนี่ย ผลผลิตของท่านเองเนี่ยท่านเอาไปขายที่ไหนบ้าง
3: ตอนนี้ขายหน้าฟาร์มที่เดียวค่ะที่พอฟาร์ม
1: ทำไมไม่ส่งขายล่ะของดีๆแบบนี้ส่งไปให้คนอื่นได้กินบ้าง
3: บางครั้งของดีๆเราก็อยากให้ลูกค้าเข้ามาหาเราเนาะ
1: นั่นแล้วแบบนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เขารู้จักเราเขารู้จักมาทางไหน
3: ก็ช่องทางการติดต่อหรือว่าช่องทางการคือความหมายโชคดีเนาะว่าตัวเมย์เองเนี่ย หมายอินคลูดตัวเองเข้าเป็นอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ซึ่งมันเป็นโครงการดีๆของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะแล้วกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยเขาก็ไปสร้างเครือข่ายให้เราได้เข้าไปมีบทบาทได้ออกโทรทัศน์ได้ไปขายตามวูดต่างๆเช่นงานคลองพดุงกรุงเกษมดึงเราเข้าไปเจอกับททก็คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาก็ดึงเราเข้าไปเจอกับบล็อกเกอร์ต่างๆเช่นชิวไปไหนอันซีนทัวร์อินไทยแลนด์ซึ่งทางฟาร์มได้รับการรีวิวจากกลุ่มเหล่านั้นด้วย
1: คิดว่ามาจนถึงวันนี้พอฟาร์มเองเนี่ยถือว่าเขาเป็นที่รู้จักเฮ้อยากจะรู้ว่าหัวใจสำคัญจริงๆแล้วของความสำเร็จของพอฟาร์มว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพอฟาร์มในการประสบความสำเร็จมาจนถึงตอนนี้
3: ตัวแม่เองแม่มองว่าความสำเร็จของพอฟาร์มเนี่ยมันมาจากทุกๆคนในพอฟาร์มด้วยเนาะมันไม่ใช่แค่เราที่เป็นแบบเจ้าของแต่แม่มองว่าที่เนี่ยทุกๆคนในพอฟาร์มคือเจ้าของแล้วก็ในขณะเดียวกันที่สำคัญที่สุดก็คือลูกค้าถ้าเราไม่มีลูกค้าฟาร์มไม่มีวันสำเร็จถูกไหมคะแล้วก็ที่เราทำเป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราเลยอะค่ะก็คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริการเดินเข้าฟาร์มมายิ้มไหว้ทักทายเป็นสิ่งสำคัญสิ่งที่สองที่เราทำก็คือคุณภาพของสินค้าเรา
1: โดยเฉพาะที่นี่เนี่ยคอนเซ็ปต์คือเปิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะสำคัญก็คือการบริการ
3: ถูกต้องค่ะ
1: แล้วก็คุณภาพของผลิตภัณฑ
3: ์
1: ถ้าสองอย่างนี้มาด้วยกันนี่คือหัวใจของทางโครงสร้างสำเร็จของพอฟาร์ม
3: ใช่คือหมายตั้งใจว่าให้เขามาปลูกเสร็จเนี่ยทุกสิ่งในพอฟาร์มเนี่ยคุณเก็บแล้วมาทำอาหารเองแล้วก็เป็นมื้อเย็นของคุณถูกไหมแล้วก็มื้อเช้าคือเราก็จะทำอาหารเลี้ยงคุณ
1: ถ้าเขาไม่เก็บแสดงว่า
3: คุณก็ไม่มีมื้อเย็นค่ะ บอกแล้วไงว่าคุณมาแล้วคุณต้องเตรียมว่าคุณมาเหนื่อยนะ คุณไม่ใช่มาชิวๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องบอกว่าไลฟ์สไตล์คนกรุงเทพตอนเนี้ยไม่ยอมออกกำลังกายไม่ค่อยได้มีแอคทิวิตี้ส่วนใหญ่อยู่บนโต๊ะอยู่ในรถซึ่งหมายอยากให้คนกรุงเทพหรือคนที่เขาเป็นสังคมเมืองอ่ะมาเรียนรู้วิถีความเป็นแบบบ้านๆแบบเนี้ยวิถีความเป็นแบบเนี้ยสิ่งที่เราเห็นว่าอยู่กับธรรมชาติบ้าง
1: อีกลายนึง
3: ก็คือลายบิสเนสเลยค่ะลายธุรกิจซึ่งเราก็แพลนว่าต่อไปเราจะเดินเป็น SME มีการทำเป็นโรงงานผลิตเมลอนที่แปรรูปขึ้นมาแล้วสามารถส่งต่อไปเมืองนอกซึ่งเฟสนั้นมันเป็นเฟสที่เรายังอยู่ในเรื่องของการวิจัยสูตรออกมาให้ได้ก่อนเพราะว่าสูตรที่ใหม่ทำเนี่ยใหม่ไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่ไดฟรีสอย่างเดียวละแต่มันจะต้องมีประโยชน์มากกว่าไดฟรีสที่กินเล่นได้
1: แหมไม่กล้าบอกหมดแต่ออกแพรมๆแน
3: ่อันนั้นเราต้องรอวิจัยให้เสร็จก่อนถ
1: ึ
3: งจะพูดได้ว่าเราทำได้จริงๆ
1: นะแล้วยังไงก็เชิญท่านไปที่เมืองของข้านะไปดูซิว่าบรรยากาศของเมืองของข้านี่สามารถจะปลูกเมลอนอร่อยๆแบบนี้ได้หรือเปล่านะไว้เจอกันที่อียิปต์แต่ตอนนี้ฉันขอหยิบก่อนฉันหยิบไปฝากคนที่อียิปต์นะนะพวกสร้างปิรามิดอยากกินของอร่อยอร่อยหวานๆแบบนี้แล้วไว้เจอกันใหม่เด้อไปละ
3: หายแล้วว
0: ันนี้คุณผู้ชมคงได้รับความรู้กันไปไม่น้อยเลยนะครับและที่สำคัญก็คือการได้แรงบันดาลใจที่ได้เห็นเกษตรกรสาวหัวใจแกร่งที่ตั้งใจและทุ่มเทกับการทำการเกษตรประกอบกับองค์ความรู้แบบเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เน้นสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาดอีกทั้งยังมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อพัฒนาต่อยอดอย่างรอบคอบจนประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้สัปดาห์หน้าเกษตรกรหนุ่มหล่อสาวสวยคนไหนจะเข้ามาอยู่ในทำเนียบเกษตรขั้นเทพของเราอีกบ้างต้องติดตามกันนะครับส่วนวันนี้ไปก่อนครับอยากกินเมลอนกรอบๆหวานๆแล้วสวัสดีครับ

0: อนไม่หลับละสิ
1: ค่ะ
0: งั้นนอนที่นี่แหละเดี๋ยวปู่เล่านิทานให้ฟังกาลครั้งหนึ่งณดินแดนที่แห้งแล้งทุกคนกำลังอดอยากหิวโหยรอความตายที่กำลังใกล้เข้ามาทุกทีชาวบ้านสวดอ้อนวอนเทวดาฟ้าสวรรค์ขอให้ช่วยพวกเขาด้วยแล้วทันใดนั้นจอก็ตกลงมาจากฟากฟ้าทุกคนต่างมีความหวังแล้วเริ่มขุดแล้วก็ขุดทุกคนได้แต่ขุดอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรในดินนอกจากเศษดินแห้งๆบางคนเริ่มหมดหวังบางคนก็ท้อแท้จนสุดท้ายทุกคนก็เลิกขุดแต่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ยังคงขุดอยู่เด็กหนุ่มคนนั้นขุดดินไปเรื่อยๆจาก1ไร่เป็น2ไร่จาก2ไร่เป็น4ไร่เขายังขุดต่อไปถึงแม้จะไม่เจออะไรนอกจากดินแห้งๆเด็กหนุ่มคนนั้นท้อแท้อยากเลิกขุดอยู่หลายครั้งแต่เขาก็ไม่เคยล้มเลิกความพยายามของเขาขุดดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่ง

ายฝนวันนั้นเป็นสายฝนที่ชุบชีวิตให้เขาเป็นน้ำทิพย์ที่ต่อลมหายใจให้กับทุกคน

0: คะอย่างนี้ก็แสดงว่าเทวดาเนี่ยให้สมบัติกับทุกคนมาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วลูกเราทุกคนมีทรัพย์สมบัติอยู่กับตัวแค่ต้องใช้ความเพียรพยายามทำให้สมบัติเหล่านั้นกลายเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าเหมือนที่เด็กหนุ่มคนนั้นทำ

0: ทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปหลายคนเคยได้ยินคำพูดเหล่านี้ครับแต่ที่นี่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธท่าบ่อคนทำดีต้องได้รับผลดีตอบแทนครับเราใช้หลัก Moral Credit คือเครดิตของความดีที่ตอบโจทย์ขอบคุณคนที่ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตผ่านบัตรขอบคุณเป็นบัตรแทนเงินสด600บาทในการตรวจสุขภาพเพราะทำดีวันนี้ได้สุขภาพดีในวันนี้ไม่ต้องรอผลในชาติหน้าครับ
1: หลายครั้งเราจะเห็นสื่อโซเชียลเนี่ยประกาศขอให้ไปบริจาคเลือดให้คนนู้นคนนี้เนื่องจากสถานการณ์คลังเลือดเนี่ยมีความขาดแคลนเพราะฉะนั้นเราก็มีผลกระทบแบบนั้นเช่นเดียวกันเลือดมีสารตัวใดขึ้นมาทดแทนได้เพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยการรับบริจาคทำอย่างไรให้ผู้บริจาครายใหม่เนี่ยกลายเป็นผู้บริจาคโลหิตประจำเราเองก็มีแนวคิดว่าพยายามที่จะดูแลผู้บริจาคโลหิตเหล่านี้ให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพสุขภาพที่แข็งแรงด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโครงการร่วมกันดูแลกันและกัน
2: น้องป่วยเป็นทาลัสซีเมียค่ะแล้วก็รับเลือดตั้งแต่อายุ1ปี7เดือนน้องตอนนี้11ขวบค่ะน้องต้องรับเลือดประมาณถึงอายุ15ปีทุก3สัปดาห์เคยมีปัญหาก็คือว่าเลือดไม่พอนะคะก็คือเขาจะเอาไปให้คนที่ฉุกเฉินก่อนอย่างเงี้ยมารับประมาณอีก1สัปดาห์กังวลเพราะว่ากลัวว่าไปถึงโรงเรียนแล้วจะวูบมั้ยจะอะไรมั้ยเงี้ยคือกังวลมากๆค่ะ
3: ช่วงที่มีการระบาดของโควิดอะค่ะช่วงนั้นธนาคารเลือดทั่วประเทศประสบปัญหาการขาดแคลนโลหิตคงคลังเข้าขั้นวิกฤตเลยทำให้เราจะต้องขอรับบริจาคโลหิตทดแทนจากญาติผู้ป่วยก็คือจะเป็นผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกทำให้เราคิดว่าจะทำอย่างไรให้ผู้บริจาคโลหิตกลุ่มนี้ค่ะกลายมาเป็นผู้บริจาคโลหิตประจำส่วนผู้บริจาคโลหิตที่เคยบริจาคอยู่แล้วเป็นประจำจะทำอย่างไรให้เกิดการบริจาคโลหิตอย่างยั่งยืนจึงเกิดแนวความคิดนี้ขึ้นมาโดยที่ธนาคารเลือดของเราอะค่ะมีส่วนช่วยในการดูแลส่งเสริมสุขภาพของผู้บริจาคโลหิตให้มีสุขภาพดีสามารถที่จะบริจาคโลหิตไปได้อย่างยาวๆเลยค่ะคือถ้ามาบริจาคโลหิตที่เรานะคะเป็นผู้บริจาคโลหิตประจำอย่างน้อย3ครั้งต่อปีก็จะได้รับบัตรกำนันนี้ไป600บาทสามารถใช้ได้ครอบคลุมการตรวจทั่วไปเลยค่ะ
4: ช่วงที่ผมประสบอุบัติเหตุต้องได้รับการผ่าตัดดามเหล็กที่กระดูกสะโพกแล้วเราก็ได้รับโอกาสก็คือเราต้องให้ได้รับเลือดพอเราได้รับแล้วเนี่ยในความรู้สึกนั้นมันก็เปลี่ยนไปที่เรามีชีวิตรอดส่วนหนึ่งก็คือการที่เราได้รับเลือดจากคนที่บริจาคให้เราหลังจากนั้นผมก็เลยอยากตอบแทนพอดีเราหายจากอาการตรงนั้นปุ๊บเราก็มาเริ่มบริจาคใหม่เรื่อยๆมาจนปัจจุบันก็ได้ประมาณ40กว่าครั้งเราได้รับโอกาสที่มีคนให้ชีวิตกับเราถ้าเราไปให้เขาบ้างเขาก็ได้รับโอกาสที่จะมีชีวิตหรือหายป่วยเหมือนที่เราได้โอกาสทำแล้วเราก็มีความสุขแล้วเราก็ได้สุขภาพด้วยบัตรกำนันที่ได้รับก็จะเป็นลักษณะว่าปกติแล้วต้องได้จ่ายเองแล้วมีเสียค่าส่วนต่างเราก็มีส่วนนี้มาช่วยเหลือเป็นการตรวจสอบว่าเราสุขภาพยังดีอยู่จะได้บริจาคโลหิตได้ต่อไป
5: จากคำกล่าวที่ว่าทำดีต้องได้ดี

0: ดังนั้นที่นี่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อเรามีโครงการบัตรกำนันแทนคำขอบคุณสำหรับผู้มาบริจาคโลหิตเป็นบัตรกำนันมูลค่า600บาทสำหรับใช้เป็นส่วนลดในโปรแกรมการตรวจสุขภาพค่ะซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ทุกๆคนมาช่วยกันบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยค่ะ
1: คิดว่าจะบริจาคไปเรื่อยๆทุก3เดือนจนกว่าจะนู่นแหละครับเราไม่สามารถที่จะบริจาคได้นี่คือความตั้งใจก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีของรู้สมาที่จะให้สิ่งตอบแทนนะครับเล็กๆน้อยๆแต่ผมว่ามันยิ่งใหญ่คือคนที่ทำดีในการบริจาคคือเขามีความสุขใจอยู่แล้วแต่ถ้าเราได้ตรงนี้เนี่ยอย่างน้อยเป็นสิ่งเล็กๆแต่มันก็ยิ่งใหญ่ในความรู้สึกที่เขาจะนำไปต่อยอดในอนาคตได้สุขภาพที่ดีด้วยก็คงจะได้ทำความดีต่อไปอะไรประมาณ

0: ีคนมาบริจาคให้น้องค่ะแล้วก็ให้น้องมีชีวิตใหม่ขึ้นถ้าไม่มีคนมาบริจาคเลือดอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับน้องตั้งแต่ให้เลือดมาเนาะค่ะคือน้องแข็งแรงดีทุกอย่างเล่นกีฬาได้เหมือนกับเพื่อนๆ เนาะเขาก็เป็นนักกีฬาของโรงเรียนด้วยเตะฟุตบอลแล้วก็เล่นวอลเลย์บอลด้วยของโรงเรียนนะคะคุณแม่ก็ต้องขอขอบคุณนะคะเจ้าที่ทางโรงพยาบาลทุกๆท่านแล้วก็คนที่มาบริจาคเลือดให้น้องนะคะก็คือเหมือนกับให้ชีวิตใหม่น้องเลยต้องขอขอบคุณมากๆค่ะ
1: ขอบคุณค่ะที่บริจาคเลือดให้หนูทำให้หนูมีชีวิตอยู่ต่อขอบคุณมากค่ะโตขึ้นอยากเป็นหมอค่ะจะได้รักษาคนอื่นค่ะ

0: ปเปอร์มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกทองซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ซื้อกินเร็วมากอะ
1: ชื่อเมย์นะคะพัฒนันทงทองเป็นคนเชียงใหม่นะคะปัจจุบันเป็นเชฟแล้วก็ที่ปรึกษาทางด้านอาหารนะคะปกติแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีความสนใจในเรื่องของการเอาวัตถุดิบพื้นบ้านหรือว่าอาหารพื้นถิ่นเนี่ยขึ้นมาสร้างมูลค่าเพิ่มเอามาแปลงเป็นเมนูใหม่ๆเอามาสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆเข้าไปอะค่ะ
2: โอเค
3: จากที่เคยสัมผัสวัตถุดิบในห้องครัวที่สมบูรณ์พร้อมได้มาตรฐานวันนี้เชฟเมย์จะพาเราไปดูกระบวนการผลิตเนื้อโคขุนตั้งแต่เริ่มแรกก่อนจะมาเป็นอาหารจานเด็ดให้กับผู้บริโภคที่สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์กรปกลางโพนยังคำจำกัดอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
1: อันนี้ตอนนี้เรากำลังจะไปดูอะไรคะเนี่ย
2: จะไปดูคอกกรรมวิธีคือคอกทดสอบอาหารนะครับเราส่งไปห้องแลบแล้วแลบเขาก็ผลวิเคราะห์ออกมาว่าเออได้สูตรตามที่สากลกำหนดแต่เราก็ยังไม่เชื่อแลบเท่าไหร่
1: ไม่เชื่อต้องได้รถทดลองเอง
2: เอาให้วัวกินจริงๆเลยนะครับ
1: ว่าดีไหมอะไรเงี้ย
2: อย่างน้อยก็คือ1ปีนะครับแล้วก็แต่ละเดือนวัวที่ทดลองอาหารนะครับก็จะได้ขึ้นตาชั่งเพื่อหาอัตราการเจริญเติบโต
1: แบบมันชั่งน้ำหนักเหมือนนักมวยเลย
2: ถูกต้องครับ
3: สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์กรปกลางพลยางคำจำกัดก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2523เพื่อพัฒนาโคขุนคุณภาพดีที่เหมาะกับการเลี้ยงในประเทศไทยและให้เกษตรกรในจังหวัดสกลนครนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงมีอาชีพที่มั่นคงสอดคล้องตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ในการส่งเสริมให้ชาวบ้านในชนบทมีการพัฒนาเพื่อพึ่งพาตนเอง
1: การวางระบบของพลยางคำเนี่ยมันมีที่มายังไงคะถึงกันมารวมตัวกันเป็นสหกรณ์ได
2: ้เริ่มต้นทันทีเนาะก็มีฝรั่งคนหนึ่งชื่อลุงฟังซัวนะครับที่มาจากฝรั่งเศสตอนนั้นแกมาเป็นนักวิชาการอยู่ที่หน่วยกรปกลางแล้วก็ท่านได้ส่งเสริมให้กับสมาชิกในเกษตรกรในจังหวัดสกลนครเป็นผู้ที่ให้ความรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง
1: ทั้งบุกเบิกทั้งช่วยวิจัยแล้วก็พัฒนาเลย
2: ต้องคร
1: ับ แล้วระบบตัวไหนบ้างอะคะที่คุณลุงฟังซัวเขาเอาระบบของเมืองนอกเนี่ยมาปรับใช้กับการทำสหกรณ์ของเรา
2: เบื้องต้นหลักๆก็คือระบบจัดการทะเบียนประวัติวัวแล้วก็ระบบตรวจสอบย้อนกลับนะครับวัวขุนทุกตัวสามารถรีเช็คย้อนหลังได้หมดทุกตัวเลยนะครับสมาชิกของสหกรณ์พลยางคำมีทั้งหมดอยู่ประมาณ 6,400 กว่ารายนะครับมีวัวขุนที่ขึ้นทะเบียนเป็นของสหกรณ์พลยางคำแล้วอยู่ที่ประมาณ 11,000 ตัวนะครับถ้าเฉลี่ยก็ตกคนละประมาณ2ตัวหรือ3ตัวจะไม่ให้เกินคนละ5ตัวนะครับถ้าเลี้ยงเยอะเกินไปนี่อาหารก็จะเกินคุณภาพก็จะไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่เป็นการส่งเสริมแบบของลุงฟังซัวแต่ก่อนไม่ได้ส่งเสริมให้กับพ่อค้ารายใหญ่ส่งเสริมให้เกษตรกรในหมู่บ้านต่างๆเลี้ยงอะไรแบบนี้นะครับ
4: กลุ่มนี้เราจะแบ่งแค่6ตัวที่ทดสอบ15เดือนเราเอาวัวแรกเกิดของสมาชิกมาร่วมทดลองกับโครงการ
1: ขุน15เดือนนี่หมายว่าปกติแล้วเราขุนกันแค
4: ่12เดือนแต่ทีนี้เราในเชิงการทดลองเพื่อได้คุณภาพเนื้อที่มีมาบิ้งเยอะขึ้นมาเนี่ยเราดูซิว่าถ้าเราขุนมากกว่านี้
1: มาบิ้งขึ้นไหม
4: มาบิ้งขึ้นไหม
1: ไม่เคยดูเลยว่าเขาทำวิจัยกันแบบชนิดที่ว่าต้องจริงจังอะไรขนาดนี้คือพอเขาใส่ใจกับวัวมันก็เท่ากับว่าเขาใส่ใจคุณภาพที่จะส่งถึงมือลูกค้าทุกคนจริงๆเป็นวัวจากที่ไหนคะในพี่วิทยา
2: ตัวนี้เป็นวัวที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงนะครับ
3: โคหนึ่งตัวต้องใช้เวลาขุนอย่างน้อย12เดือนเมื่อได้ระยะเวลาตามที่กำหนดกรรมการที่แต่งตั้งโดยสหกรณ์ก็จะลงไปตรวจสอบและให้เกษตรกรนำวัวมาขายตามที่กำหนด
2: ตอนนี้ก็ได้น้ำหนักเรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมเขาจะตรวจดูฟันดูหมายเลขหูนะครับเขาก็จะดูในหูวัวนะครับว่ามันตรงกันไหมเขาได้เปลี่ยนวัวมาไหมนะครับ
1: 645
2: ถูกต้องแล้วก็จะดูฟันตัวเนี้ย
1: ฟันนี่คือจำนวนซี่เหรอ
2: จำนวนซี่ที่อยู่ด้านหน้าเราจะนับซี่ใหญ่ไม่นับฟันเล็กนะครับเพื่อเราจะดูอายุของตัววัวนะครับฟัน4ซี่ก็คือ3ปีนะครับวัวสูงสุดก็อยู่ที่ฟัน8ฟัน8ซื้อว่าแก่ละเพื่อเราเปรียบเทียบว่าวัวอายุเท่าไหร่ไขมันแทรกดีอะไรแบบนี้ครับ
1: เลขพวกนี้มันจะออกไปตั้งแต
2: ่ออกตั้งแต่ขุนที่แรกเลยครับ
1: ออกตั้งแต่เราไปเลยใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: เป็นการตรวจสอบย้อนกลับที่ได้ทุกขั้นตอน
2: ครับผม แล้วก็วัวตัวไหนได้รับการฉีดยงฉีดยาก็จะลงประวัติด้านหลังหมดเลยครับถ้าฉีดยาไม่ถึง1เดือนจะเข้าชำแหละไม่ได้ต้องตีกลับนะครับ
0: รายได้ก็ดีครับเราก็เลี้ยงวัวเป็นเงินสะสมเป็นเงินสะสมของเราถ้าสากลดูแลก็คงสากลครับดีกว่าเรื่องสวัสดิการเรื่องอะไรมีเงินปันผลมีอะไรบ้างครับได้หลายอย่าง
2: หลังจากชั่งน้ำหนักเสร็จดูหูดูฟันเสร็จเรียบร้อยวัวก็จะเข้ามาพักอยู่นี่คอกก็คือจะพักอยู่แบบนี้ไม่น้อยกว่า12ชั่วโมงนะครับในการที่เอาวัวเข้ามาชำแหละนะครับว่าวัวใครสะอาดไม่มีขี้แห้งติดตัวนะครับผมจะให้อีกตัวละ500บาท
1: เขารู้สึกว่ามีแรงจูงใจที่เกษตรกรทำตามไม่ใช่ข้อบังคับแต่เป็นการขอความร่วมมือแบบถ้าคุณทำดีเรามีรางวัลให้นี่อย่างเช่นถ้าคุณอาบน้ำวัวมาหาเราก่อนนะเราให้คุณเลย500บาทต่อตัวถ้าคุณเลี้ยงวัวได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอกที่สะอาดนะคะการให้วัวทานหญ้าเขียวคุณก็ได้ไปอีก500อย่างน้อยตัวนึงอ่ะก็ได้ 1,200 บาทจากการแค่ใส่ใจเพิ่มขึ้นดูแลเพิ่มมากขึ้นอะไร
2: เราจะเกื้อหนุนซึ่งกันและกันทั้งสหกรณ์และตัวสมาชิกเรามีกฎระเบียบให้ทุกคนแล้วก่อนที่จะเป็นสมาชิกเนาะแล้วก็สมาชิกก็มีส่วนร่วมก็คือเขาก็เป็นเจ้าของธุรกิจพลยคำเหมือนกันเนื่องจากว่าสมาชิกแต่ละคนก็มีหุ้นอยู่ในสหกรณ์ก็ไม่น้อยนะฮะตัวนี
1: ้พี่ทำมานานหรือยังคะเนี่ย
5: 13-14 ปี
1: นี่ล่าทุกวันข้อมือต้องแบบแข็งแรงมาก
5: ไม่ข้อที่ขัดยอกน
1: ิดหน่อยที่ขัดยอกนิดหน่อย
6: คุณพี่บอกว่าพาร์ทนี้มันแตกหมดแล้วค่ะคือแอบโดนดุเล็กน้อย
3: วัวที่ผ่านการชำแหละแล้วจะถูกนำมาบ่มไว้ในห้องเย็นที่มีอุณหภูมิ 2-4 องศาเซลเซียสอย่างน้อย7วันแต่ไม่เกิน15วัน
1: ก็สำหรับในห้องนี้เนื้อที่แขวนอยู่ตรงนี้ค่ะเอาไว้บ่มเหมือนทำการ dry age ใช่ไหมคะอันนี้คือเหมือนเป็นตู้ dry age เลยพอบ่มคือระบบทั้งซีกใช่ไหมคะ
7: ครับ
1: เสร็จแล้วพอเราจะไปตัดก็คือ
7: หั่นครึ่งตัดครึ่งครับ
1: ดูแบบยิ่งใหญ่อลังการมากอ่ะน้ำหนักแรกรับอ่ะต้องประมาณ
7: 700 โล
1: 700 โลขึ้นไปแล้วถึงรับอ่ะ
7: ใช่ 100-700 โลครับ
1: โอ้ใหญ่มากอ่ะ

0: ราจะดูว่าเนื้อตัวเนี้ยพรีเมียมหรือไม่พรีเมียมเนี่ยเขาดูกันตรงไหนคะ
1: ก็ดูที่ไขมันแทรก
0: ค่ะนี่คือเราจะตัดเฉพาะส่วนนี้เลยเหรอคะคือวัวทุกตัวจะต้องตัดตรงนี้เลย
1: ซีกซ้ายของตัว
0: ซีกซ้ายทำไมต้องเป็นซีกซ้ายคะพี่อันนี้
1: มันจะเป็นมันจะเห็นชัดกว่าซีกขวา
0: อ๋อ
1: ใช่ครับ
0: โอเคอันนี้แบบธรรมดาอันนี้พี่ให้เกรดว่าเป็นเกรดธรรมดา
1: ครับ
0: โอเคอันนี้พี่ให้เกรดความเป็นพรีเมียม
1: ครับ

0: ในส่วนของห้องนี้เป็นห้องที่เราทำเกี่ยวกับอะไรบ้างคะพี่เอก
1: คร
0: ับตัดแต่งอย่างเดียวเลยเหรอคะมีทั้งหมดประมาณกี่คนที่ทำงานในส่วนของนี้อยู
1: ่ตอนนี้ก็ประมาณ20กว่าคนครับ
0: วันหนึ่งนี้ได้ประมาณกี่ตันเรียกเป็นตันไหม
1: เราทำเป็นตัวมากกว่าก็ประมาณ10ครับ
0: 10ตัว10ตัวก็20ซีก
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับ ก็คนละซีกเลยวันหนึ่ง1คนต้องคุณแล้วต้องรับผิดชอบ1ซีกเลยอะไรเงี้ยเหรอคะอันนี้แล้วแบบแต่ละคนฝึกนานไหมคะพี่เอกกว่าจะได้แบบลงมือลงมีดเองอะไรเงี้ย
2: 2เดือนครับ
0: 2เดือนพี่ทำมานานหรือยังคะเนี่ยโอ้นี่ล่าทุกวันข้อมือต้องแบบแข็งแรงมาก
2: ไม่ข้อที่กัดย่องนิดหน่อย
0: ที่กัดย่องนิดหน่อย
1: อย่างเดียวเราแกะออกเป็น
3: หลังจากได้เห็นขั้นตอนการตัดแต่งเนื้อเชฟเมย์ก็เกิดความคิดบางอย่าง
0: เวลาเราเดินเข้าไปในห้องบูเชอร์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าไขมันเนี่ยมันจะหนามากซึ่งเขาทริมออกคือเขาตัดแต่งเนื้อออกแล้วเนี่ยก็ทิ้งหรือต้องส่งต่อออกไปในราคาถูกๆเมย์เป็นคนที่ชอบเอาส่วนที่คนอื่นเขาไม่ค่อยใช้อะค่ะมาสร้างมูลค่าแล้วก็เกิดประโยชน์มากขึ้นวันนี้ถ้าเมย์มีโอกาสได้ทำเนี่ยเมย์อยากจะใช้ส่วนที่หลายๆคนมองข้ามนั่นก็คือไขมันอันนี้เป็นพรีเมียม
4: ก็ว่าเป็นธรรมดา
0: เหรอเฮ้ยทำไมยังแบบสวยมากเลยอะคือตอนแรกมันยังเข้าใจว่านี่เป็นเกรดพรีเมียมของเขาหรือเปล่าเพราะว่าดูแบบมีแบบมาร์บลิ่งในเนื้อแต่พี่เขาบอกว่านี่ธรรมดานี่ยังไม่พรีเมียมเขาบอกว่าเอ้านี่ยังไม่พรีเมียมอีกเหรอ คือเขาทริมมิ่งให้สวยมากเลยนะหมายความว่าเราแบบแค่ไม่ต้องไปแต่งเนื้อแล้วอะบางทีไปสั่งของเมืองนอกมาแปดเยอะมากบางส่วนต้องทิ้งเนี่ยลูกค้าทานไม่ได้
3: เนื้อที่ถูกหีบห่อเสร็จแล้วจะถูกขนส่งด้วยรถห้องเย็นที่ควบคุมอุณหภูมิจนถึงร้านอาหารต่างๆในภาคอีสานรวมถึงกรุงเทพมหานคร
0: ตรงนี้นี่เป็นร้านค้าของสหกรณ์โดยตรงเลยหรือเปล่าคะ
5: ครับเป็นของสหกรณ์โดยตรงเลยตรงนี้เป็นสำนักงานใหญ่นะครับ
0: นี่ไม่เห็นแบบมีบาร์โค้ดกับ QR ไว้ทางให้ตรวจสอบย้อนกลับ
5: ถูกต้องครับเนื้อทุกชิ้นทุกก้อนในนี้นะครับคนที่ซื้อไปเราสามารถตรวจสอบย้อนกลับหน้าได้ว่าวัวชิ้นนี้มาจากสมาชิกคนใดเลี้ยงที่ไหนพันธุ์อะไร
0: โอ้นี่ใช้ระบบเหมือนเมืองนอกเลยอันนี้เห็นมีแบบแปรรูปด้วย
5: ครับผมก็เป็นส้มหนังนะครับ
0: ส้ม
5: เท้า
0: ส้มคือเหมือนการทำซุปตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ
5: ครับผมเป็นส่วนเท้าแล้วก็หนังหัวพวกหมูพวกอะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้นี่มีใครเป็นคนทำให
5: ้ก็สหกรณ์ทำเองครับตัวนี
0: ้แบบมันมีเชฟประจำสหกรณ
5: ์ถูกต้อง
0: สนใจจ้างหนูเป็นเชฟได้นะโอเคแล้วนี
5: ่ครับผมอันนี้เป็นเนื้อนุ่มเสียบไม้ครับ
0: เนื้อนุ่มเสียบไม
5: ้น้ำดี
0: อันนี้เป็นแบบอาหารพื้นบ้าน
5: ครับผมแถวอีสานจะชอบลาบก้อยแล้วก็ว่าน้ำจิ้มขมๆอ่ะนะครับ
0: อ๋อมีออยมีอะไรหมดแล้ว
5: ครับผม
6: ปกติก็ถ้าได้ผ่านก็ได้แวะมาซื้ออยู่บ่อยๆชอบทานเนื้อถ้าเป็นเนื้อจากคุณธรรมก็จะมีคุณภาพนี้จะกลิ่นอะไรก็จะหอมขึ้นมากว่าปกติตามตลาดร้านค้าทั่วไป
0: เข้ามาในนี้เราได้กลิ่นเหมือนแบบอยู่บ้านที่เชียงใหม่เลยนี่เรากำลังทำแหนมเนื้อวัวอยู่ใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะ
0: แล้วส่วนผสมที่อยู่ในแหนมเนื้อวัวตรงนี้มีอะไรบ้างคะ
7: มีกระเทียมข้าวสุกแล้วก็มีเกลือค่ะ
0: จะใช้เวลาบ่มประมาณกี่วันถึงจะทานได้คะเนี่ย
7: ข้ามคืนก็ทานได้แล้วค่ะ
0: จริงเหรอคะเดี๋ยวเมย์จะต้องลองห่อแหนมดูค่ะว่าพี่เขาห่อกันยังไงนี่ตอนนี้เลือกตองยังมีเป็นปัญหาอยู่เลยมาโอเคค่ะเอาจับตัวนี้เฉพาะตัวนี้ก่อนขึ้นมาอ๋อมือเราจะได้ไม่โดนเนื้อเลยนี่แล้วก็
7: พับกัน
0: พับจีบก่อนอ่ะจีบ

0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้รู้กัน
1: จะได้รู้กัน
0: อุ้ยทำไมของหนูไม่สวยอ่ะ
1: พับอย่างนี้ค่ะพับอย่างนี้มันแตกหมดแล้ว
0: คุณพี่บอกว่าพับอย่างนี้มันแตกหมดแล้วค่ะคือแอบโดนดูดเล็กน้อยอุ้ยพี่มันแตกค่ะแล้วเอาใหม่ไหมคะ
1: ใหม
0: ่หนูว่ามันเป็นที่ตองแล้วเนี่ยเอาใหม่
2: มันเริ่ม
0: แล้วก็ม้วนกลับอย่างนี้นี่บนอันนี้เป็นการห่อแหนมครั้งแรกของเมย
1: ์
0: ใครที่ได้ชิ้นนี้ไปนี่โชคดีมากเลยนะโอ้ยยากแบบสูงมากค่ะ
2: ปากช่องหนึ่งครับผม
0: สูงมากนี่ยังโตไม่เต็มที่เลยสำหรับวันนี้นะคะเมย์จะทำอาหารสายฝรั่งที่เมย์ถนัดจากวัตถุดิบของสหกรณ์พลยังทำของเรา
3: ที่ตลาดนัดเล็กๆในจังหวัดสกลนครเชฟเมย์กำลังสนุกกับการมองหาวัตถุดิบเพื่อนำไปสร้างสรรค์เมนูใหม่ซึ่งจะเป็นการนำไขมันวัวมาใช้ให้เกิดประโยชน
0: ์อันนี้คือฮวกกบอุ้ยตัวโตแล้วว่าน่าจะอร่อยนะคะอุ้ยจะเด้งอันนี้คืออะไรคะมันเป็นตัวจักระจันเหรอคะ
1: ค่ะนี่ลูกมันค่ะ
0: ลูกจักระจันเพิ่งเคยเห็นอันนี้คือยอดมันลูกฟักทองคล้ายๆกับเบบี้ซูกินี่ไม่อยากได้เอาไปทำสเต็กเอาลักษณะคล้ายกับเบบี้ซูกินี่ฟักทองเบบี้ฮัมกินยายอันนี้เขาเรียกบักอะไรนะ
4: บักแงว
0: บักแงวลิ้นจี่ป่าคะ
4: ลิ้นจี่ป่า
0: เขาเอาไปทำอะไรทานนะคะ
4: เอาไป
0: ชั่วยำ
4: เนี่ยใส่ข้าวคั่วมะเขือคั่วผักหอมน้ำปลาแดกมันกินง่ายอยู่ได
0: ้หอมดีอ่ะเอา1พวงค่ะหนูจะไปทำน้ำสลัดพรุ่งนี้แทนบัลซามิกวินิก้าของอิตาลี
4: นี่ก่อนสารจ้ะ
3: บ้านท่าเยี่ยมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการเลี้ยงโคขุนเป็นจำนวนมากเพื่อส่งขายให้กับสหกรณ์พลยังคำ
0: นี่คือซื้อวัวเข้า

0: ผลโภคเกษตรกร
1: หรือหญ้าแบบสูงมากอ่ะ
2: ปักช่องหนึ่งครับผมถ้าหน้าแล้งก็สูบน้ำใส่หน้าฝนไม่มีปัญหาง
0: ั้นก็หมายความว่าเราลงทุนครั้งเดียวสิคะ
2: ครับครั้งเดียวตัดได้หลายปีแต่ต้องดูแลเสริมด้วยมูลสัตว์นะมูลสัตว์ของเราเต็มไปหมดแล้วตามแปลงหญ้าแล้วก็ยังปลูกมะม่วงแซมด้วยแล้วก็ปลูก
0: กล้วยที่เห็นอีกด้วยสูงมากนี่ยังโตไม่เต็มที่เลย
2: คนไหนที่จะเลี้ยงโคขุนน่ะให้ปลูกหญ้าก่อนไม่ใช่ว่าเอาวัวมาก่อนแล้วถึงปลูกหญ้ามันไม่ทันให้วัวกินแล้วต้องปลูกก่อนครับเตรียมดินไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็7วัน10วันแล้วก็มาถ่ายพูนขึ้นมายกล่องแล้วก็ปลูกได้เลยครับ
0: แล้วปกตินี่คุณลุงไม่เก็บขี้วัวทุกวันเหรอคะ
2: ไม่ครับประมาณสัก2อาทิตย
0: ์มันมีเหตุผลหรือว่ามีอะไร
2: ก็อย่างน้อยๆก็มูลสัตว์ต้องให้ไว้รองพื้นไว้ด้วยคือเวลาเขาเดินมันจะได้นุ่มบ้างไม่ใช่แค่เป็นผมนะครับผม
0: หลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับวัวของเรา
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: นี่เลี้ยงเหมือนลูกเลยนะคะ
2: เดือนหนึ่งโดยเฉลี่ยเนี่ยจะได้อยู่ประมาณสัก200กระสอบครับอีกส่วนหนึ่งเราก็ไปทำเป็นแก๊สขี้วัวใช้ในโคเรือนเราครับผมก็ได้นักวิชาการมหาลัยที่เขามีความรู้เขามาสอนให้เราก็มาปรับใช้ทีหลังครับผม
0: แล้ว
2: คอก
0: น
2: ี้
0: น
2: ี่
0: ต่างจากคอกอื่นยังไงอะคะคุณลุง
2: ข้องนี้ขุนมานานแล้วแล้วก็เตรียมขายได้เลยครับผมแต่วัวทุกตัวมีประวัติไม่หมดครับผมพอขุนก็หนึ่งถ่ายพยาธิฉีดวัคซีนตอนให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เข้าข้อขุนเลยหลังจากนั้น6เดือนเราก็ต้องมาถ่ายพยาธิรอบ2แล้วหลังจากนั้นก็ขุนไปเรื่อยๆจนถึง12เดือนถึงแจ้งขายครับผม
0: นี่ประมาณเท่าไหร่นะคะเนี่ย
2: ก็ไม่น่าจะต่ำกว่า800โลไม่น่าจะต่ำ
0: โอ้โห
2: คร
0: ับ นี่ใหญ่มากค่ะ
2: ในกลุ่มของผมนะปัจจุบันนี่นะมีสมาชิกอยู่255รายครับผมปีที่แล้วนี่ส่งโคเข้าสหกรณ์เนี่ย460กว่าตัวครับกับการทำเป็นกลุ่มนะดูแลง่ายครับผมคือ1มีระเบียบข้อบังคับทางสหกรณ์ต้องทำตามสหกรณ์อย่างเคร่งครัดสารเร่งฮอร์โมนเนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยเพราะสหกรณ์เขา

0: เน้นเรื่องผู้บริโภคครับ
1: สำหรับวันนี้นะคะเมย์จะทำอาหารสไตล์ฝรั่งที่เมย์ถนัดจากวัตถุดิบของสหกรณ์พลยังคำของเราก็จะเป็นสเต็กเนื้อทริปลอยนะคะนี่เป็นเนื้อสันนอกนะแล้วก็จะใช้ส่วนที่เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราขายทิ้งอะค่ะแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์มันเลยก็ตัวไขมันของวัวเนี่ยมาทำเป็นบีฟแฟตก็บีฟบัตเตอร์อะไรเงี้ยนะคะก็คือตัวที่จะเอามาทำในการย่างเนื้อให้มีความหอมขึ้นเอาตัวบีฟบัตเตอร์เนี่ยมาอินฟิวส์หรือเรียกว่าผสมผสานกลิ่นของสมุนไพรเข้าไปข้างในซึ่งไอตัวนี้เราสามารถเก็บไว้ใช้ในอนาคตได้จริงๆแล้วในการทำสเต็กเนี่ยเราต้องการใช้อุณหภูมิในการทำอาหารสูงมากน้ำมันพืชทั่วไปเนี่ยไม่สามารถที่จะทนความร้อนได้สูงขนาดนั้นแต่ไขมันที่มีอยู่ในเนื้อวัวสามารถทำได้ไอเนี้ยเราจะทำเป็นเหมือนเนยที่ทำมาจากเนื้อวัวนะคะรอบหน้าเนี่ยเราจะทำสเต็กเนื้อเนี่ยเราก็แค่ตักน้ำมันที่เราสกัดแล้วเนี่ยเอาลงในกระทะแล้วก็เอาเนื้อลงไปจี่ได้เลยนะคะถ้าเอาตัวนี้ไปทาก่อนที่จะเสิร์ฟลูกค้าค่ะมันจะเงาสวยแล้วก็มันจะมีกลิ่นที่ดีด้วย
2: ครับก็น่าจะเอามาปรับปรุงทำสเต็กนะครับพวกผัดแกงทอดนี่ก็ได้ครับแทนน้ำมันพืชน้ำมันเนี่ยประทับใจมากนะครับ

0: ดูเนื้อใกล้ๆแบบสวยมากอะเนื้อแบบดีมากนี่เนื้อไทยบ้านเรามันสวรรค์ของคนกินเนื้อชัด
1: เกือบ40ปีของความมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผ่านการเลี้ยงดูด้วยความเอาใจใส่

0: ก่อนที่เมย์จะได้มาลงพื้นที่เนี่ยเมย์มีความรู้สึกว่าเนื้อวัวก็เลี้ยงกันเหมือนอุตสาหกรรมอาหารอย่างหนึ่งไม่เคยคิดว่าเขาจะใส่ใจหรือว่ามีรายละเอียดลึกอะไรขนาดนี้พอเราได้มาลงพื้นที่เองเนี่ย
1: เดี๋ยวทำผิดอีก
2: ใส่หมดเลยเหรอคะ
3: กี่ถ้วยอะคะ
4: กิโลนึง
3: หมดนี่ก็ประมาณ1กิโลกรัมใช่ไหมคะ
2: น้ำปลาสายแดง1
3: กิโลกรัมกับน้ำเปล่านะคะ
1: แต่ว่าพอเราเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงล่ะคะคุณป้าม
4: ันจะเป็นเหมือนน้ำเชื่อมในหม้อนี่
1: เ
3: ห็นไหม
1: มันจะเหนียวเหนียวใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
3: กลิ่นจะหอม
1: อุ้ยระวังฟัน
3: เราต้องทำให้ได้แบบนั้นนะน้องแหนมทำได้เปล่า
1: ช่วยกันค่ะ
3: ช่วยกัน
1: เป็นยังไงไม่รู้
4: มันจะคนจนฟ้ามันละลายเม็ดละลายหมดแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะปล่อยให้มันเดือดตั้งไว้นาน
1: ประมาณกี่นาทีคะ
4: ชั่วโมงนึง
3: ฮะชั่วโมงนานนะ
4: ถ้าเราตั้งมันน้อยมันจะกลับตัวกลายเป็นเกล็ดน้ำตาลเป็นเม็ดกลับหมดเลย
5: ขนมโบราณเป็นขนมพื้นบ้านเมืองตราดอย่างขนมบันดุกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่บรรพบุรุษชาวตราดได้มอบไว้ให้แก่ลูกหลานนะครับและถ่ายทอดกันมาอย่างยาวนานเอาไว้อวดฝีมือแก่แขกบ้านแขกเมืองโดยนักวิชาการท้องถิ่นเมืองตราดสันนิษฐานถึงชาติกำเนิดของขนมบันดุกเป็นสองทางนะครับข้างหนึ่งก็ว่ามาจากเมืองเขมรอีกข้างหนึ่งว่ามาจากเมืองยวนและเมื่อตรวจสอบข้อมูลจากเวียดนามแล้วก็พบชื่อขนมนี้จริงๆครับซึ่งบันภาษายวนหรือภาษาเวียดนามแปลว่าขนมและเรียกชื่อตรงกันว่าบันดุก
1: คุณป้าขายอย่างนี้นี่เดือดแล้วก็ใช้ได้เลยใช่ไหมคะ
4: ใช้ได้เลยค่ะเพียงแต่ตักส่วนเกินที่มันเลือกออกมาหน่อยเดียวก็ใช้ได้เลย
1: น้องปั้นอย่าตักเอาน้ำไปนะ
4: เอออย่างนั้นแหละได้แล้วค่ะ อ่ะดันแล้วลูก
1: อ๋อไม่ต้องตักแล้วเหรอคะ
4: จ้ายกแล้วมาวางตรงนี้นะนี่
1: พี่เฟย์ระวัง
3: หลบพี่เฟย์
1: กลัวจังเลยอ่ะ
4: นี่
1: ตรงนู้นจะได้ใกล้ๆใช่ไหมคะ
2: ว้าว
1: ต่อไปเราจะมาทำอะไรกันต่อเหรอคะ
4: ทำน้ำกะทิค่ะเนี่ยเนี่ยน้ำกะทิอันนี
3: ้น้ำกะทินี่เป็นหัวหรือหางคะ
4: หัวกะทิ
1: อืมหัวกะทิ
4: แล้วก็ใส่เกลือหน่อยก่อน
1: เกลือ
4: แล้วก็แป้ง
3: ตรงหัว
1: นี่เหรอคะ
4: ได้คนจนฝาให้มันละลายให้หมด
1: ว้าว
3: ดูสิคะน้ำเชื่อมของคุณป้ากับน้ำเชื่อมของเรา
4: เหมือนกันแล้วเพียงแต่อันนี้เขาต้มนานเขาก็ออกมาสีเข้ม
1: ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราทำสุดฝีมือแล้ว
3: ใช
1: ่ใช่ค่ะเราแวะไปทำอะไรคะ
4: เอาไปตั้งไฟให้ร้อน
1: ไอ้เลยพี่เพ
3: ชรน้องแหนมยกเลยค่ะให้น้องแหนม
1: หนูยกเหรอคะ
4: เลิกทำไฟ
1: ต่อได้ค่ะ
3: อุ้ยกระทะจิ๋วกระทะจิ๋ว
1: เทเลยเหรอคะจะเทแล้วนะเทเลยอุ้ย
3: ส่วนผสมในนี้ก็จะมีหัวกะทิเกลือ1ช้อนชาแล้วก็แป้งมันอีก1ช้อนชา
4: แต่อันนี้จะต้องคนตลอดมันจะทำให้แป้งมันติดกระทะและแป้งเป็นก้อน
1: อันนี้ต้องเปิดนิดมากๆเลยเพราะว่ากระทะเล็กแล้วค่ะ
3: รสชาติของขนมเนี่ยผสมผสานกันอย่างลงตัวมากๆเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเค็ม
1: อันนั้นหวาน
3: อันนี้จืดพอมาผสมกันนี
4: ่พอใส่ถั่วไปแล้วมันจะอร่อยเพิ่มขึ้น
3: มันจะกรุบกรุบ
1: มันแค่นี้หรอไปด้วยนะเนาะพี่ปั้นคะพี่เฟย์คะแค่นึกนี่ก็อยากกินแล้วนะคะเนี่ย
3: ใช่ค่ะ
2: ใจเย็นๆค่ะ
1: เช็ดน้ำลายไหลถ้าอย่างนั้นเรายกกะทิขึ้นได้เลยใช่ไหมคะ
4: เดี๋ยวป้าดูก่อนนะคะอ๋อได้แล้วค่ะเรียบร้อยแล้วยกเลยค่ะเอาผ้ามาลองนะคะอ้าวยกได้เลยค่ะ
3: ได้เลยนะคะ
1: ยกเลยค่ะ
3: เดือดแล้ว
1: ระวัง
3: อุ้ยกะทิอันนี้เป็นของพี่เฟย์คนเดียวนะคะ
1: ได้ไงคะพี่เฟย์
3: อ้าว
4: นู่นนู่นหนูวางเป็นหม้อเลยลูก
3: ชาม
1: มันนิ่มมากนุ่มๆใช่ไหมคะเนี่ยมันนุ่มๆทำไมมันถึงนุ่มหรอคะ
2: เพราะว่าเราใส่ทำให้มันเหนียวกวนให้มันเหนียวไงคะ
3: อ๋อนี่เย็นแล้วใช่ไหมคะ
4: แล้วขั้นตอนต่อไปนะคะ
3: ค่ะ
4: เสร็จแล้วค่
3: ะ
4: พร้อมทานได้เลยค่ะ
3: คุณป้าค่ะแล้วถั่วล่ะคะ
4: อ๋อถั่วเราซื้อถั่วดิบมาแล้วก็เอามาลงกระทะคั่วเสร็จแล้วก็มาเอาเปลือกออกแล้วก็เอาไปใส่ถุงแล้วก็ใช้สากกระเบือ
3: ค่ะ
4: ทุบ
3: หมด
4: แต่ไม่ใช้ตำนะทุบให้มันแตก
3: ทุบแค่พอแหลก
4: จ้ะพอแหลก
3: ไม่เหมือน
4: ใช้ได้
3: ไม่ได้เป็นผง
4: ถ้าตำมันจะเป็นผงถ้าเราทุบเบาะมันจะออกมาลักษณะนี
3: ้เสร็จแล้วก็ถึงขั้นตอนการกินขั้นตอนนี้เนี่ยนะคะไม่ต้องถามว่าใครพร้อมหรือไม่พร้อม
1: พี่เฟย์พร้อมก่อนคนแรกเพราะฉะนั้นพี่เฟย์ต้องกินก่อนใช่ไหมคะน้อง
2: หยุดอันหนูเป็นน้องนะคะ
1: น้องก็เสียสละก่อน
3: หนู

0: ็นพี่น้องแหนมเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูกินก่อน
1: ไม่ได้ถ้างั้นอันนี้เป็นพี่เสียสละให้น้อง
2: เอาเดี๋ยวนี้กินพร้อมกันเลย
1: หยุดหยุดเดี๋ยวคุณป้าจัดให้
3: คุณป้าจัดให้นะ
2: อันนี้อันนี้สีมือพวกหนูกวนเองนะคะ
0: ถ้าไม่อร่อยอย่าว่ากันนะ
1: ไม่ว่า
2: ทำครั้งแรกมันอาจจะอร่อยน้อยๆแต่ต่อไปเราก็เปลี่ยนแปลงปรับปรุงตามความต้องการของเราเราต้องการแบบไหนเราอยากได้อย่างไรเราก็ทำไป
1: อ
2: ัน
1: นี้เราต้องใส่
2: หนูยังเด็กใช้หวานน้อยหน่อยนะคะ
0: ค
2: ่
0: ะพี่เฟย์ทาเลยค่ะ
1: เอิญค่ะ
0: โรยด้วยอะไรถั่วลิสงคั่วค่ะ
3: ถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะ
1: รสชาติก็จะออกมากรุบกรุบหอมหวานมันเข้ม
0: นุ่มมากไหนบอกว่าจะชิมด้วยกันพี่เฟย์ใจร้ายอ่ะ
1: นุ่มมากเลยนะคะจริงเหรอคะพี่เฟย์สุดยอดนะคะแล้วกลิ่นมันจะหอมถั่วคั่วด้วยไงคะน้องปั้น
0: ปั้นยังไม่ได้กินเลยเนี่ย
1: เป็นไงคะน้องแหนมมันจะได้รสชาติกะทิด้วยค่ะ
2: กินอร่อยงี้คิดจะไปทำขายไหม
0: ยังไม่รู้เลยค่ะ
4: ส่วนผสมขนมบันดุกสำหรับ 4-6 คนส่วนผสมตัวขนมแป้งข้าวเจ้าโม่สด1ถ้วยตวงน้ำใบเตย4ถ้วยตวงแป้งมันสำปะหลังครึ่งถ้วยตวงส่วนผสมน้ำเชื่อมน้ำตาลทรายแดง3ถ้วยตวงน้ำสะอาด2ถ้วยตวงส่วนผสมน้ำกะทิหัวกะทิ1ถ้วยตวงเกลือ1ช้อนชาแป้งมันสำปะหลังครึ่งช้อนชาถั่วลิสงคั่วเล็กน้อย
0: งั้นหนูก็ต้องขอขอบคุณคุณป้ากุหลาบมากเลยนะคะที่มาสอนหนูทำขนมไทยอะค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: อยากให้เพื่อนๆได้มาร่วมทำกิจกรรมแล้วก็ได้มาร่วมทำขนมแสนอร่อยไปกับพวกเราเขียนจดหมายกันเข้ามาเยอะๆตามที่อยู่นี้ได้เลยค่ะ
4: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: ขนมไทยอร่อยๆก็มีอยู่ทั่วประเทศไทยเลยนะคะเราเป็นเด็กไทยมาพร้อมใจกันกินขนมไทยกันค่ะ
0: ขนมไทยมีอร่อยๆ อยู่มากมายขอให้ทุกคนสืบสานประเพณีและกินขนมไทยกันเยอะๆนะคะ
1: มาพบกับความสุขและความสนุกสนานกับพวกเราได้ใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เพียงขวัญเอ้ยมากินข้าวได้แล้วลูก
1: ใจยาย
0: ยายจะไปทำนาแล้วนะ
1: ยายจะไปทำนาแล้วเหรอจ๊ะยายดูแลตัวเองดีๆนะจ๊ะอย่าหักโหมมากล่ะหนูเป็นห่วงยายนะจ๊ะ
2: ตั้งใจเรียนนะลูกเอ้ย
1: ได้จ้ะยาย
3: ทำอะไรกันอยู่อ่ะ
4: อ้าวเพียงขวัญทัศมาพอดีเลยมาดูนี่สิแม่เราซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ให้กับนาฬิกาทั้งหมดเนี่ยเกือบ 40,000 เลยนะเป็นไงสวยไหมมาดูนี่สิ
3: โหสวยจังเลยน่าอิจฉาจัง

0: ลับมาแล้วจ้าก
1: ลับมาแล้วล่ะลูกเรียนเป็นยังไงบ้าง
0: เรียนเหรอจ๊ะยายวันนี้หนูว่ามันก็โอเคนะจ๊ะยายแต่ว่าหนูเห็นเพื่อนอะได้โทรศัพท์มาใหม่จ๊ะยายโทรศัพท์ของเพื่อนอะยายสวยมากมากยายยายซื้อให้หนูหน่อยได้ไหมจ๊ะหนูอยากได้ใหม่เหมือนเพื่อนบ้าง
1: อ้าวแล้วเครื่องเก่าของหนูมันพังแล้วเหรอลูก
0: เครื่องเก่าของหนูเหรอจ๊ะยังไม่พังจ๊ะยายแต่ว่ามันเก่าแล้วนะจ๊ะหนูอยากได้ใหม่เหมือนกับเพื่อนบ้างยายซื้อให้หนูหน่อยเถอะนะ
1: ถ้ามันยังใช้ได้อยู่เราก็ใช้ไปก่อนนะลูกเพราะบ้านเราอ่ะไม่ได้ร่ำรวยเราต้องรู้จักประหยัดอดออมอยู่อย่างพอเพียงพอใจในสิ่งที่เรามีอันไหนจำเป็นเราค่อยซื้อเนาะ
2: สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกันนะคะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ประสงค์นิกรชาวไทยมาโดยตลอดนะคะรวมถึงในเรื่องของการบริหารและการพัฒนาประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางโดยจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของความพอประมาณนะคะการมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีตลอดจนในเรื่องของการมีความรู้และคุณธรรมเพื่อประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระทำค่ะ
0: อ๋อคำว่าพอเพียงที่ยายพูดเมื่อวานมันเป็นแบบนี้นี่เอง
3: ตั้งร้องไห้ทำไม
4: เราเสียใจเราไม่มีโทรศัพท์ใช้แล้วเพราะว่าแม่เราไปกู้หนี้นอกระบบมากู้มันซื้อโทรศัพท์ให้เราแล้วแม่เราจ่ายเขาไม่ไหวเขาเลยมายึดโทรศัพท์นาฬิกาก็ยึดไปด้วยแล้วพ่อกับแม่ก็มาทะเลาะใหญ่โตอีกที่บ้านไม่มีความสุขเลยถ้าเราไม่ไปบังคับแม่มันก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
3: ไม่เป็นไรนะตังคุณครูเคยสอนพวกเราไว้ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำผิดพลาดไปแล้วเนี่ยก็คิดซะว่ามันเป็นบทเรียนให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลพอประมาณไม่ประมาทกับชีวิตอีกอย่างตังเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะถึงแม้ว่าตังจะไม่มีอะไรใหม่ๆอ่ะแต่ว่าตังก็ไม่ได้เก่งน้อยลงเลยถูกไหมไม่เป็นไรนะตังยังไงอ่ะเราก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะ
5: เพียงขวัญมานี่หน่อยสิ
3: อ้าวฮะ
5: ทําว่างไหมเรามีเรื่องทุกข์ใจมากเลย
3: ทัดมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าบอกเราได้นะเผื่อเราจะช่วยอะไรทัดได้บ้าง
5: ก็ที่บ้านเราน่ะสิเราขอให้ซื้ออะไรก็ไม่เคยซื้อเลยถึงจะเป็นของที่จําเป็นก็ไม่เคยซื้อเลยดูเราสิถ้าจะเป็นคนที่ขาดสารอาหารอยู่แล้วแม่เราน่ะประหยัดมากประหยัดจนกลายเป็นคนขี้เหนียวไปแล้ว
3: ใจเย็นๆก่อนนะทัดแม่เขาคงมีเหตุผลของเขาแหละทัดลองค่อยๆ คุยกับแม่ดูก่อนไหมหรือไม่ก็ลองให้แม่ไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่คุณครูไก่สอนเราดูสิ
5: แม่จะฟังเราจริงๆเหรออืมถ้าตากับยายมาบ้านรอบนี้เดี๋ยวจะให้คุยกับแม่เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าคำว่าพอเพียงเนี่ยมันไม่ใช่จนประหยัดไม่ใช่เลย
0: เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถึงยากจนก็เหมือนมั่งมีถ้ายินดีในสิ่งที่มีอยู่ถึงมั่งมีก็เหมือนยากจนถ้าไม่พอใจในสิ่งที่มีอยู่

0: วัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้ผมได้รับภารกิจให้มาเที่ยวชุมชนโยนวิถีเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพลนจังหวัดหนองบัวลำพูทีมงานครับขอภารกิจหน่อยครับวันนี้ผมต้องทำภารกิจอะไรบ้างครับเชิญครับมาเฮ้ยทำไมครั้งนี้มันหนากว่าเดิมเฮ้ยเอ้ามี2ภารกิจเหรอเนี่ยเป็นลายผ้านะครับแล้วนี่คืออะไรเป็นก้อนหินเดี๋ยวนี้นะครับเต๋าจะไปถามชาวบ้านดูว่า2อย่างนี้คืออะไรแล้วก็จะไปตามหาภารกิจของเรากันตามมาเลยครับ
1: ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ทำให้ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565นอกจากการมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจแล้วชุมชนนี้ยังถือเป็นตัวอย่างของความเข้มแข็งภายใต้พลังบวรบ้านวัดโรงเรียนและราชการซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาครัฐรัฐวิสาหกิจองค์กรเอกชนสถาบันการศึกษาในจังหวัดและที่อื่นๆโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนชุมชนอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมรูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่อย่างเป็นรูปธรรมจากพื้นที่ซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้สมาชิกซึ่งไม่มีที่ดินทำกินได้ใช้ปลูกผักครัวเรือนละ1งานสู่พื้นที่ปลูกพืชผสมผสานเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับชาวชุมชนนอกจากนั้นยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ให้นักท่องเที่ยวได้ทำกิจกรรมเก็บผักอินทรีย์ที่ปลูกตามฤดูกาลได้

มาถึงแล้วครับชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูใครจะคาดคิดว่าที่หนองบัวลำพูจังหวัดเกิดใหม่ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2536บนพื้นที่ภาคอีสานแห่งนี้จะมีศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วยแต่ถ้าได้เห็นตราสัญลักษณ์จังหวัดก็จะทราบว่าจังหวัดหนองบัวลำพูมีตราสัญลักษณ์เป็นภาพพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประทับยืนด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของชาวหนองบัวลำพูที่นี่จึงเป็นสถานที่สำคัญที่ควรมาเยี่ยมเยือนแรกๆของชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูเลยครับทั้งปีเหนือกลางอีสานใต้เช็คอินให้โลกรู้หมู่บ้านเฮาสูงศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นที่เคารพนับถือของคนหนองบัวลำพูเป็นอย่างมากมีประชาชนมากราบไหว้ขอพรไม่ขาดสายเชื่อว่ามาอธิษฐานสิ่งใดแล้วกลับไปแล้วทำสิ่งนั้นด้วยใจเป็นกุศลสิ่งที่ขอก็จะสำเร็จด้วยดีสบายกระเป๋าชาวบ้านมีมิตรไมตรีบ้านเรายังมีของดีเสน่ห์ที่มาถึงอีกที่หนึ่งครับรู้ทั้งรู้ว่าไม่เกี่ยวกับภารกิจเลยแต่ก็ต้องมาให้ได้ก่อนไปค้นหาปริศนาตามชาเลนจ์ของเราเพราะที่นี่วัดมหาชัยเป็นอีกที่ที่ต้องมายนของชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนวัดมหาชัยเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่สมัยเริ่มสร้างเมืองเมื่อ125ปีก่อนหากใครเป็นศิษยานุศิษย์สายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตแนะนำว่าควรมาเพราะที่นี่เป็นหนึ่งวัดสำคัญที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้ทุดงมาจำพรรษาครับนอกจากนั้นวัดแห่งนี้ยังมีพระพุทธรูปสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การสักการะนั่นคือพระบางเป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรสร้างด้วยทองสีเหลืองดอกบวบมี2 องค์คู่กันโดยมีลักษณะเหมือนกันทั้ง2 องค์มีอักษรจีนปรากฏที่ฐานบอกชื่อผู้สร้างและวัดเดือนปีที่สร้างเชื่อกันว่าลูกหลานเชื้อสายพระวรพระตาเป็นผู้อัญเชิญพระบางมาประดิษฐานไว้ที่หนองบัวลำพูเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อพระวรพระตาบรรพบุรุษผู้สร้างเมืองหนองบัวลำพูโดยได้นำมาถวายในคราวฉลองอุโบสถวัดประมาณปีพ.ศ. 2440นับจากนั้นพระบางทั้งสององค์จึงอยู่คู่วัดมหาชัยและเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองหนองบัวลำพูมาตราบเท่าทุกวันนี้ชื่นใจกับสายบุญกับการกราบนมัสการพระบางพระคู่บ้านคู่เมืองนครเขื่อนขันกาบแก้วบัวบานหรือหนองบัวลำพูกันแล้วไปเติมพลังให้สายชิลกันบ้างครับที่นี่ร้านกาแฟ The Container ร้านกาแฟดีไซน์เก๋ที่สร้างขึ้นจากตู้คอนเทนเนอร์สมชื่อร้านเป็นอีกหนึ่งจุดแวะพักที่คอกาแฟต้องประทับใจเพราะนอกจากเมนูเครื่องดื่มบรรยากาศของที่นี่ยังเหมาะแก่การพักผ่อนมากๆมีทั้งในโซนภายในร้านและโซนนอกร้านซึ่งในวันที่อากาศดีๆนะครับโอ้โหลมภูเขาจะพัดโชยมาเย็นสบายเลยครับ

0: ออกจากร้านกาแฟไม่ไกลเราจะพบกับลานค้าชุมชนห้วยเดือตั้งอยู่ติดกับถนนสายหลักหนองบัวลำพูอุดรธานีที่นี่มีที่จอดรถกว้างขวางห้องน้ำสะอาดท่ามกลางบรรยากาศล้อมรอบด้วยป่าไม้และภูเขาสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ผลิตจากชุมชนสินค้าเกษตรกรรมสินค้าหัตถกรรมผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปของชุมชนในพื้นที่พ่อค้าแม่ค้าที่มาขายก็เป็นกลุ่มเกษตรกรเป็นสินค้าที่เกษตรกรผลิตเองแล้วนำสินค้าของตนเองมาออกจำหน่ายรวมไปถึงของป่าที่หาได้ตามฤดูกาลลานค้าชุมชนห้วยเดือจึงเป็นตลาดที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของภูมิปัญญาและอาหารการกินของชุมชนและจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นอย่างดีเลยครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่อุทยานไดโนเสาร์จังหวัดหนองบัวลำพูครับผมจะมาตามหาภารกิจของเรานั่นก็คือหอยที่กลายเป็นหินผมว่าต้องอยู่ที่นี่แน่ๆครับผมตามมาเลยครับชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพชรมีเรื่องราวให้ประหลาดใจอีกแล้วครับอย่างที่รู้กันว่าภาคอีสานของประเทศไทยไม่ติดทะเลแต่ที่นี่บนพื้นที่แห่งนี้มีซากดึกดำบรรเปลือกหอยกาบคู่มีอายุอยู่ในยุคจุลสิกตอนปลายเลยทีเดียวถามว่ายุคจุลสิกตอนปลายนานแค่ไหนก็คือประมาณ150ล้านปีก่อนมาแล้วครับสุดยอดไปเลยนอกจากเปลือกหอยกาบคู่ยังมีการค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์บรรพบุรุษทีเล็กอีกด้วยซึ่งจังหวัดหนองบัวลำพูก็ได้พัฒนาแหล่งค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์และหอยหินแห่งนี้ให้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้เยาวชนและผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาครับ
1: เห็นหอยที่เป็นแบบหินไหมหอยที่กลายเป็นหินน่ะเห็นไหมไม่เห็นเหรอโอ้
0: นี่ครับเราอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์หอยหิน150ล้านปีครับนี่ผมว่าภารกิจเราเนี่ยต้องอยู่ในนี้แน่ๆครับผมเข้ามาเลยครับไป
1: แล้วนี่ไงโอ้โห
0: หอยหินครับ150ล้านปีโอ้โหเยอะมากในที่สุดภารกิจแรกของผมก็เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วนะครับการตามหาหอยหินของเรานะฮะเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าอายุถึง150ล้านปีและก็ยังเหลืออีกหนึ่งภารกิจนะครับแต่ก่อนอื่นผมหิวแล้วนะครับขอตัวไปกินข้าวก่อนถึงจะมีแรงตามล่าภารกิจต่อไปหลังจากที่เราไปเที่ยวในยุคจุลสิกมาแล้วนะครับโอ้โหวันนี้ก็ผ่านมาครึ่งวันแล้วเริ่มรู้สึกหิวฮะก่อนที่เราจะเข้าไปเที่ยวที่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพชรนะครับเรามาแวะทานอาหารอีสานอร่อยๆกันก่อนนะครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ข้างหน้าทางเข้าชุมชนเลยครับผมชื่อร้านว่าแวะอิ่มอีสานครับที่นี่มีอาหารอีสานหลากหลายมากเลยนะฮะผมได้สั่งปลาเผาไก่ย่างส้มตำรอไว้แล้วนะครับตอนนี้ไปทานก่อนดีกว่าครับผมไปแม่สวัสดีครับไก่ได้แล้วไปครับไก่
2: ได้ค่ะ
0: ยุบุ่นเลยไหมครับก๋วยเตี๋ยวเจ๊แมวก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ต้องมาชิมเลยครับผมขอเตือนไว้เลยนะครับว่าถ้าไม่แน่จริงเนี่ยอย่าไปสั่งพิเศษเขานะครับนี่คือธรรมโอวาทตอนหนึ่งของหลวงปู่ขาวอนัลโยพระอริยเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นเพชรน้ำหนึ่งแห่งวงกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งบารมีของท่านทำให้วัดถ้ำกลองเพนเป็นดั่งศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งใกล้ไกลวัดถ้ำกลองเพนเป็นวัดป่าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดหนองบัวลำพูบริเวณโดยรอบวัดมีบรรยากาศที่ร่มรื่นและเงียบสงบสันนิษฐานว่าเป็นวัดเก่าแก่แต่ไม่พบหลักฐานว่าสร้างมาตั้งแต่พ.ศ.ไหนแต่ชาวบ้านเล่ากันว่าบริเวณนี้เดิมเคยเป็นป่าปกคลุมปิดทางเข้าและพรานป่าได้เข้ามาสำรวจพบเศษซากของกลองเพนเก่าจึงเป็นที่มาของชื่อวัดถ้ำกลองเพนครับจนในปีพ.ศ. 2501หลวงปู่ขาวอนัลโยได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดถ้ำกลองเพนและได้อาศัยวัดแห่งนี้เป็นสถานที่วิปัสสนากรรมฐานจวบจนปัจฉิมกาลของท่านท่านดูแลบริเวณวัดซึ่งมีเนื้อที่กว่า 1,400 ไร่ให้เป็นแหล่งวิปัสสนาท่ามกลางป่าร่มรื่นบนสันเขาโขดหินและเพิงพัก

0: ธรรมชาติที่งดงามจวบจนมรณภาพซึ่งจุดเด่นนอกจากธรรมชาติที่งดงามของวัดก็คือพิพิธภัณฑ์อรรถบริขารหลวงปู่ขาวอนันลโยรวมไปถึงเจดีย์หลวงปู่บุญเพ็งเขมาภิระโตซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะสวยงามควรแก่การศึกษาและเคารพบูชาวันนี้เราก็เที่ยวมาทั้งวันแล้วนะครับแต่ผมไม่ลืมแน่นอนกับการตามหาคำใบ้ของเราหรือว่าภารกิจของเรานะครับนี่ครับผ้าลายบัวลุ่มพูเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่นี่ครับศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบ้านถ้ำกลองเพลนครับผมเดี๋ยวเราไปถามคนข้างในกันดีกว่าว่าอันเนี้ยอยู่ที่ไหนอยากเห็นแล้วเนี่ยตามมาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นอย่างอยู่ครับศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบ้านถ้ำกลองเพนเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทางด้านศิลปะหัตถกรรมของบ้านถ้ำกลองเพนซึ่งมุ่งเน้นการถ่ายทอดการทอผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดหนองบัวลำพูรวมไปถึงการมอบประสบการณ์จากกิจกรรมย้อมผ้าจากสีธรรมชาติสาธิตการทอการอิ้วฝ้ายให้กับผู้สนใจที่เข้ามาเยี่ยมเยือนว่ากันว่าที่นี่คือต้นกำเนิดของโครงการศิลปาชีพจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน่าเสียดายนะครับที่วันนี้ทางกลุ่มทอผ้าศูนย์ศิลปาชีพพิเศษไม่ได้ทอผ้าบัวลุ่มผูที่เราตามหาแต่ไม่เป็นไรครับถึงแม้ว่าจะไม่พบแต่ก็ได้รับประสบการณ์สุดประทับใจจากที่นี่ผมอยากให้เพื่อนๆแวะมาสัมผัสประสบการณ์ดีๆแบบนี้ด้วยตัวเองนะครับครั้งเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จมานมัสการหลวงปู่ขาวอนันลโยณวัดถ้ำกลองเพนพระองค์ทรงพบว่าชาวบ้านไม่มีที่ทำกินจึงได้ซื้อที่ดินเพื่อให้ชาวบ้านทำกินกันและมีรายได้และช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่แบบครอบครัวผ่านการทำเกษตรด้วยใจรักมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันทั้งชาวบ้านที่ดูแลแปลงผักช่วยกันทำการเกษตรจึงเรียกการเกษตรของชุมชนแห่งนี้ว่าถ้ำกลองเพนชุมชนเกษตรสายบุญ
1: ส่วนหม่องนี้พระพันปีหลวงเพิ่นมอบให้เป็นที่สาธารณะหมู่บ้านแต่ก่อนเพิ่นสิปลูกมอนเลี้ยงไหมค่ะปลูกมอนเลี้ยงไหมแล้วบัดที่นี่ส่วนที่เพิ่นปลูกมอนเลี้ยงไหมนั่นเพิ่นได้เสียชีวิตไปหลายแล้วเฮาก็เลยบ่ได้สานต่อมาเพิ่นเลยมาจัดพื้นที่ให้ครอบครัวละ1งานเพื่อเฮาสิได้มาปลูกผักกินเองค่ะจับออกมาแล้วเขาปาดควนมันต้องจับอย่างนี้น
2: ี
1: ่ปาดควนมันบัดนี
0: ้ปาด
1: น
0: ี่อะน้ำต่ำ
1: นั่นเอามีดปาดควนมันยายมันถือเครื่องมันเด้อ
0: นี่บ่
1: จ้านั่นละเอามาใส่ตะกร้าเลย
0: ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมสุดท้ายนะครับผมขออนุญาตมาล้างหน้าล้างตาพักผ่อนเก็บของก่อนนะครับเพราะตอนนี้ผมอยู่ที่โฮมสเตย์ครับผมและที่นี่นะครับก็มีกลุ่มโฮมสเตย์อีกหลายหลังเลยนะครับมากกว่า10หลังด้วยกันสามารถมาพักกันได้นะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านหลังนี้ครับบ้านเลขที่309หมู่4นะครับและบ้านหลังนี้นะครับก็เป็น1ในกลุ่มโฮมสเตย์บ้านถ้ำกลองเพนครับ

เรามาชมอีกหนึ่งวิถีธรรมชาติที่กำลังเป็นที่ฮอตฮิตของชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนบนเทือกเขาสูงชันที่สามารถมองลงไปเห็นตัวเมืองหนองบัวลำพูเบื้องล่างท่ามกลางป่าธรรมชาติอันร่มรื่นเป็นที่รู้จักกันในนามผ่านน้อยและที่นี่นะครับเป็นหนึ่งไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยนะครับเราจะมาชมพระอาทิตย์ตกดินกันที่ภูผาน้อยครับภูผาน้อยครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายของนักท่องเที่ยวมีโซนสำหรับพักผ่อนหย่อนใจเล่นแคมป์ไฟรวมไปถึงการประชุมสัมมนาและโซนพื้นที่ป่าใช้ในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเล่นกีฬาได้อย่างหลากหลายถึงแม้วันนี้ภารกิจของผมจะยังไม่เสร็จสิ้นแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้ผมขอลาไปด้วยวิวสวยๆจากภูผาน้อยแล้วเรากลับมาดูกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับถนนสายวัฒนธรรมยามเช้าที่เรียบง่ายถ่ายทอดฉากชีวิตของชาวบ้านชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนได้เป็นอย่างดีเลยครับอากาศเย็นๆลอยอยู่จางๆทำให้การตื่นขึ้นมาตักบาตรยามเช้าเต็มไปด้วยความสดชื่นเหนือถนนสายวัฒนธรรมแห่งนี้นักท่องเที่ยวจะได้มีโอกาสทำบุญตักบาตรกับพระสงฆ์ถึง3วัดด้วยกันเลยครับลองเที่ยวลองเดินตลาดเอกลักษณ์วิถีไทยไปชมฟ้อนรำศาลาทรงงานเป็นที่ที่พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จมาที่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนและใช้ศาลาตรงนี้เป็นที่ประทับเพื่อเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนไหมซึ่งพื้นที่ที่ตรงนั้นพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณประทานมอบให้แก่ชาวบ้านชุมชนวัดถ้ำกลองเพนได้ใช้ประโยชน์ในการปลูกหม่อนไหมเพื่อเป็นรายได้ให้แก่เกษตรกรต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงจากการปลูกหม่อนไหมเป็นสวนเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มรายได้ของเศรษฐกิจชุมชนให้ดีและมั่นคงยิ่งขึ้น

ตอนนี้นะครับเราอยู่สถานที่สุดท้ายแล้วนะครับที่จะมาตามหาภารกิจของเรานั่นก็คือตามหานี่เลยครับผ้าลายบัวลุ่มพูนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่บ้านศิลป์ผ้าถิ่นไทยขวัญตาครับเดี๋ยวเราไปตามหาภารกิจของเรากันครับ

เฮ้ยเฮ้ยอะเหมือนเราจะเจอแล้วครับนี่ไงใช่ไหมขอทิปลายก่อนเจอแล้วครับนี่ผ้าลายบัวลุ่มพูครับผมภารกิจของเราสำเร็จแล้วครับสวยมากสวยมากสวยมากและจุดเช็คอินสุดท้ายนี้เราก็มาพบจนได้ครับกับผ้าบัวลุ่มพูที่ศูนย์การเรียนรู้ขวัญตาแห่งนี้นี่เองและที่นี่นะครับยังมีผ้าลายอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีแนวแฟชั่นด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับสำเร็จแล้ว บ้านศิลป์ผ้าถิ่นไทยขวัญตาเกิดขึ้นจากแนวคิดที่จะสืบสานองค์ความรู้ผ้าบัวลุ่มพูบัวหมายถึงหนองบัวลำพูมีลวดลายดอกบัวหลวงคือดอกไม้ประจำจังหวัดหนองบัวลำพูและสื่อถึงนครเขื่อนขันกับบัวบานคำขวัญประจำจังหวัดหนองบัวลำพูลุ่มพูหมายถึงชื่อเดิมจังหวัดหนองบัวลำพูคือเมืองหนองบัวลุ่มพูโทนสีชมพูเป็นสีประจำจังหวัดหนองบัวลำพูครับและนี่จึงเป็นที่มาของผ้าลายบัวลุ่มพูครับ

ช่วงเวลาเกือบ48ชั่วโมงณชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูแห่งนี้ได้มอบความทรงจำที่ล้ำค่ามากมายให้กับผมแม้ที่นี่จะไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวที่มีไฮไลท์การท่องเที่ยวหวือหวาหากแต่มีเสน่ห์ซ่อนอยู่ในทุกรายละเอียดอยากให้เพื่อนๆลองวางแผนการท่องเที่ยวมาที่นี่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนแล้วจะหลงรักเหมือนเต๋าอย่างแน่นอนครับวันนี้ภารกิจของเราก็สำเร็จลุล่วงแล้วครับฮู้ฮู้สวยมากบรรยากาศชิลมากเลยฮะชุมชนต่อไปจะเป็นชุมชนไหนและนักเดินทางจะเป็นใครฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
2: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: การที่เขามีความสุขการทำงานทำให้ผลผลิตก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับโครงการนึงที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือสำนึกรักบ้านเกิดครับ
7: ให้พนักงานส่งเรื่องราวที่อยากกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองบริษัทจะมีการคัดเลือก
8: เราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเรา
6: อยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมเราทำแพคเกจิ้งบรรจุภัณฑ์บริษัทสตาร์ทก็ต้องมีการคิดค้นหรือรังสรรค์บรรจุภัณฑ์ใหม่ๆออกไปเราให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีอินโนเวชั่นอินโนเวชั่นเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานเริ่มจากผู้บริหารมีนโยบายนะที่พนักงานทำงานแล้วมีความสุขมีกิจกรรมร่วมกันสามารถต่อยอดพัฒนาตัวเองพัฒนาบริษัทแล้วก็พัฒนาท้องถิ่นได้ชุมชนรอบๆข้างของบริษัทก็มีความสุขด้วย
7: บริษัทสตาร์ปิ้นจำกัดมหาชนนะครับมีปรัชญาการทำงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนอย่างเช่นกิจกรรมทำดีมีคนไปเห็นพนักงานเก็บสิ่งของได้ก็นำมาแจ้งส่วนกลางส่วนกลางก็จะประกาศจะให้บุคคลนั้นมารับแล้วเราก็จะมีการประกาศชื่นชมอาจจะเป็นเพียงเล็กๆน้อยๆแต่เราก็ให้ความสำคัญในส่วนของอย่างความซื่อสัตย์พนักงานที่ทำประโยชน์ต่อสังคมทำความสะอาดที่วัดมอบของช่วยเหลือในสถานที่ต่างๆอะไรเนี้ยเราก็จะมีมอบเกียรติบัตรคุณงามความดีให้กับพนักงานตลาดนัดปันน้ำใจ1ได้ของ2ได้บุญเราให้พนักงานนำสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วแต่ว่ายังมีสภาพที่ดีมาบริจาคโดยที่บริษัทจะมาเปิดตลาดจำหน่ายในราคาที่ถูกเงินทุกบาททุกสตางค์ตรงนี้เราก็จะนำไปใช้ในส่วนของสาธารณประโยชน์ซื้อสิ่งของหรือว่าไปบริจาคให้กับโรงเรียน หรือไม่ก็เป็นวัด

0: พอบุญปันสุขให้พนักงานนั้นได้สะสมสมาธิสติเพราะว่าเราทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเราก็ต้องมีสติทุกครั้งเพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เราก็ส่งเสริมเพื่อให้พนักงานนั้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมเพื่อมาใช้ในชีวิตประจำวันนอกเหนือจากองค์กรแล้วเราก็ควรที่จะให้อะไรกับสังคมบ้างเราก็เลยแบ่งปันความรู้แล้วก็วิชาการตัวนี้เราจะมีนักวิทยากรผู้ที่ชำนาญเฉพาะด้านเลยครับที่จะไปให้ความรู้คุณครูแล้วก็นักเรียนเองครับ
1: โครงการหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือโครงการสำนึกรักบ้านเกิดครับ
0: ผู้บริหารเองก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความกตัญญูการรักถิ่นฐานบ้านเกิดให้พนักงานนั้นได้ส่งเรื่องราวที่อยากจะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองนั้นแล้วบริษัทก็จะมีการคัดเลือกโดยเราก็จะจัดไปทุกๆปีเพื่อให้เกิดความยั่งยืนเวลาเราไปทำกิจกรรมที่ชุมชนหรือว่าโรงเรียนไหนเราก็จะดึงในส่วนของเครือข่ายบวรก็คือบ้านวัดเพื่อให้ทุกคนได้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน
2: รู้สึกดีใจแล้วก็คำว่าบุคคลต้นแบบค่ะมีคุณค่ามากคือเราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเราเพื่อนๆพนักงานหัวหน้าโครงการไปร่วมกันทาสีอาคารเรียนทาสีรั้วสร้างสนามเด็กเล่นมอบชุดหนังสือการ์ตูนตุ๊กตาแล้วก็มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชนด้วยค่ะพ่อแม่คุณครูหรือว่าคนรอบข้างค่ะคือภูมิใจในตัวเราส่วนหนึ่งที่เราได้ไปพัฒนาบ้านเกิดเราเห็นรอยยิ้มความสามัคคีแล้วก็เป็นรอยยิ้มที่แบบหายเหนื่อยอะค่ะภูมิใจมากๆนะคะที่ได้มาทำงานที่บริษัทแห่งนี้เพราะที่นี่คือบ้านหลังที่สองยิ่งบริษัทอะค่ะมีโครงการดีๆแบบนี้ยิ่งทำให้เราอยากจะตอบแทนบริษัทในทุกๆด้าน
1: การที่เขามีความสนใจการทำงานทำให้ผลผลิตในการทำงานนะครับก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงานของผู้บริหารซึ่งอยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมทำจากใจต้องร่วมกันครับแล้วก็ทำอย่างยั่งยืน

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะวันนี้เราจะตามชาวบ้านไปดูการหาปลาด้วยเบ็ดราวกันค่ะเบ็ดราวที่เราจะออกไปวางนั้นจะเป็นการจับปลาใหญ่นะคะซึ่งก็จะต้องออกไปไกลพอสมควรเลยล่ะค่ะเรือที่เราจะไปหาปลาด้วยการวางเบ็ดราวนะคะจะเป็นเรือของป๊านี่แหละลำนี้แหละแต่ว่าในเรือก็จะมีอวนด้วยเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปหาปลาเหยื่อก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เบ็ดราว
0: อยู่ตรงนู้นเนาะโอเคไปหนูขออนุญาตหนูขึ้นเลยนะ

0: เอาเหยื่อก่อน
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งก็ต้องเป็นแบบสดๆเลยคือเราต้องวางเองใหม่ๆเลยเหรอคะโอ้ทำไมเราถึงไม่เอาเหยื่อแบบว่าหาไว้แล้วอะคะ
2: เพราะผมทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำบินซี
0: จ้ะ
2: ต้องปลอดสารพิษถ้าปลาที่ผมมอมจากตลาดกว่าจะดองยาน้ำยาแล้วก็มาติดที่ปลาที่ผมจะไปวางมันจะจิ้มเหงื่อ
0: คือเราเป็นกลุ่ม
2: ครับ
0: เราเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่หาปลาแบบอินทรีย์เพราะฉะนั้นตัวเหยื่อที่จะหามาเราก็ต้องมั่นใจว่าปลอดภัย
2: คร
0: ับ เราก็เลยหาเอง
2: ครับ
0: ไหมคะแล้วที่แล้วเราเอาเหยื่อที่เราหาไว้เมื่อวานมาเกี่ยวไม่ได้หรอปะ
2: ได้ถ้าว่าเรือลำไหนที่เข้ากลุ่มที่ว่าเพราะผมจะซื้อปลาในกลุ่มของผมอย่างเดียวนอกจากกลุ่มผมจะไม่รับรองเพราะผมจะว่าย้อนที่มาที่ไปได
0: ้
2: สมมติว่าปลาผมมีปัญหาสักหนึ่งตัวสามารถที่จะย้อนกลับมาได้ว่าคนไหนคนหา
0: คือ
2: ใครคนเก็บปลาตัวนี
0: ้ได้กินปลาของเรือจากลำของปลานี่คือกับในกลุ่มนี่คือปลอดภัยแน่นอน
2: ครับผม
3: และสมาชิกคนอื่นในพื้นที่ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะมีการรวมกลุ่มกันในเรื่องของการทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ค่ะซึ่งข้อกำหนดของกลุ่มก็คือจะต้องจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและจะต้องเป็นสัตว์น้ำที่ปลอดภัยไม่มีการแช่ยาค่ะเฉพาะที่ตำบลแหลมสักนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายครอบครัวที่เป็นสมาชิกค่ะรวมไปถึงชาวประมงที่เป็นเครือข่ายสัตว์น้ำอินทรีย์ที่กระจายกันอยู่ในอีกหลายๆจังหวัดด้วยค่ะปลาและสัตว์ทะเลที่ได้นั้นนอกจากคนที่ซื้อไปจะมั่นใจได้ว่าได้ของสดปลอดภัยชาวประมงเองนะคะก็สามารถที่จะขายปลาขายอาหารทะเลได้ในราคาที่เป็นธรรมด้วยค่ะซึ่งอาหารทะเลที่ปลอดภัยนี้นะคะก็เริ่มจากความใส่ใจตั้งแต่ต้นทางก็คือปลาที่จะใช้เป็นปลาเหยื่อนั้นชาวประมงก็เลือกที่จะหาเองค่ะ
0: อย่างวางปลาเหยื่อมีช่วงเวลาไหมคะ
2: มันมีครับแต่ว่าถ้าว่าบางครั้งก็วางกลางวันก็ได
0: ้ค่ะ
2: แต่ส่วนมากผมจะใช้ปลาทูเป็นเหยื่อ
0: จ้ะ
2: เพราะปลาทูเป็นเหยื่อนี่ปลาถ้าวางปลานี่ในทะเลที่ผมผ่านประสบการณ์มาคือปลาทูจะกินดีกว่าเพื่อน
0: ปลาทูนี่ติดดีเลย
2: ดีกว่าเพื่อน
0: แล้วช่วงเวลาที่ปลาทูมันจะมาติดกวนเราก่อนที่จะไปเป็นเหยื่อคะช่วงนั้นนี่คือช่วงไหนที่ปลาทูมันจะติดกวนดีอะปะนี่มัน6 โมงกว่าและ6 โมงเย็น
2: ธรรมดาที่ผมออกประจำอยู่ที่ทำอยู่ประจำคือผมจะวางที่7ดวงอาทิตย์จะตกบางครั้งก็ดี6กว่ากว่า
0: แสดงว่ามันต้องเป็นช่วงที่แบบพร้อมเพลย์นิดนึงแล้วแสงแดงเหลืองๆหน่อยอะไรอย่างนี้จะติดดีแล้วก็อาจจะเป็นปลาทูด้วย
2: ปลาทูจะไปขึ้นก็ประมาณใกล้จะ8จะติด8นะ
0: ใ
2: ช่ป่ะผมว่าติด8แต่ประมาณที่7ครึ่งนี้ก็ได้แล้ว
0: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะวางอวนเพื่อทำเหยื่อนะคะเพื่อที่จะเอาตัวเหยื่อที่จะมาใช้เกี่ยวเบ็ดราวก่อนซึ่งฟ้าบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูแต่เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นปลาอะไรแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอให้พระอาทิตย์ตกกว่านี้อีกนิดนึงนะ

เข้ามาจอดแล้วนะคะน้ำตรงนี้คือนิ่งกริบต่างจากที่เราแล่นมาเมื่อกี้นี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนหลังเขาเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอพระอาทิตย์ลงอีกนิดนึงพระอาทิตย์ตกอีกนิดนึงก็จะเริ่มปล่อยอวนแล้วเพื่อเอาเหยื่อเนี่ยเริ่มจะเปิดไฟแล้วช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้านั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการลงอวนค่ะเพราะเป็นช่วงที่แสงกำลังเปลี่ยนนะคะปลาเองก็จะมองไม่ค่อยเห็นอวนที่เราปล่อยลงไปทำให้ถือว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสจะได้ปลามากที่สุดค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะจอดรอเวลาให้แสงนั้นมืดลงอีกสักหน่อยช่วงหน้าเราจะกลับมาเตรียมลงอวนปลาสักครู่เดียวค่ะ

0: ภูกันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะบนเรือตอนนี้นะคะเริ่มมีการเตรียมอวนกันแล้วและหลังจากที่รอให้พระอาทิตย์นั้นค่อยๆลับขอบฟ้าก็ได้เวลาที่จะปล่อยอวนปลาทูแล้วค่ะอวนของเราตอนนี้เริ่มที่จะปล่อยลงไปแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะยาวพอสมควรซึ่งจะเห็นว่าพระอาทิตย์เนี่ยยังตกไม่หมดยังพอมีแสงสว่างบ้างฟ้าบอกว่านี่แหละช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่เราจะปล่อยอวนนะคะโอกาสที่เหยื่อจะติดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวต้องมาลองดูว่าอวนเราเนี่ยจะติดเป็นปลาทูไหมหรือว่าจะติดเยอะขนาดไหนนะคะไปแล้วอวนปลาทูที่ปล่อยลงไปนั้นนะคะจะทิ้งเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งเราจะวนเรือกลับไปกู้ยังจุดแรกที่เราปล่อยอวนเอาไว้แล้วค่อยๆสาวกลับมาค่ะนอกจากป้ามาเหน่งและมาเจี๊ยบแล้วนะคะยังมีบางอีก2คนที่มาช่วยกันค่ะเพราะว่าแต่ละคนนั้นจะต้องมีหน้าที่ประจำนะคะทั้งคนปลดปลาทั้งคนขับเรือซึ่งทุกอย่างนั้นจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการบังคับเรือให้ค่อยๆไหลไปค่ะตอนนี้ทุกคนประจำที่แล้วนะคะและเราก็เริ่มที่จะสาวอวนปลาทูขึ้นมาแล้วค่ะอันนี้ก็ต้องใช้ความเร็วเหมือนกันเพราะว่าเรือก็จะแล่นไปเรื่อยๆนะคะคนสาวอวนก็จะสาวสาวสาวสาวแล้วก็ปลดเลย
1: ไม่ต้องชักเร็วไม่ต้องชักเร็วไปเรื่อย
0: แต่เรือก็จะไม่ค่อยแบบขับเร็วมากอินทรีย์ก็มีนะคะแต่เป็นอินทรีย์ไซส์ประมาณเกือบฟุตนี่อันนี้ปลาดาบเหรอคะปลาปลาดาบนี่ยาวมากแต่ตัวนี้ตายแล้วดาบแข็งโป๊กเลยหูเยอะมากอันนี้มาแบบว่าเรืองแสงมาหนูช่วยบางตัวนี่คือยังเป็นๆอยู่เลยนะคะเนี่ยนี่ตัวนี้ก็ยังเป็นอยู่มันยังดึกๆอยู่เลย okay. ขนาดเท่าๆกันหมดเลยเพราะเหมือนมันเป็นปลาฝูงเนาะใช่ไหมคะปะเหมือนมันเข้าเป็นฝูงเนาะ
2: ป้าบอกเอาไว้ตอนแรกนะคะว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราวางอวนนั้นปลาที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูค่ะและปลาที่ติดมาจำนวนมากเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่เป็นปลาทูจริงๆด้วยนะคะลักษณะของปลาทูที่ได้นั้นจะเป็นปลาทูตัวอ้วนสั้นมีขนาดกำลังดีและเป็นปลาทูที่สดมากๆค่ะซึ่งนี่แหละค่ะที่เหมาะมากในการที่จะนำไปทำเหยื่อเพื่อเกี่ยวเบ็ดราวตกปลาใหญ่ค่ะ
0: มีปลาทูมีปลาหลังเขียวมีอินทรีแล้วก็มีพวกปลาดาบ
2: นอกจากปลาทูแล้วนะคะก็จะมีปลาอื่นๆติดมาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะคัดปลาทูบางส่วนไปทำอาหารกันค่ะเพราะว่าปลาทูไทยตัวอ้วนๆสั้นๆแบบนี้นะคะไม่ได้หากินกันได้ง่ายๆช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารจากปลาทูกันติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อาหารจานอร่อยของเราวันนี้เป็นปลาทูสดๆตัวอ้วนๆป้อมๆแบบนี้เราจะนำมาทำต้มส้มกันค่ะโดยเราจะเริ่มจากการเตรียมปลาทูกันก่อนค่ะ
3: คือฝักไส้ปลาทูก็ดึงออกทางปากนี่เลยนะคะอย่างพุงปลาทูนี่เราทำไตปลาได้ไหม
4: ทำไตปลาได้ค่ะ
3: ได้เน
4: าะเอาไปทำไตปลาได
3: ้ดูดิเหงือกแดงแดง
4: แดงนี่มันสดเลยสดมากมาก
3: สดมากเมื่อวานตอนสาวขึ้นมานะคะยังแบบไม่ใช่เมื่อวานหรอกเมื่อคืนนี่เองตอนสาวขึ้นมายังดิ้นอยู่เลยหลายตัวเลยแล้วคือเหมือนเขามาเป็นฝูงเนาะ
4: ใช่
3: แต่ว่าไม่ได้มีให้กินตลอด
4: มันไม่มีให้กินตลอดค่ะ
3: นี่แหละ
4: มันขึ้นเป็นฤดู
3: เลยต้องขอป้าแบ่งมากินซะก่อน
2: ปลาทูน้ำเป็นปลาที่มีเกล็ดขนาดเล็กตามตัวเวลาทำกับข้าวบางบ้านก็จะขอดเกล็ดออกนะคะหรือถ้าหากว่าเราได้มาแล้วจะไม่ขอดเกล็ดก็ได้เช่นกันเพราะว่าปลาทูนั้นเกล็ดค่อนข้างจะเล็กแล้วก็บางมากๆค่ะ
3: อย่างนี้เราต้องมาขอดเกล็ดอะไรมันออกนิดนึงไหมคะหรือไม่ต้องเลย
4: ไม่ต้องก็ได้
3: ไม่ต้องเลยเนาะ
4: ใช่ค่ะ
3: ต้มส้มของที่นี่นะคะเครื่องจะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมขมิ้น
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็น้ำมะขามเปียกมีน้ำตาลกับเกลือหน่อย
4: อาหารจานด่วนของคุณทะเลคุณอกทะเลค่ะ
3: คือเหมือนกับมีของแห้งอยู่ในเรือนี่แหละ
4: ใช่
3: พอได้ปลามาก็ทุบๆใส่ไว
4: ้เลย
3: เพิ่มหอมอะไรอย่างนี้เนาะ
4: แบบให้
3: ง่ายๆ
4: ใช่
3: ง่ายๆ

0: น้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่พวกเครื่องไปก่อนก็คือตะไคร้หอมแดงอะไรแบบนี้เนาะปึ๊บไปแล้วหอมแดงก็จะแค่แบบตีให้เขา
1: บุก
0: แตกๆเนาะบุกพอแตก
1: บุกพอแตก
0: ระวังร้อนนะคะ
1: ค่ะเติมส้ม
0: มะขามเหรอ
1: ใช่ค่ะมะขาม
0: ไม
1: ่ค่อยเปรี้ยวแล้วก็เกลืออีกนิด
0: เค็มอีกไหมคะ
1: เค็มอีกนิดนึง
0: คือชิมมันจะต้องออกเปรี้ยว
1: เปรี้ยว
0: เปรี้ยว
1: เปรี้ยวเป็นเค
0: ็
1: ม
0: ชิมจนกว่าเราจะชอบอะเนาะว่ามันจะเปรี้ยวหวานเค็มแค่ไหนก็พอใจแล้วก็ใส่ปลาเลยนะคะ
1: ใส่ปลา
0: น้ำกำลังเดือดๆเลยไปแล้วจ้าปลาทูของเรา
1: ปลาทูสดๆ
0: สดๆจากอ่าวบ้านเราเอง
1: เด้งดึง
0: เด้งดึงเลยนะหนูก็เด้งดึงอยู่หัวเรือน่ะ
1: สุกแล้วค่ะ
0: สุกแล้วนะคะปลาทูต้มส้มของเราปลาทูมันอร่อยอร่อยเลย
1: หอม
0: หอมมาก
1: หอมมากเลย
0: ตักเสิร์ฟเลยจ้ะเรียบร้อยหอมกินแล้วนะคะปลาทูต้มส้มเด้งมาก

0: หนึ่งอย่างที่พอจะติดอวนมาบ้างก็คือปลาอินทรีค่ะปลาอินทรีนั้นเราจะล้างทำความสะอาดนำเครื่องในออกแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เพื่อนำมาผัดพริกปลาอินทรีใส่ใบยี่หร่าค่ะอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เราได้มาจากปลาที่ติดอวนก็คือเป็นปลาอินทรีนะคะเดี๋ยวมาดาจะเป็นคนมาทำปลาอินทรีผัดพริกให้ได้ชิม
1: จ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีจ้า
0: ปากแดงเลยนะจ้า มาบอกว่าปลาอินทรีเนี่ยอันเนี้ยไอผัดพริกเนี่ยเป็นเมนูแบบว่าคนประมง
1: ใช่บนเรือค่ะ
0: เหมือนกันอารมณ์ต้มส้มเหมือนกันเนาะแบบเน้นง่ายๆหน่อย
1: ใช่ไวสะดวกทันใจ
0: สะดวกแต่ว่าเวลาออกไปเราก็จะทำเอาพริกแกงเอาอะไรเตรียมไปด้วย
1: ใช่ไหมคะ
0: พริกแกงที่จะใช้จะเป็นพริกแกงกะทิใต้นะคะเครื่องพริกแกงก็จะนำมาโขลกให้ละเอียดซึ่งถ้าหากว่าเราซื้อพริกแกงกะทิสำเร็จนะคะก็อย่าลืมที่จะเติมกะปิลงไปด้วยเพื่อความอร่อยเวลาที่นำมาผัดค่ะ

0: ี้แรงพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผัดพริกกันนี่ปลาอินทรงอินทรีเตรียมไว้เรียบร้อยเริ่มเลยจ้ะแม
1: ่ตั้งกระทะเลยนะคร
0: ับผม
1: เอาตอนนี้ใส่เครื่องเลยนะคะเครื่องแกงแล้ว
0: แกงเอาใส่ลงไปแล้ว
1: ใส่ลงไปแล้วปลาใส่เลย
0: นะคะปลาเดี๋ยวจะใส่ไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเยอะมาก
1: ตอนนี้ใส่ปลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราหยดน้ำไปจากนิดกันเครื่องมีกลิ่นไหม
0: ้เป็นผัดพริกแต่ว่าจะมีความกรุกกริกหน่อยเนาะ
1: จ้ะกรุกกริกค่ะ
0: ปรุงรสนะคะนี่ค่ะ
1: ตอนนี้ใส่น้ำปลาค่ะให้รสเข้มข้นขึ้น
0: คือผัดพริกอันนี้จะไม่ออกไม่ค่อยหวาน
1: มัน
0: จะออกเป็นเผ็ด
1: ก็ไม่แน่นหวานค่ะ
0: เผ็ดเค็มเนาะ
1: จ้ะไอ้นี้คือเอารสชาตินิดๆหน่อย
0: ใส่พอเอาสังคม
1: จ้ะ
0: อันนี้เราเหลือให้ปลาสุกอีกนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วก็
1: ให้น้ำแห้งกว่านี้อีกให้หอม
0: จ้ะพอปลาสุกนะคะน้ำงวดลงนิดนึงก็จะใส่ใบมะกรูดซอยแล้วก็ยี่หร่าหรือว่าใบรา

0: ูชอบฟัง
1: เอ๊ะข้าวกันได
0: ้เสร็จแล้วนะคะปลาผัดพริกของเราแต่ว่ามีใบยี่หร่าเสริมเข้ามาด้วยหอมมากรสชาตินี่คือเผ็ดร้อนแน่นอน

0: ลุย
1: ลุยเลยค่ะ
0: ขอน้ำต้มส้มก่อนเลยอร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานค่ะหนูขอยกตัวเลยนะปลาทู
2: ใช่ยกไปเลยลูก
0: ยกไปเลย
2: อุ้ยขาวจัง
0: มันจังเลยนี่คือปลาทูมันเลยเนาะปึ๊บแล้วเจอขมิ้นไปนี่ค่ะหนังเหลืองยิ่งน่ากินเข้าไปใหญ่อ่ะ
2: มันไม่ให้หวานอย่างเงี้ยนะคะมันหวานแล้วมันเหนียว
0: มันหนึบด้วยเน
2: า
0: ะ
2: พอ
0: ม
2: ันสด
0: แล้วเนาะ
3: มันหวานในเนื้อ
0: ใช่ค่ะอร่อยมากอันนี้คือต้มกับเกลือก็อร่อยนะแค่เปล่าๆก็อร่อยเพราะปลามันสดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเรามาทำเป็นแบบต้มให้มันเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆโอ้อร่อยมาก
3: อร
0: ่
3: อยมาก
2: ต้มในเกลือก็อร่อยสดนี่ดูดิเนื้อขาวเลยนี
0: ่ส่วนนี้นะคะจะเป็นปลาอินทรีผัดพริกใส่ใบยี่หร่านะคะหอมมากหอมใบยี่หร่ามาก
3: เผ็ดมาก
2: เซฟไหมอ่ะเซฟไหมอ่ะโอ้ต้องเซฟเนาะ
0: เซฟโอ้โหดีเลยนะ
2: แล้วก็เซฟอีหลี
0: เอ๊ะคนที่ไหนเนี่ยคนใต้หรือคนอีสาน
2: คนใต้ค่ะ
0: คือมันเผ็ดค่ะเผ็ดร้อนแล้วก็อร่อยมากแล้วเนื้อปลามันคือมันหวานนะคือก็ต้องบอกเพราะว่าเนื้อปลามันสดจริงเนาะมันสดมันก็เลยหวานแล้วแบบโอ้ชิ้นเดียวนี่คือกินข้าวได้ทั้งจานนี่คือเผ็ดร้อนมากอร่อยมากอร่อยมาก
3: โหอย่างนี้นะ
0: คือรู้แล้วทำไมคนทะเลถึงอ้วน
2: ใช่
0: ไม่ใช่ว่าเพราะกินปลาแล้วมันอ้วนนะเพราะมันกินข้าวเยอะ
2: ใช่
0: เนาะ
2: ใช่
0: เพราะแบบเนี่ยหนูกินนะแบบมันคือแบบเจริญอาหารเลยค่ะ
2: ของสดทุกอย่าง
0: ใช่ของสดแล้วเจอแบบกับข้าวทำแล้วแบบจัดจ้านนี้นะคะสุดยอด

0: คือพอวัตถุดิบสดเนี่ยเอามาทำอะไรก็อร่อยนะคะใครที่ดูแล้วนะคะรู้สึกว่าอยากที่จะได้ปลาทะเลสดสดเป็นปลาที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนะคะสามารถเข้าไปที่ Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลได้เขามีการจำหน่ายปลารวมไปถึงอาหารทะเลต่างๆเนี่ยจากชาวประมงในจังหวัดต่างๆที่เป็นเครือข่ายกันนะคะแล้วก็เป็นอาหารทะเลอินทรีย์นะคะที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนี่แหละก็สามารถที่จะสอบถามเข้าไปทาง Facebook ได้นะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณแม่ครัวทั้งสองก่อนนะคะทั้งแจ๊ดแล้วก็มาดาด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะร้อยมาร์คนะคะแล้วก็วันนี้นะคะตาเพอร์จาวเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอดาววันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค
1: ่ะ
0: โอ้โหหมดเหลือแต่ก้างเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หิวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใบลาใบลานะ
1: ภาคใต้ใบลาค่ะ
0: ใบลาถ้าออฟฟิศหนูยื่นใบลานี่ไม่ได้นะ
1: โอ
0: ้ห้ามลาเพราะทำงาน
1: โอ้ถูกต้อง
0: คนละใบ
1: อร่อยแล้วจะมาใส่ใบอีราดี
0: แม่ครัวที่นี่ทำไมฝีมือเป๊ะกันทุกคนเลยชิมปุ๊บอร่อยปั๊บทุกคนเลยน้ำปลาอะไรไม่ต้องแล้ว
1: ใส่แล้วเมื่อกี้
0: ใส่แล้วไม่ใช่หมายถึงไม่ต้องเพิ่มแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เค็มจัดก็ไม่ดีลูกเดี๋ยวเป็นลูกไตตามมา
0: ใช่ๆๆมาอมรินทร์ทีวี

0: นี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

Brrr.

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่12พฤษภาคม2569ค่ะวันนี้นะคะหลายพื้นที่ของประเทศไทยก็ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยเฉพาะภาคใต้ของประเทศไทยนะคะที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากขณะที่ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศร้อนสลับฝนในหลายพื้นที่ค่ะสำหรับปัจจัยสำคัญนั้นนะคะมาจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงขณะที่ลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ส่งผลให้ภาคใต้นั้นมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะพื้นที่คาดการความเสี่ยงประจำวันที่12พฤษภาคม2569จังหวัดที่มีความเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านและอุตรดิตถ์ภาคกลางลพบุรีสระบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกที่จังหวัดระยองภาคใต้จังหวัดภูเก็ตสำหรับภาคเหนือนะคะพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคกลางจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นราธิวาสระนองพังงากระบี่ตรังและสตูลค่ะสำหรับภาคใต้วันนี้เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงนะคะได้แก่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและที่จังหวัดยะลาค่ะสำหรับทะเลอ่าวไทยและอันดามันวันนี้นะคะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรได้ค่ะดังนั้นขอให้พี่น้องชาวเรือนะคะเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยค่ะสภาพอากาศรายภาคภาคเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสค่ะช่วงนี้ค่ะหลายพื้นที่ยังมีอากาศแปรปรวนนะคะทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งด้วยเนื่องจากเป็นช่วงที่ใกล้จะเปลี่ยนฤดูนะคะดังนั้นขอให้ทุกท่านติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมฉับพลันแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางเอาไว้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ็จแล้วทั้งสองผืนเอาไปสิข้าให
1: ้มีได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
2: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เองทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเองไม่ใช่ทาสพวกเองเป็นเหมือนครอบครัว
3: คุณปู่ครับอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
4: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงรัชกาลที่5แล้วเมฆสมัยนี้ไม่มีแล้วละ
3: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
4: ก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงรัชกาลที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
5: ไม่เสียเลือดเสียเนื้ออ
4: ืมอ้าวใครโทรมาเดี๋ยวปู่ไปรับก่อนนะอืมโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้อืม
3: เธอจะทำอะไรอ่ะ
5: ฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้เหรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เซาพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสินี่มันตลาดนี่
6: ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
5: ที่นี่จะมีทาสเหรอ
3: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
7: อืมฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า
5: น้าคะแล้วเป็นลูกจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
7: เปล่าหรอกฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
3: เอ๊ะแล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ
7: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
5: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวานๆ
3: ฮะไปเร็วเราต้องรีบไปกันแล้ว
5: ขอให้น้าหาเงินไปถ่ายตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
4: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
5: ว้าว
8: การเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: รู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: มันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยนะครับออกล้นได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: แม่เราต้องกลับแล้ว
3: พร้อมไหนหนู

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: โน่นเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
0: ว้าว
2: เสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไรอย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
3: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกนะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
3: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
3: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
3: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวร์ใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษ

0: ลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
2: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
3: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
2: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
1: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
0: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
3: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
0: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องเก็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
4: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
0: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
3: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
0: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วละ
4: ขอบคุณครับ
2: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
5: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
3: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

APM Group ของเราเนี่ยเริ่มต้นเมื่อปี2511ครับนะฮะเราประกอบธุรกิจขายจักรยานยนต์ฮะร้านเล็กๆแห่งหนึ่งในตลาดเจ้าพรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงวันนี้ก็ครึ่งทศวรรษแล้วนะครับเข้ามาปั๊บผมก็เริ่มมาวางระบบเรื่องของการทำงานเรื่องของขบวนการในการทำงานนะฮะเพื่อต่อยอดธุรกิจต่อไปนะฮะและที่สำคัญที่สุดเมื่อเราดำเนินธุรกิจแบบมีรูปแบบแผนมีมาตรฐานการทำงานที่ดีแล้วเนี่ยจุดที่สำคัญที่สุดที่ผมพบเลยว่าเป็นหัวใจสำคัญก็คือบุคลากรนะฮะในสมัยแรกๆเนี่ยบุคลากรของเราเนี่ยนะฮะอยู่ด้วยกันมานานนะฮะอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันคือความเข้าใจซึ่งกันและกันนะมันไม่ได้อยู่ด้วยคำว่ากฎระเบียบแต่มันคือความเข้าใจเหมือนกันอยู่ร่วมกันในครอบครัวแต่พอมาวันนึงครับธุรกิจเราขยายมากขึ้นนะฮะจากกลุ่มคนเล็กๆที่มี10กว่าคนนะฮะที่เรายังรักใคร่มีความเข้าใจกันหมดปัจจุบันเรามีพนักงานเกิน100แล้วครับเพราะเนื่องจากว่าเรามีธุรกิจหลายอย่างเราก็พยายามนะฮะที่จะพัฒนาบุคลากรของเราโดยการอบรมนะฮะเชิญวิทยากรเข้ามานั่งคุยสุดท้ายเราก็พบอยู่อย่างหนึ่งว่าการอบรมเนี่ยมันก็ได้ระยะเวลาในช่วงหนึ่งสั้นๆนะฮะเพราะว่าอาจจะรู้แต่ยังไม่เข้าใจทำยังไงครับเราถึงจะได้กลับเข้ามาสู่ระบบครอบครัวคนไทยเองเนี่ยผมว่ามันมีส่วนที่ดีฮะนะในอดีตเนี่ยผมเคยได้ยินคำพูดหนึ่งครับนะฮะเขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยมีวินัยนะฮะญี่ปุ่นนี่มีทีมเวิร์กแต่คนไทยฮะมีความโอบอ้อมอารีนะฮะนี่เป็นลักษณะเด่นของคนไทยถามว่าจุดนี้ยังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมผมว่าคนไทยเรายังมีความโอบอ้อมอารีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิดหรืออะไรต่างๆนะเราจะเห็นความโอบอ้อมอารีของคนไทยความน่ารักของคนไทยตรงนี้นั่นก็เป็นอีกหนึ่งจุดประกายครับที่ผมมีความรู้สึกว่าทำยังไงฮะสังคมของ APM Group ของผมเนี่ยซึ่งมีบุคลากรเยอะขึ้นจะไม่ต้องใช้คำว่ากฎระเบียบอีกต่อไปกลับมามีความเข้าใจกันเหมือนในอดีตและในที่สุดนะฮะผมก็พบว่าอ๋อต้องระเบิดจากข้างในเหมือนเดิมฮะทำยังไงให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเข้าใจการที่จะเข้าใจนะฮะมันจะไม่มีความยากลำบากในคำว่ากฎระเบียบหรือข้อบังคับอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนั่นคือหัวใจที่สำคัญนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยเพลินผมก็มีโอกาสนะฮะได้ทำงานในหลายๆด้านนะครับตัวเองเนี่ยก็เป็นรองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีโอกาสได้เข้าไปดูโครงการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยอะแยะมากมายนะฮะเราก็พบว่าอันหนึ่งนะฮะโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในความคิดของผมเนี่ยมันเป็นทัศนคติความพอเพียงถ้าเราบอกว่าพอเพียงแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยผมคงไม่ได้ขยายงานมาถึงขนาดนี้นะฮะเพียงแต่ว่าพอเพียงพอประมาณมีภูมิคุ้มกันอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญทุกคนมีข้อจำกัดหมดนะฮะผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ดีทั้งหมดทุกคนก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เราจะเอาความดีมาร่วมกันนะฮะเพื่อจะสร้างสรรค์สังคมของ APM Group ของเรานะครับและผมเชื่อว่าเมื่อทุกคนอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานแห่งความเข้าใจแบบนี้ละมีความสุขร่วมกันแบบนี้ละมันจะขับเคลื่อนยุคต่อไปได้นะครับซึ่งจะเป็นยุคที่3เป็นยุคที่รุ่นลูกละครับนะฮะที่จะมาขับเคลื่อนต่อซึ่งเราก็ทำให้เขาเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของบุคลากรนะซึ่งเขาก็เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็จะขับเคลื่อนนะฮะ APM Group ของเราให้เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมคิดดีทำดีผมเชื่อว่าการพัฒนานะฮะมันจะเกิดความยั่งยืนฮะคือการพัฒนาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีเรื่องของความดีเข้ามาเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันพัฒนาได้แค่โครงสร้างแต่การจะยั่งยืนอยู่ได้ปั๊บไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างจะต้องถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของคนนะครับแต่จุดที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะธุรกิจเราเป็นธุรกิจยานยนต์งานบริการคือหัวใจที่สำคัญที่สุดนะครับองค์กรจะยั่งยืนได้ก็ต้องมีบุคลากรที่มีคุณธรรมบริษัทก็ต้องมีคุณธรรมนะ

0: ตอนนี้เรามากันที่ชุมชนบ้านใส่น้อยสถานที่ที่จะพาทุกคนย้อนกลับไปสัมผัสกับบรรยากาศของกรุงศรีอยุธยาแบบดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำขนมไทยรวมไปถึงวัดและโบสถ์ที่มีอายุยาวนานหลายร้อยปีเพื่อให้คนรุ่นหลังสามารถมาศึกษาหาความรู้และช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมไทยไม่ให้เลือนหายไปตามกาลเวลาทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าปราศจากหัวใจหลักของชุมชนบ้านใส่น้อยนั่นก็คือคุณมยุรีหญิงแกร่งผู้อุทิศตนให้กับชุมชนนี้โดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจจนชุมชนบ้านใส่น้อยเป็นอย่างทุกวันนี้ได
1: ้เราเนี่ยเป็นคนของชุมชนใส่น้อยเรียกว่าบรรพบุรุษของเราเป็นคนใส่น้อยมันจึงทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรารักชุมชนนี้หัวใจสำคัญของชุมชนของเรานี้ก็คือชุมชนเรามีของดีแล้วจากบรรพบุรุษมีดีอยู่แล้วเรามีวิถีชีวิตมีประวัติศาสตร์ความเอื้ออาทรที่ถูกสืบทอดกันมาและยิ่งโดยเฉพาะเนี่ยเรามีโบราณสถานที่พระมหากษัตริย์เป็นผู้มาสร้างวัดนี้ไว้มันยิ่งทำให้เรามีความรู้สึกผูกพันเราจึงมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยจะต้องสร้างอนุรักษ์และก็ส่งเสริมถ่ายทอดให้กับลูกหลานของเราต่อไปมันจึงทำให้เราเนี่ยมีความรักมีความผูกพันกับชุมชนนี้มากและพยายามที่จะต้องทำอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เกิดประโยชน์กับชุมชนให้มากที่สุดค่ะ
2: ดามยุรีเนี่ยนะครับท่านเนี่ยเป็นคนเข้มแข็งแล้วก็ทำอะไรทำจริงนะครับต่อสู้มาเป็นสิบกว่าปีกว่าจะเอามายืนอยู่ได้ทุกวันเนี่ยที่อาจารย์ทำเนี่ยอย่างน้อยก็ทำให้ชุมชนเราได้มีการพัฒนาขึ้นชาวบ้านก็มีกิจกรรมที่ได้ร่วมกับชุมชนแล้วก็เป็นการเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนทำให้ชุมชนเราอย่างน้อยก็มีชื่อเสียงมีคนรู้จัก
3: อาจารย์มยุรีในตำบลไซน้อยเนี่ยนะก็คือท่านเป็นแบบว่าบุคคลตัวอย่างต้นแบบเลยล่ะเพราะว่าทุกอย่างจะเริ่มจากแกนะคะท่านจะมองในส่วนของส่วนรวมมากที่สุดและท่านเป็นคนใจดีทุกๆคนไม่ว่าใครจะมาขอความร่วมมืออะไรแกช่วยเหลือได้ทุกอย่างพูดง่ายๆก็คือว่าในชุมชนนี้ถ้าไม่มีอาจารย์มยุรีอาจจะไม่มีความสำเร็จถึงทุกวันนี้ก็ได้นะคะ
4: หลักสูตรของเราอะค่ะเป็นการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะถือว่าที่นี่เป็นแม่แบบเป็นต้นแบบที่ดีนะคะสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยจากโครงการนี้ต้องขอใช้คำว่าความยั่งยืนค่ะเพราะว่าหลักสำคัญของความยั่งยืนก็คือในเรื่องของชุมชนเศรษฐกิจนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ชุมชนนี้นะครบทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดคือความเป็นธรรมชาติในการที่มีการร่วมมือกันของชุมชนแล้วก็เห็นเป็นภาพเป็นสิ่งที่จับต้องได้เป็นความร่วมมือที่เหนียวแน่นแล้วก็หนักแน่นแล้วก็เข้มแข็งมากเลยที่ได้เห็นนะคะ
1: เราใช้พลังบวกทั้งหมดพลังบวกก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องของเชิงบวกเราบอกกับทุกคนเราส่งเสริมชุมชนเราให้ทุกคนเนี่ยได้รับรู้ว่าสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่เราทําอยู่เนี่ยมันทําแล้วเรามีความสุขทําแล้วเนี่ยมันทําให้ลูกหลานเราเห็นแล้วก็ประทับใจทําแล้วปู่ย่าตายายของเรารู้สึกเอ้ยมันเป็นเรื่องที่ดีลูกหลานบอกโอ้หนูอยากทําจังเลยเรื่องอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ดีนะยายหนูทําอยู่ตาหนูทําอยู่เด็กก็จะเกิดความภาคภูมิใจเราก็จะค่อยๆสอดแทรกไปทุกเรื่องพองานบุญประเพณีของเราก็มาจัดรวมกันโดยกำหนดให้วัดทั้ง5วัดในชุมชนของเราเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อที่จะทำให้เกิดวิถีและประเพณีที่จะร่วมจิตร่วมใจกันให้กับชาวบ้านเรามาร่วมกันทำเป็นความรู้สึกที่เราภูมิใจพอเราภูมิใจแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องบอกต่อและเราก็เดินเครื่องเรื่องของการทำงานในการดำเนินกิจกรรมของเรามันก็เลยทำให้ชาวบ้านและชุมชนเราเนี่ยรู้ว่าสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะแสดงว่าเราจะต้องรักษาเราจะต้องพัฒนาเราจะต้องทำให้สิ่งที่เรากำลังทำอยู่นะบรรลุวัตถุประสงค์ให้มากยิ่งขึ้นและก็ให้เกิดกระบวนการในการที่จะทำให้คนอื่นเข้ามาสัมผัสแล้วรู้ว่าชุมชนนี้เขามีความร่วมไม้ร่วมมือเขามีความรักความเอื้ออาทรและเขามีความตั้งใจในการที่

0: คุณธรรมเหล่านี้ต้องการที่จะทำให้เกิดสิ่งที่เป็นความสุขที่มันจะเกิดขึ้นกับสังคมและครอบครัวของเราครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อครอบครัวมีความสุขก็จะต่อโยงไปในชุมชนสังคมเราเพราะนั้นในชุมชนในสังคมของเราเนี่ยถ้าทุกอย่างมีคุณธรรมที่ดีงามการกระทำการปฏิบัติมันจะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีชุมชนก็จะมีความสุขสังคมก็จะมีความสุขโดยพื้นฐานครอบครัวสุขชุมชนสังคมก็สุขร่วมกันค่ะ
1: ทุกคนคงได้เห็นแล้วว่าการที่จะสร้างชุมชนครอบครัวหรือแม้แต่ตัวบุคคลที่ดีได้นั้นต้องอาศัยปัจจัยในหลายด้านถ้าพวกเราทุกคนคอยช่วยเหลือประคับประคองแล้วร่วมมือกันแก้ปัญหาทีละเล็กทีละน้อยประเทศไทยในวันข้างหน้าจะต้องพัฒนาไปในทางที่ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนได้ให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: าง3ยอดลพบุรีครับสวัสดีครับผมหมออ้อยครับ
1: น้องคนดีค่ะ
0: นี่เป็นรายการ Animal Speak
1: รู้แต่วันนี้เราจะหมอจะพาหนูมาดูอะไรอะคะ
0: มาดูอะไรล่ะครับนี่โอ้โหเห็นไหมครับลิง
1: เจ้าจ๋อ
0: เจ้าจ๋อ
1: จอมซน
0: แล้วลิงมา ลิงที่นี่เยอะมากเลยครับโอ้โหถ้าไม่ระวังนะครับจะวิ่งมาเกาะอย่างนี้นะครับน้องกระดีลงก่อนหรือหมอจะเอาลิงลงก่อนแล้ววันนี้นะครับผมไม่ได้พามาดูแต่ความน่ารักของลิงเท่านั้นนะครับยังมาดูเรื่องราวต่างๆของลิงอีกเช่นลิงพวกนี้มีการเจ็บป่วยหรือเปล่าลิงพวกนี้หากินกันยังไงเขาอยู่กันยังไงอยู่กับผู้คนยังไงเรื่องราวน่าติดตามน่าสนใจใช่ไหมครับอย่าลืมติดตามกันนะครับเพราะศาสตร์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี
0: Animal Speak เนี่ยก่อนอื่นที่เราจะรู้เรื่องลิงเนี่ยหมอจะแนะนำให้น้องคนนี้รู้จักคนคนนึงต้องถือว่าเป็นแม่ลิงเลยของที่นี่นี่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณ
0: นี่คุณหมอเตย
2: ค่ะ
0: หมอเตยเนี่ยเป็นสัตวแพทย
2: ์
0: ที่ดูแลลิง
2: ค่ะ
0: ต้องเรียกว่าทั่วจังหวัด
2: ค่ะ
0: ลพบุรีเลยป่ะครับ
2: ค่ะใกล้เคียงด้วย
0: ใกล้เคียงและใกล้เคียง
2: ค่ะ
1: ตอนนี้ทำอะไรอยู่เหรอคะ
2: ตอนนี้ก็กำลังป้อนนมลูกลิงกำพร้าค่ะก็คือแม่เขาคลอดแล้วเขาก็หล่นลงมาจากอาคารพาณิชย์จากตึกอะค่ะแล้วก็มี

0: ชาวบ้านเก็บมาส่งให้หมอเลี้ยง
1: อันนี้กี่วันแล้วอะคะ
0: น่าจะคลอดตั้งแต่เมื่อคืนนะคะค่ะเพิ่งจะคลอดยังไม่ครบ24ชั่วโมงเลยค่ะลูก
1: เขากำมือหนูแน่นมากเลย
0: ใช่กำมือหนูแน่นเลยเพราะร่างกายเรามีไออุ่นไงคะเขาก็จะสัมผัสก็เหมือนกับเขาสัมผัสแม่เขางั้นเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งป้อนกันเลยไหมคะ
1: เย้ดีค่ะ
2: กินนมไหมกินนมไหม
1: ไม่อะ
0: โอเคค่ะไปเลยค่ะ
3: ไม่มีนมไม่มีนม
4: นี่คือโดนทิ้งอะฮะ
5: ใช่ค่ะก็คืออาจจะเนื่องด้วยเหตุผลหลายอย่างอย่างเช่นว่าตัวเมียเนี่ยเวลาคลอดลูกปุ๊บเนี่ยค่ะเขาก็จะโดนเวลาที่เขาร้องด้วยความเจ็บปวดเนี่ยเขาก็จะโดนตัวอื่นวิ่งไล่แล้วก็จะทำให้เขาเสียจังหวะในการคลอดบางทีลูกก็หล่นตุ๊บลงมาเลยหรือบางทีเขาถูกตัวอื่นแย่งลูกก็จะหลุดลงมาแบบนี้ค่ะคือตกจากที่สูงหน้าตาเขาก็จะช้ำจะมีแผล
4: หัวช้ำเลยตาแดงช้ำหมดเลย
5: ค่ะ
4: นี่คือน่าจะกระแทกลงมา
5: ค่ะกระแทกลงมาจากที่สูง
4: นี่บางตัวถ้าลงหัวกระแทกก็อาจจะมีปัญหาเรื่องพิการสมอง
5: ใช่ค่ะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่จะเสียชีวิตมากกว่าค่ะจะรอดยากมาก
4: หรือปกติลูกลิงเนี่ยเวลาเกิดมาเขาจะเกาะแม
5: ่ค่ะ
4: เกาะแม่ตลอด
5: เขาจะสามารถเกาะได้เลยค่ะ
4: แล้วคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าหล่นลงมาแล้วเราต้องช่วยเขาเนี่ยอาจจะต้องหาอะไรเขาให้เขาเกาะ
5: ใช่ต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เขาต้องเกาะหรือกอดค่ะเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ที่อกแม่เขาจะรับรู้ถึงความอบอุ่นของร่างกายแล้วเขาก็จะปากเขาก็จะดูดไว้ที่จุกนมแม่ตลอดเวลาค่ะจะไม่ปล่อยเลยนะคะถึงแม้กระทั่งหลับก็ตาม
4: ก็จะเกาะตลอดเวลา
5: แต่พอตื่นขึ้นมาเขาก็จะทำหน้าที่ดูดนมต่อแต่ว่าเวลาที่เขาหลับปากเขาก็จะคาบจุกนมอยู่อย่างนั้นมือก็จะกำอยู่ที่ตัวแม่จะเกาะอยู่ที่ตัวแม่ตลอดเวลา
4: คือเป็นเหมือนรีเฟก
5: ซ์เลยนะคะใช่ค่ะ
4: มือกอดปากดูดปากดูด
5: ปากคาบไว้
4: ค่ะจริง
5: ๆแล้วแม่ก็จะเก็บลูกไว้ที่หน้าอกตลอดเวลายกเว้นถ้าเป็นแม่ลูกแฝดเนี่ยตัวนึงเขาอาจจะต้องเอามาขี่หลังไว้อีก
4: ก็คือสลับกัน
5: ค่ะตัวนึงเขาก็จะมาเกาะไว้ข้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็จะสลับกันกินนมแต่ว่าถ้าเป็นแม่ตัวใหญ่หน่อยเขาก็จะเอาลูกเกาะไว้ทั้งสองข้างได้เลยแต่ถ้าเป็นแม่วัยรุ่นสาวๆท้องแรกอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดมีลูกแฝดค่ะพื้นที่ด้านหน้าไม่พอเขาก็จะเกาะหลังตัวนึงแต่ก็ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยบ่อยนะคะลูกแฝดค่ะนานๆจะเจอสักทีนึงปีนึงอาจจะมีสัก 3-4 ตัวที่เห็นมีลูกแฝดค่ะ
4: นี่เราก็เอากลับไปดูแลต่อสักประมาณกี่อาทิตย์นะครับถึงจะปล่อยครับ
5: ก็จริงๆแล้วต้องอยู่ประมาณ1ปีค่ะ
4: ปีนึงเลยฮะ
5: 1ปีถึงปีครึ่งค่ะ
4: ดูแลกันอย่างเงี้ยปีนึงเลยฮะ
5: ถึงจะต้องกลับฝูงจริงๆแล้วพอเขาอายุประมาณสัก 3-4 เดือนเนี่ยเขาจะเริ่มหยิบอาหารกินเองได้แต่ว่าเขาก็จะยังไม่สามารถที่จะอยู่ในฝูงที่แบบมีลิงตัวโตลิงเกเรได้
4: ไปแย่งอาหารเขาไม่ได้ว่างั้น
5: ใช่ค่ะก็จะต้องรออีกประมาณ1ขวบหรือ1ขวบครึ่งพออายุครบตามเกณฑ์ก็ถึงจะปล่อยคืนฝูงได้ค่ะ
4: แล้วเขาไม่โดนฝูงไล่อะฮะอย่างนี้เอาไปปล่อยสมมติ
5: จริงๆ
4: แล้วเอากลับเข้าไปเงี้ยบางทีฝูงเขาก็ไล่มา
5: ก็จริงๆแล้วว่าถ้าเกิดมันจะมีเทคนิคนิดนึงสำหรับลิงเฉพาะลิงที่ลพบุรีนะคะ
4: อ๋อเป็นเฉพาะที่ลิงลพบุร
5: ีถ้าเป็นลิงตัวเมียเนี่ยเราสามารถเอามาเขาเรียกว่าอะไรเอามาซ่อนไว้ในสารพกานแล้วรุ่งเช้าพอฝูงตื่นแล้วฝูงย้ายจากพระปางสามยอดเพื่อที่จะมากินอาหารที่สารพกานเราก็จะปล่อยลูกลิงเนี่ยรวมไปได้เลยค่ะเขาก็จะสามารถแอบสอบเข้าไปในนั้นได้ค่อยๆกลมกลืนเข้าไปได้
4: เป็นเทคนิคเฉพาะ
5: ใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นลิงที่ป่วยแล้วผ่านการรักษาเกิน30วันเนี่ยถ้าเราไม่รู้ฝูงจำฝูงเขาไม่ได้เราก็จะต้องมาเทียบกับลิงตรงนี้แหละค่ะแล้วก็แอบปล่อยที่สารพกานกลางคืนเหมือนกันให้เขาเลือกไปเองว่าเขาจะเลือกไปอยู่ในฝูงไหนฝูงไหนถึงจะยอมรับเขาแต่ถ้าเราหาฝูงให้เขาได้เราจำได้เราก็ไปปล่อยฝูงคืนฝูงเขาได้เลยค่ะไม่เป็นไรไม่โดนทำร้ายแต่ต้องให้เขาคุ้นชินกับกลิ่นอาจจะต้องใส่กรงไว้สักระยะหนึ่งอาจจะครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเพื่อให้ฝูงลงมาดมมาตรวจสอบดูว่าใช่ไหมถ้าใช่ก็เขาก็จะแสดงทีท่ายอมรับกันแล้วก็สามารถปล่อยคืนฝูงได้ในกรณีที่เป็นลิงตัวโตแล้วก็ลิงป่วยที่ผ่านการรักษานะคะ
4: แสดงว่าฝูงใครต้องฝูงมันเลยนะ
5: ใช่ค่ะคือแต่ละฝูงเขาก็จะมีอาณาเขตของเขาเขาจะลุกล้ำฝูงของตัวอื่นไม่ได้ อย่างเช่นลิงซานเนี่ยค่ะที่เล่นที่กินอาหารก็คือจะมีที่สารพกานกับพระปางสามยอดเขาจะข้ามไปข้ามมาในแอเรียเนี้ยลิงฝูงอื่นจะเข้ามายุ่งมาแตะต้องด้วยไม่ได้
4: ไม่ได้เลย
5: ไม่ได้เลยค่ะเขามาใกล้ไม่ได้แล้วก็เขาก็จะถูกไล่กวดจนกระทั่งถูกลุมกัดบางตัวก็บาดเจ็บสาหัสบางตัวก็เสียชีวิตได้เลยแต่ถ้าเป็นลิงสารพกานข้ามไปฝั่งตึกลิงตึกเนี่ยรู้ว่าลิงตรงนี้ก็คือเป็นลิงศักดินาเขาก็จะถอยร่นฝูงให้เขาก็จะถูกลิงตึกก็จะถูกต้อนขึ้นไปทางทิศเหนือขึ้นไปเรื่อยๆพอลิงสารพกานเขาย้อนกลับลงมา
4: ลิง
5: ในฝูงนั้นก็จะค่อยย้อนถอยร่นลงมาคือเขาจะยอมลิงฝูงสารพกาน

0: จะไปตรงไหนไปเดินเล่นตรงไหนฝูงเดิมที่ครองพื้นที่อยู่ก็จะถอยร่นให้เสร็จแล้วเขาก็จะกลับลงมาได้เหมือนเดิมอันนี้คือเป็นการบ่งบอกอาณาเขตของลิงที่นี่ค่ะ
1: แสดงว่าลิงสังกัดที่ใหญ่สุดเลยนะฮะ
0: ใหญ่สุดค่ะแล้วก็เป็นลิงที่มีทุกอย่างให้เลือกสรรได้อย่างเช่นเรื่องของอาหารเขาจะมีอาหารกินที่ไม่ซ้ำทุกวันแล้วก็มีคนเอามาให้อยู่ตลอดเวลาเขาค่อนข้างจะเฟรนลี่กับนักท่องเที่ยวก็เลยมีแต่คนที่จะเข้ามาเยี่ยมชมฝูงนี้แล้วก็ได้สัมผัสได้เล่นด้วยแต่ถ้าเป็นลิงฝูงอื่นเราจะปฏิบัติตัวเหมือนลิงที่สารพการไม่ได้อย่างเช่นลิงตึกอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีความก้าวร้าวลิงที่ตลาดมโนราก็จะก้าวร้าวแล้วก็ลิงที่มาลายลามาก็อาจจะขี้กลัวนิดนึงเนื่องจากว่าเขาจะถูกลิงสารพการเนี่ยเหมือนตกเป็นลูกไล่ของฝูงนี้อยู่ประจำค่ะเขาก็จะไม่ค่อยกล้าจะออกไปไหน
1: แสดงว่าลิงแต่ละฝูงก็จะมีพฤติกรรม
0: ค่ะ
1: พฤติกรรมที่ไม่เหมือนกันเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ต่างกัน
1: ต้องเรียนรู้ว่าฝูงไหนพฤติกรรมยังไง
0: ต่างกัน
1: เข้าหายังไง
0: ค่ะ
1: อ๋อนี่สำคัญนะ
0: สำคัญค่ะจริงๆแล้วนะคะมาเตยสันนิษฐานอย่างนี้ว่าลิงฝูงนี้มันเป็นลิงแสมที่เราจะพบมากที่สุดก็คือตามป่าชายเลนหรือป่าโกงกลางริมทะเลนะคะ
2: ครับ
0: ทีนี้การที่ลิงฝูงนี้มาอยู่ลพบุรีได้ยังไงก็เลยสันนิษฐานว่าสมัยดึกดำบรรพ์ที่ผ่านมาเนี่ยตรงนี้น่าจะเคยเป็นท้องที่ของทะเลมาก่อนก็เกิดปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกก็ทำให้ท้องที่ที่เคยเป็นทะเลเนี่ยกลายเป็นพื้นดินที่ราบแล้วที่อื่นก็จะกลายเป็นทะเลแทนก็เลยทิ้งร่องรอยปรากฏให้เห็นว่ามันมีลิงแสมมาอาศัยอยู่ในจุดตรงนี้ได้ค่ะเป็นแค่คำสันนิษฐานของหมอเตยเองนะคะ
1: หรือไม่ก็อาจจะมีคนเอาลิงแสมมาเลี้ยง
0: ค่ะ
1: แล้วก็ปล่อยหลุดออกมาจากกรงเลี้ยงแล้วก็เพิ่มปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนคุมปริมาณไม่อยู่แล้วก็มาอาศัยอยู่ตรงตำแหน่งที่คือที่รกร้างก
0: ็
1: เป็นไปได้เหมือนกัน
0: ค่ะเป็นไปได้ค่ะแล้วก็อีกกรณีนึงคือในพงศาวดารเคยบันทึกไว้ว่าสมัยรัชกาลที่5ท่านเสด็จประพาสนครสวรรค์โดยทางรถไฟเนี่ยท่านผ่านพระปางสามยอดท่านก็มองเห็นมีลิงแสมหัวจุกหางยาวเนี่ยอยู่สักประมาณ 4-5 ตัวในบริเวณสารพระการนะคะก่อนที่จะมีการบูรณาสารนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่มีลิงอยู่ณเวลานี้ก็คือร่วม 2,000 ตัว
3: ตั้ง 2,000 ตัวน่ะ
0: ค่ะ
3: แล้วจะดูยังไงเพราะนี่เป็นพันแสมนี่เป็นพันอะไรยังไง
0: คือถ้าเป็นลิงแสมเนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์ประจำตัวก็คือหัวจะมีจุกเหมือนแห้วเลยแห้วสมัยนี้เขาก็เปลี่ยนชื่อมาให้ดูดีขึ้นก็คือชื่อสมหวัง
1: มีสมหวังบนหัว
0: มีสมหวังบนหัวแล้วก็ความยาวของหางเนี่ยจะยาวกว่าลำตัวถ้าเป็นลิงแสมนะคะส่วนลิงสายพันธุ์อื่นอย่างเช่นลิงกังก
1: ็
0: คือจะมีผมทรงโมฮอคเท่ๆเลยหางก็จะยาวแค่ประมาณ1คืบแล้วถ้าเป็นตัวโตเต็มวัยก็จะมีไขมันพอกที่โคนหางเขาก็เลยเรียกว่าพิกเทลก็คือไอ้หางหมูถ้าเป็นลิงเสนหางก็จะยาวประมาณคืบเหมือนกันแต่ตัวจะเป็นสีน้ำตาลอ้วนๆใหญ่ๆแล้วมีกลิ่นเหม็นสาบคล้ายๆแพะเพราะลิงเสนมันมีต่อมกลิ่นประจำตัวมัน
1: ที่นี่มีลิงกี่ชนิดครับ
0: ที่ลพบุรีจะมีแค่ลิงแสมชนิดเดียวค่ะแต่ลิงเสนหรือลิงวอกเนี่ยหรือลิงกังเนี่ยได้ก็ในบ้านชาวบ้านที่บางทีเขาซื้อลูกลิงมาเลี้ยงด้วยความที่สงสารจากการไปท่องเที่ยวตามแหล่งต่างๆอันนี้ก็มีให้พบเห็นอยู่บ้างอะค่ะ
1: ครับน้องคนนี้รู้ไหมว่าหางลิงแสมเนี่ยคือถ้าเกิดในทะเลเขาเอาไปทำอะไรรู้ป่ะเขาบอกว่าเขาเอาไปตกปู
0: ใช่
1: ไหมฮะเขาเอาหางเนี่ยสมมตินี่อันนี้เป็นรูปูไหมหย่อนหางไปที่รู
0: โอ้ใช่
1: ปุ๊บปุ๊บ
0: แล้วปูก็รูกล้าม
1: กล้ามนี่ปุ๊บก็ดึงหางขึ้นมา
0: ดึงหางมาแล้วก็จับปูมาเป็นอาหาร
1: นี่เท่
0: รู้ป่ะคะ
1: ที่นี่ไม่มีปู
0: นี่ไม
1: ่มีปูหางเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: เอาไว้เดินลากถนนเฉยๆอันนั้นก็คือลิงแสมเหมือนกันแล้วทำไมมันถึงไม่มีหางทราบไหมคะลูกเพราะว่าโดยส่วนใหญ่มันจะเกิดอุบัติเหตุอาจจะถูกกัดจนหางเน่าหรือถูกไฟช็อตจนหางสุกจนต้องตัดหางหรือณขณะที่ข้ามถนนแล้วเก็บหางไม่ทันไงคะรถมันมาเร็วโดนรถทับรูปไปเลยแล้วหางก็เละไปเลยมาเตยก็ต้องเอาเขาไปตัดหางพอเขาแผลหายกินอาหารได้ทุกอย่างปกติมาเตยก็จะเอาเขามาปล่อยที่ฝูงเดิมที่เอาเขาไปอันนี้ก็คือลิงแสมเหมือนกันนะคะลูกเพียงแต่มันเกิดอุบัติเหตุแล้วหางมันก็หายไปตรงนี้หมอเตยจะเรียกมันว่าตอกหันษาเพราะอะไรรู้ไหมคะ
3: เพราะอะไรคะ
0: เพราะว่าตอกตรงนี้นะจะมีลิงตึกอีกกลุ่มนึงอยู่มีจำนวนประมาณสัก200ตัวตอกหันษาเนี่ยก็จะมีลิงเกเรอยู่โดยส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมของลิงฝูงนี้คือขย่มหลังคาสังกะสีให้พัง
3: อ้าว
0: แล้วก็แกะ เนี่ยขยมลวดขยมทำลายข้าวของเห็นไหมน้องคนดีเห็นไหมลูกหนาตรงนั้นน่ะช่องตรงนั้นน่ะเขาช่วยกันขยมขยมแบบเนี้ยแล้วมันก็หลุดรอยเชื่อมของเหล็กมันก็หลุดออกมาคือแขนของลิงแสมพวกนี้มันจะทรงพลังมากเลยเวลาเขาร่วมกันขยมเนี่ยสัก5ตัวหรือ10ตัวเนี่ยมันสามารถยกแผงเหล็กออกไปได้ทั้งแผงเลยอ่ะแล้วก็โดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าสมมติว่าหมอเตยมายิงยาสลบเพื่อเอาลิงป่วยนี้ไปรักษาเราก็จะถูกลิงตัวอื่นที่ยังไม่ได้สลบปิด
1: ช่วยเหรอ
0: หัวซอยท้ายซอยเพื่อมาให้เราเอาพวกเขาออกค
1: ่
0: ะทุกตัวก็จะขึ้นมาตามกำแพงมาส่งเสียงขู่แล้วก็พองขนทำเสียงดังๆขู่ให้เราหยุดที่จะทำอะไรบางอย่างกับเพื่อนเขาแล้วเราก็จะออกจากซอยนี้ลำบากมาก
1: เขาจำหมอเตยได้ใช่ไหม
0: จำได้ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำกิจกรรมอะไรอย่างเช่นมาจับเพื่อนเขาที่ป่วยโดนรถชนหรือป่วยด้วยโรคต่างๆเอาไปรักษาที่คลินิกเนี่ยเราก็จะต้องมีบอดี้การ์ดมาด้วยอย่างน้อยก็คือ4คน
2: แม่เราเอาภาพบรรยากาศจริงให้คุณผู้ชมชมกันเลยดีกว่าครับ
0: เร็วไอตัวนั้นตูดเป็นแผลปะใช่ไหมลูกเดี๋ยวนะเจอเป้าหมายแล้วไปๆอ่ะไปเฮ้ยอย่าพึ่งสิออมออมไอ้ตัววางยาอย่าพึ่งเขากลัวเพราะรู้ว่ามันเป็นการที่เอาผ้าห่อเพื่อเอาลิงป่วยออกจากกรงไงฮะเอาจากฝูงไงฮะเขาทีนี้เขาก็จะต้องรู้ว่าจะต้องมีใครที่ถูกจับไปเขาก็จะต้องหนีไปตอนนี้ราคาสำคัญที่เราจะต้องเอาลิงออกจากฝูงพอแล้วลูกพอแล้วไม่ต้องคว้างนะไม่ต้องคว้างถือไว้ระวังไอ้โหลดมันแงบขาไปพี่ปลายไปนู่นเลยลูกพี่ปลายเดินไปหน้าปากซอยเวลาที่เราเคลื่อนย้ายลิงป่วยออกจากฝูงเนี่ยนะคะมันก็จะมีสมาชิกของฝูงเนี่ยนะคะมาปกป้องไม่ให้เราเอาตัวป่วยออกไปเพราะฉะนั้นบางตัวเขาก็จะสู้สุดฤทธิ์อย่างเช่นว่าวิ่งกระโดดเข้ามากัดคณะทำงานหรือว่าส่งเสียงขู่พร้อมขนใส่แล้วก็แยกเขี้ยวให้เห็นอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นรอบๆเนี่ยก็จะมีแต่ลิงที่พองขนขู่แยกเขี้ยวใส่เป็นเรื่องปกติค่ะเวลาเราทำงานเราจะเจอแบบนี้ประจำ
2: เป็นไงครับนี่ก็เป็นเรื่องวุ่นๆที่คุณหมอจะต้องเจอกันทุกวันอยู่แล้วนะคราวนี้เรากลับไปที่น้องคนดีนะครับคิดว่าน้องคนดีเนี่ยน่าจะยังมีคำถามถามคุณหมออีกเยอะเลยแหละครับ
3: บางตัวก้นสีแดงแล้วทำไมบางตัวก้นไม่เป็นสีแดงนะ
0: ห
3: รือว่ามันนั่งมากเกินไปบางตัว
1: นี่ตัวนี้ตัวนี้ก้นแดง
0: ใช่ค่ะสีเม็ดสีที่ก้นบ่งบอกถึงอายุค่ะลูกสมมุติว่าเขาอายุเริ่มเยอะขึ้นสีที่ก้นก็จะแดงมากขึ้นเข้มขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นลิงเด็กก้นจะยังไม่แดงเปลือกตาก็จะยังไม่มีอายแชโดว์สีสวยถ้าเป็นลิงวัยที่เป็นหนุ่มสาววัยที่กำลังเจริญพันธุ์เปลือกตาเนี่ยจะมีอายแชโดว์สีม่วงสีเขียวสวยๆออกเหลือบสีชมพูอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยแล้วก้นก็จะเริ่มแดงลิงพวกนี้ก็คือเป็นลิงที่อยู่ในช่วงของวัยเจริญพันธุ์ก็คือโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่แล้วสามารถเป็นพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์ลิงได้
1: สาวแล้วก็เลยแต่งหน้าแต่งตา
0: แต่งหน้าแต่งตาตัวผู้ตัวนึงใน1วันสามารถเป็นพ่อลิงได้สำหรับลูกลิงได้10ตัวค่ะสามารถทำให้ตัวเมียตั้งท้องได้10ตัวเพราะฉะนั้นการขยายพันธุ์ขยายเผ่าพันธุ์ของลิงแต่ละฝูงก็จะมีความสำคัญมากถ้าสมมติว่าเราไม่มีการคุมกำเนิดเลยเราปล่อยทุกอย่างอิสระหมดมันก็จะทำให้ลิงแต่ละฝูงเพิ่มจำนวนมากขึ้นแล้วมันก็จะไม่สมดุลกับพื้นที่ที่เขาอาศัยอยู
1: ่
0: ไม่มีความสมดุลกับอาหารที่เขาต้องได้รับในแต่ละวันแล้วก็ไม่สมดุลกับจำนวนคนหรือประชากรที่อยู่ในบริเวณนี้นะคะจำนวนลิงมากกว่าจำนวนประชากรที่อยู่ในเขตนี
1: ้อันนี้มีลูกอ่อนด้วยฮะ
0: มีค่ะ
1: สีขนเขาจะเข้มกว่าแม่เขานะ
0: ใช่ค่ะสีขนเข้มกว่าแล้วจะค่อยๆเริ่มจางไปเมื่ออายุ6เดือนขึ้นไปค่ะสีขนก็จะจืดลงจางลงเรื่อยๆค่ะแล้วก็นี่เรายังเจอมีลิงตั้งท้องด้วยนะคะมีตัวนู้นที่ตั้งท้องแก่แล้วท้องโตๆแล้วเห็นไหมคะลูกนั่งอยู่ข้างๆตัวเด็กตัวนี้ก็เริ่มท้องอ่อนๆ
1: อันนี้มีการง้างเหล็กให้เพื่อนออกด้วยนะ
0: ใช่ค่ะนี่แหละค่ะคือจริงๆแล้วชาวบ้านก็ทำกรงล้อมไว้บนหลังคาไม่ให้ลิงเข้าไปรื้อหลังคา
1: แต่
0: ปรากฏว่าไม่สำเร็จค่ะแม้กระทั่งใส่ลวดหนามก็ตามลิงเขาก็ยังมีวิธีการที่จะใช้ชีวิตอยู่บนหลังคาเนี่ยที่มีทั้งลวดที่ปล่อยกระแสไฟฟ้าหรือลวดที่เป็นตะข่ายเป็นลวดหนาม
1: กันมานานแล้วครับหมายถึงว่าลิงก็เข้ามา
4: อยู่อย่างเงี้ยแหละค่ะนี่เป็นเรื่องปกติแต่เราต้องเป็นคน ระวังตัวเอง
1: ครับ
4: ใช่ไหมไอ้พวกนี้เราต้องเป็น
1: ครับ
4: เพราะว่าลิงมันไม่

0: ื่องหรอก
1: แล้วพี่อ๋อยเคยโดนลิงทำร้ายบ้างไหมครับ
0: โอ้เรื่องปกติแต่บางทีมันก็กัดเราก็ฉีดยาข
2: ั
0: ดคือกันเราไว้มันไม่เป็นไร
2: โดนกัดโดนข่วนเป็นเรื่องปกติ
0: โดนกัดแล้วก็เราบางทีกัดเล่นกัดจริงเราก็ไม่รู้นะทีน
1: ี้เราก็ต้องไปฉีดยา
0: ใช่การ
1: ป้องกันบาดทะยักพิษสุนัขบ้าอะไรนี้ก็ป้องกันไว้ใช่ไหมครับพี่อ๋อยอยู่ตรงนี้มานานมากแล้ว
0: โอ้นานมากเลย
1: ก็ตั้งแต่แรกก็เป็นอย่างนี
0: ้เป็นอย่างนี้แล้ว
2: กี่ปีแล้วคะพี่อ๋อย
0: ประมาณ50 60ปีแล้ว
1: ก็มีตั้งแต่เปิดร้านเลย
0: ใช่แต่ทีนี้แต่ก่อนนี้มันยังไม่เยอะขนาดนี
1: ้ครับ
0: มันก็ทำให้น่ารักไงพอมันไอ้พวกนี้ลิงนะพอมันกินอิ่มนอนหลับมันไม่ยุ่งหรอก
2: ไม่วุ่นวาย
0: มันไม่วุ่นวาย
3: แล้วลิงมันกินเยอะไหมคะมันจะอิ่ม
0: พวกลิงไก่นกนี่ประเภทเดียวกันเพราะพวกนี้มันจะธรรมชาติมันจะกินไปที่ไปเรื่องปกติเลยมันไม่รู้จักคำว่าอิ่มหรอก
1: มีเท่าไหร่ก็กินไปเรื่อย
2: กินได้เรื่อย
0: นี่คือลักษณะของพวกลิงพวกนกพวกไก่นะ
1: ฮ
0: ะ
1: พวกไก่กับนกนี่คือลำไส้สั้นฮะ
0: ใช่ใช่
1: ลำไส้เขาสั้นเขากินแป๊บนึงเราก็ต้องเอาออกเพราะว่ามันต้องใช้ในการบินนะคือเก็บไว้นานบินไม่ได้ก็เลยต้องกินไปขี้ไปฮะ
0: แล้วนี่พวกนี้ลิงเหมือนกันตกใจไม่ได้พอตกใจพอเล่นๆกันมันกัดกันปิดเห็นไหมขี้ตก
2: เลย
1: ครับ
0: เคยสังเกตไหมนี่เรื่องปกติ
1: แต่ลิงพวกนี้ก็
2: ระวังครับเดี๋ยวหล่นใส่คนดี
0: เดี๋ยวต้องระวังนะคะ
1: จริงๆลิงพวกนี้ผมว่าเขาหวงกินมากกว่าคืออยากกินก็เลยเห็นอาหารต้องกินอ่ะไม่ง
2: ั
1: ้น
2: จริงๆแล้วเขาบอกเวลาที่เขากินอาหารเนี่ยเขาจะรีบคว้าแล้วก็เก็บใส่ถุงใส่แก้มเขาในแก้มลิงใต้คางเนี่ยเก็บให้เยอะที่สุดเลยเพื่อที่จะวันนั้นเขาไม่รู้ว่าจะได้อาหารอีกไหมเพราะฉะนั้นเขาจะยิ่งเก็บให้เยอะเวลาที่เราให้อาหารก็จะรีบใส่ปากให้เร็วแล้วก็เก็บให้เยอะที่สุดแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะไปหามุมสงบดีๆของเขาแล้วเขาก็จะดันออกมากินทีละเม็ดละเม็ดสลับข้างกัน
1: น้องคนดีรู้ไหมเหมือนสัตว์อะไรเหมือนหนูแฮมสเตอร
2: ์
1: หนูแฮมสเตอร์เนี่ยเวลาเห็นอาหารนะเขาจะได้กินเก็บเก็บเสร็จปุ๊บวิ่งเข้าบ้านเขาแล้วก็ค่อยๆเอามากินมันเป็น
2: แล้วก็หลั่นแล้วก็กินอาหารด้วยความอารมณ์ดี
1: น้องคนนี้เก็บอาหารได้ไหมเนี่ยข้างแก้มนะจริงเหรอคนเก็บไม่ได้นะลิงเก็บได้เป็นลิงเหรอแล้วพี่อ๋อยมีให้ข้าวกินไหมฮะข้าวเช้าเบรกฟาสต์เลย
0: โอ้ยตอนเช้านะฮะนี่แฟนพี่โด่งเนี่ยจะเป็นคนให้อาหารลิงก็คืออาหารหมา
2: ค่ะอาหารหมา
0: บางทีก็ได้ความอนุเคราะห์จากคุณหมอเตยบางทีก็เอามาให้ทีหลายกระสอบเอามาฝาก
1: กินอาหารหมาเลยฮะ
2: ค่ะอาหารเม็ดโตๆเลยค่ะ
0: เพราะว่ามันจะได้ไม่มีขยะ
1: อ
0: ๋
1: อเพราะว่าถ้าเกิดเป็น
0: ใช่เป็นผักเป็นไรแล้วมัน
2: ก็จะทิ้งขยะ
1: เหลือเป็นข้าวโพดก็จะเหลือฝากไว้
0: ใช่ใช่เพราะมันกินแต่เม็ดใน
1: ครับครับ
0: แล้วพอตอนเย็นก็มีลุงเข้ามาให้ก็มีผักประมาณเกือบ10ตะกร้าน่ะเอาไปเลี้ยงข้างบนวันนึงเราให้2หน
1: ข้างบนนี่คืออะไรฮะ
0: ดาดฟ้าบ้านพี่เพราะว่าทางข้างนอกนี
1: ่
0: เดี๋ยวคนเขาด่า
1: เอาไปข้างบนแล้วก็ลิงก็ไปข้างบน
2: ดาดฟ้าเนี่ยจะเป็นลานให้อาหารสำหรับลิงตึกอันนี้ทำเองเจ้าของบ้านทำเอง
1: บุฟเฟ่ลิงตึก
0: ประมาณ 300-400 ตัว
2: ใช่ค่ะ
3: โอ้ยรู้สึกแบบผมคิดว่ามันดีนะที่คนกับลิงอยู่ด้วยกันได้เพราะว่าจริงๆแล้วคนที่รักลิงจริงๆเนี่ยเขาก็อยากให้ลิงมาอยู่กับเขาแล้วก็ปล่อยให้ลิงมีความสุขมันก็เหมือนกับว่าเราได้มีความสุขไปด้วยแล้วลิงก็มีความสุขไปด้วยคิดว่า
1: อยู่แบบพึ่งพาอาศัยกัน
3: ก็ได้
0: เป็นแบบเหมือนกับสัตว์เลี้ยงอ่ะที่นี่เหมือนสัตว์เลี้ยงโดยที่เราไม่ต้องไปผูกพันเขาไม่วิ่งไปวิ่งมาพอถึงเวลามันก็มาให้เราเล่นเนี่ยมีอยู่ตน
2: มาให้เราเล่นมาขออาหารกิน
1: ชื่ออะไรนะฮะ
0: ชื่อแสบ
1: ตั้งชื่อเรียบร้อยเลย
0: มีส่วนมากจะ
1: มีจำลิงได้เลยครับ
2: จำได้ค่ะพี่อ๋อยเขาจะดูแลตั้งแต่ตัวแดงๆตั้งแต่แรกเกิดก็มี
1: ชื่ออะไรบ้างครับ
0: โอ้มีแสบแล้วเมื่อกี้ไอ้ตัวนี้ชื่อไอ้กะปิ
1: กะปิอันนี้กะปิฮะ
0: อันนี้กะปิ
1: เนี่ยผมว่ากะปิมาด้วย
2: ไม่
1: ก
2: ลัว
1: กลัวไหมฮะ
0: ไม่กลัวกินข้าวคุกกะปิน
1: ี่ลิง
0: ใช่ลิงพัฒนา
2: ไม่กลัวเห็นไหมเห็นไหมเก็บกะปิกินใหญ่เลย
0: ไม่จริงเลยนะที่ว่าลิงเกลียดกะปิเนี่ย
2: ชอบ
1: ใครบอกว่าลิงกลัวกะปิ
0: ไม่มีไม่จริง
4: ในวันนี้นะครับผมและน้องคนดีเนี่ยได้มาสัมผัสชีวิตเจ้าลิงน้อยที่จังหวัดลพบุรีอย่างใกล้ชิดจริงๆเลยล่ะครับและเรื่องราวในครั้งนี้เนี่ยยังไม่หมดแน่นอนครับครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักลิงอีกฝูงหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยล่ะครับใครสงสัยว่าเจ้าลิงจ่าฝูงเป็นยังไงมีหน้าที่อะไรหน้าตาเป็นยังไงพลาดไม่ได้เลยนะครับและอีกอย่างนะครับ ป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นประจำของคุณหมอเตยเลยก็คือจะต้องคอยรักษาเจ้าลิงพวกนี้อยู่เสมอเจ้าจ่อตัวนี้จะโดนอะไรมาและจะหายเป็นปกติหรือไม่ติดตามชมในครั้งหน้านะครับผมและน้องคนดีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวเนี้ยเราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: ปอร์มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเจอไรแดกแจ็คไรเดอร์อีกครั้งในรายการเฮิร์บสเทียสมุนไพรเข้าเส้นรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนครับอาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องไกลตัวแต่แท้ที่จริงแล้วทุกวันนี้สมุนไพรอยู่ใกล้ตัวและก็รอบตัวมากกว่าที่คุณคิดนะครับเมื่อพูดถึงศาสตร์แห่งการบำบัดด้วยกลิ่นเรียกได้ว่ามีมายาวนานกว่าพันปีเลยแหละครับโดยเริ่มใช้ในชาวอียิปต์โบราณซึ่งการบำบัดด้วยกลิ่นนั้นก็นับว่าเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยมีงานวิจัยที่พบว่าหากเราได้รับการกระตุ้นจากสารที่มีอยู่ในพืชพันธุ์ธรรมชาติจะสามารถทำให้เรารู้สึกตื่นตัวได้อย่างเต็มที่มากขึ้นครับแต่ในฝั่งตะวันออกอย่างอินเดียนี่ก็ไม่น้อยหน้านะครับเพราะว่ามีหลักฐานพบว่าเมื่อ 3,000 ปีมาแล้วมีการใช้ประโยชน์จากน้ำมันหอมระเหยทั้งเพื่อความงามการผ่อนคลายและก็การรักษาโรคจากพืชสมุนไพรและกลิ่นหอมต่างๆโดยสกัดจากพืชมากกว่า300ชนิดและในวันนี้เองครับผมแจ็คไรเดอร์ขออาสาพาคุณผู้ชมไปที่ฮิปโนเซนเพื่อพูดคุยกับคุณโมวะไลนาถมีพันธ์Co-owner HypnoSense เกี่ยวกับเรื่องของการใช้กลิ่นในการบำบัดเพื่อบรรเทาความเครียดกันซะหน่อยละครับHypnoSense คืออะไร
1: HypnoSense คือก็เป็นร้านน้ำหอมเนี่ยค่ะแต่ทีนี้ด้วยว่าแบรนด์ของเราเนี่ยเราจะขายความเป็นน้ำหอมเนี่ยเราก็อยากจะให้มันสะกดทุกๆสิ่งทุกอย่างสะกดอารมณ์สะกดทุกอย่าง

0: กลายมาเป็นฮิปโนเซนแต่ว่าเราจะสะกดทุกอย่างเนี่ยด้วยกลิ่นเซนก็แปลว่ากลิ่น
1: เรื่องความรู้พวกนี้มันจะต้องไปเอามาจากไหนนะครับไม่ใช่เดินตามห้างแล้วอยู่ดีจะไปรู้ได้คือ
0: แต่อันนี้ก็คือต้องศึกษาส่วนตัวก่อนก็คือหาหนังสืออ่านนะคะแล้วก็เปิดนางเนี้ยอาจารย์Google ใช่ค่ะแล้วก็เปิดจากตำราอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะก็ดูว่าชอบโดยเฉพาะกลิ่นที่เราเลือกมาขายที่ร้านอะไรเงี้ยก็จะเป็นโดยพื้นฐานก็มาจากความชอบของเราด้วย
1: ทีนี้ไอ้หอมระเหยพวกนี้ครับมันมาเป็นโปรดักต์ได้แบบไหนยังไงบ้างครับ
0: กลิ่นหอมระเหยเนี่ยจริงๆแล้วสกัดมาจากน้ำหอมคือสกัดมาจากพืชหรือว่าดอกไม้เนี่ยค่ะกลายมาเป็นเอเซนเชียลออยล์จากนั้นจากเอเซนเชียลออยล์เนี่ยก็จะไปแตกแขนงเป็นโปรดักต์หลายๆอย่างในร้าน อย่างเช่นเดี๋ยวขอทิปไอนะคะอย่างเนี้ยก็จะเป็นเอเซนเชียลออยล์ก็คือเป็นออร์แกนิกเลยไม่ผสมอะไรเพียว
1: ไอ้อย่างงี้อะไรอ่ะ
0: อย่างงี้ก็คือตัวเป็นต้นไม้
1: ต้นไม้
0: ปลอมแต่เราจะทำไงให้ตกแต่งโต๊ะทำงานเราได้สวยงามแล้วก็เอาไอ้กลิ่นเนี้ยไปหยอดลงในต้นไม้ที่จริงๆแล้วตัวโฟมข้างล่างเนี่ยมันก็จะค่อยปล่อยกินอ่อน
1: อันนี้ก็แบบนึงอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องศาสตร์ของการใช้กลิ่นบำบัดโดยเฉพาะใช้เรื่องของ essential oil เนี่ยมันมีที่มาที่ไป
0: ยังไงบ้าง
1: ยังไงบ้าง
0: คือก็ไปค้นอ่านมาแล้วก็เจอเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยเราไม่เชื่อเลยนะว่ามันจะมีมานานแล้วผู้ที่เป็นบิดาของด้าน natureเทอราปีก็คือคุณฮิปโปเครติสค่ะก็จะเป็นปราชญ์ชาวกรีกค่ะแล้วก็เขาก็จะเป็นเจ้าพ่อคือถ้าเป็นแบบว่าในแพทย์ในยุคนี้ก็คือเขาถือว่าเป็นบิดาแห่งแพทย์เลยนะเพราะว่าเป็นเขาเอาธรรมชาติทุกอย่างเนี่ยมาเป็นยามาเป็นทำกลิ่นบำบัดเอาโรสแมรี่มาแปะแผลหายอย่างเงี้ยเขาเราถือว่าเขาเป็นแบบเป็นไอดอลให้เราในการที่แบบเฮ้ยธรรมชาติมันสามารถบำบัดได้มันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ไปหาคนเพิ่มเติม
1: แน่นอนแหละครับคุณผู้ชมครับว่าสำหรับคนไทยเราอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักกันมากนักในเรื่องของการรักษาแบบสุคนท่าบำบัดหรือการใช้กลิ่นของสิ่งต่างๆเพื่อการบำบัดรักษาซึ่งเป็นสารและสิ่งในการรักษาที่มีจุดประสงค์ในการช่วยปรับสมดุลต่างๆของร่างกายให้เข้าที่และก็บำบัดสภาวะจิตใจของผู้ป่วยโดยถือว่านี่เป็นการบำบัดแบบใหม่ที่เพิ่งเข้ามามีบทบาทในการรักษาโรคของเมืองไทยแต่ในต่างประเทศเองถือเป็นรูปแบบการรักษาที่มีมาอย่างยาวนานเลยแหละครับคุณผู้ชม
2: อย่างในเมืองไทยเองฮะเรื่องของกลิ่นบำบัดเรื่องของศาสตร์ตรงนี้เนี่ย
0: ค่ะ
2: มันได้รับความนิยมมากมายขนาดไหนหรือว่ามันเติบโตขึ้นมาได้ขนาดไหน
0: คืออย่างที่เห็นกันทั่วไปในห้างอะไรเงี้ยคนก็ใจนะคะเพราะว่าหนึ่งมันช่วยให้เราผ่อนคลายแล้วเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยอย่างเช่นในร้านของโมเองเนี่ยพวก essential oil ทั้งหลายเนี่ยถ้าลูกค้ามาเนี่ยก็คือจะแบ่งได้เป็น2ประเภทที่เห็นชัดเจนเลยลูกค้าคนนึงอยากจะผ่อนคลายอีกคนนึงอยากฉันอยากรู้สึกกระปี้กระเป๋า
1: ถ้าเขามาแบบอยากทิ้งตัวอย่างเงี้ย
0: แล้วโมจะแนะนำเลยว่า
1: อะไรที่เหมาะสมกับเขา
0: คุณควรจะไปหากลิ่นที่ประเภทเป็นกลิ่นหอมหวานเป็นกลิ่นดอกไม้อ
1: ันนี้พวกอยากทิ้งตัว
0: ใช่
1: อยากดีดตัวล่ะ
0: อยากดีดตัวดีดตัวนี้ก็จะเป็นแบบกลิ่นเฟรชมาก
1: เช่น
0: กลิ่นเฟรชก็จะเป็นพวกกลิ่น
1: ตระกูลจำพวกไหน
0: เปปเปอร์มินต์กลิ่นตะไคร้นะคะแล้วก็กลิ่นกะละบูน
1: กลิ่นจะออกแนวสมุนไพรหน่อยๆ
0: ใช่
1: ไม่ใช่กลิ่นดอกไม้
0: ใช่ค่ะก็จะ
1: เป็นฝั่งสมุนไพร
0: ใช่แต่ก็มันก็จะมีแบบว่าคุณสมบัติที่แตกต่างยิบย่อยออกไปนะคะ อย่างเช่นในร้านเราก็มีกลิ่นกุหลาบที่จะช่วยให้เราคลายเครียดผ่อนคลายได
1: ้นี่หลักเลย
0: อยากให้เดี๋ยว
1: กลิ่นกุหลาบนี่แหละเ
0: ดี๋ยวให้คุณแจ็คดมก่อน
1: อันนี้เป็นกุหลาบกุหลาบเดือน5
0: คือตัวนี้เราต้องบอกก่อนว่าเราแบบอิมพอร์ตเข้ามาจากยุโรป
1: เพราะกุหลาบนี้ไม่ได้ปลูกในเมืองไทย
0: ใช
1: ่มันมีกี่กุหลาบอะ
0: จริงๆแล้วมันมีกุหลาบหลายพันมากเลยนะคะ มีทั้งแบบพิงค์โรสนะคะแล้วก็แบล็คโรสแล้วก็เป็นกุหลาบป่านี่เป็นบัลแกเรียนโรส
1: แล้วอย่างกลิ่นกุหลาบเองเนี่ยเขาจะช่วยอะไรยังไงได้บ้าง
0: อย่างเช่นตัวที่ลูกค้ามาก็คือเขาแบบรู้สึกว่าเขาเครียดเขารู้สึกหดหู
1: ่
0: การที่เราแนะนำเขาว่าเฮ้ยกลิ่นกุหลาบเนี่ยมันจะช่วยให้คุณรู้สึกแบบว่าผ่อนคลายความวิตกความกังวลเนี่ยจะหายไปถ้าคุณลองจุดอย่างลูกค้าเขาอาจจะไม่สะดวกใจที่จะจุดอะไรอย่างนี้ไอ้ไม่จุดตะเกียงอย่างนี้เขาก็อาจจะเอาไปแบบหยดตามหมอน
1: กุหลาบเนี่ยช่วยเรื่องผ่อนคลายใครวิตกกังวลกำลัง
0: ใครเศร้าโศกเสียใจนะ
1: ความเครียดของตัวเองมาทั้งวัน
0: ใช่ค่ะ
1: เอากุหลาบ
0: ไปช่วยได้
1: กลิ่นนี้ไปช่วยได้
0: ใช่ค่ะ
1: จะไปหยอดไว้ที่โต๊ะทำงานก็ได้เผื่อเจ้านายเครียดโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ชมว่ากลิ่นเนี่ยจะมีผลต่ออารมณ์และก็ความรู้สึกมากมายขนาดนี้เพราะแค่เรา

สัมผัสกับกลิ่นด้วยการสูดไอระเหยโมเลกุลของกลิ่นหอมเนี่ยก็จะค่อยๆผ่านเข้าไปทางจมูกเพื่อกระตุ้นเซลล์ประสาทรับความรู้สึกทำให้เกิดกระแสประสาทวิ่งไปยังศูนย์รับรู้กลิ่นในสมองที่เรียกกันว่าลิมบิกซิสเต็มซึ่งเป็นศูนย์ควบคุมการเรียนรู้ความจำอารมณ์ความหิวนั่นเองแหละครับ

0: มีกลิ่นที่อยากจะเพิ่มเติมนะคะก็คือจริงๆแล้วอ่ะสมุนดอกไม้ไทยของเราก็มีนะคะที่ในร้านเราก็จะมีโมกลีลาวดีซึ่ง2ตัวนี้ก็นอกจากจะขึ้นชื่อในเรื่องของการที่ทำให้เราผ่อนคลายแล้วมันมีคุณสมบัติอย่างนึงที่ใครหลายคนอาจจะไม่รู
1: ้
0: มันช่วยให้เรารู้สึกอยากจะขับถ่ายด้วยนะ
1: โมกกับลีลาวดีเนี่ยนะ
0: ใช่ๆค่ะคือด้วยตัวคุณสมบัติของตัวยางลีลาวดีนะถ้าเราสกัดออกมาแล้วเนี่ยเราสามารถทำยาละทำแบบ
1: ยาระบายได
0: ้ยาระบายได้แล้วก็ส่วนตัวโมกเนี่ยก็จะช่วยแบบว่าถ้าเราจุดไปปุ๊บเราก็แบบนั่งห้องน้ำ
1: มันก็ช่วยทำให้เราแบบกระตุ้นการอยากขับถ่ายของเรา
0: ใช่ประ
1: ม
0: า
1: ณ
0: น
1: ั้
0: น
1: โมกลีลาวดี
0: ใช่ค่ะ
1: ผมเนี่ยเปิดร้านอาหารอยู
0: ่
1: ผมอยากได้ลูกค้ามาแล้วแทนที่จะสั่งแค่3จาน5จานคือกระตุ้นความอยากกินมี
0: ค่ะ
1: ยังไง
0: คุณย่าอาจจะไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วอ่ะสมุนไพรหลายๆอย่างเนี่ยมันช่วยได
1: ้
0: สิ่งที่เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะขอแนะนำนิดนึงนะคะเราก็จะมีกลิ่นแมงโก้แทงโก้มะม่วงนี่แหละค่ะมะม่วงบ้านเรานี่
1: กลิ่นมะม่วงนี่นะ
0: ลองดมดูเลยค่ะเป็นมะม่วง
1: กินมะม่วงอ่ะ
0: รู้สึกเหมือนเป็นอาหาร
1: อ
0: ่ะคือจริงๆแล้วอ่ะคือลูกค้าหลายคนส่วนใหญ่ที่เขาแบบทำร้านพวกคาเฟ่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเอาไปจุดในร้าน
1: เฮ้ยเจ๋งอ่ะอันนี้กินมะม่วงเจ๋ง
0: กินมะม่วง
1: เรื่องผมเงี้ยอะไรที่เหมาะกับผมเช่นผมนี่เป็นคนอารมณ์ดีอะไรที่มันเสริมความแบบให้รู้สึกอารมณ์ดีอยากแบบตลกอะไรอย่างเงี้ย
0: คุณแจ็คเนี่ยโมดูแล้วจากบุคลิกเนี่ยคุณแจ็คก็เป็นคนแบบดูกระฉับกระเฉงรื่นเริงขอแนะนำกลิ่นนี้เลยเป็นกลิ่นที่ผสมพวกซิตรัสนะคะก็คือพวกมะนาวตระกูลมะนาวทั้งหลายมีเกรปฟรุตด้วยแล้วก็มีกลิ่นเจือจางของส้มคือจะบอกคุณแจ็คอย่างนึงค่ะตัวเอสเซนเชียลออยล์พวกนี้แม้มันจะเป็นตัวที่มาจากธรรมชาติแต่มันเป็นตัวที่สกัดออกมาเข้มข้นเพราะฉะนั้นคือถ้ามันโดนผิวหนังโดยตรงเนี่ยมันอาจจะแสบได
1: ้
0: เหมือนกับเราเอาพริกมาโดนตัวเพราะฉะนั้นก็คือถ้าสมมุติว่าคุณแจ็คอยากจะช่วยให้แบบว่าผ่อนคลายหรือจริงๆเนี่ยคุณแจ็คเอาพวกโลชั่นที่คุณแจ็คมีอยู่ที่บ้านแล้วหยอกออยล์ไปผสมแล้วก็ทาได
1: ้
0: อันนี้ก็จะช่วย
1: วันนี้คุณโมของเราก็มีเซอร์ไพรส์ที่ชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องคาดไม่ถึงกันแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าวันนี้คุณโมได้คิดค้นกลิ่นน้ำหอมสำหรับหนุ่มสาวชาวออฟฟิศให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่าพร้อมที่จะทำงานตลอดเวลาแต่ว่าวิธีการทำจะใช้กลิ่นอะไรผสมกับอะไรอย่างไรผมชักอยากจะเห็นแล้วล่ะครับคุณโมเอาละอยากรู้แล้วครับว่ากลิ่นนี้ช่วยคนทำงานนี่กระปรี้กระเปร่าโดยเฉพาะชาวทูปุปัญญาเนี่ย
0: มีแน่นอนค่ะที่จะทำให้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋าแล้วอยากจะ alert ทำงานตลอดเวล
1: า
0: เราก็จะมีนะคะเดี๋ยวขอแนะนำเลยนะคะกลิ่นแรกก็คือจะเป็นกลิ่นตะไคร้
1: สมุนไพรไทยสมุนไพรไทย
0: จะช่วยเรากระปี้กระเป๋าค่ะสดชื่นนะคะต่อมาก็จะเป็นกลิ่นที่เป็นกลิ่นหลักๆเลยนะคะก็คือจะเป็นตัวส้มผสมกับยูคาลิปตัส
1: อ๋อกลิ่นส้ม
0: ใช่ค่ะผ่อนคลายแต่ก็เราก็กระปี้กระเป๋า
1: สดชื่นอยู่
0: สดชื่นอยู่นะคะ
1: เป็นกลิ่นผลไม้
0: ใช่ค่ะแล้วก็กลิ่นนี้นะคะที่คิดว่าจะช่วยทุกคนแบบอารมณ์ดีก็จะเป็นกลิ่นของตัวซิตรัสนะคะก็กลิ่นเลมอนแล้วก็กลิ่นเกรปฟรุต
1: นั่งทำงานหัวเราะกัน
0: ใช่
1: รายการสนุกสนานแน่นอน
0: แล้วก็มีกลิ่นนึงค่ะก็คือกลิ่นวานิลาเปปเปอร์เมนต์นะคะก็จะช่วยด้วยเป็นกลิ่นอ่อนๆมาเบรก
1: มีกลิ่นทั้งหอมจากส้มแล้วก็กลิ่นหอมจากวานิลาด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: วิธีการยังไงครับผม
0: ง่ายมากเลยนะคะก็คือกลิ่นที่เราอยากจะให้มันเป็นกลิ่นที่เด่นออกมาเราก็จะใส่ตัวนั้น
1: เยอะหน่อย
0: เยอะหน่อยนะคะกลิ่นที่จะช่วยให้กระปี้กระเป๋า

0: เราก็ต้องเอากลิ่นนี้เลยค่ะสดชื่นขอใส่เลยนะคะใส่ไปเยอะๆเลยจะได้ตั้งใจทำงาน
1: ตั้งใจทำงาน
0: ใส่อีกอันนี้จะเป็นตะไคร้ค่ะช่วยผสมนิดนึงสังเกตนะคะว่าสีของออยล์เนี่ยจะใสจะไม่มีสีขุ่นอะไรใดๆจากนั้นก็โบราณโบราณใส่ความหวานไปนิดนึงวานิลาเปปเปอร์มินต์จากนั้นนะคะเราก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่ง
1: ทำไมฮะ
0: ให้มันเบลนด
1: ์
0: โดยไม่ต้องเขย่าอ่ะเดี๋ยวมันก็จะกลืนเองเพราะมันเป็น
1: แบบนี
0: ้ใช่เดี๋ยวมันก็จะผสมของมันเองสักพักหนึ่งคุณแจ๊กก็สามารถจะไปจุดที่ออฟฟิศได้
1: สุดยอดจริงๆเลยครับกับการล้วงลึกศาสตร์แห่งการบำบัดด้วยกลิ่นในวันนี้ต้องขอขอบคุณโบมากๆนะครับสำหรับความรู้เกี่ยวกับเรื่องกลิ่นสรรพคุณต่างๆของสมุนไพรรวมไปถึงดอกไม้ผลไม้แต่ละชนิดที่เรียกได้ว่าเป็นประโยชน์ให้กับใครอีกหลายๆคนแน่นอนเลยทีเดียวแล้วครับกุหลาบเป็นดอกไม้ที่นิยมปลูกมาแต่โบราณซึ่งได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งดอกไม้โดยมีถิ่นกำเนิดในภาคกลางของทวีปเอเชียแล้วแพร่ขยายพันธุ์ไปตลอดซีกโลกเหนือโดยกลีบกุหลาบนั้นจะอุดมไปด้วยวิตามินซีแคโรทีนวิตามินเคแคลเซียมและแร่ธาตุต่างๆที่จำเป็นต่อร่างกายและระบบเลือดเรียกได้ว่าวิตามินและเกลือแร่ต่างๆที่ร่างกายต้องการนั้นมีอยู่ครบถ้วนและที่สำคัญการสูดดมกลิ่นหอมจากกุหลาบก็สามารถช่วยขจัดอารมณ์เศร้าหมองวิตกกังวลปัญหาเครียดจิตใจฟุ้งซ่านอาการปวดศีรษะไอและอาการหวัดได้อีกด้วยนะครับ

0: ี่แจ๊คเป็นไรปะคะแบบคืออย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง
1: ที่บอกรักกันอ่ะมึงบอกกันบอกก็ได้แหมแค่นี้ต้องเอาดอกไม้ดอกกุหลาบเนี่ยมาตั้งเป็นสื่อแทนใจบอกความรัก
0: ใครคะใครใคร
1: เอ้า
0: ใครบอก
1: ก็เชฟไง
0: ใครบอก
1: ดอกกุหลาบมาบอกความรัก
0: ไม่ใช่ค่ะวันนี้กุหลาบของเราจะนำมาทำอาหาร
1: ดอกกุหลาบน่าจะมาทำอาหาร
0: ทานได้ค่ะดอกไม้จริงๆดอกไม้ทานได้นะคะเป็นบางชนิด
1: อยากดอกกุหลาบกินได้จริงเหรอ
0: กินได้ค่ะแต่ต้องเป็นกุหลาบที่ปลูกโดยที่ไม่ใช้สารเคมีใดๆไม่มียาฆ่าแมลง
1: และที่สำคัญเองเจ้าดอกกุหลาบเองก็ยังมีส่วนช่วยในการบรรเทาความเครียด
0: ใช่แล้ว
1: โดยเฉพาะกลิ่นของเขาก
0: ลิ่นด้วย
1: นะ
0: มันจะคลายความกังวลคลายความเครียด
1: และใครจะรู้ว่าดอกกุหลาบนี่เต็มไปด้วยสรรพคุณทางยาเลยนะครับผมนะฮะช่วยบรรเทาอาการคลายเครียดกังวลได้แล้วก็ยังมีวิตามินด้วยมีเกลือแร่ด้วยมีโพแทสเซียมด้วยโอ้โหกุหลาบที่เคยให้กันสุดท้ายก็ทิ้งกันไปเนี่ยวันนี้เอามากินดีกว่าเนาะ
0: ใช่
1: เอาละครับผมเมนูของเราในวันนี้ทำจากดอกกุหลาบเมนูที่ชื่อว่า
0: ฟิเรมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบค่ะ
2: ส่วนผสมในการทำฟิเรมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบสันในหมูลูกพรุนเชื่อมเกลือพริกไทยกระเทียมหน่อไม้ฝรั่งมันบดหอมใหญ่สตรอเบอรี่แช่แข็งน้ำสต๊อกน้ำส้มสายชูแดงโบยกั๊กกุหลาบ
1: ฟิเลมิยองนี่มันเป็นอาหาร
0: เป็นอาหารสัญชาติฝรั่งเศสค่ะฟิเลมิยองคือการนำเนื้อชิ้นหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวหรือเนื้อหมูนำมาสอดไส้แล้วก็ราดด้วยซอส
1: อะไรก็ได้ที่เอามาสอดไส้เรียกฟิเลหมดเลย
0: ฟิเลมิยอง
1: ฟิเลมิยอง
0: ใช่
1: ลงมือทำเลยดีกว่าครับเริ่มจากอะไรครับ
0: เริ่มจากการทำสันในหมูค่ะส่วนที่ยากที่สุดที่เราจะทำและอบนานที่สุด
1: อ้าวเหรอ
0: สันในหมูเป็นเส้นนะคะตัดเป็นท่อนตามที่เราต้องการแล้วก็นำมีดเล่มเล็กๆค่ะเจาะเข้าไปตรงกลางเพื่อที่จะยัดไส้ลงไปนะคะไส้วันนี้ของเราเป็นไส้ลูกพุนค่ะเราจะคามีดไว้อย่างนี้นะคะเพื่อที่จะสอดไส้ลูกพุนได้ง่ายขึ้นเราก็ได้เนื้อหมูที่มีไส้อยู่ด้านในแล้ว
1: เป็นไส้ลูกพรุนด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วก็จะโรยเกลือและพริกไทยสักเล็กน้อยนะคะพอเราปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำไปเสียในกระทะค่ะเพื่อให้หมูมีสีสวยเราจะนำเข้าอบต่ออ
1: ะไรคือการเสียครับผม
0: เสียคือการย่างในกระทะให้สีของหมูขึ้นโดยการใช้ไฟแรงเนี่ยสังเกตนะคะหมูมันจะขึ้นสีขึ้นมาแต่ว่าด้านในจะยังไม่สุกเราจะเอาไปสุกในเตาอบค่ะพอหมูขึ้นสีเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใส่ตัวน้ำส้มสายชูที่เป็นที่ทำมาจากองุ่นใส่ลงไปสักเล็กน้อยเพื่อให้หมูของเราหอมจะได้มีรสชาติหวานๆแล้วเราก็ปิดไฟ
1: แล้วไงต่อฮะ
0: เสร็จแล้วก็เตรียมฟอยล์เอาไว้นะคะเพื่อที่จะห่อหมูแล้วนำเข้าอบค่ะฟอยล์นี้จะช่วยให้หมูนุ่มเวลาอยู่ในเตาอบนะคะมันจะไม่ระเหยออกน้ำจะยังอยู่ในหมูพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำเข้าเตาอบได้เลย
1: เรารอเวลาประมาณ15นาที
0: ค่ะแล้วเราค่อยมาดูกันว่ามันสุกหรือยัง
1: เอาละครับตอนนี้ระหว่างที่เรารอเนื้อหมูสุกนะครับเราก็มาทำซอสกันก่อนดีกว่า
0: ค่ะ
1: วิธีการทำซอสทำไงครับ
0: วิธีการทำซอสก็เราเอาหอมใหญ่มาสับหลัง จากนั้นเราจะนำตัวสตรอเบอรี่มาปั่นในเครื่องปั่นของเราแล้วก็ตัวน้ำส้มสายชูจากองุ่นแดงค่ะเดี๋ยวค่ะของสำคัญยังไม่ได้ใส่นะก
1: ี
0: บกุหลาบค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำสต๊อกสักเล็กน้อยอ่ะอันนี้พักไว้ก่อนเรามาเปิดเตาไฟเพื่อที่จะผัดกระเทียมกับหอมใหญ่เปิดไฟค่ะพี่แจ๊คเดี๋ยวจะใส่ให้นะคะเริ่มจากกระเทียมค่ะไม่ต้องใช้น้ำมันใดๆทั้งสิ้นกระเทียมสักเล็กน้อยตามด้วยหอมหัวใหญ่

0: สุกแล้วนะคะเราก็จะใส่ตัวปล่อยกั๊กค่ะ
1: ปล่อยกั๊กลงไป
0: ปล่อยกั๊กที่เป็นลักษณะดอกๆอย่างนี้นะคะเราใส่แค่3เมล็ดพอทุกอย่างที่อยู่ในกระทะในตอนนี้นะคะมันหอมขึ้นมาแล้วเราจะเทตัวซอสที่เราปั่นเอาไว้ค่ะใส่ลงไป
2: ซอสได้เรียบร้อยครับ
0: เรียบร้อยค่ะ
2: อ่ะมาดูหมูเราดีกว่า
0: หมูก็น่าจะได้แล้ว
2: แล้วก็ในมือมันร้อนเชฟ
0: ค่ะ
2: ว่าทำกระบวนการให้จบก่อนเห็นเชฟบอกว่าจะมีการกริลหน่อไม้ด้วย
0: ใช่ค่ะเป็นหน่อไม้ฝรั่งนะคะไม่ใช่หน่อไม้บ้านเรานะ
2: ใช่ครับ หน่อไม้บ้านเราจะขึ้นเหมือนเป็นอันโทนี

ี้เราก็จะตัดในนี้เลยตัวนี้ชิ้นขนาดนี้ประมาณหมูประมาณ250 กรัมค่ะจะใช้เวลาในการอบประมาณ25 นาที

0: ยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบค่ะ
1: ฟิเลมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบครับโอ้โหไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับดอกกุหลาบจะกลายเป็นอาหารได้เพราะฉะนั้นครับคุณผู้ชมครับไปดูวิธีการทำกันอีกสักรอบเผื่อใครจะทำเซอร์ไพรส์หวานใจในสัปดาห์นี้ครับ
2: ขั้นตอนในการทำฟิเลมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบขั้นแรกให้นำเนื้อสันในมาตัดหัวตัดท้ายเป็นรูปทรงกระบอกแล้วใช้มีดปลายแหลมสำหรับหั่นเนื้อเจาะรูจากด้านหัวให้ทะลุไปถึงท้ายเพื่อยัดไส้ลูกพรุนเข้าไปในเนื้อหมูจนแน่นแล้วปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยจากนั้นตั้งกระทะด้วยไฟแรงนำสันในหมูที่เตรียมไว้ลงไปทอดโดยราดน้ำส้มสายชูแดงลงไปเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมด้วยทอดพอด้านนอกสุกแล้วให้นำสันในหมูไปห่อด้วยกระดาษฟอยล์เพื่อนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสโดยใช้เวลาประมาณ 15-25 นาทีหรือจนกว่าจะสุกสำหรับซอสใส่สตรอเบอรี่แช่แข็งน้ำส้มสายชูแดงกลีบกุหลาบตามด้วยน้ำสต๊อกแล้วปั่นจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วพักเอาไว้ตั้งกระทะด้วยไฟปานกลางใส่กระเทียมหอมใหญ่ผัดจนสุกแล้วตามด้วยโป๊ยกั๊กและน้ำซอสที่ปั่นไว้ลงไปเคี่ยวให้ส่วนผสมเข้ากันเตรียมเสิร์ฟด้วยการหั่นหมูที่เตรียมไว้เป็นชิ้นๆราดด้วยน้ำซอสและตกแต่งด้วยหน่อไม้ฝรั่งย่างแค่นี้ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
1: เห็นไหมครับคุณผู้ชมครับใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดจริงๆขนาดดอกกุหลาบที่เราเคยไว้แทนใจแทนความรักให้กันและกันแบบนี้เนี่ยเขายังมีสรรพคุณทางยาครับเพราะฉะนั้นสมุนไพรอยู่รอบตัวมากกว่าที่เราคิดแน่นอนแต่ถ้าหากยังไม่รู้ว่าสมุนไพรใกล้ตัวคุณนั้นมีสรรพคุณอย่างไรติดตามได้ในเฮิร์บสตีเรียสมุนไพรเข้าเส้นครับทางช่องทรูปลูกปัญญาวันนี้หมดเวลาในการรังสรรค์เมนูสุดเลิศของแจ็คไรเดอร์และก็เชฟวีแล้วนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางworldwideweb.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่าย

กดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ากาศเย็นและความเขียวชอุ่มแห่งฤดูใบไม้ผลิของดินแดนตะวันตกเฉียงเหนือเริ่มจางหายไปถูกแทนที่ด้วยไอระอุของฤดูร้อนในดินแดนตะวันตกเฉียงใต้ที่อุดมไปด้วยทะเลทรายแห้งแล้งและภูมิประเทศที่เข้าถึงยากจนอาจทำให้ใครบางคนกลัว
1: หลังจากมีคนยอมแพ้ขึ้นไต่ต่อไม่ไหว
2: ตรงนี้เหมือนมีอะไรเซอร์ไพรส์เราอยู่ตลอดเวลายิ่งไปยิ่งลึกยิ่งแคบและรูนี้เนี่ยจะลงยังไงแล้วเนี่ย

เดินทางข้ามเขตแดนจากรัฐทางเหนือสู่รัฐทางใต้ไปพร้อมกับการข้ามฤดูกาลทำให้เราได้เห็นความแตกต่างของพื้นที่ราวกับอยู่คนละโลกเราขับรถเข้าสู่รัฐยูทาห์ตอนใต้มุ่งหน้าไปยังอุทยานแห่งหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนที่อยู่ห่างไกลที่สุดและเป็นผืนดินแห่งสุดท้ายที่ได้รับการบรรจุในแผนที่ของสหรัฐอเมริกาแผ่นดินใหญ่

เหนื่อยตั้งแต่ยังไม่เริ่มเทลเลยเมื่อกี้ทางที่ขับมาโหลุกลังตลอด

26ไมล์จนมาถึงตรงนี้เป็นต้นเส้นทางและเป็นเทรลเฮดของเทรลทั้งหมด3เทรลที่มีตรงนี้ก็คือ Dry Fork Peekaboo แล้วก็ Spooky Gulch ตรงนี้เนี่ยจะมีจุดที่ให้ลงทะเบียนเขาบอกว่า Pre-sign Register ก่อนโอ้โหหนักมากที่เราจะต้องรีจิสเตอร์ก่อนเนี่ยก็เพราะว่าเทรลเนี้ยมันไม่เหมือนกับเทรลตามอุทยานที่มีเจ้าหน้าที่ประจำการอยู่หรือว่ามีผู้คนมากมายเทรลนี้มันจะค่อนข้างแบบปลีกวิเวกมากอ่ะอย่างที่เห็นว่าเราเนี่ยขับรถเข้ามาไกลมากแล้วเป็นทางลูกรังหมดเลยเหมือนเป็นเทรลกลางทะเลทรายดังนั้นเขาเลยบอกเลยว่า you are responsible for your own safety นะคือต้องรับผิดชอบกับความปลอดภัยของคุณเองดูให้ดีเพราะว่าตรงนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่จะคอยดูแลถ้าสมมุติเกิดอันตรายอะไรกับเราขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาก็จะได้รู้ว่าโอเคเราเดินอยู่ในเทรลนะแล้วตอนนี้เรายังไม่กลับออกมาเนี่ยจะได้ตามตัวเจออะไรแบบนี้นี่ก็มีผู้คนลงกันมากมายนะคะเดี๋ยวแพทลงทะเบียนก่อน

0: ตรงนี้เป็นบันไดธรรมชาตินะคะคือสามารถหารูทของตัวเองได้เลยอะแล้วแต่ว่าอยากจะไปเส้นทางไหนไม่มีป้ายบอกนะว่าคุณจะต้องไปเส้นนี้เส้นนี้อยากจะปีนมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่อาจจะไม่มีป้ายเป็นเสาที่เป็นกิจลักษณะเหมือนเทรลอื่นแต่ว่าก็มีเนี่ยกองหินตรงนู้นก็มีกองใหญ่เนี่ยแหละสัญลักษณ์สากลของการบอกเส้นทางคิดว่าเดินต่อไปก็น่าจะเจอกองหินเรื่อยๆเป็นสัญลักษณ์นะเราก็ไม่น่าจะหลงทางก็จะพิสดารหน่อยๆจะต้องมีแบบปีนหินบ้างมันไม่ใช่เส้นทางที่เป็นรูทแบบเส้นเรียบตลอดมันมีเอียงมีซ้ายมีขวาขึ้นลงแบบคือต้องดีไซน์เอาเองว่าคุณจะไปเส้นทางไหนอ่ะจะลงไปทางนี้เลยก็ได้นะหรือว่าจะไปอ้อมตรงโน้นเพื่อความปลอดภัยซึ่งแพทคิดว่าแพทไปอ้อมดีกว่าเอาตัวเองเซฟๆดีกว่าระหว่างนี้ก็เกาะหินไปเรื่อยๆแอดเวนเจอร์ทีเดียว
1: เริ่มต้นการผจญภัยบนเส้นทางพิกาปูและสปูกี้กาช์สองเส้นทางที่ต่างขึ้นชื่อเรื่องความสมบุกสมบัน
2: So whatever way you want to go, there's no specific direction.
0: Uh-huh.
2: You can hike in and out. You can hike in and out. You can make a loop if you want.
0: Mm-hmm.
2: Whatever way you want to do it. And the high difference here, you have to scramble. Mm-hmm. Here you have to climb.
0: เจอป้ายบอกทางอีกหนึ่งกองตรงนี้แล้วก็นั่นไงเจอแล้วเราต้องสังเกตแบบ2สเต็ปอะคือกองนี้กองนึงใช่ป่ะสมมุติเรามาอยู่ตรงนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยถามว่าอ้าวกองนี้เสร็จแล้วไปยังไงต่อหมุนไปรอบตัว360องศามันเหมือนกันไปหมดเลยก็ไม่มีป้ายอื่นบอกดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือมองหากองหินกองต่อไปซึ่งแพทเจอแล้วว่ามันอยู่ตรงนู้นนั่นแหละไดเรคชั่นที่เราต้องไปมาก
1: องหินในลักษณะนี้เรียกว่า Cairns ย้อนไปตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ Cairns ถูกใช้ในหลายวัตถุประสงค์เช่นใช้เป็นหลุมศพประกอบพิธีกรรมหรือเป็นเครื่องหมายที่ใช้บอกเส้นทางจนในปัจจุบัน Cairns ยังคงทำหน้าที่นำทางอยู่ในบางพื้นที่ของโลกรวมถึงที่นี่
0: มองตรงลงไปข้างล่างนั่นคือเส้นทางที่เราจะต้องไปนะคะก็เป็นเส้นทางดาวฮิลลงเขาไปข้างล่างก้นของหุบเขาเลยซึ่งพิกาปูเนี่ยจะมีลักษณะที่พิเศษก็คือเป็นหุบเขาในส่วนที่แคบมากๆเขาเรียกว่าสล็อตแคนยอน
1: สล็อตแคนยอนทางตอนใต้ของรัฐยูทาห์มีจำนวนมากกว่า 1,000 แห่งจนได้ชื่อว่าเป็นบริเวณที่มีสล็อตแคนยอนรวมตัวกันหนาแน่นที่สุดในโลกแต่พิกาปูและสปูกี้กาชเป็นเส้นทางชมสล็อตแคนยอนที่เข้าถึงค่อนข้างยากขั้นแรกจะต้องผ่านด่านถนนลูกรังขรุขระเป็นระยะทางกว่า42กิโลเมตร
0: เอียงกระเทเลยนี่คื

0: ขอบฟ้าคือเส้นตรงนะรถเราเอียงแบบเนี้ยโอ้ยถนนคนขับรู้สึกยังไงบ้างคะไหนคะ
1: ด
0: ีด
1: ีครั้งแรกในชีวิต
0: ครั้งแรกในชีวิตพี่
1: อ้าวพี่เขาถอดใจแล้วหรือเปล่า
0: ทำไมอ่ะไม่ไปต่อแล้ว
2: หยุดเป็นอาการอัตโนมัติอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจากความกลัวบางคนหยุดตัวเองไว้ตั้งแต่ด่านแรกไม่กล้าไปต่อ
1: ตั้งหลักก่อนมันต้องไปรูไหนวะ
0: คิดว่าน่าจะเป็นตรงรูนั้น
2: ส่วนเราอาจจะผ่านด่านถนนลูกรังมาได้อย่างทุลักทุเลผ่านด่านทางเดินลาดชันมาได้แบบเหนื่อยหอบแต่ด่านที่จะถึงนี้ต่างหากที่เป็นด่านทดสอบความกลัวที่แท้จริง
0: เออเราจะต้องปีนขึ้นไปอย่างนั้นแหละในที่สุดก็เดินมาถึงตรงนี้เป็นก้นของหุบเขาละแล้วก็ข้างหน้านี้แหละที่แพทบอกว่าเป็นสล็อตแคนยอนคือเป็นจุดที่แบบแคบมากๆทางขึ้นเนี่ยไม่มีบันดงบันไดอะไรอำนวยความสะดวกทั้งสิ้นนะคะก็คือต้องใช้สกิลในการปีนป่ายเล็กน้อยเดี๋ยวเราก็เดินตามรอยเท้าของคนก่อนหน้านะคะขอลองเซิร์ฟที่ขั้นแรกก่อนเนี่ยมันจะเป็นรูให้ปีนเฮ้ยขั้นแรกสำเร็จแล้วง่ายมากขั้นนี้ดีปราบเซียนมากเลยอ่ะเดี๋ยวรอเขาขึ้นไปก่อนเห็นไหมตรงนี้มันลื่นต้องมีคนจับอยู่ข้างบนอ่ะโหโหดอ่ะก็ผลัดกันช่วยไปมาคนที่ขึ้นมาข้างบนได้แล้วก็ช่วยคนข้างล่างต่อแผ่นนึงไม่ออกเลยว่าถ้าเกิดไม่มีคนช่วยดึงอ่ะจะขึ้นมาได้ยังไงเพราะว่ามันจะมีเวิร์กนึงเป็นเวิร์กปราบเซียนปึ๊บ
3: There's a super great handhold right here when you get
0: here.
3: Up ahead. But let me know if you need a hand. Just say hand and I'll help you.
0: สเต็ปแรกอ่ะง่ายอันนั้นทุกคนปีนขึ้นมาได้แต่ไอ้สเต็ปข้างบนเนี่ยมันไม่มีรอยเหยียบอ่ะแล้วก็เป็นพื้นที่สไลด์ลื่นมากอ่ะไม่สามารถไต่ได้จริงๆอ่ะเฮ้ยตรงนี้ยากมาก Okay.
3: Come on. Oops. You did it.
0: Okay, thank
4: Good
0: you.
4: Good job. Before you go, there's a handhold here and here.So taken if you want to just grab my hand
0: เนี่ยเขาก็ช่วยกันไปช่วยกันมารู้สึกแบบสนุกมากนี่แค่ขั้นแรกเท่านั้นเดี๋ยวยังมีขั้นต่อไปให้เราปีนอีกมันดีประสบความสำเร็จมากกับตากล้องของเราผู้ที่กลัวความสูงอย่างหนักแต่ก็สามารถขึ้นมาได้ขอบคุณมากที่ยอมขึ้นมานะ
4: Hey sir look real quick here's a handhold and here's a handhold but I got whatever you wantYou can lock your hand in mine.
5: Yeah.
4: Sorry. You're good.
0: You're good.
4: Thank you.
0: Keep
4: talking, man. Right there?
0: Okay. Oh, yay. Thank you.
4: Good job.
2: วินาทีในการก้าวผ่านความกลัวของคุณตากล้องทำให้ทุกคนรอลุ้นเป็นพิเศษ
0: ไปปีนกันต่อ

เดี๋ยวขอตั้งหลักเฮ้ยมันลื่นอ่ะคือมันต้องใช้แบบกำลังขาแบบฟึบๆแล้วขึ้นไปเลยเหมือนต้องใช้แรงถีบขึ้นไปอ่ะ

านด่านปีนทะลุมาถึงด่านที่แคบของพิกาปูซึ่งความแคบนี้เองที่เป็นลักษณะสำคัญของสล็อตแคนยอน

โอ้โหสงสัยจะเป็นมุมนี้นี่แหละเขาบอกว่าจะมีส่วนหนึ่งที่คนกลัวที่แคบไม่ควรจะเข้ามาแพคิดว่าน่าจะเป็นรูเนี้ยมันแคบจริงๆอ่ะต้องเดินไปอย่างนี้นะคะพยายามทำตัวผอมฮึบแต่จินตนาการว่าคนที่ตัวใหญ่กว่านี้พวกฝรั่งอ่ะเขาจะเข้ามารูนี้กันได้ยังไงขนาดแพทเดินแล้วยังพอดีเลย

ก็หลังจากที่จบเทรลพิกาปูมาแพทพยายามที่จะทำให้เป็นลูปอีกเส้นหนึ่งคือเส้นสปูกี้กัลช์ซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกันแต่ว่าปัญหาตอนนี้ก็คือไม่รู้ไดเรกชันไหนเลยกองหินก็หายไปหมดแล้วไม่รู้จะทำไงเลยมานั่งพักอยู่เนี่ยค่ะมันร้อนมากพอดีมีฝรั่งข้างๆเขาบอกว่าเขาก็จะไปเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ยังหาไม่เจอเห็นนั่งเช็คแผนที่อะไรกันอยู่ก็เลยโอเคเดี๋ยวขอเกาะไปด้วยคนนะคะให้เขาคุยกันก่อนเนี่ยเนี่ยดูเหมือนเขาจะหาเส้นทางได้ละที่โกงมากเลยแอบมานั่งพักอยู่ในร่มเพราะว่าอากาศมันโหดร้ายมากจริงๆ

โอ้โหตอนนี้ทรายเต็มครึ่งเท้าแล้วนะมันเป็นทางลงที่จมสุดๆเลยทรายก็ละเอียดละเอียดหลังจากที่ตอนแรกเนี่ยเราลงแล้วเราไปปีนปีกระปูดซึ่งต้องปีนขึ้นมาแล้วตอนนี้เราก็ลงไปอีกรอบเป็นทางที่แบบว่าขึ้นๆลงๆมันมากสะใจมากเลยแต่ตอนนี้สงสัยอาจจะต้องเอาทรายออกจากเท้าบ้างดูสิชีวิตโอ้ดีขึ้นเยอะนี่เป็นปากทางค่ะเข้ามาสู่อีกหนึ่งเทรลแล้วชื่อว่าเทรลสปูกี้เกาช์สปูกี้แปลว่าน่ากลัวนะชื่อแหมขู่มาเชียวว่าแบบว่าเป็นหุบเขาลึกที่น่ากลัวอะไรแบบนี้เขาว่ากันว่าหุบเขานี้เนี่ยแคบมากเมื่อกี้เราไปพิกาปูมาแพรู้สึกว่ามันแคบมากแล้วนะจะมีแคบกว่านั้นอีกเหรอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องลองเดินไปเรื่อยๆว่าจะเจอจุดที่แคบกว่าพิกาปูหรือเปล่าแพดดาเลือกพิกาปูแล้วก็ขากลับเนี่ยกลับที่สปูกี้เกาช์ก็เป็นการเดินลูปจะได้ไม่ต้องเดินไปกลับแบบวิวซ้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อาจจะต้องเดินเชื่อมมานิดนึงจากปลายเทลนั้นมาต้นเทลนี้ระยะทางที่เชื่อมกันก็ประมาณครึ่งไมล์ไม่เยอะมากที่เราเดินลุยๆทรายมาเมื่อกี้ค่ะแต่คาแรคเตอร์ของแคนยอนเนี่ยจะต่างจากพิกาปูนิดหน่อยนะข้างๆเนี่ยจะเป็นหินค่อนข้างขรุขระถ้าพิกาปูเนี่ยจะเรียบลื่นไปเลยอยากจะหลบอยู่ในนี้นานๆมันเย็นมากเลยด้วยความที่มันเป็นช่องผาที่แคบอะตรงเนี้ยแดดส่องไม่ถึงอะข้างล่างอะเย็นเจี๊ยบเลย

ตรงนี้เป็นทางแยกก็น่าจะเป็นทางแอดเวนเจอร์นิดๆเพราะว่าได้ยินเสียงคนข้างหน้าแบบว่าฮู้ฮู้ฮู้อะไรกันน่าจะเหมือนช่วงต้นๆของพิกาปูที่เราเดินกันมาอาจจะต้องมีการปีนป่ายกันเล็กน้อยข้างหน้าส่วนที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยก็จะเป็นทางเดินง่ายมากแล้วก็ไม่ได้แคบถึงขนาดแบบว่าโอ้โหเบียดเสียดตัวเองเท่าพิกาปูแต่ว่าพิกาปูมันกว่าแต่ยังเราต้องรอไปดูข้างหน้าก่อนนะมันอาจจะมีแบบว่าอะไรให้เรามัน

0: งจะต้องถอนคำพูดเมื่อกี้นี้แล้วว่า
1: เทลนี้ไม่มันเท่าไหร
0: ่เทลนี้โหดเหมือนกันนะจุดนี้เนี่ยมองลงไปคือจะเป็นหินซึ่งแพคคิดว่ามันไต่ไม่ได้มันอาจจะต้องกระโดดลงไปหรือว่าอะไรสักอย่างอาจจะต้องไต่ไปที่รูทนั้นน่ะซึ่งมันลึกพอสมควรเลยอะ
1: แล้วค่อยๆถอดขาลงมาจับข้างบนโอเคโอเค
0: ลงมาสิจะอยู่ข้างทำไมนั่นแหละถึงแล้วถึงแล้วเออถึงแล้วโอเคลงมาลงมาโอเค
2: ในที่สุดก็ลงมาได้สำเร็จแต่นี่เป็นแค่ความลึกชั้นแรกเท่านั้นยังมีความลึกชั้นต่อไปให้ได้เหนื่อยกันต่อง
0: านนี้พี่ตากล้องจะเป็นด่านหน้าให้ก่อนนะคะข้างล่างดูเหมือนจะไม่มีที่ให้ปีนนะมีวิธีเดียวคือต้องโดดลงไปเอานะสู้เขาฮึบ
3: ฮึบฮึบอย่าเพิ่งฮึบยังไม่ฮึบ ทำใจไม่ได้วะ
2: ผ่านไปนานคุณตะกล้องก็ยังนั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นเขาเคยบอกว่าทุกปัญหามีทางออกซึ่งทางออกย่อมได้มาด้วยสติปัญญาและความพยายามในนาทีนี้ถ้าอยากจะหลุดพ้นความกลัวก็ต้องรวบรวมสติที่กำลังแตกสั้นใช้ปัญญาและความพยายามฝ่าจุดนี้ไปให้ได้คำพูดนั้นกำลังทดสอบตัวเขาเอง
0: มีวิธีที่ไม่ต้องกระโดดอะไม่ค่อยถนัดการกระโดดเท่าไหร่อะพอรู้สึกว่ากระโดดแล้วแบบมันจะเจ็บอะฮึบเฮ้ยมันไม่มีหินช่วยอะเดี๋ยวตั้งหลักก่อน
3: ประสานมือเรากระโดดแล้วประสาน
0: ไม่ให้ขอให้ตากล้องถอยไปไกลๆแล้วเดี๋ยวจะใช้ตรงนี้เป็นรันเวย์ในการกระโดดแล้วโอเคเดี๋ยวมาดูท่ากันว่าจะล้มหรือเปล่าฮึบโอ้ยเฮ้ยเจอแล้วเจอรูแล้วเฮ้ท่าพิสดารมากในที่สุดเราก็รอดมาได้หมดแรงสนุกดีรอดมาได้ค่ะไม่มีแผลเจ๋งมากอ่ะโอ้ลงมาได้ไงเนี่ยสรุปว่าแอดเวนเจอร์ทั้งคู่ยากทั้งคู่แต่ก็ยากกันไปคนละแบบอันนั้นคือจะยากโดยการที่เราเนี่ยต้านแรงโน้มถ่วงคือเราปีนขึ้นไปก็ต้องใช้แรงดึงจากคนอื่นแต่ความยากตรงนี้คือมันลงมาแล้วมันไม่มีพื้นให้เราเกาะเราต้องไต่ข้างๆเอาเงี้ยที่สำคัญคือตอนนี้ไม่มีคนช่วยเราแล้วเราอยู่กันแค่สองคน
1: จากจุดหินมฤตยูเมื่อกี้ที่แพทโดดลงมาทางข้างหน้านี้แหละแพทคิดว่าเนี่ยซิกเนเจอร์ของเทรลนี้แหละ
0: ทางที่เขาบอกว่าแคบๆตรงนี้เลยรูนี้แคบชนิดที่เราไม่รู้เลยว่าทางข้างหน้ามันจะแบบสามารถเบียดตัวไปได้หรือเปล่าและเนี่ยก็ต้องใช้วิธีนี้อีกแล้วค่ะเป้เราไม่สามารถเดินทางไปพร้อมกับหลังแพทได้แล้วมันแคบมากค่อยๆกระดึบมา
2: สปูกี้เกาช์เป็นสล็อตแคนยอนที่แคบที่สุดแห่งหนึ่งในโลกบางจุดกว้างไม่ถึง25เซนติเมตรส่วนความลึกในบางบริเวณอาจลึกได้มากถึง30เมตรหรือเทียบเท่าตึกสูงประมาณ10ชั้นจนแสงแดดส่องลงมาไม่ถึงก้นหุบเขาทำให้สปูกี้เกาช์ไม่ใช่แค่แคบและลึกแต่ยังมืดอีกด้วย
0: โอ้น่าจะหลุดแล้วนะแนโร่จริงๆฮะจริงปะเนี่ยโอ้

ราเห็นที่เราเดินมาเมื่อกี้ทั้งหมดที่คิดว่า narrow แล้วแคบแล้วโอ้สมคำล่ำลือกับที่เขาพูดแล้วไม่ใช่เลยตรงนี้นะคะสุดอะเทลเนี้ยเดี๋ยวลงไปเซอร์เวย์ก่อนมันแคบไม่พอด้วยนะมันยังมีความคดโค้งอะสุดยอดภูมิประเทศแล้วอะแพทเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงตั้งชื่อว่า Spooky Gulch Spooky น่ากลัวขนาดตอนนี้แดดยังไม่หมดนะยังค่อนข้างมืดเลยถ้าเกิดว่าแสงดรอปลงไปกว่านี้อีกนิดนึงเนี่ยแพทว่ามีหลอนอะทั้งแคบทั้งลึกคือไม่สามารถแบบเอาขาไปยืนแบบตรงๆได้อะหน้าเท้าอะก็ไม่สามารถวางได้เท้าอย่างนี้ใช่ป่ะแต่ช่องทางมีแค่นี้เองอ่ะคือต้องตะแคงอ่ะตะแคงเท้าเอาอ่ะและที่สำคัญคือมันไม่ใช่ระนาบอีกต่อไปมันทั้งแคบแล้วมันก็ต้องลงด้วย

0: เราไม่ใช่นักผจญภัยที่เก่งกาจไม่แข็งแรงท้อถอยอยู่บ่อยๆและหลายครั้งที่มีความกลัวปนอยู่ในความรู้สึกแต่ดูเหมือนว่าเส้นทางเดินพิกาปูสปูกี้เกาช์จะไม่ใช่ทางสำหรับคนขี้กลัวไม่ว่าจะกลัวความสูงกลัวที่แคบกลัวความมืดหรือกลัวความเสี่ยงแต่คำพูดจากคนขี้กลัวคนหนึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วถึงจะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่ที่แน่ๆต้องมีทางออกสักทางถ้าเจอทางตันก็แค่ย้อนกลับไปหาทางใหม่ถ้ามีทางไปต่อสติปัญญาและความพยายามจะช่วยพาเราไปสู่ทางออกให้เอง
1: เฮ้ยมันเห็นแสงสว่างแล้วทางออกหรือเปล่า
0: สล็อตแคนยอนเป็นเพียงผลงานการแกะสลักในรูปแบบหนึ่งเท่านั้นยังมีประติมากรรมหินที่ยิ่งใหญ่อีกมากมายกระจายตัวอยู่ทั่วภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ดินแดนซึ่งการเวลาไหลเคลื่อนอย่างเชื่องช้าจนเราสามารถมองย้อนกลับไปในอดีตได้นับล้านปี

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:19 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีพืชมงคลพุทธศักราช2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยทรงคมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบทรงศีลเมื่อพระราชาคณะประธานสงฆ์ถวายศีลจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปยังธรรมศิลาทรงพระสุรายทรงพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9พระคันธรราชองค์ใหญ่รัชกาลที่10พระคันธรราชจีนนั่งรัชกาลที่10พระคันธรราชจีนยืนรัชกาลที่10พระคันธรราชบันไดรัชกาลที่10พระคันธรราชรวงข้าวรัชกาลที่10พระบัวเข็มพระพลเทพพระโคสุภราชและทรงประพรมพืชต่างๆทรงโปรยดอกไม้และทรงถวายพวงมาลัยที่พระพุทธรูปทุกองค์ต่อจากนั้นทรงจุดธูปเทียนบูชาพระคันธรราชทรงอธิษฐานขอความสมบูรณ์แห่งพืชผลของราชอาณาจักรพระราชพิธีพืชผลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกรกำหนดจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีซึ่งระยะนี้เป็นระยะเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาแต่ไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอนไว้เหมือนกับวันในพระราชพิธีอื่นส่วนจะเป็นวันใดในเดือน6หรือเดือนพฤษภาคมที่มีฤกษ์ยามที่เหมาะสมต้องตามประเพณีก็ให้จัดขึ้นในวันนั้นซึ่งปีนี้กำหนดจัดในวันที่12และ13พฤษภาคม2569โดยเป็นพระราชพิธี2พิธีรวมกันคือพระราชพิธีพืชมงคลเป็นพิธีสงฆ์ประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังกับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพิธีพราหมณ์ประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้นณมณฑลพิธีสนามหลวงเขตพระนครกรุงเทพมหานครสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลเป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆที่พระมหากษัตริย์ทรงอธิษฐานให้ปลอดจากโรคและเจริญงอกงามเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งข้าวถือว่าเป็นอาหารหลักของประชาชนในภาษาบาลีเรียกว่าบุพพพันธุ์ชาติส่วนพืชอื่นๆที่เป็นอาหารเรียกว่าอัปปรัณชาติหมายถึงพืชจำพวกถั่วงาและผักต่างๆถ้าเรียกควบทั้งสองอย่างก็เรียกว่าบุพพพันธะปรัณชาติที่หมายถึงพืชที่เป็นอาหารทุกชนิดบุพพพันธะปรัณชาติที่นำเข้าพระราชพิธีพืชมงคลนั้นเป็นข้าวเปลือกที่มีทั้งข้าวเจ้าข้าวเหนียวเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆรวม40อย่างแต่ละอย่างบรรจุถุงผ้าขาวกับเผือกมันต่างๆซึ่งเหล่านั้นเป็นของปลูกงอกได้ทั้งสิ้นในการนี้พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวทรงหลังน้ำสังทรงเจิมและพระราชทานพระธรรมรงค์กับพระแสงประตักแก่นายบินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาจากนั้นทรงหลังน้ำสังทรงเจิมผู้เป็นเทพินในการแรกนาขวัญแล้วทรงพระดำเนินไปทรงประเคียนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเนื่องในวันพืชมงคลพุทธศักราช2569นี้กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าไปกระหม่อมให้ปลูกในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาจำนวน 7,000 รวม 2,800 กิโลกรัมเข้าพระราชพิธีพืชมงคลตรดพระนางคันแรกนาขวัญและบรรจุซองพลาสติกจำนวน 400,000 ซองประกอบด้วยข้าวดอกมะลิ105ข้าวเจ้า 153,000 ซองกข6ข้าวเหนียว 77,000 ซองกข71 79ชัยนาท62ข้าวเจ้า 62,000 ซองกข85ข้าวเจ้า 30,000 ซองกข99ข้าวหอมคลองหลวง72ข้าวเจ้า 15,000 ซองกข109หอมพัทลุง72ข้าวเจ้า 15,000 ซองและกข26เชียงราย72ข้าวเหนียว 48,000 ซองเพื่อเป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแจกให้ชาวนาทั่วประเทศและประชาชนที่สนใจรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเวลา 18:44 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทดังนี้นายโจนาธานเดลคิงส์เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชโองการให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่4 ตุลาคม 2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางอแมนดาเจนแมคโดนัลด์ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนางสาวเซซิเลียซูนินดากาลาเรตาบาซันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชาพระบรมราชโองการให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่6 ตุลาคม 2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่นางสาวแอนเจล่าเจนแมคโดนัลด์เอกอัครราชทูตของรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชโองการให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่6 ตุลาคม 2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 14:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณ วังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้รองศาสตราจารย์อนันชัยคงจันทร์ข้าราชการบำนาญจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยอดีตอาจารย์คณะพนิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเฝ้าทูลอ่อมพระบาททูลกล่าวถึงกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาติไทยและสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาต่อจากนั้นพระราชทานพระราชโอกาสให้นางโฉมฉายเหล่าสุนทรกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคุณหญิงพระอบทิพย์สาตมานและคณะผู้จัดการแสดงดนตรี Music is My Life เฝ้าทูลอ่อมพระบาททูลกล่าวถึงกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดแสดงดนตรีเพื่อสมทบกองทุนกฤตดากรสาตมานในมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในโอกาสนี้พระราชทานเข็มอักษรพระนามาภิไธยสทแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลอ่อมพระบาทดังกล่าวด้วยจากนั้นพระราชทานพระราชโอกาสให้นายแอนส์วอล์ฟกังไรเชลเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางอานรุนมารีเดอครูไรเชลภรรยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชาญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทกอล์ฟดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกษวัดประยุรวงศ์สาวาสกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา 14:30 นาทีบริษัท Global Utility Service จำกัดบริษัทสอนภาประเทศไทยจำกัดบริษัทเจมส์ Environmental Management จำกัดและบริษัทEssential Solution จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดอัมพาจังหวัดชัยภูมิและวัดในจังหวัดขอนแก่นประกอบด้วยวัดหนองแวงวัดเกาะแก้ววัดกลางวัดม่วงและวัดโพบันลังสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาโ
เวลา 17:00 นมูลนิธิฝนหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคหรือกพสพภาคกลางบริษัท Thailand Privilege Card จำกัดบริษัทรวยมั่งมี4289จำกัดและคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชลบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไทยนวราชรัตนาราม960สาธารณรัฐอินเดียวัดบาหลีสาธารณรัฐอินโดนีเซียวัดเทพลีลาวัดปากน้ำวัดสะเกดกรุงเทพมหานครวัดหนองโคพรหมนิมิตจังหวัดนครราชสีมาและวัดถ้ำเขาชะอางจังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกรมการพัฒนาชุมชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพพวรารา

กรุงเทพมหานคร4รูปและวัดกบิศรารามจังหวัดลพบุรี4รูปวันนี้ช่วงเวลา 8:00 นถึง 12:00 นณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลหนองแฝกจังหวัดเชียงใหม่และสามเณรนักเรียนโรงเรียนมังกรกมลวาทวิทยาลัยทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพ10เอกอดิศรคำบุญช่วยกำลังพลซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา 10:30 นณวัดบางนราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพ10เอกอดิศรคำบุญช่วยกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเหตุเกิดบริเวณถนนสาย4057สายโกลกแว้งพื้นที่หมู่8ตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพ10เอกอดิศรคำบุญช่วยไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัว10เอกอดิศรหาที่สุดมิได้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญจากันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญจากันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นมอบให้แก่อาสาสมัครทหารพรานพงศกรแสนบุญมีนายนิพัฒน์พลเตียวเจริญธรรมและนายศักดินันท์อาแวกำลังพลและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเหตุเกิดบริเวณถนนสาย4057สายโกลกแว้งพื้นที่หมู่8ตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับผู้บาดเจ็บทั้ง3รายดังกล่าวไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์อย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

คณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีวันนี้ช่วงเช้าคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยพลอากาศเอกสมคิดสุขบางเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณเรือนจำกลางอุดรธานีอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ต้อง

ังให้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจเพื่อออกไปสู่สังคมภายนอกและประกอบอาชีพสุจริตอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณค่าสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงร

จจุบันเรือนจำกลางอุดรธานีควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน30ปีมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 4,580 รายโอกาสนี้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์คัดกรองวัณโรคปอดด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งอยู่ภายในสถานพยาบาลของเรือนจำโดยได้รับการสนับสนุนเครื่องเอ็กซเรย์จากโรงพยาบาลอุดรธานีพร้อมจัดเจ้าหน้าที่รังสีจากโรงพยาบาลเข้าไปบริการซึ่งจะช่วยให้การวิเคราะห์โรคมีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นรวมทั้งช่วยลดอัตราความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคนับเป็นแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขในเรือนจำเพื่อการจัดการภาวะระบาดของโรคติดต่อเรื้อรังให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องขังบุคลากรและสังคมโดยรวมสถานพยาบาลในเรือนจำนี้มีผู้อำนวยการสถานพยาบาล1คนพยาบาลวิชาชีพ4คนพยาบาลเทคนิค1คนนักจิตวิทยา3คนและมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจ250คนมีโรงพยาบาลอุดรธานีเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจรักษาโรคทั่วไปและด้านทันตกรรมแก่ผู้ต้องขังเป็นประจำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงและความดันโลหิตในผู้ต้องขังอายุ35ปีขึ้นไปทั้งให้บริการด้านแพทย์แผนไทยด้วยสำหรับผู้ต้องขังหญิงได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกหากพบผู้ต้องขังป่วยจะเข้าสู่กระบวนการรักษาในทันทีด้านสุขภาพจิตให้คำปรึกษาและคัดกรองเบื้องต้นแก่ผู้ต้องขังโดยนักจิตวิทยามีการจัดกิจกรรมกลุ่มบำบัดทั้งติดตามผู้ต้องขังพ้นโทษที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตด้วยปัจจุบันมีผู้ต้องขังป่วยจิตเวชจำนวน327รายด้านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดมีการประเมินคัดกรองผู้ต้องขังและส่งต่อไปรักษาไปบำบัดรักษามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นคนดีเพื่อกลับคืนสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการจัดกิจกรรมอาชีวบำบัดและศิลปะบำบัดมีการประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาผู้พ้นโทษที่มีอาการทางจิตจากยาเสพติดสร้างความเดือดร้อนภายในจังหวัดอุดรธานีผ่านโครงการอุดรโมเดลหรือ5เสือพลัสจากการดำเนินกิจกรรมไม่พบผู้พ้นโทษจากเรือนจำกลางอุดรธานีที่ป่วยอาการทางจิตสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมร้อยละ100นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพพื้นฐานตามกลุ่มวัยเช่นกลุ่มผู้ต้องขังแม่และเด็กมีการจัดห้องแม่และเด็กปัจจุบันมีเด็กติดมารดาจำนวน3คนทางนี้ได้มีการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายคิดเป็นร้อยละ 99.19 นอกจากนี้การขึ้นทะเบียนคนพิการทะเบียนผู้สูงอายุทะเบียนลูกผู้ต้องขังและเมื่อเดือนเมษายน2569ได้ดำเนินการสำรวจผู้ต้องขังที่ไม่มีบัตรประชาชนพบว่ามีจำนวน20รายคิดเป็นร้อยละ 0.45 เนื่องจากเป็นผู้ต้องขังใหม่และจะดำเนินการจัดทำบัตรประชาชนให้แก่ผู้ต้องขังที่ไม่มีบัตรประชาชนภายในเดือนพฤษภาคม2569ต่อจากนั้นทางคณะเดินทางไปยังโรงพยาบาลอุดรธานีซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำกลางอุดรธานีดำเนินการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังเพื่อให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมโดยจัดให้มีการออกตรวจรักษาประจำและให้บริการผ่านระบบเทเลเมดิซินสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังและโรคทั่วไปและมีห้องปันสุขจำนวน4เตียงสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยปัจจุบันไม่มีผู้ต้องขังป่วยเข้าพักรักษาตัวนอกจากนี้ยังรับผลิตภัณฑ์และสินค้าฝีมือผู้ต้องขังที่ร่วมโครงการฝึกวิชาชีพมาจัดจำหน่ายภายในร้านค้าสวัสดิการของโรงพยาบาลเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผู้ต้องขังเพื่อเป็นกำลังใจในการฝึกทักษะอาชีพต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ี้ได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
1: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เอ็งทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเอ็งไม่ใช่ทาสพวกเอ็งเป็นเหมือนครอบครัว
2: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
3: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงรัชกาลที่5แล้วเมฆสมัยนี้ไม่มีแล้วละ
2: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
3: ก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงรัชกาลที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
4: ไม่เสียเลือดเสียเนื้ออ
3: ืมอ้าวใครโทรมาเดี๋ยวปู่ไปรับก่อนนะอืมโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้อืม
2: เธอจะทำอะไรอ่ะ
4: ฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้หรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เซาพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสินี่มันตลาดนี่
5: ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
4: ที่นี่จะมีทาสเหรอ
2: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
6: อืมฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า
4: น้าคะแล้วเป็นลูกทาสจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
6: เปล่าหรอกฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้ง

0: ีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
1: เอ๊ะแล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ
0: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
2: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวาน
1: ๆฮะไปเร็วเราต้องรีบไปกันแล้ว
2: ขอให้น้าหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
3: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
4: ว้าว
5: การเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: ู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: มันเป็นยังไงหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยน้าครับออกล้นได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: แม่เราต้องกลับแล้ว
3: พร้อมไหนหนู

0: วันนี้ผมนัดกับสมคิดนะครับสมคิดสัญญาว่าวันนี้จะพาไปเที่ยวทะเลนะครับแต่ตอนนี้ยังหาสมคิดไม่เจอเลยแต่ว่าผมมาอยู่ที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรนะครับคิดนัดตรงนี้ผมว่ามันสายอีกแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปเดินถามดูว่ามันอยู่ตรงไหนแต่รู้ว่าบรรยากาศตรงนี้เริ่มร้อนนะครับกำลังงงงิดว่าไม่เห็นทะเลเลยนะร้อนมากคนอื่นเนี่ยตัวนะครับจะดำๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดร้อนมากตัวผมจะเขียวนะครับก็คือมีสายพันธุ์พิเศษไม่เหมือนคนอื่นเลย
1: มาก่อนเวลาวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีแฟนคลับของเรามาทั้งหมด50คนแฟนคลับรายการนะก็เลยคิดว่าเราควรเป็นพิธีกรที่ดีแล้วมาก่อนเวลาสักหน่อยแต่ทางแฟนคลับก็มาถึงช้านิดนึงแต่ไม่เป็นไรฮะคนที่ช้ากว่าคือเชฟกลัวเชฟหาไม่เจอผมก็เลยมานั่งหน้าป้ายเลยเนี่ยเนี่ยดูดิหรือผมหลบพุ่มเกินไปหรือเปล่าเราไม่รู
0: ้น้องครับเห็นฝรั่งไหมครับคนดอกหนุ่มๆหน่อยด้านหน้าตาซื่อๆบื้อๆหน่อยแล้วแบบเดินสะเปะสะปะมีไหมเห็นปะ
2: ไม
0: ่เห็นเลยงั้นเดี๋ยวผมขอเดินหาก่อนเนาะขอบคุณครับคิดทำไมมาอยู่ตรงนี้นี่ไงไปรออยู่ตรงนู้นตั้งนาน
1: ผมกลัวเชฟอะไม่เจอผมก็นั่งตรงป้ายเลยเนี่ย
0: เขาให้ไปรอตรงนู้นก็มันมีห้องประชุมอยู
1: ่แล้วแฟนๆรายการอ่ะ
0: แฟนๆรายการมาแล้ว
1: มาแล้ว
0: รออยู่รอคิดอยู่คนเดียว
1: โอเคก็เลยไปกันเลย
0: ไป
1: ข้างไหน
0: มันร้อนมากเลยอ่ะ
1: โอ้เชฟ
0: ไม่ใช่ร้อนแบบธรรมดาเนี่ย
1: ใช่เพราะพลังงานดีๆมันย่อมมากับแสงแดดอยู่แล้ว
0: โอ้สีเขียวๆของตัวผมก็มาจากแสงแดดนะครับเหมือนกันเลย
1: สวัสดีครับผม
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ
1: ลงทะเบียนก่อนใช่ไหมครับ
3: ค่ะใช่ค่ะ
1: แล้วการอยู่ไหนครับ
3: โอ้ยรออยู่ด้านไหนตั้งนานแล้วค่ะ
0: คิดยังไม่รู้หรอ
1: ห้องแอร์ป่ะครับ
3: ห้องแอร์
1: ห้องแอร์ผมเข้าไม่ได้ฮะทีมงานให้ร้อนอย่างเดียว
0: โอ้ยไปดีนี่เลย

0: สวัสดีเฮ้ยไม่เอาเร็วๆทำไมมันเย็นอ่ะ
1: ตลอดเลยเป็นไงบ้างครับกิ๊ด
2: ได้ข้อมูลเยอะดีครับผม
1: ข้อมูลว่าอะไรบ้าง
2: ท่านมาเริ่มปลูกเมื่อ2537เพราะว่าผมเกิดปี2537พอดี
1: จริงเหรอ
2: ใช่
1: โ
2: อ้ซึ่งตอนนี้มันก็ผ่านมา25ปีแล้วเพราะผมอายุ25จากที่เป็น
1: ดินเสื่อมโทรม
2: ดินเค็มนะครับแบบล้นเลย
1: ใช่
2: แต่ท่านมาปลูกจนผ่านไป25ปีเนี่ยก็จะไม่เห็นภาพกันเองแล้ว
1: ก็คือเป็นรูปเป็นร่างนะครับแต่ถามว่าดีที่สุดไหมยังพระองค์ท่านก็ยังอยากให้ทุกคนเนี่ยมาช่วยนะครับอนุรักษ์แล้วก็ปลูกนะครับป่าชายเลนต่อๆไปเพื่อให้สืบทอดต่อลูกหลานๆต่อไปนะครับ
2: เชฟครับเดี๋ยวข้างบนเนี่ยเขาบอกว่ามันมีนิทรรศการ
1: ใช่ครับ
2: บนเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันไหม
1: ใช่เพราะว่าแฟนคลับตอนนี้กำลังขึ้นไปแล้วนั่นเดี๋ยว
2: รายการขึ้นไปแล้ว
1: ได้แล้ว

้ในห้องวิทยาศาสตร์พลังงานอัจฉริยะมันก็จะเป็นการอธิบายนวัตกรรมของพลังงานตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันวิธีการประหยัดพลังงานไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องใช้อยู่ในครัวเรือนตู้เย็นการเปิดหน้าต่างการใช้พัดลมเลือกทีวีใช้เตาแก๊สการเปิดสวิตช์ไฟแม้แต่สวิตช์ที่มันมีปุ่มสีแดงๆเนี่ยเราก็ควรปิดเพราะมันก็กินพลังงานเหมือนกันก็มีข้อคิดที่น่าสนใจเยอะดีสุดท้ายที่ได้มาที่นี่ผมว่าห้องนี้เป็นห้องที่น่าสนใจครับ

0: อลเข้ามาแอร์อัดกันอยู่ในนี้กันเถอะ
1: แต่พาราโบลาโดมหรือลูกของแสงอาทิตย์เนี่ยตากได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นไม้จะเป็นถ่านจะเป็นพืชผักผลไม้คือมันตากได้เยอะมากแต่ว่าอีเจอร์นี่หลักๆแล้วเขามาตากฝรั่งคือเอาผมเข้ามาอยู่ในโรงอบตลอดเวลาเลยแห้งแล้วเนี่ยเหงื่อออกจนแห้งแล้วเนี่ยแต่ครับผมมันก็คือเป็นพระเอกของเราจริงๆเพราะว่าไม่ว่าคุณจะตากอะไรมันกลับกลายเป็นว่ามันช่วยให้ตากได้เร็วยิ่งขึ้นสะอาดไม่มีฝุ่นไม่มีแมลงมันดีมากมันดีมากเชฟครับ
2: ครับผม
1: ถึงไหนแล้วใกล้เสร็จยัง
2: ใกล้เสร็จแล้วครับเหลือแต่ย่างนะครับ
1: อย่างเดียวคิดเชฟทำอะไรเมนูอะไรครับ
2: แซงว่าชามครับพัดเร็วจับตรงนี
1: ้โอ้มาถึงก็ใช้เลย
2: เออใช่พัด
1: ร้อนโอ้โห
2: เชฟนี่เปลี่ยนพัดเลยพัดแรงๆเออเมนูนี้นะครับเป็นเครื่องยำนะครับเครื่องแบบโบราณของไทยๆนะครับนอกจากมีพริกนะครับมีมะนาวมีพวกน้ำตาลอันนี้จะใส่สมุนไพรไปด้วยเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงโปรดเมนูที่มาจากสมุนไพรไทยๆแล้วที่บอกว่าเป็นชะอำวันนี้นี่ครับมาจากชะอำครับโอ้โหนี่คืออะไร
1: กินซีฟู้ด

0: ลักปลาหมึกครับ
1: หอยมากหอยมากมากมากมากว้าวตาคุณพี่
0: เย็บแซ่บค่ะเชฟถ้ามีคาหมดค่ะเชฟขา
2: สมการรอคอย
3: ยอด

0: โอ้เชฟวันนี้เราทำอะไรเยอะแยะมากมายแล้ว
1: ใช่ครับวันนี้นะครับไม่เหนื่อยแล้วครับมีแต่ความภาคภูมิใจนะครับไม่ว่าตอนแรกที่เรามาถึงนะครับเราก็จะได้เห็นเลยว่าสิ่งดีๆนะครับที่เกิดขึ้นที่นี่นะครับไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่เกิดขึ้นด้วยน้ำมือนะครับความสามัคคีของคนไทยทั้งหมดเลยครับ
0: แล้วก็ยังได้ไปดูนิทรรศการต่างๆมากมาย
1: ใช่นะครับ
0: โอ้ได้เห็นหมดเลยเรื่องพลังงานเรื่องพลังงานทดแทน
1: อย่างเลยที่เกี่ยวกับพลังงานดีๆอยู่ที่นี่ครบเลย
0: ใช่
1: นะครับแล้วสุดท้ายนะครับกิจกรรมดีๆยังไม่หมดแค่นี้นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เรามีกิจกรรมดีๆอีกนะครับแล้วจะเป็นกิจกรรมอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลืมติดตามไปเลย
0: ไปที่ไหนเชฟพรุ่งนี
1: ้เราจะไปที่แหลมผักเบี้ย
0: แหลมผักเบี้ย
1: ที่จังหวัดเพชรบุรีเหมือนเดิมนะครับใช่นะครับ
0: ถ้างั้นก็เดี๋ยวไปรอดูกันในเทปหน้าวันพรุ่งนี้
1: อย่าลืมติดตามกันนะครับ สวัสดีครับ
0: กดไลค์กดแชร์ subscribe

0: 喂，โอ้ยโหเขาตามหาทั้งคืนกลางมุ้งนอนอยู่นี่เหรออ
1: ยู่ที่นี่ดีมากมีข้าวกินเลยอ่ะ
0: ชิมครับ
1: ครับผม
0: ทางโรงแรมให้อภัยแล้วกลับมาเถอะ
2: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ไหนรู้ป่ะตอนนี้เราอยู่ที่โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยในพระราชดำรินะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมดีๆของวันที่2
0: ครับผม
2: ที่จะพานะครับแฟนคลับของเราเนี่ยครับมามีแอนด์กรีทแล้วก็ได้ความรู้ของพลังงานดีๆของวันนี
0: ้ศึกษาเรื่องของการบำบัดน้ำเสีย
2: ใช่
0: เขาใช้วิธีการหลายๆบ่อใช่ไหมการไหลไปเรื่อยๆ
2: โครงการนี้ของในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็คือการที่นำน้ำนะครับเสียจากจังหวัดเพชรบุรีทั้งหมดนะครับ3ใน5ส่วนเนี่ยก็คือจะมาบำบัดที่นี่เพื่อที่จะให้จากน้ำเสียกลายเป็นน้ำดี
0: ที่ผมไปเซิร์ชดูเนี่ยสำหรับชาวต่างชาติเนี่ยที่นี่จะดังมากเรื่องการมาชมนก
2: เพราะว่านกที่นี่นะครับมากินปลาแล้วปลาที่นี่ก็คือเป็นปลานิลพันจิรดานะครับกับปลายี่สกนะครับเพราะว่าปลา2,000นี้สามารถช่วยนะครับในการกินแพลงก์ตอนนะครับในการบำบัดน้ำเสียเป็นปลาที่ไม่ต้องให้อาหารเลย
0: ก็เลยตามมาเพื่อกินปลา
2: ถูกต้องแล้วนะครับนก200กว่าชนิด 500,000 กว่าตัวจะมาอยู่ที่นี่ก่อนที่จะอพยพไปตอนช่วงฤดูหนาวนี่ครับ
0: เห็นว่าเขาเตรียมรถรางเพื่อที่จะพาเราชม
2: นะครับ
0: เลยโอเคแฟนรายการเรารออยู่เพราะฉะนั้นเลยไปก่อนแล้วก็หลังจากนี้เราก็คงต่อไปที่ชุมชน
2: แหลมผักเบี้ยใช่ครับ

ตอนนี้นะครับแฟนรายการนะครับได้รับผ้าเช็ดหน้านะครับเป็นผ้าป่านมุสลิมคนละ1ผืนเพื่อที่จะให้ทุกคนมัดลายที่ตัวเองต้องการนะครับคนละ1ผืนนะครับเป็นลายเดียวในโลกนี้ของในรายการนี้เป็นกิจกรรมดีๆจากตัวของเปลือกต้นโครงกลางแล้วก็เป็นสีในลักษณะแบบนี้

0: หลังจากที่เราเติมพลังนะครับกินอาหารทะเลไปแล้วเมื่อกี้นะครับเราสังเกตเห็นว่าคิดเนี่ยกินปูไปเยอะมากนะครับเพราะนั้นตอนนี้เราจะให้คิดนะครับปล่อยปูสู่ธรรมชาตินะครับหลังจากที่กินไปแล้วหลายตัว
1: สองตัวเชฟ
0: ไม่จริงนะ
1: ผมเห็นแกเอานะโอ้โหเห็นแล้วผมเก็บได้ขาดครึ่งไงมันดูเหมือนหลายตัวแต่ผมกินไปสองตัวผมจะปล่อย 2,000 ตัว
0: 2,000 ตัวนะครับด้านในเนี่ยครับที่เขาบอกว่าเป็นธนาคารปูธนาคารปูเนี่ยเขามีอะไรกันบ้าง
1: ก่อนที่เราจะไปเดี๋ยวเราคุยกับผู้ใหญ่ก่อนไหม
0: ใช่ตอนนี้ขอเชิญผู้ใหญ่ส้มนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอันนี้คือกระป๋อง
0: กระป๋องเอามาทำอะไร
1: ตักน้ำเหรอครับ
2: อันนี้จะเป็นที่เราจะไปปล่อยปูกัน
0: ครับ
2: เขาว่ากินปูไปเยอะไม่ใช่เหรอ
1: ใช่ครับสองตัว
2: ปูไข่นอกกระดองหนึ่งแม่เนี่ยจะอยู่ที่ถ้าแม่ใหญ่อยู่ที่8.1 ล้านตัว
0: มันรอดจริงๆประมาณกี่ตัวครับ
2: ก็จริงๆแล้วที่นักวิชาการเขาสอนเราอะเขาบอกว่ารอด 10% แต่เขาบอกว่าได้น้อยกว่านั้นน้อยกว่านั้นก็ยังโอเคอยู่เราทำธนาคารปูม้ามาเนี่ย
0: ปีละ
2: 2ปีแล้ว
1: แล้ววิธีการยังไงครับผม
2: ก็ใช้ปูไข่นอกกระดองเนี่ยมาใส่ในธนาคารเนี่ย1ถังเนี่ยจะใส่ปู1ตัว
1: แล้วถังนี้เอามา
0: แล้วถังนี้เอามาทำอะไร
2: ถังนี้ก็สำหรับมีกิจกรรมแบบนี้แหละ
0: ครับ
2: พานักท่องเที่ยวเนี่ยไปปล่อยปู
1: ได้ยินมาว่ามีพลังงานทดแทนใช้ที่นี่ด้วยคืออะไรครับ
2: ที่นี่จะใช้ในเรื่องของแผงโซลาร์เซลล
0: ์
2: ประ
1: หยัดค่าใช้จ่ายเยอะไหมครับ
2: ประหยัดได้เป็นพันนะ
1: ประหยัดได้เป็นพันเลย
2: จากเดิมเนี่ยเราเสียค่าไฟเนี่ยที่นี่เราจะเห็นว่ามีถังปูเนี่ยทั้งหมดเนี่ยตอนนี้80 ถังนะ
1: ครับ
2: ทุกถังเนี่ยต้องใช้ออก
0: ซิเจน
2: ใช่ที่มาจากไฟฟ้า
0: ครับ
2: ใช้ทุกวันเลยทุกวันทุกคืนมันก็อยู่ที่2,000 กว่าบาทต่อเดือน
1: แต่ประหยัดไปได้พันกว่าก็เหลือพันกว่าบาทต่อเดือนครับ
2: เดี๋ยวเราไปดูธนาคารปูม้ากัน
0: ครับ
2: ปูม้าเนี้ยมันจะอยู่ตรงนี้

0: มายืนทำอะไรอ่ะกลับบ้านได้แล้วล้อเล่นล้อเล่นเราจะกินหมูกระทะกันแต่ว่าเราทำกิจกรรมมาทั้งวันแล้วเราไหนๆก็จะได้กินหมูกระทะเนี่ยเธอไม่อยากให้มันง่ายไปเพราะฉะนั้นอ่ะอยากให้แบ่งทีมเป็น5ทีมแล้วส่งตัวแทนทีมละ1คน
1: นะครับ
0: ยืนเรียงแถวเลยเรียงแถวหน้ากระดานโอเคกฎของเราก็คือไปถูกกับผมนี่แหละถ้าชนะนะฮะได้เตาได้ถ่านพร้อมจุดให้เรียบร้อยแต่ถ้าแพ้ได้เตาได้ถ่านเหมือนกันแต่เราไม่จุดให้คุณต้องจุดเองโอเคไหมครับโอเคเริ่มจากแม่เลย
2: พอเทีย
0: นยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบยิงชุบยิงชุบยิงชุบเป่ายิงชุบยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบยิงชุบเอาสาวยิงชุบยิงชุบเน่กลุ่มทีมงานของเราชนะนะฮะเราก็จะให้กลุ่มทีมงานไปอยู่ฝั่งแพ้เราฝั่งนี้มาคนนึง
3: เราเสียสละให
0: ้
3: ให้อะไรออกกันคร
0: ับ โอเคโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปรับเตากันเลยครับผมใครที่ชนะก็ได้เตาพร้อมจุดแล้วใครที่แพ้ไปก็ต้องจุดเองครับผมเทไว้นะครับ
3: ขอบค
0: ุ
3: ณนะคะ
0: ครับ
2: จุดเลยนะ
0: ต่อไป
3: เอาเลย
0: เดี๋ยวผมส่วนทีมชนะเนี่ยต้องรอสักพักนึงนะฮะเดี๋ยวจุดเตาให้ก่อน
4: นี่คือเซตหมูกระทะของผมในวันนี้นะครับจากอีเจอร์นี่พลังงานดีๆครับวันนี้น้ำจิ้มมีทั้งหมด3อย่างนะครับมีซีฟู้ดครับแล้วก็มีตัวของแก่วมาล่านะครับที่อันนึงครับเป็นน้ำจิ้มชาบูสูตรพิเศษของรายการอีเจนี่ตอนนี้นะครับสมคิดนะครับมีอารมณ์อินเนอร์อยากกินริมทะเลมากเลยไปช่วยทีมที่แพ้นะครับอยู่ตรงนู้นนะครับผมยังอยากรู้เลยว่าที่นั่งก็นั่งอุปกรณ์ก็ไม่มีจะใช้มือหยิบไหวหรือเปล่าเนี่ยสุดยอดปวดตับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเรากลับมาที่ถิ่นเก่าอีกแล้ว
1: คุ้นเคย
0: ช่างช่วย
1: หมด
0: ใช่แน่นอนเลยนะฮะพอมาช่างช่วยทีไรก็นึกถึงงาน DIY ทุกทีพอนึกถึงงาน DIY ทีไรก็นึกถึงคุณหันษาดวงใจทุกทีนะฮะวันนี้ก็นัดพี่หันษาไว้ที่นี่แหละ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: มีชิ้นงานมาให้ DIY กันอีกแล้วว
1: ันนี้จะเป็นเก้าอี้หรือเปล่าคะ
0: ไม่ใช่แล้วพี่หันษาเขาสาบานแล้วเขาจะไม่ทำเก้าอี้แล้ว
1: เพราะว่าปีนี้เขาจะไม่มีเก้าอี้เลยใช่ไหม
0: ไม่ได้เห็นเก้าอี้มือพี่หรอกแต่ว่าวันนี้จะเป็นอะไรนั้นต้องไปติดตามชมครับไปดูเลยเอาละครับโอ้โหอะไรวะเนี่ย
1: มีเปิดให้เปิด
0: โป๊ะโป๊ะโป๊ะนี่เหรอ
2: กะอลังเลย
0: นี่ต้อนรับพี่หันษากลับมา
1: ใช่แล้ว
0: ไม่เจอนานเหมือนกันนะฮะ
1: ดีใจมาก
3: นิดนึง
0: คือพี่สางานเยอะไงฮะคิวก็แบบไม่ค่อยได้แล้วก็
2: เก่งใจแล้วคิวมันข้ามปีอ่ะ
0: โอ
1: ้ข้ามปีก็แต่ว่ามีงานเดียวแต่ว่าเขาจองปีหน้า
2: ใช
0: ่อย่าพูดเรื่องจริงตรงนี้อ่ะโอเควันนี้ชิ้นงานของเรานี่เป็นอะไรฮะเนี่ยโอ้โห
2: เป็นพาร์ติชันสำหรับกั้นแบ่งห้องหรือแบ่งโต๊ะทำงานอะไรประมาณนี้
0: พาร์ติชัน
1: ใช่พาร์ติชัน
0: แบ่งห้องแบ่งโซน
1: ก็คือฉากกั้นฉากกั้น
0: สูงไหม
2: ความสูงอยู่ที่1.70
0: อ๋อแบบเลยหัวนิดเดียว
2: นิดนึง
0: เหมือนพาร์ติชันถ้าเกิดวันนึงไม่ออกพวกห้องแต่งตัวที่แบบมีฉากเหมือนฉากพับ
1: แล้วก็ได้เหมือนได้
0: แล้วก็เข้าเดินเข้าไปข้างหลังไม่เห็น
1: มันข้างหลังที่แบบปุ๊บม
0: ีอ๋อพาร์ติชันทำจากไม
2: ้ทำจาก
0: ไม้อะไรเอ่ย
2: ไม้สนครับ
0: คือแบบว่าเป็นไม้ที่แบบว่าเนื้ออ่อนแล้วก็น้ำหนักเบายกย้ายพับเก็บวางพิง
2: ใช่ครับ
0: ได้เอง
2: สะดวกแล้วก็เราก็มีฟังก์ชันพิเศษให้เขาด้วยจริงๆในพาร์ติชันมันก็กั้นธรรมดาถูกปะแค่บางตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยเราจะใส่ชั้นเข้าไปในตัวพาร์ติชัน
1: นั่น
2: นะสำหรับถ้าเกิดเวลาเราไม่ใช้เราพับเก็บเราสามารถดึงชั้นตัวนั้นออกมาได
1: ้รวมเป็นอะไรคะพาร์ติชันกับชั้นรวมเป็น
0: พาร์ติชัน
2: โอ้ยจะผ่านอีกแก้มีไหม
0: ชงมาอีกโอ้ไปยังไงผ่านมาระยุกไปด้วยพาร์ติชันชั้นโอเคมันก็คือจะเป็นมัลติเพอร์เพสด้วย
2: ใช่ครับ
0: ใช้งานได้หลากหลายนะฮะทั้งเรื่องของปกติพาร์ติชันก็เป็นพาร์ติชันธรรมดาวางพิงก็ไม่ใช้อะไรไม่ได้
2: ไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้เลย
0: อันนี้ก็คือเป็นชั้นได้ด้วย
2: เป็นชั้นได้ไว้เก็บไว้ด้านหน้าหรือด้านหลังแล้วก็ไว้วางเอกสารวางอะไรเราได้เลย
0: อันนี้มาดูโครงสร้างหลักก่อนแล้วกัน
2: โครงสร้างหลักก็คือไม้เนี่ยไม้โครง
0: ไม้โครง
2: ไม้สนโครงหนาเลยตัวนี้
0: อันนี้ถ้าให้เดาก็คือมันเป็นเฟรม

0: ช่ครับทำเป็นเฟรมอะไรพวกนี้สำหรับไม้ตกแต่งพวกน
1: ี้หนานี่หนาเท่าไหร่คะ
0: ความหนา2เซน
2: 2เซนเนี่ย
0: คือ20มิล
2: เออ20มิลนะครับก็เป็นไม้หน้าที
0: ่ใช้ตัวนี้เป็นเฟรม
2: เฟรม
0: ฮะเต็มเฟรมแล้วส่วนไม้สนบางตัวเนี้ย
2: ลูกฟัก
0: ลูกฟัก
2: นี่ลูกฟักคืออะไรลูกฟักคือเวลาที่มีเขาเรียกว่าถ้ามีตัวบานกรอบแล้วค
1: ุ
2: ณจะสอดอะไรเข้าไปมันเป็นการลูกฟัก
0: ซึ่ง
2: ลูกฟักเนี่ยมันสามารถเป็นได้ทุกวัสดุเลย
0: ได
2: ้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมัยก่อนมันจะมีลูกฟักที่เป็นไม
0: ้
2: ที่เป็นกระจกนะฮะจะเป็นหน้าต่างเป็นบานประตูหน้าต่างแต
0: ่
2: ถ้าเกิดว่าหลังๆมานี้มันก็จะมีวัสดุทดแทนอย่างเช่นอะคริลิกลูกฟักอะคริลิกก็ได้นะลูกฟักคือการสอดก็อย่างเงี้ยแล้วก
0: ็
2: ทำให้มันอยู่ตรงโดนหนีบอยู่ระหว่างเฟรม
0: ใช่ครับ
2: นะฮะ
0: แล้วก็ใช้ตัวพวกจะเป็นเดือยหรือใช้ตะปูหรือสกรูยึดก็ได
2: ้อธิบายว่าทำไมต้องมีลูกฟักคือหลายคนอาจจะงงว่าทำไมไม่เอาไม้แผ่นเดียวทำไปเลยล่ะมันจะได้แบบจบบางทีมันไม่มีไม้แผ่นใหญ่ขนาดนั้นหรือว่าไม้แผ่นใหญ่ขนาดนั้นมันราคาแพงหร
0: ือ
2: ว่าเราอยากจะเล่นลูกเล่นมันไม่สวยอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ใช่คร
2: ับลวดลายการสลับสีต่างๆมันก็เลยมีเรื่องลูกฟักเข้าม
0: าน
2: ะครับฟังก์ชันต่างๆด้วยเช่นถ้าเกิดเป็นกระจกมันก็จะมีความโปร่งม
0: ัน
2: ก็เป็นเนื้อเดียวกับไม้ไม่ได้เพราะนั้นจะเป็นต้องทำเป็นบานกรอบขึ้นมาแล้วก็สอดกระจกเข้าไปมันก็จะกลายเป็นบานกรอบที่มีลูกฟักกระจกนะคุณไปเวลาไปร้านสั่งบานประตูหน้าต่างบานเฟรมนู่นนี่ถ้ามีคำว่าลูกฟักเข้ามาเข้าใจแล้วนะครับว่าลูกฟักคืออะไร
0: ใช่ไ
2: หมโอเคอันนี้มันจะสอดยังไงมันเป็น
0: ต
2: ั
0: วน
2: ี
0: ้ตัวไม้แบนเราจะตัดที่170นี่ตัวนี้เลยแล้ว
2: ตัดมาแบนเราทำไงอ่ะ
0: แล้วเราจะมาซ้อร่องลักษณะนี
2: ้โอ้มีการซ้อร่องนี่ไง
0: การซ้อร่องของความหนาของเท่ากับตัวที่เราจะใช้ทำ
2: ถูกต้องถูกต้อง
0: เอาตัวไม้ตัวนี้มาดีกว่า
2: โอเค
0: เดี๋ยวผมจะ
2: ลองสอดสินะอันนี้คือเราใส่ไว้นะฮะ
0: ครับ
2: อ๋อแน่นๆ
0: ม
2: ัน
0: จะพอดีเป๊ะเลย
2: เรา
0: ทำแบบขนาดเป๊ะเลยความ
2: แน่นนะฮะเข้าไป
0: ตัวนี้คือตัวลูกฟัก
2: ครับ
0: อ่าฮะ
2: นี่นะฮะ
0: แล้วตัวนี้คือตัวบาดบาดด้านล่างเดี๋ยวเราจะซ้อบาด
2: อ๋อคืออย่าง
0: น
2: ี
0: ้กับบาดด้านบน
1: ข้างล่าง
2: ถูกไหมอย่าง
1: น
2: ี้ไหม
0: ใช่ครับถูกครับนะฮะเราจะรับล็อกทั้งหมดเลยสามชิ้นแล้วส่วนตัวเนี้ยนี่คือบาดตัวกลาง
2: ครับ
0: มันจะมีตัวกลาง
2: ตัวกลางก็คือว่ามันต้องมีทั้งแผ่นนี้อยู่บนอยู่ล่าง
0: ใช่ครับ
2: อยู่ตรงกลางได
0: ้ให้มัน
2: นี่ซอยเนาะ
0: ถูกครับ
2: อันนี้ของซอยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นลูกฟักยาวเลยบางทีมันมีการบิดการน
0: ี่
2: ของไม้ได้ไม้เวลาพาดช่วงยาวเกินเมตร20อะไรเง
0: ี้
2: ยมันก็จะมีเรื่องของการโก่งงอได้เพราะว่ามีมันไม้เนื้ออ่อนด้วย
1: อารมณ์เดียวกับเสาคานพอคานยาวเกินไปต้องมีเสามาช่วยแล้ว
2: ถูกต้องมีการดีค้ำมีอะไรดามไว้นะฮะโอเค
0: ส่วนนี้เราก็จะใช้พวกทิมเมอร์ที่เบอร์ขนาดเท่าตัวลูกฟักซ้อร่อง
2: ซึ่งทิมเมอร์เราตั้งได
0: ้เราตั้งได้ครับต่ำสูงได้หมด
2: ต่ำสูงหาหัวที่มีขนาด
0: เท่าก
2: ับหน้าความกว้างหน้าหมาย
0: ถูกต้องครับ
2: โอเคนะครับอ่ะอันนี้ก็รู้คร่าวๆแล้วเกี่ยวกับเรื่องโครง
0: ครับ
2: อันนี้คือเมตร70
0: เมตร70
2: ยาวเมตร70ก
1: ็มาเราหน้ากว้าง
0: หน้ากว้าง40เซนครับ
2: อ๋อนี่ไง
0: ขนาด
1: สี่เซน
2: สี่
1: เซนนี่รวมกรอบด้วย
0: ใช่ครับรวมกรอบ
2: รวมเฟรมด้วยเพราะฉะนั้นเห็นว่า30
1: เพราะฉะนั้นเวลาไปตัดอะไรต้องคำนวณนะ
0: ต้องคำนวณนิดนึง
1: เวลาเราซ้อลึกเข้าไปอย่างเงี้ยไม้จะหายไปเท่าไหร่นะจะเหล
0: ือ
1: เท่าไหร่เอามาบวกกันนี่ต้องคำนวณส่วนที่จะทับกันด้วยนะ
2: ประกอบร่างเลยดีกว่าคุณเพียงแล้วลุยเลยครับ
0: ครับผม

0: เอาละครับตอนนี้การทริม
1: ทุกอย่างเรียบร้อยหมด
0: ร่องเรียบร้อยเตรียมประกอบ
1: เตรียมประกอบร่าง
0: การประกอบนี่เราจะยึดมันด้วยอะไรนะฮะ
1: ผมใช้ปืนตะปูลมย
0: ิงมันง่ายมันเร็วมันเขาเรียกอะไรอ่ะมัน
1: แล้วเก็บรอยสวยด้วย
0: เก็บมันไม่ค่อยเห็น
1: มันไม่ค่อยเห็น
2: มันเล็ก
0: ๆซึ่งเราใช้ตะปูสั้นเน
1: า
0: ะเนี่ย
1: ตะปูความยาวของดอกตะปูอยู่ที่15มิล
0: เล็กๆ
1: ใช่ครับเพราะว่าไม้ตัวเนี้ยความหนามันอยู่ที่20มิลเราจะให้มันไม่เลยออก
2: ไม่ทะลุ
1: ก็15มิล
0: มันมีแรงยิงเข้าไปฝังเข้าไปใช่มั้ยฮะโอเค
1: เราก็ยิงไม่กี่จุดยิงหัวกลางท้าย
0: จริงๆปืนยิงตะปูลมเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะแบบยึดแน่นแต่ว่าเดี๋ยวต้องใส่กาวด้วย
1: ใช่ครับนะแน่นๆแข็งแรงนี่ใส่กาวไปเลยก็ได
0: ้กาวนี่คือเป็นตัวที่ทำให้ยึดกัน
1: ถูกต้องครับ
0: แต่ว่าตัวปืนเนี่ยเอาไว้แบบว่าเหมือนประคอง
1: ใช่
0: นะ
2: ให้กาวมันติด
1: ถูกต้องครับ
2: ก่อนที่จะประกอบเข้าไปเราทำเป็นชนิดเราต้องทำการขัดกระดาษทรายอะไรให้เรียบร้อยก่อน
1: กระดาษทรายขัดหลังจากประกอบเสร็จ
2: Oh.
1: แต่ตัวลบเหลี่ยม
2: อันนี้เราพี่ต๋าทำอะไรมาคะ
1: อันนี้ไม้มันเป็นไม้เนื้อนี้อยู่แล้ว อยู่พวกไม้สนเงี้ยไม้สีมันจะแบบ
0: ใส
2: ม
0: ัน
2: ก็เรียบอยู่แล้วแต่ว่านี่มีการลบเหลี่ยมไป
1: ลบเหลี่ยมไปเพราะว่าไม้ทั่วไปโดยทั่วไปเหลี่ยมมันจะคมอย่างนี
2: ้
1: พอเราประกอบมาปุ๊บมันจะไม่เอาง่ายๆมันไม่มีลวดลาย
2: มันไม่เห็น
1: เวลาเราต่อเนี้ยลวดลาย
0: คือนึกภาพอย่าให้มันเป็นร่องเล็ก
1: ๆ
0: ร่องแบบร่องซ้อเข้าไปดูเรียบร้อยสวยงาม
1: ใช่ครับให้มัน
0: ประกอบกันปึ๊กสองแผ่นชนแผ่น
1: ถ้า
0: เกิดว่าไม่ได้มีการลบเหลี่ยมมันก็จะกลายเป็นแผ่นเดียวกัน
1: แผ่นเดียวกัน
0: สีไม่สวยด้วย
1: เหมือนเส้น
2: ขี
1: ดเล็ก
2: ๆงานดูไม่เรียบร้อยดูไม่ละมุนแบบนี้ก็คือละมุนขึ้นมา
0: เป็นทริคนะฮะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าอยากต่อแผ่นแล้วดูสวยงามอะไรเงี้ยก็จริงจริง
2: อันนี้ก็เรียบก่อน
0: ไอเดียเขาดี
1: ใช่ครับ
0: โอเค
1: สามชิ้น
0: ประกอบเลยไหม
1: ตัวประกอบเลยเดี๋ยวผมขอลบเหลี่ยมมนตรงนี้นิดนึงเพราะว่าบ่าล่างอ่ะเราทิมเมอร์ดอกมันกลมเราจะลบแค่นิดเดียว
0: นิดเดียว
1: ก็จะลบแค
0: ่ลบแค่นี
1: ้ลบแค่นิดเดียวเป็นมนอยู
2: ่คุณผู้ชม
0: สังเกตน
1: ะ
0: ฮะสังเกตว่าไม่สนเนี่ยขัดนิดเดียวมันไปแล้วนะเห็นไหมขัดนิดเดียวเองไปแล้วนะฮะไม่ได้บอกว่าอุ๊ยต้องลำบากยากเย็นอะไรไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งนะฮะ
2: อ
0: ันนี้คือ
2: ไปเยอะด้วยนะคะเวลาขัดต้องระวังนะ
0: ที่บอกนี่คือเตือนเว้ย
2: ความหนาเปลี่ยนเลยนะ
0: ใช่บางทีขัดเพลินบางใช่ไหม
1: บางอย่
0: าง
1: เงี้ย
2: แล้วล็อกไม่อยู่ใช่
1: เดี๋ยวผมขัดแค่
0: นิดเดียวน
2: ิ
0: ดเดียว
1: นิดเดียว
2: แต่จะเห็นว่าพี่สาไม่ได้ขัดทั้งด้านขัดแค่มุม
1: เพื่อที่จะลงบา
2: ดด้านมันยังมีความหนาเท่าเดิมอยู
0: ่ครับ
1: ลองดูว่ามันจะใส่มุมตรงนั้น
0: นี่ไหมฮะนี่คือ
1: ใช่ครับ
0: ทิมล่างเราเป็นมนไว้เนี่ยฮะทิมล่างมนไว้เราก็เลยทำนี้มนด้วยฮะ
2: พอดีกัน
0: อุ้ย
2: เดี๋ยวช่วยจับ
0: ได้แล้วผมแหม
2: พอดีเชียว
1: แน่นเนาะ
2: โอ้โหตก
1: โอเคได้ละทีนี้เราก็จะใช้ไม้พวกนี้
0: เล่นอะไร
2: ให้เห็นว่ามันอยู่ไงมันอยู่
1: ก็เราก็ใส่ก็ไปทีละแผ่น
2: หน่อย
0: โอ้แล้วตอกไหม
1: ตอกลงไปเลยครับตอกด้านบนก่อนด้านบนก่อนนั่นแหละครับ
0: โอ้ค่อยๆดอกไปอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ตอกเข้าไปเรื่อย
0: ตอกอย่างนี้เข้าไปเดี๋ยวมันก็เข้าเอง
1: แผ่นที่2ก
0: ็นี่เดี๋ยวให้ดูมุมเนี่ยมุมที่ลบชนมุมที่ลบนะฮะมันจะกลายเป็นลายเส้นขึ้นมา
1: ตอกบนเลยครับ
0: วิธีการก็คือจับให้ตลอด
1: ใช่ครับ
0: เราค่อยตอกใช่มั้ยฮะ
1: เพราะถ้าเกิดเนี่ยเราตอกไม้ตรงนี้นะครับดีๆบางคนก็จะเอ๊ะอย่างเงี้ยได้มั้ย
0: ได้
1: คุณก็ตอกเข้าไปแต่ถ้าคุณประกบด้านอย่างนี้เลย
0: เทไว
1: ้เนี่ย
0: ตลอดไว้น
1: ี่ด้านในแล้วตอกด้านบน
0: ตอกบน
1: ก็จะแน่นโดยอัตโนมัติ
0: แน่
1: ก็ชี้ไปละ
0: พอดี
2: เป๊ะทริค
0: แล้วก็ดูเนี่ยเวลาต่อกันมันจะมีลายเส้นเกิดขึ้นเส้นนี้เทเข้าด้านในกลายเป็นริ่มอย่างนี้นะฮะก็เป็นลายที่สวยงาม
2: เหมือนซ้อร่อง
0: ใช่เหมือนซ้อร่องซึ่งจริงแล้วมันเกิดจากการที่เราแค่
2: ลบนิดหน่อยแล้วอย่าง
1: น
2: ี้อีกด้านในเวลาประกบอ่ะพี่สา
1: วเนี่ยเดี๋ยว
2: ใส่ก็ลดต่อทีเดียวเลย
1: ใช่ครับมันเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูตัวนี้4ชิ้นแล้ว
0: ครับจับไปตรงแนวกัน
2: เอาแล้วอย่างนี
1: ้ฮะ
2: แล้วอย่างนี้ตอกแล้วอย่างนี
1: ้ตอกไปเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยว
2: เอาออกได้ใช่ไหมคะ
1: อันเนี้ยถ้าทางจะแน่นแล้วทีเนี้ยหลังจากนั้นแน่นแล้วครับแน่นแล้วครับตัวเนี้ยแน่นแล้ว
0: นี่หน้าตานี่ไหม
1: นี่
0: กลายเป็นชิ้นเดียวกันแบบแน่นๆเลยเน
2: ี่
0: ย
2: จริงๆอย่างนี้ถ้าสมมติท่านผู้ชมไม่ใช้กาวไม่ได้ปอกไม่ได้ยิงตะปูอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ได้ไหมคร
0: ับเราต้องระวังเพราะว่าเวลาใช้เวลานานไอ้ตรงนี้มันก็จะเกิดหลวมขึ้นมา
1: ตัวที่เราบอกว่าเป็นบ่ารับเนี่ย
0: มันจะ
1: ฉีก
0: มันจะแหกออก
1: เราก็เนี่ยถ้าแน่นแล้วเราก็ปืนลมยิง
0: คือระหว่างแผ่นนั้นไม่ต้องยึดหรอก
1: ไม่ต้องยึดครับ
0: แต่ว่าไอ้ตัวลูกฟังนั้นไม่ต้องยึดเลยแต่ว่าตัวเฟรมไม่ต้องยึดให้มันฟิกซ์แน่
1: แผ่นต่อไป
0: ครับอ๋อเลื่อนลง
1: อันนี้ทำไมถึงบอกว่าตอกแน่นไปแล้วเพราะว่าเราจะใช้วิธีการเลื่อนลงแบบนี
2: ้ก็ได้วู
1: ้ก้าเสร็จแล้ว
0: ชนตอกคนเลย
1: อย่างนี้เลยมันจะส
2: น
1: ุก
2: แบบนี้ก็ได้
1: บางทีอย่างที่ผมบอกต่อแนววางเมื่อตะเกียบแนวนอนอย่างเงี้ยถ้ามันยาวเต็มๆมันจะตอกลงลำบากเพราะไม้มันผมว่าไม้ทุกชิ้นมันจะไม่ตกมาเป๊ะออก
0: ถูกต้อง
1: ใช่
0: ใช้วิธีการความอะไร
1: ครับนิดนึงผมจะสาธิตแผ่นต่อไปเราค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆ
0: ไม่ต้องรีบนี
2: ่
0: ใส่กลางลำก็ได
2: ้โอ้นี่เวลารูดเรามันต้องระวังนะคะถ้ามันมีเสี้ยนมีอะไรอย่างเงี้ยถึงควรจะเอาเสี้ยนออกก่อนนิดนึง
0: เรามาถึงกลางทางแล้วนะเราก็ต้องมาทำโครงขั้นตรงกลาง
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: อย่างที่เราบอก
0: มันก็คือชิ้นบนที่มีซอกบนซอกล่าง
1: ถูกต้อง
0: ครับอย่างนี้นะฮะเราก็จะใส่เข้าไปถูกไหมฮะ
1: ใส่ลักษณะเดียวกันกับตัวเมื่อกี้แหละ
0: ไม่ต้องมีการลบมุมเลยใช่ไหม
1: ไม่ตัวนี้ไม่ต้องลบครับตัวกลางเราก็ระวังนิดนึงเพราะว่าบ่าไม้มันบางใช้ค้อนทุบด้านบนเลยครับ

0: นิดนึงก็ต่อลงแล้วก็เหลือนิดหน่อยมิล2มิลเราใช้กระดาษทรายขัดได้โอ้ยพอดีเป๊ะ
1: ได้แล้ว
0: เสร็จเร
1: ีย
0: บร้อย
2: อันนี้คือ1บาน
0: คือ1บาน
2: 1บาน
1: ปกติเขาประมาณ4บานก
2: ันเออ33ตอน4ตอนเนี่ย3 3กำลังดี
0: ถ้า
2: คือต้องคิดตอนมันพับด้วยว่าพับมันจะหนาไปไหม
1: ใช่
0: เอาเดี๋ยวผมจะยิงพวกตะปูลมเนี่ย
2: ลงไหนบ้างครับ
0: เนี่ยจุดเนี้ยจุดรอยต่
1: อ
0: จุดรอยต่อ
2: ตรงที่มีลิ้น
0: ใช่
2: ที่ลิ้นมันเข้าไปอยู่ในไม้แล้วตีเลย
0: โอ้โหยิงเลยไหมยิงเลย
2: ขอแล้วสองดอก
1: ตรงนี้ตรงน
0: ี้ได้ได้เดี๋ยวผม
2: ลักษณะยิงก็คือยิงตรงนี้นะฮะตรงที่ลิ้นไม้มันเข้าไปอยู่ในกรอบ
0: ทำไมผมยิงแค่นี้ทำไมไม่ยิงมุมเพราะด้านนี้ผมถูกซ้อออกม
2: ัน
0: จะไม่มีแล้วต้องยิงเผื่อกลาง
2: กลาง
1: แล้วไม่ใช่มายิงตรงนี้นะคะ
0: ใช่ครับ
2: ยิงนี้ไม่ได้ประโยชน์
0: ไม่ประโยชน์เพราะว่าความลึกของตัวลิ้นเนี่ยแค่หนึ่งเซน
2: ใช่นิดเดียว
0: เดี๋ยวผมยิงด้านนี้ก่อน
2: นั้นตอกแล้วอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะครับว่าตัวไม้แต่ละแผ่นมีเออร์เรอร์อยู่
0: ใช่ครับ
2: คือถึงมันจะมาจากโรงงานอะไรก็แล้วแต่มีการทำมันเป็นแพลงเป็นเส้นไม้ขายมาเป็นสำเร็จเนี้ยมันมีโอกาสที่จะเบี้ยวจะเอียงจะเออร์เรอร์ในตัวแผ่นแต่ละแผ่นอยู่แล้วเวลามาต่อกันคุณก็อย่าคาดหวังมันจะฉาก 100% ไม่มีทาง
0: ไม่ครับ
2: ไม่มีทาง
1: แล้วยิ่งเป็นชิ้นๆมาต่อกันหลายๆชิ้นด้วยนะแบบเออร์เรอร์ชิ้นนึงมันอาจจะนิดเดียวของมันต่อๆกันอ่ะ
2: ถูก
1: มันเหมือนบูบูบูบูบวกเข้าไป
2: ถูกต้อง
0: ใช่
2: นี่ถือว่าเออร์เรอร์น้อยแล้วนะ
1: ก็แทบจะพอดีแล้ว
2: ใช่เราก็แค่ใส่ออกนิดเดียวก็ใช้ได้แล้วแต่ว่า
0: เก็บอีกนิดหน่อย
2: หลายๆคนทำแล้วเสียกำลังใจว่าทำไมเบี้ยวเราทำไม่ฉากหรือเปล่า
1: เป็นปกติน
2: ะฮะก็เรามาทำเรื่อยๆจะได้ทำนานขึ้นรู้จักธรรมชาติของไม้มากขึ้นประมาณนั้นนะครับอ่ะโอเคทำอีกกี่ชิ้น
0: ตัวนี้เสร็จแล้ว1เหลืออีก3ชิ้น
2: อีก3โอ้ทำ4จริงด้วย4บาน
0: ผมดูพื้นที่ไปแล้วไงว่ากี่เมตร
1: แล้วแต่ว่า
0: แล้วก็จะเหลือใช่แล้วก็จะเหลือตัวชั้นวาง
2: ครับ
0: อันนี้หลังจากยิงเสร็จอะไรเสร็จผมก็จะโป๊อุดรูพวกนี
2: ้
0: เรียบร้อยแล้วก็คำนวณระยะวางของชั้น
2: โอเค
0: กี่ชั้น
1: เด
0: ี๋
1: ยวเดี๋ยวมีชั้นวางอีกเน
0: า
1: ะ
0: กี่ชั้นดี
2: หน้าตาชั้นไม่ออกเลยเดี๋ยวไปทำให้ครบ4แผ่นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยจัดการเรื่องชั้นดีกว่า
1: ชั้นเดียวก็พอเน
0: า
1: ะ
0: ชั้นเดียวเหรอ

0: ่ะมันถึงขั้นตอนนี้แล้วเมื่อกี้ฟังพี่จ๋าอธิบายตอนแรกปุ้ง
1: จะติด
0: ฟังดีๆฟังดีๆนะฮะลักษณะเป็นอย่างนี
2: ้
0: เวลาที่เรากางตัวพาร์ติชันออกมาใช่ไหมเปิบเปิบเปิบอย่างน
1: ี้
0: มันก็จะเป็นจึ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊ก
2: ใช
0: ่สี่แง่งเงี้ยตัวชั้นเนี่ยนะมันเสียบอย่างนี้เลยเว้ยเสียบผ่านสี่แผ่นเลยแล้วมันจะทำให้ F4 แผ่นนี้วางนิ่ง
2: ผมจะทำการเอาทิมเมอร์กรีดไม้เส้นตรงนี้ออกให้ทะลุ3ชั้น
0: เพราะไม้เนี่ยมันไม่หนามาก
2: ใช่ครับ
0: ทิมเมอร์กรีดผ่านปุ๊บทะลุเลย
2: ใช่
0: ใช่ไหมแต่ว่ามันต้องจ่อให้ดี
2: จ่อดีๆวางราวนิดนึงหนีบก็เดินทิมเมอร์เลย
0: ก็ตอนนี้คือไม้ก็แน่น
2: ใช่ครับแน่นหมดแล้วทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเหลือทำชั้น
1: ทุกชั้นที่เจาะลงไปมันต้องเท่ากันหมดเลยนะไอช่องเนี่ยเพราะว่าเราเสียบรวดเดียวเลยนะไม่ได้เสียบเป็นแยกกันนะ
0: ถูก
2: ใช่ไหมครับ
0: จริงๆก็ง่ายก็นับแผ่นเอาน
2: ับแผ่น
0: เอามันก็จะพอๆกันหมดอ่ะ
2: ใช่ครับเพราะแผ่นเนี้ยแผ่นแรกมัน8แผ่นทำมาตรฐานช่องละ8แผ่น
0: ครับโอเคท่านนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวเจาะช่องก่อนเดี๋ยวว่ากัน
2: ได้ครับเดี๋ยวผมเจาะให้เลย4แผ่นแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นค่อยมาเสียบไม้แผ่น
0: ได้ครับ

0: ามันจะต้องใช้กี่อัน
1: ทำไมนี่2หรือทำไมไม่3อันหรือมันต้องห่างกันได้มากสุดแค่ไหนถึงจะต้องมีอีกอันอย่างเงี้ย
2: ระยะตัวไม้ระดับน้ำหนักของไม้ถ้าเกิดว่าความหนักหรือว่าความกว้างของไม้ตัวบานพับตัวไอ้ตัวประตูเนี้ยถ้ามันใหญ่กว่านี
1: ้
2: เราจะต้องใช้3เพราะว่า
3: แต่เน้นเบาม
2: ันเบาและอย่างน้ำหนักของมันไม่ได้กว้างมากแค่40เซนระยะ
3: ต้องขาแล้วมันต้องเล่นได้ก็ติดแผ่นยางได้
2: เดี๋ยวเราตัดแต่งได
3: ้ก็ขาหน้าติดแผ่นยางได้
2: มากก็ไม่เกิน
3: มิล
2: ประมาณนั้นตัวที่3แล้วก็ตัวที่4
3: ตัวที่4อยากลองตั้งดูก่อน
2: อ่ะได้ตั้ง
3: ขอความอุ่นใจนิดนึง
1: ได
3: ้ขอความอุ่นใจ
1: ทางนี้
3: น้ำหนัก3แผ่นก็ยังไม่เยอะมากอยู่ดี
2: ไม่เยอะเท่าไหร่ครับ
3: ใช่ได
1: ้นี
2: ่ลักษณะการตั้งโดยแบบนี้เลย
3: สุดยอดนะ
2: อ
3: ่
2: ะฮ
3: ะอ่ะอันนี้ติดนี้ไหม
2: ใช่ครับ
3: นี่นะลักษณะนี้อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปติดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราวางชั้นกันดูครับ
2: ได้

0: เรียบร้อยนะฮะสำหรับชิ้นงานวันนี้นะครับเป็นพาร์ติชัน4ตอน4บานเฟียบนะฮะที่กางออกมาแล้วก็สามารถใช้งานได้ง่ายนะฮะพับพิงผนังไว้เก็บไว้ก็ไม่เปื้อนที่มาก
1: ใช่
0: แล้วในขณะเดียวกันก็มีฟังก์ชันพิเศษด้วยซึ่งเราจะมาจะสาธิตให้ดูนะฮะก็คือ
2: นี่เลย
0: สอดชั้นให้ดูฮะจะเห็นว่ามีร่องอยู่นะฮะ
1: ที่เราทำ
0: ไว
1: ้
0: นะครับแล้วก็เราจะสอดเข้าไปนะฮะเป็นแผ่นไม้นะครับ
3: อ่ะผมสอดแต่ข้างล่างก่อนด
0: ีได้ฮะได้หมดเลยฮะวุ้นลื่นนะฮะ
1: มาแล้วมาแล้ว
0: มาเว้ยมาเว้ยอันแรกอาจจะยากๆหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปง่ายฮะนี่อ่ะต่อไปฮะเฮ้ยเหมือนแบบเหมือนอะไรวะเหมือนมายากลเหมือนกันนะสอดดาบเขาอยู่ในตู้ครับเขาก็แต่แต่ได้ทีนะฮะแล้วก็คือสอดไปเลย
1: ใช่ครับวันนี้สวยเหมือนกันนะคุณไม่ใช่เล่นๆ
0: มองจากข้างหน้าคือเรียบร้อยเลยนะ
1: วางของวางอะไร
0: เนี่ยมองจากข้างหน้าคือจะไม่เห็นในข้างๆด้วยแล้วก็
3: เราก็ขยับมาให้มันกว้างได้
0: คือโครงสร้างแข็งแรงมากแน่ๆเพราะว่ามันรับแรงโดยเหมือนกับแผงเสาเลย
3: ใช
0: ่เออแล้วก็วางของได
1: ้สุดยอดเฮ้ยตั้งแต่ทำมาชอบชิ้นนี้ที่สุดเลย
0: สารภาพมาแล้ว
3: ตั้งแต่ทำมา
0: แล้วมันดูใช้งานได้จริงไง
1: ใช่ไหมที่สุดเลย
0: แล้วถ้าเกิดว่าอยากได้พื้นที่ชั้นมากขึ้นทำไงอ่ะ
3: พื้นที่ชั้นตัวนี้ใช่ไหมครับเราก็อย่างที่บอกถ้าเกิดเราดูการใช้งานของชั้นก่อนว่าเราใช้กี่ชั้นถ้าเกิดเราใช้แค่2ชั้นแล้วก็ซ้อแค่2อันหรือถ้าแบบว่านิดหน่อยของสูงไม่มากก็สัก 4-5 ชั้นแล้วก็คว้านแบบเดิมเว้นช่องเนี่ยใส่ตรงนี้ได้ตรงนี้ได
0: ้
3: ก็เนี่ยถ้าเพิ่มตรงนี้กับตรงนี้ก็อีกเป็น5ละ
0: หรือเลื่อนออกไม่ได้ประมาณน
1: ี้จะใส่แค่2อันก็ได้ชั้นก็จะสูงขึ้นหรือใครจะวางต้นไม้อย่างนี้เผื่อแบบไปสูงๆอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ไหม
1: สวย
0: ๆแต่ผมว่าระยะห่างนี้ก็ประมาณกำลังดีนะวางตรงสื่อกำลังไม่ติดนะฮะแล้วก็กระถางต้นไม้แล้วก็พอมีพื้นที่
1: ดูไม่รกไปด้วยนะคะแล้วก็จริงๆมีช่องแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะแผงกั้นไม่งั้นมันดูทึบไปนิดนึง
0: จริ ง
1: ถึงแม้ไม่ใช่ใช้เป็นชั้นนะคะเป็นฉากกั้นเฉยๆมีร่องนิดหน่อยก็ทำให้ดูโปร่งขึ้น
0: น
1: ะด
0: ู
1: ห้องไม่ทึบ
0: โอเคสามารถเอาไอเดียนี้ไปปรับใช้ได้เหมือน DIY ทุกชิ้นในรายการช่างประจำบ้านนะครับที่พี่อันสาเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับขอบคุณพี่สามารถครับผมครับ
3: ขอบคุณครับผมครับ
0: ครับ
3: เด
0: ี
3: ๋ยวจะมีอะไรใหม่ๆฝากเลย
0: ได้เลยอันนี้คุณก็สามารถมันเป็นไม้เน
1: า
0: ะคุณก็สามารถไปทาเคลือบผิวอย่างไรก็ได
1: ้
0: จะเป็นสีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะจะเป็นสีเคลือบใสเคลือบด้านเคลือบเงาแล็คเกอร์ได้หมดเลย
1: ห
0: รือแม้กระทั่งสีย้อมไม้ที่เดี๋ยวนี้ก็มีขายสำเร็จแล้วหลายมีหลายสีมากเลยโทนเฉดเขียวดวงกริดหน่อยก็เป็นเฉดเขียวหน่อยใช่ไหมจะไปแบบว่าเป็นโทนแบบสีไม
1: ้ก็ได้แดงก็ได้ได้หมดเลยนะคะ
0: ก็ลองเอาไปอะแดปต์ปรับใช้ดู
3: คร
0: ับ ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาในปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 นถึง 11:00 นทาง Amrin TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
4: Amrin TV

นับตั้งแต่จังหวัดอุดรธานีและองค์กรเครือข่ายร่วมกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ต่อเนื่อง3ปีตั้งแต่ปี2563ถึง2565มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2559ถึง2565

ภาคส่วนต่างๆให้ความสำคัญร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมในปี2563จำนวน105องค์กรมีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในจังหวัดที่จะสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมและแผนการขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมของแต่ละเครือข่ายมีกระบวนการพัฒนาศักยภาพวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและวิทยากรระดับโค้ชเพื่อขยายผลให้กับสมาชิกในองค์กรครอบคลุมทุกเครือข่ายกว่า300คนการลงพื้นที่เยี่ยมชมติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังการขับเคลื่อนของเครือข่ายต่างๆกว่า20ครั้งเกิดการถอดบทเรียนกรณีตัวอย่างระดับองค์กรกว่า50กรณีและสื่อสารเผยแพร่กิจกรรมองค์ความรู้ของเครือข่ายผ่าน Facebook ตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีมาอย่างต่อเนื่องผลสำเร็จจากความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนคุณธรรมของทุกภาคส่วนส่งผลให้จังหวัดอุดรธานีได้รับการประกาศยกย่องเป็นจังหวัดคุณธรรมโดดเด่นประจำปี2564เป็น1ใน5จังหวัดทั่วประเทศจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อรับการยกย่องจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติและในปี2564ซึ่งเป็นปีที่3ของการขับเคลื่อนจังหวัดอุดรธานีและภาคีเครือข่าย6เครือข่ายร่วมกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีปีที่3ภายใต้แนวคิด3ปีการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบไฮบริดออนไลน์ระหว่างวันที่21ถึง22มิถุนายน2565ณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีโดยมีนายกองเอกปราโมทธัญพืชรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดงานและรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดลทรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนบรรยายพิเศษการขับเคลื่อนมติสมัชชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน3ปีชาวอุดรได้อะไรจากการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและนำเสนอผลสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมของ6เครือข่ายการจัดแสดงนิทรรศการโมเดลการส่งเสริมคุณธรรมในส่วนตลาดนัดคุณธรรมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนกว่า50บูธผู้เข้าร่วมงานจำนวนประมาณ950คนผู้รับชมเข้าถึงผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand จำนวน 14,371 คนการจัดงานครั้งนี้หน่วยงานองค์กรเครือข่าย6ภาคส่วนกว่า100หน่วยงานได้ร่วมแสดงพลังความร่วมมือขององค์กรเครือข่าย6ภาคส่วนประกาศเป็นมติสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีเพื่อต่อยอดขยายผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสู่การเป็นเมืองไม้สมาร์ทมอรัลซิตี้พร้อมส่งมอบข้อเสนอเชิงนโยบายต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและส่งมอบข้อเสนอต่อสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติเพื่อนำไปผลักดันเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาลและคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติต่อไปนอกจากนี้มีกิจกรรมสำคัญอาทิการมอบโล่รางวัลประกาศยกย่องบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมควรค่าแก่การยกย่องในจังหวัดอุดรธานีจำนวน19คนและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมจำนวน15หน่วยงานและการมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานองค์กรภาคีร่วมสนับสนุนการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจำนวน43หน่วยงานและได้รับเกียรติจากนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการยกย่องและกล่าวปิดงานจะเห็นได้ว่าองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนเกิดความตื่นตัวที่จะร่วมมือกันขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมด้านคุณธรรมของคนจังหวัดคุณธรรมอุดรธานีเพื่อบรรลุเป้าหมายสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมและพร้อมที่จะเป็นจังหวัดหลักในการขยายผลองค์ความรู้และการเป็นพี่เลี้ยงให้กับจังหวัดอื่นๆต่อไป

0: วัสดีครับวันนี้เกษตรขั้นเทพขออาสาพาคุณผู้ชมมาพบกับผลไม้ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากอยู่ในตลาดบ้านเราขณะนี้อย่างเมลอนผลไม้ราคาสูงรสชาติหวานหอมที่ถูกอกถูกใจคนไทยจนทำให้เกษตรกรสาวสวยอย่างคุณไหมแห่งพอฟาร์มได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีด้วยการดูแลอย่างพิถีพิถันจึงทำให้ผลผลิตจากที่เนี่ยเขาการันตีความหวานได้ทุกลูกถึงขนาดที่กล้าพูดได้เลยว่าซื้อลูกไหนไปแล้วไม่หวานเห็นดีคืนเงินกันเลยทีเดียวแม่พูดมาขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมครับคงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมเลยครับว่าที่นี่เขาจะดูแลเมลอนให้ดีมีคุณภาพแบบนี้ได้ยังไงไปชมกันเลยครับ
1: ข้าคืออัศมีหัมราบราจารัมชา
2: ชื่อซะยาวเชียสรุปคุณเป็นใครเนี่ย
3: ฉันคือทูตจากอียิปต์ฉันมาตามหาผลไม้ที่อยู่ในอดีตการของพวกข้านี่จะบอกนะว่าอียิปต์นี่โด่งดังเรื่องของผลไม้อยู่หลายอย่างแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ฉันต้องมาถึงนี่เนี่ยเป็นเพราะว่ามีผลไม้ที่มีการปลูกกันมาตั้งแต่ก่อนคริสต์กาลในอียิปต์ถูกเอามาปลูกที่นี่แต่หวานกว่ากรอบกว่าอร่อยกว่า
0: เมลอน
3: ว่าแต่ท่านเองเนี่ยสาวสาวสวยๆแบบนี้ทำไมถึงมาอยู่กับเมลอนได้ล่ะฮะ
2: คือจริงๆก็ต้องบอกว่าของไม้เนี่ยตอนแรกเหมือนเป็นพยาบาลนะพี่ทีนี้ก็ผลปรากฏว่าเราแพนจะแต่งงานกับแฟนเนาะแฟนเหมือนเป็นหมอ
3: โอ้โหกระชากใจชาวอี
4: มีแฟนจะแต่งงาน
2: ใช่แล้วก็เขาก็เลยบอกว่าเอ้ยเนี่ยพี่ว่าตัวเองออกไหมโอเคถ้าออกได้แต่อยู่ก็ต้องแบบคือไอไม่อยู่เฉยๆอ่ะไอไม่โอเคเหมือนจะบอกเขาแบบนี้เลยก็เลยมาคุยกันว่างั้นเรามาทำธุรกิจดีไหมใหม่ก็ให้โจทย์ชัดเจนเลยว่าใหม่ต้องการขายสุขภาพดี
4: เป็นอะไรดีเป็นอะไร
2: แล้วก็เลยมองว่างั้นเราทำเกษตรกันไหม
4: ทำเกษตร
2: ขายอาหารไงขายอาหารแต่ต้นทางเพราะว่าคือเรามามองย้อนว่าปัจจัยในการเกิดโรคเอาง่ายๆอย่างมายูไซมะเร็งใช่ไหมปัจจัยหลักของการเกิดมะเร็งคืออะไรพฤติกรรมการกินแต่ทำไมถึงเป็นเมลอนล่ะเพราะคือมีช่วงนั้นก็คือใหม่ไปเที่ยวกับคุณพ่อค่ะก็เหมือนแบบตอนนั้นไปฮอกไกโดนะก็ไปตามเทรนด์นะเฮ้ยแบบอร่อยมากคือหอมนุ่มหวานอะไรเงี้ยกลับมาโมให้แฟนฟังค่ะเฮ้ยเฮียแบบเราไปกินเมลอนที่ญี่ปุ่นมาแซ่บมากอะไรเงี้ยเฮียแต่ชิ้นละ90 บาทแต่เฮียบอกเฮ้ยอยู่รู้เปล่าเมืองไทยก็ปลูกได้นะแล้วเบอร์โมว่า
3: ทำไมเฮียรู้อ่ะแต่เฮียเรียนหมอไม่ใช่เหรอ
2: จริงๆเขาเป็นผู้ชายความรู้เยอะค่ะ
3: โอ้โห
2: อะไรดูดีไหม
3: ดูดีนอกจากใช้คำพูดเก่งก็ความรู้เยอะอีก
2: ก็เลยคุยกันว่าเนี่ยอยู่ลองหาข้อมูลใหม่ก็เลยได้ไปเจอกับเทพมงคลฟาร์มค่ะเป็นบริษัทเมล็ดพันธุ์แล้วก็เป็นครูที่สอนใหม่ปลูกเมลอนด้วยซึ่งครูเขาก็ตั้งเป็นโรงเรียนขึ้นมาชื่อว่าโรงเรียนเกษตรกรไทยไม่จนสอนสำหรับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจจะปลูกเมลอนเปิดปีละครั้ง
3: ได้โจทย์ของเราแล้วก็คือเราจะผลิตอาหารต้นทางคิดว่าปลูกอะไรดีติดใจเมลอนเพราะว่าไปกินมา
2: ใช่
3: ได้ที่ที่เขาทำเมล็ดพันธุ์ดีแล้วเขาเปิดสอนด้วยความตั้งใจดีอีก
2: ใช่
3: เราก็เลยเข้าไปเลยรุ่นที่4
2: ถูกต้อง
3: พอเข้าไปแล้วได้เรียนรู้อะไรบ้าง
2: ก็เรียนก็คือตอนแรกไปก็คือเรียนทฤษฎีก่อน4 วันอยากฝึกให้มันรู้อะอยากปฏิบัติด้วย
3: คือจริงๆแล้วที่เขาเปิดเขาสอนทฤษฎีอย่างเดียว
2: คือเขาก็สอนทฤษฎีแล้วก็ให้ปฏิบัติแต่มันเป็นช็อตคอร์สเนาะเราไม่มีทางเห็นไซเคิลทั้งหมดของเขาอะ
3: คือปฏิบัติเบาๆตามที่เรียนทฤษฎีเป็นตอน
2: ใช่
3: แต่ไม่ได้ให้เรียนรู้กระบวนการทั้งฟาร์มคือตื่นนอนต้องทำอะไรบ้างจนถึงคอร์ส
2: ขอไปฝึกต่ออีก2 อาทิตย์แต่ว่านั้นก็คือครูก็บอกว่าอยู่ไปใกล้ๆไหมอยู่ไปกอนฟาร์มกอนฟาร์มเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกของคร
3: ูเขาก็ไปทำแล้ว
2: ใช่ก็เลยบอกไปว่าพี่เอขอไปฝึกหน่อยเขาก็ให้ไปฝึกค่ะ
3: กอนคุณเอนี่คือกอนฟาร์ม
2: ใช่
3: ก็ไปฝึกที่กอนฟาร์ม
2: ใช่
3: ทีนี้ฝึกยังไง
2: ก็ไปเป็นคนงานเลยทำทุกอย่างเหมือนคนงาน
3: ไปใช้ชีวิตกินนอนแบบนั้น
2: ก็คืออันนั้นก็คือบางเงินก็พักแยกขึ้นมาแต่ว่าก็คือเขาเริ่มงาน8 โมงเริ่มงาน5 โมงเย็นทุกอย่างทำเหมือนกันหมดพ่นยาพ่นขึ้นแปลงขึ้นทำทุกอย่างหมด
3: เฮ้ยแต่ว่าเท่าที่ฟังนะนะ8 โมงถึงอะไรนะ
2: 8 โมงถึง 5 โมงเย็น
3: โอ้โห8 โมงถึง 5 โมงเย็นนี่น้อยกว่าตอนเป็นพยาบาลเยอะเลยอ่ะ
2: ใช
3: ่เรียนรู้อยู่ตรงนั้นกินนอนการเป็นเกษตรกรกี่นาน
2: 2สัปดาห
4: ์2สัปดาห์ได้กระบวนการความรู้ทั้งหมด
2: ใช
4: ่แล้วในช่วงที่เราอยู่เนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรพิเศษที่ทำให้เราได้เรียนรู้ไหมเช่นมันเกิดโลกมีอะไรอย่างเงี้ย
2: คือจริงๆของไหมอะโชคดีมากว่าแบบด้วยความที่พอเรามีกลุ่มอะค่ะมีเกษตรกรไทยไม่จนปุ๊บก็มีกลุ่มขึ้นมาต่อชื่อว่าเมลอนคิงเป็นกลุ่มผู้แบบผู้ปลูกผู้จำหน่ายผู้ผลิตใครใครปลูกก็คือแจ้งว่าเป็นผู้ปลูกใครใครขายก็แจ้งผู้ขายอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีการแชร์ลิงก์ข้อมูลตลอดเวลาก็สมมุติว่าคนนี้เจอโรคเด้งเข้าไลน์แล้วเฮ้ยครูครับมันคืออะไรใครรู้บอกหน่อยแชร์ใช้ยาตัวไหนแก้มันก็เป็นการแชร์ข้อมูลเนาะซึ่งทำให้คนอื่นในกลุ่มรับทราบด้วย
4: นี่คือการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมให้มันรับรู้เร็วขึ้นสมัยก่อนนี่ต้องเรียนปลูกเรียนแก้เองใครมีปัญหาอะไรก็นั่ง
2: ลง
4: หา
2: ให้
4: แต่เดี๋ยวนี้ปึ้งมีเด้งเข้ามาปั๊บมีครูช่วยวิเคราะห์อ้าวคนนี้รู้ความนี้อัดใส่เข้าไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เด้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งเสร็จเรียบร้อย
2: ถูก
4: ก็เลยได้กระบวนการความรู้เพิ่มเติมมาจากทางนี้ด้วยในกลุ่มของเรา
2: ใช่ค่ะ
4: มาจนถึงวันนี้พลิกตัวเองเป็นเกษตรกรเต็มตัวใช้ชื่อว่าพ่อฟาร์ม
2: ต้องบอกว่าย้อนไปว่าความหมายของพ่อฟาร์มของใหม่เนี่ยของตัวใหม่เองก่อนที่มันมี2ความหมายของใหม่ก็คือวันที่ใหม่ตัดสินใจไปเรียนปุ๊บเนี่ยใหม่ก็ตอนนั้นออกจากพยาบาลละกลับไปช่วยที่บ้านที่บ้านใหม่ทำธุรกิจฟาร์มหมูแล้วก็บอกว่าป้าขอลางานไปเรียนหนังสือเลยนะเขาก็ไม่ได้ถามเลยหรอกเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วเหมือนเป็นคนชอบเรียนเขาตอนแรกไม่รู้ด้วยว่าจะไปเรียนเมลอนแล้วก็กลับมาซื้อเมลอนกลับมาฝากเขาก็ถามที่ไปเรียนอะไรเนี่ยพอไปเรียนปลูกเมลอน
4: หายไปเกือบเดือนด้วยนะไปเอาเมลอนกลับมาหายแต่ชื่อเกือบเดือน
2: แล้วก็บอกว่าอย่ายิ้มตังค์หน่อยดิป้าเขาก็คิดว่าเหมือนหุ้นเล่นเขาก็ถามยิ้มเท่าไหร่ก็2 ล้านเงียบป้าเลยถามว่าแล้วอยู่คิดว่าอยู่ทำได้ไหม
4: สองล้านไม่ใช่น้อยนะ
2: ใช่
4: มีหลายคนที่ไปอย่างเงี้ยไปเห็นนู่นนี่มาแล้วมันคึกเหิมอ่ะเห็นแรกๆคนอื่นก็ทำมาประสบความสำเร็จนี่เอาเงินเปรี้ยวไปเลยเจ๊ง
2: ซึ่งของใหม่จริงๆพอมาทำก็เจ๊งเหมือนกันพี
4: ่เนี่ย
2: ใช่เก็บไม่ได้เลยเพราะว่าน้ำท่วมโรงรอบแรก
4: เป็นช่วงน้ำท่วมพอดีเหรอ
2: ฝนตกไงคะช่วงหน้าฝนพอดีแล้วก็น้ำแบบตอนนั้นเราเหมือนความรู้ยังไม่เยอะพอค่ะเราเตรียมดินไม่ดีเตรียมที่ไม่ดีน้ำก็ทนเข้าโรงเหมือนในช่วงจะเก็บก็ไม่หวานแต่แม่ทำมาร์เก็ตติ้งเก่งค่ะคือไม่หวานของแม่คือมันไม่หวานตามมาตรฐานที่เราจะส่งขายแต่มันก็หวานเราก็ปล่อยมันงอมมากๆแล้วมันเป็นช่วงงานแต่งพอดีแม่ก็ไปใช้ในงานแต่งแจกลูกค้าไอ้ย่าผลตอบแทน2แดง
4: แจกลูกค้าของงานแต่งเรา
2: ใช่
4: ก็คือไม่คือแจกแขกในงานเราแหละ
2: ใช่
4: แต่สุดท้ายแขกเหล่านั้นกลับกลายเป็นลูกค้าเรา
2: จ้า
4: ก็เอาเป็นว่าถึงแม้ว่าไม่ได้เงินตามเป้าไม่ได้รายได้ตามเป้านะในทางนั้นแต่เราก็ได้ประสบการณ์ด้วยหนึ่ง
2: ใช่
4: เราก็ได้หัวใจลูกค้าด้วยสอง
2: ใช
4: ่พอมันงอมที่มันก็อร่อยตามแบบของเขาอ่ะเพราะว่ามันได้พันเริ่มต้นประมาณดีเราดูแลดีในระหว่างทางเพียงแต่ว่าปลายทางมันนิดเดียว
2: ใช่ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นผลผลิตมันก็ยังพอไหวอยู
2: ่ถูกค่ะ
4: หลังจากนั้นเองเราก็แจกปุ๊บนั่นสิทำไมถึงเป็นพอฟาร์ม
2: ก็คือเขาก็ถามวันนั้นก็นั่งเหมือนเดิมนั่งกินข้าวอยู่เขาก็ถามว่าคิดว่าตลาดอยู่จะทำยังไงคือพ่อแม่เป็นพ่อค้าเนาะขายหมูเป็นอาแปะขายหมู
4: เขาต้องรู้ก่อนว่าใช
2: ่อาแปะก็ถามเลยอาแปะถามลูกเลยว่าแล้วจะขายใครแม่บอกว่ารอดูไหมจะพิสูจน์ให้ดู
4: นี่ไง
2: หมายก็โทรไปหาครูเลยครูมีเมลอนที่30ลูกป่ะครูบอกเองเอาไปทำอะไรคือจะมาพิสูจน์ให้ป้าเห็นว่าทำได
4: ้
2: หมายก็รับมาเลย30ลูก
4: คืออันนี้ยังไม่ลองปลูกอันนี้ลองขายก่อน
2: ขายให้เห็นก่อนเลยว่าขายได
4: ้นี่คิดแบบคนคิดแบบพ่อค้า
2: อ้าวคือก็เพราะเขาถามแบบคนเป็นพ่อค้าไงก็ต้องให้เห็นก่อน
4: คือเอาล่ะเดี๋ยวปลูกอ่ะรู้แล้ววิธีการปลูกไงแต่ว่าป้าเรายังไม่เห็นว่าเราจะขายยังไง
2: ถูกหมายก็รับมาเลยรอบแรกหมายไปขายที่โรงพยาบาลที่หมายออกมาก็ขายหมดแล้วก็ยอดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
4: สุดท้ายขึ้นเรื่อยๆ
2: ใช่
4: เพราะว่าของที่รับมามันอร่อย
2: ถูกพอเขาเห็นเขาก็แบบสองล้านเขาให้มา
4: เฮ้ยขนลุก
2: ยอดมากสปิริตอีป้า
4: เดี๋ยวป้าอยู่ไหนอยากเจอป้าเป็นกับอียิปต์
2: ป้าเป็นอาแปะป้าเป็นอาแปะพุงโตแล้วเสร็จแล้วก็คือไม่เลยให้เกียรติป้าว่าธุรกิจของป้าเนี่ยชื่อว่าไพบูลย์การเกษตรค่ะก็เลยย่อว่าพอฟาร์มจากไพบูลย์การเกษตร
4: อันนี้อย่างแรก
2: อย่างที่สองคือเขาสุดหล่อนะเขาบอกเอาคำว่าพอนี่แหละเองพอสักทีเฮ้ออะไรเงี้ยพอสักทีเฮ้ออะไรเงี้ยก็หวังว่าให้พอฟาร์มมันจะเป็นจุดแบบวันที่เขาก็เสียแล้วมันก็ทำให้เราเลี้ยงครอบครัวเราได้อย่างเงี้ย
4: แรกๆเขาเริ่มจากการขายวิธีแบบนี้แต่พอปลูกของเราเองล่ะ ันต้องขายเยอะขึ้นนะแสดงว่าทุกวันนี้เองเราก็มีวิธีแพลนในการขายแบบ
2: คือจริงๆใหม่ก็ทำช่องทางหลายช่องทางทำหลายแชนเนลเนาะก็คือชแนลที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือท่องเที่ยวอ่ะพอเราเปิดปุ๊บลูกค้าเข้ามาหาเราเองเลย
4: ทุกวันนี้มันยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนทุกวันนี้ทุกวันนี
2: ้ก็ขายได้ทุกอาทิตย์ก็หมด200ลูกไม่พอด้วย
4: ขายได้ทุกอาทิตย์หมดผลผลิตที่เราทำได
2: ้แย่จนต้องดึงของกลุ่มด้วย
4: จนต้องติดต่อของกลุ่มว่าเราทำ PR ดีเราเตรียมสถานที่ดีทุกอย่างดีหมดเลยมันก็ช่วยเหลือซัพพอร์ตคนอื่นได้อีก
2: ใช
4: ่เฮ้ยถามกงกงปีหนึ่งกับเมลอนเนี่ยได้ตังค์เท่าไหร่
2: คุณ3เท่าจากเงินเดือนพยาบาล
4: คุณ3เท่าจากเงินเดือนพยาบาลแบบนี้เข้าทางเฮียจะได้มีเงินเอากลับไปสร้างพีระมิดแต่ยังต้องใช้ทุนอีกเยอะเลยแบบนี้ต้องหาผลเมลอนอร่อยอร่อยแบบนี้งั้นไปเรียนรู้กระบวนการการทำเมลอนของพอฟาร์มดีกว่าจะได้เอากลับไปทำอะไรได้สร้างพีระมิด
0: แม่ถือว่าคุณหมายเนี่ยเขาเป็นเกษตรกรหญิงแกร่งจริงๆเลยนะครับจากอดีตพยาบาลที่ผันเส้นทางสู่การเป็นเกษตรกรที่แน่วแน่กล้าเดินตามความฝันกับการขายสุขภาพดีจนทำให้เธอเนี่ยประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วแต่ไอ้เจ้าเมลอนสุขภาพดีเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงและจะดูแลยากไหมล่ะครับมาช่วงหน้าเรากลับมาติดตามพร้อมๆกันรู้หรือไม่เมลอนที่แพงที่สุดมีราคาเท่าไหร่

0: รู้หรือไม่เมลอนที่แพงที่สุดมีราคาเท่าไหร่เมลอนยูบาริหรือแตงแคนตาลูปยูบาริมีเปลือกบางครับเนื้อเนี่ยมีสีส้มสดเกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างแคนตาลูป2สายพันธุ์และปลูกได้เฉพาะพื้นที่ใกล้กับเมืองซัปโปโรบนเกาะฮอกไกโดเท่านั้นนะครับโดยเมลอนยูบาริจะมีเนื้อเป็นสีทองชุ่มฉ่ำมีกลิ่นหอมจัดและมีระดับความเข้มข้นของน้ำตาลในปริมาณที่สูงมากๆโดยแคนตาลูปทั่วไปที่จำหน่ายในญี่ปุ่นมีทั้งนำเข้าจากอเมริกาใต้ราคาราวลูกละ150บาทส่วนแคนตาลูปที่ปลูกอยู่ในญี่ปุ่นราคาลูกละ200ถึง300บาทแต่เมลอนยูบาริจะมีการประมูลอยู่เรื่อยๆโดยสนนราคาที่เคยประมูลกันไปก็จะอยู่ที่ประมาณลูกละเกือบ 700,000 จนถึง 900,000 บาทแล้วล่ะครับโอ้ยหลังจากที่ได้ทราบที่มาที่ไปของพอฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะได้รู้กันสักทีครับว่าเจ้าเมลอนของที่เนี่ยเขามีวิธีการดูแลต่างจากที่อื่นยังไงทำไมถึงกล้าการันตีความหวานอร่อยขนาดนั้น
1: ไหนล่ะจ๊ะเมลอนที่ฉันตามหา
2: เดี๋ยวก่อนจะไปเจอเมลอนเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปเรียนรู้การปลูกก่อนถูกไหมคะ
1: เรียนรู้การปลูกก่อน
2: ใช่
1: เริ่มตั้งแต่แรกเลยเหร
2: อยังไม่เป็นขั้นตอนที่2แล้ว
1: ขั้นตอนที่2
2: ใช่
1: คือขั้นตอนของ
2: การหยอดเมล็ดเพื่อเตรียมเพาะกล้า
1: เฮ้ย
2: อันนี้คือเมล็ดสำหรับที่จะพร้อมเพาะกล้าแล้ว
1: เรื่องนี้เขาหยอดกันดูเนาะ
2: ใช่แล้ว
1: อ้าวมาดูเรื่องการหยอดทำยังไงจ๊ะเนี่ย
2: พี่เปิ้ลสอนพี่เขาหน่อย
3: ใช่ไหมอะค่ะ
1: เดี๋ยวนะไม้อะไรเนี่ยไม้อะไรเลยอยากรู้ว่าไม้อะไร
3: ไม้
2: อ่
3: ะเป็
2: นต้นหญ้า
3: ต้นหญ้าน
1: ี่คือไปดึงต้นหญ้ามาจากตรงแถวๆนี้เหรอแล้วเขาไปเรียกเอาปลอกตัวเองว่าเป็นไม้หย่อนเนี่ยเหรอใช่ไหมใช้ครั้งนึงก็ทิ้งได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวก็ค่อยเด็ดใหม่ใช่ไหม
2: ใช่เขาเรียกว่าเป็นการรีไซเคิลโดยใช้วัสดุธรรมชาติ
1: อ่ะทำไงต่อมีไม้อย่างนี้แล้ว
3: เอามาจิ้มแบบนี้ค่ะมันเป็นรู
1: อ๋อไม่จิ้มไม่เป็นรูอย่างนี้งอแงะ
2: อย่าลึกไปนะคะ
1: อ๋อหรอ
3: ถ้าลึกนะคะ
2: ถ้าลึกปุ๊บเดี๋ยวเราจะแทง
1: นี่ไหม
3: ค่ะแล้วก็เอาเมล็ดเมลอนมาหยอด
1: อันนี้คือเมล็ดเมลอนเหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วมันเวลาเราเอามามันเป็นอย่างนี้เลยหรือเปล่าครับ
2: ไม่ตอนเอามามันก็จะเป็นเมล็ดอย่างเดียวแต่อันนี้คือน้อมผ่านการบ่มแล้ว
1: คือหมายถึงว่าพวกท่านเหล่านี้ต้องเอาเม็ดที่มันเป็นเม็ดปกติไปบ่มก่อน
2: แก
1: บ่มยังไงอะ
3: ก็นำเมล็ดไปแช่น้ำอุ่นค่ะ
1: นำเมล็ดไปแช่น้ำอุ่นนะ
3: คะแล้วก็เอามาห่อด้วยนะคะ
1: เอาเมล็ดไปแช่น้ำอุ่นก่อนนำเมล็ดขึ้นมาแล้วใส่ไว้ในห่อผ้าขาวบาง
2: ต้องชื้นด้วยนะ
1: ห่อผ้าขาวบางที่ชื้นด้วย
2: คือ
1: เอาว่าต้องปีกน้ำแล้วก็บิดให้หมาดๆนะแล้วก็มาห่อไว
2: ้
1: กี่นานจ๊ะ
3: 24ชั่วโมงค่ะ
1: 24ชั่วโมงก็จะได้เมล็ดที่มีหางติ่งออกมาแบบนี้
3: ใช่แล้ว
1: แบบนี้ก็พร้อมแล้วไงต่อ
3: ปักลงไปเลยค
1: ่
3: ะใช่ค
1: ่
3: ะ
1: อ๋ออัน
3: นี้จะอย่าให้ลึกนะคะ
1: อย่าให้ลึก
3: แล้วก็
1: ประมาณนี
3: ้เอามือจิ้มมัน
1: อ๋อ
3: ให้มันอยู่แบบนี
1: ้อ๋อแค่นี้ลองที
2: ก็คือวิธีการคัดของเราก็คือถ้ามันแทงรากเนี่ยหมายความว่าอัตราการงอกมันคืออัตราการโตคือ 100%
1: อ๋อเพราะว่ามันแห้งมากแล้ว
2: ใช่ณตอนนี้ของเรา
1: ถ้าแช่ไว้แล้วไม่อ่านอย่างนี้ถือว่ารากน้อยอย่าง
2: น
1: ี้
2: อันนี้ก็แทงแล้วนะเห็นอ
1: ันนี้ก็แทงแล้ว
2: เห็นไหม
1: แต่มันแทงน้อย
2: แทงมาก็ยังโอเคแต่ถ้าไม่แทงเลยบ่มต่อ
1: มีไหม
2: มี
1: ไม่แทงเลย
2: มี
1: แล้วบ่มแล้วก็ไม่แทงเลยมีไหม
2: มาไง
3: ม
2: ี
3: ค่ะ
1: มีใช่ไหมอ๋อแบบนี้ก็ต้องคัดออกเนาะ
2: ก็ของเราก็คือเราจะมี2แบบก็คือถ้าเป็นพันธุ์เม็ดใหม่เลยที่ทางบริษัทเมล็ดพันธุ์เขาส่งให้เราเทสแซมเปิลเนี่ยเราทำต่อเพื่อที่เราจะได้รู้อัตราการงอกเรารีพอร์ตกลับไปอย่างที่บอกว่าพอของใหม่มีกลุ่มเนาะพอทางกลุ่มส่งแซมเปิลตัวใหม่มาเนี่ยเรามีหน้าที่ช่วยเขาด้วยเหมือนกัน
4: จริงๆเมล็ดไม่ใช่พืชบ้านเราเลยนะครับเป็นพืชที่มาจากเขตในทวีปแอฟริกานะครับเพราะงั้นสภาพเมล็ดบ้านเราเนี่ยมันจะต่างกับเขาเราปลูกเมล็ดใหม่ๆนำมาปลูกเนี่ยจะปลูกไม่ค่อยได้นะครับแต่ฝีมือของเกษตรกรเนี่ยนะครับของไทยเนี่ยเก่งนะครับจะพยายามหาวิธีการค้นคิดวิธีการจนพันธุ์ปลูกได้นะครับงั้นปัจจุบันเราจะปลูกเมล็ดได้ทุกกลุ่มเลยนะครับแต่กลุ่มที่ปลูกยากหน่อยคือกลุ่มที่มีร่างแหหรือมีตาไข่สวยๆจะปลูกยากหน่อยนะครับเพราะอ่อนแอต่อสภาพแวดล้อมเมล็ดเนี่ยชอบอากาศเหมือนแห้งนะครับร้อนแล้วก็แห้งนะครับแล้วกลางคืนเย็นนะครับเป็นเขามีถิ่นกันเหมือนในทวีปแอฟริกาอย่างที่บอกนะครับงั้นแต่บ้านเรามันตรงกันข้ามเลยบ้านเราเนี่ยอากาศร้อนชื้นนะครับไม่งั้นเมลอนเราจะปลูกมาได้ไม่ดีทุกฤดูนะครับ
1: ส่วนวัสดุตรงนี้แหละจ๊ะอันนี้ใช้อะไรจ๊ะ
3: อันนี้เขาเรียกว่าพีสมอสค่ะ
2: มันคือวัสดุปู
3: วัสดุปู
5: พีสมอสอะไรนะ
2: พ
5: ี
2: สมอส
5: พีสมอสเหรอ
3: ใช
1: ่เป็นมันทำมาจากอะไรจ๊ะหรือว่าต้องสั่งซื้อมา
2: เลยจริงๆพีสมอสของเราเนี่ยมันมีหลายแบบแต่ณตอนนี้เขาหมายใช้เป็นขุยมะพร้าวผสมกับปุ๋ย
1: ขุยมะพร้าวผสมกับปุ๋ย
2: ใช่
1: มันก็คือชื่อเรียกของวัสดุปลูกนั่นแหละ
2: ใช่
1: ใช่ไหม
2: หลังจากเราหยอดเม็ดเสร็จเนี่ยเราต้องให้ความชื้นต่
1: อ
2: เพื่อที่จะให้มันมีความชื้นที่เหมาะสมในการที่เขาจะเติบโตต่ออ
1: ๋อพี่ข้านี่เขาก็ไปเอาน้ำมาซึ่งเป็นน้ำมาจากเขาเหลียงซานไหลมา
2: ไม่น้ำไม่เหมาะเวลาเราปลูกลงถาดเพราะอันนี้เราต้องการที่จะให้เขาโตให้เต็มที่แล้วถึงเวลาเราก็แค่ดึงออกมาทั้งต้นแล้วก็ย้ายปลูกเลย
1: ที่ปลูกอยู่ทุกวันนี้สายพันธุ์คืออะไรบ้าง
2: โอ้โหที่นี่เราปลูกหลักๆอยู่แบบเยอะมากเลยอ่ะ10ได้ในของใหม่ณตอนนี้นะก็จะเป็นผิวกลุ่มผิวตะข่ายจะเป็นฮิเดโกะที่เป็นเนื้อเขียวแล้วก็พันธุ์ที่2ก็จะเป็นแสนหวานเป็นผิวตะข่ายเนื้อนุ่มสีส้มแต่ในแต่ละพันธุ์เนี่ยมันควรจะต้องมีฤดูที่มันเหมาะสม
1: อ๋อคือหมายถึงว่าเป็น10สายพันธุ์เนี่ยไม่ได้ปลูกตลอดทั้งปี
2: แต่ว่าถ้าอย่างภูไทยอย่างเงี้ยภูไทยเราจะหลีกเลี่ยงการปลูกหน้าฝนเพราะว่าเปลือกเขาบางมากแล้วก็มีโอกาสเสียหายในการแตกถ้างั้นก็ไม่คุ้มแล้วนะถ้า
1: แตก
2: ก็
1: ขายกินคนอื่นไหม
2: ภูไทยเหรอภูไทยนี่แค่เปิดจองก็หมดอะ
1: เทคนิคของการทำเมลอนของท่านให้หอมหวานอันนี้เราอยากรู้มาก
2: คือจริงๆก็อย่างแรกเลยสำหรับของพวกเราเนาะใส่ใจค่ะหลักการที่สองของเราก็คือที่นี่เราต้องรู้จักดินก่อนคือเหมยมองว่าการเกษตรเนี่ยคือวิทยาศาสตร์ดังนั้นเราก็คือเชื่อในสายวิทยาศาสตร์เราก็จะเวลาก่อนที่หมายจะปลูกในทุกๆปีเนี่ยหมายจะส่งดินไปตรวจก่อนในดินเรามีอะไรแล้วเราก็มาปรุงดินก็คืออย่างสมมติว่าเราต้องการไนโตรเจนเรารู้ละไนโตรเจนได้จากไหนอามูลสัตว์ทั้งหลายแหละหรือว่า
1: สัตว์ใส่เข้าไป
2: ใช่
1: ก็คือเรียกว่าเตรียมกันตั้งแต่เตรียมดินเลย
2: ใช่
1: คือปรุงไว้ตั้งแต่ดินเลยไม่ใช่แค่มาปรุงตอนเป็นปุ๋ยให้เขา
2: ใช่
1: คือปรุงตั้งแต่
2: ต้องให้รู้จักดินก่อนแล้วก็เตรียมให้รู้ว่าเราจะต้องเตรียมอะไรเราจะต้องรู้พื้นฐานก่อนว่าพืชเนี่ยเขาต้องการอะไรนะ
1: นี่มาแล้วน้ำมานอกจากนั้นเองสูตรปุ๋ยที่ให้ระหว่างที่เขาเติบโตต้องดูแลด้วย
2: โอ้โหนี่กว่าด้วยค่ะซึ่งเมลอนเนี่ยเขาเป็นไม้ผลนะการเวลาติดผลไปแล้วเนี่ยความต้องการของพืชเนี่ยมันจะเยอะขึ้นมากไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุหลักแร่ธาตุรอง
1: แสดงว่าในแต่ละช่วงอายุเขาก็ต้องการปริมาณสารอาหารและรูปแบบแตกต่าง
2: อย่างสมมติว่าช่วงแรกเนี้ยค่ะช่วงแรกคือช่วงของการเติบโตของต้นเนาะช่วงต้นโตเรานิดไนโตรเจนดังนั้นล่ะช่วงแรกแม่จะอัดไนโตรเจน
1: เยอะหน่อย
2: ใช่ก็จะเป็นสูตรเสมอหลังจากนั้นก็คือพอช่วงที่แบบเริ่มติดลูกละเรานิดผลแล้วใช่ไหมขยายผลให้ใหญ่แล้วก็อาจจะมีไนโตรเจนลดลงเพื่อลดการหนาของเปลือกแล้วก็ใส่โพแทสเซียมไปเยอะขึ้นเพื่อให้โพแทสเซียมมีการสะสมในการทำหวานช่วงสุดท้ายคืออัดโพแทสเซียมเพียวๆเลยค่ะ
1: เพื่อให้ผลหวานอย่างเดียวเลย
2: ใช่อ๋อ
1: แต่ว่าโพแทสเซียมนี่มีผลที่ทำให้รสชาติเนี่ยหวานไม่หวานอยู่ที่โพแทสเซียม
2: โอ้ค่ะดังนั้นผลไม้รสชาติหวานสังเกตไหมว่ามันจะมีโพแทสเซียมเยอะ
0: เทคนิคการใช้ปุ๋ยของที่เนี่ยถือเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เมลอนหอมหวานเลยก็ว่าได้นะครับโดยในช่วงแรกช่วงที่กำลังเติบโตเราก็จะเน้นไนโตรเจนมากหน่อยเพื่อให้ต้นนั้นแข็งแรงพอเริ่มติดลูกก็ให้ลดไนโตรเจนลงเพื่อลดความหนาของเปลือกและใส่เป็นโพแทสเซียมเยอะมากกว่าเพื่อเพิ่มความหวานแทนครับและในช่วงสุดท้ายเราก็จะใส่โพแทสเซียมเพื่อเพิ่มความหวานให้กับผลผลิตอย่างเดียวไปเลย
1: เพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิความรู้ที่ปัจจุบันนี้หาไม่ยาก
2: โอ้โหอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะ
1: อินเทอร์เน็ตเพียบเลย
2: ใช่แต่เพียงแค่ว่าคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณควรจะใช้อะไรให้มันเหมาะสม
1: ด้วยพื้นฐานของความเป็นพยาบาลอยู่แล้วด้วยผลผลิตที่ตั้งใจทำพอฟาร์มตอนแรกที่อยากจะเป็นต้นทางที่กินได
2: ้
1: กินดีไม่ใช่ดีแค่ต่อใจแต่ดีต่อสุขภาพด้วย
2: ใช่
1: ไอกระบวนการพวกนี้มันถูกเอามาแทรกไว้ในโรงเรือนเรายังไงบ้าง
2: ของใหม่ก็คืออย่างที่บอกว่าใหม่เน้นก็คือน้องต้องใช้ความใส่ใจในการดูแลแม้กระทั่งเรื่องของการตรวจโรคที่นี่เราวางโปรแกรมในการตรวจโรคอย่างน้อยอาทิตย์ละ2
1: อธิบายหน่อยสิหน้าตาเขาเป็นยังไง
3: มันก็จะแตกที่ต้นแล้วก็มันจะมียางไหลออกมาเป็นสีแดงๆ
1: จากต้นเหรอ
3: ใช่
1: ทุกวันนี้เนี่ยได้ผลผลิตออกมาเอาละมีคนชมไปหมดเลยว่ามันหวานมันหอมแต่จริงๆแล้วเขามีค่าวัดความหวานไหม
2: มีค่ะที่นี่มาตรฐานของเราเนี่ยก่อนที่จะตัดเราต้องทดสอบความหวานก่อน
1: เหรอ
2: จะเป็นเครื่องทดสอบความหวานคล้ายๆเครื่องตรวจ มันไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะหรอกมันเป็นเครื่องตรวจความเข้มข้นของสาร
1: แล้วเราตรวจยังไง
2: ก็ที่นี่แหละค่ะหมายก็จะบอกน้องก่อนว่าเปิ้ลเทสหวานให้พี่หน่อยเทสเสร็จทำไงรู้ไหมก็ผ่ากินก่อน
3: ก
2: ิน
3: ก่อน
2: แล้วคำถามถัดไปของพี่หมายคืออะไรนะ
3: ได้กี่บิดค่ะพี่หมายจะถาม
1: คือเหมือนเขาทดสอบกันเองก่อน
3: ใช่ค่ะ
1: เราเองต้องประเมินจากลิ้นก่อนคิดว่าไอหวานประมาณนี้เขาเรียกกี่อะไรนะ
2: บริก
1: กี่บริก
2: ใช่
1: ลูกนี้ผ่าปั๊บชิมเลยเปิ้ลบอกกี่บริกสมมติ
3: 12
1: บริกสิ่งที่เราทำต่อคือ
2: ก็ถ้าหมายอยู่หมายเทสเองด้วยแล้วก็แต่ถ้าหมายไม่อยู่ปุ๊บเนี่ยก็ค่อยตรวจเครื่อง
1: ก็เอาเครื่องตรวจเลย
2: ใช
1: ่ความคาดเคลื่อนเขาขนาดไหน
2: ก็ที่ผ่านมาไม่เกิน1อะ
1: ตอนนี้กระบวนการของการเขาเรียกว่าเอาเมล็ดลง
2: พอก้า
1: อันนี้เรียบร้อยนะ
3: เรียบร้อยค่ะ
1: เอาไปไหนต่อ
3: เข้าโรงค่ะ
1: เชิญจะชวนฉันเข้าโรงเหรอจ๊ะชะชิชิชะอย่านะถ้าฉันเข้าไปแล้วเกิดติดใจต้องกลับมาอยู่อียิปต์ด้วยกันนะไปอยู่อียิปต์ไหม
3: ไม่ไป
1: ไม่ใช่ว่าไม่อยากไปอียิปต์ไม่อยากไปกับอินี่เอาไปเดี๋ยวเข้าดูโรงหน่อย
0: ถือได้ว่าคุณไหมนี่เป็นเกษตรกรสาวที่มีเทคนิคและองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรได้อย่างยอดเยี่ยมเลยก็ว่าได้นะครับแต่ถ้าดูแลผลผลิตดีขนาดนี้ถ้าเกิดโรคขึ้นมาคงแย่ไม่ใช่น้อยเลยนะครับเอาเป็นว่าช่วงหน้าเราจะพาไปดูเทค

0: รู้หรือไม่การทานเมลอนจะช่วยลดความเครียดของเราได้BBC News ระบุว่านักวิจัยพบวิธีแก้เครียดอย่างง่ายๆด้วยการทานเมลอนเพราะห้องวิจัยในประเทศฝรั่งเศสมีการคัดเลือกอาสาสมัคร70คนอายุนี่อยู่ระหว่างประมาณ 30-55 ปีที่มีความเครียดและรู้สึกอ่อนล้าอยู่เป็นประจำโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกให้กินแคปซูลที่มีเอนไซม์จากน้ำเมลอนกลุ่มที่2เนี่ยให้กินแคปซูลหลอกครับผ่านไป4สัปดาห์พบว่ากลุ่มแรกมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมากกว่ากลุ่มที่2ทางด้านสุขภาพเช่นความเจ็บปวดปัญหาการนอนหลับเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการการรับรู้รวมไปถึงพฤติกรรมเช่นลดอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหง่ายและพวกเขายังดูเป็นมิตรมากขึ้นอีกด้วยแหละครับเกษตรขั้นเทพกลับมาแล้วล่ะครับคุณผู้ชมช่วงนี้เราจะไปดูกันสิครับว่าพอฟาร์มแห่งนี้เขามีมาตรฐานในการจัดการสวนแต่ละขั้นตอนอย่างไรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีกันบ้างเริ่มต้นจากการเก็บไปจนถึงการดูแลโรคกันเลยดีกว่าครับ
1: โอ้โหแม่เรียกว่าเบ่งบานเต่งตึงบุ๋มบั๋มออกมาเป็นลูกเลย
2: แบบนี้นี่อายุสักประมาณเท่าไหร่แล้วเนี่ย
3: อันนี้ก็คืออายุประมาณ75วันหลังจากเราเพาะตรงก้าตรงนู้นนะคะ
2: 75วัน
3: ใช่
2: ก็คือประมาณ2เดือนกว่าๆแล้ว
3: เกือบ3เดือนนะ
2: เกือบ3เดือนไอ้โดยปกติทั่วไปเมลอนของเราเนี่ยหลังจากเป็นต้นกล้าเนี่ยเราเอามาปลูกลงดินกี่นานถึงจะได้เก็บ
3: ก็แล้วแต่พันธุ์คือแต่บางพันธุ์มันก็จะอายุยาวหน่อยก็80วัน85วันก็มีสั้นสุดก็6570อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: นี่คือออกเป็นลูกพร้อมเราเก็บทุกอย่างเลย
3: ใช่ๆจริงๆที่นี่เราจะนับกันที่วันที่หลังผสมดอกเพราะมันชัวร์สุดเพราะว่าเห็นไหมของมันจะมีเลเบลบอกเลยว่าอันนี้วันที่เราผสมดอกเราต้องการให้มั่นใจจริงๆว่าเราไม่ตัดเมลอนอ่อนให้ลูกค้า
2: ผสมดอกคืออะไร
3: คือที่นี่มันไม่มีแมลงไงคะดังนั้นเราต้องเป็นแมลง
2: ผสมเอง
3: บินมาเลยผสมให้เขา
2: แล้วอันนี้หมายความว่าทุกลูกเขาจะมีวันผสมดอกเขาอยู
3: ่ใช
2: ่แล้วก็จะได้รู้อายุว่าหลังจากผสมดอกไปแล้วกี่นานตามเกณฑ์ของเราจึงจะเก็บได้
3: ใช
2: ่ซึ่งโดยปกติก็จะอยู่ประมาณสักเนี่ยสามเดือน
3: ก็โดยเรนจ์ก็ไม่เกิน3เดือน
2: ประมาณ3เดือน
3: ใช่ใช
2: ่หลังจากตัดเสร็จแล้วทำไงอ่ะ
3: ร
2: ื
3: ้อแปลงทิ้ง
2: เฮ้ยต้องเอาเขาออกหมดเลยเหรอ
3: ใช่
2: ต้นนี้ไม่สามารถอะไรได้อีกแล้วเหรอ
3: ใช่เพราะว่าอย่างที่หมายบอกว่าเรามีช่วงหยุดยาใช่ป่ะช่วงหยุดยามันมีโอกาสเกิดโรคอยู่แล้วอย่างเงี้ยโรคทั้งนั้นเลยแล้วเก็บไว้ก็เป็นสะสมของโรคแล้วก็ลื้อทิ้งเลยแล้วความสมบูรณ์ก็ไม่ได้เหมือนเดิมอยู่แล้วเพราะว่าการทำหวานของเมลอนเราต้องงดน้ำด้วยสภาพต้นเขาจะโซมลงไปเรื่อยๆอยู่แล้วดังนั้นเราก็กำจัดออกไปของที่ไม่ดีไม่ควรค่ากันจะเก็บไว
2: ้งั้นแบบนี้ดูยังไงว่าลูกไหนเราพร้อมแล้ว
3: จริงๆก็คือของไหนที่นี่เราสูงเทสก่อน
2: พอหลังจากผสมดอกแล้วมันจะเป็นยังไงต่อมันมาอย่างนี้แล้วเราต้องช่วยมันอุ้มไว้หรือยังไง
3: ใช่ค่ะเราต้องประคองเขาเพราะว่าเมลอนเนี่ยเขามีความหนักของตัวลูกแล้วเนาะถ้าเราคล้องไม่คล้องเขาอ่ะมันก็จะทิ้งตามน้ำหนักของแรงโน้มถ่วงซามูไรก็จะเสียหาย
2: ก็จะต้องเอาคล้องช่วยเขาอย่างนี
3: ้เอาเชือกช่วยพยุงไว
2: ้อ้าวไป
4: พูดถึงเมลอนแล้วถ้าเกิดการแบ่งตามลักษณะพืชสารเนี่ยเยอะมากนะครับแต่ถ้าจะแบ่งตามเอาที่เราพบเห็นนะครับแบ่งด้านรูปร่างข้างนอกเนี่ยมันพอจะแบ่งได้ประมาณสัก3กลุ่มนะครับคือกลุ่มแรกเนี่ยเป็นเมลอนที่ผิวขรุขระมีร่างแหหรือมีตะข่ายนะครับแล้วกลุ่มที่2อย่างที่2ก็คือเมลอนที่ผิวเรียบนะผิวเรียบเลยนะครับอาจจะมีลายแตกบ้างอะไรเงี้ยครับก็อันนี้ผิวเรียบแล้วก็กลิ่นไม่ค่อยหอมนะครับพวกนี้เราเรียกว่าฮันนี่ดิวนะฮันนี่ดิวนะครับสีเนื้อก็จะเป็นสีขาวสีเขียวแล้วก็สีส้มนะครับแต่กลุ่มแรกนี่ก็จะหอมนะครับเป็นตะข่ายแล้วก็มีเนื้อสีส้มสีเขียวเหมือนกันนะครับส่วนกลุ่มที่3เนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเหมือนแตงไทยบ้านเราเนี่ยครับ
2: โซนนี้คืออะไรโซนนี้คืออะไร
3: โซนนี้จริงๆก็คือเป็นทางที่เราจะเดินจากจุดจำหน่ายสินค้าเพื่อที่จะเข้ามาที่โรงเรียนค่ะ
2: ทำเป็นแบบลัดเลาะพุ่มไม้สุ่มทุ่มพุ่มไม
3: ้ก็ต้นไม้สวย
2: น่ารักระหว่าง
3: คุ้งคลิ้ง
2: ที่สำคัญคือมันกันแดดด้วย
3: ถูกต้องค่ะ
2: ปัจจุบันนี้ทั้งหมดทั้งมวลพื้นที่ของพอฟาร์มเรามีทั้งหมดกี่ไร่
3: จริงๆของเรามี50
2: เลยพื้นที่ใช่ไหมพื้นที่ใช่ไหม
3: แต่ใช้จริงๆตอนนี้ยังไม่ถึง8เลย
2: พื้นที่ที่ใช้งานจริงไม่ถึง8เหลืออีก
3: ก็แค่42
2: ก็คิดว่าแพลนต่อไปเรื่อยๆอย่างโรงเรียนตอนนี้เองมีกี่โรงเรียน
3: ตอนนี้16ค่ะ
2: 16ไซส์เหมือนกันไหม
3: ไซส์2ไซส์แบ่งออกเป็น2เฟสด้วยเฟสแรกก็คือเป็นไซส์ 6.2 คูณ30เมตรแล้วก็เฟสที่2จะเป็นไซส์ 6.2 คูณ 14.5
2: ทีนี้ครั้งแรกเลยเห็นบอกว่าเริ่มจากเฟสแรกก่อน
3: ใช่
2: เฟสแรกนี่สร้างกี่โล
3: 10
2: 10โรงเรือนก่อนเลย
3: ใช่
2: ภายใต้เงิน2ล้านที่ไปหลอกป้ามาได
3: ้แย่บไม่หน่อยเลยว่าขออนุมัติ
2: ขออนุมัติมาขออนุมัติมาได้เงินมาก็มาลง10โรงเลย
3: ใช่ค่ะ
2: ตอนแรกปลูก10โรงเลยไหม
3: ไม่ไม่ทยอยปลูกแต่ต้นแต่ตอนแรกเนี่ยปลูกทุกสายพันธุ์4โรงแล้วเจ๊ง4โรง
2: ที่บอกว่าน้ำเข้าอ่ะนะ
3: ใช
2: ่อ๋อเริ่มจาก4โรงแบบนั้นก่อนหลังจากนั้นก็เติบโตมาเรื่อย
3: ก็คือหลังจากนั้นแม่ลงปลูกทุกครึ่งโรงเพื่อให้ออกทุกๆอาทิตย์คือแม่ไม่ได้ต้องการปลูกแบบปลูกแล้วเทออกขายหมดอย่างเงี้ยไม่ใช่ไงแม่ต้องการปลูกแบบวางแผนว่าต้องมีของทุกอาทิตย์ลูกค้ามามีมุมถ่ายรูปทุกอาทิตย
2: ์ทีนี้อยากรู้มากเลยว่าเจ้าเมลอนเนี่ยแบบที่ท่านปลูกเนี่ยเขาชอบอากาศแบบไหน
3: จริงๆเขาชอบอากาศร้อนนะ
2: เมลอนนะนะ
3: แบบอุณหภูมิ 30-40
2: เจ้าเมลอนเนี่ยไม่ว่าจะไปอยู่ประเทศไหนก็คือชอบความร้อน
3: ใช่ค่ะ
2: ถ้าควบคุมอุณหภูมิไม่ร้อนได้เขาก็อยู่ได้
3: ใช
2: ่อ๋อดีที่สุดฤดูไหนเมลอนชอบที่สุดเลย
3: บ้านเราคือหนาวเพราะหนาวบ้านเราคือมันไม่ต่ำกว่า20มันก็20กว่าถึง30อะไรอย่างเงี้ย
2: เขาเรียกว่ามันอากาศปกติหน้าหนาวเป็นยังไงเมลอนเขาจะเป็นยังไง
3: แต่ข้อเสียหน้าหนาวคือลูกจะเล็กลูกเล็กแบบน้ำหนัก 1.2 1.3 1.4 เองอ่ะแต่ว่าความรสสัมผัสลายอะไรอย่างเงี้ยสวยเพราะว่าแดดหน้าร้อนจริงๆเป็นแดดแรงนะคะแต่เราไม่รู้สึกว่ามันร้อนเพราะอากาศมันหนาวถูกไหมพอแดดที่แรงเนี่ยความเข้มแสงเขาเยอะการแตกลายทำได้ดีลายสวยสีสวยแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยพอหมดหน้าฝนไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ดีของหน้าหนาวก็คือแบบดินมันแห้งอ่ะการทำหวานก็ง่าย
2: รสชาติก็คุมได้ง่าย
3: ใช่
2: ดีสุดคือหนาวอ่ะลองลงมา
3: ลองลงมาจริงๆก็ต้องเป็นร้อนแหละแย่สุดคือหน้าฝน
4: ในสารฤดูของบ้านเราเนี่ยเราจะพบว่าเมลอนเติบโตแตกต่างกันนะครับฤดูร้อนเนี่ยเป็นฤดูที่เมลอนโตดีที่สุดนะครับโตดีสุดนะครับแต่จะมีอาจจะมีปัญหาเรื่องเทียบไฟบ้างรบกวนบ้างทำให้ใบกรอบนะครับแต่ถ้าเป็นฤดูฝนเนี่ยเมลอนเขาจะจบปัญหาว่าน้ำจะขังถ้าดินปลูกในที่ราบลุ่มนะครับน้ำขังได้เนี่ยอาจจะเกิดโรคทางดินนะครับแล้วส่วนทางใบเนี่ยถ้าอากาศชื้นมากๆก็เป็นโรคทางใบอีกนะครับโรคราน้ำค้างหรือโรคราแป้งนะซึ่งเป็นปัญหากับเมลอนนะครับส่วนหน้าหนาวเนี่ยถ้าอากาศหนาวมากเกินไปต่ำกว่า25นะครับองศาเนี่ยเมลอนเขาชะงักการเติบโตผลลูกก็เล็กนะครับ
3: ด้วยความที่เมลอนเนี่ยเขาเป็นพืชที่อ่อนแอคือจริงๆต้องบอกว่าต้นกำเนิดเขาชอบอากาศแห้งพอเจอความชื้นบ้านเราเข้าไปทั้งนั้นแหละจ้ะลาตระกูลลาทั้งหลายแหละมากันแบบยกขยงลาน้ำค้างลาแป้งลานู่นลานี่ลานั่นลาโน่น
2: เพราะฉะนั้นเอาล่ะความชื้นมันเป็นที่มาของลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เมลอนกลัวคือลา
3: เกินบางอย่างก็เป็นแบบแบคทีเรียไวรัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เอางั้นช่วยจำแนกแยกแยะหน่อยว่าอะไรที่น่าเป็นห่วงมั่งสำหรับเมลอน
3: น่าห่วงสุดคือไวรัส
2: ไวรัส
3: ใช่เพราะว่าไวรัสเนี่ยแพร่เชื้อได
2: ้คือหมายถึงว่าของตัวเองส่วนหนึ่งแพร่ไปติดต้นต่อไปส่วนหนึ่งแต่เวลาไวรัสเนี่ยมันจะเร็วไปถึงขนาดทั้งโรงเลยโดนหมด
3: ถูก
2: อ้าวไวรัสเขาจะแพร่ไปทางไหน
3: ก็คือคล้ายๆไวรัสมันเป็นเชื้อโรคใช่ไหมคะซึ่งมันจะต้องหลักการคือถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ก็จะต้องมีบ้านของเชื้อที่เรียกว่าโฮสต์อย่างเงี้ยซึ่งโฮสต์ก็คือแมลงแล้วแมลงก็พาไปเกาะไปดูดน้ำปล่อยเชื้อลงไปด้วยปุ๊บเชื้อเจริญเติบโตปุ๊บอาจจะเราไปจับใบนี้ก็ไปจับอีกต้นนึงก็ตอบเลย
2: แมลงเขาก็จะพาไป
3: ใช่
2: ไอ้แมลงที่พาไปนี่คือตัวเพลียที่บอกอ๋อก็เลยทำให้ไวรัสไม่ไปเร็ววิธีการแก้ไขล่ะถ้าหากว่าเป็นไวรัส
3: ถ้าเป็นไวรัสอย่างเดียวคือถอนทิ้งแล้วเผา
2: เลย
3: ใช่ต้องเผาด้วย
2: เชื้อรา
3: เชื้อราก็มีสองแบบถ้าเรายังไม่หยุดยาคือของไหมที่นี่เราใช้ยาฆ่าแมลงและยาฆ่าราแต่ว่าเรามีระยะหยุดยาถ้าเรายังไม่ใช่ระยะหยุดยาเราก็ใช้ยาตามปกติ
2: อ่ะถ้ากลับมาตั้งต้นวันนี้มีคนสงสัยมากไม่ว่าจะเป็นที่อียิปต์เองหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่อยากปลูกเมลอนบ้างสมมุติมีที่อยู่ประมาณหนึ่ง อยากเริ่มต้นควรจะเริ่มสักกี่โรงเรือนไซส์ไหนแล้วต้องเตรียมเงินเท่าไหร่ลงกับอะไรบ้าง
3: สิ่งแรกที่แม่บอกเลยนะคุณกลับไปเขียนแผนก่อนบิสเนสแผนค่ะเพราะว่าถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะขายใครคุณจะปลูกเพราะคุณปลูกมาสุดท้ายไงเจ๊งนั่นไงยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะดังนั้นเจ๊งในกระดาษก่อนคุณเขียนเลยว่าแบบคุณจะขายใครตลาดคุณเป็นยังไงกำหนดราคาให้ชัดเจน แล้วเสร็จแล้วค่อยมาคิดว่าต้นทุนเท่าไหร่แล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องปลูกเท่าไหร่เองเพราะคุณรู้แล้วคุณจะขายใครวอลุ่มเท่าไหร่
1: จะถามว่าโมเดลของความสำเร็จส่วนหนึ่งคือเกิดจากการเตรียมพร้อมและศึกษา
3: สำคัญมากเหมือนกันอันนั้นก็เป็นอีกสิ่งสำคัญ
1: นะศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่จะทำให้เต็มที
3: ่ใช
1: ่แล้วก็วางแผนให้ดี
3: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าเห็นว่าแผนนี้เฮ้ยในกระดาษมันก็เวิร์กนะลองทำดูแล้วค่อยแก้ไขปัญหา
3: อาจจะแบบอาจจะยังถ้ายังไม่มั่นใจจริงๆก็ถามผู้รู้อย่างที่แบบอย่างที่พี่บอกค่ะเพราะว่าหมายมองว่าผู้รู้อ่ะถ้าเขารู้จริงๆอ่ะเขาไม่เคยห่วงวิชาหรอกคนที่ห่วงวิชาคือคนที่มันไม่มั่นใจในความคิดมันต่างหาก
1: นี
3: ่คิดต่อวางแผนการไม่เคยหายค่ะ
0: เมลอนนี่ถือว่าเป็นผลไม้ที่โรคเยอะไม่ใช่เล่นเลยล่ะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรผู้ปลูกนี่ควรจะต้องให้ความใส่ใจแล้วก็ต้องมีความรู้มากๆเกี่ยวกับการป้องกันพอตัวเลยนะครับไม่น่าล่ะราคาถึงได้ดีขนาดนี้ช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าผลผลิตของพ่อฟาร์มเขาส่งไปขายที่ไหนกันบ้างทำไมถึงทำรายได้เป็นกอบเป็นกำได้ขนาดนี้รู้หรือไม่เมล็ดของเมลอนเนี่ยสามารถลดกลิ่นปากได้นะครับ

0: รู้หรือไม่เมล็ดของเมลอนเนี่ยสามารถลดกลิ่นปากได้นะครับเพียงที่เรานำเมล็ดเมลอนที่ทานเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเอาไปตากให้แห้งครับแล้วปั่นผสมกับน้ำผึ้งให้ละเอียดแล้วก็เอามาปั้นเป็นเม็ดเอาไว้ใช้อมหลังแปรงฟันตอนเช้า1เม็ดก็จะทำให้ลดกลิ่นปากได้นะครับพูดคุยกับคนอื่นได้อย่างมั่นใจขึ้นเหมาะจริงๆครับกับผู้ที่มีกลิ่นปากอยู่ตอนนี้กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายในเกษตรขั้นเทพเราจะได้ทราบกันแล้วล่ะครับว่า business plan ของคุณใหม่เนี่ยเขามีวิธีคิดอย่างไรตั้งแต่จุดเริ่มต้นและจะขายกันแบบไหนรวมถึงวางแพลนขยายไปถึงไหนบ้างคุณใหม่ครับรบกวนช่วยเฉลยหมดเลยนะครับ
1: โอ้โหอลังการงานสร้างวันที่บ้านเราตั้งเยอะ
2: ฮึมาครบเลยเมลอนเหลือง
3: ใช
2: ่เมลอนเขียวเมลอนน้ำตาลเฮ้ย
1: เดี๋ยวไปดูมาตั้งนานไม่เห็นบอกว่ามีปลูกเมลอนเหลี่ยมแบบนี้นะ
3: อ๋ออันนี้เป็นเมลอนแบบใหม่ค่ะสำหรับปีใหม่ใช่มันเป็นแพ็กเกจจิ้งค่ะต้องบอกอย่างนี
1: ้แสดงว่าที่นี่มีการเอามาต่อยอดเอามาพัฒนาอีกเยอะเลย
3: ก็เราพยายามพัฒนาไปเรื่อยๆต้องใช้คำนี้ดีกว่า
1: อ๋อนอกจากขายลูกแบบนี้แล้วก็ยังขายแบบมีแพ็กเกจจิ้งใส่กล่อง
3: ใช่ครับ
1: นอกจากกินสดแบบนี้แล้วยังมีแบบอื่นด้วย
3: ถูกต้องค่ะ
1: เฮ้ยเดี๋ยวนะนี่ท่านจะให้ข้าเอาซาลาเปาไปกำนันฮ่องเต้แห่งเมืองไชน่าเหรอ
3: โอ้อันนี้ก็ต้องลองก่อนค่ะ
1: ไม
3: ่จำเป็นต้องไปถึงไชน่าให้ไชน่ากินก็ได้ลองเนี่ยหนุ่มอียิปต์ทานก่อนเลย
1: ไม่สิเราตั้งใจมากินเมลอนเราไม่ได้ตั้งใจมากินซาลาเปา
3: ก็เพราะนี่คือซาลาเปาไส้ครีมเมลอนไงคะ
1: ซาลาเปาไส้ครีมเมลอน
3: ใช่แล้ว
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวรอทำไมล่ะครับผมนั่นสีเขียวๆนี่ไม่ใช่ถั่วเขียวใช่ไหม
3: ไม่ใช่มันก็คือไส้เมลอนนี่แหละค่ะ
1: มันก็คือไส้เมลอนเขียวแบบนี้
3: ใช่แล้ว
1: อ๋อมาอยู่แบบนี้นี่เองไหนลองชิมซิมีความเป็นเมลอนจริงหรือเปล่าอืมกลิ่นใช่
3: อ
1: ้
3: าวก็เราใช้เมลอนนะใช้เมลอนเนี่ยเอามาปั่นให้เป็นน้ำแล้วก็ใช้แทนตัวน้ำปกติเวลาเราทำซาลาเปาไส้ครีมเนี่ยค
1: ่
3: ะ
1: แล้วก็มีเนื้อเมลอนจริงๆอยู่ในนี้ด้วย
3: ถูกต้องครับ
1: อ่ะนอกจากนั้นยังมีนี่
3: อันนี้คือสลัดเมลอนค่ะ
1: ถ้าใครมาที่นี
3: ่
1: ก็จะได้มีเมนูหลากหลายอีกเอาเมลอนมาทำสลัดด้วย
3: ใช
1: ่แล้วก็ที่แปลกตาอีกคือนี่
3: พายเมลอน
1: พายเมลอน
3: ใช่
1: ห
3: ืมไหม
1: นี่พายก็เอามาทำเป็นไส้เมลอนได้แล้วก็มีไส้ออกมาอย่างนี้ด้วย
3: ใช่ค่ะ
1: หืมแบบนี้เด็กๆที่เมืองของข้าเนี่ยต้องชอบแน่ๆบางทีเห็นผักเห็นผลไม้สดๆไม่กล้ากินถ้าเอาอย่างนี้ไปจบเลยมันก็ยังมีเนื้อเมลอนในนี้ด้วย
3: ใช่
1: ต่อยอดเป็นหลายอย่าง
2: อันนั้น
3: อันนี้ส้มตำ
1: เมลอน
3: ใช
1: ่ขอยังไปก่อนดูพริกแล้วไม่ไหวยังทอดไฟแตกวันนี้แม่แสดงว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือการเอามาแปรรูปเพิ่มเติม
3: ใช่อ
1: ยากรู้ว่าท่านเนี่ยนอกจากตรงนี้แล้วท่านยังแปรรูปไปในอื่นอีกไหม
3: คือณตอนนี้มันจะเป็นเฟสต่อไปแล้วค่ะก็คือเฟสแรกของเราคือที่ทางพอฟาร์มเนี่ยเราตั้งใจที่จะทำให้มันเป็นแบบหนึ่งคือที่เที่ยวก่อนเนาะดังนั้นเราก็เลยต้องเพิ่มความหลากหลายในเมนูหลังจากนั้นเนี่ยทีนี้เราก็จะแพลนต่อไปก็คือเป็นที่เที่ยวที่มันสมบูรณ์มากกว่านี
1: ้
3: อาจจะมีโฮมสเตย์มีขายแอคทิวิตี้ในโฮมสเตย์ของเราถัดไปก็อาจจะเอาเมลอนของเราก็คือแอคทิวิตี้ของใหม่ก็คือแอคทิวิตี้ที่เราจะต้องทำกับเมลอนถูกไหม
1: ทุกอย่างต้องเกี่ยวกับเมลอนทั้งหมด
3: ใช
1: ่แต่ว่านอกจากนี้แล้วเนี่ย ผลผลิตของท่านเองเนี่ยท่านเอาไปขายที่ไหนบ้าง
3: ตอนนี้ขายหน้าฟาร์มที่เดียวค่ะที่พอฟาร์ม
1: ทำไมไม่ส่งขายล่ะของดีๆแบบนี้ส่งไปให้คนอื่นได้กินบ้าง
3: บางครั้งของดีๆเราก็อยากให้ลูกค้าเข้ามาหาเราเนาะ
1: นั่นแล้วแบบนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เขารู้จักเราเขารู้จักมาทางไหน
3: ก็ช่องทางการติดต่อหรือว่าช่องทางการคือความหมายโชคดีเนาะว่าตัวเมย์เองเนี่ย หมายอินคลูดตัวเองเข้าเป็นอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ซึ่งมันเป็นโครงการดีๆของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะแล้วกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยเขาก็ไปสร้างเครือข่ายให้เราได้เข้าไปมีบทบาทได้ออกโทรทัศน์ได้ไปขายตามวูดต่างๆเช่นงานคลองพดุงกรุงเกษมดึงเราเข้าไปเจอกับททก็คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาก็ดึงเราเข้าไปเจอกับบล็อกเกอร์ต่างๆเช่นชิวเป็นซีนทัวร์ในไทยแลนด์ซึ่งพอฟาร์มได้รับการรีวิวจากกลุ่มเหล่านั้นด้วย
1: คิดว่ามาจนถึงวันนี้พอฟาร์มเองเนี่ยถือว่าเขาเป็นที่รู้จักเฮ้อยากจะรู้ว่าหัวใจสำคัญจริงๆแล้วของความสำเร็จของพอฟาร์มว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพอฟาร์มในการประสบความสำเร็จมาจนถึงตอนนี้
3: ตัวแม่เองแม่มองว่าความสำเร็จของพอฟาร์มเนี่ยมันมาจากทุกๆคนในพอฟาร์มด้วยเนาะมันไม่ใช่แค่เราที่เป็นแบบเจ้าของแต่แม่มองว่าที่เนี่ยทุกๆคนในพอฟาร์มคือเจ้าของแล้วก็ในขณะเดียวกันที่สำคัญที่สุดก็คือลูกค้าถ้าเราไม่มีลูกค้าพอฟาร์มไม่มีวันสำเร็จถูกไหมคะแล้วก็ที่เราทำเป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราเลยอะค่ะก็คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริการเดินเข้าฟาร์มมายิ้มไหว้ทักทายเป็นสิ่งสำคัญสิ่งที่สองที่เราทำก็คือคุณภาพของสินค้าเรา
1: โดยเฉพาะที่นี่เนี่ยคอนเซ็ปต์คือเปิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วย
3: ใช่
1: นะสำคัญก็คือการบริการ
3: ถูกต้องค่ะ
1: แล้วก็คุณภาพของผลิตภัณฑ์
3: ใช่
1: ถ้าสองอย่างนี้มาด้วยกันนี่คือหัวใจของทางโครงสร้างสำเร็จของพอฟาร์ม
3: ใช่คือหมายตั้งใจว่าให้เขามาปลูกเสร็จเนี่ยทุกสิ่งในพอฟาร์มเนี่ยคุณเก็บแล้วมาทำอาหารเองแล้วก็เป็นมื้อเย็นของคุณถูกไหมแล้วก็มื้อเช้าคือเราก็จะทำอาหารเลี้ยงคุณ
1: ถ้าเขาไม่เก็บแสดงว่า
3: คุณก็ไม่มีมื้อเย็นค่ะ บอกแล้วไงว่าคุณมาแล้วคุณต้องเตรียมว่าคุณมาเหนื่อยนะ คุณไม่ใช่มาชิวๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องบอกว่าไลฟ์สไตล์คนกรุงเทพตอนเนี้ยไม่ยอมออกกำลังกายไม่ค่อยได้มีแอคทิวิตี้ส่วนใหญ่อยู่บนโต๊ะอยู่ในรถซึ่งหมายอยากให้คนกรุงเทพหรือคนที่เขาเป็นสังคมเมืองอ่ะมาเรียนรู้วิถีความเป็นแบบบ้านๆแบบเนี้ยวิถีความเป็นแบบเนี้ยสิ่งที่เราเห็นว่าอยู่กับธรรมชาติบ้างอย่างเงี้ย
1: อีกไลน์นึง
3: อีกไลน์นึงก็คือไลน์บิสเนสเลยค่ะไลน์ธุรกิจซึ่งเราก็แพลนว่าต่อไปเราจะเดินเป็น SME มีการทำเป็นโรงงานผลิตเมลอนที่แปรรูปขึ้นมาแล้วสามารถส่งต่อไปเมืองนอกซึ่งเฟสนั้นมันเป็นเฟสที่เรายังอยู่ในเรื่องของการวิจัยสูตรออกมาให้ได้ก่อนเพราะว่าสูตรที่ใหม่ทำเนี่ยใหม่ไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่ไดฟรีสอย่างเดียวละแต่มันจะต้องมีประโยชน์มากกว่าไดฟรีสที่กินเล่นได
1: ้อืมแหมไม่กล้าบอกหมดแต่ออกแพรมๆแน
3: ่อันนั้นเราต้องรอวิจัยให้เสร็จก่อนถ
1: ึ
3: งจะพูดได้ว่าเราทำได้จริงๆ
1: นะแล้วยังไงก็เชิญท่านไปที่เมืองของข้านะไปดูซิว่าบรรยากาศของเมืองของข้านี่สามารถจะปลูกเมลอนอร่อยๆแบบนี้ได้หรือเปล่านะไว้เจอกันที่อียิปต์แต่ตอนนี้ฉันขอหยิบก่อนฉันหยิบไปฝากคนที่อียิปต์นะพวกสร้างพีระมิดอยากกินของอร่อยๆหวานๆแบบนี้

0: แล้วไว้เจอกันใหม่เด้อไปละ
1: หายแล้วว
2: ันนี้คุณผู้ชมคงได้รับความรู้กันไปไม่น้อยเลยนะครับและที่สำคัญก็คือการได้แรงบันดาลใจที่ได้เห็นเกษตรกรสาวหัวใจแกร่งที่ตั้งใจและทุ่มเทกับการทำการเกษตรประกอบกับองค์ความรู้แบบเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เน้นสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาดอีกทั้งยังมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อพัฒนาต่อยอดอย่างรอบคอบจนประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้สัปดาห์หน้าเกษตรกรหนุ่มหล่อสาวสวยคนไหนจะเข้ามาอยู่ในทำเนียบเกษตรขั้นเทพของเราอีกบ้างต้องติดตามกันนะครับส่วนวันนี้ไปก่อนครับอยากกินเมลอนกรอบๆหวานๆแล้วสวัสดีครับ

0: โครงงานเด็กไทยรุ่นใหม่ใส่ใจการมีมารยาทค่ะก็ไปสอนน้องค่ะไปสอนน้องไหว้สอนน้องพูดมีหางเสียงค่ะก็จะได้ทำให้เราเป็นคนดีด้วยค่ะแล้วก็เราก็จะได้สอนน้องเป็นคนดีเหมือนกันค่ะหนูก็ชอบค่ะที่น้องเป็นคนดีเวลาน้องไปไหนก็จะได้มีคนรักน้องค่ะหนูก็คิดว่าน้องดีขึ้นกว่าเดิมค่ะเห็นน้องๆไหว้สวยแล้วก็พูดจาไพเราะมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: เด็กไทยยุคใหม่มีวินัยใส่ใจการทิ้งขยะค่ะสอนน้องแยกขยะแล้วก็พาน้องเก็บขยะรอบโรงเรียนแล้วก็พาน้องเล่นเกมเกี่ยวกับการแยกขยะค่ะทำให้โรงเรียนสะอาดขึ้นแล้วก็น่ามองค่ะแล้วก็รู้สึกดีที่พาน้องเก็บขยะ
2: ก็ช่วยๆกันทำค่ะโรงเรียนจะได้น่าอยู่คนจะได้เพิ่มขึ้นค
3: ่ะโรงงานพวกเราเด็กดีมีจิตอาสาตรวจตาการทำเวรครับเห็นปัญหาในโรงเรียนมีเยอะครับน้องทำบริเวณสียังไม่สะอาดเพราะใช้อุปกรณ์ยังไม่ทำเป็นครับเมื่อวานนี้ไปสอนน้องป.2ครับเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ทำความสะอาดในแต่ละพื้นที่ครับน้องก็ตั้งใจฟังสนุกตอนที่เสนอสื่อให้น้องครับน้องก็ตั้งใจฟังมีประโยชน์กับน้องๆครับน้องจะได้รู้จักการใช้อุปกรณ์ครับตั้งใจครับโรงเรียนสะอาดขึ้นครับแม่บอกว่าให้ตั้งใจทำโครงงานนี้ให้ดีที่สุดครับผู้ใหญ่ก็ชมว่ามีจิตอาสาดีครับ
4: ห้องน้ำน่าใช้ใส่ใจความสะอาดค่ะห้องน้ำมีกลิ่นแล้วก็ห้องน้ำไม่สะอาดค่ะก็ได้สอนน้องค่ะบอกน้องวิธีการใช้ห้องน้ำค่ะช่วยกันดูแลช่วยกันรักษาค่ะห้องน้ำสะอาดขึ้นค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีกลิ่นค่ะดีใจค่ะเพราะว่าได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะแล้วก็มีเพื่อนเยอะค่ะเขาชมว่าเด็กดีแล้วก็น่ารักค่ะ
5: ผมอยู่โครงงานเด็กรุ่นใหม่ใส่ใจความพอเพียงครับเพราะว่าน้องๆบางส่วนยังใช้น้ำใช้ไฟเสร็จแล้วไม่ปิดก็คือน้องๆเริ่มปิดน้ำปิดไฟหลังใช้เสร็จมีประโยชน์กับทุกๆคนค่ะตัวเราเองครอบครัวแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็อยากบอกว่าให้ทำโครงงานนี้ดีๆเพราะว่าเราจะได้ประหยัดน้ำประหยัดไฟช่วยลดโลกร้อนด้วยครับ
6: เด็กน้องใหญ่ใส่ใจความซื่อสัตย์เราอยากสอนน้องเกี่ยวกับความซื่อสัตย์เจอของหายแล้วนำไปประกาศแล้วก็ห้ามพูดจาโกหกห้ามลอกการบ้าน
7: สนุกค่ะเพราะจะได้สอนน้องค่ะให้น้องๆได้รู้จักความซื่อสัตย์ค่ะ
8: หนูอยู่โครงงานแม่ครัววัยใสใส่ใจจิตอาสาค่ะทำกับข้าวช่วยคุณครูค่ะแล้วก็หั่นผักล้างของหรือว่าตำพริกไทยกับรากฉีเนี่ยค่ะ
9: แกงเขียวหวานค่ะ
8: ก๋วยเตี๋ยว
9: บางทีก็ทอดไข่แล้วก็ผัดข้าวค่ะ
8: แล้วก็อีกอย่างช่วยแบ่งเบาภาระคุณครูด้วยค่ะคุณครูจะได้ไม่ต้องเหนื่อยด้วยค่ะโครงงานเด็กยุคใหม่รู้รักภาษาไทยมีใจรักการอ่านค่ะน้องอ่านหนังสือไม่ออกค่ะคุณครูก็จะช่วยกันคิดแก้ไขปัญหานี้ค่ะสร้างกิจกรรมขึ้นมาให้น้องเล่นไปด้วยค่ะสอนให้น้องจำพยัญชนะไทยให้ได้ทั้งหมด44ตัวค่ะเพลงสระค่ะเป็นตัวสะกดอะไรอย่างนี้ให้น้องอ่านดูค่ะน้องจะสามารถช่วยคนอื่นได้ที่ยังอ่านไม่ได้อะค่ะแล้วตัวเองก็ได้ทบทวนเป็นในตัวได้ค่ะ
10: โครงงานเด็กน้องใหญ่ร่วมใจพัฒนาพาเก่งอังกฤษค่ะสอนน้องเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษค่ะ
11: ก็ให้น้องรู้ความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วน้องก็จะเก่งภาษาอังกฤษด้วยครับแบบว่าเราเหมือนได้ทบทวนภาษาอังกฤษอีกครั้งหนึ่งครับพ่อสอนน้องก็น้องแบบว่ารู้ภาษาอังกฤษแล้วก็มีความสุขไปตามครับ
12: ผลลัพธ์ของการทำกิจกรรมนะครับก็นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในหลายๆเรื่องนะครับเช่นการมีจิตอาสาความมีระเบียบวินัยนะครับเห็นได้ชัดเจนครับพอรุ่นพี่จบไปจะมีรุ่นใหม่มาทดแทนแล้วเราจะหาปัญหาใหม่ทุกปีครับเพราะเด็กแต่ละรุ่นน่ะ มองเห็นปัญหาไม่เหมือนกันการทำโครงงานคุณธรรมเขาทำในหัวข้อที่ว่าปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำครับ
13: สิ่งที่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนครับหนึ่งคือเด็กนักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการคิดในการแก้ปัญหาว่าต้องเริ่มจากการสังเกตก่อนว่ามันมีปัญหาอะไรแล้วก็มาหาวิธีการแก้ปัญหาระดมความคิดจากเพื่อนๆมาช่วยกันคือเด็กของเราจะเป็นคนที่มีน้ำใจอาสาช่วยเหลือครูในห้องเรียนที่เขาไปเรียนชั้นระดับที่สูงขึ้นเห็นได้อย่างชัดเจนสิ่งที่เห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นครับเนื่องจากว่าเขาช่วยสอนเด็กพี่สอนน้องนะครับเช่นภาษาไทยภาษาอังกฤษพวกนี้นะครับทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับที่ควรจะร่วมกันส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาอบรมบ่มเพาะคุณธรรมพึงสงของผู้เรียนนะครับให้มีคุณธรรมพึงประสงค์มาช่วยกันส่งเสริมคนละไม้คนละมือผมว่าน่าจะทำให้ประเทศชาติเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นครับ

0: ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลง

0: ก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
1: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
2: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานลัดพิธีลัดทัพพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
1: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกและก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70%ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ซื้อกินเร็วมากอะ
1: ชื่อเมย์นะคะพัฒนันทงทองเป็นคนเชียงใหม่นะคะปัจจุบันเป็นเชฟแล้วก็ที่ปรึกษาทางด้านอาหารนะคะปกติแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีความสนใจในเรื่องของการเอาวัตถุดิบพื้นบ้านหรือว่าอาหารพื้นถิ่นเนี่ยขึ้นมาสร้างมูลค่าเพิ่มเอามาแปลงเป็นเมนูใหม่ๆเอามาสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆเข้าไปอะค่ะ
2: โอเค
3: จากที่เคยสัมผัสวัตถุดิบในห้องครัวที่สมบูรณ์พร้อมได้มาตรฐานวันนี้เชฟเมย์จะพาเราไปดูกระบวนการผลิตเนื้อโคขุนแต่เริ่มแรกก่อนจะมาเป็นอาหารจานเด็ดให้กับผู้บริโภคที่สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์กรปกลางโพนยังคำจำกัดอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
1: อันนี้ตอนนี้เรากำลังจะไปดูอะไรคะเนี่ย
2: จะไปดูข้อกรรมวิธีคือข้อทดสอบอาหารนะครับเราส่งไปห้องแลบแล้วแลบเขาก็ผลวิเคราะห์ออกมาว่าเออได้สูตรตามที่สากลกำหนดแต่เราก็ยังไม่เชื่อแลบเท่าไหร่
1: ไม่เชื่อต้องได้รถทดลองเอง
2: เอาให้วัวกินจริงๆเลยนะครับ
1: ว่าดีไหมอะไรเงี้ย
2: อย่างน้อยก็คือ1ปีนะครับแล้วก็แต่ละเดือนวัวที่ทดลองอาหารนะครับก็จะได้ขึ้นตาชั่งเพื่อหาอัตราการเจริญเติบโตนะคร
1: ับ แบบมันชั่งน้ำหนักเหมือนนักมวยเลย
2: ถูกต้องครับ
3: สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์กรปกลางพลยางคำจำกัดก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2523เพื่อพัฒนาโคขุนคุณภาพดีที่เหมาะกับการเลี้ยงในประเทศไทยและให้เกษตรกรในจังหวัดสกลนครนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงมีอาชีพที่มั่นคงสอดคล้องตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ในการส่งเสริมให้ชาวบ้านในชนบทมีการพัฒนาเพื่อพึ่งพาตนเอง
1: การวางระบบของพลยางคำเนี่ยมันมีที่มายังไงคะถึงกันมารวมตัวกันเป็นสหกรณ์ได
2: ้เริ่มต้นทีเนาะก็มีฝรั่งคนหนึ่งชื่อลุงฟังซัวนะครับที่มาจากฝรั่งเศสตอนนั้นแกมาเป็นนักวิชาการอยู่ที่หน่วยกรปกลางแล้วก็ท่านได้ส่งเสริมให้กับสมาชิกในเกษตรกรในจังหวัดสกลนครเป็นผู้ที่ให้ความรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง
1: ทั้งบุกเบิกทั้งช่วยวิจัยแล้วก็พัฒนาเลย
2: ต้องคร
1: ับ แล้วระบบตัวไหนบ้างอะคะที่คุณลุงฟังซัวเขาเอาระบบของเมืองนอกเนี่ยมาปรับใช้กับการทำสหกรณ์ของเรา
2: เบื้องต้นหลักๆก็คือระบบจัดการทะเบียนประวัติวัวแล้วก็ระบบตรวจสอบย้อนกลับนะครับวัวขุนทุกตัวสามารถรีเช็คย้อนหลังได้หมดทุกตัวเลยนะครับสมาชิกของสหกรณ์พลยางคำมีทั้งหมดอยู่ประมาณ 6,400 กว่ารายนะครับมีวัวขุนที่ขึ้นทะเบียนเป็นของสหกรณ์พลยางคำแล้วอยู่ที่ประมาณ 11,000 ตัวนะครับถ้าเฉลี่ยก็ตกคนละประมาณ2ตัวหรือ3ตัวจะไม่ให้เกินคนละ5ตัวนะครับถ้าเลี้ยงเยอะเกินไปนี่อาหารก็จะเกินคุณภาพก็จะไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่เป็นการส่งเสริมแบบของลุงฟังซัวแต่ก่อนไม่ได้ส่งเสริมให้กับพ่อค้ารายใหญ่ส่งเสริมให้เกษตรกรในหมู่บ้านต่างๆเลี้ยงอะไรแบบนี้นะครับ
4: กลุ่มนี้เราจะแบ่งแค่6ตัวที่ทดสอบ15เดือนเราเอาวัวแรกเกิดของสมาชิกมาร่วมทดลองกับโครงการ
1: ขุน15เดือนนี่หมายความว่าปกติแล้วเราขุนกันแค
4: ่12เดือนแต่ทีนี้เราในเชิงการทดลองเพื่อได้คุณภาพเนื้อที่มีมาบิ้งเยอะขึ้นมาเนี่ยเราดูซิว่าถ้าเราขุนมากกว่านี
1: ้มาบิ้งขึ้นไหม
4: บิ้งขึ้นไหม
1: ไม่เคยรู้เลยว่าเขาทำวิจัยกันแบบชนิดที่ว่าต้องจริงจังอะไรขนาดนี้คือพอเขาใส่ใจกับวัวมันก็เท่ากับว่าเขาใส่ใจคุณภาพที่จะส่งถึงมือลูกค้าทุกคนจริงๆเป็นวัวจากที่ไหนคะในพี่วิทยา
2: ตัวนี้เป็นวัวที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงนะครับ
3: โคหนึ่งตัวต้องใช้เวลาขุนอย่างน้อย12เดือนเมื่อได้ระยะเวลาตามที่กำหนดกรรมการที่แต่งตั้งโดยสหกรณ์ก็จะลงไปตรวจสอบและให้เกษตรกรนำวัวมาขายตามที่กำหนด
2: ตอนนี้ก็ได้น้ำหนักเรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมเขาจะตรวจดูฟันดูหมายเลขหูนะครับเขาก็จะดูในหูวัวนะครับว่ามันตรงกันไหมเขาได้เปลี่ยนวัวมาไหมนะครับ
1: 645
2: ถูกต้องแล้วก็จะดูฟันตัวเนี้ย
1: ฟันนี่คือจำนวนซี่เหรอ
2: จำนวนซี่ที่อยู่ด้านหน้าเราจะนับซี่ใหญ่ไม่นับฟันเล็กนะครับเพื่อเราจะดูอายุของตัววัวนะครับฟัน4ซี่ก็คือ3ปีนะครับวัวสูงสุดก็อยู่ที่ฟัน8ฟัน8ซื้อว่าแก่ละเพื่อเราเปรียบเทียบว่าวัวอายุเท่าไหร่ไขมันแทรกดีอะไรแบบนี้ครับ
1: เลขพวกนี้มันจะออกไปตั้งแต่
2: ออกตั้งแต่ขุนที่แรกเลยครับ
1: ออกตั้งแต่เราไปเลยใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: เป็นการตรวจสอบย้อนกลับที่ได้ทุกขั้นตอน
2: ครับผม แล้วก็วัวตัวไหนได้รับการยาก็จะลบประวัติด้านหลังหมดเลยครับถ้าฉีดยาไม่ถึง1เดือนจะเข้าชำแหละไม่ได้ต้องตีกลับนะครับ
0: รายได้ก็ดีครับเราก็เลี้ยงวัวเป็นเงินสะสมเป็นเงินสะสมของเราถ้าสากลดูแลก็คงสากลครับดีกว่าเรื่องสวัสดิการเรื่องอะไรมีเงินปันผลมีอะไรบ้างครับได้หลายอย่าง
2: หลังจากชั่งน้ำหนักเสร็จดูหูดูฟันเสร็จเรียบร
5: ้
2: อยวัวก็จะเข้ามาพักอยู่นี่คอกก็คือจะพักอยู่แบบนี้ไม่น้อยกว่า12ชั่วโมงนะครับในการที่เอาวัวเข้ามาชำแหละนะครับว่าวัวใครสะอาดไม่มีขี้แห้งติดตัวนะครับผมจะให้อีกตัวละ500บาท
1: เขารู้สึกว่ามีแรงจูงใจที่อยากจะให้เกษตรกรทำตามไม่ใช่ข้อบังคับแต่เป็นการขอความร่วมมือแบบถ้าคุณทำดีเรามีรางวัลให้หรืออย่างเช่นถ้าคุณอาบน้ำวัวมาหาเราก่อนนะเราให้คุณเลย500บาทต่อตัวถ้าคุณเลี้ยงวัวได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอกที่สะอาดนะคะการให้วัวทานหญ้าเขียวคุณก็ได้ไปอีก500อย่างน้อยตัวนึงอ่ะก็ได้ 1,200 บาทจากการแค่ใส่ใจเพิ่มขึ้นดูแลเพิ่มมากขึ้นอะไร
2: เราจะเกื้อหนุนซึ่งกันและกันทั้งสหกรณ์และตัวสมาชิกเรามีกฎระเบียบให้ทุกคนแล้วก่อนที่จะเป็นสมาชิกเนาะแล้วก็สมาชิกก็มีส่วนร่วมก็คือเขาก็เป็นเจ้าของธุรกิจพลยคำเหมือนกันเนื่องจากว่าสมาชิกแต่ละคนก็มีหุ้นอยู่ในสหกรณ์ก็ไม่น้อยนะฮะตัวนี
1: ้พี่ทำมานานหรือยังคะเนี่ย
6: 14ปี
1: นี่ล่าทุกวันข้อมือต้องแบบแข็งแรงมาก
6: ไม่ข้อผมที่ขัดยอกนิดหน่อย
1: ที่ขัดยอกนิดหน่อย
7: คุณพี่บอกว่าพาร์ทนี้มันแตกหมดแล้วค่ะคือแอบโดนดุเล็กน้อย
3: วัวที่ผ่านการชำแหละแล้วจะถูกนำมาบ่มไว้ในห้องเย็นที่มีอุณหภูมิ 2-4 องศาเซลเซียสอย่างน้อย7วันแต่ไม่เกิน15วัน
1: ก็สำหรับในห้องนี้เนื้อที่แขวนอยู่ตรงนี้ค่ะเอาไว้บ่มเหมือนทำการ dry age
6: ใช
1: ่ไหมคะอันนี้คือเหมือนเป็นตู้ dry age เลยพอบ่มคือระบบทั้งซีกใช่ไหมคะ
6: ครับ
1: เสร็จแล้วพอเราจะไปตัดก็คือ
6: หั่นครึ่งตัดครึ่งครับ
1: ดูแบบยิ่งใหญ่อลังการมากอ่ะน้ำหนักแรกรับอ่ะต้องประมาณ
6: 700โล
1: 700โลขึ้นไปแล้วถึงรับอ่ะ
6: ใช่700โลครับ
1: โอ้ใหญ่มากเวลาเราจะดูว่าเนื้อตัวนี้พรีเมียมหรือไม่พรีเมียมเนี่ยเขาดูกันตรงไหนคะ
6: ก็ดูที่ไขมันแทรก
1: ค่ะนี่คือเราจะตัดเฉพาะส่วนนี้เลยเหรอคะคือวัวทุกตัวจะต้องตัดตรงนี้เลย
6: ซีกซ้ายของตัว
1: ซีกซ้ายทำไมต้องเป็นซีกซ้ายคะพี่อันนี้ถาม
6: มันจะเห็นชัดกว่าซีกขวา
1: อ๋อ
6: ใช
1: ่
6: ครับ
1: โอเคอันนี้แบบธรรมดาอันนี้พี่ให้เกรดว่าเป็นเกรดธรรมดาโอเคอันนี้พี่ให้เกรดความเป็นพรีเมียม

0: ในส่วนของห้องนี้เป็นห้องที่เราทำเกี่ยวกับอะไรบ้างคะพี่เอกตัดแต่งอย่างเดียวเลยเหรอคะมีทั้งหมดประมาณกี่คนที่ทำงานในส่วนของนี้อยู
1: ่ตอนนี้ก็ประมาณ20กว่าคนครับ
0: วันหนึ่งนี้ได้ประมาณกี่ตันเรียกเป็นตันไหม
1: เราทำเป็นตัวมากกว่าก็ประมาณ10ครับ
0: 10ตัว10ตัวก็20ซีก
1: ใช่ใช่คร
0: ับ ก็คนละซีกเลยวันหนึ่ง1คนต้องคุณต้องรับผิดชอบ1ซีกเลยอะไรเงี้ยเหรอคะอันนี้แล้วแบบแต่ละคนฝึกนานไหมคะพี่เอกกว่าจะได้แบบลงมือลงมีดเองอะไรเงี้ย
2: 2เดือนครับ
0: 2เดือนพี่ทำมานานหรือยังคะเนี่ยโอ้นี่ล่าทุกวันข้อมือต้องแบบแข็งแรงมาก
2: ไม่เข้าคิดกัดย่องนิดหน่อย
0: คิดกัดย่องนิดหน่อย
3: หลังจากได้เห็นขั้นตอนการตัดแต่งเนื้อเชฟเมย์ก็เกิดความคิดบางอย่าง
0: เวลาเราเดินเข้าไปในห้องบูเชอร์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าไขมันเนี่ยมันจะหนามากซึ่งเขาทริมออกคือเขาตัดแต่งเนื้อออกแล้วเนี่ยก็ทิ้งหรือต้องส่งต่อออกไปในราคาถูกๆเมย์เป็นคนที่ชอบเอาส่วนที่คนอื่นเขาไม่ค่อยใช้อะค่ะมูลค่าแล้วก็เกิดประโยชน์มากขึ้นวันนี้ถ้าเมย์มีโอกาสได้ทำเนี่ยเมย์อยากจะใช้ส่วนที่หลายๆคนมองข้ามนั่นก็คือไขมันอันนี้เป็นพรีเมียม
4: ก็ว่าเป็นธรรมดา
0: เหรอเฮ้ยทำไมยังแบบสวยมากเลยอ่ะคือตอนแรกมันยังเข้าใจว่านี่เป็นเกรดพรีเมียมของเขาหรือเปล่าเพราะว่าดูแบบมีแบบมาร์บลิ่งในเนื้อแต่พี่เขาบอกว่านี่ธรรมดานี่ยังไม่พรีเมียมพี่บอกว่าอ้าวนี่ยังไม่พรีเมียมอีกเหรอ คือเขาทริมมิ่งให้สวยมากเลยนะหมายความว่าเราแบบแค่ไม่ต้องไปแต่งเนื้อแล้วอะบางทีไปสั่งของเมืองนอกมาแฟตเยอะมากบางส่วนต้องทิ้งเนี่ยลูกค้าทานไม่ได้
3: เนื้อที่ถูกขีดห่อเสร็จแล้วจะถูกขนส่งด้วยรถห้องเย็นที่ควบคุมอุณหภูมิจนถึงร้านอาหารต่างๆในภาคอีสานรวมถึงกรุงเทพมหานคร
0: ตรงนี้นี่เป็นร้านค้าของสหกรณ์โดยตรงเลยหรือเปล่าคะ
5: ครับเป็นของสหกรณ์โดยตรงเลยตรงนี้เป็นสำนักงานใหญ่นะครับ
0: นี่ไม่เห็นแบบมีบาร์โค้ดกับ QR ไว้ทางและตรวจสอบย้อนกลับ
5: ถูกต้องครับเนื้อทุกชิ้นทุกก้อนในนี้นะครับคนที่ซื้อไปเราสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าวัวชิ้นนี้มาจากสมาชิกคนใดเลี้ยงที่ไหนพันธุ์อะไร
0: โอ้นี่ใช้ระบบเหมือนเมืองนอกเลยอันนี้เห็นมีแบบแปรรูปด้วย
5: ครับผมก็เป็นส้มหนังนะครับ
0: ส้ม
5: เท้า
0: ส้มคือเหมือนการทำซุปตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ
5: ครับผมเป็นส่วนเท้าแล้วก็หนังหัวพวกหมูพวกอะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้นี่มีใครเป็นคนทำให
5: ้ก็สหกรณ์ทำเองครับตัวนี
0: ้แบบเหมือนมีเชฟประจำสหกรณ
5: ์ถูกต้อง
0: สนใจจ้างหนูเป็นเชฟได้นะโอเคแล้วนี
5: ่ครับผมอันนี้เป็นเนื้อนุ่มเสียบไม้ครับ
0: เนื้อนุ่มเสียบไม
5: ้น้ำดี
0: อันนี้เป็นแบบอาหารพื้นบ้าน
5: ครับผมแถวอีสานจะชอบลาบก้อยแล้วก็ว่าน้ำจิ้มขุ่นขมันนะครับ
0: อ๋อมีออยมีอะไรหมดแล้ว
5: ครับผม
6: ปกติก็ถ้าได้ผ่านก็ได้แวะมาซื้ออยู่บ่อยๆชอบทานเนื้อถ้าเป็นเนื้อจากคุณยังคำก็จะมีคุณภาพมันจะกลิ่นอะไรก็จะหอมขึ้นมากว่าปกติตามตลาดร้านค้าทั่วไป
0: เข้ามาในนี้เราได้กลิ่นเหมือนแบบอยู่บ้านที่เชียงใหม่เลยนี่เรากำลังทำแหนมเนื้อวัวอยู่ใช่ไหมคะ
7: ใช่ค
0: ่
7: ะ
0: แล้วส่วนผสมที่อยู่ในแหนมเนื้อวัวตรงนี้มีอะไรบ้างคะ
7: มีกระเทียมข้าวสุกแล้วก็มีเกลือค่ะ
0: จะใช้เวลาบ่มประมาณกี่วันถึงจะทานได้คะเนี่ย
7: ข้ามคืนก็ทานได้แล้วค่ะ
0: จริงเหรอคะเดี๋ยวแม่จะต้องลองห่อแหนมดูค่ะว่าพี่เขาห่อกันยังไงนี่ตอนนี้เลือกตองยังมีเป็นปัญหาอยู่เลยมาโอเคค่ะเอาจับตัวนี้เฉพาะตัวนี้ก่อนขึ้นมาอ๋อมือเราจะได้ไม่โดนเนื้อเลยนี่แล้วก็เอา
7: พับ
0: ก
7: ัน พ
0: ับจีบก่อนอ่ะจีบจีบเดี๋ยวจะได้รู้กันโอ้ยทำไมของหนูไม่สวยอ่ะ
7: พับอย่างนี้ค่ะพับอย่างนี้มันแตกหมดแล้ว
0: คุณพี่บอกว่าพับอย่างนี้มันแตกหมดแล้วค่ะคือแอบโดนดูเล็กน้อยอุ้ยพี่มันแตกค่ะแล้วเอาใหม่ไหมคะ
7: ใหม่
0: ถ้ารู้ว่ามันเป็นที่ตองแล้วเนี่ยเอาใหม่เนี่ยมันเริ่มแล้วก็ม้วนกลับอย่างนี้นี่ข้างบนอันนี้เป็นการห่อแหนมครั้งแรกของเมย
7: ์
0: ใครที่ได้ชิ้นนี้ไปนี่โชคดีมากเลยนะ นุญาตแบบสูงมากอะ
4: ปากช่องหนึ่งครับผม
0: สูงมากโตไม่เต็มที่เลย
8: สำหรับวันนี้นะคะเมย์จะทำอาหารสายฝรั่งที่เมย์ถนัดจากวัตถุดิบของสหกรณ์ผลยางทำของเรา
3: ที่ตลาดนัดเล็กๆในจังหวัดสกลนครเชฟเมย์กำลังสนุกกับการมองหาวัตถุดิบเพื่อนำไปสร้างสรรค์เมนูใหม่ซึ่งจะเป็นการนำไขมันวัว

0: มาใช้ให้เกิดประโยชน
1: ์อันนี้คือฮวกกบอุ้ยตัวโตแล้วอ่ะน่าจะอร่อยนะคะอู้จะเด้งจะเด้งจะเด้งอันนี้คืออะไรคะ
2: น่าจะกระจันค่ะเป็นน่าจะโอดใหญ่นะ
1: มันเป็นตัวจักระจันเหรอคะ
2: ค่ะนี่ลูกมันค่ะ
1: ลูกจักระจันเพิ่งเคยเห็นอันนี้คือยอดมันลูกฟักทองคล้ายๆกับเบบี้ซูกินี่ไม่อยากได้เอาไปทำสเต็กเอาลักษณะคล้ายกับเบบี้ซูกินี่ฟักทองเบบี้ฮัมกินยายอันนี้เขาเรียกบักอะไรนะ
3: บักแงว
1: บักแงวลิ้นจี่ป่าคะ
3: ลิ้นจี่ป่า
1: เขาเอาไปทำอะไรทานนะคะ
3: เอาไปชั่ว
1: ยำ
3: ชั่วยำเนี่ยใส่ข้าวคั่วมะเขือคั่วผักหอมน้ำปลาแดกมันกินง่ายอยู่ไร
1: หอมดีอ่ะเอาหนึ่งพวงค่ะหนูจะไปทำน้ำสลัดพรุ่งนี้แทนบัลซามิกวินิก้าของอิตาลี
3: นี่ก่อนสารก่อนสารจ้ะ
0: บ้านท่าเยี่ยมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการเลี้ยงโคขุนเป็นจำนวนมากเพื่อส่งขายให้กับสหกรณ์โพนยางคำ

0: ผลต่อเกษตรกร
1: หรือหญ้าแบบสูงมากอะ
2: ปักช่องหนึ่งครับผมถ้าหน้าแล้งก็สูบน้ำใส่หน้าฝนไม่มีปัญหาน
3: ั่นก็หมายความว่าเราลงทุนครั้งเดียวสิคะ
2: ครับครั้งเดียวตัดได้หลายปีแต่ต้องดูแลเสริมด้วยมูลสัตว์นะมูลสัตว์ของเราเต็มไปหมดแล้วตามแปลงหญ้าแล้วก็ยังปลูกมะม่วงแซมด้วยแล้วก็ปลูก
3: กล้วยที่เห็นอีกกล้วยสูงมากนี่ยังโตไม่เต็มที่เลย
2: คนไหนที่จะเลี้ยงโคขุนน่ะให้ปลูกหญ้าก่อนไม่ใช่ว่าเอาวัวมาก่อนแล้วถึงปลูกหญ้ามันไม่ทันให้วัวกินแล้วต้องปลูกก่อนครับเตรียมดินไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็7วัน10วันแล้วก็มาถ่ายพูนขึ้นมายกล่องแล้วก็ปลูกได้เลยครับ
3: แล้วปกตินี่คุณลุงไม่เก็บขี้วัวทุกวันเหรอคะ
2: ไม่ครับประมาณสัก2อาทิตย
3: ์มันมีเหตุผลหรือว่ามีอะไร
2: ก็อย่างน้อยๆก็มูลสัตว์ต้องให้ไว้รองพื้นไว้ด้วยคือเวลาเขาเดินมันจะได้นุ่มบ้างไม่ใช่แค่เป็นผมนะครับผม
3: หลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับวัวของเรา
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: นี่เลี้ยงเหมือนลูกเลยนะคะ
2: เดือนหนึ่งโดยเฉลี่ยเนี่ยจะได้อยู่ประมาณสัก200กระสอบครับอีกส่วนหนึ่งเราก็ไปทำเป็นแก๊สขี้วัวใช้ในโคเรือนเราครับผมก็ได้นักวิชาการมหาลัยที่เขามีความรู้เขามาสอนให้เราก็มาปรับใช้ทีหลังครับผม
3: แล้ว
2: คอก
3: น
2: ี้
3: น
2: ี่
3: ต่างจากคอกอื่นยังไงอะคะคุณลุง
2: ข้องนี้ขุนมานานแล้วแล้วก็เตรียมขายได้เลยครับผมแต่วัวทุกตัวมีประวัติไม่หมดครับผมพอขุนก็หนึ่งถ่ายพยาธิฉีดวัคซีนตอนให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เข้าข้อขุนเลยหลังจากนั้น6เดือนเราก็ต้องมาถ่ายพยาธิรอบ2และหลังจากนั้นก็ขุนไปเรื่อยๆจนถึง12เดือนถึงแจ้งขายครับผม
3: นี่ประมาณเท่าไหร่แล้วคะเนี่ย
2: ก็ไม่น่าจะต่ำกว่า800โลไม่น่าจะต่ำ
3: โอ้โห
2: คร
3: ับ ใหญ่มากคร
2: ับ ในกลุ่มของผมนะปัจจุบันนี่นะมีสมาชิกอยู่255รายครับผมปีที่แล้วนี่ส่งโคเข้าสากลเนี่ย60กว่าตัวครับกับการทำเป็นกลุ่มนะดูแลง่ายครับผมคือ1มีระเบียบข้อบังคับทางสากลต้องทำตามสากลอย่างเคร่งครัดสารเร่งฮอร์โมนเนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยเพราะสากลเขาเน้นเรื่องผู้บริโภคครับ
3: สำหรับวันนี้นะคะเมย์จะทำอาหารสไตล์ฝรั่งที่เมย์ถนัดจากวัตถุดิบของสหกรณ์ผลยังคำของเราก็จะเป็นสเต็กเนื้อทริปลอยนะคะนี่เป็นเนื้อสันนอกนะแล้วก็จะใช้ส่วนที่เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราขายทิ้งอะค่ะแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ตัวมันเลยก็คือไอตัวไขมันของวัวเนี่ยมาทำเป็นบีฟแฟตก็บีฟบัตเตอร์อะไรเงี้ยนะคะก็คือตัวที่จะเอามาทำในการย่างเนื้อให้มีความหอมขึ้นเอาตัวบีฟบัตเตอร์เนี่ยมา infuse หรือเรียกว่าผสมผสานกลิ่นของสมุนไพรเข้าไปข้างในซึ่งไอตัวนี้เราสามารถเก็บไว้ใช้ในอนาคตได้จริงๆแล้วในการทำสเต็กเนี่ยเราต้องการใช้อุณหภูมิในการทำอาหารสูงมากน้ำมันพืชทั่วไปเนี่ยไม่สามารถที่จะทนความร้อนได้สูงขนาดนั้นแต่ไขมันที่มีอยู่ในเนื้อวัวสามารถทำได้ไอเนี้ยเราจะทำเป็นเหมือนเนยที่ทำมาจากเนื้อวัวนะคะรอบหน้าเนี่ยเราจะทำสเต็กเนื้อเนี่ยเราก็แค่ตักน้ำมันที่เราสกัดแล้วเนี่ยเอาลงในกระทะแล้วก็เอาเนื้อลงไปจี่ได้เลยนะคะถ้าเอาตัวนี้ไปทาก่อนที่จะเสิร์ฟลูกค้าค่ะมันจะเงาสวยแล้วก็มันจะมีกลิ่นที่ดีด้วย
4: ครับก็น่าจะเอามาปรุงไอ้ทำสเต็กนะครับพวกผัดแกงทอดนี่ก็ได้ครับแทนไอ้น้ำมันพืชน้ำมันเนี่ยโอ้ประทับใจมากนะครับ

0: ดูเนื้อใกล้ๆแบบสวยมากอะเนื้อแบบดีมากนี่เนื้อไทยบ้านเรามันสวรรค์ของคนกินเนื้อชัดๆ
1: เกือบ40ปีของความมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผ่านการเลี้ยงดูด้วยความเอาใจใส่ของเกษตรกรวันนี้เนื้อโคขุนพลยังคำไม่เพียงแต่เป็นที่รู้จักในหมู่ผู้บริโภคแต่ยังสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับชุมชนได้อย่างกว้างขวางตามที่ตั้งใจไว
0: ้ก่อนที่เมย์จะได้มาลงพื้นที่เนี่ยเมย์มีความรู้สึกว่าเนื้อวัวก็เลี้ยงกันเหมือนอุตสาหกรรมอาหารอย่างหนึ่งไม่เคยคิดว่าเขาจะใส่ใจหรือว่ามีรายละเอียดลึกอะไรขนาดนี้พอเราได้มาลงพื้นที่เองเนี่ยได้ฟังเกษตรกรที่เป็นผู้เลี้ยงเองเล่าให้เราฟังว่าเขาใส่ใจสิ่งที่จะส่งถึงมือเราเนี่ยยังไงบ้างมันทำให้เรารู้สึกว่าเราภูมิใจมากที่ได้ทานอาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพแล้วก็ใส่ใจตั้งแต่ต้นทางจริงๆ
2: ชีวิตเราเดินทางตลอดแต่เราเดินทางในรูปแบบที่เรารักและเราชอบก็คือการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์
3: ขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลงครับ
4: นั่นแหละนั่งอย่าไปเก่งขาดครับปล่อยสบายๆ
0: ทำไมเราต้องใช้ตองเยอะขนาดนี้ในการห่อแหนมคะ
5: เพื่อให้มันแน่นค่ะ
0: แน่นไม่ให้มีอากาศเข้าอะไรเงี้ยค่ะ

0: ันก็ต้องเริ่มจากคุณครูเริ่มจากตัวเราท่านเราแล้วก็น้องๆคุณครูเนี่ยเป็นตัวอย่างในการรู้หน้าที่อะไรควรทำอะไรไม่ควรทำทำเวลาไหนอย่างเงี้ยเด็กๆ เขาก็จะทำตามคุณครูเพราะฉะนั้นเด็กๆ เขาจะมีความรู้หน้าที่ของเขาอะค่ะถ้าคุณครูหรือตัวเราอะค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วเราก็จะสามารถถ่ายทอดให้เด็กอะเขาดีด้วยชั่วโมงจริยธรรมอันนี้เราจะใช้กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เนี่ยใน1สัปดาห์จะมี5ชั่วโมงในชั่วโมงแรกก็คือเป็นชั่วโมงจริยธรรมก่อนเลยวันจันทร์เป็นวันแรกของสัปดาห์ถ้าเราเริ่มต้นด้วยสิ่งดีๆเนี่ยเด็กๆน่าจะได้รับสิ่งที่เป็นมงคลเป็นพลังให้เขาไปจนถึงวันศุกร์ได้พอเทคโนโลยีมันเข้ามามากๆเนี่ยเด็กๆอ่ะจะติดโทรศัพท์สมาธิจะสั้นเขาจะจดจ่ออยู่กับสิ่งใดๆน้อยลงเวลาเรียนในห้องก็เหมือนกันค่ะเราพาเขาเข้าวัดเนี่ยนอกเหนือจากจะได้ปฏิบัติตนตามพุทธศาสนิกชนนะคะเขาจะได้สมาธิเขาจะนิ่งมากขึ้นจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ดีงามมากขึ้นเวลาเขามาเข้าห้องเรียนเขาจะมีความจดจ่อและอดทนถ้าเรามีสมาธิเราก็จะมีปัญญา
1: พ่อสอนให้มีสติเสมอค่ะเราสามารถทำจิตใจให้มันบริสุทธิ์

0: ชอบอยู่แล้วค่ะเราก็สามารถเป็นผู้นำได้ที่ดีค่ะ
1: วิธีใดๆที่เรามองว่ามีประโยชน์กับลูกๆเราเราก็จะเอามาฉายเพื่อให้เขาอ่ะเป็นคนดีเพื่อให้คุณครูหรือแม้แต่ตัวเราอะค่ะได้พัฒนาตัวเองให้เป็นคนดีให้เป็นสิ่งที่เป็นบวกกับสังคมเราอยากให้เขาอะเป็นคนดีเราอยากสร้างเขาอะ
2: หนูให้เขียนสิ่งที่หนูอยากทำหนูเขียนไปว่าหนูจะช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านหนูเห็นพ่อแม่ทำงานมาแล้วเขาก็บ่นว่าเหนื่อยแล้วหนูก็เลยช่วยทำงานบ้านกวาดบ้านถูบ้านแล้วก็ช่วยขายของแม่เขาก็ยิ้มสบายหน่อย
1: บางครั้งก็จะกระตุ้นเขาดูคลิปวิดีโอนะดูคลิปของในหลวงอยากให้เขารู้เรื่องของความพอเพียงของพระองค์ท่านซึ่งเป็นคลิปสั้นๆเขาบอกว่าอู้มันเป็นหนึ่งนาทีที่เป็นแรงบันดาลใจให้เขาเหมือนกัน
3: ก็อยากทำตามที่ในหลวงทำที่ผมใช้อยู่จนมันเล็กขนาดนี้เพราะว่าผมเก็บเอาไว้ในกล่องนี้ต่อเพื่อจะไม่ให้มันหายพ่อแม่จะได้ไม่ต้องซื้อมากจะได้ไม่เสียเงินแม่ก็บอกว่าเก่งแล้วที่ดูแลดินสอได้ครูก็บอกว่าเก่ง
4: 3ปีดินสอแท่งเดียวครับถึงมันจะสั้นแต่มันก็เป็นการประหยัดแล้วมันยังใช้ได้ถนัดสำหรับผมด้วยครับการประหยัดนั้นมีข้อดีตรงที่ว่าจะทำให้เรามีเงินเก็บเยอะขึ้นแล้วเราจะไม่ใช้ทรัพยากรของโลกเปลือง
1: ไม่ต้องรีบค่ะมันมีเวลาเด็กเขาต้องใช้เวลาในการที่จะเป็นไปอย่างที่เราอยากจะปลูกฝังเขาแล้วก็จะบอกน้องๆว่าคืออย่าเหนื่อยสอนเด็กๆอย่าเหนื่อยที่จะแนะนำเขาเราเป็นครูเนาะมีหน้าที่บ่มเพาะเขามันใช้เวลานานค่ะและต้องอดทนแล้วก็ไม่เหนื่อยที่จะทำและอาชีพครูและรักนักเรียนด้วยคือทุกคนที่อยู่ที่นี่คือมีความฝันว่าอยากเป็นครูแต่บางวันนะคะถ้าเรามาแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนที่เราฝันก็ได้เพราะหน้าที่ครูเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนภาระครูอาจจะเยอะบางทีมันอาจจะทำให้เราเหนื่อยแต่ถ้าเราคิดแต่ว่าเราเป็นครูแล้วเราขาดซึ่งความรักเนี่ยมันก็จะไม่หนุนกันแต่เมื่อเราเป็นครูเนี่ยหน้าที่เราแต่เรามีความรักเป็นตัวเสริมทำให้เรามีพลังทำให้เรามีกำลังใจเวลาเราเหนื่อยเรารักเขาเนาะรักเหมือนลูกเรารักใครเราก็อยากให้เขาเป็นเด็กดีเราเป็นครูเมื่อเราอยากให้เขาได้ดีเราต้องสอนด้วยเราเห็นเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่สร้างความเดือดร้อนหรือเป็นภาระให้ใครวันหนึ่งถ้าเขาต้องการใครสักคนที่ช่วยเหลือเขาหรือเวลาเขาไม่สบายกายไม่สบายใจแล้วเขาวิ่งมาหาเราน่าจะเป็นความสุขที่สุดของเรามันเป็นพลังเนาะคือเวลาเราเหนื่อยเราก็นึกถึงว่าเรารักเขาอะค่ะเราจะทำทุกอย่างให้เขาอะดีมันเหนื่อยแต่เราต้องทำ

0: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
1: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: ียบไม่ตรงคงจะไม่เป็นไรนะคะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่ก็เป็นกิจวัตรประจำวันของบ้านนันเชี่ยวที่จะต้องมาทำกันทุกวันใช่ไหมคะเขาเรียกว่าเป็นอาชีพในครอบครัว
2: ครอบครัวตั้งขาเนี่ย
1: ดีจังเลยนะคะเนี่ยที่กรุงเทพก็ไม่มีเลยค่ะแบบน
0: ี้อันนี้เหลือนี้อันไหนสองตรงนี้อันนี้เหรออ
3: ันนี้ได้ไหมไ
0: อ้อันนี้ได้ไหมครับ
4: ได้นะอันนี้
0: อันนี้ได้ได
4: ้เนี่ยเน
0: ี่ยไม่ได้ขาดถ้าอย่างนั้นพี่แฟว่าเราไปทำของตัวเองกันต่อดีกว่าไหมคะ
4: ไปทำกันต่อดีกว่าค่ะ
0: ไปไปนะน้องปั้นงั้นพี่หนูไปสอนหนูด้วยนะคะเดี๋ยวทำผิดอีก
4: คุณยายคะเย็บของหนูเสร็จยังคะ
5: ย
4: ัง
5: เลยค
4: ่
5: ะ
4: อันนั้นหนูเย็บต่อโอ้ได้เย็บต่ออันนี้ของใครยอมรับซะดี
0: ๆสังเกตรอบๆแล้วเนี่ยงอบที่นี่ไม่เหมือนงอบที่อยุธยาที่เราเห็นเลยเนาะพี่เฟเนาะ
1: ไม่เหมือนหรอกค่ะน้องปั้นเพราะว่างอบที่จังหวัดตราดเนี่ยนอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามแล้วยังขึ้นชื่อเรื่องความคงทนแล้วก็เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะแล้วเราจะจับให้มันเป็นรูปทรงแต่ละทรงยังไงอะคะ
6: ก็เดี๋ยวถ้าเราเย็บเสร็จเราลงได้เราจับตรงนี้เน
1: าะอ๋อจับให้มันเป็นรูปทรงแต่ละรูป
6: ได้จ้ะ
0: แต่เท่าที่ปั้นเห็นคือจังหวัดอยุธยามีแค่รูปทรงเดียวเนาะ
1: ใช
0: ่แต่ว่าที่นี่มีหลายรูป
6: ทรงเลยจ้ะ
1: เฟรู้มาว่ามีทรงกระทะคว่ำด้วยค่ะ
6: นี่แหละเนี่ยอย่างเงี้ย
1: เพราะว่ามันเหมือนกระทะมากๆเลย
6: จ้ะ
1: แล้วก็เมื่อกี้น้องบอกว่ามีทรงทหารด้วย
6: โบราณอันนี้ก็โบราณเนี่ยอันนี้กระดองเต่าจ้ะ
1: แล้วใส่
6: เหมือนไหม
1: เป็นกระดองเต่าอย่างนี้เลย
0: มีทรงอะไรบ้างคะมี5ทรงกระทะคว่ำไปแล้วทรงกระดองเต่าไปแล้ว
4: ทรงทหารไง
6: ละนวดนวดลูกนวดอีก
4: ทรงหัวแหลม
1: ทรงหัวแหลมทรงที่5คือทรงอะไร
6: ทรงนเรศวรจ้ะ
1: ทรงนเรศวร
6: จ้ะทรงนเรศวร
1: แต่ละทรงนี่มันมีประโยชน์ยังไงบ้างคะ
6: ประโยชน์ของหนูคือว่าถ้าคนชาวนานะหรือว่าเรือเนี่ยเขาไปไหนเขาร้อนๆเนี่ยเขาเอาใช้ตักน้ำได
1: ้ทรงนี้เหรอทรงทหาร
0: ทรงที่เก่าที่สุดทรงอะไร
6: เนี่ยอันนี้ตรงเก่า
1: ตรงทางความ
6: ตรงเก่า
0: จริงเหรอฮะเพราะมันดูแบบพื้นๆเน
1: า
6: ะก็ยังไม่ได้ยาวกันเลยเป็นพื้นในการตักน้ำลงมาอันนี้ตรงกระทะความเลยนะเวลาฝนตกนะเราไม่ต้องใช้ลมมาละคุมอย่างนี้ออกไป
1: ที่ได้ด้วย
0: อ๋อเหมือนน้ำฝนมันจะไหลลง
1: แล้วทรง
0: กระดองเต่าก
6: ระดองเต่าอันนี้กระดองเต่าทำเป็นสวนมันง่ายดี
4: ใครรับได้เป็นหนูมั้งคะ
6: ใช้ได้หลายอย่างจ้า
4: แต่ละรูปทรงก็มีประโยชน์หลายประโยชน์เหมือนกัน
6: หลายประโยชน์จ้า
0: ทรงหัวแหลม
4: พี่เฟย์นะคะช่วยหนูหน่อยค่ะหนูทำไม่เป็น
1: พี่ปั้นช่วยหน่อยไหมพี่ปั้นช่วยหน่อย
0: ได้ได้ค่ะ
4: พี่ปั้นช่วยหน่อยค่ะ
0: อันนี้
6: เพิ่งเริ่มเดี๋ยวมาใหญ่ต่อให้ก่อน
0: พอดีเราเพิ่งทำวันแรกอะค่ะก็เลยไม่ค่อย
6: วันแรกอย่างนี้ทุกคนนั่นแหละงง
3: เราติดไม้จิ้มฟันเอาไว้ตรงนี้เพื่ออะไรหรอคะคุณป้า
6: คือว่าเราใช้ใบเซนแล้วก็เอาไม้กัดไว้ถ้าเราไม่กัดก็จะไม่อยู่
7: นี่เด็กแถวๆนี้คือเขาจะเย็บกันเป็นเต็มหมดเลย
1: เย็บกันเป็นหมดเลยเหมือนที่น้องๆเขานั่งเย็บกันอยู่ใช่ไหมอุ้ย
0: ย่างไหมคะพี่เฟ
3: ย์ได้แล้ว
0: ย่างไหมอ่ะ
1: ย่างค่ะ
0: เขาบอกว่าอันใหญ่ง่ายกว่า
1: ใช่อันใหญ่ง่ายกว่า
4: พี่เฟย์พี่ปั้นทำผิดหลายครั้งแล้วค่ะ
1: น้องปั้น
0: ไงกันนิดนึง
1: พี่เฟย์ว่าการทำงอบเนี่ยเป็นอาชีพเสริมของครอบครัวที่สืบต่อกันมานานมากๆเลยนะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็เป็นลักษณะของวิถีไทยด้วยนะคะที่นำธรรม

0: าติรอบๆตัวเนี่ยมาทำให้เป็นข้าวของเครื่องใช้ในการดำรงชีวิตเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วนี่ใครเริ่มเสร็จกันแล้วมั้งคะเนี่ย
3: ยังไม่มีใครเสร็จเลยจ้า
4: ของเฟย์กับของปั้นนี่ก็พอจะเป็นรูปเป็นร่างบ้างแล้ว
3: จ้าจ้าสองรูปนี่จะเป็นบ้างแล้ว
4: แต่อย่างน้อยวันนี้ก็ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงอกเนาะวันนี้ขอบคุณคุณป้าสังวรนะคะที่มาบอกวิธีการทำงอกขอบคุณมากๆเลยค่ะ
2: ขอบคุณนะ
4: ขอบคุณนะคะ
0: พี่เฟย์คะตั้นว่าเราได้เวลาเฉลยแล้วล่ะค่ะ
4: เฉลยอะไรอะคะน้องปั้น
0: เอ้าพี่เฟย์ก็เฉลยว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาทำขนมไทยอะไรเอ่ยกันที่จังหวัดตราดไงคะป้าเล่นมุกแค่หน่อยเดียวเองอ่ะพี่เฟย์งงไปเลย
2: ไม่งงหรอกค่ะพี่เฟย์แกล้งเล่นเฉย
0: ๆแล้วสรุปแล้วเราจะมาทำขนมไทยอะไรเอ่ยคะ
2: ขนมไทยอะไรเอ่ยที่มีชื่อว่าขนมบันดุกค่ะว่าแต่ใครเคยกินกันบ้างคะ
5: เด็กตาทุกคนเคยกินกันหมดนะครับ
0: แล้วอร่อยไหมคะ
5: อร่อยครับ
2: งั้นเดี๋ยวเราไปแฮมขนมมันเถอะค
4: ่
2: ะ
4: ได้เลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเจอคุณป้ากุหลาบกันเนาะเพราะว่าคุณป้ากุหลาบเนี่ยเขาบอกพี่เฟย์ว่าคุณป้าเขาจะขายขนมอยู่ที่วัดทุกๆวันเลยแต่ก่อนไปพวกเราของงอกกลับไปเป็นที่ระลึกได้ไหมคะ
3: จ้าเอาเลยค่ะ
4: ขอบค
2: ุ
4: ณค
2: ่
4: ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: พี่เฟย์เอาอันนี้นะคะ
2: พี่เฟย์พี่เฟย์
0: มาเอาแล้วโซนะ
3: ใช่ค่ะ
2: คือนี
0: ่ต้นใหญ่ใจนี่ค่ะ
3: แล้วอันนู้นอีกนะคะ
2: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพวกเราไปเลยไปออกเดินทาง
4: ไปเลยนะ
0: ระหว่างทางเดินไปทำขนม
6: ไปไหนมาจ๊ะ
4: พอดีพวกเราไปทำงอกมา นี่ขนมบันดุกแน่ๆเลยค่ะ
6: ใช่ค่ะ
4: พวกเราขอซื้อ3ชิ้นก่อน
6: ค่ะเอาซื้อ3ชิ้นก่อนใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
6: ่
2: ะ
0: นี่พี่เฟย์มีตังค์อุ้ย
2: ไม่มีจ้ะ
4: เขาตัดให้แล้วนะคะ
2: อุ้ยขายชิ้นละเท่าไหร่อะคะคุณป้าคะ
6: ค่ะชิ้นละ10บาทค่ะ
4: ชิ้นละ10บาท
2: อันนี้อะไรอ
4: ่ะ3ชิ้นเท่าไหร่คะ
6: น้ำเชื่อมน้ำเชื่อมแล้วก็ใส่กะทิแล้วก็ใส่ถั่ว
4: ใส่น้ำเชื่อม
2: มันข้าวถังน่าอร่อยนะคะเนี่ย
6: ค่ะ
2: ทำไมน้ำเชื่อมเป็นสีนี
6: ้ก็น้ำตาลทรายแดงเอามาเคี่ยวแล้วมันจะออกมาเป็นสีนี้เลย
4: อ๋อเป็นน้ำตาลทรายแดง
6: จ้า
4: ใส่น้ำเชื่อมด้วยหน้าตาเหมือนขนมเปียกปูเลยนะคะ
6: จ้าแต่ขนมอันนี้เขาไม่ใส่น้ำตาลในตอนเวลากวนถ้าเปียกปูจะใส่น้ำตาลในตอนกวน
4: นี่ค่ะคุณป้าคะ30บาทค่ะ
6: ขอบคุณค่ะอันนี้ทอน10บาทอร่อยแล้วมาซื้ออีกนะคะ
4: ค
6: ่
4: ะเดี๋ยวพวกเราชิมก่อน
2: ตัดชิมกัน
6: ตัด
2: จะกินแล้วนะ
4: น้ำเชื่อมหอมมากๆเลยค่ะแต่ว่าเนื้อแป้งเนี่ยค่ะมันจืดมากเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะแต่นุ่มๆ นะคะ
6: เพราะว่าส่วนผสมของแป้งไม่มีน้ำตาลเรากวนแป้งเฉยๆแล้วเอามาผสมใส่เวลากิน
2: คุณป้าคะขนมบันนุกเนี่ยมีต้องมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะมีตั้งแต่ป้าเล็กๆเลย
4: คุณป้าคะพอดีเฟเนี่ยค่ะอยากทำขนมบันนุกมากก็เลยไปศึกษาข้อมูลมานิดหน่อยเขาบอกว่าขนมบันนุกเนี่ยค่ะถือว่าเป็นขนมมงคลใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะส
4: ่
6: วนมากส่วนใหญ่เขาจะสั่งไปใช้ในงานแต่งกับงานบวชอ
0: ยากทำแล้ว
6: ลอง
4: ค
6: ิ
4: ด
6: จะ
4: ทำไหม
6: ทำไหมก็เดี๋ยวช่วยป้าเอานี้ลงกระทะอันนี้โม่แปะเสร็จแล้วก็อันนี้ลงกระทะก็ลงมือกวนได้เลย
2: งานพวกเราพร้อมทำกันแล้วเรามาถอดงอกกันก่อนเลยไหมคะ
4: เดี๋ยวจ้าทำขนมไม่สะดวกนะคะ
2: ใช่ค่ะ
4: ของหนูวางด้วยค่ะต้องวางนี้นะคะสามไปทำ
2: พี่ปันด้วย
6: อ้าวน้องตัวโตยกกระทะวางเลยจ้ะ
2: พี่เฟย์กระทะ
4: นี่ค
6: ่
4: ะ
6: น้องตัวโตยกกระทะวาง
4: ปุ้ยกระทะใหญ่กว่าพี่เฟย
2: ์จับพี่เฟย์ลงไปดีไหมเนี่ย
4: โอ้โหจับพี่เฟย์ลงไปทำอะไรทอดกวน
6: เอาหนูยกแป้งใส่
2: โอ้ช่วยไหมคะ
4: โอ้ช่วยลบกัน
2: ช่วย
4: เดี๋ยวหนูกวนแล้วกันเน
2: า
4: ะ
2: โอเคค่ะ
6: หนูกวนหนูใช้อันเล็กนี้นะคะ
2: เสร็จแล้วก็เทลงได้
6: เทเลยค่ะ
2: เทเลยค่ะ
4: เติ
6: บ
4: ว้
6: าวเบาๆนะคะเบาก
4: ินหอมไหมคะมัน
2: หอมกินอะไรเอ่ย
6: หอมใบเตยค่ะ
2: ใช่มันเหมือนใบเตยเลยอะค่ะ
6: หนูกวนนะคะ

0: โอ้อันนี้เราต้องใช้ไหนยัง
1: สนุกจังยัง
0: เอาขึ้นไหนขึ้นไหนขึ้นไหนโอ้โหเสียงอุ้ยอันนี้ใส่แป้งมันนะคะครึ่งถ้วย
2: ครึ่งหนึ่งนี่อันนี้คือทำให้น้องแหนมโดยเฉพาะเลยเนี่ยเห็นไหมเพราะรู้ว่าน้องแหนมจะตัวเล็กไง
3: หนูกลั
2: ว
3: นี่นะคะ
2: เราก็ต้องใช้ด้ามยาว
0: ๆคุณป้าคะแล้วทำไมเราไม่ใส่แป้งมันลงไปทีเดียวเลย
3: มันถ้าใส่แป้งมันไปทีเดียวแล้วมันเป็นก้อน
1: กวนน้ำแรงมากเลยอะค
3: ่
1: ะ
3: หนูลองกวนดูนะคะ
0: น้องแหนมรู้ไหมทำไมคุณป้าเขาใช้กระทะใหญ่แบบนี้
3: เขากลัวหนูทำหก
0: กลัวหนูทำหกเอง
3: เขาจับแบบนี้นะคะ
2: แล้วเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นก้อน
3: ก็เดี๋ยวมันก็สุกเป็นท่าแบบนี้เลย
1: น้องแหนมหอมเริ่มโชยมาแล้วนะคะเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
2: น้องแหนม
1: คะ
2: น้องแหนมต้องกวนให้มันเป็นก้อนแบบนั้นเลยนะคะ
3: ลองเอาหนูลองดูบ้างสิน
1: ี่ไง
0: โผล่น้องป้านะสู้น้องแหนมไม่ได้เลยน้องแหนมเก่งกว่าเยอะเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: น้องแหนมเคยทำขนมไทยไหมคะ
1: ขนมอะไรขนมตาลค่ะ
0: ขนมตาลพี่เฟย์กับพี่ปั้นทำมาแล้ว
2: ใช่
0: ใช่ค่ะ คุณป้าคะแล้วทำไมถึงต้องใช้ตะหลิวแบบนี้คะใช้เป็นไม้พายธรรมดาไหม
3: มันติดกระทะจ้ะ
0: อ๋อถ้าใช้ไม้พายธรรมดามันจะติดกระทะ
3: จ้ะมันเป็นแป้งที่ไม่มีกะทิแป้งที่ไม่มีกะทิมันจะติดกระทะถ้าแป้งมีกะทิมันจะไม่ติด
0: โอ้ยนี่เพิ่งรู้นะคะเนี่ยแป้งที่ไม่มีกะทิจะติดกระทะแต่แป้งที่มีกะทิจะไม่ติดกระทะ
1: พี่เฟย์พี่ปั้นได้ครึ่งแล้วเห็นไหม
0: โอ้โหเหมือนมันฟูเลยแล้วพอนะพอมันเริ่มเป็นก้อนๆแล้วมันก็จะเป็นก้อนเร็วขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็จะกวนยาก
1: สนุกจังเลยอะค่ะ
0: อันนี้เราใช้ข้าวอะไร
1: เป็นก้อนด้วย
3: ข้าวเจ้า
0: ข้าวเจ้า
2: เป็นแป้งข้าวเจ้า
0: เอามาแช่น้ำแล้วก็โม้ได้เลยเหรอ
3: แช่น้ำไว้คืนนึง
0: แช่ไว้คืนนึงก่อนให้มันพองใช่ไหมคะ
3: แช่ไว้ให้มันพองแล้วก็โม้เสร็จแล้วก็กองเอาไว้อีกวันแล้วถึงจะเอามากวนได
2: ้ขั้นตอนนั้นก็ถือว่าโบราณ
0: นานมาก
2: แล้วน้องแหนมสงสัยไหมคะว่า
1: อุ้ยเป็นก้อน
3: แต่ที่แน่ๆน้องแหนมกำลังจะติดตูดแล้วนะจ๊ะ
2: อุ้ยกำลังจะติดแล้วติดตูดนี
0: ่พี่เฟย์ช่วย
1: หน่อ
0: ย
1: คุณป้าคะถ้าเกิดบ้านของหนูไม่มีโม้เนี่ยเราจะทำขนมอย่างนี้ได้ยังไง
3: ถ้าไม่มีโม้ต้องใช้แป้งสำเร็จ
1: อ๋อใช้แป้งสำเร็จเลย
3: แต่จะอร่อยสู้แป้งข้าวโม่ไม่ได้
2: เห็นไหมมันเป็นก้อนเยอะแล้วเห็นป่าว
1: ชั้นก้อนเลยอะค่ะ
0: ลองทำ
1: พี่พี่
0: เนี่ยเราจะได้รู้ว่า
2: ไม่เป็นไรเลยก้นติดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้ก้นตัวเองลงไป
1: ไม่เอาค่ะ
0: เหมือนว่าช่อง
2: อย่างนั้นแหละ
1: คุณป้าคะแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะไปทำอะไรอะคะ
3: ก็เดี๋ยวพอมันติดกันเป็นก้อนแข็งอย่างนี้เราควรไปนานๆมันจะอ่อนกลับอ่อนกลับเราก็กวนต่อไปอีกกวนไปจนฝ่ามันจะแห้งแข็งแล้วเราก็เราก็ไปเทลงถาดก็ใช้ได้แล้วทีนี้เราก็ขั้นตอนทำน้ำ
1: น้ำเชื่อม
3: น้ำกะทิ
2: เฮ้ยมันมีฟองอากาศปุ๊บแผ่นปุ๊บ
1: เลยค่ะน้องแหนมเอา
3: แรงๆเลย
0: นี่
2: อึ๊บ
0: อ้าว
1: โอ๊ย
0: เป็นไงคะแหลม
1: หนืด
0: แตกต่างไงจากกองแรกบ้าง
1: หนืด
0: ไว้สู้
1: ไว้ฟองอากาศเบลอเลยอ่ะ
0: นี่น้องปั้นคะหลายคนสงสัยค่ะว่าทำไมพี่เฟย์กับน้องปั้นเนี่ยกินขนมไทยทำขนมไทยอ้วนสงสัยไหมคะสงสัย
2: ค่ะ
0: ก็เพราะว่าพวกเราเนี่ยทำขนมไทยไปด้วยนะคะแล้วก็กินมันก็จะใช้เป็นการออกกำลังกายอย่างนึงไงคะ
1: ก็เหมือนกับทำไปด้วยกินไปด้วยอะค่ะ
0: ใช่ค่ะพอสมมติว่าเราทำใช่ไหมทำเราก็ออกเหงื่อก็ออกอะไรพอเรากินขนมไทยก็เหมือนเป็นการเพิ่มพลังงานเข้าไปแต่ว่ามันจะไม่ทำให้อ้วนเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนคิดว่ากินขนมไทยแล้วอ้วนเนี่ยไม่ใช่เลยค่ะเพื่อนๆต้องชวนคุณพ่อคุณแม่มาช่วยกันทำขนมไทยกันเยอะๆนะคะ
2: ใช่ค่ะห้ามกินอย่างเดียวต้อง
0: ช่วยกันทำไทย
2: แล้วก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยนะคะ
0: ค่ะเป็นไงคะน้องแหนมปวดแขนไหม
1: นิดหน่อยค่ะ
0: นิดหน่อยไม่เป็นไรเราเสียพลังงานไปเยอะเดี๋ยวพอทำขนมเสร็จก็เอาพลังงานของเราคืนมา
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ยพี่เฟย์สบายเลยไม่ใช่อึ๊บ
1: โหคุณป้าถ้าเกิดนิ้งโกนนี่มันก็ยิ่งเหนียวนะคะเนี่ย
3: ไหนป้าดูหน่อย
1: โอ้ยค่ะ
3: อ๋อได้แล้วค่ะเตรียมผัด

0: มาเลยค่ะ
1: ทา
0: หนูเป็นคนเทไม่ใช่หรอ
2: ได้ค่ะหนูเ
0: ทได้แล้วค่ะ
1: ไปเลยไปเลย
3: ทาให้ยกขึ้นมาเทเลยเหรอ
1: นี่ทา
0: แค่นี้แหละค่ะหนูฝาดลงเลยค่ะ
1: ว้าว
0: จับต่ำคนนี้หน่อยจับต่ำคนนี้ไม่ต้องเขี่ยเลยค่ะ
1: มันเหนียวมากเลยคุณป้า
0: ก็หนูกวนแมลงไหมคะฝีมือดีอ่ะ
2: ฝีมือดี
1: ฝีมือเราย
4: ิ่งเหนียวยิ่งดีใช่ไหมคะ
1: ยิ่งเหนื่อยมันยิ่งเหนียวมันก็ยิ่งอร่อยอะค่ะ
2: หนูเหนียวมาก
1: เหนียวเป็นหมักฝรั่ง
2: อันนี้เดี๋ยวพี่เฟย์ต้องทำให้น้องเดี๋ยวมันร้อน
1: ตอนแรกๆมันจะเป็นน้ำแล้วก็แบบว่าเขียวๆอ่อนๆแต่พอมาตอนนี้มันจะแบบเหนียวเหนียวเหลวๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะเป็นสีเขียวๆเข้มๆด้วยค
0: ่ะขั้นตอนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวป้าทำให้เกือบเลยเน
1: า
0: ะ
1: คุณป้าอย่าเลยไว้ด้วยหนูนะ
2: คุณป้ามืออาชีพแล้วไม่ต้องกลัวเนาะ
1: โอ้มันเหนียวมาก
0: อ่ะหนูยกเลยนะคะ
2: พี่เฟย์เอาผ้าผ้าไม่ร้อนมากค
0: ่ะไม่ต้องผ้า
2: จบพี่เฟย์วางตรงไหนคะข้างหน้านี้นะ
1: ข้างหน้าก็แหละ
2: อันนี้เสร็จแล้วเราทำอะไรต่อค่ะ
0: ทำให้มันเนียนให้มันเนียน
2: อ่ะน้องเน
1: ี่ยค่ะทุกค่ะนิ่มจังเลยอ่ะช่วยกันมันจะติดๆนิ่มๆเหนียวๆอ่ะค่ะนิ่มมากเลยค่ะพี่เฟย
2: ์นุ่มๆนุ่ม
1: จัง
2: ร้อนค่ะ
0: เอาหนูเอาน้ำตาลมาใส่
1: น้ำตาลนี่ค่ะ
0: มาขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะเอาน้ำ
2: นี่น้องแหนมดูไว้นะคะระหว่างตรงนี้ตรงนู้น
0: ใส่น้ำก่อนใส่น้ำก่อนนะคะใส่น้ำก่อน
2: ใส่หมดเลยใส่หมดเลยนะคะ
0: ใส่หมดเลยค่ะใส่น้ำตาลลงไป
2: น้ำตาลใช้ปริมาณเท่าไหร
0: ่หมดเลย
1: ใส่หมดเลยเหรอคะ
2: กี่ถ้วยอะคะ
0: กิโลนึง
2: หมดนี่ก็ประมาณ1กิโลกรัมใช่ไหมคะน้ำตาลสายแดง1กิโลกรัมกับน้ำเปล่านะคะ
1: แต่ว่าพอเราเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงล่ะคะคุณป้าม
0: ันจะเป็นเหมือนน้ำเชื่อมในหม้อนี่
2: เห็นไหม
1: มันจะเหนียวๆใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
2: กลิ่นจะหอม
1: อุ้ยระวังควัน
2: เราต้องทำให้ได้แบบนั้นนะน้องแหนมทำได้เปล่า
1: ช่วยกันค่ะ
2: ช่วยกัน
1: เป็นยังไงไม่รู้
0: มันจะคนจนฝามันละลายเม็ดละลายหมดแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะปล่อยให้มันเดือดตั้งไว้นาน
1: ประมาณกี่นาทีคะ
0: ชั่วโมงนึง
2: ฮะชั่วโมงนาน
0: ถ้าเราตั้งมันน้อยมันจะกลับตัวกลายเป็นเกล็ดน้ำตาลเป็นเม็ดกลับหมดเลย
5: ขนมโบราณซึ่งเป็นขนมพื้นบ้านเมืองตราดอย่างขนมบันดุกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่บรรพบุรุษชาวตราดได้มอบไว้ให้แก่ลูกหลานนะครับและถ่ายทอดกันมาอย่างยาวนานเอาไว้อวดฝีมือแก่แขกบ้านแขกเมืองโดยนักวิชาการท้องถิ่นเมืองตราดสันนิษฐานถึงชาติกำเนิดของขนมบันดุกเป็น2ทางนะครับข้างหนึ่งก็ว่ามาจากเมืองเขมรอีกข้างหนึ่งว่ามาจากเมืองยวนและเมื่อตรวจสอบข้อมูลจากเวียดนามแล้วก็พบชื่อขนมนี้จริงๆครับซึ่งบันภาษายวนหรือภาษาเวียดนามแปลว่าขนมและเรียกชื่อตรงกันว่าบันดุก
2: คุณป้าขายอย่างนี้นี่เดือดแล้วก็ใช้ได้เลยใช่ไหมคะ
0: ใช้ได้เลยค่ะเพียงแต่ตักส่วนเกินที่มันเลือกออกมาหน่อยเดียวก็ใช้ได้เลย
2: น้องปั้นอย่าตักเอาน้ำไปนะ
0: อย่างนั้นแหละได้แล้วค่ะได้แล้วลูก
2: เอาไม่ต้องตักแล้วหรอคะ
0: จ้ายกแล้วมาวางตรงนี้นะนี่
2: พี่เฟย์ระวังหลบพี่เฟย
1: ์กลัวจังเลยอ่ะ
0: นี่
2: ตรงนู้นจะได้ใกล้ๆใช่ไหมคะ
1: ว้าวต่อไปเราจะมาทำอะไรกันต่อล่ะคะ
0: ทำน้ำกะทิค่ะเนี่ยน้ำกะทิอันนี
2: ้น้ำกะทินี่เป็นหัวหรือหางคะ
0: หัวกะทิ
1: หัวกะทิ
0: แล้วก็ใส่เกลือหน่อยก่อน
1: เกลือ
0: แล้วก็แป้ง
2: ตรงหัว
1: นี่เหรอคะ
0: ได้คนจนฝาให้มันละลายให้หมด
2: ว้าวดูสิคะน้ำเชื่อมของคุณป้ากับน้ำเชื่อมของเรา
0: เหมือนกันแล้วเพียงแต่อันนี้เขาต้มนานเขาก็ออกมาสีเข้ม
1: ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราทำสุดฝีมือแล้ว
2: ใช
1: ่ใช่ค่ะเราแวะไปทำอะไรคะ
0: เอาไปตั้งไฟให้ร้อน
1: อ่ะไปเลยพี่เพ็ง
2: น้องแหนมยกเลยค่ะให้น้องแหนม
1: หนูยกเหรอคะ
0: เลิกทำงานก่อน
1: ได้ค่ะ
2: อู้กระทะจิ๋วกระทะจิ๋ว
1: เทเลยเหรอคะจะเทแล้วนะเทเลยอุ้ย
2: ส่วนผสมในนี้ก็จะมีหัวกะทิ ลือ1ช้อนชาแล้วก็แป้งมันอีก1ช้อนชา
0: แต่อันนี้จะต้องคนตลอดมันจะทำให้แป้งมันติดกระทะและแป้งเป็นก้อน
1: อันนี้ต้องเปิดนีดมากๆเลยเพราะว่ากระทะเล็กแล้วค่ะ
6: รสชาติของขนมเนี่ยผสมผสานกันอย่างลงตัวมากๆเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเค็ม
2: อันนั้นหวาน
6: อันนี้จืดพอมาผสมกันนี
0: ่พอใส่ถั่วไปแล้วมันจะอร่อยเพิ่มขึ้น
6: มันจะกรุบกรุบ
2: มันแค่นี้
1: เนาะพี่ปั้นคะพี่เฟย์คะแค่ดึกนี่ก็อยากกินแล้วนะคะเนี่ย
2: ใช่ค่ะ
6: ใจเย็นๆค่ะเช
2: ็ดน้ำลายไ
1: หลถ้าอย่างนั้นเรายกกะทิขึ้นได้เลยใช่ไหมคะ
0: เดี๋ยวป้าดูก่อนนะคะอ๋อได้แล้วค่ะเรียบร้อยแล้วยกเลยค่ะเอาผ้ามารองนะคะอ้าวยกได้เลยค่ะ
2: ยกได้เลยนะคะ
1: ยกเลยค่ะ
2: เดือดแล้ว
1: ระวัง
2: อุ้ยกะทิอันนี้เป็นของพี่เฟย์คนเดียวนะคะ
1: ได้ไงคะพี่เฟย์
2: อ้าว
0: นู่นนู่นหนูวางเป็นหม้อเลยลูก
2: ชาม
1: มันนิ่มมากนุ่มๆใช่ไหมคะเนี่ยมันนุ่มๆทำไมมันถึงนุ่มหรอคะ
6: เพราะว่าเราใส่ทำให้มันเหนียวกวนให้มันเหนียวไงคะ
2: อ๋อนี่เย็นแล้วใช่ไหมคะ
0: แล้วขั้นตอนต่อไปนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เสร็จแล้วค่
2: ะ
0: พร้อมทานได้เลยค่ะ
2: คุณป้าค่ะแล้วถั่วล่ะคะ
0: อ๋อถั่วเราซื้อถั่วดิบมาแล้วก็เอามาลงกระทะคั่วเสร็จแล้วก็มาเอาเปลือกออกแล้วก็ถุงแล้วก็ใช้สากกระเบือ
1: ค่ะ
0: ทุบ
2: หมด
0: แต่ไม่ใช้ตำนะทุบให้มันแตก
1: ทุบแค่พอแหลก
0: จ้ะพอแหลก
1: ไม่เหมือน
0: ใช้ได้
1: ไม่ได้เป็นผง
0: ถ้าตำมันจะเป็นผงถ้าเราทุบเบาะมันจะออกมาลักษณะนี
2: ้เสร็จแล้วก็ถึงขั้นตอนการกิน
6: ขั้นตอนนี้เนี่ยนะคะไม่ต้องถามว่าใครพร้อมหรือไม่พร้อม
2: พี่เฟย์พร้อมก่อนคนแรกเพราะฉะนั้นพี่เฟย์ต้องกินก่อนใช่ไหมคะน้อง
1: หนูหยุดอันหนูเป็นน้องนะคะ
2: น้องก็เสียสละก่อน
6: หนูเป็นพี่น้องแหนมเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูกินก่อน
2: ไม่ได้ถ้างั้นเอางี้เป็นพี่เสียสละให้น้อง
0: เอาอย่างนี้ป้าตักกันพร้อมกันเลย
1: หยุดเดี๋ยวคุณป้าจัดให้
2: เอาคุณป้าจัดให้นะคะ
0: อันนี้สีมือพวกหนูกวนเองนะคะ
1: ถ้าไม่อร่อยอย่าว่ากันนะ
2: ไม่ว่า
0: ทำครั้งแรกมันอาจจะอร่อยน้อยๆแต่ต่อไปเราก็เปลี่ยนแปลงปรับปรุงตามความต้องการของเราเราต้องการแบบไหนเราอยากได้อย่างไรเราก็ทำไป
2: อ
0: ัน
2: นี้เราต้องใส่
0: หนูยังเด็กใช้หวานน้อยหน่อยนะคะ
1: ค่ะพี่เฟย์ทานเลยค่ะเอิญค่ะ
6: โรยด้วยอะไร
1: ถั่วลิสงคั่วค่ะ
2: ถูกต้องค่ะ
6: ขอบคุณค่ะรสชาติก็จะออกมากรุบกรุบหอมหวานมันเค็ม
1: ไหนบอกว่าจะชิมด้วยกันพี่เฟย์ใจร้ายอ่ะ
2: นุ่มมากเลยนะคะจริงเหรอคะพี่เฟย์สุดยอดค่ะแล้วกลิ่นมันจะหอมถั่วคั่วด้วยไงคะน้องปั้น
6: ปั้นยังไม่ได้กินเลยเนี่ย
2: เป็นไงคะน้องแหนมมันจะได้รสชาติกะทิด้วยค
0: ่
2: ะ
0: กินอร่อยงี้คิดจะไปทำขายไหม
1: ยังไม่รู้เลยค่ะ
5: ส่วนผสมขนมบันดุกสำหรับ 4-6 คนส่วนผสมตัวขนมแป้งข้าวเจ้าโม่สด1ถ้วยตวงน้ำใบเตย4ถ้วยตวงแป้งมันสำปะหลังครึ่งถ้วยตวงส่วนผสมน้ำเชื่อมน้ำตาลทรายแดง3ถ้วยตวงน้ำสะอาด2ถ้วยตวงส่วนผสมน้ำกะทิหัวกะทิ1ถ้วยตวงเกลือ1ช้อนชาแป้งมันสำปะหลังครึ่งช้อนชาถั่วลิสงคั่วเล็กน้อย
1: งั้นหนูก็ต้องขอขอบคุณคุณป้ากุหลาบมากเลยนะคะที่มาสอนหนูทำขนมไทยอะค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: อยากให้เพื่อนๆได้มาร่วมทำกิจกรรมแล้วก็ได้มาร่วมทำขนมแสนอร่อยไปกับพวกเราเขียนจดหมายกันเข้ามาเยอะๆตามที่อยู่นี้ได้เลยค่ะ
5: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
2: ขนมไทยอร่อยๆก็มีอยู่ทั่วประเทศไทยเลยนะคะเราเป็นเด็กไทยมาพร้อมใจกันกินขนมไทยกันค่ะ
1: ขนมไทยมีอร่อยๆ อยู่มากมายขอให้ทุกคนสืบสานประเพณีและกินขนมไทยกันเยอะๆนะคะ
2: มาพบกับความสุขและความสนุกสนานกับพวกเราได้ใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

ขอความสันติความเมตตาปราณีและความจำเริญจากพระผู้เป็นเจ้าจงประสบแด่ผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะครับโรงเรียนนี้นะครับเป็นโรงเรียนของมูลนิธินะครับท่านศาสนทูตของอิสลามนะครับบอกว่าการแสวงหาความรู้

ตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านหลังนี้ครับบ้านเลขที่309หมู่4นะครับและบ้านหลังนี้นะครับก็เป็น1ในกลุ่มโฮมสเตย์บ้านถ้ำกลองเพลนครับ

เรามาชมอีกหนึ่งวิถีธรรมชาติที่กำลังเป็นที่ฮอตฮิตของชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนบนเทือกเขาสูงชันที่สามารถมองลงไปเห็นตัวเมืองหนองบัวลำพูเบื้องล่างท่ามกลางป่าธรรมชาติอันร่มรื่นเป็นที่รู้จักกันในนามภูผาน้อยและที่นี่นะครับเป็นหนึ่งไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยนะครับเราจะมาชมพระอาทิตย์ตกดินกันที่ภูผาน้อยครับภูผาน้อยครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายของนักท่องเที่ยวมีโซนสำหรับพักผ่อนหย่อนใจเล่นแคมป์ไฟรวมไปถึงการประชุมสัมมนาและโซนพื้นที่ป่าใช้ในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเล่นกีฬาได้อย่างหลากหลายถึงแม้วันนี้ภารกิจของผมจะยังไม่เสร็จสิ้นแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้ผมขอลาไปด้วยวิวสวยๆจากภูผาน้อยแล้วเรากลับมาดูกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับถนนสายวัฒนธรรมยามเช้าที่เรียบง่ายถ่ายทอดฉากชีวิตของชาวบ้านชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนได้เป็นอย่างดีเลยครับอากาศเย็นๆลอยอยู่จางๆทำให้การตื่นขึ้นมาตักบาตรยามเช้าเต็มไปด้วยความสดชื่นเหนือถนนสายวัฒนธรรมแห่งนี้นักท่องเที่ยวจะได้มีโอกาสทำบุญตักบาตรกับพระสงฆ์ถึง3วัดด้วยกันเลยครับลองเที่ยวลองเดินตลาดเอกลักษณ์วิถีไทยไปชมฟ้อนศาลาทรงงานเป็นที่ที่พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จมาที่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนและใช้ศาลาตรงนี้เป็นที่ประทับเพื่อเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนไหมซึ่งพื้นที่ที่ตรงนั้นพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณประทานมอบให้แก่ชาวบ้านชุมชนวัดถ้ำกลองเพนได้ใช้ประโยชน์ในการปลูกหม่อนไหมเพื่อเป็นรายได้ให้แก่เกษตรกรต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงจากการปลูกหม่อนไหมเป็นสวนเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มรายได้ของเศรษฐกิจชุมชนให้ดีและมั่นคงยิ่งขึ้น

อนนี้นะครับเราอยู่สถานที่สุดท้ายแล้วนะครับที่จะมาตามหาภารกิจของเรานั่นก็คือตามหานี่เลยครับผ้าลายบัวลุ่มพูนะครับตอนนี้นะครับเต๋าอยู่ที่บ้านศิลป์ผ้าถิ่นไทยขวัญตาครับเดี๋ยวเราไปตามหาภารกิจของเรากันครับ

เฮ้ยเฮ้ยยะเหมือนเราจะเจอแล้วครับนี่ไงใช่ไหมขอทิปไลน์ก่อนเจอแล้วครับนี่ผ้าลายวอลลุ่มพูครับผมภารกิจของเราสำเร็จแล้วครับสวยมากสวยมากสวยมากและจุดเช็คอินสุดเราก็มาพบจนได้ครับกับผ้าบัวลุ่มพูที่ศูนย์การเรียนรู้ขวัญตาแห่งนี้นี่เองและที่นี่นะครับยังมีผ้าลายอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีแนวแฟชั่นด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันครับสำเร็จแล้ว บ้านศิลป์ผ้าถิ่นไทยขวัญตาเกิดขึ้นจากแนวคิดที่จะสืบสานองค์ความรู้ผ้าบัวลุ่มพูบัวหมายถึงหนองบัวลำพูมีลวดลายดอกบัวหลวงคือดอกไม้ประจำจังหวัดหนองบัวลำพูและสื่อถึงนครเขื่อนขันกาบแก้ว

บัวบานคำขวัญประจำจังหวัดหนองบัวลำพูลุ่มพูหมายถึงชื่อเดิมจังหวัดหนองบัวลำพูคือเมืองหนองบัวลุ่มพูโทนสีชมพูเป็นสีประจำจังหวัดหนองบัวลำพูครับและนี่จึงเป็นที่มาของผ้าลายบัวลุ่มพูครับ

ช่วงเวลาเกือบ48ชั่วโมงณชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูแห่งนี้ได้มอบความทรงจำที่ล้ำค่ามากมายให้กับผมแม้ที่นี่จะไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวที่มีไฮไลท์การท่องเที่ยวหวือหวาหากแต่มีเสน่ห์ซ่อนอยู่ในทุกรายละเอียดอยากให้เพื่อนๆลองวางแผนการท่องเที่ยวมาที่นี่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนแล้วจะหลงรักเหมือนเต๋าอย่างแน่นอนครับวันนี้ภารกิจของเราก็สำเร็จลุล่วงแล้วครับฮู้ฮู้สวยมากบรรยากาศชิลมากเลยฮะชุมชนต่อไปจะเป็นชุมชนไหนและนักเดินทางจะเป็นใครฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีดร.จิรพันธ์พิมพันธ์เป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมีจำนวนกรรมการและสมาชิกเครือข่ายสภาวัฒนธรรมทั้งสิ้น51ท่านสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวคิดในการดำเนินวัฒนธรรมโดยเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมและส่งเสริมซึ่งร่วมกิจกรรมขององค์กรภาคีและเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาสร้างสรรค์แลกเปลี่ยนสืบทอดและเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
2: จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีวัฒนธรรม16อำเภอค่ะมีสภาวัฒนธรรมตำบล203ตำบลค่ะเรามีความสามัคคีกลมเกลียวกันมากนะคะเราจะมีประชุมกันทุกเดือนค่ะเรามีกิจกรรมประจำปีนะคะเรื่องแรกคือเราจะส่งเสริมวันที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเช่นการไปวัดเช่นการจัดเทศมหาชาติเช่นการประกวดนักเรียนดีเด่นด้านวัฒนธรรมเรื่องการไหว้นะคะเรื่องการบุคลิกที่สุภาพเรียบร้อยแล้วเรามุ่งสอนให้นักเรียนทุกโรงเรียนนะคะโดยวัฒนธรรมอำเภอเป็นผู้ไปดำเนินการให้โรงเรียนแต่โรงเรียนนั้นให้มุ่งเน้นถึงวัฒนธรรมให้มากที่สุดเพราะเราเชื่อมั่นว่าคนที่ทำความดีเรียนไม่ต้องเก่งมาได้แต่คนที่ทำความไม่ดีแต่เรียนเก่งเราเลือกอันที่แรกค่ะด้วยเหตุนี้เราจึงเผยแพร่วัฒนธรรมของเราไปทุกโรงเรียนค่ะ

0: ล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีความเต็มใจที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันพร้อมที่จะเสียสละทั้งคุณทรัพย์และแรงกายในการจัดกิจกรรมหรือโครงการใดๆก็ตามจึงไม่พบปัญหาใดๆสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยากระบวนการและวิธีการที่ใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมโดยเสนอแนวคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแผนแม่บทวัฒนธรรมของชาติและระดมทรัพยากรบุคลากรและสรรพกำลังต่างๆจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆเพื่อการดำเนินงานวัฒนธรรม
1: ดันคิดว่าความสำเร็จและความภาคภูมิใจเนี่ยเรามีมากเพราะนั้นความสำเร็จของเราทำให้ประชาชนเข้าใจคำว่าวัฒนธรรมมีความซับซึ้งมีการปฏิบัติเรามีการเดินผ้าไทยนะทุกปีเดินผ้าไทยเรามีเทศมหาชาติทุกปีเรามีการสวดมนต์ไหว้พระในวันที่เป็นกิจกรรมพิเศษทุกปีความสำเร็จที่เราภูมิใจมากคือเราสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมของเราเนี่ยไปยังทุกศาสนาเราจะต้องส่งเสริมวัฒนธรรมของเราให้ไปไกลที่สุดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องปฏิบัตินะคะจริงเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะคะที่ทุกคนเป็นวัฒนธรรมดีใจกับวัฒนธรรมของเราที่มีความรักความสามัคคีช่วยเหลือกันและมีโครงการเกี่ยววัฒนธรรมตลอดปี
0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงมีความตั้งใจที่จะดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมหรือหน่วยงานอื่นๆขอความร่วมมือทางวัฒนธรรมทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดพร้อมที่จะดำเนินการสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นองค์กรที่มีความสามัคคีเป็นหนึ่งใจเดียวกันสมาชิกในองค์กรมีความเสียสละเพื่อส่วนรวมให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆโครงการต่างๆทำให้กิจกรรมและโครงการต่างๆประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ื้อกินเร็วมากอะ
1: ชื่อเมย์นะคะพัฒนันทงทองเป็นคนเชียงใหม่นะคะปัจจุบันเชฟแล้วก็ที่ปรึกษาทางด้านอาหารนะคะปกติแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีความสนใจในเรื่องของการเอาวัตถุดิบพื้นบ้านหรือว่าอาหารพื้นถิ่นเนี่ยขึ้นมาสร้างมูลค่าเพิ่มเอามาแปลงเป็นเมนูใหม่ๆเอามาสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆเข้าไปอะค่ะ
2: โอเค
3: จากที่เคยสัมผัสวัตถุดิบในห้องครัวที่สมบูรณ์พร้อมได้มาตรฐานวันนี้เชฟเมย์จะพาเราไปดูกระบวนการผลิตเนื้อโคขุนตั้งแต่เริ่มแรกก่อนจะมาเป็นอาหารจานเด็ดให้กับผู้บริโภคที่สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์กรปกลางพลยังคำจำกัดอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
1: อันนี้ตอนนี้เรากำลังจะไปดูอะไรคะเนี่ย
2: ถ้าจะไปดูคอกกรรมวิธีคือคอกทดสอบอาหารนะครับเราส่งไปห้องแลบแล้วแล็บเขาก็ผลวิเคราะห์ออกมาว่าเออได้สูตรตามที่สากลกำหนดแต่เราก็ยังไม่เชื่อแล็บเท่าไหร
1: ่ไม่เชื่อต้องได้รถทดลองเอง
2: เอาให้วัวกินจริงๆเลยนะครับ
1: ว่าดีไหมอะไรเงี้ย
2: อย่างน้อยก็คือ1ปีนะครับแล้วก็แต่ละเดือนวัวที่ทดลองอาหารนะครับก็จะได้ขึ้นตาชั่งเพื่อหาอัตราการเจริญเติบโต
1: แบบชั่งน้ำหนักเหมือนนักมวยเลย
2: ถูกต้องครับ
3: สากลการเลี้ยงปศุสัตว์กรปกลางพลยังคำจำกัดก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2523เพื่อพัฒนาโคขุนคุณภาพดีที่เหมาะกับการเลี้ยงในประเทศไทยและให้เกษตรกรในจังหวัดสกลนครนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงมีอาชีพที่มั่นคงสอดคล้องตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ในการส่งเสริมให้ชาวบ้านในชนบทมีการพัฒนาเพื่อพึ่งพาตนเอง
1: การวางระบบของพลยังคำเนี่ยมันมีที่มายังไงคะถึงกันมารวมตัวกันเป็นสหกรณ์ได้
2: เริ่มต้นทันทีเนาะก็มีฝรั่งคนหนึ่งชื่อลุงฟังซัวนะครับที่มาจากฝรั่งเศสตอนนั้นแกมาเป็นนักวิชาการอยู่ที่หน่วยกรปกลางแล้วก็ท่านได้ส่งเสริมให้กับสมาชิกในเกษตรกรในจังหวัดสกลนครเป็นผู้ที่ให้ความรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง
1: ทั้งบุกเบิกทั้งช่วยวิจัยแล้วก็พัฒนาเลย
2: ต้องครับ
1: แล้วระบบตัวไหนบ้างอะคะที่คุณลุงฟังซัวเขาเอาระบบของเมืองนอกเนี่ยมาปรับใช้กับการทำสหกรณ์ของเรา
2: เบื้องต้นหลักๆก็คือระบบจัดการทะเบียนประวัติวัวแล้วก็ระบบตรวจสอบย้อนกลับนะครับวัวขุนทุกตัวสามารถรีเช็คย้อนหลังได้หมดทุกตัวเลยนะครับสมาชิกของสหกรณ์พลยังคำมีทั้งหมดอยู่ประมาณ 6,400 กว่ารายนะครับมีวัวขุนที่ขึ้นทะเบียนไปกองสหกรณ์พลยังคำแล้วอยู่ที่ประมาณ 11,000 ตัวนะครับถ้าเฉลี่ยก็ตกคนละประมาณ2ตัวหรือ3ตัวจะไม่ให้เกินคนละ5ตัวนะครับถ้าเลี้ยงเยอะเกินไปนี่อาหารก็จะเกินคุณภาพก็จะไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่เป็นการส่งเสริมแบบของลุงฟังซัวแต่ก่อนไม่ได้ส่งเสริมให้กับพ่อค้ารายใหญ่ส่งเสริมให้เกษตรกรในหมู่บ้านต่างๆเลี้ยงอะไรแบบนี้นะครับ
4: กลุ่มนี้เราจะแบ่งแค่6ตัวที่ทดสอบ15เดือนเราเอาวัวแรกเกิดของสมาชิกมาร่วมทดลองกับโครงการ
1: ขุน15เดือนนี่หมายว่าปกติแล้วเราขุนกันแค่
4: 12เดือนแต่ทีนี้เราใน

0: เริ่มการทดลองเพื่อได้คุณภาพเนื้อที่มีมาร์บิ้งเยอะขึ้นมาเนี่ยเราดูซิว่าถ้าเราขุ่นมากกว่านี
1: ้มาร์บิ้งขึ้นไหม
0: มาร์บิ้งขึ้นไหม
2: ไม่เคยรู้เลยว่าเขาทำวิจัยกันแบบชนิดที่ว่าต้องจริงจังอะไรขนาดนี้คือพอเขาใส่ใจกับบัวมันก็เท่ากับว่าเขาใส่ใจคุณภาพที่จะส่งถึงมือลูกค้าทุกคนจริงๆเป็นวัวจากที่ไหนคะในพี่วิทยา
3: ตัวนี้เป็นวัวที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงนะครับ
4: โคหนึ่งตัวต้องใช้เวลาขุนอย่างน้อย12เดือนเมื่อได้ระยะเวลาตามที่กำหนดกรรมการที่แต่งตั้งโดยสหกรณ์ก็จะลงไปตรวจสอบให้เกษตรกรนำวัวมาขายตามที่กำหนด
3: ตอนนี้ก็ได้น้ำหนักเรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมเขาจะตรวจดูฟันดูหมายเลขหูนะครับเขาก็จะดูในหูวัวนะครับว่ามันตรงกันไหมเขาได้เปลี่ยนวัวมาไหมนะครับ
2: 645
3: ถูกต้องแล้วก็จะดูฟันตัวเนี้ย
2: ฟันนี่คือจำนวนซี่เหรอ
3: จำนวนซี่ที่อยู่ด้านหน้าเราจะนับซี่ใหญ่ไม่นับฟันเล็กนะครับเพื่อเราจะดูอายุของตัววัวนะครับฟัน4ซี่ก็คือ3ปีนะครับวัวสูงสุดก็อยู่ที่ฟัน8ฟัน8ซื้อว่าแก่ละเพื่อเราเปรียบเทียบว่าวัวอายุเท่าไหร่ไขมันแทรกดีอะไรแบบนี้ครับ
2: เลขพวกนี้มันจะออกไปตั้งแต่เขา
3: ออกตั้งแต่ขุนที่แรกเลยครับ
2: เขาออกตั้งแต่เราไปเลยใช่ไหมฮะ
3: ครับ
2: เป็นการตรวจสอบย้อนกลับที่ได้ทุกขั้นตอน
3: ครับผมแล้วก็วัวตัวไหนได้รับการฉีดยงฉีดยาก็จะลงประวัติด้านหลังหมดเลยครับถ้าฉีดยาไม่ถึง1เดือนจะเข้าชำแหละไม่ได้ต้องตีกลับนะครับ
5: รายได้ก็ดีครับเราก็เลี้ยงวัวเป็นเงินสะสมเป็นเงินสะสมของเราถ้าสหกรณ์ดูแลก็คงสหกรณ์ครับดีกว่าเรื่องสวัสดิการเรื่องอะไรมีเงินปันผลมีอะไรบ้างครับได้หลายอย่าง
3: หลังจากชั่งน้ำหนักเสร็จดูหูดูฟันเสร็จเรียบร้อยวัวก็จะเข้ามาพักอยู่นี่คอกก็คือจะพักอยู่แบบนี้ไม่น้อยกว่า12ชั่วโมงนะครับในการที่เอาวัวเข้ามาชำแหละนะครับว่าวัวใครสะอาดไม่มีขี้แห้งติดตัวนะครับผมจะให้อีกตัวละ500บาท
2: เขารู้สึกว่ามีแรงจูงใจที่อยากจะให้เกษตรกรทำตามไม่ใช่ข้อบังคับแต่เป็นการขอความร่วมมือแบบถ้าคุณทำดีเรามีรางวัลให้อย่างเช่นถ้าคุณอาบน้ำวัวมาหาเราก่อนนะเราให้คุณเลย500บาทต่อตัวถ้าคุณเลี้ยงวัวได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอกที่สะอาดนะคะการให้วัวทานหญ้าเขียวคุณก็ได้ไปอีก500อย่างน้อยตัวหนึ่งอ่ะก็ได้ 1,200 บาทจากการแค่ใส่ใจเพิ่มขึ้นดูแลเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
3: เราจะเกื้อหนุนซึ่งกันและกันทั้งสหกรณ์และตัวสมาชิกเรามีกฎระเบียบให้ทุกคนแล้วก่อนที่จะเป็นสมาชิกเนาะแล้วก็สมาชิกก็มีส่วนร่วมก็คือเขาก็เป็นเจ้าของธุรกิจพลยคำเหมือนกันเนื่องจากว่าสมาชิกแต่ละคนก็มีหุ้นอยู่ในสหกรณ์ก็ไม่น้อยนะฮะตัวนี
2: ้พี่ทำมานานหรือยังคะเนี่ย
6: 13-14
2: นี่ล่าทุกวันข้อมือต้องแบบแข็งแรงมาก
6: ไม่ข้อคิดขัดยอกนิดหน่อย
2: คิดขัดยอกนิดหน่อย
7: คุณพี่บอกว่าพาร์ทนี้มันแตกหมดแล้วค่ะ
2: คือแอบโดนดุเล็กน้อย
4: วัวที่ผ่านการชำแหละแล้วจะถูกนำมาบ่มไว้ในห้องเย็นที่มีอุณหภูมิ 2-4 องศาเซลเซียสอย่างน้อย7วันแต่ไม่เกิน15วัน
2: ก็สำหรับในห้องนี้เนื้อที่แขวนอยู่ตรงนี้ค่ะเอาไว้บ่มเหมือนทำการ dry age ใช่ไหมคะอันนี้คือเหมือนเป็นตู้ dry age เลยพอบ่มคือระบบทั้งซีกใช่ไหมคะ
8: ครับ
2: เสร็จแล้วพอเราจะไปตัดก็คือ
8: หั่นครึ่งตัดครึ่งครับ
2: ดูแบบยิ่งใหญ่อลังการมากอ่ะน้ำหนักแรกรับอ่ะต้องประมาณ
8: 700โล
2: 700โลขึ้นไปแล้วถึงรับอ่ะ
8: ใช่ร้อย700โลครับ
2: โอ้ใหญ่มากเวลาเราจะดูว่าเนื้อตัวนี้พรีเมียมหรือไม่พรีเมียมเนี่ยเขาดูกันตรงไหนคะ
8: ก็ดูที่ไขมันแทรก
2: ค่ะนี่คือเราจะตัดเฉพาะส่วนนี้เลยเหรอคะคือวัวทุกตัวจะต้องตัดตรงนี้เลย
8: ซีกซ้ายของตัว
2: ซีกซ้ายทำไมต้องเป็นซีกซ้ายคะพี่อันนี้ถาม
8: มันจะเห็นชัดกว่าซีกขวา
2: อ๋อ
8: ใช่ครับ
2: อันนี้แบบธรรมดาอันนี้พี่ให้เกรดว่าเป็นเกรดธรรมดา
8: ครับ
2: โอเคอันนี้พี่ให้เกรดความเป็นพรีเมียม
8: ครับ

0: ในส่วนของห้องนี้เป็นห้องที่เราทำเกี่ยวกับอะไรบ้างคะพี่เอก
1: คร
0: ับตัดแต่งอย่างเดียวเลยเหรอคะมีทั้งหมดประมาณกี่คนที่ทำงานในส่วนของนี้อยู
1: ่ตอนนี้ก็ประมาณ20กว่าคนครับ
0: วันนึงนี้ได้ประมาณกี่ตันเรียกเป็นตันไหม
1: เราทำเป็นตัวมากกว่าก็ประมาณ10ครับ
0: 10ตัวก็20ซีก
1: ใช่
0: ก็คนละซีกเลยวันนึง1คนต้องคุณแล้วต้องรับผิดชอบ1ซีกเลยอะไรเงี้ยเหรอคะอันนี้แล้วแบบแต่ละคนฝึกนานไหมคะพี่เอกกว่าจะได้แบบลงมือลงมีดเองอะไรเงี้ย
2: 2เดือนครับ
0: 2เดือนพี่ทำมานานหรือยังคะเนี่ยโอ้นี่ล่าทุกวันข้อมือต้องแบบแข็งแรงมาก
2: ไม่ข้อ

0: ี้ยังยากนิดหน่อย
1: หลังจากได้เห็นขั้นตอนการตัดแต่งเนื้อเชฟเมย์ก็เกิดความคิดบางอย่าง
0: เวลาเราเดินเข้าไปในห้องบูชเชอร์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าไขมันเนี่ยมันจะหนามากซึ่งเขาทริมออกคือเขาตัดแต่งเนื้อออกแล้วเนี่ยก็ทิ้งหรือต้องส่งต่อออกไปในราคาถูกๆเมย์เป็นคนที่ชอบเอาส่วนที่คนอื่นเขาไม่ค่อยใช้อะค่ะมาสร้างมูลค่าแล้วก็เกิดประโยชน์มากขึ้นวันนี้ถ้าเมย์มีโอกาสได้ทำเนี่ยเมย์อยากจะใช้ส่วนที่หลายๆคนมองข้ามนั่นก็คือไขมันอันนี้เป็นพรีเมียม
2: ก็ว่าเป็นธรรมดา
0: เฮ้ยทำไมยังแบบสวยมากเลยอ่ะคือตอนแรกมันยังเข้าใจว่านี่เป็นเกรดพรีเมียมของเขาหรือเปล่าเพราะว่าดูแบบมีแบบมาร์บลิงในเนื้อแต่พี่เขาบอกว่านี่ธรรมดานี่ยังไม่พรีเมียมเธอบอกว่าเอ้านี่ยังไม่พรีเมียมอีกเหรอ คือเขาทริมมิ่งให้สวยมากเลยนะหมายความว่าเราแบบแค่ไม่ต้องไปแต่งเนื้อแล้วอะบางทีไปสั่งของเมืองนอกมาแฟตเยอะมากบางส่วนต้องทิ้งเนี่ยลูกค้าทานไม่ได้
1: เนื้อที่ถูกหีบห่อเสร็จแล้วจะถูกขนส่งด้วยรถห้องเย็นที่ควบคุมอุณหภูมิจนถึงร้านอาหารต่างๆในภาคอีสานรวมถึงกรุงเทพมหานคร
0: ตรงนี้นี่เป็นร้านค้าของสหกรณ์โดยตรงเลยหรือเปล่าคะ
2: ครับเป็นของสหกรณ์โดยตรงเลยตรงนี้ติดสำนักงานใหญ่นะครับ
0: นี่ไม่เห็นแบบมีบาร์โค้ดกับ QR ไว้ทางให้ตรวจสอบย้อนกลับ
2: ถูกต้องครับเนื้อทุกชิ้นทุกก้อนในนี้นะครับคนที่ซื้อไปเราสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่ามาวัวชิ้นนี้มาจากสมาชิกคนใดเลี้ยงที่ไหนพันธุ์อะไร
0: โอ้นี่ใช้ระบบเหมือนเมืองนอกเลยอันนี้เห็นมีแบบแปรรูปด้วย
2: ครับผมก็เป็นส้มหนังนะครับ
0: ส้ม
2: เท้า
0: ส้มคือเหมือนการทำซุปตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ
2: ครับผมเป็นส่วนเท้าแล้วก็หนังหัวพวกหมูพวกอะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้นี่มีใครเป็นคนทำให
2: ้ก็สหกรณ์ทำเองครับตัวนี
0: ้แบบมันมีเชฟประจำสหกรณ
2: ์ถูกต้อง
0: สนใจจ้างหนูเป็นเชฟได้นะโอเคแล้วนี
2: ่ครับผมอันนี้เป็นเนื้อนุ่มเสียบไม้ครับ
0: เนื้อนุ่มเสียบไม
2: ้น้ำดี
0: น้ำดีอันนี้เป็นแบบอาหารพื้นบ้าน
2: ครับผมแถวอีสานจะชอบลาบก้อยแล้วก็ว่าน้ำจิ้มขมๆอ่ะนะครับ
0: อ๋อมีออยมีอะไรหมดแล้ว
2: ครับผม
3: ปกติก็ถ้าได้ผ่านก็ได้แวะมาซื้ออยู่บ่อยๆชอบทานเนื้อถ้าเป็นเนื้อจากคนที่ทำก็จะมีคุณภาพนี้จะกลิ่นอะไรก็จะหอมขึ้นมากว่าปกติตามตลาดร้านค้าทั่วไป
0: มาในนี้เราได้กลิ่นเหมือนแบบอยู่บ้านที่เชียงใหม่เลยนี่เรากำลังทำแหนมเนื้อวัวอยู่ใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: แล้วส่วนผสมที่อยู่ในแหนมเนื้อวัวตรงนี้มีอะไรบ้างคะ
4: มีกระเทียมข้าวสุกแล้วก็มีเกลือค่ะ
0: จะใช้เวลาบ่มประมาณกี่วันถึงจะทานได้คะเนี่ย
4: ข้ามคืนก็ทานได้แล้วค่ะ
0: จริงเหรอคะเดี๋ยวแม่จะต้องลองห่อแหนมดูค่ะว่าพี่เขาห่อกันยังไงนี่ตอนนี้เลือกตองยังมีเป็นปัญหาอยู่เลยมาโอเคค่ะเอาจับตัวนี้เฉพาะตัวนี้ก่อนขึ้นมาอ๋อมือเราจะได้ไม่โดนเนื้อเลยนี่แล้วก็เอา
4: พับ
0: ก
4: ัน
0: พับจีบจีบจีบเดี๋ยวจะได้รู้กัน
4: จะได้รู้กัน
0: อุ้ยทำไมของหนูไม่สวยอ่ะ
4: พับอย่างนี้ค่ะพับอย่างนี้มันแตกหมดแล้ว
0: คุณพี่บอกว่าพับอย่างนี้มันแตกหมดแล้วค่ะคือแอบโดนดูดเล็กน้อยอุ้ยพี่มันแตกค่ะแล้วเอาใหม่ไหมคะ
4: ใหม
0: ่หนูว่ามันเป็นที่ตองแล้วเนี่ยเอาใหม่เนี่ยมันเริ่มแล้วก็ม้วนกับอย่างนี้นี่บนอันนี้เป็นการห่อแหนมครั้งแรกของเมย
4: ์
0: ใครที่ได้ชิ้นนี้ไปนี่โชคดีมากเลยนะโอ้ยยากแบบสูงมากค่ะ
5: ปากช่องหนึ่งครับผม
0: สูงมากนี่ยังโตไม่เต็มที่เลยสำหรับวันนี้นะคะเมย์จะทำอาหารสายฝรั่งที่เมย์ถนัดจากวัตถุดิบของสหกรณ์ผลยางคำของเรา
1: ที่ตลาดนัดเล็กๆในจังหวัดสกลนครเชฟเมย์กำลังสนุกกับการมองหาวัตถุดิบเพื่อนำไปสร้างสรรค์เมนูใหม่ซึ่งจะเป็นการนำไขมันวัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์
0: อันนี้คือหัวกบอุ้ยตัวโตแล้วอ่ะน่าจะ

0: อร่อยนะคะอู้จะเด้งจะเด้งจะเด้งจะเด้งอันนี้คืออะไรคะ
1: นางจักรจันทร์ค่ะนางตะโกนใหญ่นะ
0: มันเป็นตัวจักรจันทร์เหรอคะ
1: ค่ะนี่ลูกมันค่ะ
0: ลูกจักรจันทร์เพิ่งเคยเห็นอันนี้คือยอดมันลูกฟักทองคล้ายๆกับเบบี้ซูกินี่ไม่อยากได้เอาไปทำสเต็กเอาลักษณะคล้ายกับเบบี้ซูกินี่ฟักทองเบบี้ฮัมกินยายอันนี้เขาเรียกบักอะไรนะ
2: บักแงว
0: บักแงวลิ้นจี่ป่าคะ
2: ลิ้นจี่ป่า
0: เขาเอาไปทำอะไรทานนะคะ
2: เอาไปชั่ว
0: ยำ
2: ชั่วยำเนี่ยใส่ข้าวคั่วมะเขือคั่วผักหอมน้ำปลาแดกมันกินง่ายอยู่ได
0: ้หอมดีอ่ะเอา1พวงค่ะหนูจะไปทำน้ำสลัดพรุ่งนี้แทนบัลซามิกวินิก้าของอิตาลี
2: นี่ปลอดสารจ้ะ
3: บ้านท่าเยี่ยมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการเลี้ยงโคขุนเป็นจำนวนมากเพื่อส่งขายให้กับสหกรณ์โพนยางคำ
0: นี่คือซื้อวัวเข้าใหม่หมด

0: บริโภค
1: หรือหญ้าแบบสูงมากอะ
2: ปากช่องหนึ่งครับผมถ้าหน้าแล้งก็สูบน้ำใส่หน้าฝนไม่มีปัญหาน
3: ั่นก็หมายความว่าเราลงทุนครั้งเดียวสิคะ
2: ครับครั้งเดียวตัดได้หลายปีแต่ต้องดูแลเสริมด้วยมูลสัตว
3: ์
2: มูลสัตว์ของเราเต็มไปหมดแล้วตามแปลงหญ้าแล้วก็ยังปลูกมะม่วงแซมด้วยแล้วก็ปลูก
3: กล้วยที่เห็นอีกด้วยสูงมากนี่ยังโตไม่เต็มที่เลย
2: คนไหนที่จะเลี้ยงโคขุนน่ะให้ปลูกหญ้าก่อนไม่ใช่ว่าเอาวัวมาก่อนแล้วถึงปลูกหญ้ามันไม่ทันให้วัวกินแล้วต้องปลูกก่อนครับเตรียมดินไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็7วัน10วันแล้วก็มาถ่ายพูนขึ้นมาใหม่ยกล่องแล้วก็ปลูกได้เลยครับ
3: แล้วปกตินี่คุณลุงไม่เก็บขี้วัวทุกวันเหรอคะ
2: ไม่ครับประมาณสัก2อาทิตย
3: ์มันมีเหตุผลหรือว่ามีอะไร
2: ก็อย่างน้อยๆก็มูลสัตว์ต้องให้ไว้รองพื้นไว้ด้วยคือเวลาเขาเดินมันจะได้นุ่มบ้างไม่คล้ายๆเป็นผมนะครับผม
3: หลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับวัวของเรา
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: นี่เลี้ยงเหมือนลูกเลยนะคะ
2: เดือนหนึ่งโดยเฉลี่ยเนี่ยจะได้อยู่ประมาณสัก200กระสอบครับอีกส่วนหนึ่งเราก็ไปทำเป็นแก๊สวัวใช้ในโคเรือนเราครับผมก็ได้นักวิชาการมหาลัยที่เขามีความรู้นะครับมาสอนให้เราก็มาปรับใช้ทีหลังครับผม
3: แล้ว
2: คอ
3: กน
2: ี้
3: นี่ต่างจากคอกอื่นยังไงอะคะคุณลุง
2: คอกนี้ขุนมานานแล้วแล้วก็เตรียมขายได้เลยครับผมแต่วัวทุกตัวมีประวัติไม่หมดครับผมพอขุนก็หนึ่งถ่ายพยาธิฉีดวัคซีนตอนให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เข้าข้อขุนเลยหลังจากนั้น6เดือนเราก็ต้องมาถ่ายพยาธิรอบ2แล้วหลังจากนั้นก็ขุนไปเรื่อยๆจนถึง12เดือนถึงแจ้งขายครับผม
3: นี่ประมาณเท่าไหร่แล้วคะเนี่ย
2: ก็ไม่น่าจะต่ำกว่า800โลไม่น่าจะต่ำ
3: โอ้โห
2: ครับ
3: ที่ใหญ่มากค่ะ
2: ในกลุ่มของผมนะปัจจุบันนี่แหละมีสมาชิกอยู่255รายครับผมปีที่แล้วนี่ส่งโคเข้าสากลเนี่ย460กว่าตัวครับกับการทำเป็นกลุ่มนะดูแลง่ายครับผมคือ1มีระเบียบข้อบังคับทางสากลต้องทำตามสากลอย่างเคร่งครัดสารเร่งฮอร์โมนเนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยเพราะสากลเขาเน้นเรื่องผู้บริโภคครับ
3: สำหรับวันนี้นะคะเมย์จะทำอาหารสไตล์ฝรั่งที่เมย์ถนัดจากวัตถุดิบของสหกรณ์ผลยังคำของเราก็จะเป็นสเต็กเนื้อริบลอยนะคะนี่เป็นเนื้อสันนอกนะแล้วก็จะใช้ส่วนที่เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราขายทิ้งอะค่ะแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์มันเลยก็คือไอตัวไขมันของวัวเนี่ยมาทำเป็นบีฟแฟตก็บีฟบัตเตอร์อะไรเงี้ยนะคะก็คือตัวที่จะเอามาทำในการย่างเนื้อให้มีความหอมขึ้นเอาตัวบีฟบัตเตอร์เนี่ยมา infuse หรือเรียกว่าผสมผสานกลิ่นของสมุนไพรเข้าไปข้างในซึ่งไอตัวนี้เราสามารถเก็บไว้ใช้ในอนาคตได้จริงๆแล้วในการทำสเต็กเนี่ยเราต้องการใช้อุณหภูมิในการทำอาหารสูงมากน้ำมันพืชทั่วไปเนี่ยไม่สามารถที่จะทนความร้อนได้สูงขนาดนั้นแต่ไขมันที่มีอยู่ในเนื้อวัวสามารถทำได้ไอเนี้ยเราจะทำเป็นเหมือนเนยที่ทำมาจากเนื้อวัวนะคะรอบหน้าเนี่ยเราจะทำสเต็กเนื้อเนี่ยเราก็แค่ตักน้ำมันที่เราสกัดแล้วเนี่ยเอาลงในกระทะแล้วก็เอาเนื้อลงไปจี่ได้เลยนะคะถ้าเอาตัวนี้ไปทาก่อนที่จะเสิร์ฟลูกค้าค่ะมันจะ

0: เงาสวยแล้วก็มันจะมีกลิ่นที่ดีด้วย
1: ครับก็น่าจะเอามาปรุงไอ้ทำสเต็กนะครับพวกผัดแกงทอดนี่ก็ได้ครับแทนไอ้น้ำมันพืชน้ำมันประทับใจมากนะครับ

0: ดูเนื้อใกล้ๆแบบสวยมากอะเนื้อแบบดีมากนี่เนื้อไทยบ้านเรามันสวรรค์ของคนกินเนื้อชัดๆ
1: เกือบ40ปีของความมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผ่านการเลี้ยงดูด้วยความเอาใจใส่ของเกษตรกรวันนี้เนื้อโคขุนพลยังคำไม่เพียงแต่เป็นที่รู้จักในหมู่ผู้บริโภคแต่ยังสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับชุมชนได้อย่างกว้างขวางตามที่ตั้งใจไว
0: ้ก่อนที่เมย์จะได้มาลงพื้นที่เนี่ยเมย์มีความรู้สึกว่าเนื้อวัวก็เลี้ยงกันเหมือนอุตสาหกรรมอาหารอย่างหนึ่งไม่เคยคิดว่าเขาจะใส่ใจหรือว่ามีรายละเอียดลึกอะไรขนาดนี้พอเราได้มาลงพื้นที่เองเนี่ยได้ฟังเกษตรกรที่เป็นผู้เลี้ยงเองเล่าให้เราฟังว่าเขาใส่ใจสิ่งที่จะส่งถึงมือเราเนี่ยยังไงบ้างมันทำให้เรารู้สึกว่าเราภูมิใจมากที่ได้ทานอาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพใจตั้งแต่ต้นทางจริงๆ
2: ชีวิตเราเดินทางตลอดแต่เราเดินทางในรูปแบบที่เรารักและเราชอบก็คือการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์
3: ขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลงครับ
4: อย่าแบบนั่นแหละนั่งอย่าไปเก่งขาดครับปล่อยสบายๆ
0: ทำไมเราต้องใช้ตองเยอะขนาดนี้ในการห่อแหนมคะ
5: เพื่อให้มันแน่นค่ะ
0: แน่นไม่ให้มีอากาศเข้าอะไรเงี้ยค่ะ
6: การทำความดีมีหลายวิธีแตกต่างกันออกไปนะคะแต่การที่จะทำความดีแล้วได้ผลดีกลับมาด้วยเราก็ต้องทำความเข้าใจให้ได้ก่อนค่ะแล้วการทำความดีนั้นจะต้องไม่ทำให้ใครเดือดร้อนด้วยนะคะแบบนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการทำความดีที่มีคุณค่าค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
8: มาถึงตอนไหนคะ
7: เพิ่งมาถึงเมื่อกี้เลยค่ะบรรยากาศที่นี่ดีมากเลยนะคะ
8: ไกลไหมคะ
7: นิดนึงค่ะแต่ว่าคือแบบข้างทางคือสวยมากเลยนะคะ
8: พกชัยนาทนี่ยังเป็นพื้นที่ที่ยังมีวงความอุดมสมบูรณ์ก็คือเป็นพื้นที่ของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
9: ในตำบลบางขุดนะต้องบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่เลยอาชีพเกษตรกรรมคือการทำนาพอการทำนาเนี่ยก็คือต้องรอพึ่งฟ้าฝนหรือพึ่งเรื่องของธรรมชาติฝนไม่ตกชาวบ้านก็ทำนาไม่ได้เกิดภาวะความเดือดร้อนก็คือเรื่องของอาชีพและรายได้แล้วก็หนี้สินมีการรวมกลุ่มของกลุ่มสตรีนะคะในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนเราพบว่าปัญหาที่ชาวบ้านเยอะที่สุดเลยคือเรื่องความยากจนแล้วก็หนี้สินก็จากที่เราสำรวจข้อมูลมาแล้วนะคะที่แบ่งเป็น3ประเภทก็กลุ่มที่1คือกลุ่มพึ่งพิงกลุ่มพึ่งพิงเนี่ยก็คือคนพิการผู้สูงอายุหรือคนในครอบครัวเนี่ยไม่มีคนดูแลกลุ่มนี้กองทุนสวัสดิการก็จะดูแลเรื่องของเบี้ยยังชีพให้แล้วถ้าบ้านไหนคนกลุ่มนี้มีสภาพความเป็นอยู่ทรุดโทรมเราก็จะมีงบมาซ่อมแซมให้แล้วก็ขอการสนับสนุนจากผู้ใจบุญมาเพิ่มเติมในการซ่อมแซมให้

0: ียวรู้สึกดีใจนะคะที่ได้เห็นภาพความช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนในชุมชนแบบนี้ค่ะ
1: กลุ่มที่2ค่ะกลุ่มพึ่งพากลุ่มนี้นะคะก็จะมีคนอยู่ในครัวเรือนเนี่ยเป็นวัยแรงงานแต่วัยแรงงานเนี่ยไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพได้เพราะว่าต้องดูแลเด็กดูแลผู้สูงอายุหรือดูแลผู้พิการกองทุนสวัสดิการชุมชนเราก็จะส่งเสริมเรื่องของอาชีพให้นะคะ

0: กองทุนสวัสดิการชุมชนอ่ะก็เปิดให้เข้าไปเป็นสมาชิกใกล้ๆจะจบโครงการเนี่ยเขาก็มีการว่าเราจะทำอาชีพอะไรตัวพี่เองพี่ก็เลยทำเลี้ยงแพะ
1: นี่ค่ะน้องแพะค่ะ
0: ถ้าเราไปทำงานข้างนอกเราก็ไม่มีเวลาที่จะดูแลพวกเขาเนาะ

0: ทำให้เรามีความสุขมากๆแล้วนะคะ
1: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มพึ่งตนเองกลุ่มนี้เราจะเอาเข้าเรื่องของโรงเรียนแก้ไขปัญหาความยากจนและหนี้สินของตำบลบางขุดที่กองทุนสวัสดิการชุมชนได้ทำก็คือ1เราจะให้เรื่องขององค์ความรู้เป้าหมายการพัฒนาเนี่ยกองทุนเนี่ยจะเป็นหลักสวัสดิการเบื้องต้นให้กับคนในตำบลได้อันนี้ก็คือเป็นแนวคิดที่พวกเราได้ทำร่วมกัน
2: ก็ได้หลายอย่างให้เรามีความคิดว่าเรามีรายรับรายจ่ายเราทำบัญชีครัวเรือนอย่างเงี้ยเขามีกองทุนแล้วก็มีให้เงินให้กู้ยืม
0: ตอนนี้คุณป้าและลุงกำลังพาเราไปดูเมลอนนะคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ปลูกเมลอนนอกจากจะช่วยพัฒนาชุมชนแล้วยังสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านอีกนะคะ
3: ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนแทนคุณแผ่นดินตำบลบางขุดอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทค่ะที่นี่จะมีการฝึกอาชีพสอนทำอาชีพเช่นสานกระเป๋าทำไม้กวาดค่ะหรือว่าเป็นการแปรรูปอาหารอย่างเช่นกล้วยตากหรือน้ำพริกต่างๆที่นี่ก็คือเราจะสอนเรียนรู้อาชีพหลายๆประเภทเลยค่ะทีนี้ที่นอกจากเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วเรายังเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าของตำบลด้วยค่ะคนที่มาเรียนรู้ที่นี่อะค่ะเราไม่จำกัดแค่เป็นคนในตำบลใครก็ได้ค่ะที่สนใจเข้ามาเรายินดีสอนได้ตลอดค่ะ

0: ราใช้หลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตของเราพอเราใช้หลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเราได้ใช้ความดีของเราที่มีอยู่เนี่ยแล้วก็ความสามารถที่เรามีเนี่ยไปส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพอชาวบ้านมีความสุขแล้วเราก็มีความสุขไปด้วยแล้วเราก็นำมาสู่เรื่องของการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนแทนคุณแผ่นดินที่เราใช้ความดีความสามารถและความสุขของเราตอบแทนคุณแผ่นดินค่ะ
1: การที่ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็ทำให้เกิดความสุขอย่างแท้จริงนะคะคำว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตอนนี้เบลเข้าใจแล้วค่ะหลังจากที่เบลได้มาเห็นในวันนี้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ียบไม่ตรงคงจะไม่เป็นไรนะคะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่ก็เป็นกิจวัตรประจำวันของบ้านน้ำเชี่ยวที่จะต้องมาทำกันทุกวันใช่ไหมคะเขาเรียกว่าเป็นอาชีพในครอบครัว
2: ทุกครอบครัวต้องขาย
1: ดีจังเลยนะคะเนี่ยที่กรุงเทพก็ไม่มีเลยค่ะแบบน
0: ี้อันนี้เหลือนี้อันไหนสองนี้อันนี้เหร
1: ออันนี้ได้ไหมไออ
0: ันนี้ได้ไหมครับ
3: ได้ไหม
1: อันนี้ได้
3: ได้เ
1: วลาขาด
0: ถ้าอย่างนั้นพี่แฟว่าเราไปทำของตัวเองกันต่อดีกว่าไหมคะ
3: ไปทำกันต่อดีกว่าค่ะไปแล้วน้องปั้น
0: งั้นพี่หนูไปสอนหนูด้วยนะคะเดี๋ยวทำผิดอีก
3: คุณยายคะเย็บของหนูเสร็จยังคะ
4: ย
3: ัง
4: เลยค
3: ่
4: ะ
3: อันนั้นหนูเย็บต่ออู้ได้เย็บต่ออันนี้ของใครยอมรับซะดี
0: ๆสังเกตรอบๆแล้วเนี่ยงอกที่นี่ไม่เหมือนงอกที่อยุธยาที่เราเห็นเลยเนาะพี่เฟย์เนาะ
1: ไม่เหมือนหรอกค่ะน้องปั้นเพราะว่างอกที่จังหวัดตราดเนี่ยนอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามแล้วยังขึ้นชื่อเรื่องความคงทนแล้วก็เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะแล้วเราจะจับให้มันเป็นรูปทรงแต่ละทรงยังไงอะคะ
5: ก็เดี๋ยวถ้าเราเย็บเสร็จเราลงได้เราจับตรงนี้เนา
1: ะอ๋อจับให้มันเป็นรูปทรงแต่ละรูป
5: จ้าจ้า
0: แต่เท่าที่ปั้นเห็นคือจังหวัดอยุธยามีแค่รูปทรงเดียวเนาะ
1: ใช่
0: แต่ว่าที่นี่มีหลายรูป
5: ทรงเลยจ้ะ
1: เฟรู้มาว่ามีทรงกระทะคว่ำด้วยค่ะ
5: นี่แหละเนี่ยอย่างเงี้ย
1: เพราะว่ามันเหมือนกระทะมากๆเลย
5: จ้ะ
1: แล้วก็เมื่อกี้น้องบอกว่ามีทรงทหารด้วย
5: อันนี้ก็โบราณเนี่ยอันนี้กระดองเต่าจ้ะ
1: แล้วใส่
5: เหมือนไหม
1: เป็นกระดองเต่าอย่างนี้เลย
0: มีทรงอะไรบ้างคะมี5ทรงกระทะคว่ำไปแล้วทรงกระดองเต่าไปแล้ว
3: ทรงทหารไง
5: ละนวดลูกนวดอีก
3: ทรงห
5: ั
3: วแหลม
1: ทรงห
3: ั
1: วแหลม
3: ทร
1: งที่5คือทรงอะไร
5: ทรงนเรศวรจ้ะ
1: ทรงนเรศวร
5: จ้ะทรงนเรศวร
1: แต่ละทรงนี่มันมีประโยชน์ยังไงบ้างคะ
5: ประโยชน์ของหนูคือว่าชาวนานะหรือว่าเรือเนี่ยเขาไปไหนนะคะเขาร้อนๆเนี่ยเขาเอาใช้ตักน้ำได
1: ้ทรงนี้เหรอทรงทหาร
0: ทรงที่เก่าที่สุดทรงอะไร
5: เนี่ยอันนี้ทรงเก่า
0: ทรงทหาร
5: ทรงเก่า
0: จริงเหรอฮะเพราะมันดูแบบพื้นๆเน
5: า
0: ะ
5: ก็ยังไม่ได้ยามกันเลยเป็นพื้นนะคะตักน้ำลงมาอันนี้ทรงกระทะความเลยนะเวลาฝนตกนะแต่เราไม่ต้องใช้ลงมาละคุมอย่างนี้ออกไป
1: ที่ได้ด้วย
0: เหมือนน้ำฝนมันจะไหลลง
1: แล้วทรง
0: กระดองเต่าก
5: ระดองเต่าอันนี้กระดองเต่าคนเป็นสวนมันง่ายดี
3: ใครรับได้เป็นหนูบ้างคะ
5: ประโยชน์ใช้ได้หลายอย่างจ้า
3: แต่ละรูปทรงก็มีประโยชน์หลายประโยชน์เหมือนกัน
5: หลายประโยชน์จ้า
0: ทรงหัวแหลม
3: พ
0: ี่
3: เฟย์นะคะช่วยหนูหน่อยค่ะหนูทำไม่เป็น
1: พี่ปั้นช่วยหน่อยไหมพี่ปั้นช่วย
0: ได้ได้ค่ะ
3: พี่ปั้นช่วยหน่อยค่ะ
1: อันนี้
5: เพิ่งเริ่มเดี๋ยวมาใหญ่ต่อให้ก่อน
0: พอดีเราเพิ่งทำวันแรกอะค่ะก็เลยไม่ค่อย
5: วันแรกอย่างนี้ทุกคนนั่นแหละงง
0: เราติดไม้จิ้มฟันเอาไว้ตรงนี้เพื่ออะไรหรอคะคุณป้า
5: คือว่าเราใช้ใบเซนแล้วก็เอาไม้กัดไว้ถ้าเราไม่กัดก็จะมาอยู
6: ่นี่เด็กแถวๆนี้คือเขาจะเย็บกันเป็นเต็มหมดเลย
1: เย็บกันเป็นหมดเลยเหมือนที่น้องๆเขานั่งเย็บกันอยู่ใช่ไหม
6: อ
1: ่
6: า
1: อุ้ย
0: ย่างไหมคะพี่เฟ
1: ย์ได้แล้ว
0: ย่างไหมอ่ะ
1: ย่างค่ะ
0: เขาบอกว่าอันใหญ่ง่ายกว่า
1: ใช่อันใหญ่ง่ายกว่า
3: พี่เฟย์พี่ปั้นทำผิดหลายครั้งแล้วค่ะ
1: น้องปั้น
0: ไงก็นิดนึง
1: พี่เฟย์ว่าการทำงอกเนี่ยเป็นอาชีพเสริมของครอบครัวที่สืบต่อกันมานานมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็เป็นลักษณะของวิถีไทยด้วยนะคะที่เฉลยแล้วล่ะค่ะ
1: เฉลยอะไรอะคะน้องปั้น
0: เอ้าพี่เฟย์ก็เฉลยว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาทำขนมไทยอะไรเอ่ยกันที่จังหวัดตราดไงคะแหมปั้นเล่นมุกแค่หน่อยเดียวเองอะพี่เฟย์งงไปเลย
1: ไม่งงหรอกค่ะพี่เฟย์แกล้งเล่นเฉย
0: แล้วสรุปแล้วเราจะมาทำขนมไทยอะไรเอ่ยคะ
1: ขนมไทยอะไรเอ่ยที่มีชื่อว่าขนมบันดุกค่ะว่าแต่ใครเคยกินกันบ้างคะ
6: เด็กตาทุกคนเคยกินกันหมดนะครับ
0: แล้วอร่อยไหมคะ
6: อร่อยครับ
3: งั้นเดี๋ยวเราไปทำขนมกันเถอะค
1: ่
3: ะ
1: ได้เลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเจอคุณป้ากุหลาบกันเนาะเพราะว่าคุณป้ากุหลาบเนี่ยเขาบอกพี่เฟย์ว่าคุณป้าเขาจะขายขนมอยู่ที่วัดทุกๆวันเลยแต่ก่อนไปพวกเราของงอกกลับไปเป็นที่ระลึกได้ไหมคะ
5: เอาเลยค่ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เอาอันนี้นะคะ
3: พี่เฟย์
1: เอาหน้าเอานะ
3: ใช่ค่ะ
0: ค
3: ือนี
0: ่ปั้นใหญ่ได้นี่ค่ะ
5: แล้วอันนู้นอีกนะคะ
1: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพวกเรา
3: ไปเลยไปออกเดินทาง
1: ไปเลย
3: บ๊ายบาย
0: สวัสดีค่ะ
3: เพื่อระหว่าง

0: ไปไหนมาจ๊ะ
1: พอดีพวกเราไปทำง้อมา นี่ขนมวันนุ่มแน่ๆเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: พวกเราขอซื้อ3ชิ้นก่อนมา
0: จาก
1: เรา
0: ซื้อ3ชิ้นก่อนใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: มีพี่เฟย์มีตังค์เฮ้ย
2: หนูไม่มีจ้ะ
3: เขาตัดให้แล้วนะคะ
2: อุ้ยขายชิ้นละเท่าไหร่อะคะคุณป้าคะ
0: ค่ะชิ้นละ10บาทค่ะ
1: ชิ้นละ10บาท
2: อันนี้อะไรอ่ะ
1: 3ชิ้นเท่าไหร่คะ
0: น้ำเชื่อมน้ำเชื่อมแล้วก็ใส่กะทิแล้วก็ใส่ถั่ว
3: ใส่น้ำเชื่อม
2: คุณพ่อถามน่าอร่อยนะคะเนี่ย
0: ค่ะ
2: ทำไมน้ำเชื่อมเป็นสีนี
0: ้ก็น้ำตาลทรายแดงเอามาเคี่ยวแล้วมันจะออกมาเป็นสีนี้เลย
2: อ๋อเป็นน้ำตาลทรายแดง
0: จ้า
1: ใส่น้ำเชื่อมด้วยหน้าตาเหมือนขนมเปียกปูนเลยนะคะ
0: จ้าแต่ขนมอันนี้เขาไม่ใส่น้ำตาลในตอนเวลากวนถ้าเปียกปูนจะใส่น้ำตาลในตอนกวน
1: นี่ค่ะคุณป้าคะ30บาทค่ะ
0: ขอบคุณค่ะอันนี้ทอน10บาทอร่อยแล้วมาซื้ออีกนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะเดี๋ยวพวกเราชิมก่อน
2: จ้ะชิมกัน
0: ตัดตัดตัด
2: จะกินแล้วนะ
1: น้ำเชื่อมหอมมากเลยค่ะแต่ว่าเนื้อแป้งมันจืดมากเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะแต่นุ่มๆนะคะนุ่มๆ
0: เพราะว่าส่วนผสมของแป้งไม่มีน้ำตาลเรากวนแป้งเฉยๆแล้วเอามาผสมใส่เวลากิน
2: คุณป้าคะขนมบรรนุกเนี่ยมีตั้งมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะมีตั้งแต่ป้าเล็กๆเลย
1: คุณป้าคะพอดีเฟย์เนี่ยค่ะอยากทำขนมบรรนุกมากก็เลยไปศึกษาข้อมูลมานิดหน่อยเขาบอกว่าขนมบรรนุกเนี่ยค่ะถือว่าเป็นขนมมงคลใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะส่วนมากส่วนใหญ่เขาจะสั่งไปใช้ในงานแต่งกับงานบวช
1: อยากทำแล้วอ
2: ยากทำแล้วค่ะ
0: ลองคิดจะ
1: ทำด้วยนะคะ
0: ทำไหมก็เดี๋ยวช่วยป้าเอานี้ลงกระทะอันนี้โม่แปกเสร็จแล้วก็อันนี้ลงกระทะก็ลงมือได้เลย
2: งานพวกเราพร้อมทำกันแล้วเรามาถอดง้อกันก่อนเลยไหมคะ
1: เดี๋ยวจะทำขนมไม่สะดวกนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ของหนูวางด้วยค่ะต้องวางดีๆนะคะสั่งทำ
2: พี่ปันด้วย
0: อ้าวน้องตัวโตยกกระทะวางเลยจ้ะ
2: พี่เฟย์กระทะกระทะ
1: กระทะนี่ค
0: ่
1: ะ
0: น้องตัวโตยกกระทะวาง
1: อุ้ยกระทะใหญ่กว่าพี่เฟ
2: ย์จับพี่เฟย์ลงไปดีไหมเนี่ย
1: โอ้โหจับพี่เฟย์ลงไปทำอะไรทอดกวน
0: เอาหนูยกแป้งใส่
2: โอ้ช่วยไหมคะ
1: โอ้ยช่วยลบกันลบกันลบกัน
2: ช่วยช่วยช่วยช่วย
1: เดี๋ยวหนูกวนแล้วกันเน
2: า
1: ะ
2: โอเคค่ะ
0: หนูกวนหนูใช้อันเล็กนี้นะคะ
2: เสร็จแล้วก็เทลงได้
0: เทเลยค่ะ
2: เทเหรอคะ
1: ว้า
0: วเบาๆนะคะเบาเบาเบาก
1: ินหอมไหมคะมัน
2: หอมกินอะไรเอ่ย
0: หอมใบเตยค่ะ
2: ใช่มันเหมือนใบเตยเลยอะค่ะ
0: หนูกวนนะคะ
1: โอ้อันนี้เราต้องใช้
2: สนุกจังเลย
1: เอาขึ้นมานี้ขึ้นมานี้ขึ้นมานี้โอ้โหเสียง
2: หุ่ย
1: อันนี้ใส่แป้งมันนะคะครึ่ง
2: ถ้วย
1: ครึ่งหนึ่ง
2: นี่อันนี้คือทำให้น้องแหนมโดยเฉพาะเลยเนี่ยเห็นไหมเพราะรู้ว่าน้องแหนมจะตัวเล็กไง
0: หนูกวน
2: เราก็ต้องใช
1: ้ด้ามยาวๆคุณป้าขาแล้วทำไมเราไม่ใส่แป้งมันลงไปทีเดียวเลย
0: มันถ้าใส่ในแป้งมันไปทีเดียวแล้วมันเป็นก้อน
2: กวนน้ำแรงมากเลยอะค่ะ
0: หนูลองกวนดูนะคะ
1: น้องแหนมรู้ไหมทำไมคุณป้าเขาใช้กระทะใหญ่แบบนี้
0: เขากวนหนูทำหก
1: กวนหนูทำหกเอง
0: เขาจับแบบนี้นะคะอันนี้จับแบบนี้
2: แล้วเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นก้อน
0: ก็เดี๋ยวมันก็สุกเป็นข้าวแบบนี้เลย
2: น้องแหนมหอมเริ่มโชยมาแล้วนะคะเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
2: น้องแหนม
1: คะ
2: น้องแหนมต้องกวนให้มันเป็นก้อนแบบนั้นเลยนะคะ
0: ลองหนูลองดูบ้างสิน
2: ี่ไง
1: โถน้องป้านะสู้น้องแหนมไม่ได้เลยน้องแหนมเก่งกว่าเยอะเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: น้องแหนมเคยทำขนมไทยไหมคะขนมอะไร
2: ขนมตาลค่ะ
1: ขนมตาลพี่เฟย์กับพี่ปั้นทำมาแล้ว
2: ใช่
1: ค่ะใช่ค่ะคุณป้าคะแล้วทำไมถึงต้องใช้ตะหลิวแบบนี้คะใช้เป็นไม้พานธรรมดาไหม
0: มันติดกระทะ
1: จ้ะอ๋อถ้าใช้ไม้พานธรรมดามันจะติดกระทะ
0: จ้ะมันเป็นแป้งที่ไม่มีกะทิแป้งที่ไม่มีกะทิมันจะติดกระทะถ้าแป้งมีกะทิมันจะไม่ติด
1: โอ้ยนี่เพิ่งรู้นะคะเนี่ยแป้งที่
4: ปิดกระทะแต่แป้งที่มีกะทิ
2: ได้ครึ่งแล้วค่ะพี่เฟย์พี่ปั้นได้ครึ่งแล้วเห็นไหม
4: โอ้โหเหมือนมันฟูเลยแล้วพอนะพอมันเริ่มเป็นก้อนๆแล้วมันก็จะเป็นก้อนเร็วขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็จะกวนยากขึ้น
2: สนุกจังเลยอะค่ะ
1: อันนี้เราใช้ข้าวอะไร
2: เป็นก้อนด้วย
0: ข้าวเจ้า
4: ข้าวเจ้า
1: เป็นแป้งข้าวเจ้า
4: เอามาแช่น้ำแล้วก็โม้ได้เลยเหรอ
0: แช่น้ำไว้คืนนึง
4: แช่ไว้คืนนึงก่อนให้มันพองใช่ไหมคะ
0: แช่ไว้ให้มันพองแล้วก็โม้โม้เสร็จแล้วก็กองเอาไว้อีกวันแล้วถึงจะเอามากวนได
1: ้ขั้นตอนนั้นก็ถือว่าโบราณ
4: นานมาก
1: แล้วน้องแหนมสงสัยไหมคะว่า
2: อุ้ยเป็นก้อน
0: แต่ที่แน่ๆน้องแหนมกำลังจะติดตูดแล้วนะจ๊ะ
1: อุ้ยกำลังจะติดแล้ว
2: ติดตูดนี
4: ่พี่เฟย์ช่วยหน่อย
2: คุณป้าคะถ้าเกิดบ้านของหนูไม่มีโม่เนี่ยเราจะทำขนมอย่างนี้ได้ยังไง
0: ถ้าไม่มีโม่ต้องใช้แป้งสำเร็จ
2: อ๋อใช้แป้งสำเร็จเลย
0: แต่จะอร่อยสู้แป้งข้าวโม่ไม่ได้
1: เห็นไหมเห็นไหมมันเป็นก้อนเยอะแล้วเห็นเปล่า
2: ใช่มันเป็นก้อนเลยอะค
4: ่ะลองทำ
2: ต้องพี
4: เนี่ยเนี่ยเราจะได้รู้ว่า
1: ไม่เป็นไรเลยก้นติดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้ก้นตัวเองอะลงไป
2: ไม่เอาค่ะ
4: เหมือนว่าช่อง
2: อย่างนั้นแหละคุณป้าคะแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะไปทำอะไรอะคะ
0: ก็เดี๋ยวพอมันติดกันเป็นก้อนแข็งอย่างนี้เรากวนไปนานๆมันจะอ่อนกลับอ่อนกลับเราก็กวนต่อไปอีกกวนไปจนฝ่ามันจะแห้งแข็งแล้วเราก็เทเราก็ไปเทลงถาดก็ใช้ได้แล้วทีนี้เราก็ขั้นตอนทำน้ำ
2: เชื่อม
0: น้ำเชื่อมน้ำกะทิ
1: หุ้ยหุ้ยมันมีฟองอากาศปุ๊บแผ่นปุ๊บแผ่นเลยค่ะอันน้องแหนม
2: เอามา
0: เอาแรงๆเลย
1: นี่นี
4: ่อ
1: ึ๊บอ้าว
2: โอ๊ย
4: เป็นไงคะแหลม
2: หนืด
4: แตกต่างไงจากกองแรกบ้าง
2: หนืด
4: ไว้สู้สู
2: ้ไว้ฟองอากาศเบลอเลยอ่ะ
4: นี่น้องปั้นคะหลายคนสงสัยค่ะว่าทำไมพี่เฟย์กับน้องปั้นเนี่ยกินขนมไทยทำขนมไทยอ้วนสงสัยไหมคะสงสัย
1: ค่ะ
4: ก็เพราะว่าพวกเราเนี่ยทำขนมไทยไปด้วยนะคะแล้วก็กินมันก็จะช่วยเป็นการออกกำลังกายอย่างนึงนะคะ
2: ก็เหมือนกับทำไปด้วยกินไปด้วยอะค่ะ
4: ใช่ค่ะพอสมมติว่าเราทำใช่ไหมทำแล้วก็ออกเหงื่อก็ออกอะไรพอเรากินขนมไทยก็เหมือนเป็นการเพิ่มพลังงานเข้าไปแต่ว่ามันจะไม่ทำให้อ้วนเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนคิดว่ากินขนมไทยแล้วอ้วนเนี่ยไม่ใช่เลยค่ะเพื่อนๆต้องชวนคุณพ่อคุณแม่มาช่วยกันทำขนมไทยกันเยอะๆนะคะ
1: ใช่ค่ะห้ามกินอย่างเดียวต้อง
4: ใช่ช่วยกันทำไทย
1: แล้วก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยนะคะ
4: ค่ะเป็นไงคะน้องแหนมปวดแขนไหม
2: นิดหน่อยค่ะ
4: นิดหน่อยไม่เป็นไรเราเสียพลังงานไปเยอะเดี๋ยวพอทำขนมเสร็จก็เอาพลังงานของเราคืนมา
2: ใช่ค่ะ
4: โอ้ยพี่เฟย์สบายเลยไม่ใช่
1: อึ๊บอึ๊บ
2: หอคุณป้าถ้าเกิดยิ่งโกนนี่มันก็ยิ่งเหนียวนะคะเนี่ย
0: ไหนป้าดูหน่อย
2: ดิค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อได้แล้วค่ะเตรียมผาดมาเลยค่ะ
2: ผาดผาดผาดผาด
0: ผาดนี่
4: ค่ะน้องแหนม
0: หนูเป็นคนเทไม่ใช่หรอ
4: แม
0: ่
4: ค่ะ
0: ห
4: นูเทให้
0: ได้แล้วค่ะ
2: ไม่เลยไม่เลย
4: ผาดผาดผาด
1: ให้ยก
4: ขึ้นมาเทเลยเหรอ
2: นี่ค่ะ
0: อ๋อแค่นี้แหละค่ะหนูฝาดลงเลยค่ะ
2: ว้าว
0: จับต่ำคนนี้หน่อยจับต่ำคนนี
4: ้
0: ไม่ต้องเขี่ยเลยค่ะ
2: มันเหนียวมากเลยคุณป้า
0: ก็หนูกวนแมลงนี่คะฝีมือดีอ่ะ
1: ฝีมือดี
4: ฝีมือเราย
2: ิ่งเหนียวยิ่งดีใช่ไหมค
0: ะ
2: ยิ่งเหนียวมันยิ่งเหนียวมันก็ยิ่งอร่อยอะค่ะ
1: หนูเหนียวมาก
2: เหนียวเป็นหมักฝรั่ง
4: อันนี้เดี๋ยวพี่เฟย์ต้องทำให้น้องเดี๋ยวมันร้อน
2: ตอนแรกๆมันจะเป็นน้ำแล้วก็แบบว่าเขียวๆอ่อนๆแต่พอมาตอนนี้มันจะเหนียวเหนียวเหลวอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะเป็นสีเขียวๆเข้มๆด้วยค
0: ่
2: ะ
0: ขั้นตอนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวป้าทำให้
1: วาย
0: เกือบเลยเนาะ
2: คุณป้าอย่าเลยไว้ด้วยหนูนะ
4: คุณป้ามืออาชีพแล้วไม่ต้องกลัวเนาะ
2: โอ้มันเหนียวเหน
0: ียวอ่ะหนูยกเลยนะคะ
4: พี่เฟย์เอาผ้าไหมผ้าผ้าผ้าไม่ร้อนมากค
0: ่ะจัดแค่ไม่ต้องผ้า
4: จบพี่เฟย์ว่างตรงไหนคะทางหน้านี
2: ่ไหมทางหน้าก็แหละ
4: อันนี้เสร็จแล้วเราทำอะไรต่อ
0: ทำให้มันเนียน
4: อ่ะน
0: ้
4: องเน
0: ี่
4: ย
0: น
4: ี
2: ่ค่ะเพื่อนค่ะนิ่มจังเลยอ่ะช่วยกันช่วยกันมันจะติดๆนิ่มๆเหนียวๆอ่ะค่ะนิ่มมากเลยค่ะพี่เฟย
1: ์นุ่มๆนุ่ม
2: นุ่มจัง
1: คนละร้อนค่ะ
0: หนูเอาน้ำตาลมาใส่
2: น้ำตาลนี่นี่ค่ะ
0: มาขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะน้ำ
1: นี่น้องแหนมดูไว้นะคะระหว่างตรงนี้ตรงนู้น
0: ใส่น้ำก่อนใส่น้ำก่อนนะคะใส่น้ำก่อน
4: ใส่หมดเลย
0: ใส่หมดเลยค่ะ ใส่น้ำตาลลงไป
4: ล้างไว้น้ำตาลใช้ปริมาณเท่าไหร
0: ่หมดเลย
2: ใส่หมดเลยเหรอคะ
4: กี่ถ้วยอะคะ
0: กิโลนึง
4: หมดนี่ก็ประมาณ1กิโลกรัมใช่ไหมคะน้ำปลาสายแดง1กิโลกรัมกับน้ำเปล่านะคะ
2: แต่ว่าพอเราเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงล่ะคะคุณป้าม
0: ันจะเป็นเหมือนน้ำเชื่อมในหม้อนู้น
4: เห็นไหม
2: มันจะเหนียวเหนียวใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
4: กลิ่นจะหอม
2: อุ้ยระวัง
4: ฟัน
2: เราต้องทำให้ได้แบบนั้นนะน้องแหนมทำได้เปล่า
4: ช่วยกันค่ะช่วยกัน
2: เป็นยังไงไม่รู้
0: มันจะคนจนฝามันละลายเม็ดละลายหมดแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะปล่อยให้มันเดือดตั้งไว้นาน
4: ประมาณกี่นาทีคะ
0: ชั่วโมงนึง
4: ฮะชั่วโมงนาน
0: ถ้าเราตั้งมันน้อยมันจะกลับตัวกลายเป็นเกล็ดน้ำตาลเป็นเม็ดกลับหมดเลย
5: ขนมโบราณซึ่งเป็นขนมพื้นบ้านเมืองตราดอย่างขนมบันดุกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่บรรพบุรุษชาวตราดได้มอบไว้ให้แก่ลูกหลานนะครับและถ่ายทอดกันมาอย่างยาวนานเอาไว้อวดฝีมือแก่แขกบ้านแขกเมืองโดยนักวิชาการท้องถิ่นเมืองตราดสันนิษฐานถึงชาติกำเนิดของขนมบันดุกเป็น2ทางนะครับข้างหนึ่งก็ว่ามาจากเมืองเขมรอีกข้างหนึ่งว่ามาจากเมืองยวนและเมื่อตรวจสอบข้อมูลจากเวียดนามแล้วก็พบชื่อขนมนี้จริงๆครับซึ่งบันภาษายวนหรือภาษาเวียดนามแปลว่าขนมและเรียกชื่อตรงกันว่าบันดุก
4: คุณป้าหายอย่างนี้นี่เดือดแล้วก็ใช้ได้เลยใช่ไหมคะ
0: ใช้ได้เลยค่ะเพียงแต่ตักส่วนเกินที่มันเลือดออกมาหน่อยเดียวก็ใช้ได้เลย
4: น้องปั้นอย่าตักเอาน้ำไปนะ
0: เอออย่างนั้นแหละได้แล้วค่ะดันแล้วลูก
4: อ๋อไม่ต้องตักแล้วเหรอคะ
0: จ้ายกแล้วมาวางตรงนี้นะนี่
4: พี่เฟย์ระวัง
2: หลบพี่เฟย์กลัวจังเลยอ่ะ
0: นี่
4: ตรงนู้นจะได้ใกล้ๆใช่ไหมคะ
2: ว้าวต่อไปแล้วจะมาทำอะไรกันต่อเหรอคะ
0: ทำน้ำกะทิค่ะเนี่ยเนี่ยน้ำกะทิอันเนี้ย
4: น้ำกะทินี่เป็นหัวหรือหางคะ
0: หัวกะทิ
2: อืมหัวกะทิ
0: แล้วก็ใส่เกลือหน่อยก่อน
2: เกลือ
0: แล้วก็แป้ง
4: ตรงหัว
2: นี่เหรอคะ
0: ได้คนจนฝาให้มันละลายให้หมด
4: ว้าวดูสิคะน้ำเชื่อมของคุณป้ากับน้ำเชื่อมของเรา
0: เหมือนกันแล้วเพียงแต่อันนี้เขาต้มนานเขาก็ออกมาสีเข้ม
2: ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราทำสุดฝีมือแล้ว
4: ใช
2: ่ใช่ค่ะต่อไปไปทำอะไรคะ
0: เอาไปตั้งไฟให้ร้อน
2: ไอเลยพี่เพ
4: ย์น้องแหนมยกเลยค่ะให้น้องแหนม
2: หนูยกเหรอคะ
0: เริ่มทำอะไรต่อ
2: ได้ค่ะ
4: อู้กระทะจิ๋ว
2: กระทะจิ๋วเทเลยเหรอคะจะเทแล้วนะเทเลยอุ้ย
4: ส่วนผสมในนี้ก็จะมีหัวกะทิเกลือ1ช้อนชาแล้วก็แป้งมัน1ช้อนชา
0: แต่อันนี้จะต้องคนตลอดมันจะทำให้แป้งมันติดกระทะและแป้งเป็นก้อน
2: อันนี้ต้องเปิดนีดมากๆเลยเพราะว่ากระทะเล็กแล้วค่ะ
6: รสชาติของขนมเนี่ยผสมผสานกันอย่างลงตัวมากๆเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเค็ม
4: อันนั้นหวาน
6: อันนี้จืดพอมาผสมกันนี
0: ่พอใส่ถั่วไปแล้วมันจะอร่อยเพิ่มขึ้น
6: มันจะกรุบกรุบ
4: มันแค่นี้
2: เนาะพี่ปั้นคะพี่เฟย์คะแค่นึกนี่ก็อยากกินแล้วนะคะเนี่ย
4: ใช่ค่ะ
2: ใจเย็นๆค่ะ
4: น้ำลายไหลแล้ว
2: ถ้าอย่างนั้นเรายกกะทิขึ้นได้เลยใช่ไหมคะ
0: เดี๋ยวป้าดูก่อนนะคะอ๋อได้แล้วค่ะเรียบร้อยแล้วยกเลยค่ะเอาผ้ามาลองนะคะอ้าวยกได้เลยค่ะ
4: ยกได้เลยนะคะ
2: ยกเลยค่ะ
4: เดือดแล้ว
2: ระ วัง
4: อุ้ยกะทิอันนี้เป็นของพี่เฟย์คนเดียวนะคะ
2: ได้ไงคะพี่เฟย์
4: อ้าว
0: นู่นนู่นหนูว่างเป็นเลยลูก
4: ช้ำ
2: มันนิ่มมากนุ่มๆใช่ไหมคะเนี่ยมันนุ่มๆทำไมมันถึงนุ่มหรอคะ
6: เพราะว่าเราใส่ทำให้มันเหนียวกวนให้มันเหนียวไงคะ
4: อ๋อนี่เย็นแล้วใช่ไหมคะ
0: แล้วขั้นตอนต่อไปนะคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เสร็จแล้วค่
2: ะ
0: พร้อมทานได้เลยค่ะ
4: คุณป้าค่ะแล้วถั่วล่ะคะ
0: อ๋อถั่วเราซื้อถั่วดิบมาแล้วก็เอามาลงกระทะคั่วเสร็จแล้วก็มาเอาเปลือกออกแล้วก็เอาไปใส่ถุงแล้วก็ใช้สากกระเบือ
2: ค่ะ
0: ทุบ
4: หมด
0: แต่ไม่ใช้ตำนะทุบให้มันแตก
2: ทุบแค่พอแหลก
0: จ้าพอแหลก
2: ไม่เหมือนไม่ได้เป็นผง
0: ถ้าตำมันจะเป็นผงถ้าเราทุบเบาะมันจะออกมาลักษณะนี
4: ้เสร็จแล้วก็ถึงขั้นตอนการกิน
6: ขั้นตอนนี้เนี่ยนะคะไม่ต้องถามว่าใครพร้อมหรือไม่พร้อม
4: พี่เฟย์พร้อมก่อนคนแรกเพราะฉะนั้นพี่เฟย์ต้องกินก่อนใช่ไหมคะน้อง
2: หยุดหยุดอันหนูเป็นน้องนะคะ
4: น้องก็เสียสละก่อน
6: หนูเป็นพี่น้องแหนมเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูกินก่อน
4: ไม่ได้ถ้างั้นอันนี้เป็นพี่เสียสละให้น้อง
0: กินพร้อมกันเลย
2: หยุดเดี๋ยวคุณป้าจัดให
4: ้คุณป้าจัดให้นะ
0: อันนี้สีมือพวกหนูกวนเองนะคะ
2: ถ้าไม่อร
6: ่อยอย่าว่ากันนะ
4: ไม่ว่า
0: ทำครั้งแรกมันอาจจะอร่อยน้อยหน่อยแต่ต่อไปเราก็เปลี่ยนแปลงปรับปรุงตามความต้องการของเราเราต้องการแบบไหนเราอยากได้อย่างไรเราก็ทำไป
4: อ
0: ัน
4: นี้เราต้องใส่
0: หนูยังเด็กใช้หวานน้อยหน่อยนะคะ
6: ค่ะพี่เฟย์ทาเลยค่ะ
7: เชิญค่ะ
6: โรยด้วยอะไรถั่วลิสงคั่วค่ะ
4: ถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะ
8: รสชาติก็จะออกมากรุบกรุบหอมหวานมันเข้ม
6: ไหนบอกว่าจะชิมด้วยกันพี่เฟย์ใจร้ายอ่ะ
4: นุ่มมากเลยนะคะ
8: จริงเหรอคะพี่เฟย์สุดยอดค่ะ
4: แล้วกลิ่นมันจะหอมถั่วคั่วด้วยค่ะน้องปั้น
6: ปั้นยังไม่ได้กินเลยเนี่ย
4: เป็นไงคะน้องแหนมมันจะได้รสชาติกะทิด้วยค่ะ
0: กินอร่อยงี้คิดจะไปทำขายไหม
6: ยังไม่รู้เลยค่ะ
5: ส่วนผสมขนมบันดุกสำหรับ 4-6 คนส่วนผสมตัวขนมแป้งข้าวเจ้าโม่สด1ถ้วยตวงน้ำใบเตย4ถ้วยตวงแป้งมันสำปะหลังครึ่งถ้วยตวงส่วนผสมน้ำเชื่อมน้ำตาลทรายแดง3ถ้วยตวงน้ำสะอาด2ถ้วยตวงส่วนผสมน้ำกะทิหัวกะทิ1ถ้วยตวงเกลือ1ช้อนชาแป้งมันสำปะหลังครึ่งช้อนชาถั่วลิสงคั่วเล็กน้อย
6: งั้นหนูก็ต้องขอขอบคุณคุณป้ากุหลาบมากเลยนะคะที่มาสอนหนูทำขนมไทยอะค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
8: อยากให้เพื่อนๆได้มาร่วมทำกิจกรรมแล้วก็ได้มาร่วมทำขนมแสนอร่อยไปกับพวกเราเขียนจดหมายกันเข้ามาเยอะๆตามที่อยู่นี้ได้เลยค่ะ
5: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
4: ขนมไทยอร่อยๆก็มีอยู่ทั่วประเทศไทยเลยนะคะเราเป็นเด็กไทยมาพร้อมใจกันกินขนมไทยกันค่ะ
6: ขนมไทยมีอร่อยๆ อยู่มากมายขอให้สืบสานประเพณีและกินขนมไทยกันเยอะๆนะคะ
4: มาพบกับความสุขและความสนุกสนานกับพวกเราได้ใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีโทรทัศน์เอทีวีห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์กเป็นสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการนำเสนอข่าวต่างๆประชาสัมพันธ์กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ครับสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวีนะครับเป็นสถานีโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกครับการให้บริการของสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวีนะครับสามารถรับชมได้ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดเด่นที่สำคัญก็คือทางสถานีโทรทัศน์เรามีรายการต่างๆนะครับที่ถ่ายทำให้กับร้านค้าหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานต่างๆโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายครับนี่เป็นหัวใจหลักทำให้สมาชิกส่วนใหญ่ก็จะติดตามเอทีวีนะครับแล้วก็มาเรียกใช้บริการกันจำนวนมากครับการใช้หลักคุณธรรมนะครับในการขับเคลื่อนองค์กรของสถานีโทรทัศน์เอทีวีนะครับเรามองกัน2 อย่างนะครับนั่นก็คืออย่างแรกก็คือเรื่องการขับเคลื่อนภายในองค์กรเราก็จะดูแลเรื่องบุคลากรให้ความรู้และให้ความใส่ใจให้สามัญสำนึกของผู้ที่ร่วมงานเพราะว่าทุกคนถือว่าเป็นสื่อมวลชนนะครับก็จะมีสามัญสำนึกในการที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่นะครับในการที่จะสร้างคุณธรรมให้กับตัวเองก่อนนะครับนั่นก็คือหัวใจของการทำงานอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการที่เราออกไปทำงานเนี่ยเราจะมุ่งเน้นนะครับมองในเรื่องของการนำเสนอข่าวในเรื่องของประโยชน์ของท้องถิ่นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักในเรื่องของความขัดแย้ง ATV ส่วนใหญ่ก็จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผ่านหน้าจอเราเด็ดขาดอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหลักๆที่ทางสถานีเนี่ยจะให้ความสำคัญมากในเรื่องคุณธรรมนี้นะครับ
0: สถานีโทรทัศน์ ATV ห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์กให้ความสำคัญกับประชาชนหรือเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือไม่ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ไม่มุ่งเน้นเรื่องผลประโยชน์แต่จะทำหน้าที่สื่อสารมวลชนในส่วนที่รับผิดชอบช่วยประชาสัมพันธ์องค์กรหน่วยงานร้านค้าเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยใช้หลักคุณธรรมคือความเห็นอกเห็นใจกันและความซื่อสัตย์ในอาชีพเช่นรายการแนะนำร้านอาหารเพื่อส่งเสริมการขายให้กับร้านค้าโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายซึ่งไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือไม่ก็สามารถประชาสัมพันธ์ได
1: ้ต้องยอมรับนะครับว่าปัญหาอุปสรรคนะครับที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานแล้วก็จะส่งผลต่อเรื่องคุณธรรมได้เนี่ยปัญหาปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของงบประมาณในการที่จะออกไปทำงานเมื่อก่อนนี้นะครับเราอาจจะได้งบสนับสนุนจากทางองค์กรของเรานะฮะแต่ปัจจุบันพอองค์กรลดปริมาณหรือว่าลดงบประมาณลงแล้วเนี่ยหลายคน อาจจะทำให้รู้สึกไม่สบายใจไม่อยากจะทำงานหรือทำงานไม่เต็มที่แต่โชคดีครับที่ ATV เราได้ทำงานให้กับองค์กรทำงานให้กับท้องถิ่นโดยที่เราไม่ได้คาดหวังในเรื่องนี้เราจึงรู้สึกว่าเรายังลำบากกันได้แล้วก็ให้คุณธรรมอันนี้อยู่ได้ครับในเรื่องของความสำเร็จของ ATV ครับมีความพอใจในความสำเร็จณวันนี้นะครับคือเราสามารถที่จะกำหนดนะสามารถที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยใช้สื่อ ATV ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับส่วนในเรื่องความสำเร็จเราเคยได้รับรางวัลจากหลายองค์กรนะครับอันนั้นถือว่ากอดแต่ความสำเร็จหนึ่งที่น่าภูมิใจที่มีคนเชื่อมั่นเราครับ
0: สถานีโทรทัศน์ ATV ห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์กมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ของสื่อสารมวลชนในท้องถิ่นอย่างเต็มที่และช่วยเหลือผู้อื่นได้มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์อีกทั้งส่วนหนึ่งยังเป็นสื่อท้องถิ่นที่รายงานข่าวสารให้คนในท้องถิ่นได้ทราบทุกวัน

ความมุ่งหวังที่จะดำเนินการในเรื่องของคุณธรรมต่อไปในอนาคตนะครับเราหวังว่าสื่อของเราไม่ว่าจะออกไปทางจานดาวเทียมออกไปทางเคเบิลออกไปทางสื่อใหญ่ๆหรือว่าในโซเชียลก็ตามอยากให้ ATV เป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้นนะครับแล้วก็มีคนใช้บริการมีการประชาสัมพันธ์มีการร้องเรียนผ่านสื่อเรามากขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะทำนั่นก็คือเราอยากจะมีช่องรายการที่คนทั้งประเทศนะฮะได้ติดตามในช่องของ ATV แล้วก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่เขานึกถึงว่าถ้าหากจะประชาสัมพันธ์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอยากจะร้องเรียนแล้วได้รับความเป็นธรรมหรือว่าอยากจะบอกเล่าเรื่องราวของตนเองให้คนอื่นได้รับรู้ต้องมาที่ ATV ครับ

วัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้ผมได้รับภารกิจให้มาเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพลจังหวัดหนองบัวลำพูทีมงานครับขอภารกิจหน่อยครับวันนี้ผมต้องทำภารกิจอะไรบ้างครับเชิญครับมาเฮ้ยทำไมครั้งนี้มันหนากว่าเดิมเฮ้ย

0: เอ้ามี2ภารกิจเดี๋ยวนี้เป็นลายผ้านะครับแล้วนี่คืออะไรเป็นก้อนหินเดี๋ยวนี้นะครับต่อจะไปถามชาวบ้านดูว่า2อย่างนี้คืออะไรแล้วก็จะไปตามหาภารกิจของเรากันตามมาเลยครับ
1: ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ทำให้ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565นอกจากการมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจแล้วชุมชนนี้ยังถือเป็นตัวอย่างของความเข้มแข็งภายใต้พลังบวรบ้านวัดโรงเรียนและราชการซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาครัฐรัฐวิสาหกิจองค์กรเอกชนสถาบันการศึกษาในจังหวัดและที่อื่นๆโดยสำนักงานบำจังหวัดมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนชุมชนอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมรูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่อย่างเป็นรูปธรรมจากพื้นที่ซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้สมาชิกซึ่งไม่มีที่ดินทำกินได้ใช้ปลูกผักครัวเรือนละ1งานสู่พื้นที่ปลูกพืชผสมผสานเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับชาวชุมชนนอกจากนั้นยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ให้นักท่องเที่ยวได้ทำกิจกรรมเก็บผักอินทรีย์ที่ปลูกตามฤดูกาลได้

มาถึงแล้วครับชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูใครจะคาดคิดว่าที่หนองบัวลำพูจังหวัดเกิดใหม่ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2536บนพื้นที่ภาคอีสานแห่งนี้จะมีศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วยแต่ถ้าได้เห็นตราสัญลักษณ์จังหวัดก็จะทราบว่าจังหวัดหนองบัวลำพูมีตราสัญลักษณ์เป็นภาพพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประทับยืนด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของชาวหนองบัวลำพูที่นี่จึงเป็นสถานที่สำคัญที่ควรมาเยี่ยมเยือนเป็นแห่งแรกๆของชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูเลยครับได้ทั้งปีเหนือกลางอีสานใต้เช็คอินให้โลกรู้หมู่บ้านเฮาสวยศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นที่เคารพนับถือของคนหนองบัวลำพูเป็นอย่างมากมีประชาชนมากราบไหว้ขอพรไม่ขาดสายเชื่อว่ามาอธิษฐานสิ่งใดแล้วกลับไปแล้วทำสิ่งนั้นด้วยใจเป็นกุศลสิ่งที่ขอก็จะสำเร็จด้วยดีสบายกระเป๋าชาวบ้านมีมิตรไมตรีบ้านเรายังมีของดีเสน่ห์ที่มาถึงอีกที่หนึ่งครับรู้ทั้งรู้ว่าไม่เกี่ยวกับภารกิจเลยแต่ก็ต้องมาให้ได้ก่อนไปค้นหาปริศนาตามชาเลนจ์ของเราเพราะที่นี่วัดมหาชัยเป็นอีกที่ที่ต้องมาเยือนของชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนวัดมหาชัยเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่สมัยเริ่มสร้างเมืองเมื่อ125ปีก่อนหากใครเป็นศิษยานุศิษย์สายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตแนะนำว่าควรมาเพราะที่นี่เป็นหนึ่งวัดสำคัญที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้ทุดงมาจำพรรษาครับนอกจากนั้นวัดแห่งนี้ยังมีพระพุทธรูปสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การสักการะนั่นคือพระบางเป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรสร้างด้วยทองสีเหลืองดอกบวบมี2 องค์คู่กันโดยมีลักษณะเหมือนกันทั้ง2 องค์มีอักษรจีนปรากฏที่ฐานบอกชื่อผู้สร้างและวัดเดือนปีที่สร้างเชื่อกันว่าลูกหลานเชื้อสายพระวอพระตาเป็นผู้อัญเชิญพระบางมาประดิษฐานไว้ที่หนองบัวลำพูเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อพระวอพระตาบรรพบุรุษผู้สร้างเมืองหนองบัวลำพูโดยได้นำมาถวายในคราวฉลองอุโบสถวัดประมาณปีพ.ศ. 2440นับจากนั้นพระบางทั้งสององค์จึงอยู่คู่วัดมหาชัยและเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองหนองบัวลำพูมาตราบเท่าทุกวันนี้ชื่นใจกับสายบุญกับการกราบนมัสการพระบางพระคู่บ้านคู่เมืองนครเขื่อนขันกาบแก้วบัวบานหรือหนองบัวลำพูกันแล้วไปเติมพลังให้สายชิลกันบ้างครับที่นี่ร้านกาแฟ The Container ร้านกาแฟดีไซน์เก๋ที่สร้างขึ้นจากตู้คอนเทนเนอร์สมชื่อร้านเป็นอีกหนึ่งจุดแวะพักที่คอกาแฟต้องประทับใจเพราะนอกจากเมนูเครื่องดื่มบรรยากาศของที่นี่ยังเหมาะแก่การพักผ่อนมากๆมีทั้งในโซนภายในร้านและโซนนอกร้านซึ่งในวันที่อากาศดีๆนะครับโอ้โหลมภูเขาจะพัดโชยมาเย็นสบายเลยครับ

0: ร้านกาแฟไม่ไกลเราจะพบกับลานค้าชุมชนห้วยเดือตั้งอยู่ติดกับถนนสายหลักหนองบัวลำพูอุดรธานีที่นี่มีที่จอดรถกว้างขวางห้องน้ำสะอาดท่ามกลางบรรยากาศล้อมรอบด้วยป่าไม้และภูเขาสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ผลิตจากชุมชนสินค้าเกษตรกรรมสินค้าหัตถกรรมผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปของชุมชนในพื้นที่พ่อค้าแม่ค้าที่มาขายก็เป็นกลุ่มเกษตรกรเป็นสินค้าที่เกษตรกรผลิตเองแล้วนำสินค้าของตนเองมาออกจำหน่ายรวมไปถึงของป่าที่หาได้ตามฤดูกาลลานค้าชุมชนห้วยเดือจึงเป็นตลาดที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของภูมิปัญญาและอาหารการกินของชุมชนและจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นอย่างดีเลยครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่อุทยานไดโนเสาร์จังหวัดหนองบัวลำพูครับผมจะมาตามหาภารกิจของเรานั่นก็คือหอยที่กลายเป็นหินผมว่าต้องอยู่ที่นี่แน่ๆครับผมตามมาเลยครับชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพลมีเรื่องราวให้ประหลาดใจอีกแล้วครับอย่างที่รู้กันว่าภาคอีสานของประเทศไทยไม่ติดทะเลแต่ที่นี่บนพื้นที่แห่งนี้มีซากดึกดำบรรเปลือกหอยกาบคู่มีอายุอยู่ในยุคจุลสิกตอนปลายเลยทีเดียวถามว่ายุคจุลสิกตอนปลายนานแค่ไหนก็คือประมาณเมื่อ150ล้านปีก่อนมาแล้วครับสุดยอดไปเลยนอกจากเปลือกหอยกาบคู่ยังมีการค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์บรรพบุรุษทีเล็กอีกด้วยซึ่งจังหวัดหนองบัวลำพูก็ได้พัฒนาแหล่งค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์และหอยหินแห่งนี้ให้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้เยาวชนและผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาครับ
1: เห็นหอยที่เป็นแบบหินไหมหอยที่กลายเป็นหินน่ะเห็นไหมไม่เห็นเหรอโ
0: อ้นี่ครับเราอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์หอยหิน150ล้านปีครับนี่ผมว่าภารกิจเราเนี่ยต้องอยู่ในนี้แน่ๆครับผมเข้ามาเลยครับไป
1: นี่ไงโอ้โหหอยหินครับ150ล้านปีโอ้โหเยอะมาก
0: ในที่สุดภารกิจแรกของผมก็เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วนะครับการตามหาหอยหินของเรานะฮะเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าอายุถึง150ล้านปีและก็ยังเหลืออีกหนึ่งภารกิจนะครับแต่ก่อนอื่นผมหิวแล้วนะครับขอตัวไปกินข้าวก่อนถึงจะมีแรงตามล่าภารกิจต่อไป
1: หลังจากที่เราไปเที่ยวในยุคจุลสิกมาแล้วนะครับโอ้โหวันนี้ก็ผ่านมาครึ่งวันแล้วเริ่มรู้สึกหิวฮะก่อนที่เราจะเข้าไปเที่ยวที่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพลนะครับเรามาแวะทานอาหารอีสานอร่อยๆกันก่อนนะครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ข้างหน้าทางเข้าชุมชนเลยครับผมชื่อร้านว่าแวะอิ่มอีสานครับที่นี่มีอาหารอีสานหลากหลายมากเลยนะฮะผมได้สั่งปลาเผาไก่ย่างส้มตำรอไว้แล้วนะครับตอนนี้ไปทานก่อนดีกว่าครับผมไปแม่สวัสดีครับไกด์ได้แล้วไปครับไกด์
2: ได้ค่ะ
1: ยุบุญได้ไหมครับ
0: ก๋วยเตี๋ยวเจ๊แมวก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ต้องมาชิมเลยครับผมขอเตือนไว้เลยนะครับว่าถ้าไม่แน่จริงเนี่ยอย่าไปสั่งพิเศษเขานะครับ
3: นี่คือธรรมโอวาทตอนหนึ่งของหลวงปู่ขาวอนัลโยพระอริยเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นเพชรน้ำวงกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งบารมีของท่านทำให้วัดถ้ำกลองเพลเป็นดั่งศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งใกล้ไกลปู่ขาวอนัลโยได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดถ้ำกลองเพนและได้อาศัยวัดแห่งนี้เป็นสถานที่วิปัสสนากรรมฐานจวบจนปัจฉิมกาลของท่านท่านดูแลบริเวณวัดซึ่งมีเนื้อที่กว่า 1,400 ไร่ให้เป็นแหล่งวิปัสสนาท่ามกลางป่าร่มรื่นบนสันเขาโขดหินและเพิงผาธรรมชาติที่งดงามจวบจนมรณภาพซึ่งจุดเด่นนอกจากธรรมชาติที่งดงามของวัดก็คือพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาวอนัลโยรวมไปถึงเจดีย์หลวงปู่บุญเพ็งเขมาภิระโตซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะสวยงามควรแก่การศึกษาและเคารพบูชา
1: วันนี้เราก็เที่ยวมาทั้งวันแล้ว

0: นะครับแต่ผมไม่ลืมแน่นอนกับการตามหาคำใบ้ของเราหรือว่าภารกิจของเรานะครับนี่ครับผ้าลายบัวลุ่มพูเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่นี่ครับศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบ้านถ้ำกลองเพลนครับผมเดี๋ยวเราไปถามคนข้างในกันดีกว่าว่าอันเนี้ยอยู่ที่ไหนอยากเห็นแล้วเนี่ยตามมาเลยครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ สวัสดีครับเห็นอย่างอยู่ครับศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบ้านถ้ำกลองเพนเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทางด้านศิลปะหัตถกรรมของบ้านถ้ำกลองเพนซึ่งมุ่งเน้นการถ่ายทอดการทอผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดหนองบัวลำพูรวมไปถึงการมอบประสบการณ์จากกิจกรรมย้อมผ้าจากสีธรรมชาติสาธิตการทอการอิ้วฝ้ายให้กับผู้สนใจที่เข้ามาเยี่ยมเยือนว่ากันว่าที่นี่คือต้นกำเนิดของโครงการศิลปาชีพจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน่าเสียดายนะครับที่วันนี้ทางกลุ่มทอผ้าศูนย์ศิลปาชีพพิเศษไม่ได้ทอผ้าบัวลุ่มผูที่เราตามหาแต่ไม่เป็นไรครับถึงแม้ว่าจะไม่พบแต่ก็ได้รับประสบการณ์สุดประทับใจจากที่นี่ผมอยากให้เพื่อนๆแวะมาสัมผัสประสบการณ์ดีๆแบบนี้ด้วยตัวเองนะครับครั้งเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จมาณมัสการหลวงปู่ขาวอนาลโยณวัดถ้ำกลองเพนพระองค์ทรงพบว่าชาวบ้านไม่มีที่ทำกินจึงได้ซื้อที่ดินเพื่อให้ชาวบ้านทำกินกันและมีรายได้และช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่แบบครอบครัวผ่านการทำเกษตรด้วยใจรักมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันทั้งชาวบ้านที่ดูแลแปลงผักช่วยกันทำการเกษตรจึงเรียกการเกษตรของชุมชนแห่งนี้ว่าถ้ำกลองเพนชุมชนเกษตรสายบุญ
2: ส่วนหม่องนี้พระพันปีหลวงเพิ่นมอบให้เป็นที่สาธารณะหมู่บ้านแต่ก่อนเพิ่นสิปลูกมอนเลี้ยงไหมค่ะปลูกมอนเลี้ยงไม้แล้วบัดที่นี่ส่วนที่เพื่อนปลูกมอนเลี้ยงไม้นั่นเพื่อนได้เสียชีวิตไปหลายแล้วเฮาก็เลยบ่ได้สานต่อมาเพื่อนเลยมาจัดพื้นที่ให้ครอบครัวละ1งานเพื่อเฮาสิได้มาปลูกผักกินเองค่ะ
0: โอ้นี่ๆ
2: จับออกมาแล้วเฮากวนมันต้องจับอย่างนี
0: ้เออๆๆ
2: นี่ปาดควนมันบัดนี
0: ้ปาด
2: น
0: ี่ฮะน้ำต่ำ
2: นั่นเอามีดปาดควนมันอย่ามันถือเครือมันเด้อ
0: น
2: ี
0: ่บ่
2: จ้านั่นละเอามาใส่ตะกร้าเลย
0: ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมสุดท้ายนะฮะผมขออนุญาตมาล้างหน้าล้างตาพักผ่อนเก็บของก่อนนะครับเพราะตอนนี้ผมอยู่ที่โฮมสเตย์ครับผมและที่นี่นะครับก็มีกลุ่มโฮมสเตย์อีกหลายหลังเลยนะครับมากกว่า10หลังด้วยกันสามารถมาพักกันได้นะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านหลังนี้ครับบ้านเลขที่309หมู่4นะครับและบ้านหลังนี้นะครับก็เป็น1ในกลุ่มโฮมสเตย์บ้านถ้ำกลองเพนครับ

เรามาชมอีกหนึ่งวิถีธรรมชาติที่กำลังเป็นที่ฮอตฮิตของชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนบนเทือกเขาสูงชันที่สามารถมองลงไปเห็นตัวเมืองหนองบัวลำพูเบื้องล่างท่ามกลางป่าธรรมชาติอันร่มรื่นเป็นที่รู้จักกันในนามภูผาน้อยและที่นี่นะครับเป็นหนึ่งไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยนะครับเราจะมาชมพระอาทิตย์ตกดินกันที่ภูผาน้อยครับภูผาน้อยครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายของนักท่องเที่ยวมีโซนสำหรับพักผ่อนหย่อนใจเล่นแคมป์ไฟรวมไปถึงการประชุมสัมมนาและโซนพื้นที่ป่าใช้ในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเล่นกีฬาได้อย่างหลากหลายถึงแม้วันนี้ภารกิจของผมจะยังไม่เสร็จสิ้นแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้ผมขอลาไปด้วยวิวสวยๆจากภูผาน้อยแล้วเรากลับมาดูกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับถนนสายวัฒนธรรมยามเช้าที่เรียบง่ายถ่ายทอดฉากชีวิตของชาวบ้านชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนได้เป็นอย่างดีเลยครับอากาศเย็นๆลอยอยู่จางๆทำให้การตื่นขึ้นมาตักบาตรยามเช้าเต็มไปด้วยความสดชื่นเหนือถนนสายวัฒนธรรมแห่งนี้นักท่องเที่ยวจะได้มีโอกาสทำบุญตักบาตรกับพระสงฆ์ถึง3วัดด้วยกันเลยครับลองเที่ยวลองเดินตลาดเอกลักษณ์วิถีไทยไปชมฟ้อนศาลาทรงงานเป็นที่ที่พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จมาที่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนและใช้ศาลาตรงนี้เป็นที่ประทับเพื่อเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนไหมซึ่งพื้นที่ที่ตรงนั้นพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณประทานมอบให้แก่ชาวบ้านชุมชนวัดถ้ำกลองเพนได้ใช้ประโยชน์ในการปลูกหม่อนไหมเพื่อเป็นรายได้ให้แก่เกษตรกรต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงจากการปลูกหม่อนไหมเป็นสวนเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มรายได้ของเศรษฐกิจชุมชนให้ดีและมั่นคงยิ่งขึ้น

ตอนนี้นะครับเราอยู่สถานที่สุดท้ายแล้วนะครับที่จะมาตามหาของเรานั่นก็คือตามหานี่เลยครับผ้าลายบัวลุ่มพูนะครับตอนนี้นะครับเต๋าอยู่ที่บ้านศิลป์ผ้าถิ่นไทยขวัญตาครับเดี๋ยวเราไปตามหาภารกิจของเรากันครับ

เฮ้ยเฮ้ยยะเหมือนเราจะเจอแล้วครับนี่ไงใช่ไหมขอเทียบลายก่อนเจอแล้วครับนี่ผ้าลายบัวลุ่มพูครับผมภารกิจของเราสำเร็จแล้วครับและจุดเช็คอินสุดท้ายนี้เราก็มาพบจนได้ครับกับผ้าบัวลุ่มพูที่ศูนย์การเรียนรู้ขวัญตาแห่งนี้นี่เองและที่นี่นะครับยังมีผ้าลายอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีแนวแฟชั่นด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันครับสำเร็จแล้ว บ้านศิลป์ผ้าถิ่นไทยขวัญตาเกิดขึ้นจากแนวคิดที่จะสืบสานองค์ความรู้ผ้าบัวลุ่มพูบัวหมายถึงหนองบัวลำพูมีลวดลายดอกบัวหลวงคือดอกไม้ประจำจังหวัดหนองบัวลำพูและสื่อถึงนครเขื่อนขันกาบแก้วบัวบานคำขวัญประจำจังหวัดหนองบัวลำพูลุ่มพูหมายถึงชื่อเดิมจังหวัดหนองบัวลำพูคือเมืองหนองบัวลุ่มพูโทนสีชมพูเป็นสีประจำจังหวัดหนองบัวลำพูครับและนี่จึงเป็นที่มาของผ้าลายบัวลุ่มพูครับ

ช่วงเวลาเกือบ48ชั่วโมงณชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพลจังหวัดหนองบัวลำพูแห่งนี้ได้มอบความทรงจำที่ล้ำค่ามากมายให้กับผมแม้ที่นี่จะไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวที่มีไฮไลท์การท่องเที่ยวหวือหวาหากแต่มีเสน่ห์ซ่อนอยู่ในทุกรายละเอียดอยากให้เพื่อนๆลองวางแผนการท่องเที่ยวมาที่นี่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพลแล้วจะหลงรักเหมือนเต๋าอย่างแน่นอนครับวันนี้ภารกิจของเราก็สำเร็จลุล่วงแล้วครับฮู้ฮู้สวยมากบรรยากาศชิลมากเลยฮะชุมชนต่อไปจะเป็นชุมชนไหนและนักเดินทางจะเป็นใครฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: วันนี้ที่วัดหัวฝายมีผู้สูงอายุนับร้อยที่พร้อมใจกันมาทำกิจกรรมร่วมกันอีก
1: โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ก่อนที่จะมีโรงเรียนผู้สูงอายุมันก็มีปัญหาก็คือปัญหาของผู้สูงอายุด้านสุขภาพเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเครียดปัญหาเหล่านี้เกิดจากอยู่บ้านลำพังปัญหาเหล่านี้เราก็มานั่งคุยกันปรึกษามีการประชาคมมีการพูดคุยกันในชุมชนที่เราจะตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านี้
2: จบดีเจ้าที่ได้มาเฮียนมีฐานพระครูคนก็ดีถ้าบ่มีฐานพระครูนี่ยายเขาถ้าจะเป็นลูกซึมเศร้าหรือว่าจะเป็นอย่างกันไปเป็นทานลำหูเจ้าเพราะว่าอันนี้คล้ายๆบนมาโตผู้สูงอายุเนาะโตชีวิต
0: วัดหัวฝายนอกจากจะเป็นสถานที่ไว้คอยขัดเกลาจิตใจแล้วอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญนั่นคือการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตที่เน้นการเรียนรู้ของผู้สูงอายุใน6มิติ
1: แต่ละมิติก็ทำให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำนะอย่างมิติที่หนึ่งในด้านสุขภาพเนี่ยเราจะมีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุนะให้เขามีการออกกำลังกายสม่ำเสมอเรามีธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุฉบับแรกของประเทศไทยก็เลยทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้น
3: แม่ก็อายุเกือบ70แล้วเจ้าก็รู้สึกว่าแข็งแรงอยู่ที่ได้มาเข้าโรงเรียนนี่ค่ะ
1: มิติที่สองก็อาชีพมีแต่เบี้ยผู้สูงอายุแต่ทำยังไงให้ผู้สูงอายุมีรายได้เราก็มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุเรียนรู้เรื่องอาชีพ
2: แล้วประเดี๋ยวนี้มาโรงเรียนผู้สูงอายุนี่ก็มาเฮียนทำไมเขาอยู่บ้านเขาประจ่างยิบปักทักห้อยอย่างเขาพวกใครจ้างใครเป็นแปลงดอกแปลงดวงอย่างอีน่าเจ้าเขามาหาเปิ่นเพ่เปิ่นก็สอนก็ได้ความหูกันเจ้าได้ความหูกันเขาก็ไปสอนลูกสอนหลานต่อเจ้า
4: แล้วกับหมู่บ้านเดียวนี่หมู่เฮาได้มาร่วมกันทํากิจกรรมต่างๆในโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้รู้สึกว่าดีขึ้นจัดหนักอ่ะครับสุขภาพจิตเฮาก็ดีขึ้น
1: ด้านที่3ก็คือด้านศาสนาประเพณีวัฒนธรรมเราก็ใช้เรื่องศีล5เราเป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบของเชียงรายด้วยพุทธศาสนาเราสอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เราได้ทำในสิ่งที่ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มาเรียนรู้ในเมืองผู้สูงอายุให้สูงอายุได้ปฏิบัติเพิ่มขึ้นมิติที่4ก็เป็นในส่วนของสิ่งแวดล้อมอาตมาจะเน้นเรื่องหน้าบ้านหน้ามองหลังบ้านหน้าดูในบ้านหน้าอยู่สวนครัวรั้วกินได้อะไรพวกนี้มิติที่5ก็เป็นส่วนของมิติของเทคโนโลยีนวัตกรรมอันนี้ก็จะใช้ในส่วนของกศน.มาช่วยกศน.จะมาสอนให้เรื่องใช้เฟซใช้ไลน์ต่างๆให้ทันสื่อให้ทันกลลวงนะแล้วก็ในส่วนของมิติสุดท้ายก็คือด้านสวัสดิการนะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเยี่ยมบ้านนะไปช่วยเหลือในผู้สูงอายุตาบอดนะซึ่งผู้สูงอายุตาบอดได้ทำอะไรไม่ได้เราก็มีในผู้สูงอายุเนี่ยไปช่วยเก็บกวาดบ้านให้อะไรให้เราไปมอบของให้เขาอยู่ได้อันนี้ก็คือผลสำเร็จที่เราทำโรงเรียนผู้สูงอายุผู้สูงอายุได้มีการพัฒนาผู้สูงอายุได้มีการดูแลเอาใจใส่นะมันเลยทำให้ชุมชนเราเข้มแข็งด้วยในด้านนี
5: ้เขาก็มีการขับเคลื่อนด้วยการยึดรักบวรนะครับบ้านวัดโรงเรียนซึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับในส่วนของหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขนะครับหมู่บ้านเขาก็ได้เป็นหมู่บ้านคุณธรรมนะครับ
1: ตอนนี้เรามีเครือข่ายอยู่144โรงเรียนผู้สูงอายุทั่วเชียงรายแล้วก็มีภาคเหนือจะมาเป็นประธานภาคเหนือด้วย

ปัจจุบันโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายได้มีการพัฒนาจนเข้มแข็งกลายเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบให้กับหลายองค์กรได้เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กรของตนเอง

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะวันนี้เราจะตามชาวบ้านไปดูการหาปลาด้วยเบ็ดราวกันค่ะเบ็ดราวที่เราจะออกไปวางนั้นจะเป็นการจับปลาใหญ่นะคะซึ่งก็จะต้องออกไปไกลพอสมควรเลยล่ะค่ะที่เราจะไปหาปลาด้วยการวางเบ็ดราวนะคะจะเป็นเรือของป๊านี่แหละลำนี้แหละแต่ว่าในเรือก็จะมีอวนด้วยเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปหาปลาเหยื่อก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เบ็ดราว
0: อยู่ตรงโน้นเนาะโอเคไปหนูขออนุญาตหนูขึ้นเลยนะ

0: างเบ็ดลาวเราต้องเอาเหยื่อก่อน
1: ใช่ครับ
0: ซ
1: ึ่
0: งก็ต้องเป็นแบบสดๆเลยคือเราต้องวางเองใหม่ๆเลยเหรอคะโอ้ทำไมเราถึงไม่เอาเหยื่อแบบว่าหาไว้แล้วอะคะ
2: พ่อผมทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำบินซี
0: จ้ะ
2: ต้องปลอดสารพิษถ้าปลาที่ผมมอมจากตลาดกว่าจะดองยาน้ำยาแล้วก็มาติดที่ปลาที่ผมจะไปวางมันจะกินเนื้อ
0: คือเราเป็นกลุ่ม
2: ครับ
0: เราเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่หาปลาแบบอินทรีย์เพราะฉะนั้นตัวเหยื่อที่จะหามาเราก็ต้องมั่นใจว่าปลอดภัยเราก
2: ็
0: เลยหาเองถูกไหมคะแล้วที่เราเอาเหยื่อที่เราหาไว้เมื่อวานมาเกี่ยวไม่ได้หรอปะ
2: ได้ถ้าว่าเรือลำไหนที่เข้ากลุ่มที่ว่าพ่อผมจะซื้อปลาในกลุ่มของผมอย่างเดียวนอกจากกลุ่มผมจะไม่รับรองเพราะผมจะว่าย้อนที่มาที่ไปได
0: ้
2: สมมติว่าปลาผมมีปัญหาสักหนึ่งตัวสามารถที่จะย้อนกลับมาได้ว่าคนไหนคนหา
0: คือ
2: ใครคนเก็บปลาตัวนี
0: ้ได้กินปลาของเรือจากลำของป้านี่คือกับในกลุ่มนี่คือปลอดภัยแน่นอน
2: ครับผม
3: มาเหน่งและสมาชิกคนอื่นๆในพื้นที่ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะมีการรวมกลุ่มกันในเรื่องของการทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ค่ะซึ่งข้อกำหนดของกลุ่มก็คือจะต้องจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและจะต้องเป็นสัตว์น้ำที่ปลอดภัยไม่มีการแช่ยาค่ะเฉพาะที่ตำบลแหลมสักนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายครอบครัวที่เป็นสมาชิกค่ะรวมไปถึงชาวประมงที่เป็นเครือข่ายสัตว์น้ำอินทรีย์ที่กระจายกันอยู่ในอีกหลายๆจังหวัดด้วยค่ะปลาและสัตว์ทะเลที่ได้นั้นนอกจากคนที่ซื้อไปจะมั่นใจได้ว่าได้ของสดปลอดภัยชาวประมงเองนะคะก็สามารถที่จะขายปลาขายอาหารทะเลได้ในราคาที่เป็นธรรมด้วยค่ะซึ่งอาหารทะเลที่ปลอดภัยนี้นะคะก็เริ่มจากความใส่ใจตั้งแต่ต้นทางก็คือปลาที่จะใช้เป็นปลาเหยื่อนั้นชาวประมงก็เลือกที่จะหาเองค่ะ
0: อย่างวางปลาเหยื่อมีช่วงเวลาไหมคะ
2: มันมีครับแต่ว่าถ้าว่าบางครั้งก็วางกลางวันก็ได
0: ้ค
2: ่
0: ะ
2: แต่ส่วนมากผมจะใช้ปลาทูเป็นเหยื่อ
0: จ
2: ้
0: ะ
2: เพราะปลาทูเป็นเหยื่อนี่ปลาถ้าวางปลานี่ในทะเลที่ผมผ่านประสบการณ์มาคือปลาทูจะกินดีกว่าเพื่อน
0: ปลาทูนี่ติดดีเลย
2: ดีกว่าเพื่อน
0: แล้วช่วงเวลาที่ปลาทูมันจะมาติดกวนเราก่อนที่จะไปเป็นเหยื่อคะช่วงนั้นนี่คือช่วงไหนที่ปลาทูมันจะติดกวนดีอะปะนี่มัน6 โมงกว่าและ6 โมงเย็น
2: ธรรมดาที่ผมออกประจำอยู่ที่ทำอยู่ประจำคือผมจะวางตี7ดวงอาทิตย์จะตกบางครั้งก็ตี6กว่ากว่า
0: แสดงว่ามันต้องเป็นช่วงที่แบบพร้อมเพลย์นิดนึงนะแสงแดงเหลืองๆหน่อยอะไรจะติดดีแล้วก็อาจจะเป็นปลาทูด้วย
2: ปลาทูจะไปขึ้นก็

0: ประมาณใกล้จะ8จะ18นะ
1: ประ
0: มาณผมว่า18แต
1: ่
0: ประมาณ17ครึ่งนี้ก็ได้แล้ว
1: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะวางอวนเพื่อทำเหยื่อนะคะเพื่อที่จะเอาตัวเหยื่อที่จะมาใช้เกี่ยวเบ็ดราวก่อนซึ่งฟ้าบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูแต่เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นปลาอะไรแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอให้พระอาทิตย์ตกกว่านี้อีกนิดนึงนะ

จอดแล้วนะคะน้ำตรงนี้คือนิ่งกริบต่างจากที่เราแล่นมาเมื่อกี้นี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนหลังเขาเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอพระอาทิตย์ลงอีกนิดนึงพระอาทิตย์ตกอีกนิดนึงก็จะเริ่มปล่อยอวนแล้วเพื่อเอาเหยื่อเนี่ยเริ่มจะเปิดไฟแล้วช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้านั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการลงอวนค่ะเพราะเป็นช่วงที่แสงกำลังเปลี่ยนนะคะปลาเองก็จะมองไม่ค่อยเห็นอวนที่เราปล่อยลงไปทำให้ถือว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสจะได้ปลามากที่สุดค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะจอดรอเวลาให้แสงนั้นมืดลงอีกสักหน่อยช่วงหน้าเราจะกลับมาเตรียมลงอวนปลาทูกันสักครู่เดียวค่ะ

0: กันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะบนเรือตอนนี้นะคะเริ่มมีการเตรียมอวนกันแล้วและหลังจากที่รอให้พระอาทิตย์นั้นค่อยๆลับขอบฟ้าก็ได้เวลาที่จะปล่อยอวนปลาทูแล้วค่ะอวนของเราตอนนี้เริ่มที่จะปล่อยลงไปแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะยาวพอสมควรซึ่งจะเห็นว่าพระอาทิตย์เนี่ยยังตกไม่หมดยังพอมีแสงสว่างบ้างฟ้าบอกว่านี่แหละช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่เราจะปล่อยอวนนะคะโอกาสที่เหยื่อจะติดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวต้องมาลองดูว่าอวนเราเนี่ยจะติดเป็นปลาทูไหมหรือว่าจะติดเยอะขนาดไหนนะคะไปแล้วอวนปลาทูที่ปล่อยลงไปนั้นนะคะจะทิ้งเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งเราจะวนเรือกลับไปกู้ยังจุดแรกที่เราปล่อยอวนเอาไว้แล้วค่อยๆสาวกลับมาค่ะนอกจากป้ามาเหน่งและมาเจี๊ยบแล้วนะคะยังมีบางอีก2คนที่มาช่วยกันค่ะเพราะว่าแต่ละคนนั้นจะต้องมีหน้าที่ประจำนะคะทั้งคนปลดปลาทั้งคนขับเรือซึ่งทุกอย่างนั้นจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการบังคับเรือให้ค่อยๆไหลไปค่ะตอนนี้ทุกคนประจำที่แล้วนะคะและเราก็เริ่มที่จะสาวอวนปลาทูขึ้นมาแล้วค่ะอันนี้ก็ต้องใช้ความเร็วเหมือนกันเพราะว่าเรือก็จะแล่นไปเรื่อยๆนะคะคนสาวอวนก็จะสาวแล้วก็ปลดเลย
1: ไม่ต้องจักเร็วไม่ต้องจักเร็วไปเรื่อยๆ
0: แต่เรือก็จะไม่ค่อยแบบขับเร็วมากอินทรีย์ก็มีนะคะแต่เป็นอินทรีย์ไซส์ประมาณเกือบฟุตนี่อันนี้ปลาดาบเหรอคะปลาปลาดาบนี่ยาวมากแต่ตัวนี้ตายแล้วดาบแข็งโป๊กเลยโหเยอะมากอันนี้มาแบบว่าเรืองแสงมาหนูช่วยบางตัวนี่คือยังเป็นๆอยู่เลยนะคะเนี่ยนี่ตัวนี้ก็ยังเป็นอยู่มันยังดึกๆอยู่เลย okay. ขนาดเท่าๆกันหมดเลยเพราะเหมือนมันเป็นปลาฝูงเนาะใช่ไหมคะป๊าเหมือนมันเข้าเป็นฝูงเนาะ
2: ป้าบอกเอาไว้ตอนแรกนะคะว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราวางอวนนั้นปลาที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูค่ะและปลาที่ติดมาจำนวนมากเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่เป็นปลาทูจริงๆด้วยนะคะลักษณะของปลาทูที่ได้นั้นจะเป็นปลาทูตัวอ้วนสั้นมีขนาดกำลังดีและเป็นปลาทูที่สดมากๆค่ะซึ่งนี่แหละค่ะที่เหมาะมากในการที่จะนำไปทำเหยื่อเพื่อเกี่ยวเบ็ดราวตกปลาใหญ่ค่ะ
0: มีปลาทูมีปลาหลังเขียวมีอินทรีแล้วก็มีพวกปลาดาบ

0: จากปลาทูแล้วนะคะก็จะมีปลาอื่นๆติดมาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะคัดปลาทูบางส่วนไปทำอาหารกันค่ะเพราะว่าปลาทูไทยตัวอ้วนๆสั้นๆแบบนี้นะคะไม่ได้หากินกันได้ง่ายๆช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารจากปลาทูกันติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อาหารจานอร่อยของเราวันนี้เป็นปลาทูสดๆตัวอ้วนๆป้อมๆแบบนี้เราจะนำมาทำต้มส้มกันค่ะโดยเราจะเริ่มจากการเตรียมปลาทูกันก่อนค่ะ
1: คือฝักไส้ปลาทูก็ดึงออกทางปากนี่เลยฮะ
2: ปาก
1: อย่างพุงปลาทูนี่เราทำไตปลาได้ไหม
2: ทำไตปลาได้ค่ะ
1: ได้เนาะ
2: เอาไปทำไตปลาได
1: ้ดูดิเหงือกแดงแดง
2: แดงนี่มันสดเลยสดมากมาก
1: สดมากเมื่อวานตอนสาวขึ้นมานะคะยังแบบไม่ใช่เมื่อวานหรอกเมื่อคืนนี่เองตอนสาวขึ้นมายังดิ้นอยู่เลยหลายตัวเลยแล้วคือเหมือนเขามาเป็นฝูงเนาะ
2: ใช่
1: แต่ว่าไม่ได้มีให้กินตลอด
2: มันไม่มีให้กินตลอดค่ะ
1: น
2: ี่
1: แหละ
2: มันขึ้นเป็นฤดู
1: เลยต้องขอป้าแบ่งมากินซะก่อน
0: ปลาทูนั้นเป็นปลาที่มีเกล็ดขนาดเล็กตามตัวเวลาทำกับข้าวบางบ้านก็จะขอดเกล็ดออกนะคะหรือถ้าหากว่าเราได้มาแล้วจะไม่ขอดเกล็ดก็ได้เช่นกันเพราะว่าปลาทูนั้นเกล็ดค่อนข้างจะเล็กแล้วก็บางมากๆค่ะ
1: อย
0: ่
1: างนี้เราต้องมาขอดเกล็ดอะไรมันออกนิดนึงไหมคะหรือไม่ต้องเลย
2: ไม่ต้องก็ได้
1: ไม่ต้องเลยเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: ต้มส้มของที่นี่นะคะเครื่องจะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมขมิ้น
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็น้ำมะขามเปียกมีน้ำตาลกับเกลือหน่อย
2: อาหารจานด่วนของคุณทะเลคุณอกทะเลค่ะ
1: คือเหมือนกับมีของแห้งอ่ะอยู่ในเรือนี่แหละ
2: ใช่ค่ะ
1: พอได้ปลามาก็ทุบๆๆๆ
2: ใส่ไว้เลย
1: เพิ่มหอมอะไรอย่างนี้นะ
2: แบบให้ๆ
1: ง่ายๆ
2: ใช่ค่ะ
1: ง่ายน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่พวกเครื่องไปก่อนก็คือตะไคร้หอมแดงอะไรแบบนี้เนาะปึ๊บไปแล้วหอมแดงก็จะแค่แบบตีให้เขา
2: บุก
1: แตกๆเนาะบุกพอแตก
2: ใช่ค่ะบุกพอแตกก็ตามเลย
1: อันนี้ก็ใส่ไปเลยนะจ๊ะ
2: เอ๊ะมันจะเดือด
1: น้ำนี่ก็คือแบบว่าเดือดแล้วนะคะ
2: แม่
1: พอใส่ขมิ้นไปน้ำนี่ออกสีเลย
2: สีเหลืองเลย
0: หลังจากใส่ตะไคร้หอมกระเทียมแล้วก็ขมิ้นลงไปแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเกลือและน้ำตาลปี๊บค่ะ
1: น้ำตาลปี๊บหน่อยนึงนะคะเกลือป่นนะคะจ้าชิมได้นะ
2: ชิมได้เลย
1: ใช่เดี๋ยวให้จ้าชิมว่ามันโอเคมั้ยรสนี้อะไรเงี้ยระวังร้อนนะคะ
2: ค่ะเติมส้ม
1: มะขามเหรอ
2: ใช่ค่ะมะขาม
1: ไม่
2: ค่อยเปรี้ยวแล้วก็เกลืออีกนิด
1: เค็มอีกไหมคะ
2: เค็มอีกนิดนึง
1: คือชิมมันจะต้องออกเปรี้ยวเปรี้ยว
2: เปรี้ยว
1: เปรี้ยว
2: เปรี้ยวเป็นเค
1: ็มชิมจนกว่าเราจะชอบอะเนาะว่ามันจะเปรี้ยวหวานเค็มแค่ไหนก็พอใจแล้วก็ใส่ปลาเลยนะคะ
2: ใส่ปลา
1: น้ำกำลังเดือดๆเลยไปแล้วจ้าปลาทูของเรา
2: ปลาทูสดๆ
1: สดๆจากอ่าวบ้านเราเอง
2: เด้งดึง
1: เด้งดึงเลยนะหนูก็เด้งดึงอยู่หัวเรือน
2: สุกแล้วค่ะ
1: สุกแล้วนะคะปลาทูต้มส้มของเราปลาทูมันอร่อยอร่อยเลย
2: หอม
1: หอมมาก
2: หอมมากเลย
1: ตักเสิร์ฟเลยจ้ะเรียบร้อยหอมกินแล้วนะคะปลาทูต้มส้มเด้งมาก

ีกหนึ่งอย่างที่พอจะติดอวนมาบ้างก็คือปลาอินทรีค่ะปลาอินทรีนั้นเราจะล้างทำความสะอาดนำเครื่องในออกแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เพื่อนำมาผัดพริกปลาอินทรีใส่ใบยี่หร่าค่ะ

0: อีกหนึ่งเมนูนะคะที่เราได้มาจากปลาที่ติดอวนก็คือเป็นปลาอินทรีนะคะเดี๋ยวมาดาจะเป็นคนมาทำปลาอินทรีผัดพริกให้ได้ชิม
1: จ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีจ้า
0: จ้าปากแดงเลยนะจ้า มาบอกว่าปลาอินทรีเนี่ยอันเนี้ยไอผัดพริกเนี่ยเป็นเมนูแบบว่าคนประมง
1: ใช่บนเรือค่ะ
0: เหมือนกันอารมณ์ต้มส้มเหมือนกันเนาะแบบเน้นง่ายๆหน่อย
1: ใช่ไวสะดวกทันใจ
0: สะดวกแต่ว่าเวลาออกไปเราก็จะทำเอาพริกแกงเอาอะไรเตรียมไปด้วย
1: ใช่ค่ะ
2: พริกแกงที่จะใช้จะเป็นพริกแกงกะทิใต้นะคะเครื่องพริกแกงก็จะนำมาโขลกให้ละเอียดซึ่งถ้าหากว่าเราซื้อพริกแกงกะทิสำเร็จนะคะก็อย่าลืมที่จะเติมกะปิลงไปด้วยเพื่อความอร่อยเวลาที่นำมาผัดค่ะ

0: ไฟตอนนี้แรงพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผัดพริกกันนี่ปลาอินทรงอินทรีเตรียมไว้เรียบร้อยเริ่มเลยจ้ะแม
1: ่ตั้งกระทะเลยนะ
0: ครับผม
1: เอาตอนนี้ใส่เครื่องเลยนะคะเครื่องแกงแล้ว
0: แกงเอาใส่ลงไปแล้ว
1: ใส่ลงไปแล้วปลาใส่เลย
0: นะคะปลาเดี๋ยวจะใส่ไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเยอะมาก
1: ตอนนี้ใส่ปลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราหยดน้ำไปจากนิดกันเครื่องมีกลิ่นไหม
0: ้เป็นผัดพริกแต่ว่าจะมีความคลุกคลิกหน่อยเนาะ
1: จ้ะคลุกคลิกค่ะ
0: ปรุงรสนะคะน
1: ี่ค่ะตอนนี้ใส่น้ำปลาค่ะให้รสเข้มข้นขึ้น
0: คือผัดพริกอันนี้จะไม่ออกไม่ค่อยหวานมันจะออกเป็นเผ็ด
1: ก็ไม่แน่นหวานค่ะ
0: เผ็ดเค็มเน
1: า
0: ะ
1: จ้าไอ้นี่คือเอารสชาตินิดๆเลย
0: ใส่พอเอาสังคม
1: จ้า
0: โอเคอันนี้เราเหลือให้ปลาสุกอีกนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วก็ไ
1: ม่ให้น้ำแห้งกว่านี้อีกให้หอม
0: จ้าพอปลาสุกนะคะน้ำงวดลงนิดนึงก็จะใส่ใบมะกรูดซอยแล้วก็ยี่หร่าหรือว่าใบรา

0: มาจะพูด
1: หนูชอบฟัง
0: เข้ากันได
1: ้เสร็จแล้วนะคะปลาผัดพริกของเราแต่ว่ามีใบยี่หร่าเสริมเข้ามาด้วยหอมมากรสชาตินี่คือเผ็ดร้อนแน่นอน

0: ลุย
1: ลุยเลยค่ะ
0: ขอน้ำต้มส้มก่อนเลยอร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานค่ะหนูขอยกตัวเลยนะปลาทู
2: ใช่ยกไปเลยลูก
0: ยกไปเลย
2: อุ้ยขาวจัง
0: มันจังเลยนี่คือปลาทูมันเลยเนาะปึ๊บแล้วเจอขมิ้นไปในหันหนังเหลืองยิ่งน่ากินเข้าไปใหญ่อ่ะ
2: มันไม่ให้หวานอย่างเงี้ยนะคะมันหวานแล้วมันเหนียว
0: มันหนึบด้วยเน
2: า
0: ะ
2: ปลามันสดแล้วเน
0: า
2: ะ
0: มันหวานในเนื้อใช่ค่ะอร่อยมากอันนี้คือต้มกับเกลือก็อร่อยนะแค่เปล่าๆก็อร่อยเพราะปลามันสดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเรามาทำเป็นแบบต้มให้มันเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆโหอร่อยมากอร่อยมาก
2: ๆต้มในเกลือก็อร่อยสดนี่ดูดิเนื้อขาวเลย
0: ตัวนี้นะคะจะเป็นปลาอินทรีผัดพริกใส่ใบยี่หร่านะคะหอมมากหอมใบยี่หร่ามาก

0: ็ดมาก
1: เซฟไหมอ่ะเซฟไหมอ่ะ
2: ต้องแซ่บเนาะ
0: แซ่บโอ้โหดีเลยนะ
2: ภาษากับแซ่บอีหลี
0: เอ๊ะคนที่ไหนเนี่ยคนใต้หรือคนอีสาน
2: คนใต้ค่ะคือมันเผ็ดค่ะเผ็ดร้อนแล้วก็อร่อยมากแล้วเนื้อปลามันคือมันหวานนะคือก็ต้องบอกเพราะว่าเนื้อปลามันสดจริงเนาะมันสดมันก็เลยหวานแล้วแบบโอ้ชิ้นเดียวนี่คือกินข้าวได้ทั้งจานนี่คือเผ็ดร้อนมากอร่อยมากอร่อยมากโหอย่างนี้นะคือรู้แล้วทำไมคนทะเลถึงอ้วน
1: ใช่ใช่
2: ไม่ใช่ว่าเพราะกินปลาแล้วมันอ้วนนะเพราะมันกินข้าวเยอะ
1: ใช่
2: เนาะ
1: ใช่
2: เพราะแบบเนี่ยหนูกินนะมันคือแบบเจริญอาหารเลยค่ะ
1: ของสดทุกอย่าง
2: ใช่ของสดแล้วเจอแบบกับข้าวทำแล้วแบบจัดจ้านนี้นะคะสุดยอด

0: คือพอวัตถุดิบสดเนี่ยเอามาทำอะไรก็อร่อยนะคะใครที่ดูแล้วนะคะรู้สึกว่าอยากที่จะได้ปลาทะเลสดสดเป็นปลาที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนะคะสามารถเข้าไปที่ Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลได้เขามีการจำหน่ายปลารวมไปถึงอาหารทะเลต่างๆเนี่ยจากชาวประมงในจังหวัดต่างๆที่เป็นเครือข่ายกันนะคะแล้วก็เป็นอาหารทะเลอินทรีย์นะคะที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนี่แหละก็สามารถที่จะสอบถามเข้าไปทาง Facebook ได้นะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณแม่ครัวทั้ง2ก่อนนะคะทั้งแจ๊สแล้วก็มาดาด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะร้อยมาร์คนะคะแล้วก็วันนี้นะคะตาเพอร์จาวเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจาววันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบค
1: ุ
0: ณ
1: ค่ะ
0: โอ้โหหมดเหลือแต่ก้างเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หิวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใบลาใบลานะ
1: ภาคใต้ใบลาค่ะ
0: ใบลาถ้าออฟฟิศหนูยื่นใบลานี่ไม่ได้นะ
1: โอ
0: ้ห้ามลาเขาให้ทำงาน
1: โอ้ถูกต้อง
0: คนละใบ
1: อร่อยแล้วจะมาใส่ใบอีราดี
0: แม่ครัวที่นี่ทำไมฝีมือเป๊ะกันทุกคนเลยชิมปุ๊บอร่อยปั๊บทุกคนเลยน้ำปลาอะไรไม่ต้องแล้ว
1: ใส่แล้วเมื่อกี้
0: ใส่แล้วไม่ใช่หมายถึงไม่ต้องเพิ่มแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่กินเค็มจัดก็ไม่ดีลูกเดี๋ยวเป็นโรคไตตามมา
0: ใช่ใช่ใช่ป่ะ Amarin TV
2: ทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปหลายคนเคยได้ยินคำพูดเหล่านี้ครับแต่ที่นี่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธราชท่าบ่อคนทำดีต้องได้รับผลดีตอบแทนครับเราใช้หลัก Moral Credit คือเครดิตของความดีที่ตอบโจทย์ขอบคุณคนที่ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตผ่านบัตรขอบคุณเป็นบัตรแทนเงินสด600บาทในการตรวจสุขภาพเพราะทำดีวันนี้ได้สุขภาพดีในวันนี้ไม่ต้องรอผลในชาติหน้าครับ
3: หลายๆครั้งเราจะเห็นสื่อโซเชียลเนี่ยประกาศขอให้ไปบริจาคเลือดให้คนนึงคนนี้เนื่องจากสถานการณ์คลังเลือดเนี่ยมีความขาดแคลนเพราะฉะนั้นเราก็มีผลกระทบแบบนั้นเช่นเดียวกันเลือดยังไม่มีสารตัวใดขึ้นมาทดแทนได้เพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยการรับบริจาคทำอย่างไรให้ผู้บริจาครายใหม่เนี่ยกลายเป็นผู้บริจาคโลหิตประจำเราเองก็มีแนวคิดว่าพยายามที่จะดูแลผู้บริจาคโลหิตเหล่านี้ให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพสุขภาพที่แข็งแรงด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโครงการร่วมกันดูแลกันและกัน
4: น้องป่วยเป็นธาลัสซีเมียค่ะแล้วก็รับเลือดตั้งแต่อายุ1ปี7เดือนน้องตอนนี้11ขวบค่ะน้องต้องรับเลือดประมาณถึงอายุ15ปีทุก3สัปดาห์เคยมีปัญหาก็คือว่าเลือดไม่พอนะคะก็คือเขาจะเอาไปให้คนที่ฉุกเฉินก่อนอย่างเงี้ยมารับประมาณอีก1สัปดาห์กังวลเพราะว่ากลัวว่าไปถึงโรงเรียนแล้วจะวูบมั้ยจะอะไรมั้ยเงี้ยคือกังวลมากๆค่ะ
5: ในช่วงที่มีการระบาดของโควิดอะค่ะช่วงนั้นธนาคารเลือดทั่วประเทศประสบปัญหาการขาดแคลนโลหิตคงคลังเข้าขั้นวิกฤตเลยทำให้เราจะต้องขอรับบริจาคโลหิตทดแทนจากญาติผู้ป่วยก็คือจะเป็นผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกทำให้เราคิดว่าจะทำอย่างไรให้ผู้บริจาคโลหิตกลุ่มนี้ค่ะกลายมาเป็นผู้บริจาคโลหิตประจำส่วนผู้บริจาคโลหิตที่เคยบริจาคอยู่แล้วเป็นประจำจะทำอย่างไรให้เกิดการบริจาคโลหิตอย่างยั่งยืนจึงเกิดแนวความคิดนี้ขึ้นมาโดยที่ธนาคารเลือดของเราค่ะมีส่วนในการดูแลส่งเสริมสุขภาพของผู้บริจาคโลหิตให้มีสุขภาพดีสามารถที่จะบริจาคโลหิตไปได้อย่างยาวๆเลยค่ะคือถ้ามาบริจาคโลหิตที่เรานะคะเป็นผู้บริจาคโลหิตประจำอย่างน้อย3ครั้งต่อปีก็จะได้รับบัตรกำนันนี้ไป600บาทสามารถใช้ได้ครอบคลุมการตรวจทั่วไปเลยค่ะ
6: ช่วงที่ผมประสบอุบัติเหตุต้องได้รับการผ่าตัดดามเหล็กที่กระดูกสะโพกแล้วเราก็ได้รับโอกาสก็คือเราต้องให้ได้รับเลือดพอเราได้รับแล้วเนี่ยในความรู้สึกนั้นมันก็เปลี่ยนไปที่เรามีชีวิตรอดส่วนหนึ่งก็คือการที่เราได้รับเลือดจากคนที่บริจาคให้เราหลังจากนั้นผมก็เลยอยากตอบแทนพอดีเราหายจากอาการตรงนั้นปุ๊บเราก็มาเริ่มบริจาคใหม่เรื่อยๆมาจนปัจจุบันก็ได้ประมาณ40กว่าครั้งเราได้รับโอกาสที่ มีคนให้ชีวิตกับเราถ้าเราไปให้เขาบ้างเขาก็ได้รับโอกาสที่จะมีชีวิตหรือหายป่วยเหมือนที่เราได้โอกาสทำแล้วเราก็มีความสุขแล้วเราก็ได้สุขภาพด้วยบัตรกำนันที่ได้รับก็จะเป็นลักษณะว่าปกติแล้วต้องได้จ่ายเองแล้วมีเสียค่าส่วนต่างเราก็มีส่วนนี้มาช่วยเหลือเป็นการตรวจสอบว่าเราสุขภาพยังดีอยู่จะได้บริจาคโลหิตได้ต่อไป
7: จากคำกล่าวที่ว่าทำดีต้องได้ดีดังนั้นที่นี่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อเรามีโครงการบัตรกำนันแทนคำขอบคุณสำหรับผู้มาบริจาคโลหิตเป็นบัตรกำนันมูลค่า600บาทสำหรับใช้เป็นส่วนลดในโปรแกรมการตรวจสุขภาพค่ะซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ทุกๆคนมาช่วยกันบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยค่ะ
6: คิดว่าจะบริจาคไปเรื่อยๆทุก3เดือนจนกว่าจะนู่นแหละครับเราไม่สามารถที่จะบริจาคได้นี่คือความตั้งใจก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีของรัฐบาลที่จะให้สิ่งตอบแทนนะครับเล็กๆน้อยๆแต่ผมว่ามันยิ่งใหญ่คือคนที่ทำดีในการบริจาคคือเขามีความสุขใจอยู่แล้วแต่ถ้าเราได้ตรงนี้เนี่ยอย่างน้อยเป็นสิ่งเล็กๆแต่มันก็ยิ่งใหญ่ในความรู้สึกที่เขาจะนำไปต่อยอดในอนาคตได้สุขภาพที่ดีด้วยก็คงจะได้ทำความดีต่อไปอะไรประมาณ

0: ็นเพราะมีคนมาบริจาคเลือดให้น้องค่ะแล้วก็ให้น้องมีชีวิตใหม่ขึ้นถ้าไม่มีคนมาบริจาคเลือดอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับน้องตั้งแต่ให้เลือดมาเนาะค่ะคือน้องแข็งแรงดีทุกอย่างเล่นกีฬาได้เหมือนกับเพื่อนๆเนาะเขาก็เป็นนักกีฬาของโรงเรียนด้วยเตะฟุตบอลแล้วก็เล่นวอลเลย์บอลด้วยของโรงเรียนนะคะคุณแม่ก็ต้องขอขอบคุณนะคะเจ้าที่ทางโรงพยาบาลทุกๆ ท่านแล้วก็คนที่มาบริจาคเลือดให้น้องนะคะก็คือเหมือนกับให้ชีวิตใหม่น้องเลยต้องขอขอบคุณมากๆค่ะ
1: ขอบคุณค่ะที่บริจาคเลือดให้หนูทำให้หนูมีชีวิตอยู่ต่อขอบคุณมากค่ะโตขึ้นอยากเป็นหมอค่ะจะได้รักษาคนอื่นค่ะ

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นาทีและเวลา 12:25 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นาทีและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยออนโดชายผู้หนึ่งครับเรียนจบด้านเคมีแล้วก็ทำงานด้านการให้ความรู้ด้านการเกษตรมากกว่า30ปีลงมือทำสวนด้วยตัวเองมาอีก10ปีโดยเน้นปลูกไม้ผลพันธุ์หายากแปลกๆรสชาติอร่อยราคาดีหนึ่งในนั้นก็คือมะเดื่อฝรั่งครับ

0: เขาอุทิศส่วนตัวเป็นแปลงทดลองปลูกครับพอได้ผลก็เผยแพร่ความรู้ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจโดยทั่วไปนี่คือที่มาที่ไปของเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
1: พื้นที่กว่า80ไร่ภายในสวนคุณลีของพี่ลีทวีศักดิ์ชัยเรืองยศแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนหนึ่งปลูกไม้ผลไว้ขายผลผลิตอีกส่วนไว้สำหรับทดลองปลูกผลไม้สายพันธุ์จากต่างประเทศเมื่อปลูกแล้วได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจก็จะขยายไปสู่การปลูกเพื่อจำหน่ายนั่นเองล่ะครับและนี่ล่ะครับหน้าตาของลูกมะเดื่อฝรั่งพอสุกแล้วก็จะเป็นสีแดงๆมีกลิ่นหอมจางๆเนื้อเหนียวนุ่มกรุบกรอบและมีคุณค่าทางอาหารสูงติดอันดับโลก
0: เป็น1ใน5สุดยอดผลไม้ของโลกนี้อะไรยังไงคร
2: ับ เขาว่า1ใน5เนี่ยคือทรงคุณค่าทางอาหารก็คือเป็นผลไม้ที่มีแคลเซียมเหล็กสูงไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีโซเดียมซึ่งจริงๆแล้วในต่างประเทศเขารู้กันดีว่าเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมากชนิดหนึ่งถึงว่าติดว่า1ติด1ใน5ได้เลย
0: มีชื่อเสียงมานานแล้วในด้านนี้
2: มีชื่อเสียงมาไม่ต่ำกว่า 5,000 ปีนะครับถ้าไปศึกษาดู
1: ด้วยรสชาติสรรพคุณรวมถึงความนิยมบริโภคมะเดื่อฝรั่งในหลายประเทศทั่วโลกทำให้มีการสายพันธุ์มะเดื่อฝรั่งมากกว่า600สายพันธุ์ซึ่งประเทศที่ปลูกและส่งออกมะเดื่อฝรั่งมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกก็คือตุรกีรองลงมาก็คือประเทศบราซิลล่ะครับมะเดื่อฝรั่งชอบแดดนะครับสามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทยกันเลยทีเดียวส่วนมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์แรกที่พี่ลีนำมาทดลองปลูกในสวนก็คือมะเดื่อฝรั่งพันธุ์ญี่ปุ่นล่ะครับ
2: คำว่าพันธุ์ญี่ปุ่นเนี่ยมันอาจจะเป็นชื่อพันธุ์ใดพันธุ์หนึ่งก็ได้ซึ่งเราไม่รู้ในขณะนั้นแต่เราไปเอาพันธุ์มาจากญี่ปุ่น
0: ก็เลยตั้งชื่อเอาไปที่มาเอามาจากญี่ปุ่น
2: หลังจากนั้นเราก็ไปหาพันธุ์อื่นๆคนไหนมีบ้างสั่งเขาก็มาเข้ามาบ้างมาปลูกเปรียบเทียบหลายสิบพันธุ์ครับ
0: จนทุกวันนี้มีกี่พันธุ์ฮะเนี่ย
2: จนสุดท้ายเนี่ยเหลืออยู่แค่3พันธุ์ที่คิดว่าน่าจะเหมาะสมกับบ้านเราก็มีพันธุ์ญี่ปุ่น
0: ครับ
2: ดาวตุรกีและออสเตรเลียครับ
0: รสชาติ
2: หวานเหมือนกันหมดแต่ออสเตรเลียจะลูกเล็กกว่า
1: โดยธรรมชาติมะเดื่อฝรั่งเป็นไม้ยืนต้นสูงครับแต่เพื่อให้สะดวกต่อการดูแลและเก็บเกี่ยวที่สวนคุณลีจึงต้องจัดทรงและแต่งกิ่งทุกปีเลยทีเดียว
2: คือทรงเนี่ยเรายึดจากที่ญี่ปุ่นเป็นหลักอย่างจัดทรงพุ่มงั้นนะแล้วก็ดัดให้มันลงมาเพื่อให้มันแตกขึ้นมาใหม่

0: พราะอะไรเพราะเหตุผลหลักก็คือมะเดื่อเนี่ยถ้าเราปล่อยให้โดยไม่การจัดทรงพุ่มเนี่ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆจะไม่เป็นอุปสรรคกับการห่อการเก็บเกี่ยว
1: อย่างต้นที่เราเห็นอย่างข้างหลังอย่างเงี้ยนานยังพี่
0: อันนี้น่าจะประมาณสัก5ปีได้แล้วนะครับ
1: อันนี้ขยายพันธุ์จากเมล็ดหรืออะไรยังไง
0: ครับอันนี้กิ่งตอนครับ
2: การขยายพันธุ์มะเดื่อฝรั่งนอกจากการตอนกิ่งที่พี่ลีเพิ่งพูดไปแล้วก็ยังมีการปักชำซึ่งทำได้ง่ายแต่อัตราการรอดนั้นน้อยเหลือเกินครับและก็ยังมีวิธีการเปลี่ยนยอดแบบเสียบข้างซึ่งเป็นวิธีที่ทำให้ได้พันธุ์มะเดื่อฝรั่งที่ต้องการบนตอมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์อื่นที่มีความแข็งแรงมากกว่าล่ะครับ
0: ยุคหลังมาเนี่ยเราก็เลยเปลี่ยนโดยว่าศึกษาดูว่ามะเดื่อใน3สายพันธุ์เนี่ยเวลาถูกน้ำท่วมพันธุ์ที่ทนที่สุดกับเป็นพันธุ์ออสเตรเลีย
1: อึดสุด
0: อึดที่สุดก็เลยเอาออสเตรเลียมาปลูกแล้วก็มาเปลี่ยนยอดเป็นบาวตุรกีกับญี่ปุ่นครับก็แข็งแรงครับเพราะฉะนั้นแปลง2แปลงแรกตรงฝั่งนู้นเนี่ยจะเป็นออสเตรเลียมาก่อนทั้งหมดเราเปลี่ยนเป็นญี่ปุ่นกับบาวตุรกีหมดแล้วครับ
2: โดยต้นมะเดื่อฝรั่งในสวนที่ใช้วิธีการเปลี่ยนยอดมีอายุมากที่สุดก็คือต้นนี้ล่ะครับอายุกว่า10ปีด้วยกันซึ่งพี่ลีบอกว่าได้มาเพราะความบังเอิญล้วน
0: ต้นนั้นผลผลิตปีเป็น100กิโลนะครับ
1: ต้นนั้นต้นเดียว
0: ต้นเดียวเพราะมันเก็บเรื่อยครับเก็บเรื่อยแล้วอร่อยมากก็ยังยืนยงกันทุกวันนี้ก็เป็นต้นที่อายุมากที่สุดในสวน
1: ทุกต้นออกลูกเหมือนกันหมดไหมฮะ
0: ถ้าพันต้องผมบอกถ้ายามาถ้าพันญี่ปุ่นพันบาวตุรกีออสเตรเลียทุกต้นครับ
1: ทุกต้นทางพี่พูดนี้หมายความว่ามันมีบางพันที่ไม่ออกเนี่ย
0: ว่าผมเคยปลูกมาแล้วมันไม่ออกครับ
1: อ๋อเหรอ
0: ครับเพราะผมทำมาทั้งหมด30สายพันธุ์อันนี้ก็เลยฝากเกษตรกรไว้เหมือนกันว่าก็คือง่ายที่สุดเวลาจะตัดสินใจจะปลูกมะเดื่อเนี่ย
1: ครับ
0: ควรจะไปดูที่แปลงเขาแต่ถ้าเพื่อจะปลูกเพื่อเชิงพาณิชย์เนี่ยควรจะไต่ตองแล้วก็ดูนิดนึง
1: ให้ดีหน่อย
0: เท่านั้นเองครับ
2: หลังปลูกได้6เดือนมะเดื่อฝรั่งจะเริ่มให้ผลผลิตครับสามารถให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปีและข้อดีของมะเดื่อฝรั่งอีกอย่างก็คือมียางทำให้ไม่มีปัญหาแมลงรบกวนครับยกเว้นตอนใกล้สุกเท่านั้นที่จะต้องดูแลกันเป็นพิเศษ
0: เวลาเมื่อผลมันเปลี่ยนสีสีเขียวมันจะออกขาวแล้วขาวมันจะเริ่มเป็นชมพูเนี่ยเราควรจะต้องเอาถุงมาห่อเพื่ออะไร1มะเดื่อเนี่ยที่ก้นมันมีรูบางทีแมงวีมันเข้าไป2ปัญหาสำคัญที่สุดก็คือนกเนี่ยจะชิงกินก่อน
2: แม้มะเดื่อฝรั่งจะให้ผลทั้งปีแต่ที่สวนคุณลีจะเก็บขายเพียงแค่4เดือนเท่านั้นนะครับโดยขายกิโลกรัมละ100บาท
0: เราจะเว้นไม่เก็บเกี่ยวนะประมาณ 7-8 เดือนในตลอดฤดูฝนเพราะว่าอะไรเพราะ1เนี่ย1คุณภาพผลจะไม่ดี2ก็จะประสบปัญหาเรื่องราสนิมที่ใบซึ่งเราก็ต้องสเปรย์ยาโดยเปล่าประโยชน
1: ์
0: คุณภาพมะเดื่อเหมือนกับองุ่นถ้าเจอฝนก็เสียเลย
1: หลังจากนั้นเนี่ย
0: หลังจากนั้นก็เราก็หนึ่งขยายพันธุ์ออกแล้วก็ตัดแต่งกิ่งแล้วจัดทรงพุ่มแล้วก็จัดการล้างต้นให้สะอาด
2: เห็นวิธีจัดการสวนมะเดื่อฝรั่งของพี่ลีกันแล้วคราวนี้เรามาคุยเรื่องการตลาดกันหน่อยดีกว่านะครับ
0: การขายของผมมันจะมีอยู่3แบบ
1: ครับ
0: คือแบบที่1ที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยก็คือมีลูกค้าเข้ามาดูสวนชิมแล้วก็ซื้อกลับไปครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าลูกค้า walk in ส่วนที่2เนี่ยคือก็ติดต่อทางไปรษณีย์มีการส่งทางไปรษณีย์แบบ EMSแล้วส่วนที่3คือขายตรงพวกร้านอาหารก็จะสั่งเป็นทุกสัปดาห์มีสิ่งที่ยังคนไม่รู้อยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่ามะเดื่อเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งชนิดเดียวเท่านั้นเองที่เมื่อเก็บมาแล้วความหวานหยุดเข้าใจประโยคนี้ไหมครับเราเอามะม่วงไปซื้อมะม่วงสุกมาวันนี้หวาน
1: ที
0: น
1: ี
0: ้ไม่เอามะม่วงสุกแล้วว ันนี้หวานนี้แต่ถ้าเราทิ้งพรุ่งนี้วันมันหวานกว่าวันนี้
1: อ๋อมันก็จะฉ่ำ
0: หวานขึ้นเรื่อยๆเหมือนเหมือนส้มโอซื้อมาแล้วก็แบบประเภทว่าหวานให้ลืมต้นอะไรเง
1: ี้ย
0: แต่มะเดื่อนี่ลืมเลยคือหมายความว่า
1: ลืมหวาน
0: ก็คือความหวานหยุดเลยสมมุติว่าคุณเก็บที่80
1: ครับ

0: มันจะกินเหมือนมันเหมือนมะขามเทศเอ๊ะทำไมไม่เห็นหวานเหมือนที่สวนเลยก็คือมันความหวานมันหยุดแล้วไงเก็บแล้วหยุดเลยมันก็จะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้น
1: คือถ้าเก็บตอนที่เขาหวานอร่อยก็จะหวานอร่อยอยู่งั้น
0: ครับถ้าคุณไปมะกะลาขึ้นนึกออกไหม
1: แต่ถ้าเก็บที่ยังไม่หวานมากก็จะไม่ได้หวานเพิ่มขึ้น
0: ถูกต้องนี่แหละก็คือเรียกความหวานหยุด
1: มาแค่ไหนแค่นั้นเลย
0: ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นเลยบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเข้ามาเจอที่สวนแล้วได้เลือกได้กินก็จะ
0: เ
1: ล
0: ือ
1: กหวานได้กว่า
0: ถ้าถามผมนะวันข้างหน้าคุณต้องเจาะตลาดแบบนี้วอล์กอินถ้าคุณอยากจะกินมะเดื่อที่อร่อยเนี่ยควรจะไปซื้อที่สวนหรือซื้อไปปลูกเองที่บ้านมาเรียนรู้ที่สวน
1: ที่นี่ถ้าใครสนใจอะไรเข้ามามีค่าใช้จ่าย
0: อ๋อไม่มีครับฟรีก็มีคติที่นี่อย่างว่าจะไม่หวงความรู้แล้วก็เป็นสวนเปิดแล้วก็ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นคือเข้ามาได้แต่ทุกวันด้วยนะครับไม่มีวันปิดตลอด365วันเพราะเรามีเวรเปลี่ยนกันครับก็คือ8โมงถึง5โมงเย็นเข้ามาได้ฟรีก็เพียงแต่ว่า1ถ้าคุณรู้แผนที่คุณเข้ามาได้เลย
1: ร
0: ู้สถานที่เข้ามาได้เลยหรืออาจจะติดต่อมาทางเฟซทางอะไรก
1: ่
0: อนล่วงหน้าเป็นหมู่คณะก็แจ้งวันสองวัน
1: หมู่คณะก็ไม่มีค่าใช้จ่ายพี่
0: ไม่มีครับไม่มีครับ
1: ไม่มีเลย
0: ไม่มีครับไม่เคยยังไม่เคยคิดใคร

0: พี่เป็นเกษตรกรเหมือนเป็นเกษตรกรที่แบบมีข้อมูลเป็นเกษตรกรที่เรียกว่าสมาร์ทอ่ะอยากแนะนำเกษตรกรคนรุ่นใหม่หรือคนที่สนใจเกี่ยวกับมะเดื่อฝรั่งเนี่ยเราอยากจะแนะนำยังไงครับ
1: คนที่จะตัดสินใจปลูกมะเดื่อฝรั่งเนี่ยนะครับต้องไปดูงานไม่ต้องมาที่ดูที่สวนผมก็ได
0: ้
1: ไปดูที่สวนที่เขาบอกว่ามีผลผลิตไปดูการแปรรูปนะครับไปหาข้อมูลให้ดีก่อนแต่แท้ที่สวนคุณลีเองจะมาก็มาดูได
0: ้
1: มาดูว่าการปลูกยังไงการจัดการการตัดแต่งกิ่งมาดูก่อนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องดูว่าคุณปลูกแล้วคุณไปขายใครจะไปลงทุนแบบเป็นอุตสาหกรรมเลยเนี่ยผมว่าต้องไต่ตองให้ดีการเป็นเกษตรกรที่ดีในอนาคตเนี่ยจะต้องไม่ตามคนอื่นต้องนำคนอื่นอยู่เสมอครับแล้วก็ต้องศึกษาแท้จริง
0: นั่นหมายความว่าหัวใจของเขาคือการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด
1: ใช่
2: ความตั้งใจที่จะสร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการเกษตรของไทยทำให้วันนี้พี่ลียังคงค้นคว้าและทดลองปลูกผลไม้สายพันธุ์ใหม่ๆควบคู่ไปกับการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ลีทวีศักดิ์ชัยเรืองยศคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
0: รับไปเลยครับพี่ป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ
3: ขอบคุณครับ

สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลวันนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเมื่อพูดถึงอำเภอทับสะแกแล้วแน่นอนว่าผลผลิตทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อมาช้านานแล้วนั่นก็คือมะพร้าวนั่นเองครับในยุคที่กระแสคนรักสุขภาพมาแรงขนาดนี้ชาวบ้านทับสะแกเขาก็ขอเกาะกระแสกันหน่อยละครับด้วยการเพิ่มมูลค่าของมะพร้าวนำมาสกัดเย็นเป็นน้ำมันมะพร้าวครับว่าแต่ว่ากับมาวิธีใจยากง่ายยังไงผมว่าเราไปถามเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับไปเลย

0: แกอันดับหนึ่งคือมะพร้าวคุณมาคุณเจออะไรมากนอกจากมะพร้าวพี่เกิดที่นี่โตที่นี่อาชีพที่พี่จำเป็นก็คือมะพร้าวทำได้ดีที่สุดพี่ก็คิดว่าเป็นมะพร้าวคนทั้งแกจะพูดอยู่ประโยคนึงว่าลูกเลี้ยง
1: ลูกเลี้ยงลูกมะพร้าว
0: ถูกต้องที่นี่ลูกเลี้ยงทุกบ้านลูกกตัญญู
2: วิถีชีวิตของคนทับสะแกผูกพันกับมะพร้าวมานานแล้วนะครับเรียกได้ว่าดูแลกันเหมือนลูกเหมือนหลานกันเลยทีเดียวในพื้นที่1ไร่จะปลูกมะพร้าวได้

ประมาณ 20-25 ต้นตั้งแต่เริ่มเพาะเมล็ดใช้เวลาถึง10ปีกว่าจะสามารถเก็บผลผลิตได้ครับใน1ทลายจะได้มะพร้าวประมาณ7ลูกครับมะพร้าวที่ได้ก็ขายให้กับพ่อค้าคนกลางบ้างส่งโรงงานบ้างนำมาแปรรูปบ้างครับพี่รัตดาเกษตรไทยไอดอลของเราเลือกที่จะเพิ่มมูลค่ามะพร้าวของเธอด้วยการนำมาสกัดเย็นครับเริ่มแรกเราก็ต้องไปเลือกเก็บมะพร้าวกันก่อนมะพร้าวที่นำมาสกัดเย็นนี้ก็ต้องเลือกให้ดีนะครับสังเกตที่หัวมะพร้าวห้ามชื้นห้ามแฉะห้ามขึ้นราอย่างนี้ขัดทิ้งสถานเดียวครับผม

0: มีมะพร้าวมาพี่
1: อุ้ยพี่ขโมยมะพร้าวสวนใครมา
2: แหมผมก็เก็บเอาแถวนี้แหละ
1: หรอ
0: ใช้ได้ไหมลูกขนาดนี
1: ้ได้ค่ะอย่างนี้เขาเรียกมะพร้าวใหญ่ทับสแกร์ของแท้ 100%
2: เขาดูกันยังไง
1: ส่วนใหญ่เราจะดูกันที่ก้นค่ะใหญ่เล็ก
2: ก้น
1: ต้อง
2: ดูยังไงครับผม
1: เขาจะวัดอย่างเงี้ยค่ะมันไม่รอบไงสองมือสามมือเงี้ย
3: จะบอกว่าลูกใหญ่
1: จะบอกว่าลูกใหญ่ประมาณน
3: ั้
1: นใช่มันไม่ได้ใหญ่แต่ข้างนอกนะข้างในก็ใหญ่
0: ข
1: ้
0: างในก็ใหญ่นะครับ
1: ใหญ่ใหญ่ไหม
0: เอ้ยใหญ่จริงอะไรจริงพี
1: ่ที่นี่เป็นมะพร้าวพันธุ์ไทยต้นสูงรสชาติดีรสชาติกะทิเข้มข้น
0: ผ่าออกมาอย่างนี้เลยหนาๆอย่าง
1: น
0: ี้เลย
2: ขั้นตอนนี้กำลังขูดมะพร้าว
1: กำลังขูดมะพร้าวเราจะไปทำน้ำมันเวลาขูดมันต้องมีวิธีขูดด้วยนะถ้าเกิดว่ากดมันหนักไปตัวกะทิจะคั้นยากมันจะไม่ออกกะทิมาลองไหมลองดูไหมลองดูไหม
2: เอ้ยอยากลองดูไหมอยากนะอย่างนี้นะครับอย่าง
1: น
2: ี้ไหม
1: นั่งอย่างไรก็ได้แค่กระต่ายหัก
0: มะพงมะพร้าวไม่สนแล้วอยากให้กระต่ายพังจบ
1: ว่าเดี๋ยวไม่มีเครื่องมือทำมาหากินพอได้ไม่ถึงกับดีก็ถือว่าพยายามตั้งใจสุดๆจะเอาสักกี่พันบาทวันหนึ่ง
2: แล้วแต่ความเมตตากรุณาครับผม
1: หมายถึงว่าเอาไปทำน้ำมันได้กี่พันทำแบบนี้มันไม่ได้อยู่ที่พี่มีความสามารถ
4: เมื่อได้มะพร้าวขูดแล้วเราก็นำมาคั้นให้ได้กะทิครับ
1: เริ่มจากกระบวนการง่ายๆก่อนคั้นเติมน้ำลงไปก่อนอัตราส่วน1:1ถ้ามะพร้าว1 กิโลแล้วก็ใช้น้ำ1 กิโลน้ำที่เป็นน้ำควรจะเป็นน้ำสะอาดนะพี่ไม่แนะนำว่าน้ำอะไรก็ได้ไม่ได้นะคะกรองก็ได้คิดว่าสะอาดที่เราทานได้อะค่ะเราจะรู้ว่ามันสะอาดมากน้อยแค่ไหนก็ตอนที่มันเป็นน้ำมันวิธีคั้นให้มันมันนะคะเราก็ต้องอย่างนี้เหมือนขบิดผ้าคล้ายๆกัน
2: หน้าตาพี่จิกมากหน้าเหมือน
1: ค่ะบีบให้มันมันคั้นให้มันกะทิให้มันออก
0: ให้มันบดกันด้วยใช่ไหม
1: ใช่ให้มันบดกัน
4: ขั้นตอนนี้ต้องเร่งมือหน่อยนะครับมิฉะนั้นจะเกิดจุลินทรีย์ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำมันมะพร้าวที่ได้สำหรับมือใหม่พี่ดาแนะนำให้เอากะทิไปแช่เย็นเพื่อหยุดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์นั่นเองครับ
1: เอากากขึ้นมา
0: แล้วนี่เอาไปเก็บเลย
4: ก่อนที่จะบรรจุใส่โหลเก็บไว้ในที่สะอาดและมีอากาศถ่ายเททิ้งไว้เป็นเวลา2 วันครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นชั้นๆอย่างที่เห็นนี่ละครับ
1: มันจะมีอยู่3 ชั้นไอ้ข้างล่างนี่คือน้ำนะคะน้ำเมื่อกี้ที่เราใส่ลงไปที่เราทำการคั้นตัวนี้จะเป็นน้ำไอ้ตัวใส่นี่ก็คือกะทิ
2: ครับ
1: ตัวนี้ก็คือกะทิตัวนี้ก็คือเหลือตัวโปรตีน 100% โปรตีนจากกะทิสด
3: อันนี้คือเราสกัดเย็นแล้ว
1: ใช่สกัดด้วยวิธีธรรมชาติปล่อยให้เขาบีบตัวเองคุณคั้นเสร็จแล้วคุณมาตั้งอย่างเงี้ยจะใช้เวลาประมาณ2 วัน48 ชั่วโมงอาจจะไม่ถึงมันอยู่ที่อากาศด้วย
3: ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าไม่ได้ใช้อะไรยังไง
1: ไม่
0: ปล่อยไว้งี้เลยนะ
1: ปล่อยไว้งี้เลย
3: เฮ้ยพี่หอม
1: ถ้ากระบวนการที่เราทำสะอาดตั้งแต่ต้นทุกอย่างตั้งแต่น้ำสะอาดมือเราสะอาดตัวเราสะอาดทั้งหมดตัวที่เหม็นเปรี้ยวที่สุดก็คือตัวน้ำตัวเนี้ยมันจะเหม็นเปรี้ยวที่สุดแต่ถามว่ามันจะดันขึ้นมาข้างบนไหมถ้า

0: เป็นอย่างนี้ไม่ดันค่ะ
1: น้ำมันมะพร้าวที่เราต้องการก็คือชั้นบนสุดนั่นเองเดี๋ยวเรามาทำการแยกผลิตภัณฑ์กันนะครับวิธีการก็บ้านๆนี่แหละครับเอากระบวยตักชั้นน้ำมันมะพร้าวแยกออกมากรองด้วยกระชอนและผ้าขาวบางกันอีกหนึ่งรอบครับ
2: และถึงตรงนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนที่เรียกว่าสำคัญมากๆเลยนั่นก็คือมันใกล้ถึงชั้นที่เป็นแบบโปรตีนที่บอกใช่ไหมฮะ
0: ถ้าเกิดเราตักแรงไปชั้นโปรตีนเป็นแป้งมันก็จะขึ้นมาแล้วทำให้การตั้งทิ้งพักไว้มันต้องนานขึ้น
2: งานแฮนด์เมดมากอ่ะ
0: เป็นงานมือทั้งหมดใช้ความอดทนล้วน
2: ๆการทำอย่างนี้ต้องใจเย็นอารมณ์ดีและผมว่าพี่ลดาเนี่ยมีตรงนั้นจริงๆมีความใส่ใจ
1: พี่ลดาบอกว่าเราจะนำน้ำมันมะพร้าวที่กองได้นี้ไปไล่ความชื้นด้วยการนึ่งครับทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการกันหืนและไล่กลิ่นเปรี้ยวออกไปใช้เวลานึ่งราวๆ 4-6 ชั่วโมงตั้งทิ้งไว้ให้น้ำมันมะพร้าวตกตะกอนแล้วนำมากรองด้วยผ้าขาวบางอีก1รอบก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการครับผม
3: เดี๋ยวเรา
1: ไปลองชิมกันครับว่าหลังจากที่นึ่งแล้วรสชาติจะอร่อยขนาดไหน
2: อันนี้คือหลังจากที่เอาไปนึ่งแล้ว
0: นึ่งเรียบร้อยแล้ว
2: นึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: เราก็จะนี
2: ้ออกมาอย่างนี
0: ้เดี๋ยวเราให้ชิมอันนี้รสชาติ
2: อันนี้มันจะมีกลิ่นหอมของหอมเหมือนมะพร้าวขึ้นมาเลยอ่ะ
0: ถ้าเวลาที่ไล่ความชื้นได้มาตรฐานกลิ่นจะเป็นเช่นนี้
1: สรรพคุณของน้ำมันมะพร้าวนอกจากจะรับประทานเพื่อเป็นการดีท็อกซ์ของเสียในร่างกายแล้วยังสามารถนำมากลั้วปากเพื่อกำจัดแบคทีเรียในช่องปากนำมาทาเพื่อบำรุงผิวหน้าและกายนำไปหมักผมช่วยให้ผมมีน้ำหนักไม่แห้งเสียสำหรับคุณผู้หญิงสามารถใช้น้ำมันมะพร้าวชุบสำลีเช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอางได้อีกด้วยนะครับชั้นบนสุดเราได้น้ำมันมะพร้าวส่วนอีก2ชั้นที่เหลือก็นำไปใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับเริ่มจากชั้นที่เป็นโปรตีนตรงกลางนี้พี่ลัดดาจะนำไปเคี่ยวใช้ความร้อนเข้าช่วยกลั่นออกมาเป็นคุกกิ้งออยล์สีเหลืองอ่อนๆมีกลิ่นหอมมะพร้าวจางๆใช้สำหรับประกอบอาหารนั่นเองล่ะครับส่วนชั้นล่างสุดเป็นน้ำที่เราใช้คั้นกะทินั่นล่ะครับตอนนี้แปรสภาพเป็นน้ำหมักชั้นยอดเพื่อทำการปรับสภาพพื้นดินครับช่วยให้ดินฟูนุ่มหากมีปริมาณมากใช้ไม่หมดก็เก็บใส่ภาชนะหมักต่ออีกครับใช้ฉีดเป็นยากำจัดวัชพืชได้อีกด้วย
2: ที่อยากพูดถึงการที่เราทำน้ำมันมะพร้าวจริงๆมันก็เหมือนกับการเพิ่มมูลค่าของมะพร้าวที่นี
0: ่ใช
2: ่หลักๆทุกคนทั่วไปมะพร้าวเอาไปขายยังไง
0: เราจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงสวนเลย
2: กิโลกรัมหรือลูกละเท่าไหร่
0: เขาขายเป็นลูกค่ะมะพร้าวใหญ่ช่วงนี้ก็อยู่ประมาณ10กว่าบาทถ้า100ลูกก็ได้แค่พันกว่าบาทของพี่เอามา100ลูกเนี่ยพี่จะทำเนื้อได้ประมาณ75โลพอมาทำเป็นน้ำมันมะพร้าว5โลอาจจะได้น้ำมัน1ลิตรถึง1ลิตรครึ่งมูลค่าลิตรละ650
2: โอ้โหมันคนละเรื่องเลยนะ
1: ตลาดเป็นใครอะไรยังไง
0: ของเราไม่ใช่ระบบโรงงานเราเลยนิยมที่จะขายปลีกโดยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งหรือฝากรถทัวร์ฝากรถไฟอย่างน
2: ี้เอาแล้วอย่างมีลูกค้าที่มาเห็นวิธีการผลิตเมสการใส่ใจในทุกขั้นตอนอยากออเดอร์เยอะขึ้นบอกเขายังไงอ่ะ
0: อ๋อของดาก็จะบอกว่าของดามีนะมีภาคีคุณสนใจไหมถ้ามีสนใจปั๊บเนี่ยเดี๋ยวดาติดต่อให้ผมเรามั่นใจในมาตรฐานเขาคุณลองไปเทสดูถ้าคุณพอใจโอเคเราจัดให้แต่ถ้าคุณบอกไม่พอใจยินดีจะรอก็รอค่ะแต่ส่วนใหญ่เราก็พยายามจัดให้ได้ทั้งหมดถ้ามันไม่เยอะเกินกำลัง
2: ตอนนี้พอใจกับยอดที่เราขายได้พอใจมากน้อยแค่ไหน
0: พอใจมากเพราะนอกจากที่เราจะทำเป็นน้ำมันมะพร้าวเรายังต่อยอดด้วยการทำครีมทำโลชั่นทำพวกแชมพูที่ทำมาจากน้ำมันมะพร้าวซึ่งต่อยอดพวกนี้จากลิตร650มันได้เยอะกว่านั้น
1: พี่ลัดดาแอบกระซิบมานะครับว่ารายได้ของพี่เขาไม่ได้มาจากแค่การแปรรูปน้ำมันมะพร้าวและผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าวเท่านั้นส่วนอื่นๆของมะพร้าวก็สามารถสร้างรายได้ได้เหมือนกันน้ำมะพร้าวพี่ลัดดาก็ส่งโรงงานทำน้ำมะพร้าวกระป๋องกากที่เหลือจากการคั้นน้ำกะทิก็ส่งโรงงานอาหารสัตว์กาบมะพร้าวส่งโรงงานนำไปทำใยที่นอนกะลาส่งขายโรงงานทำถ่านก้านก็มีคนรับซื้อไปทำไม้กวาดหรือแม้กระทั่งต้นที่โค่นแล้วก็นำไปทำไม้มะพร้าวได้อีกด้วยโอ้โหคุ้มค่าจริงๆ
2: ถ้าอยากจะบอกแนะนำเกษตรกรที่ รุ่นใหม่ที่อยากมีแนวความคิดอย่างนี้ต้องเริ่มยังไงบ้างฮะ
0: เริ่มก่อนเลยเริ่มจากใจเราเป็นชาวสวนเราอย่าไปรังเกียจว่าคำว่าชาวสวนมันรกสกปรกเลอะเปื้อนมือกล้านคนอื่นรังเกียจอย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าเด็กๆทุกคนรักที่จะเป็นชาวสวนเหมือนพี
2: ่
0: ถามว่าเหนื่อยไหมเอาเหงื่อแลกเงินนะชาวสวนต้องเสียเหงื่อถึงจะได้เงินแต่ถ้าเราจัดสรรเวลาอันนี้เราทำสวนอันนี้เรามาทำเป็นผลิตภัณฑ์อันนี้เราออกตลาดเราจะเป็นคนที่เพอร์เฟกต์ที่สุดทุกคนจะต้องอิจฉาเราแกทำยังไงว่าแกเป็นชาวสวนที่สวยมากปัจจุบันนี้พี่ได้ยินมาประมาณ 5-6 ปีแล้วนะ
1: การใส่ใจคุณภาพตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่การปลูกกระบวนการแปรรูปและดูแลลูกค้าสิ่งนี้เองครับที่ทำให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำมันมะพร้าวบ้านประดู่ลายสามารถยืนยงอยู่ได้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ลังเลใจเลยครับที่จะบอกว่าพี่ลัดดาพรหมขุนทองคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
2: เอาไปเลยครับพี่ป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ
4: ขอบคุณค่ะ

0: านที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
1: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวเนี้ยเราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
0: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
2: ประมาณ 70%ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
3: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
0: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: ากาศเย็นและความเขียวชอุ่มแห่งฤดูใบไม้ผลิของดินแดนตะวันตกเฉียงเหนือเริ่มจางหายไปถูกแทนที่ด้วยไอระอุของฤดูร้อนในดินแดนตะวันตกเฉียงใต้ที่อุดมไปด้วยทะเลทรายแห้งแล้งและภูมิประเทศที่เข้าถึงยากจนอาจทำให้ใครบางคนกลัว
1: หลังจากมีคนยอมแพ้ขึ้นไต่ต่อไม่ไหว
2: ตรงนี้เหมือนมีอะไรเซอร์ไพรส์เราอยู่ตลอดเวลายิ่งไปยิ่งลึกยิ่งแคบและรูนี้เนี่ยจะลงยังไงแล้วเนี่ย

เดินทางข้ามเขตแดนจากรัฐทางเหนือสู่รัฐทางใต้ไปพร้อมกับการข้ามฤดูกาลทำให้เราได้เห็นความแตกต่างของพื้นที่เรากับอยู่คนละโลกเราขับรถเข้าสู่รัฐยูทาห์ตอนใต้มุ่งหน้าไปยังอุทยานแห่งหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนที่อยู่ห่างไกลที่สุดและเป็นผืนดินแห่งสุดท้ายที่ได้รับการบรรจุในแผนที่ของสหรัฐอเมริกาแผ่นดินใหญ่

เหนื่อยตั้งแต่ยังไม่เริ่มเทลเลยเมื่อกี้ทางที่ขับมาโหลูกลังตลอด26ไมล์จนมาถึงตรงนี้เป็นต้นเส้นทางและเป็นเทรลเฮดของเทรลทั้งหมด3เทรลที่มีตรงนี้ก็คือ Dry Fork Peekaboo แล้วก็ Spooky Gulch ตรงนี้เนี่ยจะมีจุดที่ให้ลงทะเบียนเขาบอกว่า Pre-sign Register ก่อนโอ้โหหนักมากที่เราจะต้องรีจิสเตอร์ก่อนเนี่ยก็เพราะว่าเทรลเนี้ยมันไม่เหมือนกับเทรลตามอุทยานที่มีเจ้าหน้าที่ประจำการอยู่หรือว่ามีผู้คนมากมายเทรลนี้มันจะค่อนข้างแบบปลีกวิเวกมากอ่ะอย่างที่เห็นว่าเราเนี่ยขับรถเข้ามาไกลมากแล้วเป็นทางลูกลังหมดเลยเหมือนเป็นเทรลกลางทะเลทรายดังนั้นเขาเลยบอกเลยว่า you are responsible for your own safety นะคือต้องรับผิดชอบกับความปลอดภัยของคุณเองดูแลตัวเองให้ดีเพราะว่าตรงนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่จะคอยดูแลถ้าสมมุติเกิดอันตรายอะไรกับเราขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาก็จะได้รู้ว่าโอเคเราเดินอยู่ในเทรลนะแล้วตอนนี้เรายังไม่กลับออกมาเนี่ยจะได้ตามตัวเจออะไรแบบนี้นี่ก็มีผู้คนลงกันมากมายนะคะเนี่ยแพทลงทะเบียนก่อน

0: งนี้เป็นบันไดธรรมชาตินะคะคือสามารถหารูทของตัวเองได้เลยอ่ะแล้วแต่ว่าอยากจะไปเส้นทางไหนไม่มีป้ายบอกนะว่าคุณจะต้องไปเส้นนี้เส้นนี้อยากจะปีนมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่อาจจะไม่มีป้ายเป็นเสาที่เป็นกิจลักษณะเหมือนเทรลอื่นแต่ว่าก็มีเนี่ยกองหินตรงนู้นก็มีกองใหญ่เนี่ยแหละสัญลักษณ์สากลของการบอกเส้นทางคิดว่าเดินต่อไปก็น่าจะเจอกองหินเรื่อยๆเป็นสัญลักษณ์นะเราก็ไม่น่าจะหลงทางก็จะพิสดารหน่อยๆจะต้องมีแบบปีนหินบ้างมันไม่ใช่เส้นทางที่เป็นรูทแบบเส้นเรียบตลอดมันมีเอียงมีซ้ายมีขวาขึ้นลงแบบคือต้องดีไซน์เอาเองว่าคุณจะไปเส้นทางไหนอ่ะจะลงไปทางนี้เลยก็ได้นะหรือว่าจะไปอ้อมตรงโน้นเพื่อความปลอดภัยซึ่งแพทคิดว่าแพทไปอ้อมดีกว่าเอาตัวเองเซฟเซฟดีกว่าระหว่างนี้ก็เกาะหินไปเรื่อยๆแอดเวนเจอร์ทีเดียว
1: เริ่มต้นการผจญภัยบนเส้นทางพิกปูและสปูกี้เกาช์สองเส้นทางที่ต่างขึ้นชื่อเรื่องความสมบุกสมบัน
2: So whatever way you want to go, there's no specific direction. You can hike in and out. You can hike in and out. You can make a loop if you want. Whatever way you want to do it. The hike is from here. You have to scramble. Here you have to climb.
0: เจอป้ายบอกทางอีกหนึ่งกองตรงนี้แล้วก็นั่นไงเจอแล้วเราต้องสังเกตแบบ2สเต็ปอะคือกองนี้กองนึงใช่ป่ะสมมุติเรามาอยู่ตรงนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยถามว่าอ้าวกองนี้เสร็จแล้วไปยังไงต่อหมุนไปรอบตัว360องศามันเหมือนกันไปหมดเลยก็ไม่มีป้ายอื่นบอกดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องทําก็คือมองหากองหินกองต่อไปซึ่งแพทเจอแล้วว่ามันอยู่ตรงนู้นนั่นแหละ direction ที่เราต้องไปมาก
1: องหินในลักษณะนี้เรียกว่า Cairns ย้อนไปตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ Cairns ถูกใช้ในหลายวัตถุประสงค์เช่นใช้เป็นหลุมศพประกอบพิธีกรรมหรือเป็นเครื่องหมายที่ใช้บอกเส้นทางจนในปัจจุบัน Cairns ยังคงทำหน้าที่นำทางอยู่ในบางพื้นที่ของโลกรวมถึงที่นี่
0: มองตรงลงไปข้างล่างนั่นคือเส้นทางที่เราจะต้องไปนะคะก็เป็นเส้นทางดาวฮิลลงเขาไปข้างล่างก้นของหุบเขาเลยซึ่งพิกปูเนี่ยจะมีลักษณะที่พิเศษก็คือเป็นหุบเขาในส่วนที่แคบมากๆเขาเรียกว่าสล็อตแคนยอน
1: สล็อตแคนยอนทางตอนใต้ของรัฐยูทาห์มีจำนวนมากกว่า 1,000 แห่งจนได้ชื่อว่าเป็นบริเวณที่มี

0: ล็อตแคนยอนรวมตัวกันหนาแน่นที่สุดในโลกแต่พิกาปูและสปูกี้เกาช์เป็นเส้นทางชมสล็อตแคนยอนที่เข้าถึงค่อนข้างยากขั้นแรกจะต้องผ่านด่านถนนลูกรังขุขระเป็นระยะทางกว่า42กิโลเมตร
1: เอียงกระเทเลยนี่คือเส้นขอบฟ้าคือเส้นตรงนะรถเราเอียงแบบเนี้ยโอ้ยถนนคนขับรู้สึกยังไงบ้างคะไหนคะ
2: ด
1: ีด
2: ีครั้งแรกในชีวิต
1: ครั้งแรกในชีวิตพี่
2: อ้าวพี่เขาถอดใจแล้วหรือเปล่าย
1: ังไงอ่ะไม่ไปต่อแล้ว
0: หยุดเป็นอาการอัตโนมัติอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจากความกลัวบางคนหยุดตัวเองไว้ตั้งแต่ด่านแรกไม่กล้าไปต
2: ่อตั้งหลักก่อนมันต้องไปรูไหนวะ
1: คิดว่าน่าจะเป็นตรงรูนั้น
0: ส่วนเราอาจจะผ่านด่านถนนลูกรังมาได้อย่างทุลักทุเลผ่านด่านทางเดินลาดชันมาได้แบบเหนื่อยหอบแต่ด่านที่จะถึงนี้ตั้งหากที่เป็นด่านทดสอบความกลัวที่แท้จริง
1: เออเราจะต้องปีนขึ้นไปอย่างนั้นแหละในที่สุดก็เดินมาถึงตรงนี้เป็นก้นของหุบเขาละแล้วก็ข้างหน้านี้แหละที่แพทบอกว่าเป็นสล็อตแคนยอนคือเป็นจุดที่แบบแคบมากๆทางขึ้นเนี่ยไม่มีบันไดอะไรอำนวยความสะดวกทั้งสิ้นนะคะก็คือต้องใช้สกิลในการปีนป่ายเล็กน้อยเดี๋ยวเราก็เดินตามรอยเท้าของคนก่อนหน้านะขอลองเซิร์ฟที่ขั้นแรกก่อนเนี่ยมันจะเป็นรูให้ปีนเฮ้ยขั้นแรกสำเร็จแล้วง่ายมากขั้นนี้ดีปรับเซียนมากเลยอ่ะเดี๋ยวรอเขาขึ้นไปก่อนเห็นไหมตรงนี้มันลื่นต้องมีคนจับอยู่ข้างบนอ่ะโหโหดอ่ะก็ผลัดกันช่วยไปมาคนที่ขึ้นมาข้างบนได้แล้วก็ช่วยคนข้างล่างต่อแผ่นนึงไม่ออกเลยว่าถ้าเกิดไม่มีคนช่วยดึงอ่ะจะขึ้นมาได้ยังไงเพราะว่ามันจะมีเวิร์กนึงเป็นเวิร์กปรับเสียงอึ๊บ
3: There's a super great handhold right here when you get up ahead but and let me know if you need a hand just say help you
1: สเต็ปแรกอ่ะง่ายอันนั้นทุกคนปีนขึ้นมาได้แต่ไอ้สเต็ปข้างบนเนี่ยมันไม่มีรอยเหยียบอ่ะแล้วก็เป็นพื้นที่สไลด์ลื่นมากอ่ะไม่สามารถไต่ได้จริงๆอ่ะเฮ้ยตรงนี้ยากมากโอเค
3: Come on Oops. You did it
1: Okay thank you
4: Good job Before you go there's a handhold here and here but taken if you want to just grab my hand
1: เนี่ยเขาก็ช่วยกันไปช่วยกันมารู้สึกแบบสนุกมากนี่แค่ขั้นแรกเท่านั้นเดี๋ยวยังมีขั้นต่อไปให้เราปีนอีกมันดีประสบความสำเร็จมากกับตากล้องของเราผู้ที่กลัวความสูงอย่างหนักแต่ก็สามารถขึ้นมาได้ขอบคุณมากที่ยอมขึ้นมานะ
4: Hey sir look real quick here's a handhold and here's a handhold but I got whatever you want you can lock your hand in mine
5: yeah
4: Sorry. You're good.
1: Keep tall, man.
4: Do it right there.
1: Okay. Oh, yay. Thank you.
4: Good job.
0: วินาทีในการก้าวผ่านความกลัวของคุณตากล้องทำให้ทุกคนรอลุ้นเป็นพิเศษ
1: ไปปีนกันต่อ

ำลังขาแบบฟึบๆแล้วขึ้นไปเลยเหมือนต้องใช้แรงถีบขึ้นไปอ่ะ

0: านด่านปีนทะลุมาถึงด่านที่แคบของพิกาปูซึ่งความแคบนี้เองที่เป็นลักษณะสำคัญของสล็อตแคนยอน
1: โอ้ยไปไม่ได้อ๊บดูดิขนาดเท่าตัวแพนเลยอะขนาดเท่าเลยอะแคบมากอะ
2: โอ้โหสงสัยจะเป็นมุมนี้นี่แหละเขาบอกว่าจะมีส่วนหนึ่งที่คนกลัวที่แคบไม่ควรจะเข้ามาแพคิดว่าน่าจะเป็นรูเนี้ยมันแคบจริงๆอ่ะต้องเดินไปอย่างงี้นะคะพยายามทำตัวผอมฮึบแต่จินตนาการว่าคนที่ตัวใหญ่กว่านี้พวกฝรั่งอ่ะเขาจะเข้ามารูนี้กันได้ยังไงขนาดแพทเดินแล้วยังพอดีเลย

ก็หลังจากที่จบเทรลพิกาปูมาแพทพยายามที่จะทำให้เป็นลูปอีกเส้นหนึ่งคือเส้นสปูกี้กัลช์ซึ่งขนาดที่แตกต่างกันแต่ว่าปัญหาตอนนี้ก็คือไม่รู้ไดเรกชันไหนเลยกองหินก็หายไปหมดแล้วไม่รู้จะทำไงเลยมานั่งพักอยู่เนี่ยค่ะมันร้อนมากพอดีมีฝรั่งข้างๆเขาบอกว่าเขาก็จะไปเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้หาไม่เจอเห็นนั่งเช็คแผนที่อะไรกันอยู่ก็เลยโอเคเดี๋ยวขอเกาะไปด้วยคนนะคะให้เขาคุยกันก่อนเนี่ยเนี่ยดูเหมือนเขาจะหาเส้นทางได้ละที่โกงมากเลยแอบมานั่งพักอยู่ในร่มเพราะว่าอากาศมันโหดร้ายมากจริงๆ

โอ้โหตอนนี้ทรายเต็มครึ่งเท้าแล้วนะมันเป็นทางลงที่จมสุดๆเลยทรายก็ละเอียดละเอียดหลังจากที่ตอนแรกเนี่ยเราลงแล้วเราไปปีนปีกระปูซึ่งต้องปีนขึ้นมาแล้วตอนนี้เราก็ลงไปอีกรอบเป็นทางที่แบบว่าขึ้นๆลงๆมันมากสะใจมากเลยแต่ตอนนี้สงสัยอาจจะต้องเอาทรายออกจากเท้าบ้างดูสิชีวิตโอ้ดีขึ้นเยอะนี่เป็นปากทางค่ะเข้ามาสู่อีกหนึ่งเทรลแล้วชื่อว่าเทรลสปูกี้เกาช์สปูกี้แปลว่าน่ากลัวนะชื่อแหมขู่มาเชียวว่าแบบว่าเป็นหุบเขาลึกที่น่ากลัวอะไรแบบนี้เขาว่ากันว่าหุบเขานี้เนี่ยแคบมากเมื่อกี้เราไปพิกาปูมาแพรู้สึกว่ามันแคบมากแล้วนะจะมีแคบกว่านั้นอีกเหรอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องลองเดินไปเรื่อยๆว่าจะเจอจุดที่แคบกว่าพิกาปูหรือเปล่าแพดดาเลือกพิกาปูแล้วก็ขากลับเนี่ยกลับที่สปูกี้เกาช์ก็เป็นการเดินลูปจะได้ไม่ต้องเดินไปกลับแบบวิวซ้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อาจจะต้องเดินเชื่อมมานิดนึงจากปลายเทลนั้นมาต้นเทลนี้ระยะทางที่เชื่อมกันก็ประมาณครึ่งไมล์ไม่เยอะมากที่เราเดินลุยๆทรายมาเมื่อกี้ค่ะแต่คาแรคเตอร์ของแคนยอนเนี่ยจะต่างจากพิกาปูนิดหน่อยนะข้างๆเนี่ยจะเป็นหินค่อนข้างขรุขระถ้าพิกาปูเนี่ยจะเรียบลื่นไปเลยอยากจะหลบอยู่ในนี้นานๆมันเย็นมากเลยด้วยความที่มันเป็นช่องผาที่แคบอะตรงเนี้ยแดดส่องไม่ถึงอะข้างล่างอะเย็นเจี๊ยบเลย

ตรงนี้เป็นทางแยกก็น่าจะเป็นทางแอดเวนเจอร์นิดๆเพราะว่าได้ยินเสียงคนข้างหน้าแบบว่าฮู้ฮู้ฮู้อะไรกันน่าจะเหมือนช่วงต้นๆของพิกาปูที่เราเดินกันมาอาจจะต้องมีการปีนป่ายกันเล็กน้อยข้างหน้าส่วนที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยก็จะเป็นทางเดินง่ายมากแล้วก็ไม่ได้แคบถึงขนาดแบบว่าโอ้โหเบียดเสียดตัวเองเท่าพิกาปูแต่ว่าพิกาปูมันกว่าแต่ยังเราต้องรอไปดูข้างหน้าก่อนนะมันอาจจะมีแบบว่าอะไรให้เรามัน

0: งยังไงอะ
1: แพทคงจะต้องถอนคำพูดเมื่อกี้นี้แล้วว่าเทลนี้ไม่มันเท่าไหร่เทลนี้โหดเหมือนกันนะจุดนี้เนี่ยมองลงไปคือจะเป็นหินซึ่งแพทคิดว่ามันไต่ไม่ได้มันอาจจะต้องกระโดดลงไปหรือว่าอะไรสักอย่างอาจจะต้องไต่ไปที่รูทนั้นน่ะซึ่งมันลึกพอสมควรเลยอะแล้วค่อยๆถอดขาลงมาจับข้างบนโอเคโอเคลงมาสิจะอยู่ข้างทำไมเออนั่นแหละถึงแล้วถึงแล้วเออเออถึงแล้วโอเคลงมาลงมาโอเค
2: ในที่สุดก็ลงมาได้สำเร็จแต่นี่เป็นแค่ความลึกชั้นแรกเท่านั้นยังมีความลึกชั้นต่อไปให้ได้เหนื่อยกันต่อง
0: านนี้พี่ตากล้องจะเป็นด่านหน้าให้ก่อนนะคะข้างล่างดูเหมือนจะไม่มีที่ให้ปีนนะมีวิธีเดียวคือต้องโดดลงไปเอานะสู้เขาฮึบ
3: ฮึบฮึบอย่าเพิ่งฮึบยังไม่ฮึบ ทำใจไม่ได้วะ
2: ผ่านไปนานคุณตากล้องก็ยังนั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นเขาเคยบอกว่าทุกปัญหามีทางออกซึ่งทางออกย่อมได้มาด้วยสติปัญญาและความพยายามในนาทีนี้ถ้าอยากจะหลุดพ้นความกลัวก็ต้องรวบรวมสติที่กำลังแตกสั้นใช้ปัญญาและความพยายามฝ่าจุดนี้ไปให้ได้คำพูดนั้นกำลังทดสอบตัวเขาเอง

0: แพคคิดว่ามันมีวิธีที่ไม่ต้องกระโดดอะไม่ค่อยถนัดการกระโดดเท่าไหร่อะพอรู้สึกว่ากระโดดแล้วแบบมันจะเจ็บอะฮึบเฮ้ยมันไม่มีหินช่วยอะเดี๋ยวตั้งหลักก่อน
1: ประสานมือเรากระโดดแล้วประสานมือ
0: ไม่ให้ขอให้ตากล้องถอยไปไกลๆแล้วเดี๋ยวแพทจะใช้ตรงนี้เป็นรันเวย์ในการกระโดดแล้วโอเคเดี๋ยวมาดูท่ากันว่าจะล้มหรือเปล่าฮึบโอ้ยเฮ้ยเจอแล้วเจอรูแล้วพิสดารมากในที่สุดเราก็รอดมาได้หมดแรงสนุกดีรอดมาได้ค่ะไม่มีแผลเจ๋งมากอ่ะโอ้ลงมาได้ไงเนี่ยสรุปว่าแอดเวนเจอร์ทั้งคู่ยากทั้งคู่แต่ก็ยากกันไปคนละแบบอันนั้นคือจะยากโดยการที่เราเนี่ยต้านแรงโน้มถ่วงคือเราปีนขึ้นไปก็ต้องใช้แรงดึงจากคนอื่นแต่ความยากตรงนี้คือมันลงมาแล้วมันไม่มีพื้นให้เราเกาะเราต้องไต่ข้างๆเอาเงี้ยที่สำคัญคือตอนนี้ไม่มีคนช่วยเราแล้วเราอยู่กันแค่สองคนจากจุดหินมฤตยูเมื่อกี้ที่แพทโดดลงมาทางข้างหน้านี้แหละแพทคิดว่าเนี่ยซิกเนเจอร์ของเทรลนี้แหละทางที่เขาบอกว่าแคบๆตรงนี้เลยรูนี้แคบชนิดที่เราไม่รู้เลยว่าทางข้างหน้ามันจะแบบสามารถเบียดตัวไปได้หรือเปล่าและเนี่ยก็ต้องใช้วิธีนี้อีกแล้วค่ะเป้เราไม่สามารถเดินทางไปพร้อมกับหลังแพทได้แล้วมันแคบมากค่อยๆกระดึบมา
2: สปูกี้กาวช์เป็นสล็อตแคนยอนที่แคบที่สุดแห่งหนึ่งในโลกบางจุดกว้างไม่ถึง25เซนติเมตรส่วนความลึกในบางบริเวณอาจลึกได้มากถึง30เมตรหรือเทียบเท่าตึกสูงประมาณ10ชั้นจนแสงแดดส่องลงมาไม่ถึงก้นหุบเขาทำให้สปูกช์ไม่ใช่แค่แคบและลึกแต่ยังมืดอีกด้วย
0: โอ้น่า

0: สนุดแล้วนะ
1: แนโร่จริงๆฮะจริงปะเนี่ยโอ้หืมที่เราเห็นที่เราเดินมาเมื่อกี้ทั้งหมดที่คิดว่าแนโร่แล้วแคบแล้วโอ้สมคำล่ำลือกับที่เขาพูดแล้วไม่ใช่เลยตรงนี้นะคะสุดอะเทลเนี้ยเดี๋ยวลงไปเซอร์เวย์ก่อนมันแคบไม่พอด้วยนะมันยังมีความคดโค้งอะสุดยอดภูมิประเทศแล้วอะแพทเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงตั้งชื่อว่า Spooky Gulch Spooky น่ากลัวขนาดตอนนี้แดดยังไม่หมดนะยังค่อนข้างมืดเลยถ้าเกิดว่าแสงดรอปลงไปกว่านี้อีกนิดนึงเนี่ยแพทว่ามีร้อนน่ะทั้งแคบทั้งลึกคือไม่สามารถแบบเอาขาไปยืนแบบตรงๆได้อะหน้าเท้าอ่ะก็ไม่สามารถวางได้เท้าอย่างนี้ใช่ป่ะแต่ช่องทางมีแค่นี้เองอ่ะคือต้องตะแคงอ่ะตะแคงเท้าเอาอ่ะและที่สำคัญคือมันไม่ใช่ระนาบอีกต่อไปมันทั้งแคบแล้วมันก็ต้องลงด้วย
2: เราไม่ใช่นักผจญภัยที่เก่งกาจไม่แข็งแรงท้อถอยอยู่บ่อยๆและหลายครั้งที่มีความกลัวปนอยู่ในความรู้สึกแต่ดูเหมือนว่าเส้นทางเดินพิกาปูสปูกี้เกาช์จะไม่ใช่ทางสำหรับคนขี้กลัวไม่ว่าจะกลัวความสูงกลัวที่แคบกลัวความมืดหรือกลัวความเสี่ยงแต่คำพูดจากคนขี้กลัวคนหนึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วถึงจะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่ที่แน่ๆต้องมีทางออกสักทางถ้าเจอทางตันก็แค่ย้อนกลับไปหาทางใหม่ถ้ามีทางไปต่อสติปัญญาและความพยายามจะช่วยพาเราไปสู่ทางออกให้เอง
1: เฮ้ยมันเห็นแสงสว่างแล้วทางออกหรือเปล่า
2: สล็อตแคนยอนเป็นเพียงผลงานการแกะสลักในรูปแบบหนึ่งเท่านั้นยังมีประติมากรรมหินที่ยิ่งใหญ่อีกมากมายกระจายตัวอยู่ทั่วภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ดินแดนซึ่งการเวลาไหลเคลื่อนอย่างเชื่องช้าจนเราสามารถมองย้อนกลับไปในอดีตได้นับล้านปี

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิก

อีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: เวลามาตลาดแต่ละครั้งเนี่ยเราสร้างคนละกี่ชิ้นครับวันนี้ครับที่ตลาดแห่งนี้ผมมีนัดกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายๆครอบครัวเลยนะครับครอบครัวนี้รู้จักกันในชื่อแฟนเพจ Facebook ว่า Boom Play ครับผมเป็นครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆเนี่ยนะครับมีการจัดการเรื่องขยะในชีวิตประจำวันเขาที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ก็เลยนัดมาจ่ายตลาดซะเลยนะครับจะได้รู้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการขยะยังไงให้น้อยที่สุดครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่คุณพ่อ
1: ค่ะ
0: น้องอะไรบ้างเอ่ย
2: น้องภูมิค่ะ
0: น้องภูมิครับกับน้อง
2: คุณลิศ
1: ครับสวัสดีครับคุณลิศสวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับมาตลาดกันผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของที่เขาเตรียมมานะครับที่จะมาตลาดเนี่ยนะฮะเป็นอะไรบ้างนะครับ
1: ปกติหลังรถเราเนี่ยนะคะจะมีของที่อยู่ประจำรถก็คือเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้อันนี้จะเป็นกล่องอาหารค่ะตักใส่นี้ถ้าเป็นผักสดเนี่ยนะคะจะชอบอันนี้มากเลยคือเขาจะรู้สึกว่าพอมันกลางมาแล้วมันใหญ่ดีแล้วเขาก็ใส่ลงไปโดยเขาไม่ต้องกังวลว่ามันจะเลอะ
0: กล้าจ่ายตลาดนะครับที่แบบว่าเต็มไปด้วยภาชนะใส่ของต่างๆนะครับของสดต่างๆ
2: แล้วก็เอาไปจ่ายตลาด
1: ทุกครั้งเลยก็จะมีภูมิช่วยถือ
0: ทุกครั้งเลยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเตรียมมาเยอะขนาดนี้วันนี้ครอบครัวนี้จะมีขยะติดกลับบ้านไปสักกี่ชิ้น

0: นี้ก็มาถึงแผงแรกนะครับจะมาซื้อไข่สังเกตนะครับซื้อไข่ปุ๊บปกติแล้วก็จะจิ้มนะครับให้คุณแม่ค้าใส่ถุงนะครับนี่ก็จะน้องภูมินี่ก็จะเป็นมือเลือกไข่พิจารณาแต่ละฟองแล้วก็ใส่ลงไปในรังไข่นะครับเป็นกล่องไข่ที่เตรียมมา
1: 2ใบนี้คือใช้แบบใช้ตลอดคู่นี้น่าจะแบบทำภารกิจเป็น100 รอบแล้ว

0: อย่างเงี้ยก็คือเราไม้ไม่พอก็จะต้องมีแพ็กเกจอย่างนี้ไปบ้างจะมีบ้างเพราะว่าเราเตรียมมาไม่พ
1: ออ๋อ
2: นี่หนึ่ง
3: เราได้เห็นแล้วว่าเนี่ยกระติกเก็บความเย็นนะครับมีไทยน้ำแข็งเลยนะครับไอซ์แพ็กนะครับออกมาแล้วก็เนื้อหมูนะครับเนื้อสัตว์ก็เก็บไว้ในนี้แล้ว
0: เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมมาเนี่ยหมูแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแยกถุงวันนี้เราซื้อประมาณ4หรือ5อย่างก
3: ็
0: คือจะมี5ใบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีถุงหิ้วอีกทีนึงเพราะเราใส่กระติกไปเลย
3: มาถึงแผงผักแล้วนะครับนี่หยิบตะกร้าแล้วก็เลือกผักแล้วนะครับ
2: 3พลาสติก3ชิ้นแล้ว
3: ทำไมล่ะครับ
2: เพราะบางคนมาแพ็คเกจมาอย่างเงี้ยคร
3: ับ อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณพี่ถุงผ้าแล้วนะครับ
0: ใช่
2: ถุงโพลีเอสเตอร์
3: ถุงโพลีเอสเตอร์ไม่ใช่ถุงผ้านะคร
2: ับได้ง่าย
0: บางทีเราก็เข้าใจอะตอนแบบเขายุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาถุงผ้าตะข่ายตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็คิดว่ามันเป็นถุงผ้าไงแล้วมันก็ยืดขยายได้เยอะแต่ร้อยเขาเราก็รู้สึกสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใส่ช้าก่อนที่เขามันเหมือนลำบากเขาอะแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นถุงผ้าเนี่ยน้องก็จะแฮปปี้มาก
3: ผมชอบตรงที่ไม่ได้เตรียมการมาเพื่อปรับพฤติกรรมเราเท่านั้นนะครับต้องคิดเผื่อเรื่องว่าผู้ขายเลยเนี่ย
0: ใช่
3: เพราะเราต้องปรับพฤติกรรมเขาประมาณนึง
0: ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบวิธีการใช้งานให้เขาไม่ต้องห่วงเราแล้วเขาก็จะสบายใจเขาก็จะไม่ขยันขยอเรา
3: วันนี้คุณแม่ก็จะมาซื้อของแห้งอีกอย่างนึงนะครับก็คือกระเทียมนะครับมีถุงผ้าน้อยๆน่ารักน่ารักนะครับเตรียมมาด้วย
0: เราก็ตักซื้อเท่าปริมาณที่เราจะใช้ก็ให้เขาชั่งได้เลย
3: ถ้าเราไม่ได้เตรียมถุงมาก็จะต้องเนี่ยมีขยะเกิดขึ้นแล้วอีกหนึ่งชิ้นต่อไปซื้ออะไรต่อดีครับ
0: ขนมค่ะขนมมาเดี๋ยวจะได้เอาไปทานที่บ้าน
3: นี่ก็จะเห็นว่าร้านขนมหวานเนี่ยถ้ามองเผินๆนะครับภาพที่เราคุ้นตากันก็จะมีถูกแพ็คเอาไว
0: ้ใช่เป็นกล่อง1ถ้วย1คนทานขนมหวานก็1กล่องมีกล่องแล้วมีฝาด้วย
3: เป็นภาพคุ้นตาเลยนะครับแต่ว่าสิ่งพอเนี่ยเห็นมั้ยฮะแต่พอเราเอาภาชนะมาใส่เนี่ยนะครับก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะไปได้เยอะ
0: คือถ้าเรารู้ว่าเราจะทานอะไรเนาะยกเว้นแต่ว่าเราไม่รู้แล้วก็เราจะซื้อไปฝากคนอื่นอย่างเงี้ยอาจจะเลือกไม่ได้มันก็จะมีเมนูที่เราชอบเราก็รู้ว่ามันจะต้องใส่อะไรเราก็เตรียมมาม
3: ีวันที่ลืมเอาภาชนะมาเอง
0: ก็รู้สึกไม่อยากทานไปเลย
3: มันมีผลต่อ
0: ใช่ใช่
3: พฤติกรรมเรา
0: ใช่อย่างคุณพ่อเขาก็คือซื้อเอาขวดน้ำขวดกาแฟเนาะไปซื้อกาแฟบางวันที่ไม่มีอ่ะคือก็แบบตัดใจไม่ทานไปเลย
3: เอาจริงพูดแล้วแบบอาจจะฟังดูเวอร์นะครับผมเนี่ยมือใหม่หัดพกกระติกได้ไม่นานนะครับมีเหมือนกันนะครับวันที่แบบรู้สึกว่ายอมไม่ซื้ออ่ะคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคุ้นชินดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเราแล้วอะไรเนี่ย
0: ข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง40กล่องนึง
3: นี่ขนาดว่าเตรียมการมาแบบเป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ยังมีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบว่าหลุดรอดมาได้นะคร
0: ับใช่ใช
3: ่เอาละวันนี้ขายตลาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตามไปดูที่บ้านได้ไหมครับ
2: ได้คร
3: ับ ว่าครอบครัวบูมเพเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดการขยะยังไงบ้างที่บ้านนะครับตอนนี้ฮะหลังจากที่กลับจากตลาดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางตามมาอยู่ที่บ้านของครอบครัวภูมิเพแล้วนะครับพอได้ยิ้มหน่อยนี่มาถึงบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีการจัดการขยะอย่างไรนะครับปกตินี่บ้านนี้มีขยะนะครับ
2: ตอนก่อนเนี่ยมีเป็นตันเลยฮะถุงพลาสติกได้มาตลอดทุกครั้งที่ไปช็อปช่วงนั้นเราชอบไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราก็เลยมีถุงพลาสติกมาเต็มเลยหลังจากที่ลดขยะแล้วนะฮะและขยะเราก็ลดลงแบบเห็นปริมาณได้เลยครับ
3: ถ้างั้นเดี๋ยวพาพี่ก้องมาดูหน่อยได้ไหมครับว่าเรามีจุดในการจัดการขยะยังไง
2: ครับตรงนี้เลย
3: ตรงนี้เหรอ
2: ครับนี่จะเป็นกล่องที่เราใส่ขยะแต่ละแบบนะฮะ
3: ครับ
2: อย่างด้านบนก็จะเป็นพวกกระดาษที่เราไม่ใช้แล้ว
3: เอกสารอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
2: บลาบลาบลาอันที่สองก็จะเป็นส่วนพลาสติกครับ
3: ส่วนพวกนี้นี่เราได้มาจากไหนบ้างฮะ
2: บางทีก็ออกไปนอกบ้านแล้วน้ำเติมไม่พอแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะพยายามหาจุดเติมน้ำมาฮะ
4: บางท
2: ี
4: ก็ได้มาจากโรงแรม
3: พี่เขาให้น้ำเราเนาะ
2: ใช่เป็นบริการ
3: นะครับอันนี้อ้าวมันขวดใสๆอย่างนี้เลยเหรอครับ
2: ครับ
3: แล้วมันไม่มีชะลงฉลากอะไรอย่างนี้หรอ
2: เราถอดออกหมดแล้ว
3: ถอดด้วยเหรอครับ
2: ครับประหยัดอีโคบิกครับ
3: ขอดูชั้นสุดท้ายก่อนขอดูชั้นสุดท้ายก่อน
2: ขวดค่ะขวดแก้ว
3: ก็ต้องแยกเหมือนก
2: ันน้ำเขียวไม่งั้นเดี๋ยวมดขึ้นฉลากไปไหนล่ะคะฉลากก็อัดอยู่

0: ขวดนี้คะมันเป็นเรียกว่าอีโคบริก
1: อีโคบริกคืออะไรเอ่ยลูก
0: ขวดพลาสติกที่ถูกยัดด้วยขยะพลาสติก
2: เนี่ยคือถ้ามันรวบรวมกันแล้วมีมวลแน่นพอเช่นเราทำเป็นอีโคบริกเนี่ยคือมีคนเอาไปใช้ทำกำแพงได้กำแพงบ้านดินอะไรเง
1: ี้
2: ยเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได
1: ้ครับมีตรงจุดไหนอีกครับอันนี้เป็นส่วนที่เราแยกถ่านไฟฉายไว
0: ้ครับ
1: ใช่ไหมครับอ๋อใส่ขวดไว้อย่างนี้เลย
0: ครับ
1: ไหนหยิบมาขอดูหน่อยครับ
0: ขยะพวกถ่านใช้ครั้งเดียวครับก็มาใส่ในนี
1: ้
0: ให้ส่วนอันนี้ก็เป็นถ่านที่ยังใช้ได้แต่มีพลังงานน้อยครับคือใช้แล้วตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังพลังงานอยู่อาจจะแบบใช้กับนาฬิกาหรือสิ่งของที่มันใช้พลังงานน้อยได้คร
1: ับ อ๋ออันนี้ก็คือเตรียมที่จะเอาไปใส่นาฬิกานะครับถ้านาฬิกาถ่านรวมไปถึงเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆบ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีถุงผ้าม
2: ีทุกที่เพราะว่าเวลาเราจะออกนอกบ้านถือว่าจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้าเร็วๆได้หมดเลยนี่เป็นถุง
1: ครับ
2: ขนมตะกี้ขนมที่เราได้มาวันนี้ก็ล้างเราก็จะทำอย่างนี้ทุกครั้งที่เราได้ถุงแกงมาอาหารต่างๆแต่เราก็จะจำกัดอยู่ที่ว่าเราจะล้างวันละ7ใบเพื่อจะไม่ไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเพิ่มไปอีกล้างไว้ทำอะไรเนี่ยเราไว้ใช้อย่างนี้ค่ะเด็กๆ เขาหยอดกระปุกหยอดออมสินใช่ไหมคะแล้วเราจะเอาเหรียญไปแลกเพื่อใส่อะไรเราก็ใส่ถึงพวกนี้ค่ะมันก็เป็นการใช้ซ้ำ
1: คราวนี้จะมาดูเทคนิคนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนเพจบูมเพจก็จะเห็นนะครับเทคนิคนี้ง่ายมันคืออะไรครับอ่านว่าเขียนว่า
0: We can save the world together ครับ
1: นี่
0: มันเป็นแผนที่ให้เราจดว่าเราลดอะไรไปได้บ้างวันนี
2: ้ใช่เวลามาบันทึกเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าใครไปทำกิจกรรมอะไรแล้วได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไปก็มาเขียนไว้คือเวลาที่เราเห็นตัวเลขพวกนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเราลดไปได้ในปริมาณเท่าไหร่เป็นตัวเลขอ่ะเป็นส
1: ิ่
2: งมันก็ดีกว่าที่เราจะทำโดยไม่มีตัวเลขอยู
1: ่
2: พอเดือนที่1เป็นยังไงเดือนที่2ลองดูเดือนที่2เราจะปฏิเสธตัวเลขเล็กน้อยลงแต่เป็นเพราะว่าเรามีทักษะมากขึ้น
1: น้องภูมิน้องภูริครับที่บ้านนี้เราเริ่มทำการจัดการขยะคัดแยกขยะนี่นานยังครับ
0: 2ปี
1: รู้เหตุผลไหมว่าเพราะอะไร
0: ผมก็ไปดูเรื่องอัตราพลาสติกในโลกที่ถูกทิ้งที่ theworldcount.com มันก็มีเยอะเหมือนกันพวกถุงพลาสติกที่เราใช้ไปนะอีก400ปียังไม่หายแต่บางทีมันหายก่อนนะแต่กลายเป็นไมโครพลาสติก
3: เรามาดูปัญหาขยะในทะเลของประเทศไทยกันบ้างครับประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับมีขยะในทะเลประมาณ1ล้านตันต่อปีเราขอยก5อันดับขยะที่มีมากที่สุดในทะเลไทยปี2561ให้ดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับ5ขวดแก้วพบมากถึง 26,151 ชิ้นอันดับ4ถุงก๊อบแก๊ป 29,935 ชิ้นอันดับ3ถุงใส่ขนมและเปลือกลูกอม 3,909 ชิ้นอันดับ2กล่องโฟม 34,780 ชิ้นและอันดับ1นั่นก็คือเศษถุงพลาสติกนั่นเองครับมีมากถึง 41,005 ชิ้นเลยทีเดียวนี่ยกมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งขยะเหล่านี้ล้วนไปทำลายระบบนิเวศใต้ทะเลและทำให้น้องสัตว์บางตัวกินเข้าไปจนป่วยและตายวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาก็คือเริ่มจากการช่วยกันลดขยะในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเขาจะได้มีชีวิตอยู่ไปนานๆ
1: แสดงว่าไอเดียในการเริ่มที่แบบว่าคัดแยกขยะนี่ก็คือน้องภูมิก็มีส่วนร่วมด้วยในการบอกคุณพ่อคุณแม
0: ่ครับ
1: ตอนนั้นบอกว่าอะไร
0: บอกว่าเราควรจะลดขยะแล้วแม่ก็สปอร์ต
4: พี่เคยพูดกับลูกบอกว่าพลาสติกเนี่ยดูเหมือนมันถูกนะที่คนเขาใช้กันเนี่ยเพราะมันถูกมันจะแพงที่สุดก็คือตอนที่คุณทิ้งมันนั่นแหละพี่ก็บอกภูมิแบบนี้ตอนที่มันเป็นขยะนั่นคือแพงสุดมันเราทุกคนจ่ายคอสนี
1: ้ก็คือแชร์ในเรื่องของมลภาวะในเร
4: ื่อง ทุกเรื่องเลย
1: ใช่อย่างเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันเรามีวิธีการอย่างให้เขาทำตามเลยกับเรา
4: เราไม่ได้บังคับเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดในแง่แบบเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมโลกเราจะไม่ได้พูดภาพใหญ่อะไรเงี้ยเลยนะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลถามก่อนว่าอย่างเงี้ยจริงๆเราจำเป็นหรือเปล่าเราต้องแบบรับถุงหิ้วเพื่อใส่หมากฝรั่งอันเดียวหรือเปล่าแล้วก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเขาอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็จะเห็นภาพ
1: ต ลองดูนะครับครอบครัวไหนบ้านไหนที่อยากจะทำกันทั้งครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเรียนรู้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันช่วยกันทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นครอบครัวไร้ขยะแบบครอบครัวบูมเพแบบนี้ก็เป็นได้นะครับรอติดตามผลนะครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกินไม่หมดครับปกติแล้วเวลาเราทานอาหารไม่หมดเนี่ยเราต้องทำไงครับเราก็ต้องแรปห่อไว้ด้วยพลาสติกใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอย่างหนึ่งครับเป็นเรียกว่านวัตกรรมในการห่ออาหารเลยครับที่น่ารักมากๆแล้วก็ไม่ทำร้ายโลกด้วยครับมันเป็นแบบนี้ครับนี่เขาเรียกมันว่า bee wax wrap ครับที่ทำจากขี้ผึ้งนั่นเองครับนี่ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ผมมีอาหารแล้วผมก็ห่อเข้าไปอย่างนี้นี่น่ารักไหมฮะพอเก็บไว้ทานทีหลังครับและนอกเหนือจากขนมปังอย่างที่เห็นเลยนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนี่ก็ห่อปิดฝาแก้วไว้ได้นะครับนี่อย่างพวกชีสอะไรต่างๆนี่นะครับนะครับหรือแม้แต่ปิดพวกจานอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับผมตอนนี้ผมก็เดินทางมาหาเจ้าขี้ผึ้งแรปเนี่ยนะครับมาถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวครับมาดูคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ชาวเขาชาวดอยที่ไหนนะครับเป็นคุณแอนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: นี่ก็คือผู้ที่ทำซูเปอร์บีแว็กซ์แรป Could you please introduce what is the bee wax wrap
5: is an alternative to plastic wrapIt's completely natural. We use organic fabric and beeswax, mm-hmm. and you can cover your food instead of plastic. Mm-hmm. And it stays longer and fresher, and mm-hmm. it's better for the environment and also better for your health.
1: How did you come up with this idea?
5: I guess it's like in Thailand, you use the banana leaf to wrap things, and in European countries, I think they were using the beeswax wraps long ago before plastic. Mm-hmm. And I want them to have a clean planet and.Mm-hmm. a long life on this earth so mm-hmm. I decided I wanted to try and make it mm-hmm. and I started to develop the product in my house mm-hmm. and made lots of mess everywhere with beeswax mm-hmm. And then I started to give it to my friends yeah. and people really like them and mm-hmm. they're easy to use and mm-hmm. They are biodegradable as well.
1: Uh-huh. How can we use it? What is it good for? Like food or anything?
5: Mm-hmm. For example, if mm-hmm. you are cooking at home, especially for single people, maybe you would just use half a lime or half an onion when mm-hmm. you are cooking yeah. and you need to protect maybe the smell of your fridge. Mm-hmm. So most people would use plastic wrap, mm-hmm. but you don't need it anymore. You can use a beeswax wrap. Uh-huh. You can prepare a salad and put it inside the wrap and put it in the fridge and mm-hmm. it will stay fresh for mm-hmm. a long time. Mm-hmm. Also, your fridge looks really cool yeah. with all the colors.
1: Yeah. can you show us what is this covering here?
5: Okay. Do you like watermelon?
1: Yes. My favorite fruit.
5: Oh, tangmo. Tangmo chao.
1: Tangmo chao.
5: There you go.
1: Me.
5: Oh. Would you like some?
1: Can I try this one?
5: Sure.
1: Okay, นี่นะฮะแตงโมนะครับ Is it good for fruit?
5: Yes, it's really good for fruit. So the product is made from all organic cotton and then mm-hmm. the beeswax. And mm-hmm. actually, beeswax is an amazing. It's really good for your food, actually.
1: อันนี้ก็คือสามารถห่อแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นของผลไม้ได้นะครับนี่นอกเหนือจากห่ออาหารนะครับหรือว่าทำเป็นแบบเป็นภาชนะนะครับใส่ขนมแทนจานก็ยังได้นะครับ
5: We put pad thai in all of these plates and gave them to all the people in the village. So now everyone in our village also has beeswax wraps and they are using them. You cannot put hot things in because it's very natural. Beeswax will melt at 60 degrees Celsius. So you cannot put like really hot things in there.
1: And is it dangerous to eat if the beeswax wrap?
5: Actually not.
1: Mm-hmm.
5: Yeah.
1: Because it's natural.
5: It's natural.
3: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรก ในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพัทเลตซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวถ้าเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหอบหืดอีกด้วยนะ

0: ครับข้อ2ถ้าพลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่มีกรดและไขมันจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ในร่างกายของเราข้อ3เมื่อพลาสติกแรปโดนความร้อนสูงเกินกว่า80องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ4ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับเพราะการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนข้อสุดท้ายพลาสติกแรปนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วเราใช้กันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้งแต่ต้องใช้เวลาถึง450ปีในการย่อยสลายเป็นโทษทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเลยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราลดและเลิกใช้พลาสติกกันคนละไม้คนละมือเพื่อตัวของเราเองเพื่อโลกที่เรารักครับ
1: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบไข่ผึ้งนะครับหรือว่า bee wax wrap เนี่ยนะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปในห้องที่เก็บวัตถุดิบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผ้านะครับนี่ในนี้ก็จะมีผ้าเยอะมากเลยนะครับและคนที่จะคุยกับเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณแนนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณแนนเป็นมาร์เก็ตติ้งของที่นี่นะครับผม
2: ใช่
1: ดูแล้วคร่าวๆก็น่าจะเป็นห้องที่เก็บผ้า
2: ถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นห้องสต็อกผ้าของเราหมดเลยซึ่งผ้าที่เราใช้นะคะก็จะเป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอน
1: ออร์แกนิกคอตตอนก็คือเป็นฝ้ายออร์แกนิก
2: ใช่ค่ะสีที่ใช้นี่ก็คือปลอดภัยกับการใช้งานแล้วก็สามารถสัมผัสอาหารได้ไม่เป็นอันตรายค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยเป็นอาหารอะไรเงี้ยบางคนเขาก็จะอินรู้สึกว่าเอ้ยใช้ห่อกับอาหารถ้าเป็นลายอาหารก็จะรู้สึกเอ้ยได้อะไรเงี้ยดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
1: ถ้าจับดูก็ยังเป็นผ้าปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไปด้วยเจ้าไข่ผึ้งนะครับ
2: ถูกต้อง
1: ซึ่งบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นี่นะครับมีกำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหมครับพี่นี
2: ่แล้วก็เราจะใช้แปลงที่เป็นตัวซิกแซกเนาะเพื่อช่วยให้ผ้าเนี่ยมันไม่ลุยอะค่ะเวลาที่เอาไปเคลือบเนาะสู่ขั้นตอนการแว็กซ์นะคะ
1: ขอแวะดูอันนี้ก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมาก
2: ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นไข่ผึ้งที่เราผสมสำเร็จรูปไว้แล้วใช่ค่ะเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะในการผลิตด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำเป็นลายดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือจะวางขายสำหรับ DIY ชีตของเราใช่ให้แบบลูกค้าเขาซื้อไปลองทำที่บ้านทำในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมภายในบ้านด้วย
1: ขายขี้ผึ้งเป็นก้อนเล็กๆงี้เอาไปทำเองได
2: ้ถูกต้อง
1: ขี้ผึ้งอันนี้เนี่ยมันมาจากไหนครับ
2: เรานำมาจากซัพพลายเออร์ค่ะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นี่นะคะคือเขามีฟาร์มผึ้งของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเราก็ได้ทำการไปเยี่ยมฟาร์มผึ้งของเขาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการลงควันผึ้งหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะอ๋อนี่นะครับเตรียมที่จะมาหลอมอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่การทำเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งต่อไป
2: ถูกต้อง
1: แล้วขี้ผึ้งแบบนี้เห็นบอกว่าต้องมีการผสมส่วนผสมด้วยอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยต่ออาหารไหม
2: ปลอดภัยค่ะส่วนผสมทุกตัวที่เรานำมาใช้งานเนี่ยก็คือส่งไปพิสูจน์ในแลบในฮ่องกงแล้วก็เยอรมันค่ะว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้บริโภครวมถึงกล่องแพคเกจจิ้งของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาพิสูจน์ด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเอาบีแรปที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ในกล่องแพคเกจจิ้งส่งไปให้เขาใช้เนี่ยมันไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอน
1: ปลอดสารทุกอย่างต้องปลอดภัยหมดเลยนะครับคือไม่ได้แค่รักษาสิ่งแวดล้อมแค่ช่วยลดพลาสติกแรปเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนก็คือเจ้าผ้าเคลือบไข่ผึ้งหรือเจ้า bee wax wrap เนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วย
2: ถูกต้อง
1: คิดเป็นระบบจริงฮะไปแล้วอันนี้คือผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วมาดูผ้า bee wax wrap นะครับที่เสร็จแล้วนะครับเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งที่จะพร้อมไปห่ออาหารแล้วนะครับ
2: ใช่
1: จะเก็บไว้อยู่ในห้องนี้นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดอะไรบ้างนะฮะมีกี่ขนาดบ้างครับ
2: ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กอันนี้กลางนะคะแล้วก็จะเป็นขนาดใหญ่นี่จะเป็นใหญ่พิเศษค่ะ
1: จัมโบ
2: เราจะเรียกว่า big daddy wrap นะคะ
1: แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่มัน ยากไหมครับ
2: ก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารที่อุณหภูมิเกิน60องศาเน
1: า
2: ะ
1: อย่าร้อนเกินไป
2: ถูกต้องค่ะไม่งั้นไข่ผึ้งที่เคลือบอยู่เนี่ยจะละลายออกมาหลุดลอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับอายุการใช้งานแล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับ

0: ไมโครเวฟ
1: ครับ
0: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
1: ้ครับน้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
0: ล้างได้น้ำยาล้างจานก็ล้างได้แล้วก็สบู่อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้องรบกวนใช้ฟองน้ำนะคะไม่ใช้เป็นแบบปล่อยขัดหม้ออะไรอย่างงี้นะไม่ได้อาจจะแบบหลุดออกมาติดออกมาด้วยอะไรอย่างงี
1: ้ครับเข้าตู้เย็นได้
0: เข้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างนี้ได้ใช่ค่ะ
1: ผืนนึงนี่ใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร่คร
0: ับใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะ
1: 2ปี
0: ใช
1: ่คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ2ปีเราใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้มจานภาชนะอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใช้ทุกวันวันละหลายจานหรือใช้กับทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ2ปีน่าจะเป็นปริมาณหลายม้วนเหมือนกัน
0: เยอะอยู่ค่ะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ลักลอกด้วย
1: นำกลับมาใช้ใหม่ทำความสะอาดได้นะครับน่าจะลดพลาสติกไปได้เยอะอย่างที่คุณแนนบอกจริงๆนะครับผมนี่ส่วนนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับBeeWax Wrap นะครับที่ใส่แพ็กเกจเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะส่งออกนะครับ How do you think that the Beeswax Wrap can help our society?
2: I think the Beeswax Wrap is going to help save the plastic problem together with other alternatives. And one of the biggest problems at the moment is small plastic.
1: Yeah.
2: You know, you can't see it.
1: Yeah.
2: If you see a water bottle, you can see it floating on the ocean, right?
1: Yeah.
2: And that's why I think beeswax wraps can really help the microplastic problem.
1: Yes. Yeah. How much the beeswax wrap can reduce the plastic wrap?
2: I think so. I asked my friends with families, like, how much plastic wrap did you use before buying our products or using our products in the kitchen? And they use maybe like 6 to 8 rolls of plastic per year.So we calculated if it's 6 rolls times 2 years, it's 12 rolls, and this is around 0.5 kilometers of plastic per family. Mm-hmm. Yeah.
1: ครับว่าแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดเดียวนะครับก็สามารถช่วยโลกได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับกับ The Green Diary นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม
2: Subscribe Green Thailand เจ้า
1: โอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับแรป
3: เดิร์ดมาช่วยแม่หน่อยลูก
4: ครับ
5: เดี๋ยวก่อนครับขอนอนนะใดๆก็คือนอนอยู่เด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำเด้อ
3: น่าจะติดเท่าไหร่จ๊ะ
5: ทำก่อนแม่บอกให้เธอทำก่อนยังละอ่อนอยู่แท้ๆทำตัวแบบนี้ละหล่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้พักผ่อนฟังอย่างนี้โปรดเห็นใจหนูขอกลับไปนอนก่อนเดี๋ยวก่อนหนูมาทำงานบ้านก่อนแค่ตักผ้าล้างจานกวาดบ้านให้แม่ก่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้นอน

0: อย่าเสียใจนะบอกไว้ก่อน
1: โอเคครับผมจะเลิกเป็นเด็กอ่อนเชิญคุณแม่นั้นได้กลับไปพักผ่อนสุดท้ายนี้บอกทุกคนเอาไว้ซะก่อนถ้าจะคิดทำดีไม่ต้องรอเดี๋ยวก่อน
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์

0: รายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186 191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ีคุณสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเรากลับมาที่ถิ่นเก่าอีกแล้ว
1: คุ้นเคย
0: ช่างช่วย
1: หมดนะ
0: ใช่แน่นอนเลยนะฮะพอมาช่างช่วยทีไรก็นึกถึงงาน DIY ทุกทีพอนึกถึงงาน DIY ทีไรก็นึกถึงคุณหันสาดวงใจทุกทีนะฮะวันนี้ก็นัดพี่หันสาที่นี่แหละ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: มีชิ้นงานมาให้ DIY กันอีกแล้วว
1: ันนี้จะเป็นเก้าอี้หรือเปล่าคะ
0: ไม่ใช่แล้วพี่อันสาเขาสาบานแล้วเขาจะไม่ทำเก้าอี้แล้ว
1: เพราะปีนี้เขาจะไม่มีเก้าอี้เลยใช่ไหม
0: ไม่ได้เห็นเก้าอี้จากมือพี่หรอกแต่ว่าวันนี้จะเป็นอะไรนั้นต้องไปติดตามชมครับไปดูเลยเอาละครับโอ้โหอะไรวะเนี่ย
1: เปิดให้เปิด
0: เฟลกโป๊ะโป๊ะนี่เหรอ
2: กระลังเลยใช่ไหม
0: นี่ต้อนรับพี่อันสาเข้ามา
1: ใช่แล้ว
0: ไม่ได้เจอนานเหมือนนะฮะ
1: ดีใจมาก
3: นิดนึงนิดนึง
0: คือพี่สางานเยอะไงฮะคิวก็แบบไม่ค่อยได้แล้วก็
2: เจ้าคิวข้ามปีอ่ะ
0: โอ
1: ้ข้ามปีก็แต่ว่ามีงานเดียวแต่ว่าเขาจองปีหน้า
2: ใช
0: ่อย่าพูดเรื่องจริงตรงนี้อ่ะโอเควันนี้ชิ้นงานของเรานี่เป็นอะไรฮะเนี่ยโอ้โห
2: เป็นพาร์ติชันสำหรับกั้นแบ่งห้องหรือแบ่งโต๊ะทำงานอะไรประมาณนี
0: ้พาร์ติชัน
2: ใช่
1: พาร์ติชัน
0: แบ่งห้องแบ่งโซนแบ
1: ่
0: งโซ
1: นฉากกั
0: ้
1: นฉากกั้น
0: สูงไหม
2: ความสูงอยู่ที่เมตร70
0: อ๋อแบบเลยหัวนิดเดียว
2: นึง
0: เหมือนพาร์ติชันถ้าเกิดวันนึงไม่ออกพวกห้องแต่งตัวที่แบบมีฉากเหมือนฉากพับ
1: แล้วก็ได้พับได้เหมือน
0: แล้วก็เข้าเดินเข้าไปข้างหลังไม่เห็นมันข้างหลัง
1: มันข้างหลังที่แบบปุ๊บๆ
0: มีอ๋อพาร์ติชันทำจากไม
2: ้
0: ไม้อะไรเอ่ย
2: ไม้สนครับ
0: คือแบบว่าเป็นไม้ที่แบบว่าเนื้ออ่อนแล้วก็น้ำหนักเบายกย้ายพับเก็บวางพิง
2: ใช่คร
0: ับได้เอง
2: สะดวกครับแล้วก็เราก็มีฟังก์ชันพิเศษให้เขาด้วยจริงๆพาร์ติชันมันก็กั้นธรรมดาถูกปะแค่บางตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยเราจะใส่ชั้นเข้าไปในตัวพาร์ติชัน
1: นั่นนะ
2: สำหรับถ้าเกิดเวลาเราไม่ใช้เราพับเก็บเราสามารถดึงชั้นตัวนั้นออกมาได
1: ้มันจะรวมเป็นอะไรคะพาร์ติชันกับชั้นรวมเป็น
0: พาร์ติชัน
2: พอดีแก้มีไหม
0: ชงมาดีกูไปยังไงอายุกระโดดพอดีชั้นโอเคมันก็คือจะเป็นมัลติเพอร์เพสด้วย
2: ใช่ครับ
0: ใช้งานได้หลากหลายนะฮะทางเรื่องของว่าปกติพอดีชั้นก็เป็นพอดีชั้นธรรมดาวางพิงก็ไม่ใช้อะไรไม่ได้
2: ไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้เลย
0: อันนี้ก็คือเป็นชั้นได้ด้วย
2: เป็นชั้นได้ไว้เก็บไว้ด้านหน้าหรือด้านหลังแล้วก็ไว้วางเอก

0: ากจะเล่นลูกเล่นมันไม่สวยอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่
0: เออลวดลายการสลับสีต่างๆมันก็เลยมีเรื่องลูกฟักเข้าม
1: าน
0: ะครับฟังก์ชันต่างๆด้วยเช่นถ้าเกิดเป็นกระจกมันก็จะมีความโปร่งแต่มันก็เป็นเนื้อเดียวกับไม้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจะเป็นต้องทำเป็นบานกรอบขึ้นมาแล้วก็สอดกระจกเข้าไปมันก็จะกลายเป็นบานกรอบที่มีลูกฟักกระจกนะคุณไปเวลาไปร้านสั่งบานประตูหน้าต่างบานเซนู่นนี่ถ้ามีคำว่าลูกฟักเข้ามาเข้าใจแล้วนะครับว่าลูกฟักคืออะไร
1: ใช่
0: ฮะโอเคอันนี้มันจะสอดยังไงมันเป็น
1: ตัวนี้พี่ตัวไม้แบนเราจะตัดที่170นี่ตัวนี้เลย
0: แ
1: ล้วตัด
0: มันไม้แบนเราทำไงอ่ะ
1: แล้วเราจะมาซ้อร่องลักษณะน
0: ี้โอ้มีการซ้อร่องนี่ไง
1: การซ้อร่องของความหนาของเท่ากับตัวที่เราจะใช้ทำ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: เอาตัวไม้ตัวนี้มาดีกว่า
0: โอเคเดี๋ยวผมจะตัดลองสอดสินะในนี้อันนี้คือเราใส่ไว้นะฮะ
1: ครับ
0: อ๋อแน่นๆ
1: ม
0: ัน
1: จะพอดีเป๊ะเลยเราทำแบบขนาดเป๊ะเลยความ
0: แน่นๆนะฮะเข้าไป
1: ต
0: ั
1: วนี้คือตัวลูกฟัก
0: ครับ
1: อ่าฮะ
0: นี่นะฮะ
1: แล้วตัวนี้คือตัวบ่าด้านล่างเดี๋ยวเราจะซ้อบ่า
0: อ
1: ๋
0: อคืออย่าง
2: น
0: ี
1: ้อ่าฮะ
2: กับบ่าด้านบนข้างล่างนี้
0: ถูกไหมอย่าง
2: น
0: ี้ไหม
1: ใช่ครับถูกครับอ่าฮะเราจะรับล็อกทั้งหมดเลยสามชิ้นแล้วส่วนตัวเนี้ยนี่คือบ่าตัวกลาง
0: ครับ
1: มันจะมีตัวกลาง
0: ตัวกลางก็คือว่ามันต้องมีทั้งแผ่นนี้อยู่บนอยู่ล่าง
1: ใช่ครับ
0: อยู่ตรงกลางได
1: ้ให้มัน
0: ที่ซอยเนาะ
1: ถูกครับ
0: อันนี้ของซอยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นลูกฟักยาวเลยบางทีมันมีการบิดกันนี่ของไม้ได้ไม้เวลาพาดช่วงยาวเกินเมตร20อะไรเง
1: ี้
0: ยมันก็จะมีเรื่องของการโก่งงอได้เพราะว่ามีมันไม้เนื้ออ่อนด้วย
2: อารมณ์เดียวกับเสาคานพอคานยาวเกินไปต้องมีเสามาช่วย
0: ถูกต้องถูกต้องมีการดินค้ำมีอะไรดามไว้นะฮะโอเค
1: ส่วนนี้เราก็จะใช้พวกทิมเมอร์ที่เบอร์ขนาดเท่าตัวลูกฟักซ้อร่อง
0: ซึ่งทิมเมอร์เราตั้งได
1: ้เราตั้งได้ครับต่ำสูงได้หมด
0: ต่ำสูงหาหัวที่มีขนาด
1: เท่าก
0: ับหน้าความกว้างหน้าหมาย
1: ถูกต้องครับ
0: โอเคนะครับอ่ะอันนี้ก็รู้คร่าวๆแล้วเกี่ยวกับเรื่องโครง
1: ครับ
0: อันนี้คือเมตร70
1: เมตร70
0: ยาวเมตร70ก็มา
2: แล้วหน้ากว้าง
1: หน้ากว้าง40เซนครับ
0: อ๋อนี่ไง
1: ขนาด
2: สี่เซน
0: สี่
2: เซนนี่รวมกรอบด้วย
1: ใช่ครับรวมกรอบ
0: รวมเฟรมด้วยเพราะฉะนั้นเห็นว่า30
2: เพราะฉะนั้นเวลาไปตัดอะไรต้องคำนวณนะว
1: ่
2: า
1: คำนวณนิดนึง
2: เวลาเราซ้อลึกเข้าไปอย่างเงี้ยไม้จะหายไปเท่าไหร่นะจะเหลือเท่าไหร่เอามาบวกกันต้องคำนวณส่วนที่จะทับกันด้วยนะ
0: ประกอบร่างเลยดีกว่าคุณเคลียร์แล้วลุยเลยครับ
1: ครับผม

0: เอาละครับตอนนี้จากการทริม
1: ทุกอย่างเรียบร้อยหมด
0: ร่องเรียบร้อยเตรียมประกอบ
1: นะฮะ
0: การประกอบเราจะยึดมันด้วยอะไรนะฮะ
1: ผมใช้ปืนตะปูลมย
0: ิงมันง่ายมันเร็วมันเขาเรียกอะไรอ่ะมัน
1: แล้วเก็บรอยสวยด้วย
0: เก็บมันไม่ค่อยเห็น
1: มันไม่ค่อยเห็น
2: มันเล็กๆ
0: ซึ่งเราใช้ตะปูสั้นเนาะเนี่ย
1: ตะปูความยาวของดอกตะปูอยู่ที่15มิล
0: 15
1: ใช่ครับเพราะว่าไม้ตัวเนี้ยความหนามันอยู่ที่20มิล
0: เ
1: ราจะให้มันไม่เลยออก
2: ไม่ทะลุ
1: ก็15มิล
0: มันมีแรงยิงเข้าไปฝังเข้าไปใช่มั้ยฮะโอเค
1: เราก็ยิงไม่กี่จุดยิงหัวกลางท้าย
0: จริงๆปืนยิงตะปูลมเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะแบบยึดแน่นแต่ว่าเดี๋ยวต้องใส่กาวด้วย
1: ใช่ครับนะแน่นๆแข็งแรงนี่ใส่กาวไปเลยก็ได
0: ้กาวนี่คือเป็นตัวที่ทำให้ยึดกัน
1: ถูกต้องครับ
0: แต่ว่าตัวปืนเนี่ยเอาไว้แบบว่าเหมือนประคอง
1: ใช่
0: นะ
2: ให้กาวมันติด
1: ใช่ถูกต้องครับ
2: ก่อนที่จะประกอบเข้าไปเนี่ยเราทำเป็นชนิดเราต้องทำการขัดกระดาษทรายอะไรให้เรียบร้อยก่อน
1: กระดาษทรายขัดหลังจากประกอบเสร็จ
2: Oh.
1: แต่ตัวลบเหลี่ยม
2: อันนี้เราพี่ต๋าทำอะไรมาคะ
1: อันนี้ไม้มันเป็นไม้เนื้อนี้อยู่แล้ว อยู่พวกไม้สนเงี้ยไม้สีมันจะแบบ
0: ใส
2: ม
0: ัน
2: ก็เรียบอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
2: แต่ว่านี่มีการลบเหลี่ยมไป
1: ลบเหลี่ยมไปเพราะว่าไม้ทั่วไปโดยทั่วไปเหลี่ยมมันจะคมอย่างนี
2: ้
1: พอเราประกอบมาปุ๊บมันจะไม่เอาง่ายๆมันไม่มีลวดลาย
2: มันไม่สวยมันไม่เห็น
1: เวลาเราต่อเนี้ยลวดลาย
0: คิดนึกภาพอย่างให้มันเป็นร่องเล็ก
1: ๆ
0: ร่องแบบร่องซ้อนเข้าไปดูเรียบร้อยสวยงาม
1: ใช่ครับให้มัน
0: ประกอบกันปึ๊กสองแผ่นชนแผ่น
1: ใช่
0: ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการลบเหลี่ยมมันก็จะกลายเป็นแผ่นเดียวกัน
1: แผ่นเดียวกัน
0: ที่ไม่สวยด้วย
1: เหมือนเส้น
2: ใช
1: ่เล็ก
2: ๆงานดูไม่เรียบร้อยดูไม่ละมุนแบบนี้ก็คือละมุนขึ้นมา
0: เป็นทริคนะฮะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าอยากต่อแผ่นแล้วดูสวยงามอะไรเงี้ยก็จริงๆอ
2: ัน
0: น
2: ี้ก็เตรียมก่อน
0: ไอเดียต้องเตรียม
1: ใช่ครับ
0: โอเค
1: สามชิ้น
0: ครับประกอบเลยไหม
1: ตัวประกอบเลยเดี๋ยวผมขอลบเหลี่ยมมนตรงนี้นิดนึงเพราะว่าบ่าล่างอ่ะเราทิมเมอร์ดอกมันกลมเราจะลบแค่นิดเดียว
0: นิดเดียว
1: นะก็จะลบแค
0: ่ลบแค่นี
2: ้
1: ลบแค่นิดเดียวเพื่อให้มันเป็นมนอยู่ด้าน
0: คุณผู้ชมสังเกตนะฮะสังเกตว่าไม่สนเนี่ยขัดนิดเดียวมันไปแล้วนะเห็นไหมขัดนิดเดียวเองไปแล้วนะ

0: ไม่ได้บอกว่าอุ้ยต้องลำบากยากเย็นอะไรไม่ใช่ไมเนอร์แข็งนะฮะ
1: อ
0: ันนี้คือ
1: ไปเยอะด้วยนะคะเวลาขับต้องระวังนะ
0: ที่บอกนี่คือเตือนเว้ย
1: ความหนาเปลี่ยนเลยนะ
0: ใช่บางทีขัดเพลินบางใช่ไหม
2: บาง
1: อะไรเง
2: ี้ย
1: แล้วล็อกไม่อยู่ใช
2: ่ขัดแค่
0: นิดเดียว
1: นิดเดียว
0: นิดเดียว
1: ใช่
0: นิดเดียว
2: มัน
0: นิดเดียว
1: แต่จะเห็นว่าพี่สาวไม่ได้ขัดทั้งด้านขัดแค่มุม
2: มุมเพื่อที่จะลงบ่า
1: ด้านด้านมันยังมีความหนาเท่าเดิมอยู
0: ่ครับ
2: ก็รู้ว่ามันจะใส่มุมตรงนั้น
0: นี่ไหมฮะนี่คือ
2: ใช่ครับ
0: ทีมล่างเราเป็นมนไว้นี่ฮะทีมล่างเรามนไว้เราก็เลยทำนี้มนด้วยนะ
1: พอดีกัน
0: อุ๊ย
1: เดี๋ยวช่วยจับ
0: เดี๋ยวนะผม
1: นะพอดีเชียว
2: แน่นเนาะ
1: โอ้โหตก
2: โอเคได้ละทีนี้เราก็จะใช้ไม้พวกเนี้ย
0: เล่นอะไร
1: ให้เห็นว่ามันอยู่ยังไงมันอยู่
2: ก็แล้วก็ใส่กันไปทีละแผ่น
1: หน่อย
0: โอ้โหแล้วตอกไหม
2: ตอกลงไปเลยครับตอกด้านบนก่อนด้านบนก่อนนั่นแหละครับ
0: โอ้ค่อยๆดอกไปอย่าง
2: นี้ตอกเข้าไปเรื่อย
0: ๆตอกอย่างนี้เข้าไปเดี๋ยวมันก็เข้าเอง
2: แผ่นที่สองก
0: ็นี่เดี๋ยวให้ดูมุมนี่มุมที่ลบชนมุมที่ลบนะครับมันจะกลายเป็นลายเส้นขึ้นมา
2: ตอกบนเลยครับ
0: วิธีการก็คือจับให้ตลอด
2: ใช่ครับ
0: เราค่อยตอกใช่ไหมฮะ
2: เพราะถ้าเกิดเนี่ยเราต่อไม้ตรงนี้นะครับสังเกตดีๆบางคนก็จะเอ๊ะประกอบอย่างเงี้ยได้ไหม
0: ได้ได
2: ้คุณต้องตอกเข้าไปแต่ถ้าคุณประกบด้านอย่างนี้เลย
0: เทไว
2: ้เนี่ย
0: ตลอดไว
2: ้ที่ด้านในแล้วตอกด้านบน
0: ตอกบน
2: ก็จะแน่นเลยตลอดพัด
0: เนี่ยพอดี
2: เป๊ะ
1: ทริก
0: แล้วก็ดูเนี่ยเวลาต่อกันมันจะมีลายเส้นเกิดขึ้นเส้นนี้เทเข้าเพ่เข้าด้านในกลายเป็นริมเหมือนริมอย่างนี้นะฮะก็เป็นลายที่สวยงาม
1: เหมือนซอร่อง
0: ใช่เหมือนซอร่องซึ่งจริงแล้วมันเกิดจากการที่เราแค่
1: ลบนิดหน่อยแล้วอย่างนี้อีกด้านในเวลาประกบ
2: พี่สาว
1: ใส่ต้องลดต่อทีเดียวเลย
2: ใช่ครับมันเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูตัวนี้4ชิ้นแล้ว
0: ครับจับไปตรงแนวกัน
1: เอาแล้วอย่างนี
2: ้ฮะ
1: แล้วอย่างนี้ตอกแล้วที
2: ตอกไปเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยว
1: เอาออกได้ใช่ไหมคะ
2: อันนี้ท่าทางจะแน่นแล้วทีเนี้ยหลังจากนั้นแน่นแล้วครับแน่นแล้วครับตัวนี้แน่นแล้ว
0: นี่หน้าตาแบบนี้ไหม
2: นี
0: ่กลายเป็นชิ้นเดียวกันแบบแน่นเลยเน
1: ี่
0: ย
1: จริงๆอย่างนี้ถ้าสมมติท่านผู้ชมไม่ใช้กาวไม่ได้ปอกไม่ได้ยิงตะปูอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ได้มั้ยคะ
0: เราต้องระวังเพราะว่าเวลาใช้เวลานานไอ้ตรงนี้มันก็จะเกิดหลวมขึ้นมา
2: ตัวที่เราบอกว่าเป็นบ่ารับเนี่ย
0: มันจะแหกออก
2: เราก็เนี่ยถ้าแน่นแล้วเราก็ปืนลมยิง
0: คือระหว่างแผ่นนั้นไม่ต้องยึดหรอก
2: ไม่ต้องยึดครับ
0: แต่ว่าไอ้ตัวลูกฟันนั้นไม่ต้องยึดเลยแต่ว่าตัวเฟรมไม่ต้องยึดให้มันฟิกซ์แน
2: ่แผ่นต่อไป
0: ครับเลื่อนลง
2: อันนี้ทำไมถึงบอกว่าตอกแน่นไปแล้วเพราะว่าเราจะใช้วิธีการเลื่อนลงแบบนี
1: ้ก็ได้วู
2: ้
0: ชนตอกหมดเลย
2: อย่างนี้เลยมันจะส
1: นุกแบบนี้ก็ได
2: ้บางทีอย่างที่ผมบอกต่อแนววางเมื่อตะเกียบแนวนอนอย่างเงี้ยถ้ามันยาวเต็มๆมันจะตอกลงลำบากเพราะไม้มันผมว่าไม้ทุกชิ้นมันจะไม่ตกมาเป๊ะออก
0: ถูกต้อง
2: ใช่
0: ใช้วิธีการความอะไร
2: ครับนิดนึงผมจะสาธิตแผ่นต่อไปเราค่อยๆใส่ไปเรื่อย
0: ๆต้องรีบนี
1: ่
0: ใส่กลางลำก็ได
1: ้โอ้นี่เวลาลูดเรามันต้องระวังนะคะถ้ามันมีเสี้ยนมีอะไรอย่างเงี้ยถึงควรจะเอาเสี้ยนออกก่อนนิดนึง
0: อ่ะเรามาถึงกลางทางแล้วนะเราก็ต้องมาทำโครงขั้นตรงกลาง
2: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
2: อย่างที่เราบอก
0: มันก็คือชิ้นบนที่มีซอกบนซอกล่าง
2: ถูกต้องครับ
0: นี้นะฮะ
2: นั่น
0: เราก็จะใส่เข้าไปถูกไหมฮะ
2: ใส่ลักษณะเดียวกันกับตัวเมื่อตะกี้แหละ
0: ไม่ต้องมีการลบมุมเลยใช่ไหม
2: ไม่ตัวนี้ไม่ต้องลบครับตัวกลางเราก็ระวังนิดนึงเพราะว่าบ่าไม้มันบางใช้ค้อนทุบด้านบนเลยครับ
1: ด้านนู้นนิดนึง
2: โอเคนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นก็ตัวต่อไป
0: ต่อนะฮะ
2: เดิม

0: เหลือนิดนึงก็ต่อลงแล้วก็เหลือนิดหน่อยมิล2มิลเราใช้กระดาษทรายขัดผมได้โอ้ยพอดีเป๊ะ
1: ได้แล้ว
0: ร้อย
2: อันนี้คือ1บาน
0: คือ1บาน
2: 1บาน
1: ปกติเขาประมาณ4บานก
2: ันเออ33ตอน4ตอนนะ3 3กำลังดี
0: ถ้า
2: คือต้องคิดตอนมันพับด้วยว่าพับมันจะหนาไปไหม
1: ใช่
0: เดี๋ยวผมจะยิงพวกตะปูลมเนี่ย
2: ลงไหนบ้างครับ
0: เนี่ยจุดเนี้ยจุดรอยต่
2: อ
0: จุดรอยต่อ
2: ตรงที่มีลิ้น
0: ใช่
2: ตรงที่ลิ้นมันเข้าไปอยู่ในไม้แล้วตีเลย
0: โอ้โหยิงเลยไหมยิงเลย
2: ขอแล้วสองดอก
1: ตรงนี้ตรงน
0: ี้ได้ได้เดี๋ยวผม
2: ลักษณะยิงก็คือยิงตรงนี้นะฮะตรงที่ลิ้นไม้มันเข้าไปอยู่ในกรอบ
0: ทำไมผมยิงแค่นี้ทำไมไม่ยิงมุมเพราะด้านนี้ผมถูกซ้อออกม
2: ัน
0: จะไม่มีแล้วก็ยิงเผื่อกลาง
2: แล้วก็ติ
0: ดต่อ
1: แล้วไม่ใช่มายิงตรงนี้นะคะ
0: ใช่ครับ
2: ยิงนี้ไม่ได้ประโยชน
1: ์
0: ไม่มีประโยชน์เพราะว่าความลึกของตัวลิ้นเนี่ยแค่หนึ่งเซน
2: ใช่นิดเดียว
0: เดี๋ยวผมยิงด้านนี้ก่อน
2: นั้นตอกแล้วอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะครับว่าตัวไม้แต่ละแผ่นมีเออร์เรอร์อยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
2: คือถึงว่าจะมาจากโรงงานอะไรก็แล้วแต่มีการทำมันเป็นแพลงเป็นเส้นไม้ขายมาเป็นสำเร็จเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเบี้ยวจะเอียงเออร์เลอร์ในตัวแผ่นแต่ละแผ่นอยู่แล้วเวลามาต่อกันคุณก็อย่าคาดหวังมันจะฉาก 100% ไม่มีทาง
0: ไม่ไม่ครับ
2: ไม่มีทาง
1: แล้วยิ่งเป็นชิ้นมาต่อกันหลายๆชิ้นด้วยนะแบบเออร์เลอร์ชิ้นนึงมันอาจจะนิดเดียวของมันต่อๆกันอ่ะ
2: ถูก
1: มันเหมือนบูบูบูบูบวกเข้าไป
2: ถูกต้อง
0: ใช่
2: นี่ถือว่าเออร์เลอร์น้อยแล้วนะ
1: ใช่ก็แทบจะพอดีแล้ว
2: ใช่เราก็แค่ใส่ออกนิดเดียวก็ใช้ได้แล้วแต่ว่า
0: เก็บอีกนิดหน่อย
2: หลายๆคนทำแล้วเสียกำลังใจว่าทำไมเบี้ยวเราทำไม่ฉากหรือเปล่า
1: เป็นปกติน
2: ะฮะก็เรามาทำเรื่อยๆจะได้ทำนานขึ้นรู้จักธรรมชาติของไม้มากขึ้นประมาณนั้นนะครับโอเคทำอีกกี่ชิ้น
0: ตัวนี้เสร็จแล้ว1เหลืออีก3ชิ้น
2: อีก3โอ้ทำ4จริงด้วย4บาน
0: ผมดูพื้นที่ไปแล้วไงว่ากี่เมตร
1: แล้วแต่แล้วแต่ว่าแล้วก็จะเหลือ
0: ใช่แล้วก็จะเหลือตัวชั้นวาง
2: ครับ
0: อันนี้หลังจากยิงเสร็จอะไรเสร็จผมก็จะโป๊อุดรูพวกนี
2: ้
0: เรียบร้อยแล้วก็คำนวณระยะวางของชั้น
2: โอเค
0: กี่ชั้นด
1: ีเดี๋ยวมีชั้นวางอีกเนาะ
0: กี่ชั้นดี
2: ดึกหน้าตาชั้นไม่ออกเลยเดี๋ยวไปทำให้ครบ4แผ่นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยจัดการเรื่องชั้นดีกว่า
1: ชั้นเดียวก็พอเนาะ
0: ชั้นเดียวเหรอ

0: อ่ะมันถึงขั้นตอนนี้แล้วเมื่อกี้ฟังพี่สาอธิบายตอนแรกงง
1: จะติด
0: ผู้ชมฟังดีๆฟังดีๆนะฮะลักษณะเป็นงี
2: ้
0: เวลาที่เรากางตัวพาร์ติชันออกมาใช่ไหมเปิบเปิบเปิบอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นจึ๊งจึ๊งจึ๊งจึ๊ง
2: ใช่
0: สี่แง่งเงี้ยตัวชั้นเนี่ยนะมันเสียบอย่างนี้เลยเว้ยเสียบผ่านสี่แผ่นเลยแล้วมันจะทำให้ไอ้สี่แผ่นเนี้ยวางนิ่ง
2: ผมจะทำการเอาทิมเมอร์กรีดไม้เส้นตรงนี้ออกให้ทะลุ3ชั้น
1: ค่ะ
0: เพราะไอ้ไม้เนี่ยมันไม่ได้หนามาก
2: ใช่
0: ทิมเมอร์กรีดผ่านปุ๊บทะลุเลย
2: ใช่
0: ไหมแต่ว่ามันต้องเจาะให้ดี
2: เจาะดีๆวางราวนิดนึงหนีบก็เดินทิมเมอร์เลย
0: ก็ตอนนี้คือไม้ก็แน่น
2: ใช่ครับแน่นหมดแล้วทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเหลือทำชั้น
1: ทุกชั้นที่เจาะลงไปมันต้องเท่ากันหมดเลยนะไอ้ช่องเนี่ยเพราะว่าเราเสียบรวดเดียวเลยนะไม่ได้เสียบเป็นแยกกันนะ
0: ถูก
1: ใช่ไหมครับ
0: จริงๆก็ง่ายก็นับแผ่นเอาน
2: ับแผ่น
0: เอามันก็จะพอๆกันหมดอ่ะ
2: ใช่ครับเพราะแผ่นเนี้ยแผ่นแรกมัน8แผ่นครับมาตรฐานช่องละ8แผ่น
0: ครับโอเคถ้างั้นท่านนึกภาพออกเดี๋ยวเจาะช่องก่อนเดี๋ยวว่ากัน
2: ได้ครับเดี๋ยวผมเจาะให้เลย4แผ่นแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นค่อยมาเสียบไม้แผ่น
0: ได้

0: ระยะห่างของบานพับเองนะคะพี่ส
1: า
0: วเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะต้องใช้กี่อัน
2: ทำไมนี่2หรือทำไมไม่3อันหรือมันต้องห่างกันได้มากสุดแค่ไหนถึงจะต้องมีอีกอันอย่างเงี้ย
3: ระยะตัวไม้ระดับน้ำหนักของไม้ถ้าเกิดว่าความหนักหรือว่าความกว้างของไม้ตัวบานพับตัวไอ้ตัวประตูเนี้ยถ้ามันใหญ่กว่านี
2: ้
3: เราจะต้องใช้
4: 3
3: เพราะว่า
4: แต่เนี่ยเบาม
3: ันเบาและอย่างน้ำหนักของมันไม่ได้กว้างมากแค่40เซนระยะ
4: ต้องขาถ้ามันต้องได้ก็ติดแผ่นยางได้
3: เดี๋ยวเราตัดแต่งได
4: ้ก็ขาหน้าติดแผ่นยางได้
3: มากก็ไม่เกิน
4: มิล2มิล
3: ประมาณนั้นตัวที่3แล้วก็ตัวที่4
4: ตัวที่4อยากลองตั้งดูก่อน
3: อ่ะได้ตั้ง
4: ขอความอุ่นใจนิดนึง
2: ได
4: ้ขอความอุ่นใจ
2: ทางนี้
4: น้ำหนัก3แผ่นก็ยังไม่เยอะมากอยู่ดี

0: ไม่เยอะเท่าไหร่ครับ
1: ใช่ได้
2: น
1: ี่
0: ลักษณะการตั้งโดยแบบนี้เลย
1: สุดยอดนะ
0: อ
1: ่
0: ะฮะ
1: อ่ะอันนี้ติดนี้ไหม
0: ใช่ครับ
1: นี่นะลักษณะนี้อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปติดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราวางชั้นกันดูครับ
0: อ่ะ

0: เรียบร้อยนะฮะสำหรับชิ้นงานวันนี้นะฮะเป็นพาร์ติชัน4ตอน4บานเฟียบนะฮะที่กางออกมาแล้วก็สามารถใช้งานได้ง่ายนะฮะพับพิงผนังไว้เก็บไว้ก็ไม่เปื้อนที่มาก
1: ใช่
0: แล้วในขณะเดียวกันก็มีฟังก์ชันพิเศษด้วยซึ่งเราจะมาสาธิตให้ดูน
2: ะฮะ
0: ก็คือ
2: นี่
0: เราจะสอดชั้นให้ดูฮะ
2: ไ
0: ม่เห็นว่ามีร่องอยู่นะฮะที่เราทำไว้นะครับ
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็เราจะสอดเข้าไปนะฮะเป็นแผ่นไม้นะครับ
3: ผมสอดจากข้างล่างก่อน
0: ได้ฮะได้หมดเลยฮะคุณลื่นนะฮะ
1: มาแล้วมาแล้ว
0: มาเว้ยมาเว้ยอันแรกอาจจะยากๆหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปง่ายฮะนี่อ่ะต่อไปฮะเฮ้ยเหมือนแบบเหมือนอะไรวะเหมือนมายากลเหมือนกันนะสอดดาบเขาอยู่ในตู้ครับเขาก็แต่แล้วก็คือสอดไปเลย
1: ใช่ครับวันนี้สวยเหมือนกันนะคุณไม่ใช่เล่นเล่น
0: มองจากข้างหน้าคือเรียบร้อยเลยนะ
1: วางของวางอะไร
0: เนี่ยมองจากข้างหน้าคือจะไม่เห็นในข้างๆด้วยแล้วก็
3: เราก็ขยับมาให้มันกว้างได้
0: คือโครงสร้างแข็งแรงมากแน่ๆเพราะว่ามันรับแรงโดยเหมือนกับแผงเสาเลย
3: ใช
0: ่เออแล้วก็วางของได
1: ้สุดยอดเฮ้ยตั้งแต่ทำมาชอบชิ้นนี้ที่สุดเลย
0: สารภาพออกมาแล้ว
3: ตั้งแต่ทำมาม
0: ันดูใช้งานได้จริงไง
1: ใช่ที่สุดเลย
0: แล้วถ้าเกิดว่าอยากได้พื้นที่ชั้นมากขึ้นทำไงอ่ะ
3: พื้นที่ชั้นตัวนี้ใช่ไหมครับ
0: เ
3: ราก็อย่างที่บอกถ้าเกิดเราดูการใช้งานของชั้นก่อนว่าเราใช้กี่ชั้นถ้าเกิดเราใช้แค่2ชั้นแล้วก็ซ้อแค่2อันหรือถ้าแบบว่าเอ้ยนิดหน่อยของสูงไม่มากก็สัก 4-5 ชั้นแล้วก็คว้านแบบเดิ
1: ม
3: เว้นช่องเนี่ยใส่ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ก็เนี่ยถ้าเพิ่มตรงนี้กับตรงนี้ก็อีกเป็น5ละ
0: หรือเลื่อนออกไม่ได้ประมาณนี้
1: จะใส่แค่2อันก็ได้ชั้นก็จะสูงขึ้นหรือใครจะวางต้นไม้อย่างนี้เผื่อแบบไปสูงๆอะไรอย
0: ่
1: างเงี้ยสวย
0: ๆแต่ผมว่าระยะห่างนี้ก็ประมาณกำลังดีนะวางหนังสือกำลังไม่ติดนะฮะแล้วก็กระถางต้นไม้แล้วก็พอมีพื้นที่
1: ดูไม่รกไปด้วยนะคะแต่ก็จริงมีช่องแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะแผงกั้นไม่งั้นมันดูทึบไปนิดนึงถึงแม้ไม่ใช่ใช้เป็นชั้นนะคะเป็นฉากกั้นเฉยๆมีร่องนิดหน่อยก็ทำให้ดูโปร่งขึ้นนะด
0: ู
1: ห้องไม่ทึบ
0: โอเคสามารถเอาไอเดียนี้ไปปรับใช้ได้เหมือน DIY ทุกชิ้นในรายการช่างประจำบ้านนะครับที่พี่อันสาเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับขอบคุณพี่สามารถครับผมครับ
3: ครับผมครับ
0: ครับ
3: เด
0: ี๋
3: ยวจะมีอะไรใหม่ๆฝากเลย
0: ได้เลยอันนี้คุณก็สามารถมันเป็นไม้เน
1: า
0: ะคุณก็สามารถไปทาเคลือบผิวอย่างไรก็ได
1: ้
0: จะเป็นสีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะจะเป็นสีเคลือบใสเคลือบด้านเคลือบเงาแล็คเกอร์ได้หมดเลยหร
1: ือ
0: แม้กระทั่งสีย้อมไม้ที่เดี๋ยวนี้ก็มีขายสำเร็จแล้วนะหลายมีหลายสีมากเลยโทนเฉดเขียวดวงกริดหน่อยก็เป็นเฉดเขียวหน่อยใช่ไหมจะไปแบบว่าเป็นโทนแบบสีไม้
1: ก็ได้แดงก็ได้ได้หมดมีหมดเลยนะคะ
0: ก็ลองเอาไปอะแดปต์ปรับใช้ดูครับ คุณผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
4: อมรินทร์ TV โรงเรียนบ้านหนองบ่อเป็นโรงเรียนขนาดเล็กติดชายขอบจังหวัดอุดรธานีและหนองคายที่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเป็นบ้านหลังที่2ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบตามพระราชบายภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5: โรงเรียนเราเข้าเป็นโรงเรียนกองทุนและเมื่อปีการศึกษา62ที่ผ่านมาเราได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่2ทางมอราชภัฏโดยท่านอาจารย์เนี่ยค่ะเข้ามาแนะนำมาดูว่าเอ๊ะปัญหาเนี่ยทำไมเด็กใช้ DLTV แล้วถึงไม่ได้ผลอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้ใช้ออนไลน์ไม่ได้ใช้ตามแบบจานดาวเทียมแต่เขาจะใช้แบบออฟไลน์ก็คือโหลดบทเรียนจาก DLTV มาก่อนแล้วเด็กเนี่ยสามารถเข้าเรียนหรือดูกี่ครั้งซ้ำๆกี่รอบก็ได้เนี่ยค่ะ
6: ที่โรงเรียนบ้านหนองบ่อไม่มีครูที่จบเอกประถมวัยค่ะจะเป็นครู1คนดูแลเด็กทั้ง2ห้องนะคะทางคุณครูนะคะก็ได้รับเทคนิค

0: ต่างๆได้รู้จากรูปแบบการเรียนการสอนของปฐมวัยที่เหมาะสมนะคะ
1: นอกจากการสร้างทักษะวิชาการแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานียังเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่เด็กนักเรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักเลี้ยงไก่เพื่อเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันขยายผลดีนี้จากโรงเรียนออกสู่ชุมชนรอบข้าง
2: ได้เรียนรู้การปลูกผักไม่ใช้สารเคมี
3: มีผักบุ้งครับผลปาแล้วก็มะเขือครับมะนาวแล้วก็แก้วมังกรครับความรับผิดชอบครับเพราะว่าเวลาเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับตอนเย็นก็จะได้มารดน้ำ
4: ในความรู้สึกนะครับแทนทางด้านพ่อและแม่ทุกๆคนนะครับที่สะท้อนกลับมาคือเด็กๆนะครับเวลามาโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีความรับผิดชอบเขาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยรู้จักช่วยพ่อแม่ทำงาน
5: สิ่งต่างๆที่เราได้ทำเนี่ยสามารถนะครับทำได้มากกว่านั้นคือเราค้นพบว่าพฤติกรรมเด็กๆที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะที่พึงประสงค์เช่นนะครับมีความรักมีความสามัคคีนะครับเด็กๆได้ช่วยเหลือกัน
1: ถึงวันนี้โรงเรียนบ้านหนองบ่อสามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานมีทักษะวิชาการจนเป็นที่ยอมรับส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากขึ้นขณะที่เด็กนักเรียนเองก็มีทักษะในการประกอบอาชีพมีวินัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป
6: สำหรับโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเราได้มีโอกาสได้เป็นเครือข่ายในการดูแลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งห่วงใยมากที่สุดก็คือการที่จะฝึกบ่มเพาะลักษณะนิสัยโดยเฉพาะทักษะอาชีพโดยเราก็เน้นไปที่โครงการอาหารกลางวันหรือเราเน้นไปที่ฟาร์มสคูลถ้าได้มีโอกาสเนี่ยก็คิดว่าอยากจะทำงานเกี่ยวกับโรงเรียนกองทุนนี้ต่อไป

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
2: ไม่เป็นไรสบายมาก แล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
1: นี่ไง
2: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
1: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: ดเลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดี

0: สวัสดีครับวันนี้เกษตรขั้นเทพขออาสาพาคุณผู้ชมมาพบกับผลไม้ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากอยู่ในตลาดบ้านเราขณะนี้อย่างเมลอนผลไม้ราคาสูงรสชาติหวานหอมที่ถูกอกถูกใจคนไทยจนทำให้เกษตรกรสาวสวยอย่างคุณไหมแห่งพอฟาร์มได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีด้วยการดูแลอย่างพิถีพิถันจึงทำให้ผลผลิตจากที่เนี่ยเขาการันตีความหวานได้ทุกลูกถึงขนาดที่กล้าพูดได้เลยว่าซื้อลูกไหนไปแล้วไม่หวานยินดีคืนเงินกันเลยทีเดียวแหมพูดมาขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมครับคงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าที่นี่เขาจะดูแลเมลอนให้ดีมีคุณภาพแบบไงไปชมกันเลยครับ
1: ข้าคืออัศมีหัมราบราจารัมชา
2: ชื่อซะยาวเชียสรุปคุณเป็นใครเนี่ย
3: ฉันคือพูดจากอียิปต์ฉันมาตามหาผลไม้ที่อยู่ในอดีตการของพวกข้า นี่จะบอกนะว่าอียิปต์นี่โด่งดังเรื่องของผลไม้อยู่หลายอย่างแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ฉันต้องมาถึงนี่เนี่ยเป็นเพราะว่ามีผลไม้ที่มีการปลูกกันมาตั้งแต่ก่อนคริสต์กาลในอียิปต์ถูกเอามาปลูกที่นี่แต่หวานกว่ากรอบกว่าอร่อยกว่า
0: เมลอน
3: ว่าแต่ท่านเองเนี่ยสาวสาวสวยๆแบบนี้ทำไมถึงมาอยู่กับเมลอนได้ล่ะฮะ
2: คือจริงๆก็ต้องบอกว่าของไม้เนี่ยตอนแรกไม่เป็นพยาบาลนะพี่ทีนี้ก็ผลปรากฏว่าเราแพนจะแต่งงานกับแฟนเนาะแฟนเหมือนเป็นหมอ
3: โอ้โหกระชากใจชาวอี
4: มีแฟนจะแต่งงาน
2: ใช่แล้วก็เขาก็เลยบอกว่าเอ้ยเนี่ยพี่ว่าตัวเองออกไหมโอเคถ้าออกได้แต่ยูก็ต้องแบบคือไอไม่อยู่เฉยๆอ่ะไอไม่โอเคเหมือนก็บอกเขาแบบนี้เลยก็เลยมาคุยกันว่างั้นเรามาทำธุรกิจดีไหมใหม่ก็ให้โจทย์ชัดเจนเลยว่าใหม่ต้องการขายสุขภาพดี
3: เป็นอะไรดีเป็นอะไร
2: แล้วก็เลยมองว่างั้นเราทำเกษตรกันไหมขายอาหารไงขายอาหารแต่ต้นทางเพราะว่าคือเรามามองย้อนว่าปัจจัยในการเกิดโรคเอาง่ายๆอย่างมายูสายมะเร็งใช่ไหมปัจจัยหลักของการเกิดมะเร็งคืออะไรพฤติกรรมการกินแต่ทำไมถึงเป็นเมลอนล่ะเพราะคือมีช่วงนั้นก็คือใหม่ไปเที่ยวกับคุณพ่อค่ะก็เหมือนแบบตอนนั้นไปฮอกไกโดนะก็ไปตามเทรนนะเฮ้ยแบบอร่อยมากคือหอมนุ่มหวานอะไรเงี้ยกลับมาโมให้แฟนฟังเฮียแบบเราไปกินเมลอนที่ญี่ปุ่นมาแซ่บมากอะไรเงี้ยเฮียแต่ชิ้นละ90 บาทแต่เฮียบอกเฮ้ยอยู่รู้เปล่าเมืองไทยก็ปลูกได้นะแล้วเบอร์โมว่า
3: ทำไมเฮียรู้ว่าแต่เฮียเรียนหมอไม่ใช่เหรอ
2: จริงๆเขาเป็นผู้ชายความรู้เยอะค่ะ
3: โอ้โห
2: อะไรดูดีไหม
3: ดูดีนอกจากใช้พูดเก่งก็ความรู้เยอะอีก
2: ก็เลยคุยกันว่าเนี่ยอยู่ลองหาข้อมูลใหม่ก็เลยได้ไปเจอกับเทพมงคลฟาร์มค่ะเป็นบริษัทเมล็ดพันธุ์แล้วก็เป็นครูที่สอนใหม่ปลูกเมลอนด้วยซึ่งครูเขาก็ตั้งเป็นโรงเรียนขึ้นมาชื่อว่าโรงเรียนเกษตรกรไทยไม่จนสอนสำหรับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจจะปลูกเมลอนเปิดปีละครั้ง
3: ได้โจทย์ของเราแล้วก็คือเราจะผลิตอาหารต้นทางคิดว่าปลูกอะไรดีติดใจเมลอนเพราะไปกินมา
2: ใช
3: ่ได้ที่เขาทำเมล็ดพันธุ์ดีแล้วเขาเปิดสอนด้วยความตั้งใจดีอีก
2: ใช่
3: เราก็เลยเข้าไปเลยรุ่นที่4
2: ถูกต้อง
3: พอเข้าไปแล้ว

0: ได้เรียนรู้อะไรบ้าง
1: ก็เรียนก็คือตอนแรกไปก็คือเรียนทฤษฎีก่อน4วันอยากฝึกให้มันรู้อะอยากปฏิบัติด้วย
0: คือจริงๆแล้วที่เขาเปิดเขาสอนทฤษฎีอย่างเดียว
1: คือเขาก็สอนทฤษฎีแล้วก็ให้ปฏิบัติแต่มันเป็นช็อตคอร์สเนาะเราไม่มีทางเห็นไซเคิลทั้งหมดของเขาอะ
0: คือปฏิบัติเบาๆตามที่เรียนทฤษฎีเป็นตอนๆตอนๆ
1: ใช่
0: แต่ไม่ได้ให้เรียนรู้กระบวนการทั้งฟาร์มคือตื่นนอนต้องทำอะไรบ้างจนถึงช็อตคอร์ส
1: ใช่เขาไปฝึกต่ออีก2อาทิตย์แต่ว่านั้นก็คือครูก็บอกว่าอยู่ไปใกล้ๆไหมอยู่ไปกอนฟาร์มกอนฟาร์มเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกของคร
0: ูเขาก็ไปทำแล้ว
1: ใช่ก็เลยบอกไปว่าพี่เอขอไปฝึกหน่อยเขาก็ให้ไปฝึกค่ะ
0: กอนคุณเอนี่คือกอนฟาร์ม
1: ใช่
0: ก็ไปฝึกที่กอนฟาร์ม
1: ใช่
0: ทีนี้ฝึกยังไง
1: ก็ไปเป็นคนงานเลยทำทุกอย่างเหมือนคนงาน
0: ไปใช้ชีวิตกินนอนแบบนั้น
1: ก็คืออันนั้นก็คือบางเงินก็ได้ที่พักแยกขึ้นมาแต่ว่าก็คือเขาเริ่มงาน8โมงเริ่มงาน5โมงเย็นทุกอย่างทำเหมือนกันหมดพ่นยาพ่นขึ้นแปรงขึ้นทำทุกอย่างหมด
0: เฮ้ยแต่ว่าเท่าที่ฟังนะนะ8โมงถึงอะไรนะ
1: 8โมงถึง5โมงเย็น
0: โอ้โห8โมงถึง5โมงเย็นนี่น้อยกว่าตอนเป็นพยาบาลเยอะเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: เรียนรู้อยู่ตรงนั้นกินนอนการเป็นเกษตรกรกี่นาน
1: 2สัปดาห
0: ์2สัปดาห์ได้กระบวนการความรู้ทั้งหมด
1: ใช
0: ่แล้วในช่วงที่เราอยู่เนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรพิเศษที่ทำให้เราได้เรียนรู้ไหมเช่นมันเกิดมีโรคมีอะไรอย่างเงี้ย
1: คือจริงๆของไหมอะโชคดีมากว่าแบบด้วยความที่พอเรามีกลุ่มอะค่ะมีเกษตรกรไทยไม่จนปุ๊บเรามีกลุ่มขึ้นมาต่อชื่อว่าเมลอนคิงเป็นกลุ่มผู้แบบผู้ปลูกผู้จำหน่ายผู้ผลิตใครใครปลูกก็คือแจ้งว่าเป็นผู้ปลูกใครใครขายก็แจ้งผู้ขายอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีการแชร์ลิงก์ข้อมูลตลอดเวลาก็สมมุติว่าคนนี้เจอโรคเด้งเข้าหลายแล้วเฮ้ยครูครับมันคืออะไรใครรู้บอกหน่อยแชร์ใช้ยาตัวไหนแก
0: ้
1: มันก็เป็นการแชร์ข้อมูลเนาะซึ่งทำให้คนอื่นในกลุ่มรับทราบด้วย
0: นี่คือการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันที่จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมให้มันรับรู้เร็วขึ้นสมัยก่อนนี่ต้องเรียนปลูกเรียนแก้เองใครมีปัญหาอะไรก็
1: นั่งลงหา
0: แต่เดี๋ยวนี้ปึ้งมีเด้งเข้ามาปั๊บมีครูช่วยวิเคราะห์อ้าวคนนี้รู้ความนี้เอาใส่เข้าไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เด้งปึ้งปึ้งปึ้งเสร็จเรียบร้อย
1: ถูก
0: ก็เลยได้กระบวนการความรู้เพิ่มเติมมาจากทางนี้ด้วยในกลุ่มของเรา
1: ใช่ค่ะ
0: มาจนถึงวันนี้พลิกตัวเองเป็นเกษตรกรเต็มตัวใช้ชื่อว่าพ่อฟาร์ม
1: ต้องบอกว่าย้อนไปว่าความหมายของพ่อฟาร์มของหมายเนี่ยของตัวหมายเองก่อนที่มันมี2ความหมายของใหม่ก็คือวันที่ใหม่ตัดสินใจไปเรียนปุ๊บเนี่ยใหม่ก็ตอนนั้นออกจากพยาบาลละกลับไปช่วยที่บ้านที่บ้านใหม่ทำธุรกิจฟาร์มหมูแล้วก็บอกว่าป้าขอลางานไปเรียนหนังสือเลยนะเขาก็ไม่ได้ถามเลยหรอกเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วเหมือนเป็นคนชอบเรียนเขาตอนแรกไม่รู้ด้วยว่าจะไปเรียนเมลอนแล้วก็กลับมาซื้อเมลอนกลับมาฝากเขาก็ถามที่ไปเรียนอะไรเนี่ยเขาไปเรียนปลูกเมลอน
0: หายไปเกือบเดือนด้วยนะไปเอาเมลอนกลับมาหายจากชื่อเกือบเดือน
1: แล้วก็บอกว่าอย่ายืมตังค์หน่อยดิป้าเขาก็คิดว่าเหมือนหุ้นเล่นเขาก็ถามยืมเท่าไหร่ก็2 ล้านเงียบป้าเลยถามว่าแล้วอยู่คิดว่าอยู่ทำได้ไหม
0: สองล้านไม่ใช่น้อยนะ
1: ใช่
0: มีหลายคนที่ไปอย่างเงี้ยไปเห็นแล้วนี้มาแล้วมันเขิมอ่ะเห็นแรกๆคนอื่นก็ทำมาประสบความสำเร็จนี่เอาเงินเปรี้ยวไปเลยเจ๊ง
1: ซึ่งของใหม่จริงๆพอมาทำก็เจ๊งเหมือนกันพี
0: ่
1: ใช่เก็บไม่ได้เลยเพราะว่าน้ำท่วมโรงรอบแรก
0: เป็นช่วงน้ำท่วมพอดีเหรอ
1: ฝนตกไงคะช่วงหน้าฝนพอดีแล้วก็น้ำแบบตอนนั้นเราเหมือนความรู้ยังไม่เยอะพอค่ะเราเตรียมดินไม่ดีเตรียมที่ไม่ดีน้ำก็ทนเข้าโรงเหมือนในช่วงจะเก็บก็ไม่หวานแต่หมายก็ทำมาร์เก็ตติ้งเก่งค่ะคือไม่หวานของหมายคือมันไม่หวานตามมาตรฐานที่เราจะส่งขายแต่มันก็หวานเราก็ปล่อยมันงอมมากๆแล้วมันเป็นช่วงงานแต่งพอดีมันก็ไปใช้ในงานแต่งแจกลูกค้าไอ้ย่าผลตอบแทน2แดง
0: แจกลูกค้าของงานแต่งเรา
1: ใช่
0: ก็คือไม่คือแจกแขกในงานเราแหละ
1: ใช่
0: แต่สุดท้ายแขกเหล่านั้นกลับกลายเป็นลูกค้าเรา
1: ลูกค้าเรา
0: ก็เอาเป็นว่าถึงแม้ว่าไม่ได้เงินตามเป้าไม่ได้รายได้ตามเป้านะในทางนั้นแต่เราก็ได้ประสบการณ์ด้วยหนึ่ง
1: ใช่
0: เราก็ได้หัวใจลูกค้าด้วยสอง
1: ใช
0: ่พอมันงอมที่มันก็อร่อยตามแบบของเขาอ่ะเพราะว่ามันเล่นพันเริ่มต้นประมาณดีเราดูแลดีในระหว่างทางเพียงแต่ว่าปลายทางมันนิดเดียว
1: ใช่ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นผลผลิตมันก็ยังพอไหวอยู
1: ่ถูกค่ะ
0: หลังจากนั้นเองเราก็แจกปุ๊บนั่นสิทำไมถึงเป็นพอฟาร์ม
1: ก็คือเขาก็ถามวันนั้นก็นั่งเหมือนเดิมนั่งกินข้าวอยู่เขาก็ถามว่าคิดว่าตลาดอยู่จะทำยังไงคือพ่อแบบเป็นพ่อค้าเนาะขายหมูเป็นอาแปะขายหมู
0: เขาต้องรู้ก่อนว่าใ
1: ช่อาแปะก็ถามเลยอาแปะถามลูกเลยว่าแล้วจะขายใครแม่บอกว่าเราดูไหมจะพิสูจน์ให้ดู
0: นี่ไง
1: หมายก็โทรไปหาครูเลยครูมีเมลอนให้ป้นสัก30ลูกป่ะครูบอกเองเอาไปทำไมคือจะมาพิสูจน์ให้ป้าเห็นว่าทำได
0: ้
1: หมายก็รับมาเลย30ลูก

0: คืออันนี้ยังไม่ลองปลูกอันนี้ลองขายก่อน
1: เหรอขายให้เห็นก่อนเลยว่าขายได
2: ้นี่คิดแบบคนคิดแบบพ่อค้า
1: อ้าวคือก็เพราะเขาถามแบบคนเป็นพ่อค้าไงก็ต้องให้เห็นก่อน
2: คือเอาล่ะเดี๋ยวปลูกอ่ะรู้แล้ววิธีการปลูกไงแต่ว่าป้าเรายังไม่เห็นว่าเราจะขายยังไง
1: ถูกหมายก็รับมาเลยรอบแรกหมายไปขายที่โรงพยาบาลที่หมายออกมาก็ขายหมดแล้วก็ยอดเพิ่มขึ้นเรื่อย
2: ๆสุดท้ายขึ้นเรื่อย
1: ๆใช่
2: เพราะว่าของที่รับมามันอร่อย
1: ถูกพอเขาเห็นเขาก็แบบสองล้านเขาให้มา
2: เฮ้ยขนลุก
1: ยอดมากสปิริตอีป้า
2: เดี๋ยวป้าอยู่ไหนอยากเจอป้าจะกลับอียิปต์
1: ป้าเป็นอาแปะป้าเป็นอาแปะพุงโตแล้วเสร็จแล้วคือไม่เลยให้เกียรติป้าว่าธุรกิจของป้าเนี่ยชื่อว่าไพบูลย์การเกษตรค่ะก็เลยย่อว่าพอฟาร์มจากไพบูลย์การเกษตร
2: อันนี้อย่างแรก
1: อย่างที่สองคือเขาสุดหล่อนะเขาบอกเอาคำว่าพอนี่แหละเองพอสักทีเถอะอะไรเงี้ยพอสักทีเถอะอะไรเงี้ยก็หวังว่าให้พอฟาร์มอ่ะมันจะเป็นจุดแบบวันที่เขาก็เสียแล้วมันก็ทำให้เราเลี้ยงครอบครัวเราได้อย่างเงี้ย
2: แรกๆเขาเริ่มจากการขายวิธีแบบนี้แต่พอปลูกของเราเองล่ะมันต้องขายเยอะขึ้นนะแสดงว่าทุกวันนี้เองเราก็มีวิธีแพลนในการขายแบบ
1: คือจริงๆใหม่ก็ทำช่องทางหลายช่องทางทำหลายชแนลเนาะก็คือ channel ที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือท่องเที่ยวอ่ะพอเราเปิดปุ๊บลูกค้าเข้ามาหาเราเองเลย
2: ทุกวันนี้มันยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนทุกวันนี้
1: ก็ขายได้ทุกอาทิตย์ก็หมด200ลูกไม่พอด้วย
2: ขายได้ทุกอาทิตย์หมดผลผลิตที่เราทำได
1: ้แย่จนต้องดึงของกลุ่มด้วย
2: จนต้องติดต่อของกลุ่มว่าเราทำ PR ดีเราเตรียมสถานที่ดีทุกอย่างดีหมดเลยมันก็ช่วยเหลือซัพพอร์ตคนอื่นได้อีก
1: ใช
2: ่เฮ้ยถามกงกงปีนึงกับเมลอนเนี่ยได้ตังค์เท่าไหร่อ่ะ
1: คุณ3เท่าจากเงินเดือนพยาบาล
2: คุณ3เท่าจากเงินเดือนพยาบาลแบบนี้เข้าทางเฮียจะได้มีเงินเอากลับไปสร้างพีระมิดแต่ยังต้องใช้ทุนอีกเยอะเลยแบบนี้ต้องหาผลเมลอนอร่อยๆแบบนี้งั้นไปเรียนรู้กระบวนการการทำเมลอนของพอฟาร์มดีกว่าจะได้เอากลับไปทำอะไรได้สร้างพีระมิด
3: มาถือว่าคุณหมายเนี่ยเขาเป็นเกษตรกรหญิงแกร่งจริงๆเลยนะครับจากอดีตพยาบาลที่ผันเส้นทางสู่การเป็นเกษตรกรที่แน่วแน่กล้าเดินตามความฝันกับการขายสุขภาพดีจนทำให้เธอเนี่ยประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วแต่ไอ้เจ้าเมลอนสุขภาพดีเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงและจะดูแลยากไหมล่ะครับมาช่วงหน้าเรากลับมาติดตามพร้อมๆกันรู้หรือไม่เมลอนที่แพงที่สุดมีราคาเท่าไหร่

0: รู้หรือไม่เมลอนที่แพงที่สุดมีราคาเท่าไหร่เมลอนยูบาริหรือแตงแคนตาลูปยูบาริมีเปลือกบางครับเนื้อเนี่ยมีสีส้มสดเกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างแคนตาลูป2สายพันธุ์และปลูกได้เฉพาะพื้นที่ใกล้กับเมืองซัปโปโรบนเกาะฮอกไกโดเท่านั้นนะครับโดยเมลอนยูบาริจะมีเนื้อเป็นสีทองชุ่มฉ่ำมีกลิ่นหอมจัดและมีระดับความเข้มข้นของน้ำตาลในปริมาณที่สูงมากๆโดยแคนตาลูปทั่วไปที่จำหน่ายในญี่ปุ่นมีทั้งนำเข้าจากอเมริกาใต้ราคาราวลูกละ150บาทส่วนแคนตาลูปที่ปลูกอยู่ในญี่ปุ่นราคาลูกละ200-300บาทแต่เมลอนยูบาริจะมีการประมูลอยู่เรื่อยๆโดยสนนราคาที่เคยประมูลกันไปก็จะอยู่ที่ประมาณลูกละเกือบ 700,000 จนถึง 900,000 บาทแล้วล่ะครับโอ้ยหลังจากที่ได้ทราบที่มาที่ไปของพอฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะได้รู้กันสักทีครับเมลอนของที่เนี่ยเขามีวิธีการดูแลต่างจากที่อื่นยังไงทำไมถึงกล้าการันตีความหวานอร่อยขนาดนั้น
1: ไหนล่ะจ๊ะเมลอนที่ฉันตามหา
2: เดี๋ยวก่อนจะไปเจอเมลอนเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปเรียนรู้การปลูกก่อนถูกไหมคะ
1: เรียนรู้การปลูกก่อน
2: ใช่
1: เริ่มตั้งแต่แรกเลยเหร
2: อยังไม่เป็นขั้นตอนที่2ละ
1: ขั้นตอนที่2
2: ใช่
1: คือขั้นตอนของ
2: การหยอดเมล็ดเพื่อเตรียมเพาะกล้า
1: เฮ้ย
2: อันนี้คือเมล็ดสำหรับที่จะพร้อมเพาะกล้าแล้ว
1: เรื่องนี้คงจอดกันดูเนาะ
2: ใช่แล้ว
1: อ้าวมาดูเรื่องการหยอดทำยังไงจ๊ะเนี่ย
2: พี่เปิ้ลสอนพี่เขาหน่อย
3: ใช่ไหมอะค่ะ
1: เดี๋ยวนะไม้อะไรเนี่ยไม้อะไรเลยอยากรู้ว่าไม้อะไร
3: เป็น
2: ต้นหญ้า
3: ต้นหญ้าน
1: ี่คือไปดึงต้นหญ้ามาจากตรงแถวๆนี้เหรอแล้วเขาไปเรียกเอาบน

0: อกตัวเองว่าเป็นไม้หย่อนเนี่ยเหรอใช่ไหมใช้ครั้งนึงก็ทิ้งได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวก็ค่อยเด็ดใหม่ใช่ไหม
1: ใช่เขาเรียกว่าเป็นการรีไซเคิลโดยใช้วัสดุ
0: ธรรมชาติอ่ะทำไงต่อมีไม้อย่างนี้แล้ว
2: เอามาจิ้มแบบนี้ค่ะให้มันเป็นรู
0: อ๋อไม่จิ้มให้เป็นรูอย่างนี้งอแงะ
1: อย่าลึกไปนะคะ
0: ถ้
2: าลึกนะคะ
1: ถ้าลึกปุ๊บเดี๋ยวเราจะแทงได
0: ้นี่มั้ย
2: ค่ะแล้วก็เอาเมล็ดเมลอนมาหยอด
0: อันนี้คือเมล็ดเมลอนหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วมันเวลาเราเอามามันเป็นอย่างนี้เลยหรือเปล่าครับ
1: ไม่ตอนเอามามันก็จะเป็นเมล็ดอย่างเดียวแต่อันนี้คือน้อมผ่านการบ่มแล้ว
0: คือหมายถึงว่าพวกท่านเหล่านี้ต้องเอาเม็ดที่มันเป็นเม็ดปกติไปบ่มก่อนบ่มยังไงอ่ะ
2: ก็นำเมล็ดไปแช่น้ำอุ่นค่ะ
0: นำเมล็ดไปแช่น้ำอุ่นนะ
2: คะแล้วก็เอามาห่อด้วยนะคะ
0: เอาเมล็ดไปแช่น้ำอุ่นก่อนนำเมล็ดขึ้นมาแล้วใส่ไว้ในห่อผ้าขาวบาง
1: ต้องชื้นด้วยนะ
0: ห่อผ้าขาวบางที่ชื้นด้วยคือเอาว่าต้องปีกน้ำแล้วก็บิดให้หมาดๆเนาะแล้วก็มาห่อไว
2: ้
0: กี่นานจ๊ะ
2: 24ชั่วโมงค่ะ
0: 24ชั่วโมงก็จะได้เมล็ดที่มีหางติ่งเอาไว้แบบนี้
2: ใช่แล
0: ้
2: ว
0: แบบนี้ก็พร้อมแล้วไงต่อ
2: ปักลงไปเลยค
0: ่
2: ะใช
0: ่
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อ
2: จะอย่าให้ลึกนะคะอ
0: ย่าให้ลึก
2: แล้วก็
0: ประมาณนี
2: ้เอามือจิ้มมัน
0: ให้
2: มันอยู่แบบนี
0: ้แค่นี้ลองอีกที
1: ก็คือวิธีการคัดของเราก็คือถ้ามันแทงรากเนี่ยหมายความว่าอัตราการงอกมันคืออัตราการโตคือ 100%
0: อ๋อเพราะว่ามันแทงราก
1: แล้ว
0: ใช่
1: นะตอนนี้ของเรา
0: ถ้าแช่ไว้แล้วไม่อ่านอย่างนี้ถือว่ารากน้อยอย่าง
1: น
0: ี้
1: อันนี้ก็แทงแล้วนะ
0: อันนี้ก็แทงแล้ว
1: เห็นไหม
0: แต่มันแทงน้อย
1: แทงมาก็ยังโอเคแต่ถ้าไม่แทงเลยบ่มต่อ
0: มีไห
1: ม
0: ที่ไม่แทงเลย
1: มี
0: แล้วบ่มแล้วก็ไม่แทงเลยมีไหม
1: มาไง
2: ม
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: มีใช่ไหมอ๋อแบบนี้ก็ต้องคัดออกเนาะ
1: ก็ของเราก็คือเราจะมี2แบบก็คือถ้าเป็นพันเม็ดใหม่เลยที่ทางบริษัทเมล็ดพันธุ์เขาส่งมาให้เราเทสแซมเปิลเนี่ยเราทำต่อเพื่อที่เราจะได้รู้อัตราการงอกเรารีพอร์ตกลับไปอย่างที่บอกว่าพอของใหม่มีกลุ่มเนาะพอทางกลุ่มส่งแซมเปิลตัวใหม่มาอย่างเงี้ยเรามีหน้าที่ช่วยเขาด้วยเหมือนกัน
3: จริงๆเมลอนไม่ใช่พืชบ้านเราเลยนะครับเป็นพืชที่มาจากเขตในทวีปแอฟริกานะครับดังนั้นสภาพเมลอนบ้านเราเนี่ยมันจะต่างกับเขาเราปลูกเมลอนใหม่ๆนำปลูกเนี่ยจะปลูกไม่ค่อยได้นะครับแต่ฝีมือของเกษตรกรเนี่ยนะครับของไทยเนี่ยเก่งนะครับจะพยายามหาวิธีการค้นคิดวิธีการจนพันธุ์ปลูกได้งั้นปัจจุบันเราจะปลูกเมลอนได้ทุกกลุ่มเลยนะครับแต่กลุ่มที่ปลูกยากหน่อยคือกลุ่มที่มีร่างแหหรือมีตาไข่สวยๆจะปลูกยากหน่อยนะครับเพราะอ่อนแอต่อสภาพแวดล้อมเมลอนเนี่ยชอบอากาศเหมือนแห้งนะครับร้อนแล้วก็แห้งนะครับแล้วกลางคืนเย็นนะครับเป็นเขามีถิ่นกันเหมือนในทวีปแอฟริกาอย่างที่บอกนะครับงั้นแต่บ้านเรามันตรงกันข้ามเลยบ้านเราเนี่ยอากาศร้อนชื้นนะครับดังนั้นเมลอนเราจะปลูกมาได้ไม่ดีทุกฤดูนะครับ
0: ส่วนวัสดุตรงนี้ล่ะจ๊ะอันนี้ใช้อะไรจ๊ะ
2: อ
0: ัน
2: น
0: ี้
2: เขาเร
0: ีย
2: กว่าพีทมอสค่ะ
1: มันคือวัสดุ
2: ปู
0: พีทมอสอะไรนะ
1: พีทมอส
0: พีทมอสอ่ะแล้วเป็นมันทำมาจากอะไรจ๊ะหรือว่าต้องสั่งซื้อมา
1: จริงๆพีทมอสของเราเนี่ยมันมีหลายแบบแต่ณตอนนี้ของหมายใช้เป็นขุยมะพร้าวผสมกับปุ๋ย
0: ขุยมะพร้าวผสมกับปุ๋ย
1: ใช่
0: มันก็คือชื่อเรียกของวัสดุปลูกนั่นแหละ
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: หลังจากเราหยอดเม็ดเสร็จเนี่ยเราต้องให้ความชื้นต
0: ่อ
1: เพื่อที่จะให้มันมีความชื้นที่เหมาะสมในการที่เขาจะเติบโตต่ออ
0: ๋อพี่ข้านี่เขาก็ไปเอาน้ำมาซึ่งเป็นน้ำมาจากเขาเหลียงซานไหลมา
1: ไม่น้ำไม่บอกเวลาเราปลูกลงถาดเพราะอันนี้เราต้องการที่จะให้เขาโตให้เต็มที่แล้วถึงเวลาเราก็แค่ดึงออกมาทั้งต้นแล้วก็ย้ายปลูกเลย
0: ที่ปลูกอยู่ทุกวันนี้สายพันธุ์คืออะไรบ้าง
1: โอ้โหที่นี่เราปลูกหลักๆอยู่แบบเยอะมากเลยอ่ะ10ได้เน้นของใหม่ณตอนนี้นะก็จะเป็นผิวกลุ่มผิวตะข่ายจะเป็นฮิเดโกะที่เป็นเนื้อเขียวแล้วก็พันธุ์ที่2ก็จะเป็นแสนหวานเป็นผิวตะข่ายเนื้อนุ่มสีส้มแต่ในแต่ละพันธุ์เนี่ยมันควรจะต้องมีฤดูที่มันเหมาะสม
0: อ๋อคือหมายถึงว่าเป็น10หลายพันธุ์เนี่ยไม่ได้ปลูกตลอดทั้งปี
1: แต่ว่าถ้าอย่างภูไทยอย่างเงี้ยภูไทยเราจะหลีกเลี่ยงการปลูกหน้าฝนเพราะว่าเปลือกเขาบางมากแล้วก็มีโอกาสเสียหายในการแตกถ้างั้นก็ไม่คุ้มแล้วนะถ้าแตก
0: จะขายกินคนอื่นมั้ย
1: ภูไทยเหรอภูไทยนี่แค่เปิดจองก็หมดอ่ะ
0: เทคนิคของการทำเมลอนของท่านให้หอมหวานอันนี้เราอยากรู้มาก
1: คือจริงๆก็อย่างแรกเลยสำหรับของพวกเราเนาะใส่ใจค่ะหลักการที่2ของเราก็คือที่นี่เราต้องรู้จักดินก่อนคือหมายมองว่าการเกษตรเนี่ยคือวิทยาศาสตร์ดังนั้นเราก็คือเชื่อในสายวิทยาศาสตร์เราก็จะเวลาก่อน

0: ที่เหมือนจะปลูกในทุกๆปีเนี่ยเหมือนจะส่งดินไปตรวจก่อนในดินเรามีอะไรแล้วเราก็มาปรุงดินปรุงดินก็คืออย่างสมมติว่าเราต้องการไนโตรเจนเรารู้ละไนโตรเจนได้จากไหนอามูลสัตว์ทั้งหลายแหละหรือว่า
1: สัตว์ใส่เข้าไป
0: ใช่
1: ก็คือเรียกว่าเตรียมกันตั้งแต่เตรียมดินเลย
0: ใช่
1: คือปรุงไว้ตั้งแต่ดินเลยไม่ใช่แค่แบบปรุงตอนเป็นปุ๋ยให้เขา
0: ใช่
1: ก็คือปรุงตั้งแต
0: ่ต้องให้รู้จักดินก่อนแล้วก็เตรียมให้รู้ว่าเราจะต้องเตรียมอะไรเราจะต้องรู้พื้นฐานก่อนว่าพืชเนี่ยเขาต้องการอะไร
1: นี่มาแล้วน้ำมานอกจากนั้นเองสูตรปุ๋ยที่ให้ระหว่างที่เขาเติบโตต้องดูแลด้วย
0: โอ้โหนี่กว่าด้วยค่ะซึ่งเมลอนเนี่ยเขาเป็นไม้ผลการเวลาเราติดผลไปแล้วเนี่ยความต้องการของพืชเนี่ยมันจะเยอะขึ้นมากไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุหลักแร่ธาตุรอง
1: แสดงว่าในแต่ละช่วงอายุเขาก็ต้องการปริมาณสารอาหารและรูปแบบแตกต่างกัน
0: ต้องค่ะอย่างสมมติว่าช่วงแรกเนี่ยค่ะช่วงแรกคือช่วงของการเติบโตของต้นเนาะช่วงต้นโตเรานิดไนโตรเจนดังนั้นล่ะช่วงแรกมันจะอัดไนโตรเจน
1: เยอะหน่อย
0: ใช่ก็จะเป็นสูตรเสมอหลังจากนั้นก็คือพอช่วงที่แบบเริ่มติดลูกละเรานิดผลแล้วใช่ไหมขยายผลให้ใหญ่แล้วก็อาจจะมีไนโตรเจนลดลงเพื่อลดการหนาของเปลือกแล้วก็ใส่โพแทสเซียมไปเยอะขึ้นเพื่อให้โพแทสเซียมมีการสะสมในการทำหวานช่วงสุดท้ายคืออัดโพแทสเซียมเพียวๆเลยค่ะ
1: เพื่อให้ผลหวานอย่างเดียวเลย
0: ใช่อ๋อ
1: แต่ว่าโพแทสเซียมนี่มีผลที่ทำให้รสชาติเนี่ยหวานไม่หวานอยู่ที่โพแทสเซียม
0: โอ้ค่ะดังนั้นผลไม้รสชาติหวานสังเกตไหมว่ามันจะมีโพแทสเซียมเยอะ
2: เทคนิคการใช้ปุ๋ยของที่เนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เมลอนหอมหวานเลยก็ว่าได้นะครับโดยในช่วงแรกช่วงที่กำลังเติบโตเราก็จะเน้นไนโตรเจนมากหน่อยเพื่อให้ต้นนั้นแข็งแรงพอเริ่มติดลูกก็ให้ลดไนโตรเจนลงเพื่อลดความหนาของเปลือกแล้วใส่เป็นโพแทสเซียมเยอะมากกว่าเพื่อเพิ่มความหวานแทนครับและในช่วงสุดท้ายเราก็จะใส่โพแทสเซียมเพื่อเพิ่มความหวานให้กับผลผลิตอย่างเดียวไปเลย
1: เพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิความรู้ที่ปัจจุบันนี้หาไม่ยาก
0: โอ้โหอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะ
1: อินเทอร์เน็ตเพียบเลย
0: ใช่แต่เพียงแค่ว่าคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณควรจะใช้อะไรให้มันเหมาะ
1: ด้วยพื้นฐานของความเป็นพยาบาลอยู่แล้วด้วยผลผลิตที่ตั้งใจทำพอฟาร์มตอนแรกที่อยากจะเป็นต้นทางที่กินได
0: ้
1: กินดีไม่ใช่ดีแค่ต่อใจแต่ดีต่อสุขภาพด้วย
0: ใช่
1: กระบวนการพวกนี้มันถูกเอามาแทรกไว้ในโรงเรียนเรายังไงบ้าง
0: ของใหม่ก็คืออย่างที่บอกว่าใหม่เน้นก็คือน้องต้องใช้ความใส่ใจในการดูแลแม้กระทั่งเรื่องของการตรวจโรคที่นี่เราวางโปรแกรมในการตรวจโรคอย่างน้อยอาทิตย์ละ2วัน
1: ใครตรวจ
0: เปิ้นตรวจแล้วก็ใหม่อาจจะมีแบบแอบๆเดินมาดูหน่อยแล้วก็อย่างเมื่อกี้เข้ามาถึงใหม่ก็คุยกับน้องเลยว่าแบบยูเห็นหรือเปล่าว่ายูเจอพี่เจอไวรัสลงน้องเขาก็บอกได้เลยว่าเขามันอยู่ที่ไหนลงไหนกี่ต้น
1: เวลาเจอโรคทำยังไงที่นี
0: ่เรามีไกด์ไลน์ค่ะเรามีไกด์ไลน์คือสมมติว่าวันนี้เรามีต้นแตกอย่างไรน้องรายงานพี่ใหม่เจอต้นแตกยางไหล5ต
1: ้
0: น
1: ต้นแตกยางไหลคืออะไรอ่ะ
0: โรคค่ะเป็นโรค
1: โรคชื่อต้นแตกยางไหลอ่ะนะ
0: จริงๆมันชื
1: ่ออธิบายหน่อยสิหน้าตาเขาเป็นยังไง
3: มันก็จะแตกที่ต้นแล้วก็มันจะมียางไหลออกมาเป็นสีแดง
1: ๆจากต้นเหรอ
3: ใช
1: ่ค่ะอ๋อทุกวันนี้เนี่ยได้ผลผลิตออกมาเอาล่ะมีคนชมไปหมดเลยว่ามันหวานมันหอมแต่จริงๆแล้วเค้ามีค่าวัดความหวานมั้ย
0: มีค่ะที่นี่มาตรฐานของเราเนี่ยก่อนที่จะตัดเราต้องทดสอบความหวานก่อน
1: เหรอ
0: จะเป็นเครื่องทดสอบความหวานคล้ายๆเครื่องตรวจมันไม่ใช่ค่ะเรามันเป็นเครื่องตรวจความเข้มข้นของสาร
1: แล้วเราตรวจยังไง
0: ก็ที่นี่เหรอคะหมายก็จะบอกน้องก่อนว่าเปิ้ลเทสหวานให้พี่หน่อยเทสเสร็จทำไงรู้ไหมก็ผ่ากินก่อน
3: ก
0: ิน
3: ก่อน
0: แล้วคำถามถัดไปของพี่หมายคืออะไรนะ
3: ได้กี่บิดค่ะพี่หมายจะถาม
1: คือเหมือนเขาทดสอบกันเองก่อน
3: ใช่ค่ะ
1: เราเองต้องประเมินจากลิ้นก่อนคิดว่าไอหวานประมาณนี้เขาเรียกกี่อะไรนะ
0: บริก
1: กี่บริก
0: ใช่
1: ลูกนี้ผ่าปั๊บชิมเลยเปิ้ลบอกกี่บริกสมมติ
3: 12
1: บริกสิ่งที่เราทำต่อคือ
0: ก็ถ้าใหม่อยู่อ่ะไม่เทสเองด้วยแล้วก็แต่ถ้าใหม่ไม่อยู่ปุ๊บเนี่ยก็ค่อยตรวจเครื่อง
1: ก็เอาเครื่องตรวจเลย
0: ใช่
1: ความคาดเคลื่อนเขาขนาดไหน
0: ก็ที่ผ่านมาไม่เกิน1อ่ะ
1: ตอนนี้กระบวนการของการเขาเรียกว่าเอาเมล็ดลง
0: พอก้า
1: อันนี้เรียบร้อยนะ
3: เรียบร้อยค่ะ
1: เอาไปไหนต่อ
3: เข้าโรงค่ะ
1: เชลจะชวนฉันเข้าโรงเหรอจ๊ะชะชิชิชะอย่านะถ้าฉันเข้าไปแล้วเกิดติดใจต้องกลับมาอยู่อียิปต์ด้วยกันนะไปอยู่อียิปต์ไหม
3: ไม่ไป
1: ไม่ไม่ใช่ว่าไม่อยากไปอียิปต์ไม่อยากไปกับอินี่เอาไปเดี๋ยวเข้าดูโรงหน่อย
2: ือได้ว่าคุณหมายนี่เป็นเกษตรกรสาวที่มีเทคนิคและองค์ความรู้เกี่ยวกับการ

ทำเกษตรได้อย่างยอดเยี่ยมเลยก็ว่าได้นะครับแต่ถ้าดูแลผลผลิตดีขนาดนี้ถ้าเกิดโรคขึ้นมาคงแย่ไม่ใช่น้อยเลยนะครับเอาเป็นว่าช่วงหน้าเราจะพาไปดูเทคนิคในการป้องกันโรคของพอฟาร์มกันครับรู้หรือไม่การทานเมลอนจะช่วยลดความเครียดของเราได้

0: รู้หรือไม่การทานเมลอนจะช่วยลดความเครียดของเราได้ BBC News ระบุว่านักวิจัยพบวิธีแก้เครียดอย่างง่ายๆด้วยการทานเมลอนเพราะห้องวิจัยในประเทศฝรั่งเศสมีการคัดเลือกอาสาสมัคร70คนอายุได้อยู่ระหว่างประมาณ 30-55 ปีที่มีความเครียดและรู้สึกอ่อนล้าอยู่เป็นประจำโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกให้กินแคปซูลที่มีเอนไซม์จากน้ำเมลอนกลุ่มที่2เนี่ยให้กินแคปซูลหลอกครับผ่านไป4สัปดาห์พบว่ากลุ่มแรกมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมากกว่ากลุ่มที่2ทั้งทางด้านสุขภาพเช่นความเจ็บปวดปัญหาการนอนหลับเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการการรับรู้รวมไปถึงพฤติกรรมเช่นลดอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหง่ายและพวกเขายังดูเป็นมิตรเป็นอีกด้วยแหละครับเกษตรขั้นเทพกลับมาแล้วล่ะครับคุณผู้ชมช่วงนี้เราจะไปดูกันสิครับว่าพอฟาร์มแห่งนี้เขามีมาตรฐานในการจัดการสวนแต่ละขั้นตอนอย่างไรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีกันบ้างเริ่มต้นจากการเก็บไปจนถึงการดูแลโรคกันเลยดีกว่าครับ
1: โอ้โหแม่เรียกว่าเบ่งบานเต่งตึงบุ๋มบั๋มออกมาเป็นลูกเลย
2: แบบนี้นี่อายุสักประมาณเท่าไหร่แล้วเนี่ย
3: อันนี้ก็คืออายุประมาณ75วันหลังจากเราเพาะตรงก้าตรงนู้นนะคะ
2: 75วัน
3: ใช่
2: ก็คือประมาณ2เดือนกว่าๆแล้ว
3: เกือบ3เดือนนะ
2: เกือบ3เดือนไอ้โดยปกติทั่วไปเมลอนของเราเนี่ยหลังจากเป็นต้นกล้าเนี่ยเราเอามาปลูกลงดินกี่นานถึงจะได้เก็บ
3: ก็แล้วแต่พันธุ์คือแต่บางพันธุ์มันก็จะอายุยาวหน่อยก็80วัน85วันก็มีสั้นสุดก็6570อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: นี่คือออกเป็นลูกพร้อมเราเก็บ
3: ใช่
2: ทุกอย่างเลย
3: ใช่ๆจริงๆที่นี่เราจะนับกันที่วันที่หลังผสมดอกเพราะมันชัวร์สุดเพราะว่าเห็นไหมของมันจะมีเลเบลบอกเลยว่าอันนี้คือวันที่เราผสมดอกเราต้องการให้มั่นใจจริงๆว่าเราไม่ตัดเมลอนอ่อนให้ลูกค้า
2: ผสมดอกคืออะไร
3: คือที่นี่มันไม่มีแมลงไงคะดังนั้นเราต้องเป็นแมลง
2: ผสมเอง
3: บินมาเลยผสมให้เขา
2: แล้วอันนี้หมายความว่าทุกลูกเขาจะมีวันผสมดอกของเขาอยู
3: ่ใช
2: ่แล้วก็จะได้รู้อายุว่าหลังจากผสมดอกไปแล้วกี่นานตามเกณฑ์ของเราจึงจะเก็บได้
3: ใช
2: ่ซึ่งโดยปกติก็จะอยู่ประมาณสักเนี่ย3เดือน
3: ก็โดยแรงก็ไม่เกิน3เดือน
2: ประมาณ3เดือน
3: ใช่ใช
2: ่หลังจากตัดเสร็จแล้วทำไงอ่ะ
3: รื้อแปลงทิ้ง
2: เฮ้ยต้องเอาเขาออกหมดเลยเหรอ
3: ใช่
2: ต้นนี้ไม่สามารถอะไรได้อีกแล้วเหรอ
3: ใช่เพราะว่าอย่างที่หมายบอกว่าเรามีช่วงหยุดยาใช่ป่ะช่วงหยุดยามันมีโอกาสเกิดโรคอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยโรคทั้งนั้นเลยแล้วเก็บไว้ก็เป็นสะสมของโรคแล้วก็รื้อทิ้งเลยแล้วความสมบูรณ์ก็ไม่ได้เหมือนเดิมอยู่แล้วเพราะว่าการทำหวานของเมลอนเราต้องงดน้ำด้วยสภาพต้นเขาจะโซมลงไปเรื่อยๆอยู่แล้วดังนั้นเราก็กำจัดออกไปของที่ไม่ดีไม่ควรค่าการจะเก็บไว
2: ้งั้นแบบนี้ดูยังไงว่าลูกไหนเราพร้อมแล้ว
3: จริงๆก็คือของที่นี่เราสูงเทสก่อน
2: พอหลังจากผสมดอกแล้วมันจะเป็นยังไงต่อมันมาอย่างนี้แล้วเราต้องช่วยมันอุ้มไว้หรือยังไง
3: ใช่ค่ะเราต้องประคองเขาเพราะว่าเมลอนเนี่ยเขามีความหนักของตัวลูกแล้วเนาะถ้าเราคล้องไม่คล้องเขาอ่ะมันก็จะทิ้งตามน้ำหนักของแรงโน้มถ่วงซามูไรก็จะเสียหาย
2: ก็จะต้องเอาคล้องช่วยเขาไว้อย่างนี
3: ้เอาเชือกช่วยพยุงไว
2: ้อ้าวไป
4: พูดถึงเมลอนแล้วถ้าเกิดการแบ่งตามลักษณะพื้นสารเนี่ยเยอะมากนะครับแต่ถ้าจะแบ่งตามเอาที่เราพบเห็นนะครับแบ่งด้านรูปร่างข้างนอกเนี่ยมันพอจะแบ่งได้ประมาณสัก3กลุ่มนะครับคือกลุ่มแรกเนี่ยเป็นเมลอนที่ผิวขรุขระมีร่างแหหรือมีตะข่ายนะครับแล้วกลุ่มที่2อย่างที่2ก็คือเมลอนที่ผิวเรียบนะฮะผิวเรียบเลยนะครับอาจจะมีลายแตกบ้างอะไรเงี้ยครับก็อันนี้ผิวเรียบแล้วก็กลิ่นไม่ค่อยหอมนะครับพวกนี้เราเรียกว่าฮันนี่ดิวนะฮันนี่ดิวนะครับสีเนื้อก็จะมีสีขาวสีเขียวแล้วก็สีส้มนะครับนะแต่กลุ่มแรกนี่ก็จะหอมนะครับเป็นตะข่ายแล้วก็มีเนื้อสีส้มสีเขียวเหมือนกันนะครับส่วนกลุ่มที่3เนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเหมือนแตงไทยแตงไทยบ้านเราเนี่ยครับ
2: โซนนี้คืออะไรโซนนี้คืออะไร
3: โซนนี้จริงๆก็คือเป็นทางที่เราจะเดินจากจุดจำหน่ายสินค้าเพื่อที่จะเข้ามาที่โรงเรียนค่ะ
2: ทำเป็นแบบละพุ่มไม้สุ่มทุ่มพุ่มไม
3: ้ก็ต้องไม้

0: ารักระหว่าง
1: คุ้งคริ้ง
0: ที่สำคัญคือมันกันแดดด้วย
1: ถูกต้องค่ะ
0: ปัจจุบันนี้ทั้งหมดทั้งมวลพื้นที่ของพองฟาร์มเรามีทั้งหมดกี่ไร่
1: จริงๆของเรามี50
0: แต่ใช้พื้นที่ใช่ไหมพื้นที่ใช่ไหม
1: แต่ใช้จริงๆตอนนี้ยังไม่ถึง8เลย
0: พื้นที่ที่ใช้งานจริงไม่ถึง8เหลืออีก
1: ก็แค่42
0: ก็เขียนต่อไปเรื่อยๆอย่างโรงเรือนตอนนี้เองมีกี่โรงเรือน
1: ตอนนี้16ค่ะ
0: 16ไซส์เหมือนกันไหม
1: ไซส์2ไซส์แบ่งออกเป็น2เฟสด้วยเฟสแรกก็คือเป็นไซส์ 6.2 คูณ30เมตรแล้วก็เฟสที่2จะเป็นไซส์ 6.2 คูณ 14.5
0: ทีนี้ครั้งแรกเลยเห็นบอกว่าเริ่มจากเฟสแรกก่อน
1: ใช่
0: เฟสแรกนี่สร้างกี่โรง
1: 10
0: 10โรงเรือนก่อนเลย
1: ใช่
0: ภายใต้เงิน2ล้านที่ไปหลอกป้ามาได
1: ้แย่ไม่ได้รับขออนุมัติ
0: ขออนุมัติมาขออนุมัติมาได้เงินมาก็มาลง10โรงเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนแรกปลูก10โรงเลยไหม
1: ไม่ไม่ทยอยปลูกแต่ต้นแต่ตอนแรกเนี่ยปลูกทุกสายพันธุ์4โรงแล้วเจ๊ง4โรง
0: ที่บอกว่าน้ำเข้าอ่ะนะ
1: ใช
0: ่อ๋อแล้วเริ่มจาก4โรงแบบนั้นก่อนหลังจากนั้นก็เติบโตมาเรื่อย
1: ก็คือหลังจากนั้นแม่ลงปลูกทุกครึ่งโรงเพื่อให้ออกทุกอาทิตย์คือแม่ไม่ได้ต้องการปลูกแบบปลูกแล้วเทออกขายหมดอย่างเงี้ยไม่ใช่ไงแม่ต้องการปลูกแบบวางแผนว่าต้องมีของทุกอาทิตย์ลูกค้ามามีมุมถ่ายรูปทุกอาทิตย
0: ์ทีนี้อยากรู้มากเลยว่าเจ้าเมลอนเนี่ยแบบที่ท่านปลูกเนี่ยเขาชอบอากาศแบบไหน
1: จริงๆเขาชอบอากาศร้อนนะ
0: เมลอนนะ
1: แบบอุณหภูมิ 30-40
0: เจ้าเมลอนเนี่ยไม่ว่าจะไปอยู่ประเทศไหนก็คือชอบความร้อน
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าควบคุมอุณหภูมิไม่ร้อนได้เขาก็อยู่ได้
1: ใช
0: ่อ๋อดีที่สุดฤดูไหนเมลอนชอบที่สุดเลย
1: บ้านเราคือหนาวเพราะหนาวบ้านเราคือมันไม่ต่ำกว่า20มันก็20กว่าถึง30อะไรอย่างเงี้ย
0: เขาเรียกว่ามันอากาศปกติหน้าหนาวเป็นยังไงเมลอนเขาจะเป็นยังไง
1: แต่ข้อเสียหน้าหนาวคือลูกจะเล็กลูกเล็กแบบน้ำหนัก 1.2 1.3 1.4 เองอ่ะแต่ว่าความรสสัมผัสลายอะไรอย่างเงี้ยสวยเพราะว่าแดดหน้าร้อนจริงๆเป็นแดดแรงนะคะแต่เราไม่รู้สึกว่ามันร้อนเพราะอากาศมันหนาวถูกไหมพอแดดที่แรงเนี่ยความเข้มแสงเขาเยอะการแตกลายทำได้ดีลายสวยสีสวยแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยพอหมดหน้าฝนไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ดีของหน้าหนาวก็คือแบบดินมันแห้งอ่ะการทำหวานก็ง่าย
0: รสชาติก็คุมได้ง่าย
1: ใช่
0: ดีสุดคือหนาวอ่ะลองลงมา
1: ลองลงมาจริงๆก็ต้องเป็นร้อนแหละแย่สุดคือหน้าฝน
2: ในสารฤดูของบ้านเราเนี่ยเราจะพบว่าเมลอนเติบโตแตกต่างกันนะครับฤดูร้อนเนี่ยเป็นฤดูที่เมลอนโตดีที่สุดนะครับโตดีสุดนะครับแต่จะมีอาจจะมีปัญหาเรื่องเทียบไฟบ้างรบกวนบ้างทำให้ใบกรอบนะครับแต่ถ้าเป็นฤดูฝนเนี่ยเมลอนเขาจะจบปัญหาว่าน้ำจะขังถ้าดินปลูกในที่ราบลุ่มนะครับน้ำขังได้เนี่ยอาจจะเกิดโรคทางดินนะครับแล้วส่วนทางใบเนี่ยถ้าอากาศชื้นมากๆก็เป็นโรคทางใบอีกนะครับโรคราน้ำค้างหรือโรคราแป้งนะซึ่งเป็นปัญหากับเมลอนนะครับส่วนหน้าหนาวเนี่ยถ้าอากาศหนาวมากเกินไปต่ำกว่า25นะครับองศาเนี่ยเมลอนเขาชะงักการเติบโตผลลูกก็เล็กนะครับ
1: ด้วยความที่เมลอนเนี่ยเขาเป็นพืชที่อ่อนแอคือจริงๆต้องบอกว่าต้นกำเนิดเขาชอบอากาศแห้งพอเจอความชื้นบ้านเราเข้าไปทั้งนั้นแหละจ้ะลาตระกูลลาทั้งหลายแหละมากันแบบยกขยงลาน้ำค้างลาแป้งลานู่นลานี่ลานั่นลาโน่น
0: เพราะฉะนั้นเอาล่ะความชื้นมันเป็นที่มาของลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เมลอนกลัวคือลา
1: เกินบางอย่างก็เป็นแบบแบคทีเรียไวรัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เอางั้นช่วยจำแนกแยกแยะหน่อยว่าอะไรที่น่าเป็นห่วงบ้างสำหรับเมลอน
1: น่าห่วงสุดคือไวรัส
0: ไวรัส
1: ใช่เพราะว่าไวรัสเนี่ยแพร่เชื้อได
0: ้คือหมายถึงว่าของตัวเองส่วนหนึ่งแพร่ไปติดต้นต่อไปส่วนหนึ่งแต่เวลาไวรัสเนี่ยมันจะเร็วไปถึงขนาดทั้งโรงเลยโดนหมด
1: ถูก
0: อ้าวไวรัสเขาจะแพร่ไปทางไหน
1: ก็คือคล้ายๆไวรัสมันเป็นเชื้อโรคใช่ไหมคะซึ่งมันจะต้องหลักการคือถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ก็จะต้องมีบ้านของเชื้อที่เรียกว่าโฮสต์ซึ่งโฮสต์ก็คือแมลงแล้วแมลงก็พาไปเกาะไปดูดน้ำปล่อยเชื้อลงไปด้วยปุ๊บเชื้อเจริญเติบโตปุ๊บอาจจะเราไปจับใบนี้ก็ไปจับอีกต้นนึงก็ต่อไปอีกเลย
0: แมลงเขาก็จะพาไป
1: ใช่
0: ไอ้แมลงที่พาไปนี่คือตัวเพลียที่บอก
1: ใช่
0: ก็เลยทำให้ไวรัสนี่ไปเร็ววิธีการไหนล่ะถ้าหากว่าเป็นไวรัสทำไง
1: ถ้าเป็นไวรัสอย่างเดียวคือถอนทิ้งแล้วเผา
0: เผาเลย
1: ใช่ต้องเผาด้วย
0: เชื้อรา
1: เชื้อราก็มีสองแบบถ้าเรายังไม่หยุดยาคือของหมายที่นี่เราใช้ยาฆ่าแมลงและยาฆ่าราแต่ว่าเรามีระยะหยุดยาถ้าเรายังไม่ใช่ระยะหยุดยาเราก็ใช้ยาตามปกติ
0: อ่ะถ้ากลับมาตั้งต้นวันนี้มีคนสงสัยมากไม่ว่าจะเป็นที่อียิปต์เองหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่อยากปลูกเมลอนบ้างสมมุติมีที่อยู่ประมาณหนึ่ง อยากเริ่มต้นควรจะเริ่มสักกี่โร

0: ินไซส์ไหนแล้วต้องเตรียมเงินเท่าไหร่ลงกับอะไรบ้าง
1: สิ่งแรกที่หมายบอกเลยนะคุณกลับไปเขียนแผนก่อน business plan ค่ะเพราะว่าถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะขายใครคุณจะปลูกเพราะคุณปลูกมาสุดท้ายไงเจ๊งเจ๊งตั้งแต่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะดังนั้นเจ๊งในกระดาษก่อนคุณเขียนเลยว่าแบบคุณ

0: จะถามว่าโมเดลของความสำเร็จส่วนหนึ่งคือเกิดจากการเตรียมพร้อมและศึกษา
1: สำคัญมากเหมือนกันอันนั้นก็เป็นอีกสิ่งสำคัญ
0: นะ
1: ตัวน้ำปกติเวลาเราทำซาลาเปาไส้ครีมอย่างเงี้ยค่ะ
2: แล้วก็มีเนื้อเมลอนจริงๆอยู่ในนี้ด้วย
1: ถูกต้องครับ
2: อ่ะนอกจากนั้นยังมีนี่
1: อันนี้คือสลัดเมลอนค่ะ
2: ถ้าใครมาที่นี
1: ่
2: ก็จะได้มีเมนูหลากหลายอีกเอาเมลอนมาทำสลัดด้วย
1: ใช่
2: แล้วก็ที่แปลกตาอีกคือนี
1: ่พายเมลอน
2: พายเมลอน
1: ใช่
2: ห
1: ื
2: ม
1: ไหม
2: นี่พายก็เอามาทำเป็นไส้เมลอนได้แล้วก็มีไส้ออกมาอย่างนี้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
2: หืมแบบนี้เด็กๆที่เมืองของข้าเนี่ยต้องชอบแน่ๆบางทีเห็นผักเห็นผลไม้สดๆไม่กล้ากินถ้าเอาอย่างนี้ไปจบเลยมันก็ยังมีเนื้อเมลอนในนี้ด้วย
1: ใช่
2: ต่อยอดเป็นหลายอย่างอันนั้น
1: อันนี้ส้มตำ
2: ส้มตำเมลอน
1: ใช
2: ่ขอยกไปก่อนดูพริกแล้วไม่ไหวยังพลาดไฟแตกวันนี้แม่แสดงว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือการเอามาแปรรูปเพิ่มเติม
1: ใช่อ
2: ยากรู้ว่าท่านเนี่ยนอกจากตรงนี้แล้วท่านยังแปรรูปไปในอื่นอีกไหม
1: คือณตอนนี้มันจะเป็นเฟสต่อไปแล้วค่ะก็คือเฟสแรกของเราคือทิศทางพอฟาร์มเนี่ยเราตั้งใจที่จะทำให้มันเป็นแบบหนึ่งคือที่เที่ยวก่อนเนาะดังนั้นเราก็เลยต้องเพิ่มความหลากหลายในเมนูหลังจากนั้นเนี่ยทีนี้เราก็จะแพลนต่อไปก็คือเป็นที่เที่ยวที่มันสมบูรณ์มากกว่านี
2: ้
1: อาจจะมีโฮมสเตย์มีขายแอคทิวิตี้ในโฮมสเตย์ของเราถัดไปก็อาจจะเอาเมลอนของเราก็คือแอคทิวิตี้ของใหม่ก็คือแอคทิวิตี้ที่เราจะต้องทำกับเมลอนถูกไหม
2: ทุกอย่างต้องเกี่ยวกับเมลอนทั้งหมด
1: ใช
2: ่แต่ว่านอกจากนี้แล้วเนี่ย ผลผลิตของท่านเองเนี่ยท่านเอาไปขายที่ไหนบ้าง
1: ตอนนี้ขายหน้าฟาร์มที่เดียวค่ะที่พอฟาร์ม
2: ทำไมไม่ส่งขายล่ะของดีๆแบบนี้ส่งไปให้คนอื่นได้กินบ้าง
1: บางครั้งของดีๆเราก็อยากให้ลูกค้าเข้ามาหาเราเนาะ
2: นั่นแล้วแบบนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เขารู้จักเราเนี่ยเขารู้จักมาทางไหน
1: ก็ช่องทางการติดต่อหรือว่าช่องทางการคือของหมายโชคดีเนาะว่าตัวหมายเองเนี่ยหมายอินคลูดตัวเองเข้าเป็นอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ซึ่งมันเป็นโครงการดีๆของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะแล้วกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยเขาก็ไปสร้างเครือข่ายให้เราได้เข้าไปมีบทบาทได้ออกโทรทัศน์ได้ไปขายตามบูธต่างๆเช่นงานคลองพดุงกรุงเกษมดึงเราเข้าไปเจอกับททก็คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาก็ดึงเราเข้าไปเจอกับบล็อกเกอร์ต่างๆเช่นชิลไปไหนอันซีนทัวร์อินไทยแลนด
2: ์
1: ซึ่งพอฟาร์มได้รับการรีวิวจากกลุ่มเหล่านั้นด้วย
2: คิดว่ามาจนถึงวันนี้พอฟาร์มเองเนี่ยถือว่าเขาเป็นที่รู้เฮ้อยากจะรู้ว่าหัวใจสำคัญจริงๆแล้วของความสำเร็จของพอฟาร์มว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพอฟาร์มในการประสบมาจนถึงตอนนี้
1: ตัวแม่เองแม่มองว่าความสำเร็จของพอฟาร์มเนี่ยมันมาจากทุกๆคนในพอฟาร์มด้วยเนาะมันไม่ใช่แค่เราที่เป็นแบบเจ้าของแต่แม่มองว่าที่เนี่ยทุกๆคนในพอฟาร์มคือเจ้าของแล้วก็ในขณะเดียวกันที่สำคัญที่สุดก็คือลูกค้าถ้าเราไม่มีลูกค้าพอฟาร์มไม่มีวันสำเร็จถูกไหมคะแล้วก็ที่เราทำเป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราเลยอะค่ะก็คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริการเดินเข้าฟาร์มมายิ้มไหว้ทักทายเป็นสิ่งสำคัญสิ่งที่สองที่เราทำก็คือคุณภาพของสินค้าเรา
2: โดยเฉพาะที่นี่เนี่ยคอนเซ็ปต์คือเปิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วย
1: ใช่
2: นะสำคัญก็คือการบริการ
1: ต้องค่ะ
2: แล้วก็คุณภาพของผลิตภัณฑ์
1: ใช่
2: ถ้าสองอย่างนี้มาด้วยกันนี่คือหัวใจของทางโครงสร้างสำเร็จของพอฟาร์ม
1: ใช่คือหมายตั้งใจว่าให้เขามาปลูกเสร็จเนี่ยทุกสิ่งในพอฟาร์มเนี่ยคุณเก็บแล้วมาทำอาหารเองแล้วก็เป็นมื้อเย็นของคุณถูกไหมแล้วก็มื้อเช้าคือเราก็จะทำอาหารเลี้ยงคุณ
2: ถ้าเขาไม่เก็บแสดงว่า
1: คุณก็ไม่มีมื้อเย็นค่ะบอกแล้วไงว่าคุณมาแล้วคุณต้องเตรียมว่าคุณมาเหนื่อยนะคุณไม่ใช่มาชิลๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องบอกว่าไลฟ์สไตล์คนกรุงเทพตอนเนี้ยไม่ยอมออกกำลังกายไม่ค่อยได้มีแอคทิวิตี้ส่วนใหญ่อยู่บนโต๊ะอยู่ในรถซึ่งหมายอยากให้คนกรุงเทพหรือคนที่เขาเป็นสังคมเมืองอ่ะมาเรียนรู้วิถีความเป็นแบบบ้านๆแบบเนี้ยวิถีความเป็นแบบเนี้ยสิ่งที่เราเห็นว่าอยู่กับธรรมชาติบ้างอย่างเงี้ย
2: อีกไลน์นึง
1: ก็คือไลน์บิสเนสเลยค่ะไลน์ธุรกิจซึ่งเราก็แพลนว่าต่อไปเราจะเดินเป็น SME

0: มีการทำเป็นโรงงานผลิตเมลอนที่แปรรูปขึ้นมาแล้วสามารถส่งต่อไปเมืองนอกซึ่งเฟสนั้นมันเป็นเฟสที่เรายังอยู่ในเรื่องของการวิจัยสูตรออกมาให้ได้ก่อนเพราะว่าสูตรที่ใหม่ทำเนี่ยใหม่ไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่ไดฟรีซอย่างเดียวละแต่มันจะต้องมีประโยชน์มากกว่าไดฟรีซที่กินเล่นได้
1: แหมไม่กล้าบอกหมดแต่ออกทำเพรมเนี่ย
0: อันนั้นเราต้องรอวิจัยให้เสร็จก่อนเราถึงจะพูดได้ว่าเราทำได้จริงๆ
1: นะและยังไงก็เชิญท่านไปที่เมืองของข้านะไปดูซิว่าบรรยากาศของเมืองของข้านี่สามารถจะปลูกเมลอนอร่อยๆแบบนี้ได้หรือเปล่านะไว้เจอกันที่อียิปต์แต่ตอนนี้ฉันขอหยิบก่อนฉันหยิบไปฝากคนที่อียิปต์นะนะพวกสร้างปิริมิดอยากกินของอร่อยอร่อยหวานๆแบบนี้แล้วไว้เจอกันใหม่เด้อไปละ
0: หายแล้วว
2: ันนี้คุณผู้ชมคงได้รับความรู้กันไปไม่น้อยเลยนะครับและที่สำคัญก็คือการได้แรงบันดาลใจที่ได้เห็นเกษตรกรสาวหัวใจแกร่งที่ตั้งใจและทุ่มเทกับการทำการเกษตรประกอบกับองค์ความรู้แบบเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เน้นสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาดอีกทั้งยังมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อพัฒนาต่อยอดอย่างรอบคอบจนประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้สัปดาห์หน้าเกษตรกรหนุ่มหล่อสาวสวยคนไหนจะเข้ามาอยู่ในทำเนียบเกษตรขั้นเทพของเราอีกบ้างต้องติดตามกันนะครับส่วนวันนี้ไปก่อนครับอยากกินเมลอนกรอบๆหวานๆแล้วสวัสดีครับ

0: ขวัญข้าว
1: ลา
2: โอ้ยโอ้ย
0: เย้ขอบเฮาสิลูก

0: ันข้าวมานี่แล้ว
1: เล่นกันดีๆนะลูก
2: นี่ผมไม่ได้กลับมาทำนากับพ่อกี่ปีแล้วเนี่ย
3: ก็ตั้งแต่ที่เอ็งมีขวัญข้าวนั่นแหละ
2: ขอโทษนะครับพ่อที่ผมต้องพาลูกมาฝากพ่อไว้อ
3: ่
2: ะ
3: ไม่เป็นไรหรอกเอ็งไม่เห็นหรือว่าขวัญข้ากำลังโตขึ้นเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงไปช่วยกันเกี่ยวข้าวต่อเถอะ
2: ครับพ่อ

0: ่อให้เราไม่ปลูกข้าวก็ยังมีข้าวกินนะคะเนี่ย
1: คิดแบบนี้ไม่ได้นะลูกจำเอาไว้ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องปลูกข้าวเพราะถ้าคนไทยไม่ปลูกข้าวกันหมดแล้วเราจะเอาข้าวที่ไหนกิน
2: ปีนี้ได้ข้าวเยอะจริงๆนะพ่อ
1: ปีนี้ดินดีน้ำดีนะ
2: แบบนี้พ่อทำคนเดียวไม่ไหวแน่เอาไปลงสีไหม
1: ไม่ต้องหรอกกินแค่ไหนก็ทำแค่นั้นพ่อไม่ได้จะเอาไปขายซะหน่อย
0: อ้าวแล้วทำไมเราไม่ขายล่ะคะ
1: โอ้ยปู่ทำคนเดียวไม่ไหวหรอก

0: ปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สืบเนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นชื่อก็บ่งบอกนะครับว่าเป็นจังหวัดที่พี่น้องประชาชนเป็นคนที่มีคุณความดีเป็นต้นทุนเป็นพื้นฐานดังนั้นต้นทุนคุณความดีต้นทุนคุณธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการที่จะผลักดันและขับเคลื่อนจังหวัดนี้ให้เป็นจังหวัดคุณธรรมและสอดรับกับแผนส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในฐานะที่สุราษฎร์นั้นคือเมืองคนดีครับ
2: กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ. 2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของจังหวัดจัดทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี2563จังหวัดสุราษฎร์ธานีนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสุราษฎร์ธานีโดยรณรงค์ส่งเสริมปลูกฝังจิตสำนึกคนเพื่อสังคมส่วนรวมประสานพลังเครือข่ายทางสังคมให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการทั้ง8เครือข่ายมีการใช้ระบบสารสนเทศในการสื่อเพื่อเสริมสร้างและสร้างภาพลักษณ์ความเป็นจังหวัดคุณธรรมยกระดับและต่อยอดจากต้นทุนเดิมในพื้นที่ชุมชนคุณธรรม156ชุมชนองค์กรคุณธรรม45องค์กรและอำเภอคุณธรรม8อำเภอจัดให้มีเวทีเชื่อมแชร์โชว์เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนการเรียนรู้และขยายผลให้ความสำคัญกับการยกย่องเชิดชูบุคคลและองค์กรต้นแบบที่ควรค่าแก่การยกย่องทั้งนี้การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสุราษฎร์ธานีได้นำไปสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีมีวินัยใจสะอาดไม่ขาดคุณธรรมเมื่อวันที่25สิงหาคม2563ณอาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบนศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีองค์กรเครือข่ายทางสังคม8เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ98หน่วยงานผู้เข้าร่วมจากทุกภาคส่วนกว่า500คนและมีหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม23หน่วยงานโดยในการจัดงานครั้งนี้ได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีคนมีวินัยใส่ใจส่วนรวมนอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวีดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผลจำนวน14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรก ชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวและลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมบรรลุเป้าหมายให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป
3: การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

0: อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี่ยว
1: เราอยากให้คุณธรรมนำความรู้คุณธรรมนำวิชาการคุณธรรมนำปัญญาเราอยากให้เขาเนี่ยเป็นคนดีก่อนที่จะเป็นคนเก่งถ้าหากว่าเขาดีแล้วเขามีคุณธรรมแล้วมีความรับผิดชอบเขามีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาก็จะอ่านหนังสือเขาก็จะทำการบ้านเขาก็จะส่งงานเขาก็จะกลายเป็นคนเก่งวิธีการก็คือว่าการนำคุณค่าพระวรสารหรือคุณธรรมสากลเนี่ย4ประการมาเป็นอัตลักษณ์4รักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูแล้วก็อยู่อย่างพอเพียง4ตัวนี้เรานำมาเป็นหลักยึดเปรียบเสมือนหางเสือของเรือที่จะทำให้เราเดินไปในหนทางที่ถูกต้องจากนั้นใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือโดยเริ่มจากปัญหาที่อยากแก้หรือความดีที่อยากทำ
2: ถ้าเด็กมีคุณธรรมเนี่ยความเก่งมันจะตามมาอัตโนมัติรักตัวเองรักคนอื่นเมตตาต่อผู้อื่นซื่อสัตย์ก็อย่างเช่นซื่อสัตย์ต่อเวลาซื่อสัตย์ต่อตนเองตระหนักอยู่ต่อพ่อแม่ต่อโรงเรียนต่อสถาบันอย่างเช่นเห็นเด็กมาไหว้แม่พระเนาะไหว้คุณพ่อคุณแม่ก่อนไหว้คุณครูถ้าเรามีวินัยในเรื่องการกิจกรรมและการอ่านในช่วงเช้าค่ะคือเขาจะคิดได้เป็นสเต็ปอะค่ะมีความซื่อสัตย์ว่าถ้าเขาตั้งใจเรียนคนที่จะมีความภาคภูมิใจแล้วก็มีความสุขที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นคือกตัญญูแล้วก็จะไปสู่พอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็จะเป็นเรื่องการออมค่ะมีการออมทุกห้องทุกระดับชั้นเด็กๆจะเริ่มฝากออมที่วันละ5บาทไม่ได้กำหนดว่าสูงสุดเท่าไหร่ค่ะผู้ปกครองบางท่านก็จะใช้การแบบว่าเอาเงินจำนวนหนึ่งอะค่ะที่ต้องการจะออมมาให้ลูกในการออมคือมีส่วนเสริมค่ะแล้วเขาสามารถนำเงินตรงเนี้ยไปชำระค่าเทอมค่าเรียนพิเศษให้ลูกเขาได้ค่ะที่นี่จะออมทั้งครูและเด็กค่ะมีบางวันที่คุณครูอาจจะยังไม่ได้ออมเด็กเขาก็จะถามว่าคุณครูวันนี้ออมหรือยังคือมันสะท้อนให้เห็นว่ามีเห็นไหมเราอะจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กด้วยครูออมเด็กออมค่ะครูก็ได้เก็บตังค์ครูก็มีเงินใช้ในยามจำเป็นอย่างเงี้ยค่ะทานข้าวหมดจานเสร็จอาหารเป็นศูนย์ค่ะให้เด็กทานข้าวโดยใช้การกำหนดสัญลักษณ์ค่ะถ้าเด็กต้องการข้าวเยอะเขาจะยกนิ้วโป้งถ้าเขาต้องการน้อยจะเป็นนิ้วก้อยอันนี้ก็ให้เห็นคุณค่าของอาหารเนาะคือทานให้หมดเขาไปพูดต่อที่บ้านนะคะผู้ปกครองก็บอกว่ารู้ไหมครูแอนลูกบอกว่าคุณแม่ทานข้าวไม่หมดคุณแม่ต้องทานข้าวให้เสร็จอาหารเป็นศูนย์นะคุณแม่ก็แบบรู้สึกอายลูกฝึกวินัยเรื่องรักตัวเองรักโลกย่อขยะก่อนทิ้งในธนาคารขยะราคาขายมันจะแตกต่างกันถ้าขายทั้งขวดจะได้ราคาหนึ่งไอ้ตรงกลมๆมันนะก็จะขายได้อีกฝาขายได้อีกราคาหนึ่งเงินตรงนี้จะอยู่ในบัญชีธนาคารห้องเรียนค่ะซึ่งเป็นการเปิดบัญชีระหว่างคุณครูประจำชั้นกับหัวหน้าห้องแล้วเด็กเขาจะทำเงินส่วนนี้มาใช้ในกิจกรรมวันคริสต์มาสวันสำคัญต่างๆหรือเพื่อนในห้องประสบอุบัติเหตุเพื่อนมีปัญหาเราก็เอาเงินตัวเนี้ยไปช่วยเหลือต่อค่ะธนาคารความดีโซเชียลเครดิตค่ะเป็นการโชว์แชร์เชื่อมสิ่ง

0: ที่เคยสัมผัสวัตถุดิบในห้องครัวที่สมบูรณ์พร้อมได้มาตรฐานวันนี้เชฟเมย์จะพาเราไปดูกระบวนการผลิตเนื้อโคขุนตั้งแต่เริ่มแรกก่อนจะมาเป็นอาหารจานเด็ดให้กับผู้บริโภคที่สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์กรปกลางพลยังคำจำกัดอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
1: อันนี้ตอนนี้เรากำลังจะไปดูอะไรคะเนี่ย
2: ถ้าจะไปดูคอกกรรมวิธีคือคอกทดสอบอาหารนะครับเราส่งไปห้องแลบแล้วแลบเขาก็ผลวิเคราะห์ออกมาว่าได้สูตรตามที่สากลกำหนดแต่เราก็ยังไม่เชื่อแลบเท่าไหร
1: ่ไม่เชื่อต้องได้รถทดลองเอง
2: เอาให้วัวกินจริงๆเลยนะครับ
1: ว่าดีไหมอะไรเงี้ย
2: อย่างน้อยก็คือ1ปีนะครับแล้วก็แต่ละเดือนวัวที่ทดลองอาหารนะครับก็จะได้ขึ้นตาชั่งเพื่อหาอัตราการเจริญเติบโตนะคร
1: ับ แบบชั่งน้ำหนักเหมือนนักมวยเลย
2: ถูกต้องครับ
0: สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์กรปกลางพลยางคำจำกัดก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2523เพื่อพัฒนาโคขุนคุณภาพดีที่เหมาะกับการเลี้ยงในประเทศไทยและให้เกษตรกรในจังหวัดสกลนครนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงมีอาชีพที่มั่นคงสอดคล้องตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ในการส่งเสริมให้ชาวบ้านในชนบทมีการพัฒนาเพื่อพึ่งพาตนเอง
1: การวางระบบของพลยังคำเนี่ยมันมีที่มายังไงคะถึงกันมารวมตัวกันเป็นสหกรณ์ได
2: ้เริ่มต้นทันทีเนาะก็มีฝรั่งคนหนึ่งชื่อลุงฟังซัวนะครับที่มาจากฝรั่งเศสตอนนั้นแกมาเป็นนักวิชาการอยู่ที่หน่วยกรปกลางแล้วก็ท่านได้ส่งเสริมให้กับสมาชิกในเกษตรกรในจังหวัดสกลนครเป็นผู้ที่ให้ความรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง
1: ทั้งบุกเบิกทั้งช่วยวิจัยแล้วก็พัฒนาเลย
2: ต้องคร
1: ับ แล้วระบบตัวไหนบ้างคะที่คุณลุงฟังซัวเขาเอาระบบของเมืองนอกเนี่ยมาปรับใช้กับการทำสหกรณ์ของเรา
2: เบื้องต้นหลักๆก็คือระบบจัดการทะเบียนประวัติวัวแล้วก็ระบบตรวจสอบย้อนกลับนะครับวัวขุนทุกตัวสามารถรีเช็คย้อนหลังได้หมดทุกตัวเลยนะครับสมาชิกของสหกรณ์พลยังคำมีทั้งหมดอยู่ประมาณ 6,400 กว่ารายนะครับมีวัวขุนที่ขึ้นทะเบียนไปกองสหกรณ์พลยังคำแล้วอยู่ที่ประมาณ 11,000 ตัวนะครับถ้าเฉลี่ยก็ตกคนละประมาณ2ตัวหรือ3ตัวจะไม่ให้เกินคนละ5ตัวนะครับถ้าเลี้ยงเยอะเกินไปนี่อาหารก็จะเกินคุณภาพก็จะไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่เป็นการส่งเสริมแบบของลุงฟังซัวแต่ก่อนไม่ได้ส่งเสริมให้กับพ่อค้ารายใหญ่ส่งเสริมให้เกษตรกรในหมู่บ้านต่างๆเลี้ยงอะไรแบบนี้นะครับ
3: กลุ่มนี้เราจะแบ่งมันแค่6ตัวที่ทดสอบ15เดือนเราเอาวัวแรกเกิดของสมาชิกมาร่วมทดลองกับโครงการ
1: ขุน15เดือนนี่หมายว่าปกติแล้วเราขุนกันแค่
3: 12เดือนแต่ทีนี้เราในเชิงการทดลองเพื่อได้คุณภาพเนื้อที่มีมาบิ้งเยอะขึ้นมาเนี่ยเราดูซิว่าถ้าเราขุนมากกว่านี
1: ้มาบิ้งขึ้นไหม
3: บิ้งขึ้นไหม
1: ไม่เคยรู้เลยว่าเขาทำวิจัยกันแบบชนิดที่ว่าต้องจริงจังอะไรขนาดนี้คือพอเขาใส่ใจกับวัวมันก็เท่ากับว่าเขาใส่ใจคุณภาพที่จะส่งถึงมือลูกค้าทุกคนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นวัวจากที่ไหนคะในพี่วิทยา
2: ตัวนี้เป็นวัวที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงนะคร
0: ับ โคหนึ่งตัวต้องใช้เวลาขุนอย่างน้อย12เดือนเมื่อได้ระยะเวลาตามที่กำหนดกรรมการที่แต่งตั้งโดยสหกรณ์ก็จะลงไปตรวจสอบและให้เกษตรกรนำวัวมาขายตามที่กำหนด
2: ตอนนี้ก็ได้น้ำหนักเรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมเขาจะตรวจดูฟันดูหมายเลขหูนะครับเขาก็จะดูในหูวัวนะครับว่ามันตรงกันไหมเขาได้เปลี่ยนวัวมาไหมนะครับ
1: 645
2: ถูกต้องแล้วก็จะดูฟันตัวเนี้ย
1: ฟันนี่คือจำนวนซี่เหรอ
2: จำนวนซี่ที่อยู่ด้านหน้าเราจะนับซี่ใหญ่ไม่นับฟันเล็กนะครับเพื่อเราจะดูอายุของตัววัวนะครับฟันสี่ซี่ก็คือ3ปีนะครับวัวสูงสุดก็อยู่ที่ฟัน8ฟัน8ซื้อว่าแก่ละเพื่อเราเปรียบเทียบว่าวัวอายุเท่าไหร่ไขมันแทรกดีอะไรแบบนี้ครับ
1: เลขพวกนี้มันจะออกไปตั้งแต่
2: ออกตั้งแต่คุณที่แรกเลยครับ
1: ออกตั้งแต่เราไปเลยใช่มั้ยฮะ
2: ครับ
1: เป็นการตรวจสอบย้อนกลับที่ได้ทุกขั้นตอน
2: ครับผมแล้วก็วัวตัวไหนได้รับการฉีดยาก็จะลงประวัติด้านหลังหมดเลยครับถ้าฉีดยาไม่ถึง1เดือนจะเข้าชำแหละไม่ได้ต้องตีกลับนะครับ
4: รายได้ก็ดีครับเราก็เลี้ยงสะสมเป็นเงินสะสมของเราถ้าสากลดูแลก็คงสากลครับดีกว่าเรื่องสวัสดิการเรื่องอะไรมีเงินปันผลมีอะไรบ้างครับได้หลายอย่าง
2: หลังจากชั่งน้ำหนักเสร็จดูหูดูฟันเสร็จเรียบร้อยวัวก็จะเข้ามาพักอยู่นี่คอกก็คือจะพักอยู่แบบนี้ไม่น้อยกว่า12ชั่ว

0: โมงนะครับในการที่เอาวัวเข้ามาชำแหละนะครับว่าวัวใครสะอาดไม่มีขี้แห้งติดตัวนะครับผมจะให้อีกตัวละ500บาท
1: เขารู้สึกว่ามีแรงจูงใจที่อยากจะให้เกษตรกรทำตามไม่ใช่ข้อบังคับแต่เป็นการขอความร่วมมือแบบถ้าคุณทำดีเรามีรางวัลให้หรืออย่างเช่นถ้าคุณอาบน้ำวัวมาหาเราก่อนนะแล้วให้คุณเลย500บาทต่อตัวถ้าคุณเลี้ยงวัวได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอกที่สะอาดนะคะการให้วัวทานหญ้าเขียวคุณก็ได้ไปอีก500อย่างน้อยตัวหนึ่งอ่ะก็ได้ 1,200 บาทจากการแค่ใส่ใจเพิ่มขึ้นดูแลเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
0: เราจะเกื้อหนุนซึ่งกันและกันทั้งสหกรณ์และตัวสมาชิกเรามีกฎระเบียบให้ทุกคนแล้วก่อนที่จะเป็นสมาชิกเนาะแล้วก็สมาชิกก็มีส่วนร่วมก็คือเขาก็เป็นเจ้าของธุรกิจพลังคำเหมือนกันเนื่องจากว่าสมาชิกแต่ละคนก็มีหุ้นอยู่ในสหกรณ์ก็ไม่น้อยนะฮะตัวนี
1: ้พี่ทำมานานหรือยังคะเนี่ย
2: 14 ปี
1: นี่ล่าทุกวันข้อมือต้องแบบแข็งแรงมาก
2: ไม่ข้อที่ขัดยอกนิดหน่อย
1: ที่ขัดยอกนิดหน่อย
3: คุณพี่บอกว่าพาร์ทนี้มันแตกหมดแล้วนะคะคือแอบโดนดุเล็กน้อย
4: วัวที่ผ่านการชำแหละแล้วจะถูกนำมาบ่มไว้ในห้องเย็นที่มีอุณหภูมิ 2-4 องศาเซลเซียสอย่างน้อย7วันแต่ไม่เกิน15วัน
1: ก็สำหรับในห้องนี้เนื้อที่แขวนอยู่ตรงนี้ค่ะเอาไว้บ่มเหมือนทำการ dry age ถูกต้องใช่ไหมคะอันนี้คือเหมือนเป็นตู้ dry age เลยพอบ่มคือระบบทั้งซีกใช่ไหมคะ
5: ครับ
1: เสร็จแล้วพอเราจะไปตัดก็คือ
5: หั่นครึ่งตัดครึ่งครับ
1: ดูแบบยิ่งใหญ่อลังการมากอ่ะน้ำหนักแรกรับอ่ะต้องประมาณ
5: 700โล
1: 700โลขึ้นไปแล้วถึงรับอ่ะ
5: ใช่100-700โลครับ
1: โอ้ใหญ่มากเวลาเราจะดูว่าเนื้อตัวนี้พรีเมียมหรือไม่พรีเมียมเนี่ยเขาดูกันตรงไหนคะ
5: ก็ดูที่ไขมันแทรก
1: ค่ะนี่คือเราจะตัดเฉพาะส่วนนี้เลยเหรอคะคือวัวทุกตัวจะต้องตัดตรงนี้เลย
5: ซีกซ้ายของตัว
1: ซีกซ้ายทำไมต้องเป็นซีกซ้ายคะพี่อันนี้ถาม
5: มันจะเห็นชัดกว่าซีกขวา
1: อ๋อ
5: ใช่ครับ
1: โอเคอันนี้แบบธรรมดาอันนี้พี่ให้เกรดว่าเป็นเกรดธรรมดา
5: ครับ
1: โอเคอันนี้พี่ให้เกรดความเป็นพรีเมียม
5: ครับ

0: ในส่วนของห้องนี้เป็นห้องที่เราทําเกี่ยวกับอะไรบ้างคะพี่เอก
1: ครับ
0: ตัดแต่งอย่างเดียวเลยเหรอคะมีทั้งหมดประมาณกี่คนที่ทํางานในส่วนของนี้อยู
1: ่ตอนนี้ก็ประมาณ20กว่าคนครับ
0: วันนึงนี้ได้ประมาณกี่ตังค์เลขเป็นตันมั้ย
1: เราทําเป็นตัวมากกว่าก็ประมาณ10ครับ
0: 10ตัว10ตัวก็20ซีก
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับก็คนละซีกเลยวันนึง1คนต้องคุณแล้วต้องรับผิดชอบ1ซีกเลยอะไรเงี้ยเหรอคะอันนี้แล้วแบบแต่ละคนฝึกนานมั้ยคะพี่เอกกว่าจะได้แบบลงมือลงมีดเองอะไรเงี้ย
2: 2เดือนครับ
0: 2เดือนพี่ทํามานานหรือยังคะเนี่ยโอ้นี่ล่าทุกวันข้อมือต้องแบบแข็งแรงมาก
2: ไม่ก็คิดกัดย่องนิดหน่อย
0: คิดกัดย่องนิดหน่อย
1: เดี๋ยวเราแกะออกเป็น
3: หลังจากได้เห็นขั้นตอนการตัดแต่งเนื้อเชฟเมย์ก็เกิดความคิดบางอย่าง
0: เวลาเราเดินเข้าไปในห้องบูเชอร์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าไขมันเนี่ยมันจะหนามากซึ่งเขาทริมออกคือเขาตัดแต่งเนื้อออกแล้วเนี่ยก็ทิ้งหรือต้องส่งต่อออกไปในราคาถูกๆเมย์เป็นคนที่ชอบเอาส่วนที่คนอื่นเขาไม่ค่อยใช้อ่ะค่ะมาสร้างมูลค่าแล้วก็เกิดประโยชน์มากขึ้นวันนี้ถ้าเมย์มีโอกาสได้ทำเนี่ยเมย์อยากจะใช้ส่วนที่หลายๆคนมองข้ามนั่นก็คือไขมันอันนี้เป็นพรีเมียม
2: ก็มา
0: เฮ้ยทำไมยังแบบสวยมากเลยอ่ะคือตอนแรกมันยังเข้าใจว่านี่เป็นเกรดพรีเมียมของเขาหรือเปล่าเพราะว่าดูแบบมีแบบมาร์บลิงในเนื้อแต่พี่เขาบอกว่านี่ธรรมดานี่ยังไม่พรีเมียมเพื่อบอกว่าเอ้านี่ยังไม่พรีเมียมอีกเหรอ คือเขาทริมมิ่งให้สวยมากเลยนะหมายความว่าเราแบบแค่ไม่ต้องไปแต่งเนื้อแล้วอะบางทีไปสั่งของเมืองนอกมาแฟตเยอะมากบางส่วนต้องทิ้งเนี่ยลูกค้าทานไม่ได้
3: เนื้อที่ถูกขีดห่อเสร็จแล้วจะถูกขนส่งด้วยรถห้องเย็นที่ควบคุมอุณหภูมิจนถึงร้านอาหารต่างๆในภาคอีสานรวมถึงกรุงเทพมหานคร
0: ตรงนี้นี่เป็นร้านค้าของสหกรณ์โดยตรงเลยหรือเปล่าคะ
4: ครับเป็นของสหกรณ์โดยตรงเลยตรงนี้ติดสำนักงานใหญ่นะครับ
0: นี่ไม่เห็นแบบมีบาร์โค้ดกับ QR ไว้ทางให้ตรวจสอบย้อนกลับ
4: ถูกต้องครับเนื้อทุกชิ้นทุกก้อนในนี้นะครับคนที่ซื้อไปเราสามารถตรวจสอบย้อนกลับ

0: ได้ว่ามาวัวชิ้นนี้มาจากสมาชิกคนใดเลี้ยงที่ไหนพันธุ์อะไร
1: โอ้นี่ใช้ระบบเหมือนเมืองนอกเลยอันนี้เห็นมีแบบแปรรูปด้วย
0: ครับผมก็เป็นส้มหนังนะครับ
1: ส้ม
0: เท้า
1: ส้มคือเหมือนการทำซุปตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ครับผมเป็นส่วนเท้าแล้วก็หนังหัวพวกหมูพวกอะไรอย่างเงี้ย
1: อันนี้นี่มีใครเป็นคนทำให
0: ้ก็สหกรณ์ทำเองครับตัวนี
1: ้แบบเหมือนมีเชฟประจำสหกรณ
0: ์ถูกต้อง
1: สนใจจ้างหนูเป็นเชฟได้นะโอเคแล้วนี
0: ่ครับผมอันนี้เป็นเนื้อนุ่มเสียบไม้ครับ
1: เนื้อนุ่มเสียบไม
0: ้น้ำดี
1: น้ำดีอันนี้เป็นแบบอาหารพื้นบ้าน
0: ครับผมแถวอีสานจะชอบลาบก้อยหรือว่าน้ำจิ้มขมๆอ่ะนะครับ
1: อ๋อมีออยมีอะไรหมดแล้ว
0: ครับผม
2: ปกติก็ถ้าได้ผ่านก็ได้แวะมาซื้ออยู่บ่อยๆชอบทานนี้ครับถ้าเป็นเนื้อจากคนที่ทำก็จะมีคุณภาพนี้จะกลิ่นอะไรก็จะหอมขึ้นมากว่าปกติตามตลาดร้านค้าทั่วไป
1: มาในนี้เราได้กลิ่นเหมือนแบบอยู่บ้านที่เชียงใหม่เลยนี่เรากำลังทำแหนมเนื้อวัวอยู่ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วส่วนผสมที่อยู่ในแหนมเนื้อวัวตรงนี้มีอะไรบ้างคะ
3: มีกระเทียมข้าวสุกแล้วก็มีเกลือค่ะ
1: จะใช้เวลาบ่มประมาณกี่วันถึงจะทานได้คะเนี่ย
3: ข้ามคืนก็ทานได้แล้วค่ะ
1: จริงเหรอคะเดี๋ยวแม่จะต้องลองห่อแหนมดูค่ะว่าพี่เขาห่อกันยังไงนี่ตอนนี้เลือกตองยังมีเป็นปัญหาอยู่เลยมาโอเคค่ะเอาจับตัวนี้เฉพาะตัวนี้ก่อนขึ้นมาอ๋อมือเราจะได้ไม่โดนเนื้อเลยนี่แล้วก็เอา
3: พับ
1: ก
3: ัน พ
1: ับจีบก่อนเอาจีบจีบเดี๋ยวจะได้รู้กัน
3: จะได้รู้กัน
1: อุ้ยทำไมของหนูไม่สวยอ่ะ
3: พับอย่างนี้ค่ะพับอย่างนี้มันแตกหมดแล้ว
1: คุณพี่บอกว่าพับอย่างนี้มันแตกหมดแล้วค่ะคือแอบโดนดูดเล็กน้อยอุ้ยพี่มันแตกค่ะแล้วเอาใหม่ไหมคะ
3: ใหม
1: ่หนูว่ามันเป็นที่ตองแล้วเนี่ยเอาใหม่เนี่ยมันเริ่มแล้วก็ม้วนกลับอย่างนี้นี่บนอันนี้เป็นการห่อแหนมครั้งแรกของเมย
3: ์
1: ใครที่ได้ชิ้นนี้ไปนี่โชคดีมากเลยนะโอ้ยยากแบบสูงมากค่ะ
4: ปากช่องหนึ่งครับผม
1: นี่ยังโตไม่เต็มที่เลยสำหรับวันนี้นะคะเมย์จะทำอาหารสายฝรั่งที่เมย์ถนัดจากวัตถุดิบของสหกรณ์ผลยางทำของเรา
5: ที่ตลาดนัดเล็กๆในจังหวัดสกลนครเชฟเมย์กำลังสนุกกับการมองหาวัตถุดิบเพื่อนำไปสร้างสรรค์เมนูใหม่ซึ่งจะเป็นการนำไขมันวัวมาใช้ให้เกิดประโยชน
1: ์อันนี้คือพวกหัวกบอุ้ยตัวโตแล้วอ่ะน่าจะอร่อยนะคะอุ้ยจะเด้งอันนี้คืออะไรคะ
6: น่าจักระจันค่ะน่าจะโคตรใหญ่นะ
1: มันเป็นตัวจักระจันเหรอคะ
6: ค่ะนี่ลูกมันค่ะ
1: ลูกจักระจันเพิ่งเคยเห็นอันนี้คือยอดมันลูกฟักทองคล้ายๆกับเบบี้ซูกินี่ไม่อยากได้เอาไปทำสเต็กเอาลักษณะคล้ายกับเบบี้ซูกินี่ฟักทองเบบี้ฮัมกินยายอันนี้เขาเรียกบักอะไรนะ
7: บักแงว
1: บักแงวลิ้นจี่ป่าคะ
7: ลิ้นจี่ป่า
1: เขาเอาไปทำอะไรทานนะคะ
7: เอาไปชั่ว
1: ยำ
7: ชั่วยำน่ะใส่ข้าวคั่วมะเขือคั่วผักหอมน้ำปลาแดก มันกินง่ายอยู่ได
1: ้หอมดีอ่ะเอา1พวงค่ะหนูจะไปทำน้ำสลัดพรุ่งนี้แทนบัสมิกวินิก้าของอิตาลี
7: นี่ปอดสารจ้ะ
5: บ้านท่าเยี่ยมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการเลี้ยงโคขุนเป็นจำนวนมากเพื่อส่งขายให้กับสหกรณ์โพนยางคำ
1: นี่คือซื้อวัวเข้าใหม่หมด

0: ริโภค
1: หรือยากแบบสูงมากอะ
2: ปากช่องหนึ่งครับผมถ้าหน้าแรงก็สูบน้ำใส่หน้าฝนไม่มีปัญหาน
1: ั่นก็หมายความว่าเราลงทุนครั้งเดียวสิคะ
2: ครับครั้งเดียวตัดไปหลายปีแต่ต้องดูแลเสริมด้วยมูลสัตว์นะมูลสัตว์ของเราเต็มไปหมดแล้วตามแปลงหญ้าแล้วก็ยังปลูกมะม่วงแซมด้วยแล้วก็ปลูก
1: กล้วยที่เห็นอีกด้วยสูงมากนี่ยังโตไม่เต็มที่เลย
2: คนไหนที่จะเลี้ยงโคขุนน่ะให้ปลูกหญ้าก่อนไม่ใช่ว่าเอาวัวมาก่อนแล้วถึงปลูกหญ้ามันไม่ทันให้วัวกินแล้วต้องปลูกก่อนครับเตรียมดินไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็7วัน10วันแล้วก็มาถ่ายพูนขึ้นมาใหม่ยกล่องแล้วก็ปลูกได้เลยครับ
1: แล้วปกตินี่คุณลุงได้เก็บขี้วัวทุกวันเหรอคะ
2: ไม่ครับประมาณสัก2อาทิตย
1: ์มันมีเหตุผลหรือว่ามีอะไร
2: ก็อย่างน้อยๆก็มูลสัตว์ต้องให้ไว้รองพื้นไว้ด้วยคือเวลาเขาเดินมันจะได้นุ่มบ้างไม่ใช่แค่เป็นพรมนะครับผม
1: หลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับวัวของเรา
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: นี่เลี้ยงเหมือนลูกเลยนะคะ
2: เดือนหนึ่งโดยเฉลี่ยเนี่ยจะได้อยู่ประมาณสัก200กระสอบครับอีกส่วนหนึ่งเราก็ไปทำเป็นแก๊สขี้วัวใช้ในโคเรือนเราครับผมก็ได้นักวิชาการมหาลัยที่เขามีความรู้เขามาสอนให้เราก็มาปรับใช้ทีหลังครับผม
1: แล้ว
2: คอ
1: กน
2: ี้
1: น
2: ี่
1: ต่างจากคอกอื่นยังไงอะคะค
2: ุ
1: ณล
2: ุ
1: ง
2: คอกนี้ขุนมานานแล้วแล้วก็เตรียมขายได้เลยครับผมแต่วัวทุกตัวมีประวัติไม่หมดครับผมพอขุนก็หนึ่งถ่ายพยาธิฉีดวัคซีนตอนให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เข้าข้อขุนเลยหลังจากนั้น6เดือนเราก็ต้องมาถ่ายพยาธิรอบ2และหลังจากนั้นก็ขุนไปเรื่อยๆจนถึง12เดือนถึงแจ้งขายครับผม
1: นี่ประมาณเท่าไหร่นะคะเนี่ย
2: ก็ไม่น่าจะต่ำกว่า800โลก็น่าจะต่ำ
1: โอ้โห
2: ครับ
1: ที่ใหญ่มากค่ะ
2: ในกลุ่มของผมนะปัจจุบันนี่นะมีสมาชิกอยู่255รายครับผมปีที่แล้วนี่ส่งโคเข้าสหกรณ์เนี่ย460กว่าตัวครับกับการทำเป็นกลุ่มนะดูแลง่ายครับผมคือ1มีระเบียบข้อบังคับทางสหกรณ์ต้องทำตามสหกรณ์อย่างเคร่งครัดสารเร่งฮอร์โมนเนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยเพราะเขาเน้นเรื่องผู้บริโภคครับ
1: สำหรับวันนี้นะคะเมย์จะทำอาหารสไตล์ฝรั่งที่เมย์ถนัดจากวัตถุดิบของสหกรณ์พลยังคำของเราก็จะเป็นสเต็กเนื้อทริปลอยนะคะนี่เป็นเนื้อสันนอกนะแล้วก็จะใช้ส่วนที่เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราขายทิ้งอะค่ะแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์มันเลยก็คือไอตัวไขมันของวัวเนี่ยมาทำเป็นบีฟแฟตก็บีฟบัตเตอร์อะไรเงี้ยนะคะก็คือตัวที่จะเอามาทำในการย่างเนื้อให้มีความหอมขึ้นเอาตัวบีฟบัตเตอร์เนี่ยมา infuse หรือเรียกว่าผสมผสานกลิ่นของสมุนไพรเข้าไปข้างในซึ่งไอตัวนี้เราสามารถเก็บไว้ใช้ในอนาคตได้จริงๆแล้วในการทำสเต็กเนี่ยเราต้องการใช้อุณหภูมิในการทำอาหารสูงมากน้ำมันพืชทั่วไปเนี่ยไม่สามารถที่จะทนความร้อนได้สูงขนาดนั้นแต่ไขมันที่มีอยู่ในเนื้อวัวสามารถทำได้ไอเนี้ยเราจะทำเป็นเหมือนเนยที่ทำมาจากเนื้อวัวนะคะรอบหน้าเนี่ยเราจะทำสเต็กเนื้อเนี่ยเราก็แค่ตักน้ำมันที่เราสกัดแล้วเนี่ยเอาลงในกระทะแล้วก็เอาเนื้อลงไปจี่ได้เลยนะคะถ้าเอาตัวนี้ไปทาก่อนที่จะเสิร์ฟลูกค้าค่ะมันจะเงาสวยแล้วก็มันจะมีกลิ่นที่ดีด้วย
3: ครับก็น่าจะเอามาปรับปรุงไอ้ทำสเต็กนะครับพวกผัดแกงทอดนี่ก็ได้ครับแทนไอ้น้ำมันพืชน้ำมันเนี่ยประทับใจมากนะครับ

0: ดูเนื้อใกล้ๆแบบสวยมากอะเนื้อแบบดีมากนี่เนื้อไทยบ้านเรามันสวรรค์ของคนกินเนื้อชัด
1: ๆเกือบ40ปีของความมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผ่านการเลี้ยงดูด้วยความเอาใจใส่ของเกษตรกรวันนี้เนื้อโคขุนพลยังคำไม่เพียงแต่เป็นที่รู้จักในหมู่ผู้บริโภคแต่ยังสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับชุมชนได้อย่างกว้างขวางตามที่ตั้งใจไว
0: ้ก่อนที่เมย์จะได้มาลงพื้นที่เนี่ยเมย์มีความรู้สึกว่าเนื้อวัวก็เลี้ยงกันเหมือนอุตสาหกรรมอาหารอย่างหนึ่งไม่เคยคิดว่าเขาจะใส่ใจหรือว่ามีรายละเอียดลึกอะไรขนาดนี้พอเราได้มาลงพื้นที่เองเนี่ยได้ฟังเกษตรกรที่เป็นผู้เลี้ยงเองเล่าให้เราฟังว่าเขาใส่ใจสิ่งที่จะส่งถึงมือเราเนี่ยยังไงบ้างมันทำให้เรารู้สึกว่าเราภูมิใจมากที่ได้ทานอาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพแล้วก็ใส่ใจตั้งแต่ต้นทางจริงๆ

0: ชีวิตเราเดินทางตลอดแต่เราเดินทางในรูปแบบที่เรารักและเราชอบก็คือการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์
1: ขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลงครับ
2: นั่นแหละนั่งอย่าไปเก่งขาดครับปล่อยสบายสบาย
3: ทำไมเราต้องใช้ตองเยอะขนาดนี้ในการห่อแหนมคะ
4: เพื่อให้มันแน่นค่ะ
3: แน่นไม่ให้มีอากาศเข้าอะไรเงี้ยค่ะ

0: เช้าวันนี้นายกอบต.บ้านเหล่าได้เชิญผู้นำชุมชนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำบุญทุกวันพระพบปะประชาชนโครงการต่อเนื่องที่ทำมาหลาย10ปีแล้ว
1: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะทำลายสุขภาพแต่ว่าถ้าเฮางดเพื่อชำระล้างสิ่งบ่ดีออกจากร่างกายภายใน3เดือนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพเฮาสิดีขึ้นนะครับเยาวชนที่เขาร่วมการที่งดแล้วก็การดำเนินการชีวิตของเขาการทะเลาะวิวาทการไปพบการสมาคมกันก็ลดน้อยลง
2: อยากให้ผู้นำเรานะครับพาชาวบ้านทำสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในตำบลบ้านเหล่าของเรานะครับ
3: ก็พวกที่หงุดหงิดที่ว่าไม่ได้ดื่มก็บอกเขาหันหน้าเข้าพึ่งพระทำสมาธิแผ่เมตตาเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็จะลืมเรื่องสิ่งเสพติดไปในตัวนะ
0: โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาส่งผลดีด้านสุขภาพและปริมาณความสุขในชุมชนโดยเฉพาะทวัชชัยพังน้อยชาวบ้านเหล่าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการให้สัตยาบันว่าตลอดพรรษานี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเอาเวลาที่เหลืออยู่มาทำงานที่รักสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
4: ก็รู้สึกขั้นดื่มกับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปวดหัวเนาะแล้วก็สุขภาพเฮากับบ่ว่านั่นปานใดแต่ขั้นบ่กินเนี่ยก็รู้สึกว่ามีกำลังมีหยังดีกว่าเก่าแท้เน
0: า
4: ะ
0: โครงการนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ให้ชุมชนมีสถิติการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับน้อยลงรวมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย
5: ที่รพสต.เนี่ยกลุ่มคนที่มาด้วยอุบัติเหตุเพราะเมาเหล้าเนี่ยเมาแล้วขับมันลดลงในเรื่องของทะเลาะวิวาทในชุมชนก็ลดลงด้วยนะคะ
6: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีโครงการนี้เข้ามาอย่างเยาวชนอย่างเรานี่ก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำตามในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาครับ3เดือนก็อยากให้ทุกคนงดเหล้าเข้าพรรษาครับ
0: จากจุดเล็กๆที่นำเอาคุณธรรมด้านการยึดมั่นในคำสัตย์ไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอนี้ทำให้ชุมชนตำบลบ้านเหล่าได้ล้อมรั้วที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันคนในครอบครัวด้วยคุณธรรมให้ยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีไม่หลงมัวเมาในอบายมุขและพร้อมเป็นต้นแบบในการขยายคุณงามความดีนี้กระจายออกสู่สังคมต่อไป
7: ถ้าเรางดเหล้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาและออกพรรษาได้เป็นเรื่องที่ดีต่อเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องที่ดีต่อปัญหาต่างๆเช่นปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆที่จะตามมาครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: ันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ว่ากันด้วยเรื่องขยะนั้นทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งตักทีเลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดียวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าพีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้าขัด

0: แหมพี่ผู้หญิงนะเร็วเชียร์ทำดีไม่ต้องเดียวเตือนแล้วนะจากกระทรวงวัฒนธรรม
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ตองคงจะไม่เป็นไรนะคะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่ก็เป็นกิจวัตรประจำวันของบ้านนันเชี่ยวที่จะต้องมาทำกันทุกวันใช่ไหมคะเขาเรียกว่าเป็นอาชีพในครอบครัว
2: ทุกครอบครัวตั้งขาย
1: ดีจังเลยนะคะเนี่ยที่กรุงเทพก็ไม่มีเลยค่ะแบบน
0: ี้อันนี้เหลือนี้อันไหนสองนี้อันนี้เหรออ
1: ันนี้ได้ไหมไ
0: อ้อันนี้ได้ไหมครับ
3: ได้นะอันนี้
0: อันนี้ได้ได้
3: เนี่ย
0: ไม่ได้ขาดถ้าอย่างนั้นพี่แฟว่าเราไปทำของตัวเองกันต่อดีกว่าไหมคะ
3: ไปทำกันต่อดีกว่าค่ะไปไปแล้วน้องปั้น
0: งั้นพี่หนูไปสอนหนูด้วยนะคะเดี๋ยวทำผิดอีก
3: คุณยายคะเย็บของหนูเสร็จยังคะ
4: ย
3: ัง
4: เลยค
3: ่
4: ะ
3: อันนั้นหนูเย็บต่อโอ้ได้เย็บต่ออันนี้ของใครยอมรับซะดี
0: ๆสังเกตรอบๆแล้วเนี่ยงอบที่นี่ไม่เหมือนงอบที่อยุธยาที่เราเห็นเลยเนาะพี่เฟเนาะไม่เหมือนหรอกค่ะน้องปั้นเพราะว่างอบที่จังหวัดตราดเนี่ยนอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามแล้วยังขึ้นชื่อเรื่องความคงทนแล้วก็เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะแล้วเราจะจับให้มันเป็นรูปทรงแต่ละทรงยังไงอะคะ
5: ก็เดี๋ยวถ้าเราเย็บเสร็จเราลงได้เราจับตรงนี้เน
1: าะอ๋อจับให้มันเป็นรูปทรงแต่ละรูป
5: ได้จ้ะ
0: แต่เท่าที่บ้านเห็นคือจังหวัดอยุธยามีแค่รูปทรงเดียวเนาะ
1: ใช
0: ่แต่ว่าที่ นี่มีหลายรูป
5: ทรงเลยจ้ะ
1: เฟรู้มาว่ามีทรงกระทะความด้วยค่ะ
5: นี่แหละเนี่ยอย่างเงี้ย
1: เพราะว่ามันเหมือนกระทะมากๆเลยป่ะแล้วก็เมื่อกี้น้องบอกว่ามีทรงทหาร
5: โบราณอันนี้ก็โบราณเนี่ยอันนี้กระดองเต่าจ้ะ
1: แล้วใส่
5: เหมือนไหม
1: เป็นกระดองเต่าอย่างนี้เลย
0: มีทรงอะไรบ้างคะมี5ทรงทรงกระทะคว่ำไปแล้วทรงกระดองเต่าไปแล้ว
3: ทรงทหารไง
5: ละนวดนวดลูกนวดอีก
3: ทรง
1: ทรง
3: หั
1: วแหลม ทรงที่5คือทรงอะไร
5: ทรงนเรศวรจ้ะ
1: ทรงนเรศวร
5: จ้ะทรงนเรศวร
1: แต่ละทรงนี่มันมีประโยชน์ยังไงบ้างคะ
5: ประโยชน์ของหนูคือว่าถ้าคนชาวนานะหรือว่าเรือเนี่ยเขาไปไหนแล้วเขาร้อนๆเนี่ยเขาเอาชาตักน้ำได
1: ้ทรงนี้เหรอทรงทหาร
0: ทรงที่เก่าที่สุดทรงอะไร
5: เนี่ยอันนี้ตรงเก่า
1: ตรงทางความ
5: ตรงเก่า
0: จริงเหรอฮะเพราะมันดูแบบพื้นๆเน
1: า
5: ะก็ยังไม่ได้ยาวกันแล้วเป็นพื้นในการตักน้ำลงมาอันนี้ตรงกระทะความเลยนะเวลาฝนตกนะแต่เราไม่ต้องใช้ลมมาละคุมอย่างนี้ออกไป
1: ที่ได้ด้วย
0: โอ้เหมือนน้ำฝนมันจะไหลลง
1: แล้วทรง
0: กระดองเต่าก
5: ระดองเต่าอันนี้กระดองเต่าคนเป็นสวนมันง่ายดี
3: ใครรับได้เป็นหนูบ้างคะ
5: ใช้ได้หลายอย่างจ้า
3: แต่ละรูปทรงก็มีประโยชน์หลายประโยชน์เหมือนกัน
5: หลายประโยชน์จ้า
0: ทรงหัวแหลม
3: พี่เฟย์คะช่วยหน่อยไหมคะหนูทำไม่เป็น
1: พี่ปั้นช่วยหน่อยไหมพี่ปั้นช่วย
0: ได้
3: พี่ปั้นช่วยหน่อยค่ะ
1: อันนี้
5: เพิ่งเริ่มเดี๋ยวมาใหญ่ต่อให้ก่อน
0: พอดีเราเพิ่งทำวันแรกอะค่ะก็เลยไม่ค่อย
5: วันแรกอย่างนี้ทุกคนนั่นแหละงง
1: เราติดไม้จิ้มฟันเอาไว้ตรงนี้เพื่ออะไรหรอคะคุณป้า
5: คือว่าเราใช้ใบเซนแล้วก็เอาไม้กัดไว้ถ้าเราไม่กัดก็จะไม่อยู่
6: นี่เด็กแถวๆนี้คือเขาจะเย็บกันเป็ดเต็มหมดเลย
1: เย็บกันเป็นหมดเลยเหมือนที่น้องๆเขานั่งเย็บกันอยู่ใช่ไหม
6: อ
1: ่
6: า
1: อุ้ย
0: ย่างไหมคะพี่เฟย์
1: ได้แล้ว
0: ย่างไหมอ่ะ
1: ย่างค่ะ
0: เขาบอกว่าอันใหญ่ง่ายกว่า
1: ใช่อันใหญ่ง่ายกว่า
3: พี่เฟย์พี่ปั้นทำผิดหลายครั้งแล้วค่ะ
1: น้องปั้น
0: ไงก็นิดนึง
1: พี่เฟย์ว่าการทำงอบเนี่ยเป็นอาชีพเสริมของครอบครัวที่สืบต่อกันมานานมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็เป็นลักษณะของวิถีไทยด้วยนะคะที่นำธรรมชาติรอบๆตัวเนี่ยมาทำให้เป็นข้าวของเครื่องใช้ในของชีวิต
1: ใช่ค่ะ
3: แล้วนี่ใครเริ่มเสร็จกันแล้วมั้งคะเนี่ย
5: ยังไม่มีใครเสร็จเลยจ้า
1: ของเฟย์กับของปั้นนี่ก็พอจะเป็นรูปเป็นร่าง
0: แล้ว
5: จ้าจ้าสองรูป
0: เ
5: ป็น
0: ร่
5: างแล้ว
1: แต่อย่างน้อยวันนี้ก็ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงอบเนาะวันนี้ขอบคุณคุณป้าสองคนนะคะที่มาบอกวิธีการทำงอบขอบคุณมากๆเลยค่ะ
0: ขอบคุณนะ
1: ขอบคุณนะคะ
0: ค่ะพี่เฟย์
1: คะ
0: ปั้นว่าเราได้เวลาเฉลยแล้วล่ะค่ะ
1: เฉลยอะไรอะคะน้องปั้น
0: เอ้าพี่เฟย์ก็เฉลยว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาทำขนมไทยอะไรเอ่ยกันที่จังหวัดตราดไงคะป้าเล่นมุกแค่หน่อยเดียวเองอ่ะพี่เฟย์งงไปเลย
1: ไม่งงหรอกค่ะพี่เฟย์แกล้งเล่นเฉย
0: ๆแล้วสรุปแล้วเราจะมาทำขนมไทยอะไรเอ่ยคะ
1: ขนมไทยอะไรเอ่ยที่มีชื่อว่าขนมบันดุกค่ะว่าแต่ใครเคยกินกันบ้างคะ
6: เด็กตาทุกคนเคยกินกันหมดนะครับ
0: แล้วอร่อยไหมคะ
6: อร่อยครับ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปทำขนมกันเถอะค่ะได้เลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเจอคุณป้ากุหลาบกันเนาะเพราะว่าคุณป้ากุหลาบเนี่ยเขาบอกพี่เฟย์ว่าคุณป้าเขาจะขายขนมอยู่ที่วัดทุกๆวันเลยแต่ก่อนไปพวกเราของงอบกลับไปเป็นที่ระลึกได้ไหมคะ
5: เอาเลยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: พี่เฟย์เอา นี้นะคะอาห
3: ารพี่เฟย์พี่เฟย์เอาแล้วเอาแล้วใช่ค่ะคือนี
1: ่ต้นใหญ่ใจนี่ค่ะ
5: แล้วอันนู้นอีกนะคะ
1: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรา
3: ไปเลยไปออกเดินทาง
1: ไปเลย
3: ค
1: ่ะ
4: คือระหว่างทาง
1: เดินไปทำขนมอาจจะแดดร้อน
7: ขนมไทย
3: ปังปังอุ๊ยนั่นไงร้านป้ากุหลาบแน่เลยเราเข้าไปซื้อกันเถอะค่ะไปเลย
1: ไปแล้วสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีจ้าหนูไปไหนมาจ้า
1: พอดีพวกเราไปทำงอมมา

0: ขนมวันนุ่มแน่ๆเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: พวกเราขอซื้อ3ชิ้น
1: ก่อนไหมซื้อ3ชิ้นก่อนใช่ไหมคะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะมีพี่เฟย์มีตังค์เฮ้ยหนูไม่
2: ม
0: ี
2: แล้วเขาตัดให้แล้วนะคะ
0: อุ้ยขายชิ้นละเท่าไหร่อะคะคุณป้าคะ
1: ค่ะชิ้นละ10บาทค่ะ
2: ชิ้นละ10บาท
0: อันนี้อะไรอ่ะ
2: 3ชิ้นเท่าไหร่คะ
1: น้ำเชื่อมน้ำเชื่อมแล้วก็ใส่กะทิแล้วก็ใส่ถั่ว
2: ใส่น้ำเชื่อม
0: มันท่าทางน่าอร่อยนะคะเนี่ย
1: ค่ะ
0: ทำไมน้ำเชื่อมเป็นสีนี
1: ้ก็น้ำตาลทรายแดงเอามาเคี่ยวแล้วมันจะออกมาเป็นสีนี้เลย
0: อ๋อเป็นน้ำตาลทรายแดง
1: จ้า
0: ใส่น้ำเชื่อมด้วย
2: หน้าตาเหมือนขนมเปียกปูนเลยนะคะ
1: จ้าแต่ขนมอันนี้เขาไม่ใส่น้ำตาลในตอนเวลากวนถ้าเปียกปูนจะใส่น้ำตาลในตอนกวน
0: นี่ค่ะคุณป้าคะ30บาทค่ะ
1: ขอบคุณค่ะอันนี้ทอน10บาทอร่อยแล้วมาซื้ออีกนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
2: เดี๋ยวพวกเราชิมก่อน
0: ตัดชิมกัน
1: ตัด
0: นี่ตะกี้แล้วนะน้ำเชื่อมหอมมากๆเลยค่ะแต่ว่าเนื้อแป้งเนี่ยค่ะมันจืดมากเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะแต่นุ่มๆนะคะนุ่ม
1: เพราะว่าส่วนผสมของแป้งไม่มีน้ำตาลเรากวนแป้งเฉยๆแล้วเอามาผสมใส่เวลากิน
0: คุณป้าคะขนมบรรนุกเนี่ยมีต้องมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะมีตั้งแต่ป้าเล็กๆเลย
2: คุณป้าคะพอดีเฟเนี่ยค่ะอยากทำขนมบรรนุกมากก็เลยไปศึกษาข้อมูลมานิดหน่อยเขาบอกว่าขนมบรรนุกเนี่ยค่ะถือว่าเป็นขนมมงคลใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะส
2: ่
1: วนมากส่วนใหญ่เขาจะสั่งไปใช้ในงานแต่งกับงานบวชอ
2: ยากทำ
0: แล้วค่ะ
1: ลองคิดจะ
2: ทำไหมนะคะ
1: ทำไหมก็เดี๋ยวช่วยป้าเอานี้ลงกระทะอันนี้โม่แปลกเสร็จแล้วก็อันนี้ลงกระทะก็ลงมือกวนได้เลย
0: งานพวกเราพร้อมทำกันแล้วเรามาถอดงอดกันก่อนเลยไหมคะ
2: เดี๋ยวจะทำขนมไม่สะดวกนะคะ
0: ใช่ค่ะ
2: ของหนูวางด้วยค่ะตรงนี้นะคะสั่งไปทำ
0: พี่ปันด้วย
1: อ้าวน้องตัวโตยกกระทะวางเลยจ้ะ
0: พี่เฟย์กระทะ
2: นี่ค
1: ่
2: ะ
1: น้องตัวโตยกกระทะวาง
2: อุ้ยกระทะใหญ่กว่าพี่เฟย
0: ์จับพี่เฟย์ลงไปดีไหมเนี่ย
2: โอ้โหจับพี่เฟย์ลงไปทำอะไรทอดกวน
1: เอาหนูยกแป้งใส่
0: โอ้ช่วยไหมคะ
2: โอ้ช่วยลบกัน
0: ช่วย
2: เดี๋ยวหนูกวนแล้วกันเน
0: า
2: ะ
0: โอเคค่ะ
1: หนูกวนหนูใช้อันเล็กนี้นะคะ
0: ใช่แล้วก็เทลงได้
1: เทเลยค่ะ
0: เทเลยนะคะ
2: ตื่น
1: ว้าวเบาๆนะคะเบาก
2: ินหอมไหมคะมัน
0: หอมกินอะไรเอ่ย
1: หอมใบเตยค่ะ
0: ใช่มันเหมือนใบเตยเลยอะค่ะ
1: หนูกวนนะคะ
2: โอ้อันนี้เราต้องใช้
0: สนุกจังเลย
2: เอาขึ้นมานี่ขึ้นมานี่เสียงอันนี้ใส่แป้งมันนะคะครึ่งถ้วย
0: ครึ่งหนึ่งนี่อันนี้คือทำให้น้องแหนมโดยเฉพาะเลยเนี่ยเห็นไหมเพราะรู้ว่าน้องแหนมจะตัวเล็กไง
1: หนูกวน
0: เราก็ต้องใช
2: ้ด้ามยาวๆคุณป้าคะแล้วทำไมเราไม่ใส่แป้งมันลงไปทีเดียวเลย
1: มันถ้าใส่สีแป้งมันไปทีเดียวแล้วมันเป็นก้อน
0: กวนน้ำแรงมากเลยอะค
1: ่
0: ะ
1: หนูลองกวนดูนะคะ
2: น้องแหนมรู้ไหมทำไมคุณป้าเขาใช้กระทะใหญ่แบบนี้
1: เขากวนหนูทำหก
2: กวนหนูทำหกเอง
1: ก็จับแบบนี้นะคะอันนี้จับแบบนี้
0: แล้วเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นก้อน
1: เดี๋ยวมันก็สุกเป็นท่านแบบนี้เลย
0: น้องแหนมหอมเริ่มโชยมาแล้วนะคะเนี่ย
2: ใช่ค่ะ
0: น้องแหนม
2: คะ
0: น้องแหนมต้องกวนให้มันเป็นก้อนแบบนั้นเลยนะคะ
1: ลองเอาหนูลองดูบ้างสิน
0: ี่ไง
2: โถน้องป้านะสู้น้องแหนมไม่ได้เลยน้องแหนมเก่งกว่าเยอะเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: น้องแหนมเคยทำขนมไทยไหมคะ
0: ขนมอะไร
3: ขนมตาลค่ะ
2: ขนมตาลพี่เฟย์กับพี่ปั้นทำมาแล้ว
0: ใช่
2: ค่ะใช่ค่ะคุณป้าคะแล้วทำไมถึงต้องใช้ตะหลิวแบบนี้คะใช้เป็นไม้พายธรรมดาไหม
1: มันติดกระทะจ้ะ
2: อ๋อถ้าใช้ไม้พายธรรมดามันจะติดกระทะ
1: จ้ะมันเป็นแป้งที่ไม่มีกะทิแป้งที่ไม่มีกะทิมันจะติดกระทะถ้าแป้งมีกะทิมันจะไม่ติด
2: โอ้ยนี่เพิ่งรู้นะคะเนี่ยแป้งที่ไม่มีกะทิจะติดกระทะแต่แป้งที่มีกะทิ
0: แต่คือ
2: กระ

0: แล้วพอนะพอมันเริ่มเป็นก้อนๆแล้วมันก็จะเป็นก้อนเร็วขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็จะกวนยากขึ้น
1: สนุกจังเลยอะค่ะ
2: อันนี้เราใช้ข้าวอะไร
1: เป็นก้อนด้วย
3: ข้าวเจ้า
0: ข้าวเจ้า
2: เป็นแป้งข้าวเจ้า
0: เอามาแช่น้ำแล้วก็โม้ได้เลยเหรอ
3: แช่น้ำไว้คืนนึง
2: แช่ไว้คืนนึงก่อน
0: ให้มันพองใช่ไหมคะ
3: ใช่ว่าให้มันพองแล้วก็โม่โม่เสร็จแล้วก็กองเอาไว้อีกวันแล้วถึงจะเอามากวนได
2: ้ขั้นตอนนั้นก็ถือว่าโบราณ
0: นานมาก
2: แล้วน้องแหนมสงสัยไหมคะว่า
1: อุ้ยเป็นก้อน
3: แต่ที่แน่ๆน้องแหนมกำลังจะติดตูดแล้วนะจ๊ะ
2: อุ้ยกำลังจะติดแล้วติดตูดนี่เหร
0: อพี่แฟนช่วยพี่หน่อย
1: คุณป้าคะถ้าเกิดบ้านของหนูไม่มีโม่เนี่ยเราจะทำขนมอย่างนี้ได้ยังไง
3: ถ้าไม่มีโม่ต้องใช้แป้งสำเร็จ
1: อ๋อใช้แป้งสำเร็จเลย
3: แต่จะอร่อยสู้แป้งข้าวโม่ไม่ได้
2: เห็นไหมมันเป็นก้อนเยอะแล้วเห็นป่าว
1: ใช่มันเป็นก้อนเลยอะค่ะ
0: ลองทำ
1: ต้องพี
0: เนี่ยเราจะได้รู้ว่า
2: ไม่เป็นไรเลยก้นติดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้ก้นตัวเองลงไป
1: ไม่ถูกค่ะ
0: เหมือนว่าช่อง
2: อย่างนั้นแหละ
1: คุณป้าคะแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะไปทำอะไรอะคะ
3: ก็เดี๋ยวพอมันติดกันเป็นก้อนแข็งอย่างนี้เรากวนไปนานๆมันจะอ่อนกลับก่อนกลับเราก็กวนต่อไปอีกกวนไปจนฝ่ามันจะแห้งแข็งแล้วเราก็เทเราก็ไปเทลงถาดก็ใช้ได้แล้วทีนี้เราก็ขั้นตอนทำน้ำ
1: เชื่อม
3: น้ำเชื่อมน้ำกะทิ
2: หุ้ยหุ้ยมันมีฟองอากาศปุ๊บแผ่นปุ๊บแผ่นเลยค่ะอ่ะน้องแหนม
3: เอาม
2: า
3: เอาแรงๆเลย
2: นี่นี่อึ๊บอ้าว
1: โอ๊ย
0: เป็นไงคะแหนมหนืดแตกต่างไงจากกองแรกบ้าง
1: หนืด
2: ไว้สู้สู
1: ้ไว้ฟองอากาศเบลอเลยอ่ะ
0: นี่น้องปั้นคะหลายคนสงสัยค่ะว่าทำไมพี่เฟย์กับน้องปั้นเนี่ยกินขนมไทยทำขนมไทยอ้วนสงสัยไหมคะสงสัย
2: ค่ะ
0: ก็เพราะว่าพวกเราเนี่ยทำขนมไทยไปด้วยนะคะแล้วก็กินมันก็จะช่วยเป็นการออกกำลังกายอย่างนึงนะคะ
1: ก็เหมือนกับทำไปด้วยกินไปด้วยอะค่ะ
0: ใช่ค่ะพอสมมติว่าเราทำใช่ไหมทำเราก็ออกเหงื่อก็ออกอะไรอย่างนี้พอเรากินขนมไทยก็เหมือนเป็นการเพิ่มพลังงานเข้าไปแต่ว่ามันจะไม่ทำให้อ้วนเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนคิดว่ากินขนมไทยแล้วอ้วนเนี่ยไม่ใช่เลยค่ะเพื่อนๆต้องชวนคุณพ่อคุณแม่มาช่วยกันทำขนมไทยกันเยอะๆนะคะ
2: ใช่ค่ะห้ามกินอย่างเดียวต้อง
0: ใช่ช่วยกันทำไทย
2: แล้วก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยนะคะ
0: ค่ะเป็นไงคะน้องแหนมปวดแขนไหม
1: นิดหน่อยค่ะ
0: นิดหน่อยไม่เป็นไรเราเสียพลังงานไปเยอะเดี๋ยวพอทำขนมเสร็จก็เอาพลังงานของเราขึ้นมา
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ยพี่เฟย์สบายเลยไม่ใช่อึ๊บอึ๊บ
1: หอคุณป้าถ้าเกิดยิ่งกวนนี่มันก็ยิ่งเหนียวนะคะเนี่ย
3: ไหนป้าดูหน่อย
1: นี่ค
3: ่
1: ะ
3: อ๋อได้แล้วค่ะเตรียมถาดมาเลยค่ะ
1: ถาดถาดถาดถาด
3: ถาดนี่ค่ะน้องแหนมหนูเป็นคนเทไม่ใช่
2: ได
3: ้
2: ค่ะหนูเท
3: ได้แล้วค่ะ
1: ไม่ได้ไม่ได้ถาด
0: ถาดถาด
2: ให้ยก
0: ขึ้นมาเทเลยเหรอ
1: นี่ถาด
0: อ๋อ
3: แค่นี้แล้วค่ะหนูฝาดลงเลยค่ะ
1: ว้าว
3: จับต่ำคนนี้หน่อยจับต่ำคนนี้ไม่ต้องเขี่ยเลยค่ะ
1: มันเหนียวมากเลยคุณป้า
3: ก็หนูกวนแมลงนี่คะฝีมือดีอ่ะ
2: ฝีมือดี
0: ฝีมือเราย
1: ิ่งเหนียวยิ่งดีใช่ไหมค
3: ะ
1: ยิ่งเหนียวมันยิ่งเหนียวมันก็ยิ่งอร่อยอะค่ะ
2: หนูเหนียวมาก
1: เหนียวเป็นหมักฝรั่ง
0: อันนี้เดี๋ยวพี่เฟย์ต้องทำให้น้องเดี๋ยวมันร้อน
1: ตอนแรกๆมันจะเป็นน้ำแล้วก็แบบว่าเขียวๆอ่อนๆแต่พอมาตอนนี้มันจะเหนียวเหนียวเหลวๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะเป็นสีเขียวๆเข้มๆด้วยค
3: ่ะขั้นตอนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวป้าทำให้
2: วาย
3: เกือบเลยเนาะ
1: คุณป้าอย่าเลยไว้ด้วยหนูนะ
0: คุณป้ามืออาชีพแล้วไม่ต้องกลัวเนาะ
1: โอ้มันเหนียวเ
3: หนียวหนูยกเลยนะคะ
0: พี่เฟย์เอาผ้าผ้าผ้าผ้าไม่ร้อนมากค
3: ่ะจัดแค่ต้องผ้า
0: จบพี่เฟย์ว่างตรงไหนคะทางหน้านี่ไหม
1: ทางหน้าก็แหละ
0: อันนี้เสร็จแล้วเราทำอะไรต่อ
2: ค่ะ
3: ทำมันให้มันเนียน
0: น้องเนี่ย
1: ค่ะเพื่อนค่ะนิ่มจังเลยอ่ะช่วยกันช่วยกันมันจะติดนิ่มๆเหนียวๆอ่ะค่ะนิ่มมากเลยค่ะพี่เฟย
2: ์นุ่มๆ
1: น
2: ุ่
1: มจ
2: ังร้อนค่ะ
3: หนูเอาน้ำตาลมาใส่
1: น้ำตาลนี่ค่ะ
3: มาขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะน้ำ
2: นี่น้องแหนมดูไว้นะคะระหว่างตรงนี้ตรงนู้น
3: ใส่น้ำก่อนใส่น้ำก่อนนะคะใส่น้ำก่อน
0: ใส่หมดเลย
3: ใส่หมดเลยใส่หมดเลยค่ะใส่น้ำตาลลงไป
0: น้ำตาลใช้ปริมาณเท่าไหร่
3: หมดเลย
1: ประมาณ

0: ี่ถ้วยอะคะ
1: กิโลนึง
0: หมดนี่ก็ประมาณ1กิโลกรัมใช่ไหมคะน้ำปลาสายแดง1กิโลกรัมกับน้ำเปล่านะคะ
2: แต่ว่าพอเราเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงล่ะคะคุณป้าม
1: ันจะเป็นเหมือนน้ำเชื่อมในหม้อนู่น
0: เห็นไหม
2: จานเหนียวๆใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: กลิ่นจะหอม
3: อุ้ยระวัง
2: ควัน
0: เราต้องทำให้ได้แบบนั้นนะน้องแหนมทำได้เปล่า
2: ช่วยกันค่ะ
0: ช่วยกัน
2: เป็นยังไงไม่รู้
1: มันจะคนจนฝามันละลายเม็ดละลายหมดแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะปล่อยให้มันเดือดตั้งไว้นาน
2: ประมาณกี่นาทีคะ
1: ชั่วโมงนึง
0: ฮะ
2: ชั่วโมง
0: นาน
1: ถ้าเราตั้งมันน้อยมันจะกลับตัวกลายเป็นเกล็ดน้ำตาลเป็นเม็ดกลับหมดเลย
4: ขนมโบราณซึ่งเป็นขนมพื้นบ้านเมืองตราดอย่างขนมบันดุกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่บรรพบุรุษชาวตราดได้มอบไว้ให้แก่ลูกหลานนะครับและถ่ายทอดกันมาอย่างยาวนานเอาไว้อวดฝีมือแก่แขกบ้านแขกเมืองโดยนักวิชาการท้องถิ่นเมืองตราดสันนิษฐานถึงชาติกำเนิดของขนมบันดุกเป็น2ทางนะครับข้างหนึ่งก็ว่ามาจากเมืองเขมรอีกข้างหนึ่งว่ามาจากเมืองยวนและเมื่อตรวจสอบข้อมูลจากเวียดนามแล้วก็พบชื่อขนมนี้จริงๆครับซึ่งบันภาษายวนหรือภาษาเวียดนามแปลว่าขนมและเรียกชื่อตรงกันว่าบันดุก
2: คุณป้าหายอย่างนี้นี่เดือดแล้วก็ใช้ได้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช้ได้เลยค่ะเพียงแต่ตักส่วนเกินที่มันเลือดออกมาหน่อยเดียวก็ใช้ได้เลย
2: น้องปั้นอย่าตักเอาน้ำไปนะ
1: เอออย่างนั้นแหละได้แล้วค่ะดันแล้วลูก
2: อ๋อไม่ต้องตักแล้วเหรอคะ
1: จ้ายกแล้วมาวางตรงนี้นะนี่
2: พี่เฟย์ระวัง
0: หลบพี่เฟย์
2: กลัวจังเลยอ่ะ
1: นี่
2: ตรงนู้นจะได้ใกล้ๆใช่ไหมคะ
0: ว้าว
2: ต่อไปจะมาทำอะไรกันต่อเหรอคะ
1: ทำน้ำกะทิค่ะเนี่ยน้ำกะทิอันนี
0: ้น้ำกะทินี่เป็นหัวหรือหางคะ
1: หัวกะทิ
2: อืมหัวกะทิ
1: แล้วก็ใส่เกลือหน่อยก่อน
2: เกลือ
1: แล้วก็แป้ง
0: ตรงหัว
2: นี่เหรอคะ
1: ได้คนจนฝาให้มันละลายให้หมด
2: ว้าว
0: ดูสิคะน้ำเชื่อมของคุณป้ากับน้ำเชื่อมของเรา
1: เหมือนกันแล้วเพียงแต่อันนี้เขาต้มนานเขาก็ออกมาสีเข้ม
2: ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราทำสุดฝีมือแล้ว
0: ใช
2: ่ใช่ค่ะต่อไปไปทำอะไรคะ
1: เอาไปตั้งไฟให้ร้อน
2: อ่ะไอเลยพี่เฟย
0: ์น้องแหนมยกเลยค่ะ
2: หนูยกเหรอคะ
1: เลิกทำไ
2: ปต่อได้ค่ะ
0: โอ้กระทะจิ๋วกระทะจิ๋ว
2: เทเลยเหรอคะจะเทแล้วนะเทเลย
0: ส่วนผสมในนี้ก็จะมีหัวกะทิเกลือ1ช้อนชาแล้วก็แป้งมันอีก1ช้อนชา
1: แต่อันนี้จะต้องคนตลอดมันจะทำให้แป้งมันติดกระทะและแป้งเป็นก้อน
2: อันนี้ต้องเปิดนีดมากๆเลยเพราะว่ากระทะเล็กแล้วค่ะ
0: รสชาติของขนมเนี่ยผสมผสานกันอย่างลงตัวมากๆเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเค็ม
2: อันนั้นหวาน
0: อันนี้จืดพอมาผสมกันนี
1: ่พอใส่ถั่วไปแล้วมันจะอร่อยเพิ่มขึ้น
0: มันจะกรุบกรุบ
2: มันแค่จะหนอไปด้วยนะเนาะพี่ปั้นคะพี่เฟย์คะแค่นึกนี่ก็อยากกินแล้วนะคะเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
3: ใจเย็นค่ะ
0: เช็ดน้ำลายไหล
2: ถ้าอย่างนั้นเรายกกะทิขึ้นได้เลยใช่ไหมคะ
1: เดี๋ยวป้าดูก่อนนะคะอ๋อได้แล้วค่ะเรียบร้อยแล้วยกเลยค่ะเอาผ้ามาลองนะคะอ้าวยกได้เลยค่ะ
0: ยกได้เลยนะ
2: ยกเลยค่ะ
0: เดือดแล้ว
2: ระวัง
0: อุ้ยกะทิอันนี้เป็นของพี่เฟย์คนเดียวนะคะ
2: ได้ไงค่ะพี่เฟย์
0: อ้าว
1: นู่นนู่นหนูว่างเป็นน้ำหมดเลยลูก
0: ช้ำ
2: มันนิ่มมากนุ่มๆใช่ไหมคะเนี่ยมันนุ่มๆทำไมมันถึงนุ่มหรอคะ
3: เพราะว่าเราใส่ทำให้มันเหนียวกวนให้มันเหนียวไงคะ
0: อ๋อนี่เย็นแล้วใช่ไหมคะ
1: แล้วขั้นตอนต่อไปนะคะ
2: ค่ะ
1: เสร็จแล้วค่
0: ะ
1: พร้อมทานได้เลยค่ะ
0: คุณป้าค่ะแล้วถั่วล่ะคะ
1: อ๋อถั่วเราซื้อถั่วดิบมาแล้วก็เอามาลงกระทะคั่วเสร็จแล้วก็มาเอาเปลือกออกแล้วก็เอาไปใส่ถุงแล้วก็ใช้สากกระเบือ
0: ค่ะ
1: ทุบ
0: หมด
1: แต่ไม่ใช้ตำนะทุบให้มันแตก
0: ทุบแค่พอแล้ว
1: จ้ะพอแล้ว
0: ไม่เหมือนไม่ได้เป็นผง
1: ถ้าตำมันจะเป็นผงถ้าเราทุบเบาะมันจะออกมาลักษณะนี
0: ้เสร็จแล้วก็ถึงขั้นตอนการกินขั้นตอนนี้เนี่ยนะคะไม่ต้องถามว่าใครพร้อมหรือไม่พร้อม
2: พี่เฟย์พร้อมก่อนคนแรกเพราะฉะนั้นพี่เฟย์ต้องกินก่อนใช่ไหมคะน้อง
0: หนูหยุด
2: อันหนูเป็นน้องนะคะ
0: น้องก็เสียสละ
2: ก่อน
0: หนูเป็นพี่น้องแหนมเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูกินก่อน
2: ไม่ได้ถ้างั้นอันนี้เป็นพี่เสียสละให้น้อง
1: กินพร้อมกันเลย
2: หยุดเดี๋ยวคุณป้าจัดให้
0: คุณป้าจัดให้นะคะ
1: อันนี้สีมือพวกหนูกวนเองนะคะ
2: ถ้าไม่อร่อยอย่าว่ากันนะ
0: ไม่ว่า
1: ทำครั้งแรกมันอาจจะอร่อยน้อยๆแต่ต่อไปเราก็เปลี่ยน

0: แปลงปรับปรุงตามความต้องการของเราเราต้องการแบบไหนเราอยากได้อย่างไงเราก็ทำไป
1: อ
0: ัน
1: นี้เราต้องใส่
0: หนูยังเด็กใช้หวานน้อยหน่อยนะคะ
2: ค่ะพี่เฟย์ทาเลยค่ะ
3: เอิญค่ะ
4: โรยด้วยอะไร
5: ถั่วลิสงคั่วค่ะ
6: ถูกต้องค่ะ
7: ขอบคุณค่ะ
8: รสชาติก็จะออกมากรุบกรุบหอมหวานมันเข้ม
9: ไหนบอกว่าจะชิมด้วยกันพี่เฟย์ใจร้ายอ่ะ
10: นุ่มมากเลยนะคะ
11: จริงเหรอคะพี่เฟย์สุดยอดค่ะ
12: แล้วกลิ่นมันจะหอมถั่วคั่วด้วยไงคะน้องปั้น
13: ปั้นยังไม่ได้กินเลยเนี่ย
12: เป็นไงคะน้องแหนมมันจะได้รสชาติกะทิด้วยค่ะ
0: กินอร่อยงี้คิดจะไปทำขายไหม
14: ยังไม่รู้เลยค่ะ
15: ส่วนผสมขนมบันดุกสำหรับ 4-6 คนส่วนผสมตัวขนมแป้งข้าวเจ้าโม่สด1ถ้วยตวงน้ำใบเตย4ถ้วยตวงแป้งมันสำปะหลังครึ่งถ้วยตวงส่วนผสมน้ำเชื่อมน้ำตาลทรายแดง3ถ้วยตวงน้ำสะอาด2ถ้วยตวงส่วนผสมน้ำกะทิหัวกะทิ1ถ้วยตวงเกลือ1ช้อนชาแป้งมันสำปะหลังครึ่งช้อนชาถั่วลิสงคั่วเล็กน้อย
16: งั้นหนูก็ต้องขอขอบคุณคุณป้ากุหลาบมากเลยนะคะที่มาสอนหนูทำขนมไทยอะค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: อยากให้เพื่อนๆได้มาร่วมทำกิจกรรมแล้วก็ได้มาร่วมทำขนมแสนอร่อยไปกับพวกเราเขียนจดหมายกันเข้ามาเยอะๆตามที่อยู่นี้ได้เลยค่ะ
15: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย@thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: ขนมไทยอร่อยๆก็มีอยู่ทั่วประเทศไทยเลยนะคะเราเป็นเด็กไทยมาพร้อมใจกันกินขนมไทยกันค่ะ
16: ขนมไทยมีอร่อยๆ อยู่มากมายขอให้ทุกคนสืบสานประเพณีและกินขนมไทยกันเยอะๆนะคะ
1: มาพบกับความสุขและความสนุกสนานกับพวกเราได้ใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: แม่ก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ปู่ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะ

0: มาทำดูสิลูก
1: ม
0: ีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: กิตติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
1: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
2: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
3: ได้สิเราไปดูกัน
1: ก็เลยมาเรียนสายครับ
0: จริงไหมครับอภิสร
4: จริงครับ
5: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเราสองคนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
6: ทำดีไม่ต้องเหนียว

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้ผมได้รับภารกิจให้มาเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพลจังหวัดหนองบัวลำพูทีมงานครับขอภารกิจหน่อยครับวันนี้ผมต้องทำภารกิจอะไรบ้างครับเชิญครับมาเฮ้ยทำไมครั้งนี้มันหนากว่าเดิมเฮ้ยเอามี2ภารกิจเหรอเนี่ยเป็นลายผ้านะครับแล้วนี่คืออะไรเป็นก้อนหินเดี๋ยววันนี้นะครับเต๋าจะไปถามชาวบ้านดูว่า2อย่างนี้คืออะไรแล้วก็จะไปตามหาภารกิจของเรากันตามมาเลยครับ